0: เกิดดับสืบต่อเพราะจิตเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วที่สุดจึงเกิดเป็นบุคคลสิ่งต่างๆในทันทีซึ่งการที่จะรู้ในความเกิดดับของสภาพธรรมะไม่ใช่ง่ายเลยแต่เมื่อปัญญาเจริญขึ้นโดยลำดับก็สามารถประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้แน่นอนจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ11กุมภาพันธ์2561
1: คุณวิชัยสงสัยว่าจิตเกิดดับสืบต่อและจะปรากฏความเป็นจิตไม่ใช่เราได้อย่างไรถ้าไม่มีการที่จะเข้าใจลักษณะของจิตโดยขณะนั้นจิตปรากฏกับสติและปัญญาที่สะสมจากการฟังจะไม่มีการรู้เลยค่ะว่าขณะนั้นไม่ใช่เราถ้าธาตุนั้นไม่ปรากฏเดี๋ยวนี้เห็นก็ยังเป็นเราได้ยินก็ยังเป็นเราเพราะธาตุรู้ยังไม่ปรากฏกับสติสัมปชัญญะซึ่งถ้าขณะนั้นธาตุรู้ปรากฏกับสติกับสัมปชัญญะคือปัญญาซึ่งมาจากไหนมาจากการฟังอย่างนี้แหละนานเท่าไหร่ก็นับไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาแต่ขณะใดที่สภาพธรรมนั้นปรากฏจึงสามารถที่จะรู้ได้ในความชัดเจนว่าธาตุรู้คืออย่างนี้ขณะนี้จิตเป็นยังไงคะมีจิตกำลังมีจิตแน่นอนค่ะเห็นนี่ก็เป็นจิตต่อให้จะพูดและก็ฟังไปอีกนานเท่าไหร่ก็จะไปบังคับให้รู้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยความเข้าใจจะน้อยสักแค่ไหนในแต่ละครั้งที่ได้ฟังจนกว่าจะมีกำลังขึ้นจะให้ธาตุรู้ปรากฏง่ายๆเลยค่ะเหมือนอย่างสิ่งที่กระทบตาแล้วปรากฏเหมือนเสียงเหมือนกลิ่นได้หรือ
2: เป็นไปได้ยากครับที่ธาตุรู้จะปรากฏเหมือนกับรูปที่ปรากฏแก่จิตตามปกติครับได้ใช่
1: ถึงแม้รูปกำลังปรากฏก็หาใช่ว่ารู้ว่าเป็นรูปเพราะว่าเป็นคนเป็นโต๊ะ
2: ต้องมีสิ่งที่ปรากฏแหละถึงจะคิดถึงสิ่งนั้นว่าคืออะไรแต่ว่าความหมายรู้ความจำเช่นดอกกุหลาบนะครับหมายถึงว่าเห็นปุ๊บแล้วก็จำอย่างมั่นคงว่าเป็นกุหลาบโดยที่ไม่เข้าใจความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะอย่างนั้นครับท่านอาจารย์
1: การรู้ว่าเป็นดอกกุหลาบเกิดกับจิตเห็นหรือเปล่า
2: ไม่ได้เกิดกับจิตเห็นคร
1: ับ ก็แสดงว่าต้องมีการเกิดดับสืบต่อซึ่งเราไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าขณะนี้จิตเกิดดับสืบต่อสิ่งที่ปรากฏก็คือว่ามีเห็นแต่ไม่รู้จักคิดว่าเป็นเราแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏก็ไม่รู้จักคิดว่าเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ฟังธรรมะทำไมคะฟังเพื่อให้เข้าใจถูกต้อง
2: แม้จะกล่าวว่าขณะที่เป็นดอกกุหลาบปรากฏแก่จิตเห็นหรือเปล่าคำนี้ก็ถ้าคิดพิจารณาก็จะเห็นความเป็นจริงของธาตุรู้จริงๆครับว่าต่างกันคร
1: ับ แล้วคุณวิชัยก็พูดตั้งแต่เห็นและก็สภาพที่จำก็เกิดพร้อมเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นอะไร
2: ใช่ครับ
1: ต้องดับไปแล้วจิตที่เกิดสืบต่อและสภาพที่จำสิ่งที่ได้เห็นก็สืบต่อ
2: สืบต่อ
1: จนกว่าจะถึงขณะที่คิดโดยเราไม่รู้เลยว่าขณะนี้กำลังคิดแต่ไม่ได้คิดเป็นชื่อไม่ได้คิดเป็นเรื่องแต่หารู้ไหมว่ากำลังคิดถึงสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เราคิดค่ะแต่สภาพคิดกำลังคิดนี่คือการสืบต่อวันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้จิตโดยละเอียดตามที่ได้ทรงแสดงไว้ถ้าถามว่ามีจิตอะไรบ้างขณะนี้ก็ยังต้องคิดเลยเดี๋ยวนี้มีจิตอะไรบ้างเท่าที่รู้ได้ไม่ใช่ไปให้เรียงตามลำดับวิถีจิตนี่คือความต่างกันแล้วของความรู้เรียนมาเป็นวิถีจิตแต่ละหนึ่งเกิดสืบต่อกันอย่างไรจนถึงขณะที่เป็นกุศลอกุศลนั่นคือเป็นจริงแต่ไม่รู้เพราะเหตุว่าจิตเกิดดับเร็วมากค่ะรู้ต้องรู้ด้วยตัวเองแต่ละคนลองตอบสินอกจากจิตเห็นแล้วมีอะไรบ้างมีจิตอะไรบ้าง
2: ก็มีจิตได้ยิน
1: รู้ไหมว่าจากจิตเห็นที่ดับไปกี่ขณะสืบต่อถึงจิตได้ยินแล้วเรารู้วันหนึ่งเห็นกี่ครั้งได้ยินกี่ครั้งคิดเรื่องราวต่างๆมากมายมหาศาลการเกิดดับสืบต่อไม่มีใครสามารถที่จะนับได้และจะเจาะจงให้รู้อย่างนั้นอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยนอกจากฟังแล้วก็รู้ความจริงว่าขณะที่ฟังกว่าจะเข้าใจมั่นคงค่ะไม่ใช่แค่เข้าใจฟังบอกว่าจิตเป็นธาตุรู้ก็เข้าใจมั่นคงแค่ไหนว่าไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏและก็เห็นกับได้ยินห่างกันแค่ไหนเพราะว่าเห็นดอกกุหลาบไปแล้วยังไม่ทันได้ยินเลย สภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้มีปัจจัยที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำซึ่งในสังสารวัฏแสนยากที่จะมีโอกาสได้ฟังแต่ละชาติเราไม่รู้ว่าจะได้ยินมากน้อยแค่ไหนเคยได้ยินมาแล้วเท่าไหร่และจะเข้าใจเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่จะค่อยๆละคลายความไม่รู้ไปทีละน้อยเท่าไหร่จนกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรากฏไม่ใช่ไม่มีมีแต่ปรากฏไหมอย่างจิตใครๆก็บอกว่ามีจิตปรากฏหรือเปล่าว่าเป็นจิตอดทนไหมรู้ได้แน่รู้ได้แน่ที่มีบางท่านท่านก็บอกว่าท่านปราบรื้มดีใจเพราะรู้ได้แน่แต่เมื่อไหร่ไม่สำคัญแต่ว่ารู้ได้แน่ๆค่ะเพราะว่าถ้าท่านท้อถอยยิ่งเพิ่มความไม่รู้การที่สามารถที่จะไม่หวั่นไหวและรู้ว่ารู้ได้แต่ไม่ใช่เราถ้ายังเป็นเราที่จะรู้อยู่ตราบใดไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยธรรมะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งการฟังเพื่อเข้าใจเข้าใจไม่ใช่เราแต่ความเข้าใจนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นปรุงแต่งให้มีการเข้าใจขึ้น

0: ปฐมสัทธัมมานิยามสูตรว่าด้วยธรรมะผู้เข้าถึงกุศลและไม่เข้าถึงกุศลจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่14กรกฎาคม2550
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้นะคะมีอยู่3สูตรสั้นๆนะคะคือปฐมสัทธัมมนิยามสูตรทุติยสัทธัมมนิยามสูตรและตติยสัทธัมมนิยามสูตรซึ่งแปลว่าว่าด้วยธรรมะผู้เข้าถึงกุศลและไม่เข้าถึงกุศลทั้ง3สูตรนะคะเป็นสูตรที่มีใจความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะใกล้เคียงกันมากมีส่วนต่างบ้างเล็กน้อยสูตรที่1ปฐมสัทธัมมนิยามสูตรว่าด้วยธรรมะผู้เข้าถึงกุศลและไม่เข้าถึงกุศลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่อหยั่งลงสู่นิยามคือความถูกในกุศลธรรมธรรมะ5ประการเป็นไงคือบุคคลย่อมพูดมาก1พูดคำพูดที่ผู้อื่นพูดแล้วมาก1พูดปรารภตน1เป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านฟังธรรมะ1เป็นผู้มีจิตไม่แน่วแน่มนสิการะโดยอุบายไม่แยกขาย1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการนี้แลแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่อหยั่งลงสู่นิยามะคือความถูกในกุศลธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการฟังสัทธรรมอยู่เป็นผู้ควรเพื่ออย่างลงสู่นิยามคือความถูกในกุศลธรรมธรรมะ5ประการเป็นไงคือบุคคลย่อมไม่พูดมาก1ไม่พูดคำพูดที่ผู้อื่นพูดแล้วมาก1ไม่ปรารภตน1เป็นผู้ไม่มีจิตฟุ้งซ่านฟังธรรมะ1เป็นผู้มีจิตแน่วแน่มนสิการะโดยอุบายแยกคาย1ด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการนี้แลฟังสัทธรรมอยู่ก็เป็นผู้ควรอย่างลงสู่นิยามคือความถูกในกุศลธรรมจบปฐมสัทธัมมนิยามสูตรที่1สูตรที่2ทุติยสัทธัมมนิยามสูตรว่าด้วยธรรมะของผู้เข้าถึงและไม่เข้าถึงกุศลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่อหยั่งลงสู่นิยามคือความถูกในกุศลธรรมธรรมะ5ประการเป็นไงคือบุคคลย่อมพูดมาก1พูดคำพูดที่ผู้อื่นพูดแล้วมาก1พูดปรารภตน1เป็นผู้มีปัญญาสามโง่เง่า1เป็นผู้มีความถือตัวว่าเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจเลยด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการนี้แลแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่อหยั่งลงสู่นิยามคือความถูกในกุศลธรรมด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการฟังสัทธรรมอยู่เป็นผู้ควรเพื่อหยั่งลงสู่นิยามคือความถูกในกุศลธรรมธรรมะ5ประการเป็นไงคือบุคคลย่อมไม่พูดมาก1ไม่พูดคำพูดที่ผู้อื่นพูดแล้วมาก1ไม่พูดปรารภตน1เป็นผู้มีปัญญาไม่โง่เง่า1ไม่เป็นผู้มีความถือตัวว่าเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจ1ด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการนี้แลฟังธรรมะอยู่ก็เป็นผู้ควรเพื่ออย่างลงสู่นิยามคือความถูกในกุศลธรรมจบทุติยสัทธัมมนิยามสูตรที่2สูตรที่3ตติยสัทธัมมนิยามสูตรว่าด้วยธรรมะของผู้เข้าถึงและไม่เข้าถึงกุศลด้วยก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่ออย่างลงสู่นิยามคือความถูกในกุศลธรรมธรรมะ5ประการเป็นไงคือบุคคล เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านฟังธรรมหนึ่งเป็นผู้อันความลบหลู่ครอบงำมีจิตแข็งดีฟังธรรมะหนึ่งเป็นผู้แสวงโทษมีจิตกระทบในผู้แสดงธรรมะมีจิตกระด้างหนึ่งเป็นผู้มีปัญญาสามโง่เงาหนึ่งเป็นผู้มีความถือตัวว่าเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าประการนี้แลแม้ฟังสัจธรรมอยู่ก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่ออย่างลงสู่นิยามคือความถูกในกุศลธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าประการเมื่อฟังสัจธรรมอยู่เป็นผู้ควรเพื่ออย่างลงสู่นิยามคือความถูกในกุศลธรรมธรรมะห้าประการเป็นสนายคือบุคคลย่อมไม่เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านฟังธรรมหนึ่งเป็นผู้อันความลบหลู่ไม่ครอบงำไม่มีจิตแข็งดีฟังธรรมะหนึ่งเป็นผู้ไม่แสดงโทษไม่มีจิตกระทบในผู้แสดงธรรมะไม่มีจิตกระด้างหนึ่งเป็นผู้มีปัญญาไม่โง่เง่าหนึ่งไม่เป็นผู้มีความถือตัวว่าเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจหนึ่งดูก่อนที่สุดทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าประการนี้แหละฟังสัจธรรมอยู่เป็นผู้ควรเพื่ออย่างลงสู่นิยามคือความถูกในกุศลธรรมจบตติยะสัจธรรมนิยามสูตรที่สามเชิญคุณอนุปค่ะ
2: ครับขณะนี้เราก็มาฟังธรรมกันที่นี่ใช่ไหมครับแต่ว่าความเข้าใจแตกต่างกันไปถ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธานะครับก็ยังแตกต่างกันไปที่จะเข้าใจได้มากได้น้อยต่างกันแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้ฟังด้วยศรัทธานะครับฟังด้วยการที่มีจิตเปรียบเทียบหรือว่ามีจิตที่คิดว่าตัวเองรู้แล้วอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจพระธรรมเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงแสดงนะครับถึง3สูตรด้วยกันในเรื่องของการที่จะเข้าใจธรรมะหรือไม่เข้าใจธรรมะที่ว่าอย่างลงสู่นิยามะเนี่ยก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือฟังแล้วเนี่ยเข้าใจเนื้อความหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอะไรเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยฟังธรรมะแล้วบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้นะครับก็เตือนให้ตั้งใจฟังนะครับเพื่อที่จะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากการฟังจากการที่ทราบว่าอะไรเนี่ยฮะเป็นเหตุที่จะทำให้ฟังแล้วไม่เข้าใจอะไรเป็นเหตุที่ฟังแล้วเข้าใจนะครับซึ่งพระองค์ทรงแสดงนะครับหลากหลายเป็นถึง3สูตรเนี่ยแต่ก็เป็นความจริงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราฟังธรรมะเนี่ยมาแล้วมาฟังแต่เราพูดคุยกันนะพูดมากที่ว่าเป็นผู้พูดมากก็คือพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะพูดถึงเรื่องว่าเรื่องที่วันนี้สนทนาเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยเราก็พูดไปแล้วนะครับต่างๆนานาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโอกาสของการฟังเพราะฉะนั้นในขณะนั้นไม่ได้ฟังนะฮะขณะนั้นเป็นการพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้แม้กระทั่งเรื่องนี้เรื่องอะไรนะครับธรรมะเนี่ยเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าผู้ที่สนทนาหรือผู้ที่แสดงก็แสดงไปแต่ขณะนั้นเราก็มัวแต่สนใจอยู่แต่เรื่องโน้นเรื่องนี้นะว่าเรื่องที่แม้กระทั่งเรื่องฟังธรรมเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะครับก็คือขณะนั้นนะครับไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้ฟังในเรื่องธรรมะที่มีผู้แสดงหรือมีการสนทนากันนะครับอันนี้เราก็เห็นอยู่เพราะถ้ามัวแต่พูดอยู่นะครับขณะนั้นไม่ใช่ขณะที่ฟังหรือว่าบางทีก็พูดคำที่ผู้อื่นพูดมากนะฮะที่พูดแล้วแล้วก็เราก็พูดอีกเช่นคนโน้นเนี่ยเขาเข้าใจว่าอย่างนี้คนนี้เขาว่าอย่างนั้นสำนักโน้นว่าอย่างนี้สำนักนี้ว่าอย่างนั้นนะครับหรืออาจจะพูดที่ว่าหมิ่นผู้แสดงนะครับว่าผู้ที่แสดงตรงเนี้ยจะเข้าใจหรือเปล่าจะรู้หรือเปล่าผู้แสดงอาจจะไม่รู้ก็ได้ด้วยความลบหลู่ผู้แสดงนะครับไม่ได้เห็นว่าผู้แสดงเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะนะตามความเป็นจริงจึงได้แสดงจากการที่ได้รู้จากการที่ได้ประจักษ์สภาพธรรมะนั้นซึ่งก็เป็นไปด้วยความสำคัญตนนะครับเพราะนั้นเป็นผู้ที่มีความสำคัญตนแล้วฟังธรรมเนี่ย ฟังก็ฟังเพื่อจับผิดฟังด้วยจิตคิดแข็งดีฟังด้วยจิตที่กระด้างขณะนั้นเพียงได้ยินแล้วก็มีอกุศลจิตซึ่งมีความสำคัญตนนะที่มีความกระด้างอย่างนั้นก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะนะครับเพราะขณะนั้นเป็นอกุศลจิตที่มีความแข็งดีมีมานะที่เกิดขึ้นขณะนั้นหรือในกรณีที่สามนี่ฮะก็อาจจะพบบ่อยในพวกเราในบางหลายคนนะครับก็คือพูดปรารภตนคือบางทีเนี่ยคิดนะครับว่าเราฟังเนี่ยจะรู้เรื่องไหมเนี่ยฟังเรื่องนี้ก็ไม่รู้เรื่องทำไมถึงไม่รู้เรื่องฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้เราก็เหมือนก็บ่นด้วยความท้อแท้ท้อถอยนะฮะว่าเราเนี่ยฟังธรรมะเนี่ยคงจะไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องนี้เรื่องนั้นก็เหมือนกับที่ท่านกล่าวนะครับว่าเราจะรู้กำลังที่จะฟังเรื่องนี้ของเราได้แค่ไหนคือเนี่ยเราฟังเรื่องนี้เราจะเข้าใจไหมนะเราสะสมมาแค่ไหนอะไรแค่ไหนขนาดนั้นก็คือคิดถึงเรื่องตัวเองตลอดเลยนะครับว่าเราจะฟังรู้เรื่องไหมมีเราจะสะสมปัญญามาพอที่จะเข้าใจหรือเปล่าขนาดนั้นก็เป็นความคิดถึงเรื่องตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับฟังธรรมะเนี่ยฟังให้เข้าใจในขณะนี้จึงจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าฟังไปนะครับจิตก็ฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ได้สนใจนะครับในสิ่งที่ฟังด้วยความเป็นที่เป็นอกุศลประการต่างๆคิดถึงเรื่องการงานธุรกิจอะไรบ้างอันนั้นก็แน่นอนนะครับเพราะในขณะนั้นเป็นขณะที่คิดเรื่องอื่นไม่ใช่ขณะที่ฟังและพิจารณาธรรมะที่กำลังสนทนากำลังฟังอยู่นะครับแม้จะฟังแล้วนะครับแต่เป็นผู้ที่มีปัญญาสะสมมาที่จะพิจารณาโดยแยบคายแล้วเข้าใจหรือเป็นผู้ที่สามปัญญาคือไม่ได้สะสมปัญญามาเลยนะครับที่จะฟังธรรมะแล้วเนี่ยมีความเข้าใจแล้วจะพิจารณาธรรมะนั้นโดยแยบคายแล้วก็มีความเข้าใจนะครับและยิ่งถ้าเกิดคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วฟังแล้วรู้แล้วเรื่องนี้เรื่องสติปัฏฐานเนี่ยก็รู้อยู่แล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจบนะฟังก็ซ้ำๆอยู่อย่างนั้นก็รู้แล้วนี่ใช่ไหมฮะก็คิดว่ารู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆในขณะนี้ไม่เข้าใจจิระกาลภาวนาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นฟังธรรมะข้อไหนก็คิดว่าตัวเองรู้แล้วได้ยินแล้วขันห้าก็รู้แล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจบแล้วอย่างนี้ฮะก็คิดว่าเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เข้าใจก็คิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วแต่สิ่งนั้นน่ะก็ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะแล้วเนี่ยมีในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะไม่เข้าใจนะฮะไม่ยังลงสู่นิยามะคือไม่เข้าใจเนื้อความอรรถของธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมะโดยทั้งฝ่ายที่ไม่เข้าใจนะฮะแล้วก็ฝ่ายที่เป็นไปเพื่อความเข้าใจคือธรรมะฝ่ายขาวนี่ก็คือเพื่อใหฟังธรรมะแล้วนะครับมีความเคารพในธรรมะฟังธรรมแล้วก็เห็นประโยชน์ยิ่งขึ้นเป็นผู้ที่ฟังธรรมด้วยความอ่อนน้อมและด้วยความเคารพในธรรมะเพราะว่าเป็นธรรมะจากการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับไม่ใช่ว่าเป็นของใครของใคร
3: จะเรียนถามท่านอาจารย์นะคะคือพระสูตรนี้เนี่ยโดยสรุปแล้วก็คือฟังธรรมะแล้วก็เกิดปัญญาพวกนึงอีกพวกนึงฟังแล้วก็ปัญญาสามและโง่เง่าคำถามของอีกเช่นก็คือมันยากแสนยากที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งยากแสนยากที่จะเสาะแสวงหาธรรมะที่ถูกต้องหนึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยยากมากแต่เมื่อมาฟังธรรมะที่ถูกต้องแล้วท่านยังจำแนกคนฉลาดกับคนโง่เง่าสองพวกฟังแล้วเป็นอย่างนี้อันนี้โดยในของพระอภิธรรมเนี่ยเนื่องจากอะไรฮะเจียนเชิญท่านอาจารย
4: ์ค่ะก็บุคคลก็ต้องต่างกันไปนะคะแต่ว่าให้เห็นว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งค่ะเพราะเหตุว่าแม้แต่ว่าในขณะที่กำลังฟังธรรมะอย่าลืมนะคะเป็นเรื่องของการฟังธรรมะจริงๆแต่ในขณะที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยฟังธรรมะหรือเปล่าค่ะเพียงแค่ฟังธรรมฟังธรรมะหรือเปล่าหรืออยากฟังชื่อนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะกำลังฟังธรรมะหรือเปล่า
5: อาจารย์แล้วยังไงเป็นฟังธรรมะยังไงเป็นฟังชื่อ
4: เพราะเหตุว่าตามอรรถกถานะคะเมื่อกล่าวว่าเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรดังนี้ฟังธรรมะหรือต้องการฟังชื่อว่าเรื่องอะไรแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งหมดนะคะฟังธรรมะ ฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏให้เข้าใจแทนที่จะไปนึกถึงว่านี่เป็นอายตนะหรือเปล่าหรือว่านั่นเป็นขันธ์หรือเปล่าแต่ว่ามีธรรมะที่กำลังปรากฏให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทั้งหมดนะคะก็คือว่าเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น
5: ท่านอาจารย์คะแต่ว่าเมื่อฟังก็ต้องหรือว่าแสดงเป็นชื่อแล้วก็เข้าใจชื่อแต่ว่าต้องให้มาสู่ลักษณะเข้าใจลักษณะสภาพธรรมะถึงจะชื่อได้ว่าได้ฟังธรรมะ
4: กำลังฟังเรื่องอะไรก็ตามนะคะเป็นธรรมะมีสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏฟังให้เข้าใจเรื่องนั้นไม่ใช่ต้องไปนึกถึงชื่อนะคะหรือว่าเรื่องนี้ไม่ฟังจะฟังเรื่องสติปัฏฐานเห็นไหมคะชื่อมาละแต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะแต่ว่าต้องการฟังเรื่องสติปัฏฐานขณะนี้ไม่เข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏแต่อยากจะรู้ว่าสติเป็นยังไงแล้วก็เวลาสติเกิดเนี่ยเป็นยังไงควรจะมนสิการะยังไงหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องของความคิดนึกคือว่าไม่ได้ฟังธรรมะจริงเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าฟังธรรมะกำลังมีธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจธรรมะที่กำลังได้ยินได้ฟังนั่นคือประโยชน์ของการฟังไม่ฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นคิดเรื่องอื่นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ากำลังฟังธรรมะจริงๆหรือเปล่า
5: ถ้าสังฆานั่นหมายความว่าในจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านทรงแสดงเนี่ยก็คือว่าอธิบายเป็นหลายนัยยะแล้วก็มีชื่อมากมายเนี่ยถ้าเราไม่ฟังให้มาสู่หรือว่าน้อมมาสู่ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยก็กลายเป็นฟังชื่อฟังเรื่องซึ่งในฟังการฟังธรรมะจริงๆก็คือฟังชื่อฟังเรื่องเหล่านี้แต่ต้องน้อมมาสู่ให้เข้าใจลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
4: ค่ะ
5: ถึงจะชื่อเรียกว่าฟังธรรมะ
4: ค่ะหรือว่ากำลังฟังนะคะเรื่องสิ่งที่มีจริงๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ถามว่าเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าเห็นไหมคะฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นที่จะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ถามว่าแล้วเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าคิดอะไรในขณะที่กำลังฟังมีความเข้าใจอะไรได้ยินคำว่าสติไม่ได้ฟังให้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งขณะนั้นนะคะถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังไม่ใช่เราแล้วที่ฟังนั้นเป็นอะไรขณะที่เข้าใจนั้นเป็นอะไรก็ต้องเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ถามว่าแล้วเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะ
5: ถ้าสารเข้าใจงั้นการฟังธรรมะนี่ก็คือว่าฟังชื่อฟังเรื่องเนี่ยแล้วต้องให้เข้าใจลักษณะสภาพธรรมไม่ใช่เอาชื่อเอาเรื่องไปใส่ให้กับธรรมะอันนั้นก็เป็นการทำให้เราไม่เข้าใจไม่เข้าถึงลักษณะสภาพธรรมะก็ลึกซึ้งมากเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราฟังชื่อเราก็นึกว่าเราฟังธรรมครับขอบคุณ
6: เชิญคุณจิตดารัตน์ค่ะ
7: ในพระสูตรนี้นะคะก็ไม่ได้ไกลจากตัวเราเลยนะคะเพราะว่าขณะที่เรามาฟังธรรมะนะคะก็จะสามารถที่จะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาฟังธรรมะเนี่ยก็มีเรื่องอื่นนะคะคิดเรื่องอื่นอยู่แทนที่ขณะแม้ขณะมีการกำลังฟังก็มีการคิดเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นในขณะที่เราคิดเรื่องอื่นนะคะเราก็ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่ข้อหนึ่งนะคะที่แสดงว่าขณะที่ฟังธรรมะก็ยังมีจิตฟุ้งซ่านก็คือมีเรื่องอื่นนะคะเข้ามารบกวนเวลาที่เราฟังอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยนะคะพลาดที่จะได้ฟังคำอธิบายธรรมะเนี่ยนะคะไปในหลายช่วงเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็จะรู้ว่าเวลาฟังธรรมะครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะบางครั้งเหมือนคำเนี้ยเราไม่เคยได้ยินเลยเพราะในขณะที่เราไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้ยินคำนั้นนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะคะที่ทำให้ทำไมเราฟังธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเก็บหรือว่ารวบรวมได้ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้หมดแล้วก็ยังต้องอาศัยปัญญาที่สะสมมาแล้วด้วยนะคะที่จะฟังธรรมะ
6: เชิญคุณสุกัญญาค่ะ
8: ท่านอาจารย์คะพระสูตรนี้กล่าวถึงการเข้าถึงกุศลกับการไม่เข้าถึงกุศลถ้าจะกล่าวโดยสภาพธรรมะก็เหมือนกับสภาพของกุศลกับอกุศลนะคะเลยจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการเข้าถึงกุศลจริงๆเนี่ย จุดมุ่งหมายของพระสูตรเนี่ยเป็นอย่างไรคะ
4: ขณะที่เข้าใจเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคะ
8: ขณะที่เข้าใจเนี่ยเป็นกุศล
4: ขณะที่ไม่เข้าใจเลยค่ะ
8: จริงๆก็เป็นอกุศลแค่นั้น
4: ค่ะแล้วคุณสุกัญญาคิดว่าพระสูตรนี้ให้ทำอะไรหรือว่าให้เข้าใจ
8: คือจริงๆก็คิดว่าให้เข้าใจนะคะแต่ว่าในนี้เนี่ยมีแจงละเอียดมากมีการพูดมากไม่พูดมากมีการว่าจิตฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่าน
4: เวลาที่ไม่พูดมากแล้วจะกล่าวว่าพูดมากได้ไหมแต่เวลาที่พูดมากจะกล่าวว่าไม่พูดมากได้ไหมเป็นการแสดงธรรมะตามความเป็นจริงเป็นจริงตามการสะสม
8: แต่ไม่ใช่ว่าเป็นการกระทำด้วยความเป็นตัวตนไม่ใช่ใช่ไหม
4: เข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงเป็นธรรมะค่ะจนกว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่มีเราเลย
8: การเข้าถึงกุศลเนี่ยอย่างกล่าวว่าการเข้าถึงกุศลนี้ก็เพียงแค่ความเข้าใจที่เกิดขึ้นเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเอง
4: ก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะกุศลก็เป็นกุศลแต่แม้แต่การที่ฟังและกล่าวว่าเราใช่ไหมคะก็แสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจในความเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าแม้แต่อ่านพระสูตรนี้ก็คิดว่าให้ทำขณะที่คิดอย่างนั้นนะคะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือเปล่าว่าเป็นธรรมะ
8: คือจริงๆแล้วนะคะท่านอาจารย์คะเวลาอ่านพระสูตรเนี่ยค่ะมันเหมือนกับใจนึงก็บอกว่าไม่ใช่คือไม่ได้ทำคือสภาพความธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นตามความเป็นจริงแต่จริงๆเนี่ยในสภาพชีวิตประจำวันเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอกุศลซะเป็นส่วนใหญ่แล้วมันก็มีความเหมือนกับมีความตั้งใจที่จะทำเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็รู้ว่ากุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วความเป็นตัวตนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะสมมาเนิ่นนานแล้วก็มีความหนาแน่นมากก็มีความเป็นเราที่จะดีอะค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
4: แล้วก็จะไม่เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะเลยค่ะ
8: จริงๆแล้วก็มีปัญญาขั้นเล็กน้อยอะค่ะว่าธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะแต่ว่าก็ไม่มั่นคงเพียงพอก็เลยต้องถามท่านอาจารย์บ่อยครั้งเลยค่ะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไร
4: ค่ะเป็นธรรมะจะเป็นอื่นไม่ได้เลยฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจให้รู้จริงๆว่าเป็นธรรมะ
8: เพราะฉะนั้นนะคะแม้ว่าขณะที่ฟังเนี่ยเป็นธรรมะสภาพที่บังคับบัญชาไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดถึงเรื่องอื่นก็ไม่ได้
4: ขอโทษค่ะห้ามไม่ได
8: ้คือมีความเป็นเราที่จะห้ามอะค่ะ
4: เมื่อไหร
8: ่เมื่อคิด
4: ค่ะ
8: คิดที่จะห้าม
4: ค่ะคิดเมื่อไหร
8: ่คิดเมื่ออยากที่จะดี
4: เมื่อไหร่
8: เมื่อความเป็นตัวตนเกิดขึ้น
4: ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะหรือเดี๋ยวนี้คือการฟังธรรมะเนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเราก็ไปพูดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วบ้างสิ่งที่ยังไม่เกิดบ้างจะห้ามบ้างห้ามไม่ได้บ้างนะคะแต่เดี๋ยวนี้ห้ามหรือเปล่าถ้าเกิดความคิดห้ามขณะนั้นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจนกว่าจะมีความเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแม้แต่ความคิดก็ห้ามไม่ได้ค่ะไม่มีใครไปห้ามความคิดฟังธรรมะให้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะยิ่งขึ้นไม่ฉะนั้นไม่มีประโยชน์ของการฟังฟังแล้วก็ยังเป็นเราอกุศลเกิดมากวันนี้นะคะจะทำยังไงให้กุศลเกิดนั่นก็คือว่าไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะ
8: ท่านอาจารย์คะและอกุศลเนี่ยนะคะยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าห่วงความเป็นตัวตนเนี่ย
4: ก็ตามความเป็นจริงแสดงให้เห็นให้ปัญญาเห็นถูกต้องว่าความจริงเป็นอย่างนั้นกว่าจะหมดความเป็นตัวตนไม่ใช่ว่าด้วยการไปห้ามด้วยการไปทำแต่ด้วยความเข้าใจถูกในความเป็นธรรมะในขณะที่ธรรมะกำลังปรากฏเช่นในขณะนี้เป็นต้นถ้าไม่มีการเข้าใจลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏก็ต้องเป็นเราเมื่อมีเราก็มีสิ่งที่เราหวงเราห่วงเรากังวลเพราะเหตุว่ายังมีเราอยู
8: ่อย่างนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นอกุศลก็คือศึกษาว่ามันมีจริงเท่านั้นเอง
4: อกุศลก็จริงค่ะแต่ไม่ใช่เรากุศลก็จริงแต่ไม่ใช่เราทั้งหมดเป็นธรรมะฟังธรรมะให้เข้าใจความเป็นธรรมะจนกว่าจะไม่มีเรา
8: ท่านอาจารย์คะทำไมถึงหวั่นไหวคะ
4: อกุศลค่ะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราเลย
8: ขณะที่เกิดความหวั่นไหวในอกุศล
9: ค่ะก็จริงเป็นธรรมะชนิดหนึ่งพูดอะไรออกมาก็มีจริงๆทั้งนั้นค่ะเกิดแล้วก็หมดไป
8: ความหวั่นไหวและความเดือดร้อนเนี่ยเป็นอกุศลที่มีจริงใช่ไหมคะท่านอาจารย์
9: ใช่ไหมคะเนี่ยถามใครลองคิดเอง
8: คือจริงๆก็ไม่อยากถามท่านอาจารย์เลยอะค่ะ
9: แต่ว่า
8: เป็นเพราะว่าเวทขณะที่เกิดขึ้นนะคะ
9: เชื่อเมื่อบอกหรือยังไงคะขณะที่เกิดขึ้นก็แสดงความเป็นธรรมะอยู่แล้วเปลี่ยนธรรมะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ค่ะจริงๆและทุกขณะเลยนะคะธรรมะแสดงความเป็นอนัตตาและแสดงความเป็นธรรมะซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้แต่ไม่รู้เพราะไม่รู้ไงคะจึงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจึงต้องฟังจนกว่าจะมีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะจนกระทั่งประจักษ์ธรรมะซึ่งเกิดดับจะเป็นเราได้ยังไง
8: ขณะที่ฟังอะค่ะก็เข้าใจค่ะขณะที่ฟังแล้วฟังอีกก็เข้าใจเข้าใจทุกครั้งที่ฟังแต่ว่าขณะที่สภาพธรรมะที่เกิดจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยอมรับว่าไม่เคยรู้จักสภาพเหล่านี้เลยก็เพลิดเพลินลื่นเลย
9: ถ้าอย่างนั้นขอถามเห็นขณะนี้เป็นธรรมะหรือเป็นเรา
8: ตอบท่านอาจารย์ตรงๆเลยนะคะว่าเป็นสภาพธรรมะขั้นคิดนึกอะค่ะ
9: ได้ยินขณะนี้เป็นธรรมะหรือเป็นเรา
8: ก็เป็นสภาพธรรมะขั้นคิดนึก
9: คิดเป็นธรรมะหรือเป็นเรา
8: ก็เป็นสภาพธรรมะขั้นคิดนึก
9: เพราะฉะนั้นจนกว่าจะรู้ความจริงอย่างที่พูดค่ะอย่างที่เข้าใจขั้นฟังเพราะฉะนั้นการเข้าใจขั้นฟังเนี่ยนะคะจะค่อยๆนำไปสู่น้อมไปสู่การที่จะรู้ความจริงเพราะเริ่มมีความเข้าใจถูกต้องแต่ต้องรู้ว่าขั้นคิดไม่สามารถที่จะเห็นลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้แม้กำลังปรากฏอย่างนี้ค่ะต้องเป็นการเจริญของปัญญาอีกระดับหนึ่งที่มั่นคงที่จะรู้ความต่างกันของปัญญาขั้นฟังอย่างฟังเรื่องแข็งและแข็งก็กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาที่ไม่ใช่เพียงฟังเรื่องแข็งแต่กำลังรู้ลักษณะที่แข็งนี่ก็ต่างกัน
6: เชิญคุณกาญจนาค่ะ
10: ท่านอาจารย์คะอย่างนี้ปัญญาต้องเริ่มจากขั้นฟังให้เข้าใจก่อนใช่ไหมคะ
9: แน่นอนค่ะ
10: ค่ะ
9: การแสดงพระธรรมจะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นตามลำดับนะคะตั้งแต่ขั้นฟังถ้าไม่มีขั้นฟังเลยไม่มีทางที่ปัญญาจะเจริญขึ้น
10: แล้วต่อไปก็เป็นปัญญาขั้นคิดใช่ไหมคะ
9: ก็แล้วแต่นะคะยังไม่ถึงปัญญาสูงกว่านั้นเพราะแม้ขณะนี้นะคะกำลังคิดรู้หรือเปล่าเนี่ยค่ะคือสิ่งที่มีจริงๆและใช้ชื่อตลอดนะคะแม้แต่ปัญญาขั้นคิดเสียงปรากฏจิตได้ยินเกิดขึ้นดับหมดคิดก็ไม่รู้ว่ากำลังคิดในขณะที่กำลังฟังนี่เองนะคะไม่มีเราอีกต่างหากที่จะไปพิจารณาที่จะไปทำความเข้าใจเอาไปใช้อะไรทั้งสิ้นขณะนี้สภาพธรรมะคือเจตสิกทั้งหลายที่เกิดกับจิตแต่ละขณะนี่ค่ะก็ทำหน้าที่ของสภาพธรรมะนั้นๆเข้าใจเกิดขึ้นเมื่อไหร่เข้าใจก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะไม่มีตัวตนอีกต่างหาก
10: แล้วที่แบ่งปัญญาเป็น
9: สุตตมยปัญญา
10: แล้วก็จินตามยปัญญาเนี่ยค่ะหนูเข้าใจว่าเมื่อฟังเข้าใจแล้วเวลาที่เราคิดน่ะปัญญาก็จะเกิดจากความคิดด้วยคือคิดพิจารณาธรรมะ
9: ค่ะถูกต้อง
10: ค่ะแล้วต่อไปถึงจะเป็นการประจักษ์แจ้ง
9: เมื่อไหร่
10: เมื่อพิจารณาเข้าใจแล้วแล้วก็มีการระลึกรู้สภาพธรรมที่ปรากฏจริงๆ
9: ค่ะเมื่อรู้ลักษณะ
10: ค่ะ
9: ไม่ใช่เพียงแต่คิดเรื่องลักษณะของสภาพธรรมะ
10: ค่ะแต่ยังไงก็ต้องคิดอยู่ดีค่ะใช่ไหมคะ
9: ใช่ไหมอีกแล้วนะคะยังไงก็ต้องคิดค่ะคิดตลอดวันด้วยซ้ำไปพอเห็นแล้วคิดเลยพอได้ยินแล้วก็คิดพอได้กลิ่นแล้วก็คิดตลอด
10: ค่ะ
9: โดยไม่รู้ตัวด้วยนะคะว่าแม้ขณะนี้ก็กำลังคิดแล้ว
8: ท่านอาจารย์คะเมื่อการศึกษาธรรมะเนี่ยเพิ่มขึ้นมีความเข้าใจขึ้นว่าสภาพธรรมะเนี่ยเป็นลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนแต่ว่ามันไม่มีสภาพของความเข้มแข็งหรือความมั่นคงมันมีแต่ลักษณะของความอ่อนแอ
9: ทั้งหมดนี่เป็นตัวคุณสุกัญญาหรือว่าเป็นธรรมะต่างๆ
8: ทั้งหมดที่กล่าวนี้เป็นธรรมะค่ะ
9: ก็เป็นธรรมะไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเวลาที่เริ่มนะคะมีศรัทธาในการฟังเห็นประโยชน์เป็นคุณสุกัญญาหรือเปล่าที่กล่าวว่ายังไม่มั่นคงเป็นการเริ่มเห็นประโยชน์แต่ก็ยังเป็นตัวเรายังไม่ได้เข้าถึงธรรมะที่ไม่ใช่ตัวเราเลยความจริงเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่คุณสุกัญญาไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะเป็นธรรมะมีลักษณะที่ปรากฏให้เข้าใจจนกว่าจะเข้าใจจริงๆประจักษ์แจ้งจริงๆนี่เข้าใจขั้นฟังแล้วก็คิดตามแต่ก็ยังเป็นเราคิดเราเข้าใจจนกว่าลักษณะนั้นปรากฏตามความเป็นจริง
6: เชิญคุณรงค์ค่ะ
11: กราบเรียนอาจารย์นะครับข้อที่3นะครับการพูดปารภตนการดูหมิ่นตนเองเนี่ยครับอย่างเช่นตัวอย่างว่าคิดว่าเราไม่สมควรหรอกที่เราจะรู้เรื่องนี้ใช่หรือเปล่าครับความร
9: ู้ก็มีหลายคนนะคะที่เขาบอกว่าธรรมะยากเขาคงรู้ไม่ได้ธรรมะยากรู้ได้ไหมควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าธรรมะยากเราคงรู้ไม่ได้เพราะว่าต้องมีภาษาบาลีต้องมีอรรถกถาต้องมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างยากเกินไปสำหรับเราบางคนพูดอย่างนั้นค่ะที่ไม่ฟังธรรมะไม่เรียนธรรมะเพราะคิดว่ายากเกินไปสำหรับตัวเองไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะมีจริงๆนะคะยากแต่พอจะเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยได้ไหม
11: นั่นหมายความว่าโอเคถ้าเราคิดว่ามันยากแต่เราพยายามไม่ได้ถือว่าอยู่ในตรงพูดปารภตนใช่ไหมครับตามครับ
9: คงไม่ต้องไปใส่ช่องใส่ชื่อนะคะเพราะว่าบางทีอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะพอได้ฟังธรรมะก็จะต้องรู้ว่าเป็นกุศลขณะฟังไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องใส่ชื่อขณะเข้าใจใครจะว่ายังไงก็ตามแต่จะเรียกว่ากุศลหรือไม่เรียกกุศลแต่ตามความจริงขณะนั้นไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะแต่แม้กระนั้นก็ยังอยากรู้ชื่อว่าขณะนั้นเป็นกุศลก็แสดงว่าติดนะคะในคำในเรื่องราวแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วถ้าเวลาที่สภาพธรรมะปรากฏแล้วเข้าใจใครไม่บอกว่าเป็นกุศลใช่ไหมคะก็สามารถที่จะรู้ได้ว่ายังไงยังไงก็เป็นกุศลแน่นอน
11: เพราะว่าสุดท้ายกุศลหรืออกุศลก็คือธรรมะใช่ไหมครับก
9: ็คือ
11: ต้องให้เกิดขึ้นมาตามสภาพปัจจัย
9: จนกว่าจะรู้ว่าไม่มีอะไรนอกจากธรรมะค่ะ
11: มีข้อที่4ครับมีจิตฟุ้งซ่านฟังธรรมอย่างเช่นว่าผมก็มาฟังอาจารย์แล้วเห็นอาจารย์ตอบแล้วก็มีความสนุกไปด้วยที่อาจารย์ตอบคนนั้นคนนี้แล้วก็ผมก็คิดตามบางครั้งอาจารย์โต้ตอบกับผมผมก็สนุกไปด้วยครับได้คิดตามไปด้วยอย่างนี้ถือว่าเป็นจิตฟุ้งซ่านฟังธรรมไหมครับ
9: ถือเลยฮะหรือว่าเป็น
11: หรือเปล่าครับ
9: บอกได้ไหมถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดเพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วมากไม่ต้องไปคำนึงถึงสิ่งที่หมดแล้วอยากจะรู้ชื่ออยากจะไปรู้ว่านั่นเป็นนั่นเป็นนี่ใช่ไหมแต่ขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏที่สำคัญที่สุดคือทุกคนลืมใช่ไหมคะฟุ้งซ่านคือคิดเรื่องอื่นไม่ได้รู้ว่าขณะนี้มีธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆแล้วก็เป็นธรรมะแต่ละลักษณะด้วยลองคิดดูสิคะหรือไม่ก็ลองระลึกคือรู้ลักษณะของธรรมะอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยไม่ใช่แข็งพอถึงแข็งอีกลักษณะหนึ่งแล้วเสียงก็มีจริงๆก็ไม่ใช่แข็งก็ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตานี่คือการฟังแล้วไม่ต้องไปฟุ้งซ่านเรื่องอื่นใช่ไหมคะที่จะไปคิดถึงอย่างอื่นแต่มีลักษณะจริงๆที่ปรากฏแล้วก็กำลังรู้ว่านี่คือธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงกำลังฟังเรื่องจริง
11: เพราะฉะนั้นความสนุกความรื่นเริงก็เป็นแค่ธรรมะ
9: เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะทั้งหมดเลยไม่หวั่นไหวเมื่อเป็นธรรมะแต่เมื่อไหร่เป็นเราก็หวั่นไหว
11: ขอบคุณครับ
12: ท่านอาจารย์คะจะรบกวนท่านอาจารย์ข้อนี้ที่ว่าไม่เข้าใจแล้วถือว่าเข้าใจเนี่ยกรณีที่คือหลายคนที่เมื่อศึกษาแล้วเนี่ยก็อยากให้สติปัฏฐานเกิดรู้ลักษณะสภาพธรรมที่ปรากฏนี้ก็บางครั้งอาจจะคิดว่าคิดถึงลักษณะสภาพธรรมแต่ไปเข้าใจว่าเป็นสติปัฏฐานอันนี้ก็จะทำให้เป็นเครื่องกั้นหรือว่าเป็นเข้าข้อนี้เลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย
9: ์ค่ะคือย้อนไปถึงการฟังธรรมะในสมัยพุทธกาลนะคะกับเดี๋ยวนี้ที่นี่คงไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแม้แต่คำถาม เรียกว่าแม้แต่เรื่องราวเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าในกาลนั้นนะคะมีบุคคลที่มีความเข้าใจธรรมะแต่ว่าทรงแสดงถึงสูตรนี้เนี่ยไม่ใช่สำหรับกาลของบุคคลที่ได้สะสมมาที่จะเป็นผู้ฟังธรรมะณพระวิหารเชตวันหรือพระวิหารเวรุวันซึ่งจะไม่มีเรื่องราวไม่มีคำถามอย่างนี้ถูกไหมคะคนละเหตุการณ์คนละเรื่องคนละความคิดนึกเพราะฉะนั้นทรงแสดงเพื่ออนุเคราะห์บุคคลในยุคหลังๆให้เห็นว่าการที่จะฟังธรรมะให้มีความเข้าใจเนี่ยนะคะก็คือเพื่อเข้าใจธรรมะจริงๆค่ะไม่ใช่เรื่องอื่นใดทั้งหมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคำเตือนทั้งหมดเนี่ยแสดงให้เห็นว่ากว่าจะเข้าถึงธรรมะนะคะกว่าจะเข้าใจความละเอียดของธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะได้เนี่ยก็ต้องอาศัยหลายอย่างเป็นการเตือนว่าในขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะจิตใจเป็นอย่างที่ได้ทรงแสดงหรือเปล่าเช่นฟุ้งซ่านนะคะคิดเรื่องอื่นนั้นแน่นอนเลยแล้วก็ห้ามไม่ได้ด้วยไม่ใช่ให้ไปห้ามแต่ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ก็รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าถ้าขณะที่ไม่ได้ฟังแม้คำสองคำสิบคำก็ตามเพราะกำลังคิดเรื่องอื่นซึ่งก็ต้องคิดยาวนะคะขณะนั้นไม่เข้าใจเพราะเหตุว่าได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรนี่เป็นการที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละคำที่จะได้ยินได้ฟังเรื่องของธรรมะเนี่ยนะคะที่จะเข้าถึงความเข้าใจยิ่งขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเป็นผู้ที่ละเอียดและก็ทรงแสดงไว้แม้ว่าขณะนี้จะมีหรือไม่มีก็ตามแต่อย่างที่ถามคุณณรงค์และขณะนี้มีหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วก็จะไปรู้สิ่งที่ไม่มีในขณะนั้นก็คือว่าเรากำลังคิดหรือคาดคะเนเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะรู้ว่าตรงนี้หมายความว่า

อนาคตก็ได้กำลังคิดสิ่งที่กำลังปรากฏก็คิดด้วยแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็แสดงความจริงให้เข้าใจว่าไม่มีเราแต่มีจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อทำกิจหน้าที่ตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ถ้าไม่ฟังจริงๆนะคะไม่รู้ว่าขณะเนี้ยค่ะกำลังคิดในขณะที่ฟังหลังจากที่ได้ยินแล้วเนี่ยนะคะก็คิดแต่ว่าเรามักจะคิดว่าเราไปคิดเรื่องอดีตไปคิดเรื่องอนาคตไปคิดเรื่องอื่นแต่ลักษณะของสภาพธรรมะที่ต่างกันเนี่ยก็จะปรากฏให้รู้ได้นะคะว่าขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่คิดนี่ต้องเริ่มฟังนะคะแล้วก็เข้าใจจริงๆว่าขณะที่กำลังเห็นเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นไม่ใช่คิดที่จะรู้ไม่ใช่เรานะคะขณะที่กำลังได้ยินก็มีเสียงและมีจิตที่กำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นไม่ใช่คิดถ้าขณะที่กลิ่นปรากฏขณะนั้นก็ไม่ได้คิดเพราะกำลังรู้ลักษณะของกลิ่นที่ปรากฏนี่คือชีวิตประจำวันขณะที่กำลังมีรสปรากฏนะคะขณะนั้นก็ไม่ใช่คิดเพราะกำลังรู้รสอย่าข้ามสักพยัญชนะเดียวนะคะเพราะกำลังรู้แต่หลังจากรู้และคิดต่อทันทีเร็วมากนี่คือสิ่งซึ่งจะต้องฟังจนกว่าจะมีความเข้าใจจริงๆว่าเป็นสภาพของจิตเจตสิกนะคะซึ่งเกิดขึ้นทำกิจการงานเป็นนามธรรมทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายแปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้คิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีเข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มีทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ในขณะที่กำลังฟังอย่างนี้และมีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้พอจะเริ่มรู้ความต่างของขณะที่เห็นกับขณะที่คิดโดยขั้นเข้าใจขณะที่กำลังได้ยินมีเสียงลักษณะของเสียงชั่วนิดเดียวปรากฏแล้วคิดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความเล็กน้อยของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายในขณะที่กำลังฟังนะคะแต่ยังไม่ได้รู้ความจริงเพราะว่าต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นค่อยๆน้อมไปที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกเช่นในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะถ้าเข้าใจถูกเห็นถูกจะไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะเพราะเสียงปรากฏและก็รู้ว่าขณะที่เสียงปรากฏกำลังรู้เสียงนะคะนิมิตพยัญชนะแม้มีก็น้อยกว่าเดิมในขณะที่เสียงไม่ได้ปรากฏถ้าเวลาที่เสียงไม่ได้ปรากฏแล้วเห็นเนี่ยนะคะนิมิตอนุพยัญชนะมากเพราะคิดเรื่องรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏแต่ในขณะนี้ก็มีดอกไม้เหมือนเดิมนะคะซึ่งตอนเช้าทุกคนก็บอกว่าสวยมากแล้วก็เห็นความละเอียดสีชมพูสีขาวสีเขียวต่างๆในขณะนั้นไม่ได้มีเสียงปรากฏหรือว่าไม่ได้สนใจในเสียงที่ปรากฏเมื่อไม่มีการติดในนิมิตอนุพยัญชนะทางหนึ่งทางใดก็สามารถที่จะรู้ความต่างของขณะที่กำลังคิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏนี่ก็ค่อยๆแยกนะคะขณะที่เห็นแล้วคิดขณะที่ได้ยินแล้วคิดแม้ว่าจะไม่สามารถยับยั้งไม่ให้สภาพธรรมะเกิดดับอย่างเร็วแต่ก็ยังรู้ว่าความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่ลืมนี่เป็นเหตุที่เราฟังบ่อยๆนะคะเพราะว่าเราลืมบ่อยๆเพราะเราเคยไม่รู้มานานแสนนานแล้วก็เคยติดในสิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่นิมิตรูปร่างสันฐานอนุพยัญชนะจนกระทั่งถึงเรื่องราวของสิ่งนั้นมากมายโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าขณะนั้นสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วด้วยเหตุนี้นะคะก็ควรจะพิจารณาว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีใครได้อะไรหรือเปล่ามีใครไหมแล้วก็ได้อะไรหรือเปล่าเป็นเรื่องเราคิดเองว่ามีเราซึ่งได้นะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้โน่นบ้างได้นี่บ้างแต่ว่าตามความเป็นจริงถ้ารู้เรื่องสภาพของจิตนะคะซึ่งเกิดดับจิตเห็นขณะนี้ค่ะได้อะไรหรือเปล่าหรือเห็นจิตเพียงเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏจิตเห็นดับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ดับมีใครคนหนึ่งคนใดได้อะไรจากสิ่งที่ปรากฏและหมดไปบ้างไหมเป็นอย่างนี้ทุกขณะค่ะนี่คือการฟังจนกว่าจะมีความเข้าใจขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆนะคะแล้วก็รู้เลยค่ะว่าขณะนี้จากการฟังรู้ว่าสีสันวรรณะที่กระทบจากขู่ภาษาธาเมื่อกี้นี้ดับไปหมด

0: แต่ก็มีการปรากฏสืบต่อนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการเริ่มเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อไหร่ขณะนั้นมีการปรากฏของสิ่งนั้นนิดหนึ่งที่กำลังรู้ความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนี้แล้วต่อจากนั้นมีอย่างอื่นปรากฏละเช่นในขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วมีเสียงนี่แสดงถึงความสั้นมากของสิ่งที่ปรากฏทางตาและความสั้นมากของคิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการได้ยินเสียงแล้วก็มีการคิดถึงคำหรือความหมายของเสียงทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นไปอย่างรวดเร็วเกินที่จะประมาณได้นี่คือความยากนะคะกว่าใครจะได้เข้าใจพระธรรมกว่าใครที่จะได้รู้ความจริงว่าความจริงคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเป็นความจริงอย่างนี้นะคะจะไปหาความจริงอื่นหรือเปล่าหรือว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็ฟังเข้าใจขึ้นเป็นสัจญาณสุตตมยปัญญาและก็จะรู้ได้นะคะเมื่อมีปัญญาซึ่งสำเร็จจากการฟังเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะว่ามีปัญญาที่เกิดจากการฟังจริงๆหรือเปล่าสีละมยญาณนะความประพฤติเป็นไปทางกายทางวาจาจะเริ่มเป็นไปตามที่เข้าใจว่าสิ่งไหนเป็นกุศลสิ่งไหนเป็นอกุศลมิฉะนั้นจะไม่มีการสามารถที่จะละทุจริตกรรมใดๆได้เพราะไม่รู้จนกว่าจะถึงกาละที่เป็นภาวนามยปัญญานะคะจากการที่มีความเข้าใจขึ้นจากการฟังและก็กุศลทั้งหลายที่เริ่มเจริญขึ้นอกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่หนาแน่นเหมือนเดิมไม่กั้นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยอกุศลที่แล้วมาทั้งอวิชชาความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะและความยินดีในภพในชาติในความเป็นเนี่ยแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเห็นความจริงของสิ่งที่ปรากฏแม้ว่าจะได้มีการฟังเข้าใจเพียงเข้าใจเนี่ยก็เริ่มแล้วนะคะแต่ยังอีกมากกว่าที่จะค่อยๆเข้าใจและรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจนกว่าจะรู้จริงๆว่าขณะไหนเป็นปัญญาระดับไหนประกอบด้วยสติสัมปชัญญะหรือว่าเป็นเพียงขั้นความเข้าใจขั้นคิดกำลังจับด้ามมีดนะคะแต่รอยนิ้วมือก็ไม่ปรากฏเพราะว่าไม่ใช่เราจะทำเป็นหน้าที่ของสังขารขันธ์มิฉะนั้นจะไม่มีความเข้าใจว่าทำไมเจตสิกแต่ละประเภทเนี่ยจึงเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งจากการฟังเข้าใจพิจารณาและก็ค่อยๆเป็นไปตามความเข้าใจจนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้น
1: แต่ก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าขณะที่สติเกิดระลึกรู้ว่ารูปทางตาดับทางหูเกิดดับเกิดดับอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทำให้เราละคลายความเป็นตัวตนว่าแท้ที่จริงมันไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์จากการละคลายเนี่ยทำให้เกิดกุศลใช่ไหมครับไม่ใช่ผลลัพธ์จากการมองเห็นรูปแล้วระลึกรู้รูปเกิดกุศลใช่ไหมครับ
0: ขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าคะ
1: ขณะไหนครับอาจารย์
0: ขณะที่กล่าวเมื่อกี้นี้
1: เป็นครับแต่ว่ามันเกิดเร็วมากไม่ใช่เหรอครับ
0: ค่ะเพราะว่าสติปัฏฐานไม่ใช่เป็นกุศลด้วยความเป็นเรากุศลเป็นกุศลไม่ใช่เรา
1: ไม่ครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยผมจะคิดว่าถ้าเกิดว่าผมระลึกรู้ได้คืออย่างเช่นผมบอกใครใช่ไหมครับว่าเราจะทำยังไงให้มีกุศลผมก็จะบอกว่าเออมีสติแต่ว่าผมไม่ได้บอกเขาว่ามีสติแล้วมันทำให้เกิดกุศลยังไงแต่วันนี้ทำให้ผมรู้ว่าพอเรามีสติปุ๊บเราจะละคลายความเป็นตัวตนแล้วหลังจากที่เราละคลายความเป็นตัวตนแล้วกุศลมันก็จะเจริญขึ้นมากกว่าอกุศลนะครับ
0: มีสติเมื่อไหร่ที่เป็นสติปัฏฐาน
1: มีสติเมื่อเราระลึกรู้ครับ
0: ระลึกรู้อะไรคะ
1: สิ่งที่ปรากฏครับ
0: ว่า
1: ไม่มีจริงว่ามีการเกิดดับ
0: ค่ะเพียงว่ามี
1: อ๋อว่ามีจริงแต่ว่ามีการเกิดดับครับ
0: ค่ะขณะที่กำลังคิดอย่างนี้ไม่ใช่สติปัฏฐานคิดเรื่องการเกิดดับแต่ลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมขณะนี้ยังไม่ใช่เป็นการรู้จริงๆว่าไม่ใช่เราเพียงแต่ฟังนะคะสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปเป็นธาตุชนิดหนึ่งสามารถกระทบจักขุประสาทะได้อย่างเดียวไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไหร่พบไหนชาติไหนก็ตามแต่แล้วก็ต้องมีจิตเห็นเกิดขึ้นนี่ฟังทั้งนั้นเลยนะคะกำลังเห็นขณะนี้เป็นจิตที่ทำหน้าที่เห็น ที่ใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเพราะสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะจิตเกิดขึ้นโดยที่จิตนั่นแหละกำลังเห็นสิ่งนี้ขณะนี้เป็นเรื่องของการฟังว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่สติปัฏฐานค่ะและที่บอกว่าให้มีสติปัฏฐานก็ไม่ได้ฟังเข้าใจว่าสติเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครบังคับบัญชาได้แต่ว่าสติปัฏฐานไม่ใช่สติที่ระลึกเป็นไปในฐานในขณะที่ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้รับ
1: เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานจะเกิดก็ต่อเมื่อปัญญาเกิดเท่านั้นใช่ไหมครับ
0: แน่นอนค่ะถ้าไม่มีความรู้เรื่องธรรมะที่ปรากฏและบอกให้ไปเจริญสติให้รู้นั่นรู้นี่นะคะเป็นไปไม่ได้เลย
1: แล้วสติปัฏฐานเกิดแล้วทำให้กุศลเกิดได้ยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ทำให้กุศลเกิดหรือว่าตัวสติก็เป็นธรรมะฝ่ายดีขณะที่เกิดก็เป็นกุศลแล้วค่ะไม่ต้องไปทำอะไรอีกเลยแต่สังขารขันธ์ขันธ์ที่เราได้ยินได้ฟังมี5ขันธ์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: รูปขันธ์สภาพธรรมะทั้งหมดที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปทั้งหมดและเป็นขันธ์เพราะเกิดปรากฏและหมดไปแต่ละลักษณะต่างกันนะคะเป็นอดีตผ่านไปแล้วกำลังเป็นปัจจุบันปรากฏและอนาคตก็ยังไม่ได้มาถึงแต่ทันทีที่ปัจจุบันหมดสิ่งที่เป็นอนาคตก็เป็นปัจจุบันสิ่งที่ปรากฏแต่ละครั้งเนี่ยหลากหลายมากมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดเป็นต้นจึงใช้คำว่าขันธ์เพราะฉะนั้นรูปขันธ์ไม่ใช่นามขันธ์นะคะแต่นามขันธ์เนี่ยก็ได้แก่สภาพของจิตและเจตสิกซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลยและก็เป็นสภาพรู้ด้วยแต่ว่ารู้ต่างกันจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้จิตจะไม่ทำหน้าที่อื่นใดทั้งสิ้นนอกจากเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นอื่นจากนี้เป็นเจตสิกทั้งหมดสติเป็นเจตสิกปัญญาเป็นเจตสิกโลภะเป็นเจตสิกวิริยะเป็นเจตสิกทั้งหมดนะคะในชีวิตประจำวันที่เป็นเรื่องที่เราบอกว่าเป็นสภาพของจิตใจนั่นคือลักษณะของเจตสิกแต่ว่าทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเนี่ยก็ต่างกันไปโดยจิตเป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นเหลืออีก3ขันธ์เป็นเจตสิกทั้งหมดเวทนาความรู้สึกเนี่ยค่ะเป็นเวทนาขันธ์
1: เป็นเจตสิก
0: สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกอื่นทั้งหมดเป็นสังขารขันธ์การที่จะเข้าใจว่าเป็นสังขารขันธ์ก็คือว่านะคะสติก็เป็นสังขารขันธ์ปัญญาก็เป็นสังขารขันธ์โมหะโลภะพวกนี้เป็นสังขารขันธ์ทั้งหมดนะคะเป็นสภาพที่เมื่อเกิดแล้วดับไปปรุงแต่งที่จะให้เป็นอย่างนั้นตามการที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งที่สะสมเช่นเวลาที่มีความเห็นถูกคือปัญญาเกิดแล้วเนี่ยปัญญาจะพาไปผิดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเนี่ยกำลังเข้าใจปัญญาเป็นสังขารขันธ์ที่จะทำให้สภาพธรรมะขณะต่อไปเกิดเข้าใจขึ้นอีกและก็ไม่ผิดด้วยนั่นจึงจะเป็นปัญญาเมื่อปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าขณะที่ไม่รู้เนี่ยนะคะตรงกันข้ามกับขณะที่รู้แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของความรู้ความเข้าใจขณะนั้นก็จะปรุงแต่งให้มีการพิจารณาเข้าใจขึ้นในทางที่ถูกต้องเหมือนหางเสือค่ะก็พาไปสู่ทางที่ถูกไม่เหมือนกับทิฏฐิความเห็นผิดและความไม่รู้ซึ่งพาไปสู่ทางที่ไม่ถูกต้องจึงกล่าวว่าเป็นสังขารขันธ์ไม่ใช่เราจะไปทำไม่ใช่เราจะมีสติไม่ใช่พอเราเห็นแล้วก็ให้มีสติไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจความหมายของสังขารขันธ์ว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นเจตสิกไม่ใช่เรา
2: ขอเชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
3: ครับการฟังธรรมะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะคิดว่าขณะที่ฟังแล้วนะครับจิตจะเป็นกุศลนะฮะแต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยนะครับเพราะว่าแม้ขณะที่ฟังเองก็ต้องเป็นปัญญาของตนเองอ่ะที่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าในขณะที่ฟังเนี่ยเป็นกุศลจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไม่เป็นกุศลแล้วเนี่ยครับจะต้องเป็นในเหตุใดเหตุหนึ่งนะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นะครับเพราะว่าท่านก็แสดงโดยหลายนัยยะก็คือมีต้องในที่มาสนทนากันวันนี้ก็มี3พระสูตรนะครับก็แสดงว่าการฟังธรรมะเนี่ยนะครับอย่างเช่นการเป็นผู้ที่ มีจิตฟุ้งซ่านเนี่ยประการหนึ่งครับบางทีตั้งใจฟังแล้วในความคิดนี่ก็คิดไปเรื่องอื่นทั้งที่ตั้งใจว่าจะฟังแต่ก็ขับคิดไปเรื่องอื่นแล้วก็ขณะที่คิดเรื่องอื่นฮะสิ่งที่ยินได้ฟังธรรมะในขณะนั้นก็ขาดหายไปไม่ทราบว่าผู้พูดหรือผู้แสดงนั่นนะครับท่านกล่าวถึงอะไรก็เลยไม่เข้าใจเลยนะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ก็ไม่ให้เป็นของง่ายนะครับแต่ว่าต้องอาศัยการสั่งสมนะในการฟังนะครับฟังแล้วฟังอีกนะจึงจะเป็นการที่จะเข้าถึงกุศลได้จริงๆนะครับแล้วว่าไม่ให้เข้าถึงกุศลเพียงประการเดียวนะเพราะว่าก้าวลงสู่นะฮะมรรคอันถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายไม่เว้นเลยนะครับไม่เว้นประการใดประการหนึ่งเลยนะครับและที่สุดก็คือสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะฮะไม่ใช่เป็นเพียงขั้นทานขั้นศีลนะครับแต่ว่าในกำลังฟังนี่เองนะฮะสามารถที่จะรู้ความจริงได้นะครับเพราะนั้นการฟังนี่จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็ยากมากนะครับที่จะเข้าใจได้แล้วก็ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจว่าตนเองรู้แล้วในสิ่งที่ยังไม่รู้นี่ก็เป็นเครื่องกั้นคิดว่าเรารู้แล้วกล่าวกันอยู่บ่อยๆนะครับธรรมะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฟังดูแล้วก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่ซ้ำกันนะครับแต่ว่าซ้ำกันจริงแต่รู้ตามที่ผู้แสดงกล่าวหรือเปล่ารู้จริงตามที่พูดหรือเปล่านั่นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการฟังธรรมะนี่ที่จะเข้าถึงกุศลจริงๆนะครับละคลายความสงสัยได้นะครับมีจิตผ่องใสมีจิตศรัทธาก็เป็นเรื่องยากครับงั้นต้องฟังต้องสนทนากันให้เข้าใจนะครับ
2: ค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์นะคะมีท่านผู้ฟังเขียนปัญหามาถามนะคะมีอยู่สองประเด็นประเด็นแรกนะคะการฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจธรรมะแล้วจะได้รู้จักลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏอันนี้เป็นประเด็นแรกนะคะประเด็นที่สองขณะกำลังฟังธรรมะและในขณะนั้นเองจะเริ่มค่อยๆรู้ลักษณะสภาวะอาการชนิดต่างๆว่ามีจริงๆปรากฏสลับกันไปมาระหว่างที่ฟังธรรมะมีชื่อและเรื่องราวต่างๆของธรรมะที่กำลังฟังในขณะนั้นๆทั้งที่รู้อย่างนี้แต่ก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกได้แต่พูดเพื่อสื่อสารออกมาว่าเริ่มจะค่อยๆเข้าใจลักษณะของธรรมะกระผมฟังแล้วไม่แน่ใจว่ารู้สึกว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือต่างกันอย่างไรคะขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยอธิบายครั้งหนึ่งจะขอบพระคุณยิ่งค่ะ
0: ทั้งหมดก็จริงค่ะแต่ละเรื่องกำลังคิดก็จริงกำลังค่อยๆรู้ลักษณะแต่ว่าไม่ชัดเลยเช่นในขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาไม่มีใครปฏิเสธแต่ว่าแม้อย่างนั้นก็มีทางจิตที่เห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏด้วยเพราะฉะนั้นจะค่อยๆรู้จริงขึ้นก็ต่อเมื่อขณะนั้นนะคะกำลังเริ่มจะเข้าใจลักษณะซึ่งต่างกันแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นนะกำลังเริ่มเข้าใจลักษณะของอะไรเช่นขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานะคะกำลังค่อยๆรู้ลักษณะที่กำลังปรากฏแค่นี้ก็ยากแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีสภาพเห็นซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏในขณะที่มีสิ่งที่ปรากฏถึงตาต้องมีสภาพที่เห็นด้วยฟังไปค่ะสติค่อยๆเข้าใจในขั้นของการฟังนะคะแล้วก็จะนำไปสู่หนทางที่จะทำให้ประจักษ์แจ้งซึ่งได้แก่มรรคนั่นเองจะให้ไปทำอย่างอื่นเนี่ยไม่มีหนทางเลยนะคะแล้วก็จะรู้ได้ค่ะว่าเพียงฟังอย่างนี้เริ่มรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏแต่จะประจักษ์ความจริงของสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ทันทีที่ได้ฟังเพราะเหตุว่ามีความไม่รู้มานานมากแต่ก็ไม่เปลี่ยนจากความที่เข้าใจถูกไปสู่ความที่เข้าใจผิดว่าจะไปดูอย่างอื่นได
2: ้เชิญคุณกัญจนาค่ะ
4: อาจารย์คะเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ถามว่ามีใครได้อะไรจากสิ่งที่ปรากฏแล้วหมดไปหรือไม่นะคะเรารู้สึกว่าเป็นคำที่เพราะมากเลยแล้วก็คิดว่าจะจำไว้เพื่อจะได้ถามตัวเองบ่อยๆแต่แล้วก็คิดขึ้นมาได้เพิ่งเข้าใจตัวเองว่า เราไม่เคยได้ฟังธรรมะเลยทั้งที่คิดว่าตัวเองฟังธรรมะมานานแล้วเพราะจริงๆฟังเพียงเรื่องราวเห็นอะไรประทับใจก็จะจำไว้นะคะไม่ได้เจริญสติปัฏฐานเพราะจริงๆแล้วไม่ได้ฟังธรรมะแต่ฟังเรื่องราวแล้วก็จำสิ่งที่ดีๆเนี่ยเก็บมาคิดอย่างนี้หนูเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
0: ก็จะจบลงด้วยเข้าใจถูกต้องไหมใช่ไหมคะ
2: ให้ท่านอาจารย์เป็นผู้ตัดสินนะคะ
0: อยากจะให้เข้าใจเองค่ะว่าเวลาที่ได้ฟังแล้วนะคะประทับใจเนี่ยประทับไว้แค่ไหนหรือว่าประทับไว้นานเท่าไหร่ประทับไว้มากน้อยเท่าไหร่แต่ละคำที่ฟังแล้วฟังอีกนะคะเทียบไม่ได้กับความหลงลืมและความไม่รู้ซึ่งเคยมีมาก่อนนานมากเพราะฉะนั้นก็จะเห็นและก็จะเข้าใจเรื่องของการสะสมแล้วก็ความอดทนและการที่รู้ว่าการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะเป็นการละความไม่รู้ไม่ต้องไปหวังอะไรเลยนะคะแต่ที่ทุกคนยังมีชีวิตเป็นไปในสังสารวัฏเนี่ยเพราะความไม่รู้และความติดข้องเพราะฉะนั้นหนทางเนี่ยไม่ใช่ไปกล่าวถึงมรรคในองค์8สติปัฏฐานแล้วก็ให้ไปนั่งทำอะไรกันแต่ที่จะพ้นไปจากสังสารวัฏได้นะคะเพราะมีความรู้ความเข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะเพียง1ชาติเนี่ยเล็กน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจเลยเป็นเรื่องละความไม่รู้ให้คิดอย่างนี้นะคะนี่เป็นหนทางเดียวค่ะที่จะละโลภะความติดข้องหรือความต้องการเพราะสะสมมากแล้วก็มาอย่างรวดเร็วแล้วก็โดยไม่รู้ตัวด้วยนะคะแต่ขณะที่กำลังเข้าใจขณะนั้นละความไม่รู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นละความไม่รู้ไปทีละเล็กทีละน้อย
2: เชิญคุณประภาสค่ะ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ปัญญาขั้นการศึกษาพอจะเข้าใจได้ครับว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยโดยลักษณะเขาเนี่ยเขาก็เกิดขึ้นแล้วมีอยู่แล้วนะฮะแต่ปัญญารู้ได้ทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงคำถามก็เป็นเช่นนั้นเองว่าขณะที่ฟังธรรมะไปถ้าท่านอาจารย์กล่าวถึงสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานะก็ใส่ใจพิจารณาถึงลักษณะว่าเป็นจริงอย่างที่มีอยู่แต่การที่จะเห็นลักษณะเขาที่เกิดดับก็ดีหรือลักษณะของเขาโดยความเป็นอนัตตาอย่างชัดเจนเนี่ยฮะในขณะนั้นไม่มีอยู่นะครับท่านอาจารย์ครับขณะนั้นเป็นปัญญาระดับอย่างไรให้ท่านอาจารย์กรุณาชี้แนะว่าความเข้าใจตรงนี้จะเป็นปัจจัยให้เห็นถึงความเกิดดับต้องใช้เวลาอย่างไรครับ
0: ใช่ไม่ใช่เวลาเท่าไหร่แต่เข้าใจขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ความเข้าใจยังเหมือนเดิมนะคะและจะกะเกณฑ์ได้ไหมคะว่าอีกนานเท่าไหร่พระอริยะบุคคลในครั้งโน้นนะคะก่อนที่จะได้ฟังธรรมะแล้วก็ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมในชาติสุดท้ายเนี่ยค่ะท่านก็ได้ฟังมาก่อนนะคะนานมากแล้วท่านรู้ไหมคะว่าเมื่อไหร
5: ่โอ้ท่านไม่ทราบวันสุดท้ายครับ
0: แต่ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจะบอกว่าไม่เข้าใจได้ไหมเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจถูกต้องค่ะ
5: เพราะนั้นก็ได้แต่ตรงกับธรรมะที่ฟังทีละขั้นได้เท่านั้นว่าขณะใดที่เราเข้าใจตรงนั้นแล้วตรงนั้นเนี่ยเรารู้จริงในขณะนั้นก็ถึงจะใช่เช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาถ้าเรารู้ได้เพียงค่อยๆพิจารณาเราก็รู้เกินจากการพิจารณาไม่ได้ว่าเรารู้ชัดแล้วอะไรเป็นต้น
0: ลองคิดดูนะคะเห็นมานานแสนนานไม่เคยที่จะเริ่มเข้าใจลักษณะที่ปรากฏทางตาแล้วจะให้พอฟังแล้วก็เข้าใจไปว่าเนี่ยเป็นแต่เพียงธาตุที่กำลังปรากฏจริงๆเท่านั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะว่าแม้จะฟังอีกฟังอีกแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆแต่จากการเริ่มค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะปัญญาเจริญขึ้นได้แล้วก็จะรู้ได้ด้วยว่าขณะไหนกำลังเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏแม้ไม่ใช้คำว่าสติปัฏฐานตรงกันข้ามกับไปใช้คำว่าสติปัฏฐานแต่ไม่ได้มีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเลย
5: เพราะว่าถ้าฟังธรรมะใหม่ๆครั้งแรกเนี่ยก็จะเหมือนกับพิจารณาธรรมะที่ไม่ถูกที่เคยฟังมาก่อนหรือว่าเข้าใจผิดมาก่อนค่อยๆแกะออกไปแกะออกไปแล้วก็เปรียบเทียบจนธรรมะที่ถูกก็ยังรู้ได้ทีละนิดจนกระทั่งธรรมะที่ผิดน้อยลงนะอันนี้ขั้นการฟังแต่ว่า ขณะใดที่เป็นโลภะที่ละเอียดมากก็ยังรู้ไม่ได้เป็นธรรมดาใช่ไหมครับอนุโมทนาท่านอาจารย์ครับ
0: ท่านอาจารย์คะความเห็นถูกในสภาพธรรมะอะค่ะขณะนี้ไม่มีเราเลยมีแต่ธรรมะเห็นถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นเป็นธรรมะทั้งหมดสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธรรมะที่ปรากฏได้ทางตานี่คือความหมายของความเห็นถูกทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดเห็นถูกในลักษณะของธรรมะจริงๆว่าเป็นธรรมะเสียงมีจริงๆเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเลยค่ะทั้งหมดขณะนี้เป็นธรรมะเห็นถูกตามความเป็นจริงของธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งไม่ยั่งยืนเลยนะคะจากไม่มีก็มีแล้วก็หมดไปไม่เหลือท่านอาจารย์คะไม่ยั่งยืนเลยจากไม่มีแล้วมีแล้วหมดไป
6: ค่ะก่อนเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเปล่า
0: ก่อนเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาม
6: ีได้ยังไงปรากฏได้ยังไงคะก่อนเห็นมีอะไรมีจิตแน่นอนยังไม่รู้ยังไม่ได้รู้อะไรไม่มีอะไรปรากฏนะคะแล้วจึงมีสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นธรรมะก่อนเห็นเนี่ยจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาได้ไหม
0: ก็ต้องเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา
6: เราคิดเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เหมือนกับว่าไม่ดับไปเลยแต่ถ้าคิดถึงความจริงค่ะรูปเนี่ยนะคะที่เราคิดว่ายั่งยืนแต่ละรูปที่ปรากฏเหมือนไม่ได้ดับเลยมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเร็วสุดประมาณเพราะว่าขณะที่กำลังเห็นเหมือนมีได้ยินด้วยจิตเห็นและจิตได้ยินเนี่ยห่างกันเกิน17ขณะเพราะฉะนั้นรูปอะไรจะยังเหลือคะไม่ว่ารูปจะเกิดจากกรรมรูปจะเกิดจากจิตรูปที่เกิดจากอุตุรูปที่เกิดจากอาหารรูปใดๆทั้งสิ้นค่ะเกิดแล้วเหมือนจะกล่าวได้เลยว่าแล้วดับไปทันทีเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นมีอะไรเหลือนอกจากมีสมุฏฐานที่ทำให้รูปเกิดอีกแล้วก็ดับไปอีกอยู่เรื่อยๆสำหรับรูปนะคะสำหรับนามธรรมยิ่งเร็วกว่านั้นค่ะนี่เป็นการที่เหมือนนายมายากล นะคะซึ่งไม่ทำให้ใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังฟังเรื่องธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะให้เข้าใจความจริงว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏเพราะว่าขณะนี้จะมีเสียงปรากฏพร้อมสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ได้เนี่ยค่ะแยกกันออกไปด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าจะไปเปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อไม่ได้เลยต้องเป็นอย่างนี้ต้องเร็วอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้แต่ความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะจนกว่าจะประจักษ์จริงๆถึงการเกิดดับเพราะว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นปัญญาที่อบรมแล้วก็ประจักษ์ได้ตอนนี้ไม่มีการถามแล้วนะคะว่าอีกนานเท่าไหร่หรือว่าเมื่อไหร่
0: ท่านอาจารย์คะความเห็นถูกเนี่ยในสภาพธรรมะเนี่ยที่ท่านอาจารย์กล่าวมาเนี่ยก็เป็นเพียงแค่เรื่องราว
6: ของสิ่งที่มีจริงๆและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆและนี่เป็นปัญญาขั้นฟังว่าจริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้ไตร่ตรองว่าจริงไหมสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยจะให้เป็นอะไรได้นอกจากเป็นสิ่งที่มีจริงปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะ
0: เมื่อสภาพธรรมะเนี่ยมีจริงเกิดด้วยเหตุและปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมายถึงหมดไปนะคะท่านอาจารย
6: ์ไม่กลับมาอีก
0: ไม่กลับมาอีกเลยเมื่อปัญญาเนี่ยยังไม่ได้มีความเห็นถูกในสภาพธรรมะจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งก็จดจ้องและยิ่งบอกว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็สภาพทางตากับทางหูเนี่ยเป็นคนละขณะ ท่านอาจารย์คะก็นั่งจ้องว่าทางตากับทางหูเนี่ยคนละขณะและทางตาเกิดขึ้นก็ดับทางหูเกิดขึ้นก็ดับท่านอาจารย์คะในวันหนึ่งวันหนึ่งทางตาก็ดับเยอะทางหูก็ดับเยอะนี่คือสภาพจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นอะ
6: ประจักษ์การเกิดดับจริงๆเลยค่ะ
0: ไม่ใช่
6: ค่ะ
0: นี่คือความเห็นผิดที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะเลยกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าสภาพความเห็นถูกในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะที่จะพอเข้าใจได้เนี่ย
6: ฟังเมื่อกี้นี้เข้าใจไหมคะว่าเห็นนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตากับเสียงเนี่ยพร้อมกันไม่ได้จิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจิตเห็นต้องอาศัยจักขุประสาทรูปจิตได้ยินจะอาศัยจักขุประสาทรูปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะที่มีเสียงปรากฏเสียงต้องกระทบกับโสตประสาทรูปแล้วจิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงจิตได้ยินได้เสียงหรือเปล่าคะไม่ได้ไม่มีใครได้อะไรเลยเพียงแต่รู้สิ่งที่เกิดปรากฏจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นไม่ได้อะไรไม่ใช่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นของเราหรือของใครเพราะจิตเห็นก็ดับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ดับตลอดชีวิตไม่ได้ได้อะไรเลยค่ะนอกจากจิตเจตสิกเกิดขึ้นทำกิจการงานเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดได้สิ่งโน้นสิ่งนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ความจริงได้อะไรหรือเปล่าอยู่ที่ไหนคะเอามาบอกสิ
0: ท่านอาจารย์คะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยแล้วจะให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกเนี่ยเหมือนกับพวกเราคิดเองอะค่ะ
6: ตามลำดับค่ะถ้าไม่มีการฟังเลยจะรู้ไหมว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเพียงเป็นธาตุหรือธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมีจริงๆและปรากฏได้กับผู้ที่มีจักขุประสาทะและจิตเห็นต้องเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงปรากฏได้แล้วก็ดับไปถ้าไม่มีการฟังเลยเนี่ยจะมีความเข้าใจอย่างนี้ไหมว่าชีวิตตลอดตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นอย่างนี้เองค่ะมีการได้ยินมีการคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์เข้าใจว่าได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศความจริงก็คือชั่วขณะที่จิตแต่ละประเภทเกิดขึ้นทำกิจการงานแล้วก็ดับไป
0: ไม่ได้อะไรสักนิด
6: จิตเห็นได้อะไรคะจิตเห็นได้สิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปและสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ดับด้วยเสียงปรากฏจิตได้ยินได้อะไรหรือเปล่าได้เสียงที่ได้ยินหรือเปล่าค่ะจิตได้ยินนะคะแค่ได้ยินจิตได้ยินก็ดับและเสียงก็ดับใครได้อะไรที่ไหน
0: ท่านอาจารย์คะแล้วสิ่งที่สะสมล่ะคะ
6: เป็นของเราหรือเปล่าคะหรือจิตทุกขณะดับแล้วไม่กลับมาอีกแต่จิตเนี่ยค่ะเป็นธาตุที่น่าอัศจรรย์ทันทีที่จิตดับไปนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นโดยที่จิตแต่ละขณะเนี่ยค่ะเป็นอนันตระปัจจัยเว้นจุติจิตของพระอรหันต์เท่านั้นอนันตระปัจจัยคือเมื่อจิตนั้นดับนะคะก็เป็นปัจจัยให้จิตอื่นเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยค่ะตั้งแต่แสนโกรธกลับมาแล้วก็เป็นอย่างนี้และนอกจากนั้นนะคะยังมีปัจจัยที่กำกับไว้อีกว่าจิตที่เกิดแล้วที่ดับเนี่ยนะคะต้องไม่มีอยู่อีกต้องปราดไปไม่เหลือเลยไม่ใช่ว่าไปเป็นจิตอื่นนะคะแต่จิตเดี๋ยวนี้แหละจากมีแล้วต้องไม่มีไม่มีโดยสถานะใดโดยปราดไปหมดไม่เหลือจิตขณะต่อไปจึงเกิดได้ไม่มีใครไปทำอะไรให้เลยค่ะธรรมะเป็นอย่างนี้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะ
5: เรียนสนทนากับท่านอาจารย์เกี่ยวกับความที่เราเข้าใจว่าโลกมั่นคงครับท่านอาจารย์สักครู่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนมั่นคงแต่สิ่งนั้นปรากฏเมื่อไหร่นะผมก็พิจารณาตามว่าถ้าเกิดตามคลองของธรรมถ้าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานะฮะไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นธรรมะแต่ละอย่างที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็เห็นนะฮะแต่ความคิดถึงเรื่องโลกยังอยู่ครับท่านอาจารย์ครับ คิดว่าเรายังอยู่โลกใบนี้กลมๆมีประเทศนั้นประเทศนี้
6: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโลกคืออะไร
5: ถ้าต้องเป็นทางตาที่ปรากฏอยู่ขณะที่กำลังปรากฏเท่านั้นทางหูที่กำลังได้ยินเสียงแล้วก็มีสภาพที่ได้ยินอยู่ทางจมูกทางลิ้นทางกายทีนี้ทางใจที่คิดนึกเหมือนมั่นคงครับท่านอาจารย์แต่ถ้าได้เรียนรู้เนี่ยก็จะรู้ว่ามีธรรมะชนิดหนึ่งที่คิดนึกถึงโลกของตัวตนโลกของใบนี้มั่นคง
6: ก่อนเข้าใจคำว่าโลกในพระธรรมวินัยนะคะในอริยวินัยของผู้ที่ได้เข้าใจธรรมะแล้วนี่ค่ะก็คิดถึงโลกภูมิศาสตร์ใช่ไหม
1: ครับ
6: โอกาสโลกค่ะที่ต่างๆดาวพระอาทิตย์พระจันทร์ต่างๆนะคะนั่นก็ความหมายหนึ่ง
5: ครับ
6: เพราะมีจริง
5: ๆ
6: จะกล่าวว่าไม่มีไม่ได้นะคะพระอาทิตย์มีไหมพระจันทร์มีไหมดาวอื่นมีไหมก็ต้องกล่าวว่ามีนะคะแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้ไม่มีสัตวโลกโลกใดๆจะปรากฏไหม
5: ไม่ปรากฏ
6: ไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นที่ปรากฏได้เพราะเหตุว่ามีนามธรรมมีจิตมีเจตสิกนะคะเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าสัตว์เกิดหรือบุคคลต่างๆเนี่ยไม่ใช่รูปเพราะรูปไม่ใช่สภาพรู้แต่สัตวโลกเนี่ยก็คือเป็นนามธรรมซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยมีโลกทางอื่นไหมเสียงมีไหมคะไม่ม
5: ี
6: มีแต่สิ่งที่ปรากฏถึงตาแล้วก็คิดนึกกว้างใหญ่ไพศาลเป็นวิชาการต่างๆน้ำท่วมแผ่นดินไหวอะไรก็แล้วแต่จะคิดจากสิ่งที่ปรากฏถึงตาเป็นเรื่องราวนะคะแต่ว่าโลกจริงๆหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับเพราะไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับและถ้าไม่มีการเกิดขึ้นอะไรๆก็ไม่ปรากฏทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะรู้จักโลกก็ต่อเมื่อเข้าใจนะคะว่าต้องมีสภาพรู้หรือธาตุรู้สัตวโลกแล้วก็สามารถที่จะคิดนึกต่างๆนะคะเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆแต่ว่าไม่ได้ย่อยหรือย่อสัตว์ทั้งหมดนะคะออกมาเป็นโลกแต่ละทางเช่นโลกทางตาเนี่ยค่ะเป็นโลกหนึ่งต่างหากพอถึงโลกทางเสียงเกิดแล้วเสียงเป็นเรื่องราวของเสียงต่างจากโลกทางตาอีกแล้วและเวลาที่กลิ่นปรากฏนะคะก็ขณะนั้นจะมีโลกอื่นไหมมีไม่ได้จะมารวมกันไม่ได้เลยค่ะแต่ละโลกก็คือสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับไปในขณะที่กำลังลิ้มรสก็อีกโลกหนึ่งนะคะแต่การที่สภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากก็เหมือนเราเนี่ยมีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ความจริงต้องทีละโลกแต่ว่าเกิดดับสืบต่อถ้าไม่รู้จริงๆนะคะก็คิดว่าโลกมั่นคงมากคือไม่มีอะไรเกิดดับเลยอาหารทั้งจานเห็นเป็นอะไรก็ไม่เห็นดับลงไปนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแข็งที่ปรากฏก็เหมือนแข็งอยู่ตลอดเวลานั่นคือไม่รู้ความจริงของโลกแต่ให้ทราบว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดที่จะกล่าวถึงแหล่งของโลกจริงๆคือธาตุที่สามารถจะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก่อนที่จะเป็นเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าถามผู้ที่เข้าใจว่ามีความรู้มากทางหนึ่งทางใดนะคะเขาจะพูดเรื่องศาสตร์หรือวิชาความรู้นั้นได้มากมายแต่เป็นตัวเขาแล้วก็ไม่รู้สภาพธรรมะจริงๆซึ่งเป็นโลกแท้ๆนะคะซึ่งเกิดขึ้นและดับไปเขาจะตอบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าโลกในวินัยของพระอริยะบุคคลนะคะต่างกับโลกของผู้ที่ไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริง
5: ถ้าเราแยกได้ว่าทางตาเนี่ยถ้าไม่มีนามธรรมเห็นเนี่ยไม่แยกเลยว่าโลกเนี่ยมีแค่ทางตาโลกทางหูว่ามีแค่เสียงแล้วถ้าไม่มีนามธรรมได้ยินนะโลกเขาก็เกิดดับเป็นอย่างนั้นไปเรื่อย
6: ๆขณะนี้กำลังเป็นสัตวโลกนะคะแต่ทั้งหมดเป็นสังขารโลก มีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ประจักษ์ถึงการเกิดดับยังมีเราขณะนี้ค่ะทุกคนต้องมีตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจำได้ว่ายังนั่งอยู่นะคะแต่ว่าอะไรปรากฏทางหนึ่งทางใดปนกันไม่ได้เลยกว่าจะเข้าใจถูกต้องนะคะว่าโลกจริงๆคือลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นที่เคยเข้าใจว่ายังมีเรานั่งความจริงต้องไม่มี
5: มีเพียงอ่อนหรือ แข็งที่กระทบแล้ว
0: แต่โลกปรากฏทีละโลกจึงจะเป็นโลกที่ไม่ใช่เรามิฉะนั้นก็ยังคงเป็นเราอยู่ใช่ไหมคะเพราะรวมทุกโลกเป็นเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราลิ้มรสเรารู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเราคิดนึกแต่ทั้งหมดคือจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะพร้อมเจตสิกที่ทำให้จิตหลากหลายเป็นจิตแต่ละประเภทแล้วก็ดับไปปัญญาจะรู้อย่างนี้ไหมคะ
7: ปัญญา
0: ถ้าไม่รู้ไม่ใช่ปัญญาที่สามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้
5: เขาบอกปัญญาถอนหายใจนิดหนึ่งครับเพราะว่าตามคิดขั้นปัญญาขั้นคิดเนี่ยดูเหมือนหลุดพ้นเลยนะว่าถ้าแยกหมดแต่พอบอกว่าทีละลักษณะเท่านั้นเองเนี่ยโอ้โหรู้น้อยรู้ได้น้อยแล้วรู้ได้ยากเพราะว่าชีวิตประจำวันจะเรียนรู้ลักษณะก็นอกจากฟังท่านอาจารย์บ้างหรือว่าเมื่อไหร่นานถ้าสติเกิดเองโดยไม่ฟังธรรมไปด้วยพิจารณาไปด้วยนี่ก็โลกก็เต็มไปหมดเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรม
5: ก็จนกว่าจะแยกเป็นผุยผงคือจนกว่าจะแยกทีละลักษณะ
0: จนกว่าจะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพิ่มขึ้น
5: ครับ
0: ตามความเป็นจริง
5: จนกว่าสติจะเกิดรู้ได้แต่ละขณะก่อนนะฮะแล้วก็รู้ทีละเล็กแล้วก็ต้องรู้หลายทางด้วยทีละเล็กทีละน้อย
0: ค่ะจนกว่าจะคลายความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏยังเหมือนเดิมไม่เคยเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ต้องมีความคิดว่าแล้วเมื่อไหร่
5: ครับเพราะยังเหมือนเดิมเนื่องจากรู้นิดนึงนะฮะแต่ก็คิดว่ามีโลกกับเราอีกแล้ว
0: เพราะฉะนั้นปัญญานะคะทำกิจละความไม่รู้ค่ะไม่ต้องไปห่วงอะไรเลยไม่ต้องห่วงสติไม่ต้องห่วงอะไรทั้งหมดจิตจะเกิดโดยไม่มีสภาพของเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้เลยเมื่อใดที่มีปัญญาเมื่อนั้นก็สติเกิดแล้วด้วยขณะนั้นแต่ไม่ต้องไปนั่งคิดถึงสติ
5: ก็ยังได้พระธรรมแล้วก็คิดตามคลองของพระธรรมว่าจะต้องมีสักวันหนึ่งนะแต่นานมากว่าต้องบรรลุได้ถ้าแยกโลกวินัยพระอริยเจ้าที่ไม่พ้นเหมือนโลกทุกวันนี้ก็เข้าใจผิดครับอนุโมทนาครับ
8: ท่านอาจารย์คะแล้วโลกของเพื่อนที่นั่งข้างๆกับโลกของที่นั่งอย่างนี้
0: ค่ะ
8: จะเป็นสภาพที่ไม่มีอะไรเหมือนกันไหมคะ
0: ค่ะมีคุณสุกัญญาและมีเพื่อนนะคะแต่พอรู้ว่าเป็นโลกก็เลยสงสัยว่าโลกของคนนั่งข้างๆเหมือนกันหรือเปล่าเราไม่ได้พูดถึงคุณสุกัญญาไม่ได้พูดถึงเพื่อนที่นั่งข้างๆพูดถึงธรรมะที่มีจริงและธรรมะนั้นไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะที่เกิดแล้วให้เป็นอย่างอื่นขณะนี้นะคะธรรมะจริงๆในชั่วขณะที่สั้นมากก่อนที่จะคิดถึงว่าเพื่อนที่นั่งข้างๆเนี่ยมีเห็นแต่ไม่รู้ความจริงมีคิดนึกแต่ไม่รู้ความจริงแต่มีเพื่อนนั่งข้างๆเพราะฉะนั้นไม่รู้ความจริงของเห็นไม่รู้ความจริงของคิดในขณะที่เห็นรู้สึกยังไงเวลาที่คิดถึงเพื่อนข้างๆรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อีกใช่ไหมคะมีการจำว่ามีเพื่อนนั่งข้างๆก็ไม่รู้ว่าสภาพจำมีจริงๆแต่ไม่มีเพื่อนนั่งข้างๆนี่คือเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะจำก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะคิดเรื่องไหนสภาพที่คิดก็เป็นธรรมะที่คิดเรื่องนั้นแล้วก็หมดไปขณะที่กำลังเห็นเนี่ยมีเพื่อนนั่งข้างๆไหมคะเพียงเห็นแต่แล้วพอคิดถึงเพื่อนนั่งข้างๆขณะที่คิดถึงเพื่อนนั่งข้างๆมีเห็นไหมคะ
7: ไม่มี
0: ไม่มีนี่คือความจริงแล้วมีอะไรเหลือบ้างคะเห็นไหมคะแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นสืบต่อเป็นอย่างนี้ตลอดไปในสังสารวัฏ
8: ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นทุกวินาทีก็ไม่มีอะไรเลย
0: มีสภาพธรรมะที่เกิดระดับอย่างเร็วมากจนไม่รู้ก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอัตตานุทิฏฐิคำว่าอัตตาตรงกันข้ามกับอนัตตาอนัตตาคือสิ่งนี้มีค่ะเห็นมีแต่ไม่ใช่ใครทั้งสิ้นค่ะเป็นธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏคือกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เองเนี่ยค่ะฟังจนกว่าจะเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นเมื่อนั้นก็หมดคำถามเรื่องสติสัมปชัญญะเมื่อนั้นก็หมดคำถามเรื่องสภาพธรรมะเพราะว่ามีลักษณะของธรรมะที่ปรากฏขณะนี้เป็นปกติ ข้อสำคัญที่สุดคือเป็นปกติแต่ความไม่รู้นะคะสงสัยละแล้วนี่เป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าเห็นไหมคะก็มีแต่ความสงสัยจนกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่ขณะคิดแต่กำลังมีลักษณะจะสงสัยในความเป็นสภาพธรรมนั้นความสงสัยมีจริงๆเกิดแล้วดับแล้วก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้นะคะจนกระทั่งเป็นพระอริยบุคคลดับความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราก็คือเป็นปัญญาจริงๆค่ะถ้ายังไม่รู้และยังสงสัยอยู่ไม่สามารถจะประจักษ์การเกิดดับได้ทั้งๆที่ฟังแล้วก็เข้าใจด้วยว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับไป
8: ท่านอาจารย์คะในสูตร2ที่ว่ามีปัญญาไม่โง่เง่าและที่จะถึงกุศลธรรมเนี่ยจะขอความกรุณาท่านอาจารย์ขยายความว่ามีปัญญาแค่ไหนไม่โง่เง่าแค่ไหนนะคะ
0: ฟังเข้าใจไหมคะ
8: ต้องฟังให้เข้าใจ
0: กำลังเข้าใจไหมคะ
8: เข้าใจสิ่งที่
0: นั่นก็คือไม่โง่เง่า
8: โอ้ค
0: ่ะความเข้าใจธรรมะก็ต้องตามลำดับขั้นด้วยนะคะขอเชิญคุณอนพพูดถึงเรื่องตามมีตามได้สอดคล้องกับไม่ได้อะไรค
9: ่
0: ะ
9: เพราะว่าบางทีเนี่ยฮะเราอาจจะไปติดที่คำใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถ้อยคำทั้งหลายเนี่ยเป็นไปเพื่อเข้าใจธรรมะแล้วก็ต้องสอดคล้องกันหมดนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี่ก็ได้ประโยชน์นะที่ได้ฟังท่านอาจารย์และคุณเผชิญได้กล่าวถึงซึ่งก็เป็นถ้อยคำที่ปฏิเสธความเป็นตัวตนนะครับว่าที่เราเคยคิดว่าขณะนี้เดี๋ยวเราก็จะได้เป็นตัวเราที่จะได้เงินเท่านี้นะครับได้บ้านได้รถได้สิ่งของต่างๆแต่จริงๆแล้วเมื่อย่อยแต่ละขณะแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเห็นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจิตเห็นเนี่ยไปได้สิ่งที่ปรากฏทางตาจิตเห็นไม่ได้ไปได้สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่เพราะมีปัจจัยให้จิตเห็นเกิดนะครับจึงรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาอันนั้นก็คือแต่เป็นแต่ละขณะที่เกิดขึ้นทำกิจการงานของจิตเจตสิกนะครับไม่ได้ว่าได้อะไรแต่ก็มีคำที่ท่านอาจารย์ท่านได้ให้สนทนานะครับคือตามมีตามได้ก็เลยฟังว่าเอ๊ะเกิดจะได้ขึ้นมาแล้วหรือยังไรก็เพราะว่ามีกรรมนะฮะแล้วก็มีปัจจัยต่างๆเนี่ยฮะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ที่เราใช้คำว่าได้รับผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นใจนะครับก็หมายถึงว่าด้วยเหตุปัจจัยนะฮะจึงทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ดีทำให้จิตที่ริมรสนะฮะเกิดขึ้นริมรสที่ดีรู้สึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วท่านอาจารย์ก็สนทนาเรื่องนี้ใช่ไหมฮะและตอนกลางวันก็รับประทานอาหารกลางวันกันซึ่งคราวที่แล้วก็ไม่ได้มีอาหารอะไรมากมายนะครับเพราะว่าจะต้องเตรียมตัวไปเชียงใหม่กันนะครับบางท่านก็อาจจะไม่ชอบอาหารรสอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะบางท่านอาจจะไม่ชอบเค็มหรืออะไรเงี้ยแต่เนื่องจากเพิ่งสนทนาเรื่องตามมีตามได้ทุกคนก็เลยรู้สึกเงียบนะไม่มีใครให้บ่นอะไรนะครับเพราะว่าปกติเขาจะมีรับประทานกันเยอะมากกว่านี้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับความเข้าใจที่ชัดเจนลงไปเพราะการฟังธรรมะเนี่ยฮะไม่ใช่ฟังแค่ผิวเผินแล้วเข้าใจผิวเผินการฟังธรรมที่มีความตั้งใจเห็นประโยชน์ฟังธรรมโดยเคารพแล้วก็โดยธรรมะ5ประการทางฝ่ายดีต่างๆที่เข้าใจธรรมะเนี่ยเพื่อให้เข้าใจความจริงที่จะเห็นว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่เราเคยคิดว่าได้นะครับอย่างโน้นอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วกรรมเนี่ยฮะเป็นปัจจัยหลักเลยฮะที่จะทำให้ได้ตามมีตามได้เนี่ยเพราะว่าตามกรรมและผลของกรรมและปัจจัยต่างๆซึ่งก็สอดคล้องกับว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าจริงๆเมื่อย่อยไปแล้วก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างจิตที่ริมรสนะครับก็เกิดขึ้นโดยปัจจัยถ้าเราจะพูดว่าตามมีตามได้ก็เพราะว่ามีกรรมที่จะทำให้มีจิตที่ริมรสอย่างนั้นนะครับได้รสดีเยี่ยมบ้างบางครั้งก็ได้รสที่ดีปานกลางนะครับบางครั้งก็ได้รสที่ดีน้อยหน่อยก็แล้วแต่นะครับนั่นก็คือตามมีตามได้ไม่ใช่ใครได้นะครับแต่เป็นจิตที่เกิดขึ้นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสต ตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองครับ
1: กราบสวัสดีอาจารย์อีกครั้งนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วนะครับแต่พระองค์ก็ยังมีขันห้าอยู่ถ้าพระองค์ก็ยังคงประคองขันห้าของพระองค์จนถึงวาระสุดท้ายก็คือปรินิพพานนั่นหมายความว่าคำแปลที่บอกว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยแล้วเราไปตีความว่าไม่มีขันห้าถึงจะไม่ทุกข์เนี่ยความจริงเนี่ยไม่จริงใช่ไหมครับความจริงนั่นหมายความว่าให้เรารู้เท่าทันขันห้าแล้วเราก็ละคำว่าไม่มีในที่นี้คือละใช่ไหมครับอาจารย์ครับไม่ใช่ว่าไม่มีคือกำจัดให้มันไม่มีออกไปหรือเหมือนกับว่าเขียนนี้ก็เอาลบดินสอเอายังลบไปหรือว่าจิตไม่มีก็พยายามทำยังไงก็ให้ไม่มีจิตอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรืออะไรก็ตามแต่สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยนะคะหรือแม้แต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยถ้าไม่มีขันจะมีบุคคลนั้นสิ่งนั้นได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีบุคคลนั้นหรือมีขัน
1: จริงๆแล้วมีขันครับ
0: ค่ะไม่ใช่เรามีขันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ไม่รู้ว่าขันมีและไปยึดถือขันว่าเป็นเราถ้าไม่มีขันเลยไม่มีขันเกิดขึ้นสักขันเดียวจะมีอะไรไหมคะ
1: ก็ไม่มีอะไร
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นที่มีเนี่ยเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นขัน
1: เป็นขันครับ
0: ค่ะขันเกิดระดับไหม
1: เกิดระดับครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขันเป็นทุกข์ไหมเพราะไม่เที่ยงแค่เกิดมาทำไมอ่ะคิดดูกันละกันค่ะเกิดแล้วก็ดับ
1: ครับ
0: เกิดมาทำไมเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะคะเกิดมาทำไมแต่ห้ามไม่ได้เลยค่ะเพราะเป็นขันไม่ใช่ใครเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยก็เกิดถ้ายังไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดไม่ได้ไม่ใช่ไปรออยู่และให้มีปัจจัยเกิดนะคะแต่ทุกขณะเนี่ยค่ะเมื่อมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นมาได้และเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นขันขันของพระองค์หรือของใครที่จะสมมติเรียกนะคะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับทั้งหมดค่ะเหมือนกันหมดจะให้มีขันซึ่งไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับก็ไม่ใช่ขันแต่สิ่งใดก็ตามที่เกิดดับนะคะเป็นขันไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอะไรเกิด
1: ขัน
0: อะไรดับ
1: ขัน
0: อะไรเป็นทุกข
1: ์ก็ขันไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่เราไม่มีเราต่างหาก
1: อาจารย์ครับแล้วมันมีประโยคนึงที่เราจะพูดกันบ่อยมากเลยบอกว่าอายุของรูปเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะคำว่ารูปในที่นี้หมายถึงรูปที่ปรากฏต่อจิตใช่ไหมครับไม่ใช่รูปโต๊ะม้าไฟอะไรไม่ใช่ใช่ไหมครับ
0: รูปเป็นรูปค่ะรูปเป็นสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างนะคะเป็นรูปที่มีสภาวะของตนเนี่ยก็มีนะคะแล้วก็รูปเป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นตีรูปรูปเจ็บไหมคะ
1: ไม่เจ็บครับ
0: ค่ะรูปจะจำอะไรได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เลยเพราะว่ารูปไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดไม่ใช่ไม่เกิดนะคะแต่ไม่รู้อะไรเกิดแล้วก็ดับไปนั่นคือลักษณะของรูปเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะถ้ามีปัจจัยที่รูปใดจะเกิดใครไม่เห็นรูปนั้นก็ต้องเกิดเพราะเกิดตามปัจจัยตามสมุดฐานของรูปนั้นๆไม่ใช่หมายความว่าเป็นรูปต่อเมื่อมีใครไปรู้แต่ว่าเมื่อมีสมุดฐานของรูปที่จะเกิดรูปนั้นต้องเกิดใครไม่รู้หรือไม่รู้ไม่สำคัญแต่ว่ารูปทุกรูปนะคะเกิดดับเร็วมากแต่ก็ยังเร็วน้อยกว่าจิตด้วยเหตุนี้ทางที่จะกำหนดว่ารูปมีอายุยืนยาวนานเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องอาศัยสิ่งที่สั้นกว่านั้นซึ่งเกิดดับเร็วกว่านั้นก็ต้องอาศัยอายุของจิตนะคะว่าจิตเนี่ยเกิดดับไป17ขณะรูปหนึ่งที่เกิดจึงดับไปแต่ก็แสนเร็วค่ะเร็วมากประมาณไม่ได้เลยเกิดแล้วดับแล้วเหมือนไม่มีอะไรเลย
1: ไม่งั้นผมขอตอบใหม่ครับรูปในที่นั้นก็คือสภาวะที่เกิดโดยไม่รู้อะไรจะโดยที่ว่าเรารู้หรือไม่รู้ก็ตามก็จะเกิดดับโดยที่ถ้าเราจะเทียบเราก็เทียบเอาจากความไวของการเกิดดับของจิตใช่ไหมครับ
0: ธรรมะมีสองอย่าง
1: ครับ
0: ถ้าแยกโดยประเภทใหญ่ๆนะคะธรรมะที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเกิดแล้วไม่รู้อะไรเลยแต่มีปัจจัยเกิดเป็นรูปธรรมส่วนธรรมะที่เกิดและเป็นสภาพรู้ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้นะคะเพราะเป็นธาตุรู้ก็มีสองอย่างคือจิต เป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏที่จิตกำลังรู้และก็เจตสิกซึ่งเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตนะคะแล้วก็มีลักษณะหน้าที่เฉพาะของแต่ละเจตสิกแต่เจตสิกจะเกิดโดยไม่มีจิตไม่ได
1: ้ครับปัญญาจะเกิดก็คือเบื้องต้นก็คงจะต้องเกิดจากการฟังแล้วก็ผมก็ไปฟังจากอาจารย์ท่านอื่นด้วยที่เป็นแนวปฏิปทานนะครับอาจารย์ท่านก็บอกว่าต่อให้ฟังจนหูแตกถ้าไม่มีบุพเพกตบุญญาตามาเนี่ยก็ไม่มีทางจะเข้าใจได้แต่นี้ทีนี้ผมก็คิดต่อว่าจริงๆแล้วถ้าจะพูดว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวน่าจะพูดบอกว่าถ้าฟังแต่ไม่พินิจพิจารณานำเอาไปก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งของปัญญาก็ไม่น่าจะเข้าใจได้คำพูดตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นคำพูดที่ไม่ถูกใช่ไหมครับว่าถ้าไม่มีบุพเพมาก็ไม
0: ่ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะทำไมคนหนึ่งคิดอีกคนไม่คิดพิจารณา
1: เป็นกรรมครับ
0: ก็เป็นการสะสมเนิ่นนานมาแล้วมิฉะนั้นจะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าสังขารขันขณะนี้ค่ะเป็นสังขารขันจะเกิดอีกเป็นใครที่ไหนยังไงจะคิดยังไงก็เนื่องมาจากการสะสมแต่ละขณะในชาตินี้ด้วย
1: แสดงว่าถ้าอย่างนั้นคำพูดที่บอกว่าเป็นเกิดเนื่องจากบุพเพกตบุญญาตาก็มีส่วนถูกค่อนข้างมากเลยสิครับ
0: ค่ะถ้ามีอกุศลวันนี้เนี่ยหมายความว่าแต่ก่อนนี้มีไหม
1: ต้องมีเป็นปัจจัยครับ
0: ถ้ามีกุศลหรือปัญญาวันนี้แต่ก่อนนี้มีไหม
1: ก็ต้องมีเป็นปัจจัย
0: และชาติต่อไปชาตินี้กำลังเป็นชาติก่อนของชาติหน้าปุพเพกตะบุญญาตาบุญที่ได้สั่งสมไว้ในชาตินี้เวลาได้ยินอีกจะเข้าใจไหมคะ
1: ก
0: ็มากน้อยต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการสะสมทุกขณะอย่างละเอียดมากสำหรับกุศลอกุศล
8: ท่านอาจารย์คะสภาพธรรมะที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเนี่ยเกิดขึ้นทุกขณะไม่ว่าเราจะทราบหรือไม่ทราบ
0: อันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหม
8: เข้าใจเข้าใจว่าเกิดอยู่ทุกขณะ
0: ค่ะ
8: จะรู้หรือไม่รู้ก็เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะ
0: เป็นอย่างนี้ใช่ไหม
8: เป็นอย่างนี้นะคะ
0: เข้าใจแล้วใช่ไหม
8: เข้าใจ
0: ค่ะ
8: เข้าใจว่ามีสภาพธรรมะเกิดขึ้นในชีวิตประจำอยู่ตลอดเวลา
0: ทันทีด้วย
8: ค่ะ
0: ค่ะ
8: ทีนี้สภาพธรรมที่เกิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะต้องบอกหรืออธิบายว่าคืออะไรหรือไม
0: ่เมื่อกี้บอกว่าเป็นธรรมะ
8: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะก็มีจริงๆ
8: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะ
8: ค่ะ
0: เข้าใจแล้ว
8: ค่ะแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
0: ค่ะ
8: แล้วก็เกิดอยู่ทุกขณะ
0: เมื่อมีปัจจัย
8: เมื่อมีปัจจัยเกิดขึ้น
0: สภาพธรรมะนั้นก็เกิด
8: ค่ะแล้วก็สภาพธรรมะนั้นโดยที่มีความเข้าใจก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคือจะมีรูปธรรมกับนามธรรม
0: จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจใครไปเปลี่ยนลักษณะของธรรมะไม่ได้ธรรมะที่เป็นรูปเกิดเป็นรูปไม่รู้อะไรเลยใครจะไปเปลี่ยนให้รูปรู้ก็ไม่ได้
8: ค่ะ
0: ค่ะ
8: แล้วสภาพของสิ่งที่ดีงามกับสภาพของสิ่งที่ไม่ดีงามที่เรียกว่ากุศลและอกุศลก็เกิดขึ้นก็เปลี่ยนสภาพนั้นไม่ได้
0: ไม่ได้เกิดแล้วค่ะเกิดแล้วเป็นแล้วเปลี่ยนได้ยังไง
8: แล้วก็รู้ว่าเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดไป
0: ค่ะ
8: แล้วต้องบอกกับ
0: กำลังบอกค่ะคุณสุกัญญาบอกอยู่ตลอดเวลาเวลานี้กำลังบอก
8: ที่กราบเรียนถามท่านอาจารย์เนี่ยเพราะว่าในส่วนละเอียดของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะติดอยู่ในการพิจารณาสภาพธรรมซึ่งถึงแม้นว่าเราจะรู้ว่าสภาพธรรมที่เกิดขึ้นน่ะมันคืออะไรก็ต่อเมื่อสภาพธรรมนั้นหมดไปแล้วแล้วเราคิดถึงอยู
0: ่ไปนึกถึงว่าหมดไปแล้วหรือว่าขณะนี้มีให้เข้าใจได้เช่นเห็นเนี่ยค่ะกำลังเห็นเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรหมดเลยแต่ว่ามีเห็นจริงๆที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้ที่เห็นมีจริงในขณะนี้ที่เห็น
8: ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นสภาพธรรมะที่มีในชีวิตประจำก็ต้องเป็นขณะที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ขณะนั้นแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงอีกใช่ไหมคะ
0: มีคำว่าไม่ต้องอีกแล้วนะคะจะมีแต่ต้องกับไม่ต้องเข้าใจธรรมะที่กำลังได้ฟังแล้วแต่อะไรจะเกิดจะคิดว่าไม่ต้องจะคิดว่าต้องก็คือคิดค่ะให้รู้ว่าเป็นสภาพคิดเป็นธรรมะไม่ใช่เห็น
8: ท่านอาจารย์คะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นลักษณะของความรู้สึกอะค่ะก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็หมดไปจริงก็แค่นี้ใช่ไหมคะ
0: แต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเป็นเราค่ะจนกว่าขณะนั้นสภาพนั้นปรากฏรู้ขณะที่สภาพนั้นปรากฏในความเป็น

0: แหละคิดก็คือคิดขณะที่คิดเกิดนั่นแหละก็เป็นลักษณะนั้น
1: อย่างนั้นลักษณะของเวทนาที่เรารู้สึกอย่างนี้ก็คือความคิดนึก
0: ค่ะเวทนาที่เรารู้สึกคือความคิดนึกนะคะก็ต้องฟังใหม่ว่าขณะที่รู้สึกไม่ใช่ขณะที่คิดค่ะไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นสภาพความรู้สึกมีจริงๆความจริงความรู้สึกเนี่ยจะเกิดกับจิตทุกขณะแต่ว่าไม่รู้เลยเมื่อไม่มีการที่สติจะเกิดรู้ตรงลักษณะนั้นก็เพียงแต่ฟังเรื่องราวแต่เวลาที่สภาพธรรมะนั้นเกิดปรากฏนะคะก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าขณะนั้นเป็นธรรมะกำลังเสียใจเนี่ยมีใครรู้ว่าสภาพที่กำลังเสียใจเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งจนกว่าปัญญาจากขั้นการฟังมีพอนะคะแทนที่จะเป็นเราเสียใจและคิดเรื่องราวต่างๆก็เกิดรู้ลักษณะที่กำลังเสียใจนี่คือสติปัฏฐานนี่คือสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปต้องการหรือว่าไปจดจ้องนั่นไม่ใช่ลักษณะของสติสัมปชัญญะไม่ใช่สติปัฏฐาน
1: แล้วสภาพธรรมที่ปรากฏจริงๆอะค่ะ
0: จำเป็นจำค่ะมีจริงๆกำลังจำได้แต่ไม่เคยรู้เลยเพราะว่าที่จะรู้ลักษณะที่จำไม่ใช่เรารู้เราเห็นผิดเข้าใจผิดขณะที่กำลังจำเนี่ยเป็นเราจำแต่ว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจสภาพจำเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ยังไม่ได้เข้าใจสภาพจำก็ให้รู้ว่าไม่มีการเข้าใจพอที่จะรู้ขณะที่จำอย่างเวลาคิดเนี่ยนะคะรู้เลยจำถูกต้องไหมคะจำเรื่องที่คิดทุกคำที่คิดด้วย
2: ถ้าอาจารย์ตราบที่ยังไม่เข้าถึงลักษณะสภาพธรรมเนี่ยเมื่อสภาพธรรมเกิดแล้วก็ปรากฏก็จะเป็นเราจำเรารู้สึกเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยเพราะว่าความเป็นอนัตตาที่เรายังไม่เข้าถึงลักษณะเนี่ยเขาก็จะเป็นเราอย่างนั้นตลอดจนกว่าจะฟังจนเข้าใจแล้วเข้าถึงลักษณะความเป็นเราก็จะเมื่อเข้าถึงลักษณะเนี่ยมันก็จะไม่มีความเป็นเราโดยอนัตตาเหมือนกัน
0: ตามลำดับขั้นนะคะปัญญาขั้นฟังปัญญาขั้นที่รู้ลักษณะเข้าใจลักษณะจนกระทั่งปัญญาที่แทงตลอดลักษณะที่รู้ขณะนั้นเกิดขึ้นระดับไป
2: เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เข้าถึงลักษณะเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าเป็นเราจำเราอะไร
0: แต่จากการฟังเข้าใจเนี่ยค่อยๆน้อมไปสู่การที่จะรู้ตรงลักษณะนั้นยังฟังมานานเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงๆนะคะลักษณะก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นฟังไปแล้วก็ยังไม่ได้เข้าใจลักษณะที่ปรากฏจนกว่าถึงเวลาที่สังขารขันธ์ปรุงแต่งมีการที่ใช้คำว่าระลึกรู้คือขณะนั้นไม่หลงที่จะเป็นเรื่องราวสิ่งต่างๆนะคะแต่รู้ในสภาพที่เพียงปรากฏขณะนั้นเริ่มที่จะคลายและเริ่มที่จะละความติดข้องในนิมิตอนุพยัญชนะแต่ไม่เร็วเลยค่ะอีกนาน
3: เรียนท่านอาจารย์ครับธรรมะเนี่ยปรากฏอยู่แต่เราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเรานะฮะขณะใดที่เห็นอะไรก็แล้วแต่จะมีความรู้สึกว่าขณะใดที่ไม่ใช่จิตตามการศึกษาว่าขณะใดที่เป็นสภาพรู้เนี่ยสิ่งนั้นก็จะปรากฏกับจิตนะจะเป็นสีสันวรรณะหรือเรื่องราวที่คิดนึกแต่เหมือนมีลักษณะหนึ่งที่มันตัวใหญ่เหมือนกันคือเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวตนเป็นคนนี้พอเห็นแล้วเนี่ยฮะมันไม่ใช่จิตแน่ๆแต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจถึงลักษณะที่ปรากฏชัดๆว่าเป็นสัญญาหรือเปล่าแต่ว่าต้องมีอย่างหนึ่งคือทำให้เราจำได้ว่าเป็นคนนี้คนนั้นรูปร่างไมโครโฟนพอเห็นปุ๊บสิ่งที่ปรากฏทางตานี่ไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นความจำรูปร่างแต่ว่ามันรู้ไมโครโฟนเนี่ยจิตก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของจำแต่ผมคิดว่าถ้าเราไม่เข้าใจจิตนะฮะชัดขึ้นด้วยปัญญานะฮะหรือว่าลักษณะสิ่งที่ปรากฏทางตาที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้แล้วก็ปนกันไปปนกันมาผมว่าต้องใช้เวลาเหมือนกันว่าถ้าเราจะเข้าใจลักษณะของอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญญาขันเนี่ยก็ไม่ใช่สังขารขันก็ต้องใช้เวลาพิจารณาไปเรื่อย
0: ทุกอย่างมีจริงแต่ไม่ใช่จะรู้ได้เพียงขั้นฟัง
3: ครับ
0: แต่ว่าจากการฟังไตร่ตรองค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าใจเพิ่มขึ้นและใครจะไปลบสิ่งที่เข้าใจแล้วให้หมดไปก็ไม่ได้แต่ว่าความไม่เข้าใจซึ่งมี

0: มานานก็เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยอีกด้วยเหตุนี้จึงสามารถที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะบางครั้งไม่เข้าใจบางครั้งเข้าใจบางครั้งเป็นอวิชชาความไม่รู้เกิดแล้วจะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากไม่รู้แต่บางครั้งเป็นความรู้ก็เห็นความต่างกันของสภาพธรรมะซึ่งยังไม่ได้ดับหมดไปคือการจำว่าเป็นอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังจำคุณอรวรรณนะคะเหมือนกับว่าไม่คิดว่าจะมีการจำสีสันวรรณะเหมือนกับพอเห็นก็จำเป็นคนนี้ได้เลยแม้ว่าไม่เรียกชื่อนะคะจำโต๊ะได้เลยแต่ความจริงลืมแล้วใช่ไหมว่าจำสิ่งที่ปรากฏทางตาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นพอเห็นอีกทีหนึ่งก็จำอย่างรวดเร็วเลยลืมว่าขณะนั้นนะคะทันทีที่เห็นเนี่ยก็ต้องมีการจำสิ่งที่ปรากฏทางตาด้วยแต่คนละขณะนี่คือความไม่ละเอียดนะคะนี่คือความที่กว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแม้แต่จำแม้แต่จะคิดแต่ละคำเนี่ยก็ต้องจำไม่จำแล้วจะคิดคำนี้ได้ยังไงคะ
1: ครับเพราะว่าข้ามไปในชีวิตประจำวันนี้ข้ามหลายอย่างมากสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนั้นถ้าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยก็มีความจำของเขาในลักษณะนั้นไม่ต้องพูดถึงความคิดนึกว่าเป็นอะไรแล้วก็มีความจำซึ่งต่างกันซึ่งจนกว่าปัญญาจะค่อยๆรู้จัก
0: ถ้าไม่รู้ลักษณะสภาพที่จำว่าเป็นธรรมะจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้ไหมนะคะอย่าลืมนะคะขันห้าอุปาทานขันห้าไม่รู้ละไม่ได้เลย
1: โมทนาครับ
2: สำหรับการสนทนาพระสูตรช่วงเช้าหมดเวลาเพียงแค่นี้นะคะขอ
3: ไม่เป็นอย่างที่คิดสิ่งที่เกิดแล้วดับจะไม่กลับมาอีกเลยและด้วยความรวดเร็วของการเกิดดับสืบต่อจึงเป็นเสมือนหลายหลายอย่างมารวมกันเป็นตัวตนและยึดถือว่าเป็นบุคคลสิ่งต่างๆแต่เมื่อปัญญาประจักษ์สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็จะไม่เหมือนกับที่เคยคิดเคยจำไว้เลยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.11 กุมภาพันธ์2561

0: ถ้าเป็นผู้ตรงไม่รู้มานานเท่าไหร่แล้วแล้วจะให้มารู้เร็วๆเป็นไปได้หรือ
1: เป็นไม่ได้ครับ
0: เพียงแค่ว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่ปรากฏก็แค่เห็นกับได้ยินหารู้ไม่ว่าระหว่างนั้นมีจิตเกิดดับเท่าไหร่และเรื่องล่ะคะได้ยินและคิดนึกมากมายก่ายกองจากสิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องราวต่างๆเป็นอาหารเป็นธุรกิจเป็นการงานต่างๆเพราะจิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานโลกก็ไม่มีอะไรก็ไม่ปรากฏเรื่องราวต่างๆจะมีได้ยังไงคะแม้ไม่เห็นดอกกุหลาบเกิดดับไหมเกิดดับจะรู้ว่ามีดอกนี้ก็ต่อเมื่อกระทบตาแล้วดับและไม่กลับอีกเลยในสังสารวัฏมีประโยชน์อะไร
1: ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ว่าดอกกุหลาบที่มีตรงนี้ไม่ใช่ดอกเก่าเลยครับท่านอาจารย
0: ์แน่นอนค่ะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจธรรมะว่าสิ่งที่ปรากฏดับแล้วข้างนอกห้องนี้ก็มีสิ่งที่เกิดดับค่ะแต่ไม่ปรากฏเลยจนกว่าจะกระทบจึงปรากฏว่ามีแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ละคำของพระองค์สำหรับไตรตรองพิจารณาไม่ใช่เพื่อเราจะไปรู้อย่างอื่นมากมายด้วยความเป็นเราแต่เพื่อให้เห็นความเป็นไปของธรรมะว่านี่แหละธรรมะธรรมะก็เป็นอย่างนี้สิ่งที่มีจริงมีแน่ๆ
1: แสดงว่าความจำในความเป็นสิ่งที่ยังเที่ยงยั่งยืนคือเพราะไม่ความไม่รู้ความเป็นจริง
0: อัตสัญญามาเพราะไม่รู้การเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วจะรู้ได้ยังไงคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงว่าสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาก็เพราะมีหลายหลายอย่างธรรมะแต่ละอย่างมารวมกันจึงสามารถที่จะปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานเพราะไม่รู้ว่ากำลังเกิดดับแต่ละหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นอัตตาและจะรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วไม่ได้เที่ยงอย่างนั้นเลยเพราะกำลังเกิดดับถ้าไม่ปรากฏถ้าไม่กระทบจิตเห็นไม่เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีเพียงเท่านี้คิดสิคิดจนกว่าจะมั่นคงว่าไม่มีค่ะมีแต่ธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดไม่ว่าจะโลกไหนไม่ว่าจะโลกไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชาติไหนก็คือเป็นอย่างนี้แหละ
1: ยากที่จะเห็นความเป็นจริงของสิ่งนั้นได้คร
0: ับ ลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะว่าทันทีที่กระทบตาไม่ใช่ดอกกุหลาบมันนั่งจำอยู่ว่ามีดอกกุหลาบอยู่ในห้องนี้ดอกสีเหลืองนี่ก็เป็นสีเหลืองไปอีกหลายวันก็นั่งจำไปคิดไปแม้ไม่ปรากฏยังคิดอย่างนั้นเลยแสดงว่ายังไงแสดงว่าจำไว้แม่นในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหารู้ไม่ว่าสิ่งใดที่กำลังเกิดดับถ้าไม่กระทบไม่ปรากฏ
1: แม้แต่คิดก็ไม่เห็นท่านอาจารย์ครับ
0: ก็เกิดดับแต่เวลาปรากฏไม่ใช่อย่างที่เคยคิดเมื่อมีความเข้าใจไม่เป็นอย่างที่เคยคิดเมื่อเข้าใจคำสั้นๆสิ่งที่ปรากฏเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองก็ได้ถ้าไม่ปรากฏความเป็นจริงก็ยังคิดว่ามีดอกกุหลาบสีเหลืองจำไว้แน่นหนามากแต่เวลาปรากฏไม่ใช่ดอกกุหลาบสีเหลืองนี่คือธรรมะกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่มีที่เป็นธรรมะที่เราบอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะยังไม่ได้รู้ถึงความจริงของธรรมะที่เรากล่าวถึงเพียงแต่ฟังไว้เข้าใจขึ้นแล้วก็มั่นคงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเกิดเมื่อมีจะปรากฏหรือไม่ปรากฏในอีกเรื่องหนึ่งแต่เพราะกำลังเกิดดับเสียจึงได้กระทบตาได้ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่มีคนข้างนอกก็มีรถยนต์ก็มีอะไรอะไรก็มีกำลังเกิดดับแต่ถ้าไม่กระทบจะปรากฏไม่ว่ามี
1: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นแม้แต่เราจำว่ามีดอกกุหลาบสีเหลืองแต่ว่าไม่กระทบตาดอกกุหลาบสีเหลืองปรากฏไหม
1: ไม่ปรากฏ
0: แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าทันทีที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบปรากฏดับทันทีไม่มีอะไรเหลือเลย
1: เพียงแต่คิดเพียงแต่จำเอาไว้ครับว่ามี
0: อยู่ในโลกมายาโลกของความคิดว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมานานแสนนานจนกว่าสภาพธรรมะจริงๆที่กระทบตาได้เมื่อกระทบแล้วสภาพนั้นปรากฏความไม่ใช่ดอกกุหลาบสีเหลืองจากที่จำไว้ว่าเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองถ้าปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระดับไหน

0: รรมที่ครัวเจนโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2565
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความลึกซึ้งของความเป็นชาวพุทธค่ะท่านอาจารย์เป็นชาวพุทธจริงหรือนั้นอย่างไรคะ
2: ค่ะก็ฟังธรรมะเท่านั้นนะคะจึงสามารถที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครเพียงเห็นหน้าพระองค์เสด็จบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีใครจะรู้ว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแม้แต่พระเจ้าปุกุสาตินะคะสนทนากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ตลอดเวลาที่ไม่รู้จักพระองค์ก็ไม่รู้ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อฟังคำจึงรู้แน่นอนว่าบุคคลนี้ท่านผู้นี้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรมีทางไหมคะที่เราจะรู้ว่าพระองค์เป็นใครไม่มีทางเลยแต่ทุกท่านที่นี่ค่ะได้ฟังมาแล้วนะคะจากการที่อาจจะไม่เคยฟังแล้วก็ไปฟังอย่างอื่นมานานแต่ก็มีโอกาสได้ฟังก็สามารถรู้ได้ว่าคำที่ได้ฟังเนี่ยคนอื่นไม่สามารถที่จะกล่าวได้เลยทั้งสิ้นและเป็นคำจริงที่สามารถจะเริ่มเข้าใจจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนมั่นคงไม่ใช่เชื่อว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงโดยคำบอกเล่าหรือโดยการที่กราบไหว้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะแล้วก็มีความคิดว่าพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้นี่แหละเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าตามความจริงก็คือว่าตราบใดที่ไม่ได้ฟังคำของพระองค์ไม่มีทางรู้ว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะคะเพราะถ้ายังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเข้าใจธรรมะหรือยังเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังด้วยความเคารพในสิ่งที่พระองค์ตรัสซึ่งกำลังมีจริงเดี๋ยวนี้ใครจะพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ได้ถ้าคนนั้นไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีถ้าถามคนอื่นนะคะเดี๋ยวนี้มีอะไรเขาจะตอบได้ไหมแต่ว่าคนที่เริ่มฟังเริ่มรู้ในขณะนี้นะคะปกติธรรมดาไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ตอบได้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทุกคนได้ฟังมาแล้วนะคะแต่ว่าความลึกซึ้งของพระธรรมเนี่ยต้องตามลำดับขั้นของความเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ได้พบกันเนี่ยค่ะก็เป็นโอกาสที่ทุกท่านมาจากทิศต่างๆสารทิศเลยนะคะแล้วก็ได้ฟังธรรมะกันมาบางท่านก็นานหลายปีบางท่านก็ไม่กี่วันไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสค่ะที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการฟังคำและก็โดยการมีความคิดเห็นที่เห็นว่าลึกซึ้งนะคะและได้ฟังมาแล้วอาจจะยิ่งมีความสงสัยประการใดก็จะได้สนทนาการสนทนาธรรมหมายความว่าเป็นเวลาที่จะไตร่ตรองสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วมีความเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงแสดงถึง 45 พรรษาแล้วเราฟังกี่คำและคำนั้นกำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยทุกคำทำให้สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยถ้าไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้อะไรเลยแต่ละคำนี่ค่ะตั้งใจตรองบางคนก็อาจว่ารู้มาตั้งเยอะแล้วใช่ไหมคะวิชานั้นวิชานี้รู้หมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เพราะฉะนั้นรู้จริงๆเนี่ยรู้อะไรถ้าไม่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งมีสิ่งที่มีจริงซึ่งยังไม่รู้ก็จะไม่มีอะไรทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเมื่อมีการได้ฟังแล้วก็คิดไตร่ตรองในความลึกซึ้งของแต่ละคำจะยิ่งทำให้รู้จักพระองค์ยิ่งขึ้น
3: ก็เลยอยากถามอาจารย์ว่าหนทางแห่งการพ้นทุกข์หรือว่ามัชฌิมาปฏิปทาจะมีคำถามตรงนี้ค่ะอาจารย
2: ์ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตทั้งหมดเนี่ยคิดเองหรือไม่ก็ฟังคนอื่นนะเชื่อคนอื่นแต่ลืมว่าแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรอันนี้สำคัญที่สุดนะคะไม่ใช่เชื่อใครเพราะว่าเขาไม่ได้บอกให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่จริงอะไรจะจริงและเดี๋ยวนี้ไม่รู้ความจริงเมื่อไรจะรู้จักความจริง พราะว่าไม่เคยรู้มาตลอดเห็นก็ไม่รู้เป็นอะไรแต่ก็เห็นได้ยินก็กำลังได้ยินแต่ก็ไม่รู้ว่าได้ยินเป็นอะไรแม้แต่เรื่องที่ถามนะคะก็เป็นเรื่องของความคิดก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นอะไรจะมีค่ากว่ากันคิดเรื่องเดิมๆเข้าใจเรื่องเดิมๆหลงไปเดิมๆแล้วก็จากโลกนี้ไปแน่นอนซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยจริงๆนะคะว่าขณะต่อไปจะเป็นอะไรไม่ต้องคิดไกลไปจนถึงเช้าสายบ่ายเย็นค่ำหรือพรุ่งนี้แม้เดี๋ยวนี้ต่อจากนี้ก็ไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีให้ค่อยๆ คิดนะคะแล้วก็จะได้รับคำตอบไม่ว่าอยู่ที่ไหนเรื่องอะไรความจริงก็ต้องเป็นความจริงพระเจ้าเดี๋ยวนี้นะคะเริ่มฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกชีวิตที่ผ่านมาและกำลังเป็นไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้จนกว่าจะได้รู้ความจริงว่าถ้าเข้าใจถูกจะไม่มีความทุกข์ถ้าเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นความทุกข์นี่มีจริงแน่นอนหลายเรื่องใช่ไหมคะและแต่ละคนมีทุกข์ต่างๆกันโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆก็สารพัดไม่ซึมเศร้าก็มีทุกข์ได้เพราะฉะนั้นทุกข์เป็นสิ่งที่มีจริงทุกขณะมีจริงแต่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่จะให้เกิดเห็นเดี๋ยวนี้ทุกข์เดี๋ยวนี้ชอบเดี๋ยวนี้เบื่อเดี๋ยวนี้ได้หมดเลยค่ะทุกอย่างรวมเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเริ่มรู้จักความหมายของคำว่าพุทธะผู้เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นจริงถึงที่สุดกำลังมีจริงนะคะไม่ได้เข้าใจอย่างอื่นเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงฟังแล้วก็ขึ้นกับการสะสมมาของแต่ละคนนะคะจะมีผู้ที่รัสรู้ถึงอย่างนี้หรือเดี๋ยวนี้เพียงหนึ่งขณะสามารถที่จะรู้ได้แบบมีจริงๆและความจริงของเดี๋ยวนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นเราเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราก็มีปัญหาชีวิตต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงก็ต้องเป็นอย่างนี้และถึงแม้ว่าจะรู้ความจริงรู้ความจริงถึงที่สุดหรือยังหรือว่าเพียงบางส่วนบางประการแม้พระโสดาบันนะคะก็ยังไม่หมดกิเลสฟังเพียงเท่านี้แล้วคนที่ไม่ใช่พระโสดาบันกิเลสจะมากสักแค่ไหนแล้วเราเป็นใครยังไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยกิเลสยิ่งมากมายเพราะไม่รู้ความจริงตามที่พระองค์ทรงแสดงเหมือนคนที่เขาได้ฟังและเขารู้ว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเดี๋ยวนี้คืออะไรไม่ต้องคอยเลยค่ะเดี๋ยวนี้คือสามารถที่จะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้จักพระองค์พระองค์สอนให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่บังคับนะคะว่าต้องเชื่อแต่ทุกคำเนี่ยค่ะจริงไหมไรตรองและจะรู้ได้เลยนะคะคนที่ได้ฟังมาแล้วจะฟังไปตลอดชีวิตเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่รู้สักทีแล้วก็มีความทุกข์มากมายต่างๆแต่เวลาที่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะโรคอะไรโรคร้ายแรงแค่ไหนแต่คำของพระองค์ที่ทำให้สามารถที่จะรู้ความจริงได้เนี่ยค่ะค่อยๆทำให้ลดน้อยลงไปไม่ต้องมานั่งคิดไม่ต้องมานั่งถามแล้วคนนั้นก็ตอบคนนี้ก็ตอบแต่เราไม่ได้เข้าใจอะไรเลยซึ่งเป็นความจริงนี่เป็นความต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชื่อว่าชาวพุทธคือผู้ที่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่ฟังเป็นชาวพุทธหรือเปล่าต้องจริงใจตรงตามความเป็นจริงนะคะบอกว่าเป็นชาวพุทธแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรคะในกรณีนี้ที่ถามปัญหานี้หรือปัญหาไหนๆก็ตามมีคำตอบค่ะแต่ว่าไม่ใช่ตอบให้ไม่รู้ตอบให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งยากที่จะได้ฟังเพราะฉะนั้นการที่จะฟังผู้ที่ประเสริฐที่สุดในสากลจักรวาลนะคะต้องรู้ว่าปัญญาที่ได้ตรัสรู้เนี่ยตรัสถึงความลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าทุกคนไม่รู้และกว่าจะรู้ได้เนี่ยไม่ใช่เพียงฟังก็รู้ได้แต่แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้ก็ต้องบำเพ็ญบารมีคุณความดีเป็นเครื่องประกอบที่จะไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นกั้น ความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้ประโยชน์ก่อนว่าการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแก้ทุกปัญหาเชื่อไหมยังไม่ได้ฟังใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าเชื่อแต่ว่าถ้าฟังแล้วก็จะรู้ได้เลยค่ะว่าปัญหาอยู่ที่ไหนถ้าไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนจะแก้ปัญหาได้ไหมทุกคนใฝ่หาการแก้ปัญหาเพราะมีปัญหามากมายนะคะไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหามากปัญหาน้อยแต่ว่าจะแก้ยังไงปัญหาของประเทศชาติปัญหาของเศรษฐกิจปัญหาของโรคภัยต่างๆทุกปัญหาจะแก้ได้ยังไงถ้าไม่มีการฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะจนกระทั่งเห็นประโยชน์ก็ใฝ่หาการแก้ปัญหาทางอื่นเหมือนเมื่อกี้นี้อาจจะคิดจริงแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะเป็นทุกข์อย่างที่พูดหรือเปล่า
3: ไม่เป็นทุกข์แล้วค่ะ
2: เห็นไหมคะคนละขณะทุกข์ไม่ได้จีรังยั่งยืนที่จะเกิดซ้ำๆจนกระทั่งไม่ไปไหนเลยมีแต่ทุกข์ถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็เพราะมีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะมีเหตุที่จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นและคนอื่นแก้ให้ไม่ได้เลยค่ะเพราะทุกข์อยู่ไหนต้องหาก่อนต้องไตร่ตรองก่อนทุกข์อยู่ไหนทุกข์อยู่ที่คนอื่นหรืออยู่ที่ตัวเอง
3: ทุกข์อยู่ที่ตัวเราค่ะ
2: ค่ะนี่ก็ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะแต่ว่าตัวเรามีหรือเปล่า
3: ตัวเราไม่มีค่ะ
2: มีไหมคะ
3: แต่ก่อนมีค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกข์เป็นเราทุกข์หรือว่าเป็นสภาพที่มีจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นไม่ยั่งยืนทุกอย่างไม่ยั่งยืนค่ะเพียงมีเหตุให้เกิดจึงเกิดได้เมื่อเหตุนั้นหมดทุกข์นั้นจะมีต่อไปไม่ได้และคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะลึกซึ้งละเอียดอย่างยิ่งเริ่มจากได้ยินและเข้าใจนิดหน่อยจนกระทั่งสามารถรู้ความหมายที่ลึกซึ้งที่พระองค์กล่าวถึงเดี๋ยวนี้ทุกข์ไม่มีใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะทุกข์ไม่มีค่ะ
2: เดี๋ยวนี้เห็นมีไหม
3: เห็นมีค่ะ
2: ค่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นเกิดแล้วดับ
3: ใช่ค่ะวิญญาณเห็นแล้วเกิดแล้วดับค
2: ่ะเห็นเมื่อกี้ดับไปหาอีกได้ไหม
3: ไม่ได้แล้วค่ะมันผ่านไปแล้ว
2: พยายามหาตลอดชีวิตหาอีกได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะตามความเป็นจริงซึ่งลึกซึ้งมากและต้องมั่นคงจนกว่าจะไม่เปลี่ยนว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเพราะกำลังเกิดสิ่งที่เกิดเป็นธรรมดานี่แหละดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏอีกยาวนานสักเท่าไหร่สิ่งที่เกิดมีเดี๋ยวนี้ก็ไม่สามารถที่จะกลับมาอีกได้เลยกำลังเป็นอย่างนี้ถามว่าทุกข์ไหม
3: ณขณะนี้ไม่ทุกข์ค่ะ
2: ทำไมไม่ทุกข์คะถ้าขณะนี้ไม่ทุกข์ขณะที่ทุกข์เกิดก็ต้องไม่ทุกข์เพราะว่าหมดแล้ว
3: ถ้าในขณะนั้นไม่เกิดปวดหัวอยู่แบบนี้เป็นแบบนี้สมมตินะคะ
2: เดี๋ยวก่อนนะคะเห็นเดี๋ยวนี้เกิดหรือเปล่า
3: เกิดค่ะ
2: และเห็นเดี๋ยวนี้ดับหรือเปล่า
3: ดับค่ะ
2: ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเกิดหรือเปล่า
3: เกิดค่ะ
2: ดับไหม
3: ดับแล้วค่ะ
2: เป็นทุกข์ไหม
3: เป็นค่ะ
2: ค่ะเพราะยังไม่รู้ความจริงถูกต้องไหมคะ
3: ใช่
2: ค่ะให้รู้ความจริงก็เหมือนเห็นเดี๋ยวนี้แหละใครร้องไห้เสียดายเห็นเดี๋ยวนี้ที่ดับไปแล้วบ้างเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ต้องไตร่ตรองนะคะไม่ใช่ว่าอย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่จริงถ้าเห็นเกิดแล้วดับทุกขณะก็ต้องเกิดดับเหมือนกันหมดไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับเริ่มค่อยๆ คลายทุกข์ไหมว่าไม่ใช่เฉพาะทุกเท่านั้นที่เกิดและดับไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีเดี๋ยวนี้เกิดแล้วดับจริงไหม
3: จริงค่ะอาจารย์คือถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังหนูพอเข้าใจได้อย่างเช่นเราปวดหัวเราไปหาหมอเรากินยาเราหายแต่มันเหมือนว่าปวดหัวนั้นอยู่กับเรานานอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงมัน
2: ยาวจังเลยยาวมากไม่รู้ว่าทุกเกิดระดับเท่าไรละเป็นเรื่องทั้งหมดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกนี้ด้วยความคิดจากการเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างมี5ทางที่จะปรากฏนะคะเห็นกำลังเห็นได้ยินกำลังได้ยินถ้ามีกลิ่นกลิ่นก็ปรากฏได้ถ้ากำลังอมอะไรรับประทานอะไรก็มีรสปรากฏได้ กำลังกระทบสัมผัสก็มีสิ่งที่ปรากฏทางกายได้แล้วก็คิดนึกเพราะมีสิ่งที่ปรากฏนั่นแหละทำให้เกิดความคิดตามสิ่งที่จำไว
3: ้
2: เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะต้องไม่ลืมเหมือนกันหมดคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาถ้ารู้ความจริงอย่างนี้จะค่อยๆละคลายความทุกข์ไหมดับแล้วค่ะเป็นธรรมดา
3: ใช่ค่ะดับแล้วค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถบังคับให้สัญญานั้นไม่ผุดขึ้นมาได้มันผุดขึ้นมา
2: ค่ะแล้วดับไหม
3: ดับค่ะอาจารย
2: ์เพราะฉะนั้นความรู้ต้องมั่นคงไม่ว่าอะไรทั้งหมดมีความสุขมากเกิดแล้วดับไหม
3: ดับค่ะ
2: มีความทุกข์มากเกิดแล้วดับไหม
3: ดับค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเหมือนกันไหมไม่ว่าอะไร
3: เหมือนกัน
2: ไม่ยั่งยืนจนกว่าจะค่อยๆ คลายความติดข้องในสิ่งที่พอใจเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นปรากฏเพียงชั่วคราวไม่ว่าอะไรทั้งนั้น
3: ใช่ค่ะตายสิขา
2: ถ้ารู้อย่างนี้มั่นคงนะคะก็จะค่อยๆละความเป็นทุกข์ที่จะเกิดซ้ำอีกยาวนานอย่างที่เคยเกิด
3: หนูสงสัยค่ะตายสิขาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วทำไมความมั่นคงมันมั่นคงจริงไหมคะหรือว่ามันยังเป็นอนิจจังอยู
2: ่มีคำพูดว่าตายสิขาใช่ไหมคะ
3: ค่ะตายสิขาหรือตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตา
2: ไม่เหมือนค่ะ
3: ไม่เหมือนกัน
2: แต่ละคำสิขาก็สิขาลักษณะก็ลักษณะพูดทีละคำทีละเรื่องไม่ใช่ปนกันนี่แสดงว่าการศึกษาไม่ละเอียดถ้าศึกษาไม่ละเอียดนะคะไม่มีทางรู้ความจริงเพราะฉะนั้นพูดใหม่สิคะอะไรแน่
3: ไตรลักษณ์ค่ะ
2: ไตรลักษณ
3: ์ค่ะ
2: ไม่ใช่ไตรสิกขา
3: ไม่ใช่ไตรสิกขาค่ะไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาไตรลักษณ์ค่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาหนูอยากรู้ว่าคำว่ามั่นคงในขณะนี้มั่นคงแต่มั่นคงนั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นอนิจจังไหมคะ
2: บอกได้เลยค่ะนี่เป็นความคิดเองทั้งหมดไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็คิดอย่างนี้ได้ใช่ไหมไม่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต่างกันมากนะคะกับคำที่ถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยคิดกันนี้เองตลอดเพราะฉะนั้นต้องทราบนะคะขณะนี้ค่ะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจทีละคำเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มีไตรลักษณ์ใช่ไหมคะ
3: ไตรลักษณ
2: ์คืออะไร
3: อนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นอนัตตาคือความไม่มีตัวตน
2: สามคำนี้ลึกซึ้งไหมคะค่ะอนิจจังแค่คำเดียวก่อน
3: ค่ะ
2: อะไรอนิจจัง
3: อนิจจังความไม่เที่ยงก็คืออ
2: ะไรไม่เที่ยง
3: อะไรไม่เที่ยงคือสภาพธรรมที่ปรากฏ
2: เดี๋ยวนี้อะไรไม่เที่ยง
3: เห็น
2: อะไรอีก
3: ได้ยิน
2: อะไรอีก
3: ผัสสะคือร่างกายที่มันเย็นร้อนเย็นเย็นแอร์พัดมาเย็นเย็น
2: คิดเอง
3: ค่ะ
2: ผัสสะคืออะไร
3: ผัสสะคือการกระทบ
2: อะไรกระทบเดี๋ยวนี
3: ้เช่นเห็นคือตากระทบกับรูป
2: ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะตาเป็นเราหรือเปล่า
3: ตาเป็นเราไหมไม่เป็นเราค่ะ
2: เป็นของเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็นของเราค่ะ
2: แน่ใจนะคะ
3: ค่ะ
2: อะไรไม่เป็นของเราบ้าง
3: ไม่มีสักอย่างเลยค่ะ
2: ค่ะลืมแล้วใช่ไหมเวลาเป็นทุกข
3: ์ลืมแล้วค่ะ
2: หายไปแล้วมั่นคงไหม
3: ไม่มั่นคงค่ะ
2: ค่ะขอถามซ้ำนะคะอะไรเป็นทุกข์คะเดี๋ยวนี
3: ้ตอนนี้คือมีเห็นค่ะ
2: ค่ะทำไมว่าเห็นเป็นทุกข
3: ์เห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นทุกข
2: ์ตอบแล้วว่าเห็นเป็นทุกข์ก็ต้องถามเหตุผลนะคะว่าทำไมว่าเห็นเป็นทุกข
3: ์มีเห็นเกิดขึ้นค่ะ
2: แล้วเป็นทุกข์ยังไง
3: เห็นเป็นทุกข์ไหม
2: กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเป็นทุกข์ยังไงทุกคนกำลังเห็นเป็นเวลาที่จะไตร่ตรองคำที่เคยฟังมาแล้วทั้งหมดนะคะว่าเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยมีคนบอกว่าเห็นเป็นทุกข์แล้วเห็นเป็นทุกข์ยังไง
3: ถ ้าเราไม่เข้าใจเราจะเห็นเป็นทุกข์
2: ค่ะนี่คือการฟังมาแล้วแล้วก็กล่าวเมื่อกี้นี้เองว่าเห็นเป็นทุกข์ต้องตรงถ้าว่าฟังแล้วไม่ใช่ฟังแล้วก็พูดไปแต่ไม่ตรงฟังแล้วไม่จริงอย่างที่พูดก็ไม่ได้สัจจะนะคะก็คือว่าคำที่พูดเป็นคำจริงเพราะเดี๋ยวนี้กำลังเห็นจริงไหมจริงแน่นอนใช่ไหมคะและมีผู้ที่กล่าวว่าเห็นเป็นทุกข์ด้วยพระฉันก็ขอความเข้าใจว่าเห็นเป็นทุกข์ยังไงไม่อย่างนี้พูดเปล่าเปล่าว่าเห็นเป็นทุกข์แต่คนที่พูดเนี่ยเข้าใจไหมเห็นเป็นทุกข์ยังไงหมายความว่าอะไร
3: เห็นเป็นทุกข์เพราะว่าเรายังเห็นว่าตัวเราเป็นอัตตา
2: ไม่ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
2: นี่เป็นความคิดไปเรื่อยๆแต่ถามว่าเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เห็นเป็นทุกข์ยังไงจึงเป็นทุกข์
3: คือเป็นวิญญาณขันธ์ที่เห็น
2: ไม่ได้ถามเรื่องวิญญาณขันธ์เลยสักคำนะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะถามแค่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้แล้วก็บอกว่าเห็นเป็นทุกข์หมายความว่าอะไรเห็นไหมคะการฟังต้องไตร่ตรองค่ะไม่ใช่ฟังแล้วจำแล้วตอบแล้วพูดแต่ทุกคำเนี่ยต้องเข้าใจจริงๆจริงๆนะคะเข้าใจต้องไตร่ตรองไม่ใช่ตามพระเจ้าพูดว่าเห็นเป็นทุกข์
3: เมื่อเราเข้าใจแล้วเห็นไม่เป็นทุกข์ค่ะ
2: ไม่ได้ถามว่าเมื่อเข้าใจหรือยังไม่เข้าใจแต่มีคำพูดว่าเห็นเป็นทุกข์พูดเองเพราะฉะนั้นถามว่าเห็นเป็นทุกข์ยังไง
3: เห็นเป็นทุกข์ยังไง
2: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะจะไม่พูดอะไรง่ายๆต้องคิดต้องไตร่ตรองต้องมีเหตุผลถ้าเราพูดว่าเห็นเป็นทุกข์มีคนถามว่าทุกข์ยังไงเราต้องบอกได้เพราะเราเป็นคนพูดว่าเห็นเป็นทุกข์แม้แต่คำนี้ที่จะพูดก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจอย่างไรพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่พูดว่าเห็นเป็นทุกข์หมายความว่าเข้าใจว่าเห็นเป็นทุกข์จึงพูดว่าเห็นเป็นทุกข์แต่ก็มีคนถามว่าเป็นทุกข์ยังไงกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์จริง
3: เห็นไม่เป็นทุกข์แล้วค่ะ
2: เห็นไหมคะนี่คือการฟังหรือเปล่านี่คือประโยชน์หรือเปล่าฟังแล้วจำและพูดตามผลก็คือว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจใหม่นะคะการฟังพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ให้จำและพูดแต่ทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยต้องไตร่ตรองก่อนจะพูดเองเขาพูดว่าเห็นเป็นทุกข์นั่นคือเขาเพราะฉะนั้นเราได้ยินคำว่าเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นทุกข์ยังไงก็ต้องถามเขาเห็นเป็นทุกข์ยังไงทราบได้ยังคะ
3: เห็นคือเห็นค่ะเห็นเป็นรูปค่ะเห็น
2: ไม่ได้ถามว่าเห็นเป็นอะไรนะคะนี่ไม่ตรงในพระไตรปิฎกมีข้อความว่าคำตอบที่ไม่ตรงกับคำถามคือคำถลากถลายในพระไตรปิฎกค่ะเพราะฉะนั้นจะรู้จักตัวเองนะคะเมื่อได้ฟังว่าสิ่งนั้นมีไหมเป็นจริงไหมเป็นมาก่อนไหมถามอย่างหนึ่งตอบอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรทำไมไม่ตอบให้ตรงหมายความว่าไม่เข้าใจคำถามหรือว่าไม่รู้คำตอบหรือว่ารู้ว่าไม่รู้ก็เลยพูดเรื่องอื่น
3: ค่ะเพราะว่าฟังแล้วไม่เข้าใจด้วยปัญญาของเราค่ะแล้วก็เราสะสมมาน้อยพอฟังครั้งแรกครั้งเดียวยังไม่เข้าใจก็เลยต้องตอบไปโดยที่เราไม่รู้ค่ะ
2: แต่ต่อไปนี้เมื่อไม่รู้จะพูดไหมว่าเห็นเป็นทุกข
3: ์ไม่พูดแล้วค่ะ
2: ได้ยินมาว่าเห็นเป็นทุกข์ตอนต้นที่สนทนากันเนี่ยพูดคำที่ได้ฟังแต่เห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่มีการสนทนาจริงๆเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าคนที่พูดน่ะมีความเข้าใจแค่ไหนหรือไม่เข้าใจเลยเพียงแต่จำมาเพราะฉะนั้นการฟังคำนะคะไม่ใช่สำหรับให้จำแต่ทุกคำนี่ค่ะพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ด้วยเพื่อให้ไตร่ตรองให้รู้ว่าความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้คืออะไรถ้าเห็นไม่เกิดมีเห็นไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
2: ทำให้เห็นเกิดได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: แน่ใจไหมคะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นเห็นไม่ทุกข์ละไม่ได้นะคะคือไม่ใช่ตอบเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจคำที่ตอบจะได้รู้ว่าตอบผิดหรือถูกเพราะฉันถามอีกครั้งหนึ่งขณะนี้เดี๋ยวนี้มีเห็นทุกคนรับรองว่าเห็นเกิดแล้วจึงมีเห็นถามว่าขณะที่เห็นเกิดมีใครเห็นบ้างมีใครรู้บ้าง
3: ไม่มีใครเห็นค่ะ
2: แต่เห็นเกิดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วเห็นดับมีใครเห็นที่กำลังดับมั้ง
3: ไม่เห็นค่ะ
2: เป็นประโยชน์แล้วใช่ไหมคะอดทนสักหน่อยที่จะให้คิดสักหน่อยแล้วก็คิดจนกระทั่งเข้าใจขึ้นทีละน้อยที่จะมั่นคงต่อไปว่าเห็นขณะนี้เกิดแล้วแล้วก็ดับแล้วด้วยก็ไม่รู้จนกว่าจะเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยมั่นคงขึ้นนะคะจนกระทั่งสามารถรู้ตรงเห็นไหมคะความลึกซึ้งของพระธรรมไม่ใช่ง่ายๆแต่ให้เราเป็นคนตรงเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกทุกวันไม่รู้ความจริงแม้แต่ว่าเห็นอะไรและเห็นเกิดแน่นอนเห็นดับไปแล้วก็ไม่รู้ว่าขณะไหนเดี๋ยวนี้ที่เห็นไหนเกิดเห็นไหนดับเร็วไหมคะการเกิดดับของเห็น
3: เร็วมากค่ะไม่
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดและดับเนี่ยเร็วไหมหรือเกิดมาตั้งนานช้าๆแล้วก็ดับ
3: เร็วมากค่ะ
2: เร็วมากเริ่มรู้ว่าจึงได้มีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถรู้ได้ด้วยตัวเองทั้งที่เป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะค่อยๆเข้าใจความจริงทีละน้อยนะคะไม่เสียชาติเกิดใช่ไหมคะ
3: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์
2: ที่เกิดมาแล้วตายไปแล้วก็ไม่รู้ความจริงเลยเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกนานเท่าไหร่ในสังสารวัฏออกไม่ได้เพราะว่าเกิดมามีเห็นก็ไม่รู้เลยนานมาแล้วทุกชาติไม่รู้ว่าเห็นเป็นยังไงแต่ว่าพอมีผู้ที่ตรัสรู้เริ่มที่จะรู้จักใครที่ตรัสรู้ต้องมีบุคคลผู้เดียวที่ตรัสรู้ด้วยตัวเองนะฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยฟังคำของบุคคลนั้นทั้งนั้นจึงเริ่มที่จะรู้ความจริงซึ่งถูกปิดบังเรื่อยมาในสังสารวัฏจริงหรือเปล่าทุกอย่างเวลานี้เกิดดับไม่มีใครรู้ความจริงเลยแต่เมื่อฟังแล้วในการเริ่มเข้าใจเดี๋ยวนี้มีอะไรสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วด้วยเพราะอะไรคะมีสิ่งที่เกิดต่อไม่ใช่อันนั้นแหละคิดไม่ใช่เห็นละชอบก็ไม่ใช่เห็นละเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งมีปัจจัยเกิดไม่มีใครไปทำเพราะว่าขณะนี้ที่เรากำลังได้ยินเนี่ยนะคะเห็นตลอดเวลาไม่เห็นดับไปเลยแสดงว่ายังไงคะนี่คือความรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่รู้เลยในชีวิตจนกว่าจะได้ฟังคำจริงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะจึงค่อยๆเป็นคนตรงมั่นคงว่าลึกซึ้งจึงต้องเข้าใจทุกคำไม่คิดเองต่อไปค่ะคิดเองเสียเวลาคิดยังไงก็คิดไม่ออกใช่ไหมคะแต่หนทางที่จะรู้ความจริงมีแน่นอนเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงนะคะตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทุกคนอยู่ในโลกเนี่ยไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ดีที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยคือความจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ถ้าไม่รู้มีหนทางไหมคิดเองไม่มีทางแต่ว่าเมื่อได้ยินได้ฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะค่อยคิดและรู้ว่าอยู่ในความมืดสนิทของความไม่รู้เนี่ยมานานเท่าไหร่แล้วเพิ่งจะรู้ว่าขณะเนี้ยสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นระดับไปไม่มีสักอย่างเดียวที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ที่ไม่เกิดและไม่มีสักอย่างเดียวที่เกิดแล้วจะไม่ดับแต่เพราะไม่รู้นะคะขณะเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะหนึ่งขณะแสนสั้นที่เห็นจะเป็นคนไม่ได้เป็นโต๊ะไม่ได้ต้องมีหลายสีเห็นบ่อยๆหลายครั้งเหมือนกับเราจุดหนึ่งลงที่กระดาษก็ได้นะคะจุดเดียวนี้ไม่เป็นอะไรหรอกเห็นขณะหนึ่งก็เป็นอะไรไม่ได้แต่พอมากขึ้นก็ปรากฏเป็นรูปร่างเป็นนกก็ได้แล้วแต่จะจดลงไปชั้นใดนะคะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตามความเป็นจริงค่อยๆเข้าใจว่าความจริงคืออย่างนี้คำจริงมาจากการตรัสรู้ของผู้ที่ทุกคนเคารพกราบไหว้เพราะว่าในสังสารวัฏนะคะถ้าไม่ได้ยินคำนี้ไม่มีทางที่จะเข้าใจอะไรได้เลยอยู่ในความมืดสนิทต่อไปทุกชาติคิดดูนะคะถ้าเราดับไฟห้องนี้เนี่ยมืดแต่ยังรู้ว่ามืด แต่ขณะนี้สว่างแต่ไม่รู้ว่าเห็นขณะนี้เกิดดับทั้งที่สว่างอย่างนี้ได้ยินขณะนี้เกิดดับเสียงเกิดดับอะไรก็ตามที่ปรากฏทั้งหมดเริ่มมีความเข้าใจและความจริงของสิ่งนั้นก็คือว่าเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจริงไหมขณะที่เกิดแล้วก็เป็นเด็กแล้วก็เติบโตมาจนถึงเดี๋ยวนี้กี่ขณะขณะไหนบ้างที่กลับมาอีกสักขณะเดียวไม่มีเลยค่ะมีแต่ไปไม่กลับมาอีกแล้วขณะไหนเป็นเราเพราะว่าเห็นก็ดับก่อนฟังเป็นเราเห็นไม่เห็นดับเลยก่อนฟังนะฮะก็ไม่รู้ว่าคิดก็ไม่ใช่เห็นคนละขณะนะเพราะฉะนั้นเริ่มเป็นคนที่ไตรตรองค่ะคำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยในชีวิตแต่คำนั้นเป็นคำจริงถึงที่สุดไม่ว่าขณะไหนเวลาไหนที่ไหนตลอดชาติทุกชาตินะคะจะไม่มีการพ้นจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส5แล้วใช่ไหมคะและใจก็คิดนึกตามสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินเท่านั้นเองทั้งๆที่มีธรรมะอีกมากแต่ที่ปรากฏก็เพียง6ทางไม่ปะปนกันด้วยเพราะฉันตามความเป็นจริงนะคะเห็นเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นใช่ไหมเห็นไหมคะต้องคิดต้องไตรตรองไม่ใช่เขาบอกเราเชื่อแต่ต้องฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราเองในขณะที่เห็นเกิดมีแต่เห็นเท่านั้นใช่ไหมในขณะเห็นคิดถึงคำว่าขณะเห็นต้องไม่ใช่ขณะได้ยินต้องไม่ใช่ขณะที่คิดนึกชอบไม่ชอบเพียงเห็นขณะเห็นนั่นแหละมีแต่เห็นใช่ไหมเห็นไหมไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องมองหน้าใครไม่ต้องไปปรึกษาใครเขาก็คิดของเข้าไปใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่ว่าเราฟังซิว่าอะไรจริงเพียงเห็นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นถูกไหมในขณะเห็นถูกแน่นอนนะคะดับด้วยเหลืออะไรหนึ่งเห็นที่เกิดหนึ่งเห็นนั้นดับไม่กลับมาอีกเลยเหลืออะไรเห็นไม่มีแล้วทุกขณะนี้ค่ะกำลังไม่มีกำลังไม่มีไปเรื่อยเพราะฉะนั้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมนะคะ 45 พรรษาเพราะรู้ว่ายากแสนยากค่ะที่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าเมื่อเห็นเกิดเห็นดับไม่มีเห็นอีกทุกอย่างเป็นอย่างนี้แล้วอะไรเป็นเรามีไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีนี่ตอบง่ายเห็นไหมคะเคยตอบง่ายๆไปแล้วต่อจากนี้ไปคำที่เคยตอบง่ายๆเนี่ยค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งมั่นคงจนกระทั่งสามารถรู้ความจริงได้ตามลำดับตามปริยัติปฏิปติปฏิเวทะ3คำในภาษาบาลีนะคะปริยัติคือรอบรู้ในพุทธพจน์คือคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้ต้องไม่เหมือนคำของใครเลยทั้งสิ้นไม่มีใครจะรู้ความจริงถึงที่สุดแต่ตรัสรู้หมายความว่ารู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงทุกอย่างเป็นผู้ที่เลิศที่สุดในสากลจักรวาลเทวดาพรหมทั้งหลายก็ต้องมาเฝ้ากราบทูลถามเพราะว่าเป็นผู้เดียวที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชิญถ้ามีโอกาสได้ยินนะคะไม่ใช่กราบจบเสร็จไปแต่ว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรและคำของพระองค์เนี่ยเป็นคำจริงซึ่งใครเขาเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้ฟังคำจริงเพื่ออะไรคะเพื่อไตรตรองจนกระทั่งมีความเข้าใจอย่างนั้นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายแต่หารู้ไม่นะคะก่อนตายที่เราเอาไปเผาอย่างนั้นนะคะกำลังตายทุกขณะเห็นเกิดแล้วตายไหมตายคือไม่กลับมาอีกพระเจ้าขณะเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะตายแล้วเห็นตายแล้วได้ยินก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นในภาษาบาลีนะคะที่ทรงแสดงไว้มีคำว่าขะนิกะมรณะคนไทยเข้าใจคำว่าขณะ ขณะเห็นก็เป็นขณะเห็นไม่มีอย่างอื่นขณะได้ยินก็เป็นได้ยินไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆเนี่ยดำรงอยู่ได้นะคะชั่วหนึ่งขณะที่แสนสั้นสืบต่อกันตามเหตุตามปัจจัยที่มีแล้วก็ถึงกาลที่จะต้องไม่เป็นคนนี้อีกต่อไปมีใครบ้างคะที่ค้ำฟ้าไม่ตายเลยแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปรินิพพานทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่าใครจะอายุสั้นใครจะอายุยืนใครจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยนะคะแต่พระองค์ทรงแสดงเหตุที่จะให้เกิดแต่ละอย่างแม้ว่าเป็นสิ่งที่นานแล้วนะคะดับแล้วแต่ถึงเดี๋ยวนี้เห็นเมื่อแสนโกรธกับเห็นเดี๋ยวนี้ก็คือเห็นเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีใครไปทำแต่มีเหตุปัจจัยที่ต้องเห็นกันทุกคนหรือว่าบางคนก็ไม่เห็นไหมคะให้คิดอีกละให้ไตร่ตรองอีกละไม่ใช่ให้เชื่อค่ะพระเจ้าขณะที่คิดไตร่ตรองแล้วก็มีความเข้าใจถูกต้องภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิพระเหตุว่าทิฏฐิคือความเห็นถ้าความเห็นผิดจากความเป็นจริงก็เป็นมิจฉาไม่ตรงถ้าเป็นความเห็นที่ถูกตรงก็คือสัมมาดับไหมคะเห็นไหมคะไม่ใช่ให้จำตรงนี้ไว้แล้วตรงอื่นไม่เข้าใจต้องตรงกันทั้งหมดถึงที่สุดความเห็นคือปัญญาที่เริ่มเข้าใจถูกดับไหมไม่ต้องเชื่อใครเขาพูดผิดก็ได้เพราะฉะนั้นความจริงคืออย่างไรเนี่ยต้องไตร่ตรองตรงความเป็นจริงนั่นแสดงว่าไม่เปลี่ยนเพราะเป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องในความจริงจึงเป็นสัจจะบารมีเป็นผู้ตรงต่อความจริงความเข้าใจแค่นี้พอไหมค่ะยังไม่พอนะคะไม่มีวันพอจนกว่าจะรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้หนทางก็คือว่าต้องฟังและไตร่ตรองคำที่ได้ฟังไม่ว่าจะเป็นคำของใครแต่ถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะจะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้เลยแสดงว่าถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็เหมือนเดิมยังไงก็ไม่รู้แต่เราถ้าเข้าใจเดี๋ยวนี้ต่อไปก็เหมือนกันเห็นก็ต้องเป็นเห็นเพราะฉะนั้นนะคะคำเดียวไม่พอถ้าถามต่อดีไหมคะ
3: ได้ค่ะอาจารย
2: ์ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่โกรธแล้วจะโกรธไหม
3: ไม่โกรธค่ะอาจารย
2: ์ถ้าอย่างนั้นของหายมีคนขโมยเอาไปโกรธไหม
3: ไม่โกรธค่ะอาจารย์มันมีเหตุปัจจัยที่มันต้องไปก็ไปค่ะ
2: ถ้ามีคนตีเราแรงๆโกรธไหม
3: ไม่โกรธค่ะอาจารย์เพราะเขาไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้เอาค้อนมาทุบเรา
2: ค่ะถ้านั่งอยู่ตรงนี้คงไม่โกรธนะคะแต่ถ้าออกไปข้างนอก
3: ออกไปข้างนอกก็ไม่โกรธแล้วค่ะอาจารย์รู้แล้ว
2: แสดงว่านะคะเรายังไม่รู้จักความโกรธนี่คิดเองเห็นไหมคะไม่ง่ายอย่างที่เราคิดว่าเราเพียงฟังคำสองคำแล้วเราไม่โกรธอีกต่อไปเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนี่เริ่มจากการที่เห็นโทษของความโกรธแต่ไม่ได้เห็นจริงๆเพราะจริงๆแล้วโกรธบังคับไม่ได้และโกรธมีหลายระดับ
3: เ
2: ห็นฝุ่นที่โต๊ะรู้สึกยังไงคะ
3: รู้สึกไม่พอใจ
2: นั่นแหละจะไม่โกรธละได้หรือเห็นไหมคะพระฉันฟังธรรมะเนี่ยมีความลึกซึ้งอย่างยิ่งค่ะใครไม่สามารถที่จะประมาณได้เลยเพราะว่าถ้าเข้าใจจริงๆนะฮะสามารถที่จะถึงความจริงนั้นเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะเป็นแต่เพียงการฟังปริยัติหมายความถึงความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ก็คือความรอบรู้ในความจริงที่พระองค์ตรัสไว้ไม่ใช่จำจากที่ว่าความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไปศึกษาจิตเท่าไหร่เจตสิกเท่าไหร่นั่นไม่ใช่ความรอบรู้เพราะว่าธรรมะที่ได้ฟังทั้งหมดนะคะกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะพูดถึงจิตไม่ว่าจะพูดถึงเจตสิกไม่ว่าจะพูดถึงรูปไม่ว่าจะพูดถึงอะไรทั้งหมดอยู่ไหนเดี๋ยวนี้แต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นที่ว่าเหมือนเปิดตาให้สว่างนะคะก็คือว่ารู้ว่าทุกคำเนี่ยไม่ได้ไกลจากตรงนี้เลยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะแต่เมื่อไม่เ ข้าใจก็มืดสนิทถ้าจะรู้ความจริงนะคะรู้เมื่อไหร่
3: เห็น
2: ค่ะเห็นอยู่ไหน
3: เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
2: ตรงไหนคะ
3: เห็นค่ะอาจารย
2: ์ตรงเห็น
3: ค่ะตรงเห็น
2: เชื่อเห็นไม่ได้อยู่ไกลข้างนอกเลยตรงนี้ที่ใกล้ที่สุดแต่ไม่เคยรู้ว่าเห็นตรงนี้เพราะคิดถึงสิ่งที่เห็นที่อยู่ไกลเห็นไหมคะแต่ละคำได้ให้เข้าใจความจริงในชีวิตประจำวันกำลังเห็นอย่างนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไม่ได้รู้ความจริงอะไรเลยทั้งสิ้นแต่พอฟังแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่มีทุกวันแต่ไม่เคยรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งเลยว่าไม่มีใครทั้งสิ้นนอกจากมีสิ่งที่มีจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
2: เปลี่ยนเห็นให้เป็นจำได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นอะไรคะ
3: เห็นก็เป็นเห็นค่ะ
2: เห็นเป็นเห็นมั่นคงไหมเห็นไหมคะเริ่มเข้าใจความจริงแต่เดี๋ยวนี้เห็นเป็นเห็นหรือเราเห็น
3: เห็นเป็นเห็นค่ะ
2: ค่ะนี่ก็คือความเห็นถูกเปลี่ยนไหมนี่คะเนี่ยเห็นวันนี้แค่นี้ขนาดนี้นะจะเปลี่ยนไหมต่อไปถ้าเปลี่ยนคือไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นกว่าจะมั่นคงในความจริงก็คือรู้ว่าความจริงคือเดี๋ยวนี้เปลี่ยนได้ยังไงแต่ความจริงเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงที่สุดที่จะประจักษ์สภาพธรรมะที่ปรากฏนะคะแต่ละหนึ่งถ้าสมมติว่ารวมกันอยู่เนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้ชัดเจนเพราะรวมกันแต่ถ้าเริ่มรู้ทีละหนึ่งเช่นเห็นหนึ่งเนี่ยจะรู้เลยเมื่ออะไรก็คือเห็นและขณะที่เห็นต้องไม่มีอย่างอื่นเห็นเกิดหนึ่งต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเพียงหนึ่งจะเห็นหมดในห้องนี้เห็นทีเดียวพร้อมกันได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: ค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆมั่นคงและต้องไม่เปลี่ยนเห็นพร้อมกันไม่ได้แต่ลืมตาเห็นหมดเลยทันทีจริงไหม
3: ลืมตาเห็นค่ะ
2: เห็นหมดเลยถูกต้องใช่ไหมคะหลับแล้วก็ลืมก็เห็นหมดทุกอย่าง
3: เห็นทีละหนึ่งค่ะ
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความจริงคือเห็นหนึ่งเกิดไม่เป็นอะไรเลยเป็นแค่สิ่งที่กระทบตาปรากฏไม่ต้องเรียกว่าสีเหลืองสีแดงสีขาวไม่ต้องเรียกอะไรทั้งหมดนะคะเพราะสิ่งนั้นเพียงปรากฏให้เห็นยังไม่รวมกันเพียงหนึ่งที่กระทบตาปรากฏจะเป็นอะไรได้และความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงคือดับเลยฟังแล้วการไตร่ตรองเนี่ยครั้งเดียวคงไม่พอเพื่อครั้งเดียวเนี่ยฟังแล้วนะคะยังไม่ตรงกับความเข้าใจเดิมเปลี่ยนไปละเห็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเร็วมากสืบต่อกันเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู้ว่ากี่เห็นเดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู้ว่าเห็นเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นที่เคยกล่าวถึงนะคะถ้าเราจดปากกาหรือดินสอก็ได้ลงบนแผ่นกระดาษเพียงหนึ่งจุดจะเป็นคนไหม
3: ไม่ค่ะ
2: ต้องหลายหลายจุด
3: ใช่ค่ะ
2: และก็เร็วมากจนต่อกัน
3: ใช่ค่ะ
2: เหมือนแกว่งด้ามก้านทูบแกว่งก้านทูบที่จุดละแกว่งให้เป็นวงกลมเห็นอะไรแกว่งให้เร็วใช่เห็นอะไรการทูบเพียงดอกเดียวแต่แกว่งให้กลมเห็นอะไร
3: เห็นเป็นศูนย์ค่ะ
2: เป็นศูนย์นั้นต้องคิดค่ะแต่เห็นนั้นไม่เป็นศูนย์หรอกมีสิ่งที
3: ่
2: มีสิ่งที่ปรากฏเร็วจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐาน
3: ใช่ค่ะ
2: แต่สิ่งที่เกิดทีละหนึ่งดับไม่กลับอีกเลยแต่สืบต่อเร็วมาก
3: ใช่ค่ะ
2: ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานใช่ไหมที่กำลังเห็น
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นความจริงคือเห็นเกิดดับนับไม่ถ้วนเท่าไหร่กว่าจะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานจริงหรือเปล่า
3: จริงค่ะ
2: ค่ะนี่เริ่มมั่นคงในสิ่งที่มีจริงและเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้จะกล่าวคำเหล่านี้ให้คนได้เริ่มไตร่ตรอง ให้เริ่มเข้าใจถูกไหมว่าที่หลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเพราะมีแต่ละหนึ่งรวมกันจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเมื่อเป็นรูปร่างสันฐานแล้วนะคะก็ทรงจำในรูปร่างสันฐานเพราะฉะนั้นจากรูปร่างสันฐานนะคะก็มีการเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยความไม่รู้ความจริงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้คนอื่นได้ฟังเพื่อเราได้ฟังวันนี้และต่อไปอีกพระสะสมมาที่จะเห็นคุณประโยชน์ที่จะอยู่ไปโดยไม่รู้ทุกชาติไม่ตื่นขึ้นมารู้ความจริงเลยเหมือนฝันวันนี้อาจจะมีคนฝันถึงที่นี่ก็ได้เพราะเคยเห็นใช่ไหมคะนี่คืนนี้ไม่ฝันคืนต่อไปอาจจะฝันก็ได้เพราะเคยเห็นและก็จำไว้แต่จริงหรือเปล่าเห็นจริงหรือเปล่าในฝัน
3: ไม่จริงค่ะ
2: ค่ะแต่จำไว้หมดในรูปร่างสันฐานจนรู้ได้โดยนิมิตและก็หมายรู้สิ่งที่มีนิที่เป็นนิมิตว่าเป็นสิ่งใดโดยไม่ต้องพูดก็ได้นกหนูปูปลาไม่ได้พูดใช่ไหมคะแต่รู้ว่าอะไรเป็นอาหารเพราะฉันก็แสดงเห็นว่าถ้ามีการเห็นเพียงหนึ่งขณะจะไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เพราะเห็นหลายขณะมากมายนะคะต่อกันเป็นรูปร่างสันฐานใช้คำว่านิมิตเมื่อเป็นรูปร่างสันฐานเพราะฉะนั้นนี่เป็นนิมิตแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างที่ปรากฏนี่เป็นนิมิตหมดแล้วหมายรู้ในนิมิตนั้นโดยอาการต่างๆเช่นนั่นเป็นดอกไม้นี่เป็นโต๊ะคนละอย่างละและถ้าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาเลยจะมีนิมิตไหมจะมีรูปร่างสันฐานไหมจะมีการคิดการจำว่าสิ่งนั้นไม่ได้ดับไปเลยไหมนี่แหละค่ะคือทรงแสดงความจริงทั้งหมดไม่ว่าในสมัยใดทั้งสิ้นความจริงเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนี่นะคะภาษาบาลีไม่มีคำนี้เลยสิ่งที่มีจริงแต่ใช้คำว่าธรรมะทุกอย่างที่มีจริงอีกภาษาหนึ่งก็บอกว่าธรรมะ

มั่นคงในความเป็นอนัตตาเดี๋ยวนี้ค่ะไม่มีใครเลยทั้งสิ้นแต่มีธรรมะและถ้าจะประจักษ์ความจริงนะคะจริงจะรู้ว่าไม่มีใครจริงๆอย่างที่พูดแต่มีธรรมะที่ปรากฏชัดเจนทีละหนึ่งกับปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดวันดีคืนดีคิดขึ้นมาว่าโอ้เห็นนี่ไม่เที่ยงได้ยินก็ไม่เที่ยงรู้ความจริงแล้วถูกไหมเป็นไปได้ไหมเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉันต้องมีความเข้าใจในทุกคำนะคะไตรตรองจนกระทั่งมีความเห็นมั่นคงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปรากฏดีแค่คำเดียวในพระไตรปิฎกนะคะเราก็เห็นชัดดีนี่เราเกิดมาก็เห็นโน่นเห็นนี่ชัดเจนสีแดงสีขาวสีเขียวโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่เห็นหมดแต่พระไตรปิฎกกล่าวว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏไม่ได้ปรากฏดีเล็กซึ้งไหมคะถ้าปรากฏดีต้องทีละหนึ่งเริ่มรู้แล้วในความหมายของไม่ปรากฏดีเพราะฉะนั้นไม่รู้เลยนะคะว่าอยู่ในโลกของนิมิตเราเคยเข้าใจว่านิมิตคือความฝันในฝันเนี่ยมีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะฝันไปที่โน่นทำอย่างนั้นอย่างนี้ไปกับคนโน้นคนนี้สนุกสนานที่นั่นที่นี่นะคะแต่ถ้าไม่ตื่นจะรู้ไหมว่าฝันเดี๋ยวนี้เหมือนเลยค่ะเพราะฉะนั้นความฝันต่างกันเป็นสองอย่างนะคะฝันขณะที่นอนหลับแล้วก็ไม่ได้หลับสนิทเพราะจิตจำและคิดโดยที่ว่าไม่ได้จะเตรียมตัวเลยว่าจะคิดอะไรคิดในฝันเกิดขึ้นได้อย่างไรคิดเดี๋ยวนี้ก็เกิดขึ้นได้อย่างนั้นใครรู้ล่วงหน้าว่าจะคิดอะไรไม่มีทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจว่าความจริงเป็นความจริงไม่ว่าจะหลับหรือจะตื่นเพราะสภาพธรรมะมีสองอย่างนะคะนามธรรมรูปธรรมต่างกันโดยประเภทว่าธรรมะอย่างหนึ่งเกิดจริงนะคะแต่ไม่สามารถรู้อะไรได้แล้วก็ดับไม่ว่าอะไรเกิดก็ดับทั้งนั้นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นรู้ค่ะเห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ว่าตื่นหรือยังที่จะรู้ว่าแม้ขณะนี้นะคะที่เข้าใจว่าเป็นคนเนี่ยถ้าไม่มีนิมิตคือการเกิดดับสืบต่อของสิ่งที่มีจริงทางตาทางหูแต่ละหนึ่งขณะนี้นะคะเกิดดับเร็วมากไม่รู้เลยว่าขณะนี้กำลังเกิดดับทั้งหมดแต่ว่ารวมกันนะคะรูปร่างสันฐานทางตาทำให้เห็นเป็นคนต่างๆเหมือนฝันไหมคะเพราะจำใช่ไหมจริงเป็นคนนั้นคนนี้แต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากสิ่งนั้นกระทบตาสิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ปรากฏค่ะไม่มีใครเห็นเพราะไม่กระทบตาแต่เหมือนกับข้างหน้านี่แหละเพียงแต่ว่าข้างหลังไม่ได้กระทบไม่ปรากฏแต่ข้างหน้าจะเป็นข้างหลังไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะกำลังถูกเห็นแล้วก็ดับเพราะฉันอยู่ในโลกของความอันตรายไหมคะไม่มีใครทำแต่ต้องเป็นอย่างนี้เราฟังเท่านี้ค่ะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอกยังสบายดียังนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไฟอยู่ไกลนะคะร้อนไหมอยู่นู้นไกลมากเลยป่ากับไฟที่อยู่บนศีรษะต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉันถึงจะรู้ว่าไฟร้อนแต่ไฟอยู่ตรงโน้นไม่เหมือนไฟที่กำลังตรงนี้แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นรู้เมื่อไหร่นะคะยังคงติดข้องในสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับยับยั้งไม่ได้เลยเป็นอย่างนี้แหละไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าขณะต่อไปนะคะอะไรจะเกิดขึ้นแต่ต้องเกิดแน่ไม่หยุดด้วยถึงแม้เราจะใช้คำว่าตายจากโลกนี้ไปแล้วนะคะสภาพธรรมะก็ไม่หยุดค่ะยังคงเกิดต่อแต่ว่าตามปัจจัยที่ต่างกันพระฉันก็เป็นการที่จะเข้าใจความจริงนะคะว่าหลงอยู่ในโลกของบัญญัติถ้าสภาพธรรมะเพียงเกิดระดับจะไม่มีอะไรเลยแต่ต่อกันจนกระทั่งไม่มีใครรู้ในการที่รวมกันปรากฏให้เห็นเป็นนิมิตรูปร่างต่างๆเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกจะมีคำว่านิมิตะนะคะสิ่งที่ปรากฏเป็นนิมิตทั้งหมดใครรู้คะไม่ว่าจะเป็นรูปที่ปรากฏทางตาพอลืมตาก็นิมิตเท่าไหร่ละเพราะฉะนั้นนิมิตทุกขันคงจะคุ้นเคยกับคำว่าขันห้านะคะรูปขันเวทนาขันสัญญา

0: สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทำไมกล่าวว่าปรากฏโดยความเป็นนิมิตเพราะไม่ประจักษ์การเกิดดับไม่รู้ว่าขาดแล้วหมดแล้วใช่ไหมยังคิดว่ายังต่อกันเหมือนเดิมและตามความจริงก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่ปรากฏเป็นนิมิตทั้งหมดนี่คือความรวดเร็วที่ค่อยๆว่าความไม่รู้มีมากแค่ไหนการที่จะเข้าใจจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจอย่างไรระดับไหนโดยปัญญาซึ่งเป็นผู้ที่ตรงปัญญาไม่คดเคี้ยวปัญญาไม่ลวงปัญญารู้ตามความเป็นจริงนะคะแม้ขณะนี้เข้าใจแค่ไหนถ้าจริงตามนั้นก็คือปัญญาแต่ถ้าคิดว่ารู้มากรู้แล้วหมดสงสัยแล้วนะคะยังสงสัยอยู่นะไม่ใช่ว่าหมดความสงสัยเสียงอะไรคะแค่เนี้ยแค่เสียงก็ยังติดข้องเสียงอะไรคะอยากรู้ละโดยนิมิตโดยนิมิตนี่ค่ะคือชีวิตจริงๆซึ่งมืดเพราะไม่เข้าใจสิ่งที่ใกล้ที่สุดที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะใกล้มากไม่มีใครรู้ว่าใกล้แค่ไหนนะคะใจนี่อยู่ไหนเห็นไหมคะมีที่อยู่ไหมคะโดยหลายนัยยะของปัญญาที่จะเข้าถึงความลึกซึ้งของแต่ละคำที่ทรงแสดงแม้แต่วันนี้ที่ได้ยินคำว่าสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏดีแค่นี้ค่ะเตือนใจไหมอยู่ในโลกของนิมิตตลอดเหมือนฝันอยู่ตลอดแต่ความจริงนะคะสุญญตาถ้ามีความเข้าใจในคำว่าอนัตตานะคะสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกจะเข้าใจทั้งคำว่าอนัตตาและสุญญตาแต่ขณะที่ประจักษ์จึงจะรู้จักคำว่าสุญญตาแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ยังไม่ประจักษ์นะคะก็เข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่ถึงความเข้าใจตามลำดับไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่สุดเพียงแต่ได้ยินคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเป็นคำจริงทุกคำเป็นสิ่งที่เป็นลาภอันประเสริฐสุดในสังสารวัฏเพราะเหตุว่ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะเพราะใครก็จะไปช่วยให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้เลยไปตอบแทนเขาได้ไหมพอเขาถามก็เริ่มอธิบายไปเลยบางคนก็ตอบแทนบางคนก็ช่วยนะคะสะกิดสะเกาบ้างหรือไม่ก็พูดบ้างให้เขาตอบแต่นั่นเป็นมิตรที่ดีจริงๆหรือเปล่าถ้าหวังดีจริงๆนะคะต้องอดทนที่จะให้เขาเนี่ยคิดด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าเขาจะตอบผิดหรือถูกอย่างไรสามารถที่จะช่วยให้เขาคิดไม่ใช่ไปคิดแทนเขาไปบอกเขาซึ่งเราบอกเขาเท่าไหร่นะคะไม่ใช่ปัญญาของเขาไม่มีประโยชน์เลยค่ะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นผู้หวังดีจริงๆนะคะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยได้เริ่มเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งยากที่ใครแม้จะเริ่มเข้าใจถูกและเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะมั่นคงว่าขณะนี้นะคะไม่มีเราแต่สภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏดีจึงยังคงเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อเมื่อใดสภาพนั้นปรากฏดีนะคะไม่มีเราค่ะธาตุรู้ไม่มีชื่อไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ขณะนั้นกำลังปรากฏว่าธาตุรู้เนี่ยรู้เหมือนอย่างเมื่อกี้นี้นะคะเสียงอะไรธาตุรู้ใช่ไหมและก็อะไรคะธาตุอีกธาตุหนึ่งคือไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรโมหะอวิชชาและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสงสัยเห็นไหมคะมีลักษณะของธรรมะตลอดทั้งวันแต่ไม่เคยมีใครมาแจกแยกโดยละเอียดว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันความไม่รู้ไม่ใช่ความสงสัยและความเห็นผิดไม่ใช่ความเห็นถูกอันนี้ทรงแสดงไว้มากนะคะเครื่องผูกคันธะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองไม่ยอมฟังฟังแล้วก็ยังไม่เชื่อในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลได้ยินใช่ไหมคะเคยได้ยินค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าทุกอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยคือความจริงของสิ่งที่มีจริงที่ละเอียดอย่างยิ่งแม้แต่ละคำเนี่ยค่ะมีความหมายที่แสดงถึงความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะคะ เช่นตัวทานลัมพนะทำไมเกิดสองขณะรู้แล้วเป็นยังไงคะอยากรู้แล้วจะหมดสงสัยไหมเนี่ยโดยการคิดอย่างนี้และให้รู้ด้วยนะคะว่าปัญหานี้เกิดมีแล้วในสมัยพุทธกาลไม่ใช่ว่าเพิ่งมามีสมัยเราแต่คนที่รู้ว่าจะหนึ่งหรือสองไม่ใช่เราใช่ไหมและขณะที่ต้องการนั้นเป็นอะไรอยากรู้เพราะอะไรเพราะสงสัยเพราะฉันต้องเข้าใจจริงๆในความเป็นจริงของแต่หนึ่งของธรรมะนะคะนี่คือการเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงสุดไม่ประมาทสักคำที่พระองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งไม่ใช่ง่ายๆชาตินี้จะเป็นพระโสดาบันรู้จักพระโสดาบันไหมคะไม่สงสัยในความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่นี้ไม่ว่าขณะไหนเมื่อไรเพราะอะไรคะหมดความสงสัยทั้งปวงไม่เกิดอีกเลยและที่จะหมดความสงสัยทั้งปวงไม่เกิดอีกต้องรู้ความจริงของทั้งปวงที่ปรากฏจึงไม่สงสัยเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางที่เป็นเรื่องของปัญญานะคะความเห็นถูกปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกความเป็นจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นเท่าที่ได้เห็นความสนใจนะคะที่จะได้ฟังแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจนกระทั่งรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแล้วก็กว่าจะรู้ได้นะคะไม่ใช่เพราะอยากแต่ต้องฟังแล้วเข้าใจถ้าไม่เข้าใจไม่ใช่หนทางเพราะฉะนั้นหนทางแม้เล็กน้อยนิดเดียวนะคะนั่นคือกำลังก้าวไปสู่ความจริงจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งยากที่จะเห็นได้อริยสัจสองทุกขอริยสัจจะและทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดนะคะเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้กำลังมีแต่เห็นยากแต่การที่จะรู้ถึงการที่สภาพธรรมะไม่เกิดอีกเลยยังไม่มีให้เห็นเพราะลึกซึ้งและทางที่จะไปสู่การรู้แจ้งอย่างนั้นนะคะลึกซึ้งมากคือต้องเป็นขณะที่เข้าใจเท่านั้นค่ะจะน้อยจะมากทีละนิดทีละหน่อยวันหนึ่งก็ต้องมากขึ้นเพิ่มขึ้นทนต่อการที่จะพิสูจน์เพราะกำลังปรากฏให้รู้ได้ขึ้นอยู่กับความละเอียดและก็ความลึกซึ้งที่จะรู้ว่าหนทางไม่ใช
1: ่ธรรมะวันจันทร์นะที่12ตุลาคม2569ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะได้สนทนาเพื่อความเข้าใจทุกข์ที่แท้จริงตามคลิปที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับตั้งแต่ที่โรงแรมโคสะที่ขอนแก่นนะครับก็รบกวนขออาจารย์วิชัยอนุเคราะห์เปิดคลิปก่อนเลยนะครับร่วมกันฟังและไตร่ตรองสิ่งที่เป็นประโยชน์ยิ่งครับเชิญครับ
0: ไม่รู้จักทุกข์มีไหม
2: มีครับ
0: มีใช่ไหม
2: ครับผม
0: แต่จะรู้ทุกข์กี่ประเภทแสดงเห็นว่าทุกข์ที่เราไม่รู้ก็มีแน่นอนนะคะแต่ที่ปรากฏทั่วไปคือทุกข์ขัดทุกข์ขัดทุกข์จริงๆนะคะเกิดแล้วก็ไม่เป็นสุขเลยไม่ชอบใจไม่พอใจไปหมดทุกอย่างเป็นที่รู้ทั่วไปเพราะฉะนั้นทั้งกายและใจเป็นทุกข์ในขณะที่ขณะนั้นไม่รู้สึกเป็นสุขเลยทุกกายนะคะความจริงก็หมายความว่าทุกต้องเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงรูปเป็นทุกข์ไม่ได้แน่นอนแต่เราใช้คำว่าทุกกายเพราะทุกนั้นเกิดจากกายถ้าไม่มีกายจะเจ็บจะป่วยไหมคะไม่มีใช่ไหมคะและถ้าไม่มีใจจะทุกข์จะร้อนไหมเรายังไม่ได้คิดถึงว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และทุกข์ที่แท้จริงคืออะไรเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนนะคะไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครต้องการแต่ก็มีทุกข์บ่อยไหมคะสำหรับบางคนทุกข์กายก็มากบางคนนะคะกายแข็งแรงดีแต่ทุกข์ใจเหลือเกินไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้ตราบใดที่ยังไม่รู้เหตุของทุกข์พระ
3: ราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องรู้ว่านอกจากทุกขะทุกขะซึ่งเป็นทุกกายทุกใจที่ปรากฏแล้วทุกของการที่จะต้องสูญเสียพลัดพรากจากสิ่งที่มีแล้วก็หมดไปวิปริณามทุกนะคะทุกอย่างต้องแปรเปลี่ยนไปทั้งนั้นไม่สามารถที่จะคงที่อยู่ได้แล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้เราได้รู้จักนะคะว่าสังขารทุกข์ไม่ว่าอะไรแม้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์ทั้งที่ไม่เห็นมีใครเดือดร้อนใจไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยและยังไม่พลาดจากอะไรทั้งนั้นนะคะความสุขก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นชัดว่าหมดไปแต่แม้กระนั้นขณะนี้ก็เป็นทุกข์โดยไม่รู้เลยว่าเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยไม่มีอะไรดับไปเป็นทุกข์ไหมไม่มีใจไม่มีกายเป็นทุกข์ไหมคะไม่เป็นแต่เพราะมีกายและใจจึงเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าสังขารทุกข์การที่ปรุงแต่งมีปัจจัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นไม่พ้นไปจากความทุกข์ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะเห็นโทษของทุกข์หรือยังหรือว่าทนได้ทุกข์เกิดขึ้นก็แก้ไปทุกข์เกิดขึ้นก็แก้ไปแก้กันอยู่ทุกวันไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจแต่ไม่หมดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบประจักษ์แจ้งเหตุให้เกิดทุกข์นะคะจึงรู้ว่าตราบใดที่ยังมีการเกิดจะพ้นจากทุกข์ไม่ได้จะพ้นทุกข์ได้จริงๆก็ต่อเมื่อไม่มีการเกิดขึ้นเลยแต่พอพูดอย่างนี้นะคะมีใครคิดว่าจะไม่เกิดไม่อยากเกิดบ้างไหมเดี๋ยวนี้กำลังเห็นไม่ต้องมีเห็นอีกเลยอีกเลยดีไหมกำลังได้ยินไม่ต้องมีการได้ยินอีกเลยไม่ต้องมีทุกข์อีกเลยที่เกิดจากการได้ยินเสียงต่างๆน่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างแล้วก็หมดไปไม่มีเพราะฉะนั้นปัญญาต่างระดับมากค่ะถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงนะคะก็เห็นทุกข์ตามที่ปรากฏให้เห็นว่าทุกกายบ้างทุกใจบ้างแต่ทุกจริงๆคือการที่ขณะนี้เองทุกอย่างยิ่งที่จะพ้นไปไม่ได้เลยในสังสารวัฏจะต้องมีการเกิดแล้วเกิดอีกตลอดไปตราบใดที่ยังมีความไม่รู้อยู่ด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้ว่าอยากจะพ้นทุกจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงแต่ว่าอยากจะพ้นทุกกายทุกใจแต่อยากมีความสุขแต่สุขนั้นก็ไม่เที่ยงมีสุขไหนบ้างที่เที่ยงสุขแสนสุขสักเท่าไหร่หมดแล้วอยากจะให้สุขนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอีกเป็นได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะไม่ซ้ำแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็เลือกไม่ได้ว่าจะให้อะไรเกิดขึ้นสุขระดับไหนทุกระดับไหนขณะนี้นะคะที่ยังมีความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏติดข้องในรูปบ้างในเสียงบ้างในกลิ่นบ้างในรสบ้างในการกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปเป็นต้นนะคะก็รู้จักทุกข์เพียงเท่านี้แต่ว่าถ้าได้รู้ความจริงเป็นสุขไหมแค่นี้ค่ะบางคนคิดไม่ถึงเลยค่ะและไม่คิดด้วยว่าการเข้าใจความจริงนี่แหละเป็นสุขไม่ใช่เป็นทุกข์นะคะแต่แม้กระนั้นก็ไม่เที่ยงนี่คือการที่จะต้องเข้าใจจริงๆในทุกอย่างนะคะมิฉะนั้นจะกล่าวว่าเป็นผู้ที่รู้ความจริงไม่ได้ค่ะเพราะความจริงถึงที่สุดก็คือว่าขณะนี้สิ่งที่เกิดนี่แหละที่เห็นนี่แหละดับทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นโลกซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดนะคะเป็นนิมิตของสิ่งที่เกิดดับอย่างเร็วปรากฏเพียงทีละหนึ่งเห็นหนึ่งได้ยินหนึ่งแต่ขณะนี้ไม่ใช่เห็นหนึ่งขณะนะคะมากมายหลายขณะซึ่งต้องเกิดและดับสืบต่อกันไม่รู้และก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าความรู้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นทุกข์เพิ่มขึ้นจึงจะพ้นทุกข์ได้ตราบใดที่ยังไม่เห็นทุกข์จะพ้นทุกข์ไม่ได้เลยค่ะยังจะต้องเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เห็นไปได้ยินไปจนกว่าปัญญาสมบูรณ์จริงๆนะคะรู้ว่าสุขยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดคือการไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
1: ครับก็เป็นความอนุเคราะห์ของท่านอาจารย์นะที่ได้กล่าวกระทำความจริงให้เราได้ฟัง อยู่ตลอดเลยนะครับก็เพราะบุญที่ได้ทำไว้ในพระศาสนาของพวกเราจริงได้แม้เกิดมาในยุคนี้นะครับก็ยังได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สืบๆกันมานะครับแล้วท่านอาจารย์ก็เป็นผู้กล่าวคำของพระองค์ให้เราได้ฟังกันนะครับก่อนอื่นนะครับที่จะได้กราบเรียนสนทนากับคณะอาจารย์นะครับก็อยากจะสนทนากับท่านที่อยู่ในซูมนะครับที่สะดวกท่านใดก็ได้นะครับขอเชิญสักท่านครับถามว่ามาศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อรู้อะไรมาศึกษาธรรมะเพื่อรู้อะไรเชิญครับถามไม่ยาก
4: กับอาจารย์อนพราคาคณะอาจารย์ทุกท่านครับคณะยุทธนครหลวงอินจันทร์ขอห่วมสนทนากับอาจารย์ครับการศึกษาธรรมะเพื่อหัวเพื่อรู้อะไรใช่ไหมครับอาจารย์
1: ครับ
4: เพื่อรู้ซึ่งทุกข์ครับอาจารย์ครับ
1: เพื่อรู้อะไรนะครับ
4: เพื่อรู้ซึ่งทุกข์ครับอาจารย์ครับ
1: ถูกต้องจริงๆตอบได้หลายอย่างครับแต่ถ้าตอบตอนนี้ก็คือกำลังฟังเรื่องทุกข์อยู่นี่เพราะนั้นศึกษาธรรมะก็เพื่อรู้ทุกข์ครับก็ยินดีในคำตอบที่สั้นและตรงที่สุดคำเดียวทุกข์เพื่อรู้ทุกข์เรียนอาจารย์คำปั่นครับว่าแม้ในสมัยพุทธกาลนะครับเมื่อมีผู้มาถามพระภิกษุว่ามาบวชในพระศาสนานี้ทำไมท่านก็ตอบว่าเพื่อรู้ทุกข์ครับอยากให้อาจารย์คำปั่นช่วยกล่าวตรงนี้ด้วยและช่วยให้ความหมายของทุกข์นะว่าทุกขะเนี่ยมีความหมายอย่างไรบ้างเป็นเบื้องต้นนะครับในความหมายต่างๆก่อนที่เราจะได้ขยายความต่อไปครับจะได้แสดงถึงความสำคัญของการเข้าใจทุกข์แม้พระภิกษุก็บอกว่าที่ท่านก็กล่าวว่าที่ท่านมาบวชนี้ก็เพื่อรู้ทุกข์ครับเชิญจากคำปัด
5: แล้วก็กราบอาจารย์อนพแล้วก็กราบคณะอาจารย์ทุกท่านแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งนะครับทุกข์ทุกขะนะครับในภาษาบาลีนะครับหมายถึงสภาวะที่ทนอยู่ได้โดยยากนะครับนี่คือโดยศัพท์นะครับซึ่งก็แสดงถึงความเป็นไปของธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเมื่อเกิดแล้วก็คล้อยไปสู่การดับแล้วก็ย่อมดับไปในที่สุดนะครับนี่คือความเป็นจริงของทุกข์นะครับซึ่งก็เป็นการแสดงถึงความเป็นไปของธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนะครับซึ่งถ้ากล่าวโดยประเภทนะครับทุกข์นี้ก็จะมีหลากหลายประเภทนะครับซึ่งถ้าโดยที่จะพอพิจารณาในเบื้องต้นนะครับอย่างที่อาจารย์อนุพได้กล่าวถึงนะครับว่าพอที่จะเป็นความเข้าใจในเบื้องต้นนะครับก็คือทุกข์3อย่างแต่ก็ละเอียดมากนะครับก็ไม่ใช่เพียงคำแปลแต่ว่าก็ต้องสนทนาต่อไปนะครับ1ก็คือทุกขะทุกขะนะครับซึ่งก็เป็นทุกข์จริงๆนะครับเพราะว่าเป็นความไม่สบายทางกายและทางใจนะครับอันนี้คือทุกขะทุกขะความเป็นทุกข์ทางกายนี่มีนี่แหละครับทุกข์จริงๆความทุกข์ทางใจก็มีอันนี้ก็เป็นทุกข์จริงๆเพราะว่าเป็นสภาพที่ทนได้โดยยากจริงๆนะครับนี่คือทุกประการแรกนะครับ2นะครับก็คือวิปริณามทุกข์ทุกข์เพราะสุขที่แปรปรวนไปอันนี้ก็โดยความหมายนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับใครจะมีความสุขอยู่ตลอดไปได้แม้ความสุขนั้นก็ต้องดับไปนะครับเป็นสภาพที่เป็นทุกข์นี่ก็คือความจริงและธรรมะอื่นๆที่เหลือนะครับก็เป็นทุกข์เพราะว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปทั้งหมดเลยนะครับเป็นสังขารทุกข์นะครับนี่ก็เป็นประเภทของทุกข์โดยนัยยะ3นะครับซึ่งในพระสูตรนะครับอย่างที่คุณบุญสองได้กล่าวถึงนะครับว่าเพื่อรู้ทุกข์นี้ก็เป็นข้อความในพระไตรปิฎกเลยนะครับเมื่อมีผู้ที่มาถามภิกษุที่บวชในพระธรรมวินัยนะครับว่าบวชเพื่ออะไรนะครับ ท่านก็ตอบว่าหนึ่งในนั้นนะครับก็คือเพื่อรู้ทุกข์แสดงว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรศึกษาให้เข้าใจแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้ได้โดยยากเพราะว่ารู้เองไม่ได้เพราะว่าบวชเข้ามาในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรู้เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องในสิ่งที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปว่าเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีเราเลยครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้ากล่าวโดยประมวลของทุกนะครับทุกขะเนี่ยครับโดยประมวลของทุกขะเนี่ยครับก็คือไม่พ้นจากความเป็นไปของธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งข้อความในพระสูตรนะครับก็คืออย่างในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคนะครับที่แสดงถึงธรรมะที่เป็นทุกข์นะครับก็มีข้อความดังนี้นะครับในทุกขธรรมสูตรนะครับท่านพระราธะนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าทุกขธรรมะทุกขธรรมะดังนี้อะไรหนอเป็นทุกขธรรมะก็คืออะไรหนอที่เป็นธรรมะที่เป็นทุกข์นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูกรราธะรูปเป็นทุกขธรรมะเวทนาเป็นทุกขธรรมะสัญญาเป็นทุกขธรรมะสังขารคือสังขารขันธ์เป็นทุกขธรรมะวิญญาณเป็นทุกขธรรมะนี่คือธรรมะที่เป็นทุกข์ก็คือขันธ์ทั้ง5นั่นเองครับก็คือสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้นั่นเองนะครับที่เป็นทุกข์ครับเพราะว่าเป็นธรรมะที่เกิดแล้วก็ต้องดับไปในที่สุดครับก็ในเบื้องต้นก็กล่าวโดยความหมายแล้วก็โดยประเภทของทุกข์ที่พอที่จะเข้าใจในเบื้องต้นได้ก่อนแล้วก็จะได้ฟังในความละเอียดที่อาจารย์นนท์จะได้นำสนทนาซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับก็กราบอาจารย์นนท์ครับ
6: อาจารย์นนท์ครับขออนุญาตที่หนึ่งครับเพลินอาจารย์นนท์ได้ถามถึงพระภิกษุที่บวชในพระศาสนาเพื่อที่จะรู้ทุกข์นะครับก็มีข้อความในกิมัตถิยสูตรนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของภิกษุนะครับได้ไปสนทนากับพวกอัญญดิรถีซึ่งอัญญดิรถีก็กล่าวว่าพวกท่านอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อประโยชน์อะไรภิกษุเหล่านั้นนะครับก็กล่าวกับอัญญดิรถีว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อกำหนดรู้ทุกข์พวกข้าพระองค์ถูกอันนี้ก็ไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพื่อจะรู้ว่าสิ่งที่พระองค์สิ่งที่พระภิกษุท่านเหล่านั้นได้ตอบอัญญดิรถีนะครับเป็นการที่กล่าวตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำไม่จริงพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไล่จะไม่พึงถึงฐานะอันวินยูชนพึงติเตียนได้หรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายช่างเถอะพวกเธอถูกถามอย่างนั้นแล้วพยากรณ์อย่างนั้นชื่อว่ากล่าวตามคำที่เรากล่าวไว้แล้วไม่กล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งคล้อยตามวาทะที่ถูกไล่ๆจะไม่ถึงฐานะอันวินยูชนพึงติเตียนได้เพราะพวกเธออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ครับก็กราบอาจารย์นพครับ
7: ครับนี่คือประโยคที่น่ายินดียิ่งนะของการสนทนานะครับที่จะได้คณะอาจารย์ก็จะช่วยกันสนทนานะท่านใดที่ระลึกถึงข้อความในพระไตรปิฎกตรงไหนได้แล้วก็พอเหมาะนะครับไม่ต้องรอเวลาเลยอย่างอาจารย์วิชัยเนี่ยก็เพิ่มเติมขึ้นทันทีเลยนะครับก็จะทราบซึ้งนะฮะที่ผมถามแล้วคุณบุญศอกก็ตอบได้ตรงกับเรื่องนี้จริงๆจะตอบยังไงก็ได้นะแต่ว่าก็มาศึกษาธรรมะกันเนี่ยนะครับศึกษาธรรมะก็คือประพฤติพรหมจรรย์นะครับนั่นแหละประพฤติประเสริฐก็คือศึกษาเพื่อฝ ธรรมะเพื่อความเข้าใจถูกเพื่อรู้ทุกข์นะครับเพื่อรู้ทุกข์อาจารย์วิชัยก็กรุณายกข้อความมาอย่างชัดเจนนะครับจากคำปั่นก็อธิบายความหมายของทุกข์แล้วก็ขันห้านั่นแหละเป็นทุกข์นะครับซึ่งก็จะต้องเป็นประเด็นที่สนทนากันอีกแล้วเดี๋ยวอาจารย์วิชัยใจคำปั่นก็คงต้องมาสนทนาอีกนะครับทีนี้นิดหนึ่งครับคุณบุญส่องหรือท่านใดก็ได้นะครับมาศึกษาธรรมะบอกเพื่อรู้ทุกข์แล้วจะรู้ทุกข์ไปทำไมล่ะนะมาทุกข์เศร้าๆโศกๆกันไปทำไมไม่ศึกษาธรรมะเพื่อจะได้มีความสุขล่ะครับทำไมไม่ศึกษาธรรมะนะฮะหรือว่าพระพรหมจารย์ก็เพื่อได้รับความสุขทำไมไม่เป็นอย่างนั้นนะมาศึกษาธรรมะเพื่อให้ได้ความสุขแต่ทำไมมาศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้ทุกข์ล่ะครับประโยชน์อะไร
1: กับอาจารย์อนุครับพอการศึกษาธรรมะเพื่อรู้ทุกข์พอทุกข์มีจริงๆครับอาจารย์ครับ
7: พอทุกข์มีจริงๆครับอาจารย์ธนากรช่วยเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับว่าศึกษาธรรมะเพื่อรู้ทุกข์เนี่ยรู้ไปทำไมเบื้องต้น
8: ครับกราบอาจารย์อนุพแล้วก็คณะอาจารย์มสพทุกท่านนะครับเพราะว่าความทุกข์เนี่ยครับก็เป็นความจริงของสิ่งที่มีจริงๆครับการที่ศึกษาในเรื่องทุกข์เนี่ยครับก็เพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันทั้งหมดเนี่ยครับไม่มีอะไรเลยที่ไม่ใช่ทุกข์ครับล้วนแล้วแต่ว่าเป็นทุกข์ทั้งสิ้นแต่เพราะไม่รู้นี่เองครับก็เลยหลงยึดถือนะครับว่าสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยครับเป็นความสุขเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีพอใจแล้วก็นำไปสู่อกุศลมากมายที่จะต้องอยู่ในสังสารวัฏต่อไปครับแต่ถ้ารู้ว่าเป็นทุกข์จริงๆเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นไปเพื่อการดับกิเลสเลยครับเพียงแต่ว่าปัญญาในเบื้องต้นนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะไปรู้ทุกข์อย่างแท้จริงได้ทันทีแต่ว่าการฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าเป็นทุกข์นะครับอันนี้ก็เป็นก้าวแรกเบื้องต้นเลยนะครับที่ทำให้รู้ความจริงว่าหลงอยู่ในทุกข์มานานโดยที่ไม่รู้เลยครับว่าเป็นทุกข์ครับกราบขอบพระคุณครับ
9: ครับขออนุญาตอาจารย์นับอีกรอบนะ
7: ดีเลยฮะ
9: เพราะว่ามีข้อความพระสูตรที่ก็สืบเนื่องกันนะครับซึ่งข้อความในอิติวุตตกะนะครับพระผู้มีพระเจ้าก็ตรัสนะครับในเรื่องของทุติยเวทนาสูตรนะครับว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนา3ประการนี้3ประการเป็นไฉนคือสุขเวทนา1ทุกขเวทนา1อทุกขมสุขเวทนา1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรพึงเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลภิกษุเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นพระอริยะผู้เห็นโดยชอบตัดตัณหาขาดแล้วล่วงสังโยชน์แล้วได้กระทำแล้วซึ่งที่สุดแห่งทุกข์เพราะการละมานะโดยชอบครับก็กราบอาจารย์นพครับ
7: นะครับผมก็เตรียมพระสูตรนี้ไว้เช่นกันนะครับว่าจะถามอาจารย์วิชัยนั่นนะครับเพราะอาจารย์วิชัยกล่าวมาแล้วก็เลยจะสนทนากับอาจารย์วิชัยเสลยนะครับเพราะจริงๆอยากจะกล่าวถึงทุก3อย่างก่อนนะครับนะครับก็คือเดี๋ยวก่อนอาจารย์วิชัยจะเรียนเชิญอาจารย์วิชัยกล่าวถึงพระสูตรนี้นะครับอาจารย์วิชัยก็พาอ่านมานะครับเรานี่ติดอะไรมากที่สุดครับติดอะไรมากที่สุดติดข้องอะไรมากที่สุดตัวทุกข์ติดข้องอะไรมากที่สุด
10: กับอาจารย์นพและอาจารย์แม่ก่อนทุกท่านค่ะติดสุขค่ะอาจารย์
7: ครับเพราะนั้นสุขเป็นธรรมะอะไร
10: สุขเป็นเจตสิกค่ะเป็นเวทนาเจตสิกค
7: ่ะเพราะนั้นเวทนาเจตสิกเนี่ยคือความรู้สึกสภาพรู้ที่ทำหน้าที่รู้สึกเป็นสิ่งที่เราติดแล้วเราให้ความสำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นขันธ์หนึ่งใช่ไหมคุณล่า
10: ใช่ค่ะอาจารย
7: ์เวทนาขันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายึดถือเวทนานะฮะเวทนาถ้าจะย่อแล้วก็มีสามนะฮะก็คือมีสุขเวทนาหนึ่งทุกขเวทนาหนึ่งแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์แต่ทุกขมาสุขเวทนานะครับเรายึดถือทั้งสามเวทนาไหมครับ
10: จริงๆก็ยึดถือทั้งสามเวทนาเลยค่ะ
7: ยึดถือทั้งสามเวทนาจริงไหมคุณล่าอยากได้สุขเวทนาอย่างที่คุณล่ากล่าวใช่ไหมครับ
10: ค่ะ
7: แล้วก็ชอบมากเลยตอนที่สุขกายสุขใจเนี่ยสุขกายสุขใจนี่ชอบมาก
10: ค่ะ
7: แล้วตอนที่ทุกกายทุกใจเป็นไงครับโอ้โหเดือดร้อนนะครับเสียดแทงเหมือนโดนลูกศรเสียบเข้าไปเราก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ได้ถึงขนาดสุขเวทนานะนะครับแต่อย่าให้ทุกขเวทนาเลยให้เฉยๆก็ยังดีกว่าที่จะทุกข์ใช่ไหมครับ
10: ใช่ค่ะอาจารย์
7: ใช่ไหมเพราะนั้นก็จึงยึดในความรู้สึกเนี่ยมากหนักหนาเลยนะฮะจึงเป็นขันธ์เวทนาขันธ์นะและพระองค์จึงทรงแสดงถึงการรู้ลักษณะของความรู้สึกนะรู้ลักษณะของความรู้สึกนะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยไม่มากทีเดียวนะครับทีนี้จะฟังความละเอียดของข้อความในทุติยเวทนาสูตรนะครับในคุตกะนิกายอิติวุตกะที่อาจารย์วิชัยกล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเรียนสนทนากับอาจารย์วิชัยเองนะครับอาจารย์วิชัยครับถ้ามีกล่าวว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับเวทนาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเท่านั้นแหละนะครับเวทนาทั้งสามเนี่ยสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมาสุขเวทนาเนี่ยครับก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละแต่ทำไมในพระสูตรนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์และทำไมถึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรนะครับแล้วก็เหตุใดจึงพึงเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงทั้งที่สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงแต่ทำไมพระองค์จึงแยกแสดงนะครับดังนี้ครับว่าพึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์นะแล้วก็พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรแล้วก็พึงเห็นอทุกขมสุขเวทนาคือเฉยๆเนี่ยโดยความไม่เที่ยงนะทั้งที่ทั้งหมดก็ไม่เที่ยงครับเชิญ
11: ครับอาจารย์นะครับก็จะเห็นถึงสังขารธรรมทั้งหลายนะครับทั้งหมดเลยนะครับมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาแต่ว่าสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นนะครับแม้แต่ความรู้สึกก็มีลักษณะที่ต่างกันออกไปนะครับโดยความเป็นสุขก็มีโดยความเป็นทุกข์ก็มีโดยความเป็นไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็มีคืออทุกขมสุขค่ะดังนั้นบุคคลที่จะรู้ตามความเป็นจริงของธรรมะนะครับก็จะเห็นอาการะหรือความเป็นไปของความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับอย่างความรู้สึกที่เป็นสุขความสุขไม่เที่ยงแน่นอนใช่ไหมครับแต่ถ้าพิจารณาดูในความเป็นจริงของสุขเวทนาที่เกิดขึ้นอันนี้ครับรวมถึงโสมนัสเวทนาที่เกิดขึ้นนะครับโดยมากของทุกคนนะครับพอใจติดข้องในความสุขไม่ว่าจะเป็นสุขกายหรือว่าโสมนัสทางใจก็ตามแต่ความละเอียดของธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนะครับแม้ความเป็นสุขคือความรู้สึกที่เป็นสุขนะครับก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมครับเป็นอาการของความรู้สึกที่เป็นสุขเวทนาและโสมนัสเวทนาอย่างเราพอใจยินดีอะไรอย่างหนึ่งครับ
9: จะพอใจสิ่งนั้นนะครับตลอดไปไม่ได้ต้องมีการแปรเปลี่ยนจากความสุขให้เป็นอย่างอื่นไปก็ต้องมีการแสวงหาจากสิ่งนี้ไปแสวงหาสิ่งหนึ่งอย่างรับประทานอาหารนะครับทำไมถึงมีอาหารหลายๆอย่างนะครับแม้ในมื้อเดียวไม่ใช่อย่างเดียวนะครับหรือแม้แต่แต่ละมื้อที่พอใจในสิ่งนี้แต่จะพอใจสิ่งนั้นตลอดไปไม่ได้ก็ต้องมีการแปรเปลี่ยนไปของความรู้สึกที่เป็นสุขดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแม้จะทรงแสดงสังขารธรรมทั้งหลายเป็นธรรมะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จริงแต่ถ้าจะพิจารณาในความเป็นสุขที่เป็นความรู้สึกนี่ครับก็มีการแปรเปลี่ยนของความสุขนั้นไปแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็คือประการหนึ่งส่วนทุกขเวทนานะครับโดยอาการของความรู้สึกที่เป็นทุกข์รวมถึงโทมนัสเนี่ยครับพระองค์ตรัสเหมือนกับลูกศรนะครับเป็นสภาพที่เป็นทุกขะทุกขะจริงๆเป็นสภาพที่ทนได้ยากจริงๆเป็นสภาพที่ถอนได้ยากจริงๆก็ลองพิจารณาดูนะครับขณะที่ทุกกายเป็นยังไงทนได้ยากนะครับเป็นอาการของความรู้สึกที่ต่างกับสุขเลยนะครับหรือแม้แต่ทุกข์ใจนะครับที่เกิดขึ้นก็แสดงตามความเป็นจริงของความรู้สึกที่เป็นทุกข์นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกกายหรือทุกใจนะครับเหมือนกับลูกศรเลยนะครับเสียดแทงแล้วก็ถอนได้โดยยากนี่นะครับก็เป็นอาการที่ต่างกับความรู้สึกที่เป็นทุกข์ส่วนอทุกขมสุขเวทนาหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เนี่ยครับถึงแม้จะไม่เป็นไปอย่างลักษณะที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์แม้ความรู้สึกที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เนี่ยครับอุเบกขาเวทนาเนี่ยครับความละเอียดของความรู้สึกที่เป็นอุเบกขาเวทนาเนี่ยครับก็มีความไม่เที่ยงนะครับมีแล้วก็ไม่มีนะครับอย่างขณะที่ความรู้สึกเฉยๆนะครับรู้ไหมว่าขณะนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นของที่ไม่เที่ยงเลยดังนั้นอาการความเป็นไปของความรู้สึกนะครับแม้ทั้งหมดก็จริงเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ความเกิดขึ้นในลักษณะของความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่เป็นสุขกับความรู้สึกที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เนี่ยครับก็แตกต่างกันครับก็กับอาจารย์นพครับเพิ่มเติมด้วยนะครับอาจารย์ครับ
12: ครับเพิ่มเติมด้วยอรรถกถานะครับแล้วเดี๋ยวก็ช่วยกันสนทนาครับเพราะเป็นผู้ดำเนินการสนทนาก็อยากจะเชิญให้ท่านอาจารย์หลายท่านได้สนทนานะครับในอรรถกถาท่านอธิบายในเรื่องเนี่ยนะทั้งสามอย่างเนี่ยนะฮะการเห็นสุขเห็นทุกข์และอุเบกขาในลักษณะต่างๆไว้ดังนี้นะครับก็ในเรื่องเวทนานี้ถึงเวทนาทั้งหมดต้องเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จริงแต่เพราะพระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนี้ว่าการเห็นทุกข์เป็นเครื่องหมายแห่งวิราคะเห็นทุกข์เนี่ยคือเครื่องหมายแห่งวิราคะก็คือการที่จะนำเอาราคะออกนะครับเป็นความยินดียิ่งกว่าการเห็นความไม่เที่ยงแค่นี้ก็ไพเราะนะครับเป็นความยินดียิ่งกว่าการเห็นความไม่เที่ยงเพราะนั้นถ้าสุขเนี่ยฮะสุขเวทนาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นไม่เที่ยงเนี่ยครับแต่การที่เห็นว่าความสุขเนี่ยเป็นทุกข์เพราะแปรเปลี่ยนไปเป็นวิปริณามทุกข์เนี่ยนะครับแปรเปลี่ยนไปนั่นแหละเป็นเครื่องหมายแห่งวิราคะนั่นแหละจึงจะเป็นความยินดียิ่งกว่าการที่ใจเห็นว่าความสุขนั่นแหละไม่เที่ยงอันนี้ครับเดี๋ยวก็ขอเชิญอาจารย์นะฮะเดี๋ยวสักครู่ก็ขออาจารย์เดี๋ยวผมจะอ่านให้จบแต่เสร็จแล้วจะเชิญอาจารย์ธีรพันธ์แล้วกันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงเห็นดังนี้นะฮะเมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนี้ว่าการเห็น นะฮะการเห็นทุกข์เนี่ยเป็นเครื่องหมายแห่งวิราคะเพราะนั้นสุขเวทนาเนี่ยเห็นโดยความเป็นทุกข์เนี่ยเพราะจะนำเอาความติดข้องออกเป็นความยินดียิ่งกว่าการเห็นความไม่เที่ยงไหนจึงตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสุขเวทนาพึงเห็นโดยความเป็นทุกข์ทุกขเวทนาพึงเห็นโดยความเป็นเหมือนลูกศรอีกอย่างหนึ่งนี้ก็จะยิ่งชัดเจนนะฮะพระผู้มีพระภาคเจ้าโอ้นะครับตรัสคำนี้ไว้อย่างนั้นเพื่อจะให้เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายที่ปุถุชนยึดมั่นว่าเป็นสุขด้วยคำว่าทุกขโตนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงความที่สุขเวทนานั้นว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์ประจำสังขารเป็นทุกข์ประจำสังขารอย่างไรครับอาจารย์ธีรพันธ์อาจารย์วิชัยนะครับทั้งสองท่านเพราะเหตุที่ความสุขเป็นวิปริณามทุกข์โดยพระบาลีว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสุขเวทนาต้องเห็นโดยความเป็นทุกข์ดังนี้นะต่อไปก็ให้จบไปเลยนะดังนี้แล้วเพราะเหตุที่ทุกขเวทนาเป็นทุกขะทุกขะอย่างที่อาจารย์วิชัยกล่าวเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้สำหรับชนทั้งหลายผู้คิดอยู่ว่าแม้สุขยังเป็นถึงเช่นนี้คือแม้สุขก็ยังเป็นทุกข์นะครับแล้วความทุกข์เนี่ยจะเป็นถึงขนาดไหนเล่าดังนี้แล้วจึงตรัสว่าทุกขเวทนาต้องเห็นโดยเป็นเหมือนลูกศรแต่เมื่อจะทรงแสดงว่าเวทนานอกนี้เป็นทุกข์เพราะเป็นสังขารทุกข์นั่นเองเมื่อตรัสว่าอทุกขมสุขเวทนาต้องเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นครับก็ขอเชิญอาจารย์ธีรพันธ์นะฮะได้กล่าวอธิบายตามนัยยะของอรรถกถานะฮะเพิ่มเติมจากอาจารย์วิชัยด้วยครับ
13: กราบเรียนอาจารย์นนท์แล้วก็สวัสดีคณะอาจารย์และทุกท่านนะครับก็เป็นเรื่องที่ยากครับที่จะเห็นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสนะครับเพราะว่าสภาพธรรมะทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขก็ดีนะครับตัวนิยามของสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรือสภาพธรรมะที่เป็นอทุกขมสุขเวทนาก็ดีจริงๆแล้วก็คือครอบคลุมสภาพธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีความรู้สึกประการต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นของที่ไม่เที่ยงนะครับแต่ที่อาจารย์นพได้กล่าวถึงข้อความที่กล่าวถึงว่าถึงแม้จะรู้ว่าไม่เที่ยงครับแต่ก็ถ้ากล่าวถึงวิราคะเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเพราะว่าเป็นเครื่องที่จะนำออกจากนะครับที่จะการยึดติดในเวทนาทั้ง3นะครับเพราะว่าถึงแม้จะไม่เที่ยงก็จริงนะครับเพราะเวทนาก็มีในระดับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนานะครับก็เป็นที่ตั้งความยินดีพอใจนะครับแม้ทุกขเวทนานะครับก็เป็นสภาวะธรรมที่ไม่น่าพอใจนะครับเพราะจริงๆแล้วทุกกายก็มีทุกใจก็มีนะครับส่วนสุขกายสุขใจก็ดุริยะเดียวกันส่วนสภาวะธรรมที่เป็นสังขารธรรมที่เหลือก็เป็นสภาวะธรรมที่เป็นสภาวะธรรมที่ไม่เที่ยงนะครับอุเบกขาเวทนานะครับก็ระดับของเวทนานี้จะมีความที่นะครับสุขเป็นที่ตั้งความยึดถือก็พึงเห็นด้วยความเป็นของที่ แปรปรวนไปแม้สุขเองนะครับก็แปรปรวนไปนะครับถ้าจะเห็นโทษจริงๆนะก็ต้องดูตามความเป็นจริงของแม้สุขเวทนานะครับที่จริงๆนะนะครับเป็นที่ตั้งความยึดถือแต่ก็แปรปรวนนะครับแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะครับจะยึดถือในสิ่งที่ต้องการแล้วก็มีความยินดีพอใจเสมอก็ธรรมชาติของโลภะเนี่ยนะครับไม่อิ่มนะครับแล้วก็สภาวะธรรมะจริงๆแล้วก็เกิดดับนะครับแล้วก็แปรปรวนไปแม้สุขเองนะครับก็ต้องแปรปรวนนะครับส่วนทุกขเวทนานะครับรวมถึงทุกข์ที่เป็นโทมนัสที่เป็นทางใจด้วยเนี่ยก็เป็นสภาวะธรรมะที่นอกจากเกิดดับแล้วยังเป็นสภาวะธรรมะที่ปกติก็ทนได้ยากอยู่แล้วใช่ไหมครับยังมีลักษณะสภาวะธรรมะที่ถ้าเป็นทุกขเวทนาเนี่ยแสดงถึงความรู้สึกที่ทนได้ยากจริงๆเนี่ยนะครับเจ็บนะครับเป็นใหญ่จริงๆเป็นสภาวะธรรมะที่เป็นใหญ่ที่ทนไม่ได้จริงๆนะครับแต่ก็ไม่เที่ยงนะครับและแม้แต่สภาวะธรรมะที่เป็นสังขารทุกข์ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เหลือนะครับก็นะครับแม้แต่มีความรู้สึกที่เฉยๆนะครับก็ไม่เที่ยงนะครับเพราะถ้าแสดงถึงวิราคะเนี่ยครับก็จะเป็นปัจจัยให้มีการเห็นไม่ใช่เพียงแค่ถ้าธรรมะทั้งหมดไม่เที่ยงนะครับถึงแม้ยังรู้อย่างนี้ก็ตามนะครับแต่ก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีพอใจได้แม้จะรู้ว่าสุขเวทนาไม่เที่ยงแปรปรวนไปใช่ไหมครับรู้ว่าไม่เที่ยงก็ยังติดข้องได้นะครับหรือแม้ทุกขเวทนาแม้จะกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ทนได้ยากนะครับก็ตามนะครับก็ไม่เที่ยงแต่ไม่พอนะครับไม่เที่ยงแต่ก็ยังไงครับก็ยังไม่สามารถที่จะออกจากความติดข้องยินดีได้นะครับหรือแม้แต่อุเบกขาเวทนานะครับความรู้สึกเฉยๆนะครับสภาวะธรรมะทั้งหมดนะครับไม่เที่ยงนะครับสังขารและแม้แต่อุเบกขาเวทนาก็เฉยๆรู้สึกไม่เป็นที่น่ายินดีพอใจเท่าไหร่ใช่ไหมไม่เหมือนกับสุขเวทนาแต่ก็ยังดีกว่าทุกข์แต่ก็ไม่เที่ยงเพราะถ้ากล่าวถึงสภาวะธรรมะทั้งสามเนี่ยครับโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จริงก็ถูกครับแต่ไม่พอนะครับแต่มีคำว่าวิราคะให้เห็นประโยชน์ว่าเห็นตามความเป็นจริงที่จะสลัดออกจากทุกข์ทั้งหมดจริงๆที่ไม่มีสภาวะธรรมะที่เกิดขึ้นและดับไปอีกเลยเนี่ยครับจึงจะเป็นการเห็นตรงตามความเป็นจริงแต่ถ้าตราบใดยังเพียงเห็นว่าไม่เที่ยงครับก็ยังมีความเป็นเราใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสุขก็ดีแม้กระทั่งทุกข์ก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งความรู้สึกเฉยๆก็ดีนะครับก็ยังมีความที่ถือว่าเป็นเราที่ไม่เที่ยงแต่ว่าไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงที่จะสลัดทุกข์นี้จริงๆนะครับจึงมีคำว่าวิราคะเนี่ยคำนี้เป็นประโยชน์มากครับอาจารย์นพที่กล่าวมาเนี่ยให้เห็นว่าเพื่อเป็นไปที่จะละความยึดติดราคะจริงๆจึงจะออกจากทุกสภาวะธรรมทั้งหมดนะครับที่ไม่เที่ยงได้ทั้งหมดเลยก็คือประจักษ์พระนิพพานนะครับจนสามารถที่จะดับจนถึงที่สุดก็คือไม่มีสภาวะธรรมที่จะมาเกิดดับที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อีกได้เลยครับก็ระยะครับอาจารย์นะอาจารย์อาจารย์นกมีอะไรเพิ่มเติมมาเชิญครับ
12: ครับครับก็เพิ่มเติมหน่อยก็ได้ครับแต่ก่อนจะเพิ่มเติมผมจะขอเชิญอาจารย์คุณวิไลก็ได้ครับได้กล่าวถึงทุกสามอย่างเพราะว่าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงนะครับเพื่อเกื้อกูลประโยชน์จริงๆบางครั้งเมื่อพระองค์ทรงแสดงทุกสามอย่างพระองค์ก็ทรงเริ่มตั้งแต่ทุกที่เห็นโดยทั่วไปก่อนคือทุกขะทุกขะนะครับแล้วก็วิปริณามทุกแล้วก็สังขารทุกนะเอาในนี้ก่อนนะก่อนที่จะมาถึงในยะในพระสูตรที่อาจารย์วิชัยกล่าวมาเชิญอาจารย์คุณวิไลได้ให้ความเข้าใจในเรื่องทุกสามอย่างทุกขะทุกขะวิปริณามทุกและสังขารทุกก่อนครับในยะนี้ก่อน
14: กราบสวัสดีอาจารย์อนบแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านทุกก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่มีจริงและโดยนัยยะที่ทรงแสดงอย่างที่อาจารย์อนบได้กล่าวถึงเวทนาทั้งสามทุกขะทุกขะ ทุกที่ทนได้ยากทุกคนรู้จักค่ะทุกกายทุกใจไม่มีใครปรารถนาใช่ไหมคะท่านก็เห็นถึงอย่างลูกศรด้วยเพราะว่าเสียดแทงหน้าลงในไม่มีใครปรารถนาทุกกายทุกใจแต่แม้นแต่สุขล่ะคะทุกคนปรารถนาความสุขแน่นอนไม่ปรารถนาทุกข์ไม่ว่าจะเป็นสุขกายสุขใจนำมาซึ่งความติดข้องแต่ความจริงแท้แม้นแต่สุขก็แปรปรวนไม่ใช่ว่าจะเก็บความสุขได้ตลอดใช่ไหมคะเพราะสิ่งเหล่านี้มีแล้วหามีไม่เพราะฉะนั้นแม้แต่ความรู้สึกที่เป็นสุขโดยสภาพธรรมะก็เกิดดับนั่นเองนั่นก็มีความแปรปรวนไปถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงติดข้องในความสุขแต่ไม่พอใจในความทุกข์แต่ทุกข์ในที่นี้คือทุกข์อย่างที่ชาวโลกรู้จักกันก็คือทุกข์กายทุกข์ใจลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นค่ะโดยนัยยะที่เป็นสังขารทุกข์ซึ่งแม้นแต่สภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับไม่เที่ยงสังขารธรรมก็เป็นทุกข์โดยแท้จริงนั่นเองเพราะฉะนั้นเวทนาสามอย่างถึงแม้ท่านจะแสดงโดยนัยยะที่เป็นทุกขะทุกขะที่คนรู้จักกันดีจนกระทั่งมาถึงสุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนาที่ทุกคนปรารถนาแต่ไม่รู้ว่าก็เป็นทุกข์นั่นแหละเพราะแปรปรวนไปสุดท้ายอุเบกขาเวทนาโดยนัยยะที่ไม่สุขไม่ทุกข์แต่โดยสภาพธรรมะก็คือสังขารทุกข์นั่นเองเพราะว่าสภาพธรรมะเหล่านี้เกิดแล้วต้องดับไปค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นความจริงแท้ค่ะของสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์ค่ะก็ขอบคุณอาจารย์อนกค่ะอาจารย์
12: นะครับก็ขอบคุณอาจารย์คุณวิไลที่ให้ความหมายของทุกขะทุกขะวิปริณามทุกข์และก็สังขารทุกข์อย่างกระชับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในนัยยะทุกข์3เนี่ยท่านจะแสดงถึงทุกขะทุกขะก่อนก็เป็นทุกข์ที่ปรากฏทั่วไปทุกกายทุกใจไม่มีใครชอบให้เห็นลักษณะของความไม่สบายความเป็นทุกข์นะครับแล้วถึงจะแม้ความสุขก็ยังแปรปรวนแล้วก็สภาพธรรมะทั้งหลายที่เป็นสังขารธรรมเนี่ยก็เป็นสังขารทุกข์นะครับแต่ทำไมพระสูตรนี้คุณล่านึกถึงคำคุณล่าที่คุณล่าพูดนั่นแหละคือคำตอบแต่ว่าแฝงเอาไว้แต่เป็นคำที่กล่าวออกจากความเป็นจริงทำไมในทุติยเวทนาสูตรในอุตตกนิกายอิติอุตตกะเนี่ยพระองค์จริงทรงแสดงสุขเวทนาก่อนล่ะแล้วก็ทรงแสดงว่าพึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ล่ะคุณล่ะ
15: เพราะว่า
12: ทำไมคุณล่าถึงตอบว่าตอนแรกคุณล่าตอบว่าอะไรครับ
15: ตอบว่าชอบสุขค่ะชอบความสุข
12: นี่แหละเพราะฉะนั้นคุณล่ารวมของพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็เป็นตัวแทนคุณล่าเป็นผู้แทนที่กล่าวออกมาแต่ทุกคนก็เหมือนคุณล่าทุกคนชอบสุขใช่ไหมทุกคนชอบสุขเวทนาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงสุขเวทนาก่อนเลยว่าที่ชอบสุขเวทนากันนักหนาเนี่ยสุขเวทนานั่นแหละเป็นทุกข์พระองค์จึงทรงแสดงการเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ก่อนมิได้แสดงทุกขะก่อนเพราะนั้นคนละนัยยะที่ทุกขะทุกขะวิปริณามทุกข์สังขารทุกข์นั้นก็คือเพื่อตั้งแต่ทุกข์ที่พอจะเห็นได้จนถึงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจุดมุ่งของพระองค์ก็คือทรงแสดงเพื่อหมดสิ้นความติดข้องนะวิราคะซึ่งทุกเนี่ยก็เป็นเครื่องหมายของวิราคะนะครับเพราะนั้นการที่ได้รู้ว่าโอ้โหที่เราชอบสุขกันนักหนาสุขกันนักหนาคือสุขกายสุขใจสุขนั่นแหละเป็นทุกเพราะแปรปรวนไปนะครับเป็นทุกเพราะแปรปรวนไปจึงมีความปราบปลื้มสำหรับผู้มีปัญญาเป็นความยินดีในธรรมะของผู้มีปัญญาเนี่ยเป็นความยินดียิ่งกว่า การที่จะเห็นความไม่เที่ยงแต่ให้เห็นว่าทุกขเวทนา

0: สุขเวทนาต้องเห็นโดยความเป็นทุกข์ดังนี้แล้วเพราะเหตุที่ทุกขเวทนาเป็นทุกขะทุกขะนะฮะทนอยู่ไม่ได้สำหรับชนทั้งหลายผู้คิดอยู่ว่าแม้ความสุขยังเป็นถึงเช่นนี้คือแม้ความสุขก็ยังเป็นถึงเช่นนี้แล้วความทุกข์น่ะจะเป็นถ้าขนาดไหนใช่ไหมคุณล่าแม้ความสุขกายสุขใจที่เราคิดว่าเราชอบเนี่ยก็ยังเป็นทุกข์เพราะแปรปรวนแล้วทุกกายทุกใจซึ่งเป็นสภาพที่เป็นทุกขะทุกขะเป็นทุกข์โดยเวทนาที่เป็นทุกขเวทนาทุกกายทุกใจจะสักขนาดไหนจึงทรงแสดงว่าทุกขเวทนาเนี่ยพึงเห็นเหมือนเป็นลูกศรแล้วก็สภาพธรรมะทั้งหลายนอกนี้นะครับก็เป็นสังขารทุกข์เพราะนั้นเวทนานอกนี้ก็คืออทุกขมสุขเวทนาแล้วรวมทั้งสภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เป็นสังขารทุกข์จึงตรัสว่าอทุกขมสุขเวทนาต้องเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงครับก็อาจารย์วิชัยก็ได้ฟังทั้งอาจารย์ธีรพันธ์แล้วก็ผมสนทนากับคุณล่านะครับแล้วก็ข้อความในอรรถกถาที่กล่าวมาคิดว่าอาจารย์วิชัยอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมให้ยิ่งขึ้นไปอีกก็เชิญนะครับ
1: ครับอาจารย์นกครับเพราะว่าความละเอียดจริงๆนะครับอย่างที่อาจารย์นกได้กล่าวถึงข้อความในอรรถกถานะครับซึ่งอรรถกถาในพระสูตรนี้นะครับก็คือทุติยเวทนาสูตรนะครับก็แสดงความละเอียดของนัยยะโดยประการต่างๆที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสเรื่องของเวทนาทั้ง3โดยความเป็นทุกข์ไว้นะครับอย่างข้อความต่อไปนะครับก็จะให้กล่าวก็แสดงให้เห็นถึงนะครับโดยนัยยะอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์นพได้กล่าวข้อความในอรรถกถาข้างต้นนะครับอันหนึ่งบรรดาคำเหล่านั้นด้วยคำนี้ว่าสุขเวทนาต้องเห็นโดยความเป็นทุกข์ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงอุบายสำหรับถอนราคะเพราะว่าราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสันดานเพราะสุขเวทนาด้วยคำนี้ว่าทุกขเวทนาต้องเห็นโดยความเป็นเหมือนลูกศรดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุบายสำหรับถอนโทสะเพราะว่าปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสันดานของทุกขเวทนาด้วยคำนี้ว่าอทุกขมสุขเวทนาต้องเห็นโดยความเป็นต้องเห็นโดยความไม่เที่ยงดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุบายสำหรับถอนโมหะเพราะว่าอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสันดานเพราะอทุกขมสุขเวทนาและยังมีประการอื่นๆอีกนะครับก็จะเห็นถึงนัยยะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนะครับอย่างเรื่องของการละสังกิเลสนะครับคือตัณหาด้วยพระพุทธพจน์ข้อแรกนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่ยังมีตัณหาก็โดยมากนะครับก็คือยินดีในความเป็นสุขที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะดังนั้นขณะที่พอใจยินดีก็เกิดความยินดีติดข้องพอใจนะครับเพราะไม่ได้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนของความรู้สึกที่เป็นสุขแม้จะสุขพอใจในสิ่งที่น่ายินดีสักแค่ไหนนะครับแต่ความเปลี่ยนแปลงของสุขก็ยังมีเมื่อไม่เห็นนะครับก็ยังพอใจอยู่ในความเป็นสุขนะครับจากอารมณ์ที่น่าปรารถนาดังนั้นการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความเป็นจริงของความเปลี่ยนแปลงของสุขนะครับก็คือเห็นสุขขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ก็คือวิปริณามทุกข์โดยการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปนะครับเมื่อรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เป็นไปเพื่อการละนะครับความติดข้องยินดีพอใจนะครับราคะหรือว่าตัณหาอีกประการหนึ่งนะครับที่ทรงแสดงละสังกิเลสคือทุจริตด้วยพระพุทธพจน์ข้อที่สองนะครับท่านก็กล่าวว่าเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายไม่รู้จักทุกข์ตามความเป็นจริงจึงประพฤติทุจริตเพื่อแก้ทุกข์นั้นเห็นไหมครับดังนั้นก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งนะครับที่จะแสดงเห็นว่าเมื่อบุคคลที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าทุกข์กายหรือว่าทุกข์ใจก็ตามก็จะมีวิธีการนะครับ

0: ที่จะให้พ้นจากความเป็นทุกข์นั้นนะครับก็จะมีการประพฤติทุจริตนะครับเพื่อจะให้พ้นจากทุกข์นั้นอย่างบุคคลที่เดือดร้อนลำบากทุกข์กายนะครับเมื่อแสวงหาทางสุจริตไม่ได้ก็แสวงหาโดยทางทุจริตนะครับเพื่อให้พ้นจากความทุกข์กายและทุกข์ใจนะครับอีกประการหนึ่งนะครับสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ทรงแสดงการละสังกิเลสคือทิฏฐิด้วยพระพุทธพจน์ข้อที่3เพราะผู้ที่เห็นอทุกขมสุขโดยความไม่เที่ยงอยู่จะไม่มีสังกิเลสคือทิฏฐินะครับนี่ก็เห็นถึงว่าเมื่อความรู้สึกแม้ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยครับไม่รู้ตามความเป็นจริงนะครับก็ยังมีความเห็นผิดจากความเป็นจริงนะครับว่าเป็นของที่เที่ยงหรือว่ายั่งยืนแต่เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงของแม้อทุกขมสุขะเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเป็นของไม่เที่ยงนะครับก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะครับก็เป็นไปเพื่อในการละความเห็นว่าเที่ยงแล้วก็ยังมีประการอื่นๆอีกครับอาจารย์นะครับก็จะเห็นถึงนัยยะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความเป็นจริงของสภาพธรรมะนะครับก็คือเป็นไปเพื่อการรู้ความเป็นจริงแล้วก็ละคลายอกุศลนะครับอย่างที่เราได้กล่าวในช่วงแรกนะครับประพฤติพรหมจรรย์ในพระศาสนานี้เพื่อเห็นทุกข์และเห็นเพื่ออะไรครับก็คือเพื่อที่จะละคลายอกุศลโดยประการต่างๆครับก็กับอาจารย์นพครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นพระคุณของท่านอัตถกถาจารย์นะครับที่ท่านได้อธิบายไว้ในอรรถกถามิฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นในความลึกซึ้งของพระพุทธพจน์นี้เลยนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเป็นหลักเป็นอุเทศให้นะครับแต่ในความละเอียดเนี่ยต้องอาศัยอรรถกถานะครับเพราะว่าในอรรถกถาเนี่ยท่านก็จะแสดงไปเยอะแยะจนกระทั่งถึงการหลุดพ้นทั้ง3คือวิโมกข์3เนี่ยนะครับโดยความละเอียดที่สุดเลยแต่เราก็คงยังไม่ต้องกล่าวถึงตรงนั้นแต่กล่าวตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะที่คุณล่ากล่าวครับคุณล่าและทุกคนก็ชอบสุขเวทนาโสมนัสเวทนานี่เราชอบคุณล่าก็มีการดูซีรีส์บ้างใช่ไหมเถื่อนปารมาสุขชอบไหมชอบไหมฮะ
2: ใช่ค่ะอาจารย์
1: โสมนัสเกิดกับโลภะใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ขณะที่มีโสมนัสเกิดกับโลภะนั่นนะฮะขณะนั้นโลภะโสมนัสเกิดความรู้สึกเป็นโสมนัสความรู้สึกนั้นโสมนัสโลภะโสมนัสขณะนั้นแหละครับอย่างที่อาจารย์วิชัยกล่าวมาในอรรถกถาขณะนั้นแหละกามราคานุสัยนอนเนื่องในโสมนัสเวทนาแล้วจริงไหมฮะขณะที่กำลังชอบเพลิดเพลินไปในเรื่องราวหนังละครหรืออะไรหรือว่าอาหารอะไรดนตรีอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างในขณะที่โลภะโสมนัสเกิดขณะนั้นนะครับเพิ่มพูนอนุสัยใช่ไหมครับเพิ่มพูนกามราคานุสัยถูกไหมครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะกับอาจารย์ขอโทษค่ะทั้งที่รู้แต่ว่าก็ห้ามไม่ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยววันหนึ่งบางทีก็ถ้าว่างก็แวะไปไงค่ะอาจารย
1: ์เพราะอะไรครับเพราะว่าเป็น
2: สนุก
1: ครับอารมณ์นั้นน่ะเป็นอารมณ์ที่อกุศลฉันทะนิโรภะนี่ชอบนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีการสร้างหนังว่าพวกซีรีส์อะไรโดยใช้ AI ซึ่งเขาก็ทำให้คนติดโดยที่เขาก็วิจัยมาแล้วเนี่ยถ้ามีอารมณ์อย่างนี้เนี่ยคนจะชอบนะฮะเพราะนี่แหละครับนอนเนื่องในอารมณ์ด้วยกามราคานุสัยก็นอนเนื่องในอารมณ์เมื่อมีอารมณ์อย่างนั้นโลภะเกิดโลภะก็สะสมเพิ่มขึ้นก็นอนเนื่องกามราคานุสัยก็เพิ่มขึ้นในอารมณ์บ้างในเวทนาบ้างโสมนัสเวทนานะครับเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเป็นอย่างนี้กันเยอะแยะนะพระองค์จึงทรงแสดงว่าพึงรู้ทุกไอ้สุขเวทนาสุขก็คือสุขกายสุขใจนะ สุขทางกายแล้วก็โสมนัสเวทนาทางใจเนี่ยพึงรู้โดยความเป็นทุกข์เพราะก็แปรปรวนไปนะฮะไม่ได้นี้เลยและแม้กระทั่งถ้าให้คุณล่าอาจจะชอบซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งสักเรื่องหนึ่งให้ดูซ้ำๆจบแล้วก็ให้ดูอีกสุขแล้วให้ดูให้ดูเงี้ยตลอดชีวิตเป็นไงครับเบื่อไหม
2: เบื่อค่ะรอบสอง
1: ที่ว่าซ้ำๆเนี่ยเบื่อเลยเบื่อแล้วตรงนี้ก็ดูแล้วเนี่ยรู้แล้วเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นไงต่อยังไงต่อก็เบื่อใช่ไหมก็เบื่อนี่ก็คือเป็นวิปริณามทุกข์เพราะฉะนั้นนี่ขนาดสุขเวทนานี่นะยังเอียนเลยนะยังเอียนเลยในอารมณ์ที่เคยทำให้เป็นสุขเวทนาก็ยังเอียนไปได้เพราะความแปรปรวนไปไม่ชอบต้องการดูเรื่องใหม่ใช่ไหมหาเรื่องใหม่ดูแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีเรื่องใหม่ๆให้ดูเท่าไหร่ก็ไม่จบสิ้นก็ผลิตโลภะไปเนี่ยครับเพราะนั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงรู้อัตยาศัยของสัตว์โลกว่าติดในสุขเวทนาจึงทรงแสดงพึงรู้สุขเวทนานะครับพึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ก่อนแล้วก็ทรงแสดงประการอื่นๆต่อมาเนี่ยครับเป็นประโยชน์นะครับคุณล่านะครับแล้วก็เป็นความตรงว่าเราชอบสุขเนี่ยเพราะนั้นที่เราดูซีรีส์เพราะเราชอบสุขจะได้ให้เกิดสุขเวทนาอย่างนั้นอย่างนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเช่นนั้นนะครับครับไม่ทราบว่าในประเด็นนี้จะมีอาจารย์ท่านอื่นช่วยเสริมไหมครับก่อนที่จะเป็นประเด็นต่อไปนะครับมีไหมฮะ
0: ครับก็ขออนุญาตครับขอโอกาสครับอาจารย์นกครับครับ
1: เชิญนะครับ
0: ครับก็กราบอาจารย์นกกราบคณาจารย์ทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆใช่ไหมครับความทุกข์แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็คงคิดว่าความทุกข์ที่เรามีเนี่ยก็คือทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจแล้วก็หาหนทางที่จะดับทุกข์กายทุกข์ใจไปด้วยความไม่รู้ด้วยความคิดของตนของตนแต่เมื่อพระสัมมาเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยครับเป็นความละเอียดที่ให้เห็นเลยว่าแม้ความสุขที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยครับนำมาซึ่งความติดข้องซึ่งไม่เคยคิดเลยใช่ไหมครับว่าความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยครับแสวงหารูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยแล้วก็สัมผัสที่สบายแสวงหาเพื่ออะไรก็เพื่อนำมาซึ่งสุขเวทนาโดยไม่รู้เลยว่านั่นนำมาซึ่งความติดข้องถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงแบบนี้แล้วจะสละคืนวิราคะใช่ไหมครับที่จะสละคืนไม่พัวพันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงว่าแม้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็ไม่เที่ยงทุกคนก็พอที่จะเข้าใจว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงสุขที่เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงแม้ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ทุกข์ได้เพราะเหตุใดเพราะว่าทุกข์นั้นรู้ได้ยากรู้ได้ยากจริงๆเพราะเป็นสภาพธรรมะที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาตามระดับขั้นแรกก็ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงทุกทั้ง3อย่างใช่ไหมครับถ้าเมื่อก่อนไม่ได้ฟังพระธรรมนี่ครับเราไม่รู้เลยว่ามีทุกขะทุกขะมีวิปริณามทุกข์มีสังขารทุกข์ไม่รู้เลยจริงๆรู้แค่เพียงว่าทุกกายกับทุกใจแล้วก็เป็นผู้ที่รักสุขแล้วก็เกลียดทุกข์ผลักไสความทุกข์ไม่อยากได้อยากได้แต่ความสุขก็รู้แค่นี้ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ละความติดข้องในสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกใช่ไหมครับขณะนี้มีทุกข์หรือเปล่าก็น่าพิจารณานะครับถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงถึงบอกว่าทุกข์พระสัมมาเจ้าทรงแสดงว่าทุกจึงเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง
3: แล้วก็รู้ได้ยากด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นความละเอียดอย่างยิ่งจริงๆครับอาจารย์นบแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะค่อยๆรู้จักทุกที่มีในชีวิตประจำวันแม้จะยังไม่เห็นการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของทุกแต่ก็พอที่จะให้รู้ตามความเป็นจริงว่าทุกจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นมีทั้งสุขเวทนามีทั้งทุกขเวทนาแล้วก็มีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์เป็นสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันแต่ความรู้สึกทั้ง3อย่างนี่ครับเวทนาทั้ง3อย่างนี่ครับก็ไม่ยั่งยืนเลยเกิดขึ้นมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็แปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็รู้ในขั้นต้นอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะค่อยๆรู้ในความลึกซึ้งของสภาพธรรมะที่เพียงเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ถึงจะค่อยๆเบื่อหน่ายค่อยๆ คลายกำหนัดซึ่งก็เป็นขั้นที่ยังอีกยาวไกลครับก็ขอเพิ่มเติมตรงนี้ครับก็กราบอาจารย์นพครับ
1: อาจารย์นภัทรก็เพิ่มเติมนะครับก็กลับมาที่คุณล่าอีกนั่นแหละเดี๋ยวจะกราบเรียนเชิญอาจารย์ชุมพรสัตนาคุณล่านะฮะแต่เดี๋ยวผมเกริ่นกับคุณล่านิดนึงถ้าถามคุณล่าใน2ประโยคนี้นะฮะว่าตามความรู้สึกนึกคิดของคุณล่าเนี่ยคุณล่าชอบอะไรคุณล่าก็ตอบว่าคุณล่าชอบอะไรครับ
2: ชอบสุข
1: ใช่ไหม
2: ชอบความสุขค
1: ่ะชอบความสุขเพราะนั้นถ้าตอบตามความคิดของเราเราก็ตอบว่าชอบสุขแต่ถ้าฟังที่สนทนามาแล้วทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วคุณล่าชอบอะไร
2: อาจารย์ถามว่าล่าชอบอะไร
1: ตามความคิดของคุณล่าคุณล่าก็ตอบตั้งแต่แรกเริ่มของการสนทนาเลยว่าคุณล่าชอบสุขแต่เมื่อฟังมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะทุติยะเวทนาสูตรที่อาจารย์หลายๆท่านสนทนามาแล้วจริงๆแล้วคุณล่าชอบอะไรคลิปนี้ท่านอาจารย์ก็พูดด้วยจริงๆแล้วคุณล่าชอบอะไร
2: ก็ชอบ
1: จริงๆนะตามความจริงแล้วคุณล่าชอบอะไรตามความคิดของคุณล่าคุณว่าบอกว่าคุณล่าชอบสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยตามคำของสมาสัมพุทธะคุณล่าชอบอะไร
2: ชอบทุกข์นะอาจารย
1: ์เชิญอาจารย์ชุมพรครับทุกคนสารภาพว่าชอบทุกข์ครับผมก็ชอบทุกข์
4: ค่ะนี่คือความจริงอย่างยิ่งนะคะซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงสภาพธรรมะของเวทนาตามความเป็นจริงแล้วก็สภาพธรรมะอื่นๆนะคะที่เป็นความจริงก็คือสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์เพราะว่าเนื่องด้วยปัจจัยใช่ไหมคะฉะนั้นทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้นะคะว่าเราเนี่ยแสวงหาความทุกข์ไม่จบไม่สิ้นนะคะแม้สุขเวทนาจะเป็นที่ตั้งให้ปรารถนาแต่ก็ไม่รู้ว่านำมาซึ่งทุกข์ที่แท้จริงคิดว่าเป็นสุขใช่ไหมคะแต่ว่าในระหว่างที่ขนขวายที่จะหาให้ความสุขเวทนาเกิดขึ้นน่ะในระหว่างนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะหาเงินหาทองนะคะอะไรต่างๆความคิดอะไรต่างๆการที่จะสละทั้งกายทั้งใจหยาดเหงื่อทุกอย่างนะคะเพื่อคิดว่ามันเป็นความสุขแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรู้ก็ต้องอาศัยผู้ที่มีปัญญามากถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรู้ว่าแม้สิ่งที่เราปรารถนานั้นนะคะก็เป็นทุกข์ที่แท้จริงทุกอย่างยิ่งเพราะว่าเราไม่มีปัญญาที่จะรู้เลยนะคะว่า สุขเวทนานะคะเป็นทุกข์จริงๆนำมาซึ่งทุกข์ไม่จบไม่สิ้นต้องขนขวายนะคะที่จะต้องเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะว่าเขาเป็นสาเหตุที่จะทำให้ความเป็นไปของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะทำให้ปัญญารู้ความจริงแต่ว่ามีโลภะเมื่อไหร่ก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อนั้นใช่ไหมคะแม้นะคะอทุกขมสุขเวทนาเป็นสิ่งที่ปราณีตนะคะอย่างสุขเวทนาเนี่ยค่ะทุกคนติดข้องทุกขเวทนาทุกคนไม่อยากได้เปรียบเหมือนลูกศรนะคะที่แทงใจตลอดทั้งคืนกังวลนอนไม่หลับถอนยากจริงๆนะคะแต่อทุกขมสุขเวทนาเนี่ยค่ะเห็นยากเหลือเกินนะคะที่อาจารย์วิชัยกล่าวว่าเป็นขอโทษค่ะเป็นสาเหตุที่จะทำให้อวิชชานุสัยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยให้ความเห็นผิดเจริญขึ้นน่ากลัวนะคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันของผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะอทุกขมสุขเวทนาล่วงนะคะสงบนิ่งนะคะเหมือนกับไม่มีความทุกข์อะไรเลยนะคะสงบนิ่งเหมือนกับเป็นความสุขแต่จริงๆแล้วการสงบนิ่งของความไม่รู้ซึ่งยึดถือความรู้สึกนะคะที่ไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นนะคะว่าเป็นสิ่งที่สงบนิ่งเฉยๆนะคะไม่ติดข้องไม่ทุกข์อะไรนะคะยังเป็นสาเหตุที่จะทำให้ความไม่รู้มากมายนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาธรรมะก็จะรู้เลยนะคะว่าความไม่รู้นะคะมากมายเหลือเกินนะคะเนื่องด้วยเวทนาที่เป็นทุกขมสุขเวทนาเป็นที่ตั้งนะคะที่จะเพิ่มพูนความไม่รู้นะคะซึ่งอทุกขมสุขเวทนายากเหลือเกินที่จะรู้นะคะด้วยปัญญาที่จะรู้ว่าเป็นที่ตั้งของความไม่รู้นะคะแล้วก็หลากหลายด้วยในผู้ที่ศึกษาด้วยกันเองนะคะอาจจะไปนั่งสมาธิเงียบๆในห้องไหนแต่ก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นความเป็นไปเพราะยึดถืออทุกขมสุขเวทนาและเป็นที่ตั้งนะคะของความเห็นผิดมากมายจริงๆฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทนาใดๆก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่มีปัญญาก็คงไม่รู้ว่าทุกเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาโทมนัสเวทนาอทุกขมสุขเวทนาแท้จริงแล้วไม่ว่าเวทนาไหนๆก็เป็นทุกอย่างยิ่งถ้าไม่มีปัญญาค่ะกราบอาจารย์อนบค่ะ
1: เมื่อไหร่จะสมดังคำอาจารย์ชุมพรกล่าวนะครับว่าไม่ว่าจะสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาก็เป็นทุกข์จริงๆนะครับนั่นเลยนะครับก็เป็นเรื่องทุกข์ๆเนี่ยนะครับที่สมควรที่จะเข้าใจที่สุดเพราะเมื่อเป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ศึกษาธรรมะเพื่อรู้ทุกข์นะครับทีนี้มีอีกจะถามอีกสักหน่อยนะครับท่านใดก็ได้อยากพ้นทุกข์ไหมครับอยากพ้นทุกข์ไหมครับอยากพ้นทุกข์ไหมครับ
5: กราบอาจารย์อนบค่ะ
1: อยากฟังจังเลยไม่อยากหรือว่าอยากเชิญครับ
5: อยากพ้นทุกข์ไหมจริงๆไม่อยากค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับตรงเลยนะครับนี่คือสัจจะสำหรับผู้ที่ยังชอบทุกข์ใช่ไหมครับคุณฝนก็คงเหมือนคุณล่าแล้วก็เหมือนกับพวกเราหลายๆคนเหมือนกันเราก็ชอบทุกข์ใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
1: คุณฝนจะพอเป็นตัวแทนตอบได้ไหมครับเราชอบอะไรที่ไม่ใช่ทุกข์บ้าง
5: เราชอบอะไร
1: ที่ไม่ใช่ทุกข์สักอย่างยกตัวอย่างสักอย่างเราชอบอะไรที่ไม่ใช่ทุกข์สักอย่างสิครับ
5: เราเข้าใจผิดนะคะอาจารย์ว่าเวลาเราได้ของถูกใจเนี่ยเราชอบ แต่จริงๆอ่ะมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันแปรปรวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นช่วยยกตัวอย่างหน่อยครับว่าสิ่งที่เราชอบที่ไม่ใช่ทุกข์อ่ะมาสักอย่างหนึ่งช่วยกันก็ได้นะแต่คุณฝนก่อนละเนี่ยเมื่อคุณฝนว่าเป็นตัวแทนก็เป็นตัวแทนที่ดีแล้วล่ะ
5: อย่าง
1: ชอบอะไรที่ไม่ใช่ทุกข์สักอย่าง
5: อาจารย์คะอย่างสิ่งของอ่ะชอบเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีชีวิตอะไรเงี้ยแต่เราชอบจังเนี่ย
1: ทุกข์ไหม
5: มันไม่ได้ทุกข์อ่ะมันไม่มีชีวิตอ่ะอาจารย
1: ์
5: เจ็บอีก
1: ไม่มีชีวิตไม่ทุกข์นะฮะท่านอื่นเหรอครับช่วยหาคุณฝนยกตัวอย่างอันนี้นะครับยกตัวอย่างนี้เดี๋ยวจะคำปั่นสนทนานะเอาเลยก็ได้จะคำปั่นคุณฝนตอบใหม่สิแล้วจะคำปั่นช่วยถูกเพราะว่าคำถามผมคือให้ยกตัวอย่างสิ่งที่ชอบที่สักอย่างหนึ่งอ่ะที่ไม่ได้เป็นที่ไม่ใช่ทุกข์คุณฝนยกตัวอย่างเสื้อผ้าตอบใหม่เนี่ย
5: ใช่ค่ะอย่างเราได้เสื้อผ้ามาใหม่เนี่ยเสื้อผ้าไม่มีชีวิตอ่ะมันจะทุกข์ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอาเลยอาจารย์คำปั่น
5: ขอความละเอียดด้วยค่ะอาจารย์ตรงนี้ยังไม่เข้าใจ
6: ขอครับอาจารย์ขอโอกาสตอบด้วยได้ไหมครับ
1: ได้สิครับยิ่งดีเลย
6: ครับอาจารย์ครับปริญวุฒินะครับถูกปริญวุฒิครับจากบ้านกรุงเทพครับคือที่อาจารย์ให้ยกตัวอย่างว่าชอบอะไรที่ไม่ใช่ทุกข์ก็ชอบเรื่องราวครับชอบเรื่องราวชอบบัญญัติชอบสิ่งที่ไม่มีจริงนะครับ
1: ครับแหมผมก็อยากจะพูดแต่ไม่เอานะเพราะว่าอยากให้รวมๆหลายๆคนครับมีท่านใดอีกไหมครับคุณฝนยกตัวอย่างสิ่งที่ชอบแต่ไม่ใช่ทุกข์ก็คือเสื้อผ้าโดยที่มีเหตุผลว่าเสื้อผ้าเนี่ยเขาไม่ได้รู้อะไรจะเป็นทุกข์ได้ยังไงคุณตู่บอกว่าชอบเรื่องราวอะไรต่างๆเรื่องราวอะไรต่างๆจะเป็นทุกข์ได้ยังไงเชิญอาจารย์คำปัดครับหรือจะมีท่านอื่นก็ด้วยนะแต่ก็ได้นะฮะเชิญครับ
7: ครับจริงๆก็อยากจะขอโอกาสกับอาจารย์นพได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์มากครับจริงๆนะครับสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความติดข้องเนี่ยครับก็มีมากใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อประมวลแล้วเนี่ยครับก็คือไม่พ้นจากสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนะครับเพราะว่าสิ่งที่โลภะติดไม่ได้นะครับก็คือมีเพียงโลกุตรธรรม9เท่านั้นที่โลภะติดไม่ได้ไม่สามารถที่จะติดได้เลยนะครับเพราะว่าโลกุตรธรรมเนี่ยครับเป็นมรรคจิตผลจิตแล้วก็เป็นพระนิพพานซึ่งเป็นฝักฝ่ายของการดับทุกข์ดับโลภะนะครับเพราะฉะนั้นโลภะความติดข้องยินดีพอใจนะครับจึงไม่สามารถที่จะติดข้องในโลกุตรธรรมทั้ง9นี้ได้ครับก็คือไม่สามารถติดข้องในมรรคจิต4ผลจิต4แล้วก็พระนิพพานได้ทีนี้ถ้ากล่าวถึงสิ่งที่เป็นที่ติดข้องในชีวิตประจำวันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นที่กล่าวหมายเรียกว่าเป็นตัวเองนะครับก็ไม่พ้นจากธรรมะเลยไม่พ้นจากสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นไปไม่พ้นจากความเป็นไปของสภาพที่เป็นรูปธรรมสภาพที่เป็นนามธรรมหรือแม้แต่ที่พี่ฝนได้กล่าวถึงว่าชอบเสื้อผ้าใช่ไหมครับเสื้อผ้าในความเป็นธรรมะของเสื้อผ้าคืออะไรถ้าไม่มีรูปเกิดขึ้นเป็นไปถ้าไม่มีสีต่างๆเกิดขึ้นเป็นไปจะติดข้องในอะไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่พ้นจากความเป็นไปของธรรมะย่อมเนื่องกับความเป็นไปของธรรมะอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดข้องในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเพราะว่าเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนะครับไม่มีอะไรที่เที่ยงไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวอยู่ตลอดนะครับว่าหลงติดข้องในสิ่งที่ไม่มีก็คือโดยนัยนี้เลยนะครับเพราะว่าติดข้องในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเพราะว่าเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเลยนะครับติดข้องทั้งภายในก็คือในตัวเองแล้วก็ในภายนอกด้วยนะครับในชดาสูตรเนี่ยครับก็ชัดมากเลยนะครับว่าติดข้องทั้งภายในและภายนอกโรค ทั้งภายในและภายนอกก็คือติดข้องทั้งในตัวเองแล้วก็ในภายนอกด้วยรกรุงรังไปหมดเลยด้วยอำนาจของกิเลสมีโลภะเป็นต้นนะครับทีนี้ในประเด็นของพี่ฝนก็พอที่จะประมวลได้อย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ในประเด็นของพี่ตู่ปริญญาบุตรนี่ก็น่าคิดนะครับว่าติดข้องในเรื่องราวเรื่องราวเนี่ยครับมาได้ยังไงครับถ้าหากว่าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการจำไว้แล้วเนี่ยครับจะติดข้องในอะไรได้ใช่ไหมครับก็เนื่องมาจากความเป็นไปของธรรมะที่เป็นทุกข์นั่นเองนะครับแม้แต่ในขณะที่บอกว่าติดข้องในเรื่องราวคิดในเรื่องราวนะครับสภาพธรรมะอะไรที่มีจริงก็ต้องมีตัวธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปนะครับก็คือต้องมีสภาพรู้ธาตุรู้ซึ่งเป็นทุกข์นั่นเองนะครับคือตรงนี้ก็อยากจะขอโอกาสครับกราบเรียนอาจารย์นพให้เพิ่มเติมในความละเอียดด้วยครับอาจารย์ครับกราบอาจารย์นพครับ
1: ครับกระจายสัมพันธ์ก็แก้ปัญหาได้ดีแล้วนะครับกล่าวแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับคุณฝนเข้าใจไหมครับ
5: อ
1: ะไรเป็นเสื้ออะไรเป็นเสื้อ
5: เห็นก็เห็นสีนะคะอาจารย์จับก็อ่อนค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็คือธรรมะใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
1: ธรรมะจริยาเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดระดับเป็นทุกข์ไหมครับ
5: เป็นทุกข์ค่ะ
1: อาจารย์คำปันอีกทีครับว่าสังขารธรรมกับสังขารทุกข์ครับสังขารธรรมกับสังขารทุกข์
7: ครับสังขารธรรมคือธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยครับเป็นสังขารธรรมครับถ้ากล่าวถึงสังขารทุกข์นี่ก็กว้างนะครับเพราะว่าท่านก็แสดงถึงอทุกขมสุขเวทนาและธรรมะอื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากทุกขทุกขะนอกเหนือจากวิปริณามทุกข์ก็เป็นสังขารทุกข์ครับอาจารย์นพครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นสังขารธรรมคือธรรมะที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วดับนั้นเป็นสังขารทุกข์ใช่ไหมครับ
5: ค่ะอาจารย์
1: และสังขารทุกข์ก็คือสังขารธรรมใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
1: ถูกต้องแต่ขยายให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงๆที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งคือสังขารธรรมนั่นแหละเกิดแล้วต้องดับเป็นสังคตะธรรมก็คือนั่นแหละเป็นสังขารทุกข์ความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องมีตัวจริงจริงๆแล้วคำตอบของคุณฝนและคุณตู่เนี่ยเนื่องกันอยู่แล้วเพราะคุณฝนบอกว่าชอบเสื้อผ้าจะเป็นรูปร่างรูปทรงโน้นทรงนี้ชอบรูปร่างเสื้อผ้าแบบนี้แบบนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่มีตัวธรรมะล่ะใช่ไหมครับขนาดเงายังหลงขนาดนี้อย่างขนาดเงานี่ยังติดแสดงว่าตัวจริงต้องติดถ้าไม่มีการติดสีทางตาไม่มีการติดแข็งที่ปรากฏทางกายก็จะไม่มีการสืบต่อมาจนกลายเป็นนิมิตบัญญัติเป็นเสื้อผ้าหรือเรื่องราวอะไรต่างๆถูกกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลงเงาก็คือไม่เข้าใจตัวจริงเพราะนั้นถ้าติดในบัญญัติก็ไม่ได้เข้าใจตัวจริงก็คือตัวปรมัตถ์ไม่มีปรมัตถ์ก็ไม่มีบัญญัติไม่มีเพราะว่าบัญญัติก็คือเงาของปรมัตถ์นะครับใช่บัญญัติไม่มีจริงแต่ความติดข้องก็ติดได้แม้กระทั่งบัญญัติและอย่างอาจารย์คำปันกล่าวก็ชัดเจนในขณะนั้นก็มีสภาพคิดสภาพชอบธาตุรู้ที่ติดข้องในรูปร่างสันฐานเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นสุขก็ไม่ได้ก็เป็นทุกข์หมดอ่ะก็ตัวจิตที่คิดเองก็ยังเป็นทุกข์ใช่ไหมครับคุณตุ่มเลยธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์ไหมครับ
6: เป็นครับอาจารย
1: ์ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังคิดถึงเรื่องราว แม้เรื่องราวที่เป็นอารมณ์นั้นเป็นบัญญัติอารมณ์ไม่มีจริงแต่ธาตุรู้นั้นกำลังมีก็ธาตุรู้ที่กำลังคิดเรื่องราวนั่นแหละยังเป็นทุกข์เลยอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนามขันธ์ทั้งสี่ก็เป็นทุกข์รูปขันธ์ก็เป็นทุกข์สมดังข้อความที่อาจารย์คำปั่นได้กล่าวมาตอนแรกรบกวนอาจารย์คำปั่นช่วยกล่าวอีกทีนะครับขันธ์ห้าเป็นทุกข์
7: ครับก็ครับอาจารย์ครับเป็นข้อความในทุกขธรรมสูตรนะครับในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคนะครับท่านพระราธะนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าทุกขธรรมทุกขธรรมะดังนี้อะไรหนอเป็นทุกขธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูกรราธะรูปเป็นทุกขธรรมะเวทนาเป็นทุกขธรรมะสัญญาเป็นทุกขธรรมะสังขารก็คือสังขารขันธ์เป็นทุกขธรรมะวิญญาณขันธ์เป็นทุกขธรรมะครับ
1: เนี่ยครับคุณฝนคุณตู่ครับชัดเจนไหมครับรูปก็เป็นทุกขธรรมตลอดไปถึงนามขันธ์ทั้งหมดก็เป็นทุกขธรรมเป็นทุกข์ไงครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทุกข์อยู่ทุกขณะที่มีการเกิดของสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมไม่ได้พ้นจากทุกข์เลยนะครับทั้งสองท่าน
5: ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ปวดไหมครับ
5: ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เริ่มค่อยๆเข้าใจแล้วเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะอะค่ะอาจารย์เพราะว่ามีปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วก็ต้องดับด้วยเกิดและดับนี่แหละเขาจึงเป็นทุกข์เนี่ยค่ะอาจารย์ฝนวันนี้ซาบซึ้งค่ะอาจารย์กับขอบพระคุณมากค่ะ
6: ครับครับอาจารย์ครับก็เห็นด้วยกับพี่ฝนครับว่าพอได้ฟังแล้วก็ค่อยๆมั่นคงเพิ่มขึ้นครับว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็สภาพที่เป็นทุกข์ที่ไม่ติดเนี่ยไม่มีเลยครับในชีวิตประจำวันเนี่ยสภาพที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยก็ต้องดับไปเป็นทุกข์ก็เป็นที่ตั้งให้มีความติดข้องได้ทุกอย่างเลยครับกับขอบพระคุณกับอนุโมทนา
1: ครับเป็นการสนทนาที่ดีที่สุดนะฮะดีจริงๆนะครับหลายๆท่านทีนี้ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ในคลิปนะครับอาจารย์คุณวิไลครับว่าถ้าได้รู้ความจริงเป็นสุขถ้าได้รู้ความจริงเป็นสุขกราบเรียนครับว่าถ้าได้รู้ความจริงเป็นสุขเนี่ยคืออย่างไรครับสนทนาเรื่องทุกข์กันมาเยอะแล้วนะครับเอาสุขบ้างนะครับเชิญครับไม่ทราบถ้าอาจารย์คุณวิไลยังไม่สะดวกก็เดี๋ยวเชิญอาจารย์พีทก็ได้ครับถ้าได้รู้ความจริงเป็นสุขอาจารย์กล่าวไว้ในคลิปนี้ช่วยขยายด้วยครับว่าถ้าได้รู้ความจริงเนี่ยเป็นสุขอย่างไรครับ
8: ค่ะอาจารย์อาจารย์ธนากรหรือเปล่าคะ
1: มาเชิญแล้ว
9: ไม่เป็นไรครับอาจารย์คุณวิไลครับกับเรียนครับ
1: คุณวิไล
8: รู้ความจริงก็ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะถ้ารู้ความจริงก็เป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์ได้แต่ที่แน่นอนแม้แต่สภาพธรรมะที่เป็นปัญญาเป็นทุกข์ไหมคะก็ต้องเป็นเพราะว่าเป็นสังขารทุกข์แต่มีปัญญาก็ยังเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับที่ประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงก็ไม่ทุกข์แต่สภาพธรรมะที่รู้ความจริงเป็นสังขารธรรมก็ต้องเป็นทุกขญาณเชิญอาจารย์พิจารณาได
9: ้ค่ะอ๋อครับก็อาจารย์กุลวิไลก็ได้กล่าวตอบปัญหาอาจารย์นบแล้วครับกราบเรียนอาจารย์นบครับพอดีอาจารย์คำปั่นมีข้อความจากอรรถกถาครับ ที่อยากที่จะกล่าวในเรื่องนี้ด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ
7: ค่ะก็กราบขอโอกาสอาจารย์นพได้กล่าวในความละเอียดด้วยครับอาจารย์ครับเพราะว่าอย่างในข้อความในสัมมุหวิโนทนีอรรถกถาวิพังครับก็อธิบายทุกข์โดยนัยยะประการต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่กล่าวถึงทุกข์3อย่างนี่ครับมีข้อความว่าบรรดาทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นทุกขเวทนาที่เป็นไปทางกายและทางจิตชื่อว่าทุกขะทุกขะเพราะเป็นทุกข์ทั้งโดยสภาวะทั้งโดยชื่อสุขเวทนาชื่อว่าวิปริณามทุกข์เพราะเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์โดยการเปลี่ยนแปลงอุเบกขาเวทนาและสังขารทั้งหลายที่เหลือเป็นไปในภูมิ3ชื่อว่าสังขารทุกข์เพราะถูกความเกิดและดับบีบคั้นทีนี้ก็มีข้อความต่อไปนะครับก็ความบีบคั้นด้วยความเกิดและความดับย่อมมีแม้แก่มรรคและผลทั้งหลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าธรรมะเหล่านั้นชื่อว่าสังขารทุกข์ครับก็กราบอาจารย์อนบครับ
1: ครับก็เป็นความชัดเจนว่าทุกสิ่งที่เกิดจากปัจจัยแล้วต้องดับไปก็เป็นทุกข์ทั้งสิ้นมีทุกขลักษณะแม้โลกุตระจิตนะครับเกิดจากปัจจัยที่ดีมากเลยคือการอบรมเจริญปัญญาแต่เกิดแล้วก็ต้องดับไปก็มีทุกขลักษณะคือความทนอยู่ไม่ได้เมื่อเกิดแล้วต้องดับไปแต่เมื่อเกิดแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับได้ประจักษ์พระนิพพานนะครับจึงดับกิเลสทั้งหลายได้เป็นขั้นๆนะครับและอาจารย์จะได้กล่าวถึงทุกทั้ง3ซึ่งก็ได้สนทนามาก็ดีนะครับอันนี้ก็คงจะถึงประเด็นสุดท้ายนะครับที่ควรจะสนทนาว่าสุขที่แท้จริงคืออะไรครับถ้าอาจารย์กล่าวไว้ในคลิปนี้ล่ะสุขที่แท้จริงคืออะไรครับมีท่านใดจะตอบถ้าที่อยู่ในซูมเชิญครับสุขที่แท้จริงคือ
10: เพราะกราบอาจารย์อนบครับสุขแท้จริงที่มีจริงๆนะอาจารย์ครับก็คือพระนิพพานครับอาจารย์ครับ
1: ครับถ้าอาจารย์กล่าวว่าสุขที่แท้จริงคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าอาจารย์ไม่ได้กล่าวคําว่านิพพานแต่ถ้าอาจารย์กล่าวว่าสุขที่แท้จริงคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเชิญอาจารย์ชุมพรสักหน่อยคร
4: ับ กราบอาจารย์นพค่ะก็ทุกวันนะคะก็มีสภาพธรรมะที่ยังมีปัจจัยให้เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นไม่ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นริมรสกระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกเมื่อมีปัจจัยให้เกิดขึ้นความเป็นไปของสังขารทุกข์ที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ยังจะต้องเป็นไปตราบใดที่อบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งหมดกิเลสถึงความไม่เกิดอีกเลยไม่มีอะไรเกิดอีกเลยค่ะก็เป็นสุขอย่างยิ่งค่ะกราบอาจารย์อนบเพิ่มเติมค่ะ
1: ครับเพราะนั้นวันนี้ที่เราสนทนามาคือทุกข์ที่แท้จริงสรุปว่าทุกข์ที่แท้จริงคืออะไรครับ
10: คือสภาพธรรมที่เกิดครับอาจารย์ครับ
1: สภาพธรรมที่เกิดเพราะนั้นอะไรที่เกิดสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นสภาพธรรมะอะไรที่เกิดขึ้นคือจิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์รูปปรมัตถ์เนี่ยหรือว่าขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือสภาพธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ที่เกิดจากเหตุปัจจัยเนี่ยนะครับเพราะนั้นนี่คือทุกข์ที่แท้จริงคือสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ดับไปครอบคลุมหมดเลยแม้โลกุตระจิตก็เป็นทุกข์เพราะว่าเกิดแล้วดับไปดังที่อาจารย์คำปั่นได้อ่านมานะครับเพราะนั้นรู้จักทุกข์ที่แท้จริงแล้วว่าขณะนี้แหละคือทุกข์คือสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดจากปัจจัยนี่แหละเป็นทุกข์เพราะนั้นสมควรที่จะรู้ทุกข์คือสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ควรเข้าใจสุขที่แท้จริงด้วยก็เรื่องจริงเรื่องตรง ชัดอย่างที่สุดนะครับในเมื่อทุกข์ที่แท้จริงคือสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสุขที่แท้จริงก็คือ
10: ไม่มีอะไร
1: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไงครับสมดังคำท่านอาจารย์นั่นก็คือลักษณะของพระนิพพานซึ่งมีลักษณะจริงๆมีกิจจริงๆมีอาการปรากฏจริงแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสงบที่สุดสงบเพราะไม่มีแม้กระทั่งโลกุตระจิตจะเกิดขึ้นเมื่อดับขันธปรินิพพานแล้วไม่ต้องมีปัญญาเจตสิกเกิดขึ้นอีกแล้วไม่ต้องมีปัญญาเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับไปไม่ต้องมีแม้กระทั่งปัญญาถึงโลกุตระปัญญาก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้วเมื่อดับขันธปรินิพพานนะครับอีกแสนนานจึงจะถึงสุขที่แท้จริงเช่นนั้นแต่การที่จะถึงสุขที่แท้จริงอย่างนั้นก็ต้องเข้าใจทุกข์ก่อนที่เราหลงว่าเป็นสุขแท้จริงแล้วก็เป็นทุกข์ความสุขความรู้สึกที่แสวงหากันแท้จริงแล้วก็เป็นทุกข์และส่วนความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจนั้นน่ะจะสักขนาดไหนเหมือนอรรถาทั้งกล่าวจะยิ่งขนาดไหนเพราะว่าทั้งเกิดดับด้วยแล้วเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็เป็นสภาพที่ไม่สบายกระสับกระส่ายนะครับแม้ความรู้สึกเฉยๆและสภาพธรรมะอื่นทั้งหมดเลยนี่นะครับก็เพียงเกิดขึ้นแล้วดับไปเพราะนั้นถ้าไม่เข้าใจทุกข์ก็ไม่ถึงสุขและถ้าเข้าใจทุกข์ไม่ถูกก็ไม่ถึงที่จะได้ที่จะถึงสุขหรอกครับเพราะนั้นต้องเข้าใจทุกข์ที่แท้จริงจนกว่าจะถึงสุขที่แท้จริงจะแสนไกลเท่าไหร่ถึงแน่ถ้าไม่เปลี่ยนความเห็นไปเป็นอย่างอื่นนะครับวันนี้ก็กราบ
0: อันนบครับ
1: เชิญครับ
0: เป็นมีข้อความนิดนึงครับก็พอดีอ่านเจอแล้วก็อยากเพราะว่าเป็นประเด็นที่สืบเนื่องกันเพราะว่าจากที่ได้สนทนาในอรรถกถาทุติยเวทนาสูตรก็ได้กล่าวถึงว่าราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสันดานเพราะสุขเวทนาซึ่งตรงนี้ข้อความในอรรถกถาปฐมเวทนาสูตรท่านก็มีข้อความที่กล่าวว่าอนุสัยทั้งหลายยังมีการดำเนินไปด้วยกำลังอยู่เพราะภาวะที่ยังละไม่ได้ในสันดานนั้นๆเพราะฉะนั้นคำว่าเพราะสุขเวทนาราคานุสัยจึงนอนเนื่องอยู่จึงได้ความว่าราคะที่ควรแก่การเกิดขึ้นในเมื่อได้เหตุที่เหมาะสมจึงเป็นเสมือนนอนอยู่ในสันดานนั้นเพราะยังละไม่ได้ด้วยมรรคคำว่าเสมือนนอนอยู่ในสันดานนี้จะมีความละเอียดยังไงครับอาจารย์
1: ก็สะสมสืบต่อในจิตขณะหนึ่งสู่ขณะหนึ่งคือสันตานะเนี่ยก็คือนี่คือความหมายของอุปนิสัยปัจจัยที่สะสมไว้ปัจจตุปนิสัยปัจจัยนี้แน่นอนนะครับเพราะนั้นที่จะสะสมไว้ในสันตานะคือมีพืชเชื้อของกิเลสอกุศลนะครับแล้วเวลาเกิดขึ้นนะครับอย่างโลโทสะเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเขาก็ต้องเกิดกับความรู้สึกที่เป็นโทมนัสเวทนาหรือทุกขเวทนา
0: อ
1: ื
0: ม
1: นี่เป็นเรื่องต้นครับ
0: ครับก็กราบขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ครับเป็นความละเอียดหมดเลยและอาจารย์มสพท่านก็มีความรู้มีข้อความในพระไตรปิฎกที่ควรค่าแก่การสนทนานะครับเราก็สามารถที่จะมีโอกาสในการสนทนาต่อไปได้ไม่ใช่ว่าหมดวันนี้แล้วก็จบประเด็นอะไรที่จะเป็นประโยชน์ก็สนทนากันต่อได้ในอีกหลายๆรายการนะครับวันนี้ก็ยินดีนะฮะในธรรมะของอาจารย์มสพทุกท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมกันสนทนากันแล้วก็หลายๆท่านที่มาสนทนานะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับคุณล่าเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเลยคุณฝนนะคุณบุญสองคุณตู่แล้วก็ทุกท่านที่พร้อมที่จะสนทนาในทุกโอกาสนะครับยินดีในกุศลทุกท่านครับสวัสดีครับภาวนาคืออบรมภาวนา
11: คือการอบรมเจริญปัญญาซึ่งการฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อปัญญาอบรมเพิ่มขึ้นจนสามารถเข้าใจความจริงที่ถูกปกปิดไว้แสนนานได้จากการสนทนาฉันนสูตรที่มสพ.14 ธันวาคม 2562

0: ต้องไม่ลืมคำนี้เลยค่ะภาวนาในภาษาบาลีหมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีใช่ไหมคะแต่สามารถจะเกิดมีได้ด้วยอะไรถ้าไม่มีใครได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไม่มีอะค่ะที่จะคิดว่าไม่มีเราเพราะเป็นเรามากี่ชาติตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาทุกคำโดยไม่ประมาทไม่มีเราถ้าจริงก็ไม่ลืมแต่ก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมคะไม่มีใครบังคับบัญชาได้ลืมบ่อยๆจึงต้องฟังบ่อยๆเพื่อที่จะให้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่รู้อย่างนี้จนกว่าจะเข้าใจคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำจริงและก็มีอยู่ในขณะนี้ด้วยที่สามารถจะค่อยๆรู้ได้เพราะฉะนั้นปัญญาคือสภาพที่เห็นถูกเข้าใจถูกซึ่งเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ฟังธรรมจากผู้ที่ตรัสรู้ความจริงไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตใครที่ไหนก็ตามครูบาอาจารย์ใดๆทั้งหมดไม่สามารถที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นฟังคำของพระองค์ด้วยความเคารพว่าสามารถทำให้มีความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนั้นจริงๆแน่นอนสำหรับผู้ที่ได้อบรมปัญญาแล้วสามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นที่ยังรู้ไม่ได้เพราะยังอบรมไม่พอหมายความถึงการฟังนะคะแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีความน้อมไปสู่ว่าไม่มีเราทุกอย่างที่ได้ยินโลภะมีไม่ใช่เราโทสะมีไม่ใช่เราทุกอย่างที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดนะคะไม่ใช่เราไม่เว้นเลยท้อใจไหมคะถ้าอบรมแล้วไม่ท้อค่ะแต่ถ้าอยากจะถึงเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงสักทียิ่งยากไปทุกทีก็เริ่มจะท้อละแต่ความจริงไม่มีอะไรที่จะต้องไปท้อถอยเพราะไม่มีใครสามารถที่จะเร่งรัดให้ใครเป็นอย่างนั้นได้นะคะแต่ผู้ที่ได้ฟังเรื่องอื่นมันก็ตั้งมากมายในชีวิตจะฟังเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างและโดยเฉพาะที่เคยยึดถือว่าเป็นเราให้มีความเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่เพิ่มกิเลสโลภะความติดข้องในความเป็นเราอย่างเหนียวแน่นมากทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับก็เราทั้งนั้นแหละแล้วก็จากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นมีเราจริงๆหรือว่าที่เกิดก็เป็นธรรมะซึ่งต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถดลบันดาลหรือบังคับหรือเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเริ่มคิดว่าสิ่งที่มีเนี่ยมีจริงๆแล้วคืออะไรถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นเป็นคุณคำปั่นหรือเปล่าคะเห็น
1: เป็นเห็นครับท่านอาจารย์ครับ
0: ตอนนี้ก็ตอบกันนะคะว่าเห็นเป็นเห็นแต่ยังไม่รู้จักเห็นที่กำลังเห็นนี่ต้องไม่ลืมเลยค่ะแต่รู้ได้ต้องมีความมั่นคงอ่ะก็มีเห็นจริงๆให้รู้ว่ากำลังเห็นและจะไม่รู้จักเห็นหรือแต่ที่รู้ไม่ได้เพราะยังไม่มีใครบอกเรื่องเห็นให้ชัดเจนว่าเห็นเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วนะคะก็คือว่าสามารถจะเริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับขั้นของปัญญาเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังอบรมความเห็นถูกเพราะฉะนั้นถ้าเคยเห็นผิดมาก่อนก็จะได้ไตร่ตรองว่าที่เห็นนั่นผิดและก็ที่ถูกนั้นคืออย่างไรหรือว่าเคยเห็นผิดยังไงก็ไม่สนใจที่จะเห็นถูกแต่ก็ไม่มีเรานะคะไม่ใช่เราแต่เป็นความเห็นก็น่าจะพิจารณาแล้วใช่ไหมคะความเห็นอะไรที่ถูกต้องเห็นผิดหรือเห็นถูกเริ่มเป็นคนตรงค่ะต่อความเป็นจริงซึ่งไม่รู้แต่มีสิ่งที่ปรากฏให้ไม่รู้แต่เมื่อฟังคำที่ทำให้ค่อยๆ คิดค่อยๆไตร่ตรองก็จะเริ่มสะสมความเห็นที่ถูกต้องแล้ววันหนึ่งนะคะความจริงที่ถูกปกปิดไว้นานแสนนานในสังสารวัฏก็จะเปิดเผยกับปัญญาที่สามารถที่จะค่อยๆอบรมไปทีละเล็กทีละน้อย
1: คือไม่มีใครทำอะไรได้แต่อบรมเหตุได้นะครับอาจารย์ครับคืออย่างไรครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเริ่มรู้จักความหมายของอบรมแล้วนะคะอยู่เฉยๆเกิดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่ต้องมีสิ่งที่ค่อยๆ อบรมให้มีความเห็นที่ถูกต้องขึ้นตรงกับภาษาบาลีว่าภาวนาเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคำอะไรที่ภาษาไทยเราใช้เนี่ยนะคะแล้วก็เข้าใจผิดๆในภาษาไทยตามแบบของภาษาที่ใช้กันจนชินแต่ถ้าไปถึงภาษาบาลีแล้วต้องเข้าใจให้ตรงไม่ใช่เอาความคิดของเราเนี่ยไปศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นภาษามัคคธีแต่ต้องรู้ว่าความหมายจริงๆของคำที่พระองค์ตรัสคืออย่างไรภาวนาคืออบรม ถ้าไม่มีการได้ฟังไม่มีการเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยก็ไม่อบรมถ้ามีคนบอกว่าขณะนี้เห็นเนี่ยหายไปละหมดละเพราะกำลังได้ยินอย่างนั้นอบรมหรือเปล่าคะ

งและจริงใจสัจจบารมีคือความตรงและจริงใจที่จะอบรมเจริญกุศลเพื่อการละกิเลสอกุศลด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยโลภะที่ติดข้องไม่ตรงต่อความจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.18 กุมภาพันธ์ 2561

0: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญของสัจจบารมี
1: ก็เป็นผู้ที่ตรงจริงใจ
0: ตรงและจริงใจกับอะไรยังไงครับ
1: ฟังธรรมะทำไม
0: ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจ
1: แน่ใจเลยค่ะแน่ใจหรือแม้แต่การที่จะเป็นผู้ที่รู้ประโยชน์จริงๆและความจริงใจจริงๆก็คือว่าเพื่อเข้าใจแต่เพื่อเราจะได้เข้าใจ
0: เพื่อเข้าใจกับเพื่อเราจะได้เข้าใจต่างกันยังไงครับ
1: เพื่อเข้าใจเพราะรู้ว่าไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีคำใดที่ทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็เข้าใจดีกว่าไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังเพื่อเราจะได้เข้าใจสิ่งนั้นรู้สิ่งนี้สามารถที่จะตอบอย่างนั้นได้หรือว่าได้ลาภได้ยศเป็นต้นฟังเพื่อว่าฟังก็ดีจริงใจไหม
0: ฟังให้สบายใจ
1: ฟังก็ดีแค่ก็ดีแต่การจริงใจที่เห็นคุณของธรรมะต่างกันไหม
0: ระดับก็ต้องต่างกัน
1: ก็เป็นแต่ละหนึ่งฟังก็ดีฟังบ้างไม่ฟังบ้างใช่ไหมคะฟังด้วยความเป็นเราอยากจะรู้บ้างตรงนั้นตรงนี้ก็ด้วยความเป็นตัวตนแต่ฟังเพราะรู้ว่ามีกิเลสและความไม่รู้มากมากมายค่ะจะเก็บไว้ทำไมหาทางเอาออกดีไหมใช่ไหมคะเรียกว่าเพิ่มพูนให้มากขึ้นปัญญาตรงที่จะเห็นโทษของอกุศลและเห็นประโยชน์ของกุศลเพราะฉะนั้นทั้งหมดต้องมาจากความรู้ถ้าเป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายก็มาจากความไม่รู้เพราะไม่รู้สิจึงได้เป็นทุกข์มากมายนักหนาเดี๋ยวโลภะเดี๋ยวโทสะเดี๋ยวสารพัดเรื่องเพราะไม่รู้แต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นความเข้าใจต่างหากไม่ใช่เราก็เห็นประโยชน์ของการที่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ
0: ตรงและจริงใจ
1: ค่ะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏจะได้ยินคำตอบของพวกที่ไปสู่สำนักปฏิบัติถามว่าไปแล้วเป็นยังไงทำไมไปจะได้สบายใจ
0: ก็ไม่ตรง
1: ค่ะ
0: ไม่จริงใจ
1: ไปเพื่อจะได้ไปแล้วสบายใจอย่างนั้นเลยค่ะเป็นสัจจะ
0: เขาได้เป็นสมาชิกตรงนั้นเขาก็มีความจริงใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลัทธิความเชื่อเขาตรงนั้นนะครับอย่างนั้นก็จะต่างไงกับความจริงใจจริงๆที
1: ่อย่างนั้นจะเป็นสัจจะเลยค่ะถ้าอย่างนั้นโจรก็ตั้งสัจจะได้สัจจะของโจรแต่ผลคืออะไรนี่สัจจะที่เป็นบารมีต้องรู้ค่ะคำว่าบารมีหมายความว่าอะไรเพื่อถึงการดับกิเลสจะช้าจะนานสักเท่าไหร่ก็ตามเห็นโทษของกิเลสไหมและมีหนทางที่จะค่อยๆละคลายจนดับได้ด้วยจริงใจต่อการที่จะเข้าใจธรรมะ
0: ก็อยากจะเป็นเพื่อนหรือจริงใจกับตรงนั้นเขาก็อยากจะไปช่วยในกิจกรรมเขาอยู่จะทิ้งเข้าไปเลยก็รู้สึกอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับท่านอาจารย์
1: ค่ะแต่ถูกคือถูกผิดคือผิดใช่ไหมและจะทำสิ่งที่ผิดเลยค่ะเวลาคุณอนุบช่วยใครให้อะไรใครหวังอะไรตอบแทนหรือเปล่า
0: ก็ไม่อยากได้
1: หว
0: ัง
1: สิ่งใดๆตอบแทนนั่นคือจริงใจให้คือให้ช่วยคือช่วยจริงใจไหมเพราะฉะนั้นปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่มีใครไปทำหน้าที่ของปัญญาได้โลภะทำหน้าที่ของปัญญาไม่ได้เลยแต่โลภะอยากทำหน้าที่ของปัญญาถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ดีหวังดี

0: จากไหนต้องรู้จักทุกคำมิฉะนั้นก็พูดคำที่ไม่รู้จักแน่นอนนะคะจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมะทุกอย่างที่มีจริงไม่ว่าเราจะเรียกชื่อว่าอะไรนี่คือเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงชื่อเลยค่ะแต่พระปัญญาคุณไม่มีใครเทียบได้ในสากลจักรวาลพระเจ้าทรงแสดงความจริงให้รู้ตามความเป็นจริงทุกอย่างไม่เว้นเลยสักคำเช่นคำว่ามนุษย์มาจากไหนหลายคำนะคะรู้จักมนุษย์หรือยังถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีนักหลายนักนะคะนักวิทยาศาสตร์นักอะไรสารพัดอย่างที่จะกล่าวถึงมนุษย์แต่ว่ารู้จักมนุษย์หรือยังมีใครที่นี่รู้จักบ้างไหมคะก็เต็มห้องเนี่ยมนุษย์ใช่ไหมแต่ว่ารู้จักมนุษย์จริงๆหรือเปล่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวถึงเรื่องอื่นเลยนะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกขณะใครจะคิดทุกขณะไม่เว้นเลยตั้งแต่เกิดจนตายอย่างละเอียดยิ่งซึ่งสามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นหนึ่งขณะและก็นั่งอยู่ที่นี่หลายขณะนับไม่ถ้วนใครรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งขณะบ้างถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่มีทางรู้จักคำที่พูดกันทุกคำแม้แต่คำว่ามนุษย์มาจากไหนรู้จักมนุษย์หรือยัง
1: ถ้าพูดถึงมนุษย์เราก็ต้องเกิดมาจากพ่อแม่ใช่ไหมถามว่าพ่อแม่คู่แรกออกมาจากไหน
0: ค่ะไม่ว่าได้ยินคำอะไรก็คิดตามคำนั้นเดี๋ยวนี้ก็กำลังคิดแต่ไม่ได้คิดตามคำที่ได้ยินเดี๋ยวนี้ไปคิดถึงคำที่เคยได้ยินมาแล้วว่ามนุษย์มาจากไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะมนุษย์ก็นั่งอยู่ที่นี่แล้วก็รู้จักมนุษย์หรือยังเพราะว่าถ้าเราจะพูดอะไรไปโดยที่ว่าเราไม่ได้เข้าใจจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะหมดความสงสัยได้ไหมเขาว่ามนุษย์เราก็มนุษย์ไปด้วยแล้วก็มนุษย์อยู่ไหนก็คิดถึงที่อยู่อยู่ไหนแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะถ้าเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยความเคารพที่จะศึกษาว่าคำนั้นจริงหรือไม่จริงแล้วก็ไตร่ตรองด้วยตัวเองนะคะพระองค์ทรงแสดงมนุษย์หรือเปล่าว่ามนุษย์คืออะไรไม่ใช่ว่าบอกว่ามนุษย์อยู่ไหนโดยที่ยังไม่รู้ว่ามนุษย์คืออะไรเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเคารพสูงสุดในพระรัตนตรัยย่อมรู้ว่าเทียบปัญญาของเรานะคะกับผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมหมดกิเลสจนถึงความเป็นพระอรหันต์และไม่ใช่พระอรหันต์ทั่วๆไปเหมือนกับพระอรหันต์ที่เป็นสาวกแต่ว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดดูแล้วเราจะไม่ฟังคำของพระองค์แล้วเรามาคิดเองเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตอบได้นะคะว่ามนุษย์คืออะไรเริ่มรู้จักตัวเองค่ะไม่ใช่มีเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาชวนให้คิดตามที่เขาพูดแต่ไม่ได้ฟังคำที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ได้ฉันสนทนาธรรมกับท่านผู้หนึ่งนะคะท่านผู้นั้นเป็นนักเขียนชาวอเมริกันที่หนังสือของเขาขายดียอดเยี่ยมคำถามของเขาคำตอบของเขาแสดงความเข้าใจได้ฉันถามให้เขาคิดเพราะฉะนั้นท่านผู้นี้นะคะพอได้ยินคำถามเขาไม่รีบร้อนตอบเห็นความต่างไหมคะทุกคำต้องฟังต้องไตร่ตรองจึงสามารถจะเข้าใจตามความเป็นจริงได้เขาไม่รีบร้อนตอบเพราะเขาคิดว่าคำตอบไม่สำคัญเท่ากับคนที่ถูกถามเข้าใจคำถามแล้วจึงตอบคำถามถ้าคนที่ถูกถามไม่เข้าใจคำถามจะตอบตรงคำถามไหมจะตอบได้ไหมถ้ามีคนถามเดนว่ามนุษย์มาจากไหนเดนก็ต้องถามเขาว่ารู้จักมนุษย์หรือเปล่าที่เขาพูดคำว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเดนคนเดียวใครก็ตามได้ยินคำว่ามนุษย์เนี่ยรู้จักมนุษย์ไหมจะได้พูดเรื่องมนุษย์กันให้ถูกต้องต่อไปถ้ายังไม่รู้จักมนุษย์แล้วจะพูดเรื่องมนุษย์ได้หรือเพราะฉะนั้นคำถามของเดนนะคะก็คือขอถามผู้ที่ถามเรื่องมนุษย์ว่ามนุษย์คืออะไรมนุษย์มีจริงๆหรือเปล่าแค่นี้ค่ะคำถามเหมือนธรรมดาที่สุดแต่คำตอบเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมด

0: ซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยฟังคำของพระองค์นะคะจะนึกไม่ถึงเลยค่ะว่ารู้จักมนุษย์หรือยังมนุษย์ที่นี่นั่งอยู่ที่นี่มากมายหลายท่านรู้จักมนุษย์หรือยังไม่ใช่เรื่องที่เราจะพูดเป็นสำนวนนะคะสนทนากันแต่เพื่อความเข้าใจจริงๆว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะจะไม่รู้จักคำที่เราพูดเลยสักคำกำลังเห็นใช่ไหมคะรู้จักเห็นไหมเหมือนกับกำลังนั่งอยู่ที่นี่เป็นมนุษย
1: ์ขออนุญาตถามอีกครั้งนะคือก็มีคำถามต่อมามนุษย์คู่แรกมาจากไหนเขาก็ให้คำตอบว่าสิ่งมีชีวิตย่อมเกิดมาจากสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าทางศาสนาพุทธเรามีการให้คำตอบยังไงถ้ามีคนถามอย่างนี้
0: ไม่ใช่สำหรับตอบค่ะแต่สำหรับเข้าใจตอบไปแต่ไม่เข้าใจจะมีประโยชน์อะไรแต่ทั้งหมดที่เรามาอยู่ตรงนี้นะคะก็เพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อตอบแต่เพื่อเข้าใจความจริงขณะนี้ต้องมีสิ่งที่มีจริงและมีความจริงแน่นอนค่ะแต่ว่ารู้ไหมว่าความจริงนั้นคืออะไรเรามาเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อใครนำเรื่องอะไรมาถามเราก็ตอบไปไม่จบเยอะแยะไปหมดเราก็นั่งตอบคำถามเหล่านั้นหรือว่าถามให้เข้าใจกันจริงๆว่าแม้แต่คำที่พูดนั่นน่ะหมายถึงอะไรมีจริงหรือเปล่ามันต้องเป็นเรื่องความเข้าใจถูกต้องนะคะคำพูดไม่ใช่หมายความว่าทุกคนต้องเชื่อแต่หมายความว่าคำนี้จริงหรือเปล่าไตร่ตรองดูซิว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรไม่จริงนั่นจึงจะเป็นประโยชน์ของการที่ได้รู้ความจริงพุทธะคือผู้รู้ไม่ใช่ผู้ไม่รู้หรือว่าผู้ตอบเรื่องราวต่างๆไม่ใช่ค่ะแต่พุทธะคือผู้ที่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปตอบคำถามที่มีคนยกเรื่องนั้นมาเรื่องนี้มาแต่ไม่ได้ให้ความเข้าใจอะไรเลยแล้วจะมีประโยชน์อะไรพูดเรื่องมนุษย์ก็ไม่รู้จักมนุษย์ว่ามนุษย์คืออะไรแล้วก็นั่งพูดเรื่องมนุษย์เยอะแยะมากมายในอดีตต่อมาแสนโกรธกลับจนถึงเดี๋ยวนี้อาดามกับอีวานี่ไม่ถึงแสนโกรธกลับแต่มนุษย์มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหรือเปล่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์แล้วที่ได้บำเพ็ญพระบารมีและตรัสรู้ก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้มีมนุษย์ไหมและมนุษย์คืออะไรถ้าแปลโดยศัพท์ก็แปลตามที่พูดกันใช่ไหมพระองค์มีจิตใจสูงอะไรก็แล้วแต่มนะมโนอะไรก็แล้วแต่คืออะไรคะกำลังอยู่ตรงนี้และมนุษย์เนี่ยคืออะไรเราไม่อยากจะรู้ความจริงตรงนี้แต่เราจะไปพูดเรื่องของมนุษย์ที่ไหนล่ะคะยังไม่รู้จักมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นต้องมีการตั้งต้นนะคะผู้ที่เป็นพุทธะต้องรู้ว่าพุทธะคือผู้ที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงก็มีให้พิสูจน์ได้ในขณะที่ฟังเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าคำไหนจริงไม่ใช่เป็นเรื่องเล่ามาหรือเขาพูดไปเพราะเขาเชื่ออย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นแต่ตรงนี้เดี๋ยวนี้มีมนุษย์หรือเปล่าและมนุษย์คืออะไรถ้ารู้เป็นพุทธะเราไม่ได้ตอบเองนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร
1: คือว่าชาติของเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่เราอยากทราบว่าศาสนาช่วยสังคมยังไงศาสนาเราเห็นว่าพระอยู่ตามวัดตามวาแต่ว่าทำประโยชน์ให้กับสังคมยังไง
0: ค่ะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าศาสนาคืออะไรพูดคำไหนขอให้มีความเข้าใจถูกในคำนั้นค่ะอย่าเพิ่งตามกันไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องแต่ได้ยินคำไหนมารีบตามและเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าศาสนาเนี่ยคืออะไร
1: โดยสรุปว่าศาสนาก็เพื่อเผยแผ่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหม
0: เดี๋ยวก่อนนะคะศาสนาคือคำสอนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะต้องมีศาสดาผู้สอนใช่ไหม
1: ครับ
0: พระชนแต่ละคำเนี่ยค่ะโดยเฉพาะคำของผู้ที่ตรัสรู้ที่ทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำมีความหมายไม่ใช่เราไปตั้งเองพระอรหันต์หมายความว่าอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความว่าอะไรมีจริงหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจคำที่ผู้นั้นกล่าวจะรู้นะว่าคำนั้นจริงมีจริง นั่นก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตามใครเลยนะคะใครจะพูดว่าอะไรจะเรียกอะไรแต่เข้าใจว่าอย่างไรแล้วก็ถูกไหมเดี๋ยวนี้มีจริงๆให้รู้ได้หรือเปล่าว่าเป็นจริงอย่างที่พูดหรือไม่จริงอย่างที่พูดเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนต้องมีผู้สอนคือศาสดาและแต่ว่าใครเป็นผู้สอนบุคคลที่ได้ฟังนั้นเห็นด้วยก็นับถือคำสอนนั้นแต่ว่าผู้ที่เข้าใจความจริงตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริงจึงใช้คำว่าพุทธะเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็คือคำสอนของผู้ที่ตรัสรู้ความจริงนะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีจริงเนี่ยค่ะพระองค์ตรัสรู้ถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงซึ่งเราจะได้ฟังนะคะแล้วก็ค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆพิจารณาค่อยๆเป็นผู้รู้ตามจึงเป็นสาวกเป็นผู้ที่รู้ตามไม่ใช่ผู้ที่ไม่รู้เพียงได้ยินชื่อและนับถือแต่ไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นนะคะเพราะใช่ไหมแต่คำว่าสังฆะคืออะไรและพระสงฆ์คืออะไรต้องเข้าใจจริงๆค่ะไม่อย่างนั้นเราก็พูดไปตั้งแต่เกิดจนตายใครพูดว่าอะไรก็ตามเข้าไปแต่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องว่าถูกหรือเปล่าอย่างเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งเดินมาคนทั่วไปจะบอกว่าพระสงฆ์มาถูกไหมและควรจะศึกษาไหมควรจะทำให้ความเข้าใจผิดจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้หรือเปล่าภิกษุบุคคลต่างกับสงฆ์แต่ว่าพอไม่ศึกษานะคะเพียงแค่พระภิกษุรูปหนึ่งเดินมาก็บอกพระสงฆ์มาแล้วนั่นไม่ถูกค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าถูกหรือผิดเนี่ยต้องไตร่ตรองและต้องเป็นความเข้าใจที่มีเหตุผลด้วยจนกระทั่งถึงพระรัตนตรัยเป็นสังฆรัตนะเห็นไหมคะต้องเข้าใจไม่ต้องเข้าใจผิดสังฆรัตนะหมู่ของบุคคลซึ่งเป็นรัตนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่สามารถที่จะหมดกิเลสเพราะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นสาวกตามลำดับขั้นของการดับกิเลสไม่ใช่ไปทึกทักเอาเองว่าคนนี้เป็นพระสงฆ์คนนั้นเป็นพระอรหันต์คนนี้เป็นอะไรแต่รู้จักหรือเปล่าพระอรหันต์คือใครสมัยนี้มีไหมเพราะอะไรทั้งหมดในคาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราฟังนะคะไม่ใช่ให้เชื่อแต่ไตร่ตรองมีข้อความนี้หรือเปล่าเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะเหตุใดต้องมีเหตุผลด้วยไม่ใช่บอกมาก็รับไปแต่เพราะเหตุใดต้องมีเหตุมีผลค่ะมิฉะนั้นเราก็พูดตามไปตลอดชีวิตไม่ว่าใครเขาจะพูดเรื่องอะไรไม่พยายามที่จะเข้าใจให้ตรงว่าแต่ละคำหมายความถึงอะไรมีจริงหรือเปล่าและก็ถูกต้องหรือเปล่า
1: ผมก็อยากจะให้มันมีแบบนั้นที่ว่าการศึกษาภาพครับเนี่ยให้พระสงฆ์สอนแล้วก็จะได้สอดแทรกธรรมะศาสนาธรรมไปด้วยไอการนับถือศาสนาก็สิ่งอื่นก็ตามมานะ
0: ครับไม่ได้ค่ะถือตามๆกันไม่ได้เลยค่ะเชื่อตามๆกันไหว้ต้นไม้ตามๆกันไหว้ดินหรือไหว้อะไรก็แล้วแต่ตามๆกันแล้วจะทำอย่างนั้นหรือนี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าทำไมพระองค์ชื่อว่าพระพุทธเจ้าต้องรู้ใช่ไหมคะและก็สอนให้คนอื่นรู้ใช่ไหมไม่ได้สอนให้ไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้รู้ความจริงสอนให้เข้าใจถูกเพราะฉะนั้นจะได้ยินบ่อยมากต้องการให้คนอื่นศึกษาธรรมะนับถือพูดยังไงอย่างนี้ต่างๆนะคะแต่ตนเองศึกษาหรือเปล่าตนเองเข้าใจหรือเปล่าแล้วไปต้องการให้คนอื่นเขาศึกษาหรือเปล่าหรือต้องการให้เขาเข้าใจหรือเปล่าหรือเพียงแต่ต้องการให้เขานับถือเป็นเรื่องที่ต้องไตร่ตรองค่ะอะไรถูกอะไรผิดมิฉะนั้นจะไม่มีคนถูกเลยมีแต่คนที่ตามกันไปผิดด้วยเพราะไม่ได้ศึกษาจะถูกได้ยังไงมีใครไม่ศึกษาพุทธศาสนาและรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างต้องเป็นคนตรงสัจจะบารมีเราต้องการความจริงเป็นความตรงเป็นความถูกต้องจึงฟังไม่อย่างนั้นจะฟังทำไมก็คิดเองก็ได้แต่ฟังเพื่อรู้ว่าความจริงคืออะไรสนทนากันไตร่ตรองให้เข้าใจถูกต้องซึ่งโอกาสเช่นนี้ยากมากค่ะในสังสารวัฏแม้จะมีผู้ที่ตรัสรู้ทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยแล้วจะให้นับถือยังไงคะเป็นเรื่องที่ควรไตร่ตรองไหมที่สำคัญที่สุดคือถูกหรือผิดจริงหรือเปล่าสิ่งใดถูก ควรเข้าใจให้ถูกต้องควรดำรงไว้สิ่งใดผิดก็ควรทิ้งเสียหรือว่ายังเก็บเอาไว้ต่อไปต้องเป็นคนที่ตรงค่ะจะเก็บสิ่งที่ไม่มีค่านับถือกันไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือว่าทุกคนสนใจที่จะเข้าใจถูกต้องว่าคำนี้เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นานเท่าไหร่แล้วก็ยังคงเป็นความจริงแม้ถึงเดี๋ยวนี้เข้าใจได้พิสูจน์ได้เพราะทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างไม่เว้นเลยนะคะไม่ว่าในกาลและสมัยใดความจริงไม่เปลี่ยนความจริงเป็นความจริงทุกขณะที่ความจริงนั้นเกิดขึ้นปรากฏวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งนะคะที่จะสมปรารถนาที่ได้มาสนทนากันแล้วก็หาทางที่ว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปแต่ต้องเป็นคนตรงนะคะอยากให้พระเรียนใช่ไหมคะบอกพระค่ะถูกต้องไหมคะแล้วจะบอกไหมเห็นไหมคะบอกแล้วทำตามหรือเปล่ายังมีต่อไปอีกไม่ใช่เพียงแต่บอกค่ะบอกแล้วผลคืออะไรเพราะฉันไม่ใช่อยากให้ใครทำนะคะอยากให้ทุกคนในโลกเป็นคนดีแน่นอนแต่ทำยังไงมีหนทางไหมนอกจากเราเป็นคนดีและทุกคนเป็นคนดีไม่ใช่อยากให้คนนั้นเป็นแต่เราล่ะเพราะฉันถ้าสนใจพระธรรมเห็นว่าเป็นประโยชน์มากนะคะเริ่มศึกษาด้วยตัวเองจากใครก็ได้เพราะว่าพุทธบริษัทในสมัยโน้นมี4แต่กาลสมัยผ่านมานะคะไม่มีภิกษุณีแน่นอนก็คงมีแต่เพียงพระภิกษุสามเณรนะคะอุบาสกอุบาสิกาไม่ได้ปิดกั้นให้ใครเรียนเลยในครั้งพุทธกาลผู้ที่เป็นพุทธบริษัทหมายความว่ายังไงไม่ใช่คนไม่รู้ไม่ใช่คนไม่เข้าใจนะคะมีเอตทัคคะทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ชายอุบาสกและคฤหัสถ์หญิงอุบาสิกาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาท่านใดเป็นเอตทัคคะพระองค์รับรองใช่ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสใครก็ได้ขอให้เข้าใจธรรมะเถอะแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีความหวังดีนะคะอยากให้ประเทศชาติสงบอยากให้โลกสงบแต่ยังหาเหตุไม่เจอว่าทำยังไงเพราะไปที่คนอื่นหมดแต่ถ้าทุกคนมุ่งมาที่ตัวเองนะคะได้ผลแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็จะประพฤติตามที่ได้ศึกษาตามที่ได้เข้าใจไม่ใช่ประพฤติตามที่เขาบอกนี่ต่างกันแล้วใช่ไหมคะพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะทรงแสดงให้เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าคำใดที่ดีจากใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือว่าจะเป็นอุบาสกหรือว่าจะเป็นอุบาสิกาคฤหัสถ์ก็ตามแต่ถ้าคำนั้นไม่ทำให้เข้าใจมีประโยชน์ไหมนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าพระไตรปิฎกอรรถกถาพวกนี้นะคะยังมีและผู้ที่ได้เล่าเรียนศึกษากันมาในภาษาบาลีที่จะดำรงรักษาความหมายให้ถูกต้องก็มีค่ะพระเจ้าศึกษาธรรมะด้วยความเคารพสูงสุดซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้1ชีวิตในขณะนี้ในสังสารวัฏเนี่ยได้เริ่มมีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงอันนี้สำคัญที่สุดเป็นสัจจะบารมีพระธรรมลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะทุกคำที่เข้าใจเป็นปัญญาที่จะทำให้ถึงการรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสามารถเข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้และทรงแสดงให้คนอื่นได้ฟังได้ไตรตรองได้พิจารณาได้เห็นความลึกซึ้งจึงรู้ว่าถ้าปราศจากความเข้าใจแล้วนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอะไรได้เลยแม้ว่าความจริงกำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ต่อหน้าก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ว่าพระธรรมทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดและทุกสมัยด้วยไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามแต่เพราะฉะนั้นสมควรไหมที่คนที่กล่าวว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยหมายความว่านับถือในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิ์ที่คุณในพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เริ่มรู้คุณด้วยการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมไม่ว่าจะโดยทางสนทนาการฟังธรรมะศึกษาอ่านไตรตรองหรืออะไรก็ได้นะคะด้วยความเคารพสูงสุดคืออย่างไรไตรตรองความลึกซึ้งของทุกคำ พราะทุกคำของพระองค์เนี่ยค่ะแสดงความลึกซึ้งของพระปัญญาถ้าธรรมะไม่ลึกซึ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรู้สิ่งที่ไม่ลึกซึ้งและชื่อว่าตรัสรู้หรือในเมื่อสิ่งนั้นไม่ลึกซึ้งใครๆก็รู้ได้แต่เพราะเหตุว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งเกินวิสัยที่ใครจะประมาณได้ถ้าไม่ศึกษาทุกคำด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในความลึกซึ้งนั้นแม้แต่เพียงคำเดียวเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่จะดำรงพระพุทธศาสนาเพราะอะไรทุกคนบอกมีค่าที่สุดในสังสารวัฏทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายไม่สามารถที่จะให้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ความเดือดร้อนที่กำลังปรากฏอยู่ทั่วไปในขณะนี้ได้แต่ว่าถ้าได้เข้าใจพระธรรมนะคะสามารถที่จะค่อยๆรู้ความจริงแล้วไม่หวั่นไหวพระเหตุว่าปัญญาไม่กลัวอะไรเลยค่ะในเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรแล้วจะไปกลัวอะไรนอกจากรู้ชัดว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรก็เป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตดำเนินไปในทางที่เป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและคนอื่นนี่คือผู้ที่รู้จักพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงแต่อยากให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำประเทศชาติเพื่อเป็นของคนทั่วไปให้คนมาศึกษาเยอะๆบวชกันมากๆแล้วทำอะไรคะต้องรู้ประโยชน์จริงๆค่ะมิฉะนั้นก็เสียประโยชน์หมดเงินทองทุ่มเทมหาศาลโครงการต่างๆประโยชน์คือเข้าใจพระธรรมหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจพระธรรมทำลายไหมเงินทองทรัพย์สินสมบัติซึ่งควรจะใช้อย่างอื่นก็ไปเสียในทางที่ไม่เป็นประโยชน์เลยให้โทษด้วยเพราะไม่ทำให้เข้าใจถูกโทษอย่างยิ่งใครก็ตามนะคะที่ศึกษาพระธรรมโดยไม่เคารพโดยการทำให้พระธรรมเนี่ยสูญหายเพราะความเข้าใจของตัวเองที่คิดว่าพระธรรมเตื้นมากไปสำนักปฏิบัติไม่กี่วันเอาจนเป็นเดือนก็ได้เป็นปีก็ได้7ปีก็ได้แล้วรู้อะไรในเมื่อความจริงคือเดี๋ยวนี้ใช่ไหมถ้าไม่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพระองค์ตรัสรู้แล้วจึงให้คนอื่นได้รู้ด้วยถ้าเดี๋ยวนี้มีความจริงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงเพราะไม่ทรงตรัสรู้หรือถ้ารู้แล้วพระองค์ตรัสว่าเพราะพระองค์ได้ตรัสรู้บำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้คนอื่นได้รู้ด้วยจึงทรงแสดงพระธรรมเมื่อตรัสรู้พระองค์ตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้แล้วไหนล่ะลึกซึ้งอยู่ไหนไม่เห็นความลึกซึ้งเลยถ้าไม่เข้าใจแต่ละคำว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเข้าใจธรรมะต้องเข้าใจความละเอียดอย่างยิ่งยิ่งเข้าใจยิ่งลึกซึ้งนั่นจึงจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ตรัสรู้ความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ควรจะดำรงรักษาไว้เพราะเป็นประโยชน์สูงสุดที่ไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดถ้าเข้าใจผิดนะคะทำลายคำสอนของพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเข้าใจถูกต้องในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีละคำอย่างมั่นคงไม่มีเราแต่มีเห็นแต่มีคิดแต่มีสุขแต่มีทุกข์แต่มีทุกอย่างที่มีในชีวิตแต่ไม่เคยฟังไม่เคยรู้ว่าความจริงของสิ่งที่ปรากฏว่าจริงในขณะนั้นนะแท้ที่จริงความจริงถึงที่สุดปรมัตถะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ความจริงนั้นคืออะไรพระเช่นเราฟังเผินใช่ไหมคะแค่อนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ดอกไม้เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งยังไม่รวมกันก็ยังไม่เป็นสิ่งใดเพราะเหตุว่าเราสามารถที่จะเอาสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นดอกไม้แค่ดอกเล็กๆเนี่ยเอาไปแตกย่อยให้ละเอียดยิบได้ใช่ไหมคะขณะแตกย่อยละเอียดยิบเป็นดอกไม้หรือเปล่าเหลือความเป็นดอกไม้ไหมหรือว่าไม่มีความเป็นดอกไม้เลยแต่พอมารวมกันเป็นแล้วใช่ไหมคะนั่นดอกไม้นี่ใบไม้นั่นโต๊ะนั่นเก้าอี้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันหมดจึงปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงอนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้อัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มารวมกันจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานที่ว่าคนมนุษย์เนี่ยแตกย่อยได้ไหมรูปทั้งหมดได้เลย ไม่เหลือเลยและยังเป็นคนไม่เสร็จเล็กๆเนี่ยเศษของหัวใจเล็กๆของตับเล็กๆที่ย่อยให้ละเอียดแตกยิบเนี่ยจะเป็นคนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องไปแตกย่อยแต่พระปัญญาตรัสรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งทีละหนึ่งจนสามารถประจักษ์แจ้งในการเกิดดับจึงสามารถที่จะมั่นคงละการที่เคยเป็นสิ่งไหนไปไม่มีถ้าไม่มารวมกันนั่นเป็นแต่เพียงรูปนะคะเป็นแต่เพียงธาตุที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ธาตุรู้มีใช่ไหมคะโกรธก็มีอร่อยชอบใจไม่ชอบใจมีหมดทุกอย่างก็เป็นแต่ละธาตุซึ่งต่างกับที่เป็นธาตุที่ไม่รู้อะไรจึงมีคำแต่ละคำที่พระองค์ทรงแสดงนามธาตุรูปธาตุนามธรรมรูปธรรมฟังแล้วไม่ใช่ไปจำชื่อนะคะแต่เดี๋ยวนี้มีเนี่ยรู้สิว่าพระองค์ตรัสรู้ความจริงจนประจักษ์แจ้งแต่ละหนึ่งแยกออกจากกันโดยการรู้ลักษณะจึงสามารถจะประจักษ์การเกิดดับได้ถ้ายังรวมกันตราบใดสักเท่าไหร่ก็เป็นเราใช่ไหมคะแล้วก็ยังไปภาคเพียรบ้างทำอะไรบ้างนี่ลึกซึ้งไหมเพราะฉะนั้นที่ปรากฏเนี่ยเพียงผิวของสิ่งที่รวมกันปรากฏสีสันวรรณะทางตาเพราะฉะนั้นสีสันวรรณะอยู่ไหนถ้าไม่มีรูปแต่ละรูปจะมีสีสันวรรณะไหมเนี่ยค่ะทรงแสดงทุกอย่างให้รู้พุทธะที่จะรู้ความจริงที่เราเคยหลงติดข้องนะคะว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงการดำรงอยู่ของแต่ละอย่างว่าสั้นแค่ไหนจิตหนึ่งขณะนะคะขณะนี้นับไม่ถ้วนเพราะมีทั้งเห็นมีทั้งได้ยินแต่ละขณะหมดเลยนับประมวลแล้วไม่รู้ว่ากี่ขณะแต่ละคนในห้องเนี้ยพอลืมตาขึ้นมาก็ปรากฏหมดเลยแสดงความรวดเร็วอย่างยิ่งแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพียงแค่หลับตาไม่ปรากฏว่ามีอะไรเลยแล้วพอลืมตาทำไมไม่มีทีละนิดทีละนิดแต่ทีเดียวมากมายอย่างนี้เร็วปานนั้นที่จะรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่พระปัญญาที่ตรัสรู้ความจริงสามารถแสดงความจริงแต่ละหนึ่งให้ประจักษ์แจ้งได้ที่จะค่อยๆไม่ติดข้องในสิ่งที่รวมกันเนี่ยแยกออกเป็นความเข้าใจทีละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่ากำลังสนใจในสิ่งนี้มีเฉพาะสิ่งนี้สิ่งอื่นไม่ปรากฏจึงสามารถประจักษ์ความจริงของสิ่งที่ปรากฏว่าสิ่งนั้นเกิดและดับด้วยเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่ต้องถามใครเลยนะคะการศึกษาธรรมะเนี่ยอยู่ที่ความเข้าใจถ้ามีความเข้าใจที่ตรงถูกต้องมั่นคงนะคะสัจจะบารมีไม่คลาดเคลื่อนไปจากการที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นความจริงเพียงหนึ่งทางตาแต่ความจริงทางหูไม่ใช่รูปร่างสันฐานอย่างนี้แต่มีเสียงนานาเสียงค่ะเสียงคนแต่ละคนแต่ละคนจำได้หมดเสียงดนตรีแต่ละชนิดก็เป็นเหตุที่จะทำให้การจำเนี่ยนะคะจำไปหมดทุกอย่างจนเป็นเรื่องเป็นราวรวมกันเป็นเราเกิดมาแล้ววันนี้เราทำอะไรบ้างแล้วเมื่อวานนี้เราทำอะไรแล้วเราก็ตายแล้วก็ลืมหมดชาติก่อนมีแต่ต้องรู้นะคะว่าชาติก่อนคืออะไรชาตินี้คืออะไรจึงสามารถที่จะมั่นคงได้ว่าชาติก่อนมีและชาติหน้ามีเพราะรู้จักชาตินี้เดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยค่ะจะไม่ถามใครเลยว่าถูกไหมคิดเองคำนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงแล้วจริงไหมล่ะขณะนี้เห็นไม่ใช่ได้ยินแน่ๆจะเอาได้ยินมาเห็นไม่ได้เห็นต้องเห็นอย่างเดียวเห็นทำอื่นไม่ได้เลยและสิ่งที่ปรากฏก็ต้องเป็นสิ่งที่กระทบตาได้ด้วยเสียงกระทบตาไม่ได้จะไปเห็นเสียงไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะว่าเสียงกระทบหูธาตุนี้จึงปรากฏว่ามีเมื่อมีธาตุรู้คือได้ยินเกิดขึ้นเนี่ยค่ะทั้งหมดก็คือมนุษย์หรือว่าจะกล่าวว่าสัตว์เดรัจฉานหรือจะกล่าวว่าเทวดาหรือจะกล่าวว่าพรหมได้หมดค่ะเพราะว่าเห็นจริงนกก็เห็นงูก็เห็นปลาก็เห็นเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่นกเห็นไม่ใช่ปลาเห็นไม่ใช่คนด้วยเห็นไม่ใช่สุนัขด้วยเห็นไม่ใช่แมวด้วยเห็นเป็นเห็นเอารูปร่างออกให้หมดเลยนะคะเห็นจะเป็นนกได้ยังไงจะเป็นคนได้ยังไงเห็นก็ต้องเป็นเห็นจริงหรือเปล่าถ้าจริงนะคะต้องไปเชื่อตามคนอื่นไหม
2: ครับอาจารย์ครับก็คือเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่ามันก็คือสีมันก็คือแข็งอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะ ต้องขอเรียนว่าประมาทคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำเดียวไม่ศึกษาให้รอบคอบให้ละเอียดลึกซึ้งคิดเองยาวเลยคิดหมดด้วยคิดไปถึงแปลงนาและไม่หยุดด้วยวันแล้ววันเล่าก็คิดอย่างนี้แหละแต่อนัตตานอกจากไม่ใช่เรายังต้องรู้ละเอียดนะคะทำไมไม่ใช่เราล่ะก็เพราะบังคับบัญชาไม่ได้และจะไปพยายามทำแทนที่จะศึกษาให้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าอนัตตาเนี่ยมีความหมายอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าใจมากกว่านี้นะคะไม่ใช่เราและก็ทำไมไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นความจำเป็นสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่าเห็นไหมคะเวลาถามตอบได้แต่เวลาไม่ถามคิดเป็นเราหมดเลยเราจะทำอย่างนั้นเราจะทำนี้ก็เราเต็มทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นการศึกษาเพลินๆ นะคะไม่พอค่ะผู้ที่เป็นสาวกนะคะเคยอ่านประวัติของท่านเหล่านั้นไหมท่านบำเพ็ญบารมีกันนานเท่าไหร่และก็เป็นความจริงด้วยบอกว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรานะมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับทันทีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขณะที่กำลังคิดถึงสิ่งที่เห็นแต่เวลานี้เห็นปุ๊บเป็นดอกไม้เป็นอะไรไปหมดเลยแสดงความรวดเร็วที่ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดต่อมากมายแค่ไหนเพราะฉะนั้นการศึกษาด้วยความเคารพนะคะคือศึกษาตามลำดับอย่างท่านที่ดูตามมือถือพวกนี้นะคะก็จะเห็นโน้นบ้างนี้บ้างแต่ถ้าตามลำดับจะเข้าใจลึกซึ้งและถูกต้องมากกว่านั้นกว่าเราที่ไปปฏิบัติต่อเองถูกบ้างผิดบ้างเพราะว่าฟังหรือว่าดูไม่ครบถ้วนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเคารพจริงๆเนี่ยคำเดียวเนี่ยค่ะต้องมั่นคงไม่มีเราใครตรัสเพราะอะไรจึงตรัสอย่างนั้นเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นประจักษ์แจ้งความจริงนั้นแล้วด้วยและทรงแสดงหนทางที่จะให้ค่อยๆเข้าใจถูกเพราะความไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้เนี่ยนับได้ไหมมากมายเท่าไหร่เพียงแค่อยู่ตรงนี้ไม่นานนะคะแค่ลืมตามาเป็นคนไปได้ยังไงเยอะแยะแต่ละหนึ่งต้องกระทบตาทั้งนั้นกว่าจะมารวมกันเป็นคิ้วเป็นตาเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยค่ะเราอยู่ในโลกของความไม่รู้มานานเท่าไหร่แม้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้นานเท่าไหร่และถ้าไม่ไตร่ตรองให้เข้าใจถูกต้องจะต่อไปอีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นศึกษาเพื่อละความไม่รู้ไม่ใช่เอ๊ะเราจะไปทำยังไงให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ผิดง่ายมากค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเป็นเราแต่ว่ารู้ได้ในขณะนั้นเป็นสิ่งนั้นจริงๆและค่อยๆชินแต่ความเป็นสิ่งนั้นจริงจะค่อยๆละความเป็นเราจากสิ่งนั้นด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการไปทำยิ่งทำยิ่งไม่เข้าใจยิ่งยึดถือว่าเป็นเราจึงไปทำด้วยความเข้าใจผิดว่ามีเราที่ทำและคิดว่าทำได้ด้วยแล้วก็หาทางสอบถามกันจะทำยังไงก็เชื่อกันไปว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร
2: คืออย่างนี้ได้ไหมครับถ้าเกิดผมเห็นดอกไม้ผมก็แค่รู้ว่ามันคือความจำเก่า
0: ขอโทษนะคะฟังไม่ละเอียดก็คือผมแค่รู้ว่าแทรกอยู่ตลอดไม่มีทางเลยค่ะให้รู้ว่านี่ไม่ใช่หนทางเพราะเป็นเราไปตลอดไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีแต่ละหนึ่งอย่างรวดเร็วในขณะนี้เพราะฉะนั้นหนทางนี้ลึกซึ้งค่ะอริยสัจจะมีสี่ใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมแต่ละคนก็เป็นนักเรียนก็ท่องกันคล่องดีเดี๋ยวนี้ลืมหรือยังอริยสัจ4และอริยสัจที่4คืออย่างไรคะหนทางที่จะทำให้ประจักษ์แจ้งความจริงลืมอันนี้เลยค่ะได้แต่ชื่อหนทางนี้ต้องลึกซึ้งถึงจะถึงความเป็นอริยบุคคลค่อยๆฟังไปนะคะถูกไหมเท่านั้นแหละจริงไหมลองรีบซีรีส์ทั้งวันเลยวันนี้อ่ะจะรอทำไมและได้อะไรขึ้นมาเหนื่อยไหมโง่ไหมไม่รู้เหมือนเดิมตั้งแต่ก่อนจะไปพยายามทำยังพอกความไม่รู้เข้าไปอีกเยอะเพราะคิดว่านั่นคือหนทางต้องตรงนะคะหนทางเดียวคือหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วใครเปลี่ยนได้ไหมถ้าเปลี่ยนไม่ได้จะไปพยายามทำทำไมเสียเวลา
2: าจารย์ครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเส้นบางๆระหว่างปัญญาเข้าใจกับเรารู้อะครับ
0: และเราอยู่ไหนไหนเราต้องตั้งต้นจริงๆที่จะมั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแน่นอนกว่าจะรู้ความจริงต้องตามลำดับขั้นไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยแล้วจะไปหมดความเป็นเราได้แต่นึกเอาทั้งวันว่าไม่ใช่เราพอจะเลิกละการที่จะไปทำอย่างนี้ไหมหรือจะทำต่อไปฟังให้เข้าใจประโยชน์กว่าไหมเพราะความเข้าใจต่างหากที่ละไม่ใช่เราพยายามไปทำให้ละ
2: คือถ้าเกิดว่าฟังเยอะๆแล้วปัญญาเข้าใจ
0: ปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาค่ะไม่มีคนอื่นมาทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นต้องรู้ว่าธรรมะแต่ละอย่างมีลักษณะต่างกันมีกิจการงานต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เราจึงไม่มีเราแต่เป็นธรรมะมีธรรมะต้องมั่นคงนะคะแต่ว่าเพราะความไม่รู้เนิ่นนานมาในสังสารวัฏก็ทำให้เป็นเราไปตลอดทั้งที่กำลังพูดว่าไม่ใช่เราแต่ยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นก็เป็นเรานี่คือความลึกซึ้งต้องตรงค่ะและจะละได้เมื่อมีความเข้าใจไม่ใช่เราไปทำละถ้าไม่ฟังจะเข้าใจไหม
2: ครับ
0: ค่ะแต่ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจฟังมากขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นไตรตรองขึ้นจนกระทั่งสามารถรู้ความจริงได้ต้องอดทนไหมคะขันติบารมีแต่ไม่ใช่เราจะไปทำขันติบารมีสัก10วัน10ชาติหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยนะคะจะนานสักเท่าไหร่เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแค่ไหนปัญญารู้ตรงตามความเป็นจริงถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ใช่บารมีหลงคิดเองค่ะแล้วจะเป็นบารมีได้ยังไง
3: ท่านอาจารย์ครับบางครั้งเราไปยึดมั่นถือมั่นหรือว่าไปผูกพันกับมันครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อไหร่กิเลสเราจะหมดไปสักทีอะไรเงี้ย
0: จะพึ่งใครคะ
3: พึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
0: โดยวิธีไหนคะ
3: การค่อยๆฟังธรรมมากขึ้นมากขึ้น
0: ค่ะแล้วก็เข้าใจความจริงทุกอย่างเกิดจากความไม่รู้ใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีเพราะขณะนี้ต้องรู้ว่าเห็นจริงแต่เป็นเราเห็นถูกหรือผิดนี่เป็นหนทางนะคะที่ละเอียดลึกซึ้งซึ่งเป็นอริยสัจจะถ้าไม่ใช่อย่างนี้แล้วรีบร้อนด้วยความเป็นเราที่ต้องการที่จะหมดกิเลสไม่มีทางหมดค่ะเพราะว่ายังมีความไม่รู้ว่าเรามีหรือเปล่ามีจริงๆหรือเปล่าขณะนั้นแต่ผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วทรงแสดงว่าไม่มีนะคะแต่มีสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นตรัสเรียกสิ่งที่มีจริงทุกอย่างว่ามีจริงในภาษาบาลีก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะนะคะความไม่ดีมีจริงไหมคะมีจริงก็เป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีอกุศลธรรมความดีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเป็นมิตรที่หวังดีต่อคนอื่นก็มีจริงๆใช่ไหมคะก็เป็นธรรมะไม่ใช่ใครสักคนค่ะแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าสังขารธรรมสิ่งที่เกิดต้องอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้และสิ่งที่เกิดแล้วทั้งหมดไม่ว่าอะไรนะคะเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏค่อยๆ คลายความเป็นเราไหมนี่คือสาเหตุต้นเหตุที่ว่านะคะจะละความเป็นเราเพราะไม่รู้ก็ต่อเมื่อรู้ค่อยๆรู้ตรงขึ้นว่าไม่มีเรากว่าจะรู้อย่างนั้นได้นะคะเกินความหวังเพราะฉะนั้นหนทางนี้เป็นหนทางละความหวังเพราะเข้าใจถูกต้องว่าหวังเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จค่ะเพราะหวังไม่ใช่ความเข้าใจหวังไม่ใช่ความเห็นถูกแต่หวังเป็นความต้องการสารพัดทุกเรื่องไม่เว้นเลยเว้นโลกุตระธรรมเท่านั้นที่ไม่สามารถจะไปหวังโลกุตระธรรมได้เลยเพราะว่าโลกุตระธรรมต้องถึงด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะถึงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนยังมีกิเลสเป็นธรรมดาเพราะสะสมมามากในสังสารวัฏสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่ไหนในสังสารวัฏรู้ไหมเคยฟังไหมเคยได้ยินได้ฟังหรือเปล่าเคยสนใจหรือเปล่าอดีตไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชาตินี้ส่องถึงการสะสมมาแล้วในอดีตของแต่ละคน ทำให้แต่ละคนเนี่ยต่างกันแม้พระสาวกนะคะก็มีหลายอัธยาศัยเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางต่างๆกันไม่ใช่ว่าเป็นสาวกด้วยกันก็เป็นอย่างเดียวกันเท่ากันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นมีหนทางเดียวนะคะคือหนทางละเพราะรู้ถ้าไม่เข้าใจไม่สามารถละอะไรได้เลยใครจะบอกให้ละเสียวางเสียละอะไรก็ไม่รู้วางอะไรก็ไม่รู้จะละยังไงก็ไม่รู้แต่บอกให้ละวางแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีทั้งหมดให้เข้าใจโดยการไตรตรองพิจารณาจนกระทั่งเข้าใจความจริงขึ้นหนทางเดียวค่ะพระองค์ทรงแสดงไว้ว่าการที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะคือความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จริงๆแต่ละหนึ่งก็ต้องอาศัยทางที่ลึกซึ้งคือเดี๋ยวนี้นะคะกำลังเป็นบารมีเพราะเห็นหนทางที่ถูกต้องว่าหนทางที่ถูกต้องคือการฟังด้วยความเคารพในความจริงมั่นคงในความจริงเป็นสัจจะบารมีและกำลังฟังขณะนี้นะคะก็เป็นความเพียรด้วยถ้าขาดความเพียรก็ไม่ฟังละเพราะฉันฟังธรรมะขณะไหนขณะนั้นเพียรที่จะเข้าใจเป็นวิริยะบารมีอุปสรรคในชีวิตมีมากนะคะแต่ไม่สามารถที่จะละทิ้งการที่เห็นประโยชน์ของการฟังหรือการเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็มีหลายทางที่จะเข้าใจธรรมะได้อ่านก็ได้สนทนาธรรมก็ได้ฟังธรรมะก็ได้แต่ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังธรรมะการศึกษาธรรมะคือความเข้าใจไม่ใช่ต้องการอย่างอื่นหรือเพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดทรัพย์สมบัติใดๆก็สูญสิ้นไปได้หมดเปลืองไปได้แต่ว่าปัญญาที่มีแล้วเนี่ยนะคะค่อยๆสะสมให้เข้าใจตรงเข้าใจถูกต้องขึ้นจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมหนทางเดียวต้องมั่นคงว่าคือหนทางนี
3: ้จะกราบเรียนท่านอาจารย์ให้ความอนุเคราะห์ว่าสำหรับผู้ที่เริ่มฟังการสนทนาธรรมใหม่จะเริ่มจากจุดตรงไหนดีครับ
0: ค่ะเริ่มจากเป็นผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงนะคะฟังทำไมไม่ใช่เขาฟังเราฟังใช่ไหมคะแต่ฟังขณะนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เองเนี่ยฟังทำไมนี่คือจุดเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นถูกนะคะฟังเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้เลยนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะทรงตรัสรู้ความจริงใช้คำว่าตรัสรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่รู้อะไรรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจถูกต้องเพราะเริ่มรู้ตัวนะคะเราไม่เคยรู้ความจริงมาเลยในสังสารวัฏกำลังโกรธก็ไม่รู้จักโกรธกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จักเห็นไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่เกิดจนตายแต่มีผู้ที่รู้และทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงอนุเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเป็นจริงนานาประการที่จะให้ไตร่ตรองจนกระทั่งเริ่มมีความเห็นถูกในสิ่งที่มีเช่นเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดแล้วใช่ไหมเนี่ยเรากำลังสนทนากันทั้งคิดทั้งพูดมีเสียงปรากฏแต่เห็นก็ไม่เห็นหายไปไหนเหมือนมีเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วเห็นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครทำเห็นไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเห็นคืออะไรและเหตุที่จะให้เกิดเห็นคืออะไรจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงว่าไม่มีเราเลยแต่เป็นธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจผิดหมายความว่าเรายังไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นจริงหลงผิดเข้าใจผิดแต่ถ้ารู้จนถึงที่สุดแล้วจะไม่สามารถยึดถือว่าเป็นเราได้เลยเป็นอะไรก็ไม่ได้นอกจากต้องเป็นสิ่งนั้นคือเห็นต้องเป็นเห็นจำต้องเป็นจำชอบต้องเป็นชอบโกรธต้องเป็นโกรธเปลี่ยนไม่ได้เลยและทั้งหมดก็เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยจะไม่เกิดเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยด้วยเหตุนี้จึงมีคำว่าปรินิพพานไม่มีการเกิดอีกเลยเพราะดับเหตุที่จะให้เกิดจึงไม่มีอะไรเกิดแต่ถ้ายังมีเหตุที่จะให้เกิดสิ่งนั้นก็ต้องเกิดตามเหตุนั้นเริ่มเป็นผู้ตรงตามเหตุตามผลนะคะฟังและสามารถรู้ว่ากำลังทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยการกล่าวถึงความจริงของสิ่งนั้นซึ่งถูกปกปิดไว้ตลอดในสังสารวัฏจนถึงก่อนจะฟังธรรมะหนทางเดียวหรือเปล่าคะหรือมีทางอื่น
3: หนทางเดียวครับท่านอาจารย
0: ์ต้องมั่นคงนะคะสัจจะบารมีมั่นคงจนเป็นอธิษฐานะบารมีไม่เปลี่ยนเลยสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้รู้ได้แน่นอนค่ะเพราะมีผู้ที่ได้ฟังได้ไตร่ตรองได้สะสมความเข้าใจจนประจักษ์แจ้งความจริงถึงความเป็นพระอริยบุคคลมากมายในครั้งพุทธกาลแต่ต้องบำเพ็ญบารมีมาแล้วนะคะนานแสนนานท่านพระสารีบุตรบำเพ็ญมาเท่าไหร่แต่ละท่านแต่ละท่านที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ใช่ฟังวันเดียวรู้แจ้งนี่คืออดทนละใช่ไหมคะขันติบารมีไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไปไหนออกไปไม่ได้โควิดก็นอนฟังก็ได้นั่งก็ได้เดินก็ได้เพื่อเข้าใจคุ้นเคยกับการที่จะสะสมอุปนิสัยความคุ้นเคยจนกระทั่งมีกำลังที่จะทำให้เป็นผู้ที่ฟังธรรมะศึกษาธรรมะและตรงต่อความจริงของพระธรรม
2: ท่านอาจารย์ครับรู้ว่ากิเลสมีอยู่จริงกิเลสเป็นสิ่งไม่ดีกิเลสเป็นธรรมะการรู้แบบนี้ครับถ้าจะบอกว่าไม่ใช่เรารู้แต่ก็ไม่กล้าเคลมว่าปัญญาของเรารู้เพราะว่าการรู้เรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะรู
0: ้รู้ไหมคะว่าเราอยู่ที่ไหน
2: กำลังคิดว่าไม่มีเราแต่ก็ยังไม่อยากเชื่อว่าปัญญาจะรู้เพราะว่าเหมือนสั่งสมมาน้อยมากครับยังต้องฟังอยู่อีกเยอะ
0: ต้องค่ะเพราะฉันคิดเองเสียเวลาฟังคำต่อไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวง45พรรษาจนกระทั่งพุทธบริษัทมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะจึงปรินิพพานไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ฟังว่าไม่มีเราก็ยังเป็นเรานิดถูกต้องเพราะเพียงฟังไม่ได้ประจักษ์แจ้งอะไรเลยแล้วจะหมดความเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะสัจจะเนี่ยจะทำให้รู้ว่าหนทางทางเดียวเนี่ยพูดแล้วต้องจริงคือถ้าไม่เข้าใจไม่สามารถละอะไรได้จะไปพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้แต่ขณะที่เข้าใจนั่นเองไม่ใช่ขณะอื่นเลยนะคะละความไม่รู้เห็นไหมคะฟังมาในเริ่มเข้าใจละการที่ไม่เคยเข้าใจก่อนนั้นไม่มีละใช่ไหมเริ่มค่อยๆหายไปก็แสดงให้เห็นว่าเพราะเข้าใจเมื่อไหร่ความเข้าใจนั่นเองไม่ใช่เราแต่เพราะเหตุว่ายังยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดว่าเป็นเราหนาวก็เป็นเราหนาวหิวก็เป็นเราหิวอร่อยก็เป็นเราอร่อยไปหมดทุกอย่างไม่พ้นเลยทรงแสดงไว้นะคะถ้าคนที่ได้ฟังธรรมะมากพอหรือบางคำก็ตามแต่ได้ยินคำว่าขันธ์ห้าทุกอย่างแต่ละหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งก็คือขันธ์นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นรูปขันธ์เวทนาขันธ์ความรู้สึกต่างๆสัญญาขันธ์ความจำมีแน่นอนทั้งหมดนี่ค่ะเป็นเราไปหมดจนกว่าจะค่อยๆละไปแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์แต่ละขันธ์อดทนไหมที่รู้ว่าหนทางที่จะไม่มีกิเลสเนี่ยมีหนทางนี้แหละแต่ต้องเห็นโทษของกิเลสมากมายจนมั่นคงจึงสามารถที่จะละความเป็นไปของการที่จะต้องเป็นอย่างนี้ทุกชาติสุขบ้างทุกบ้างเกิดแล้วต้องตายวนเวียนไปแต่จะไม่กลับมาเป็นคนนี้อีกเลยและคนต่อไปนะคะคือใครกำลังสร้างเหตุของการที่บุคคลนั้นจะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นโดยไม่ใช่บุคคลนี้
2: ท่านอาจารย์ครับผมพูดถูกไหมครับว่าจริงๆเราไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ที่จะมาแบ่งแยกว่าเรารู้หรือปัญญารู้คือถ้าเราบอกว่ามันไม่มีเราแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิดว่าปัญญาเป็นผู้รู้หรือเราเป็นผู้รู้ถึงเวลาห่างจะเข้าใจอะไรเนี่ยปัญญาเป็นตัวที่ทำให้เราเข้าใจ
0: คำถามนี้ถามว่าถูกไหมใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ถามใครเอ่ยถามใครดีใครจะตอบให้รู้ให้เข้าใจจริงๆต้องเป็นคำที่กล่าวถึงความจริงแล้วไตร่ตรองไม่ใช่ถามคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ไตร่ตรองแต่จากการฟังไตร่ตรองความจริงและความถูกต้องว่าสิ่งนั้นถูกต้องหนทางเดียวในขณะนี้นะคะเห็นยังเป็นเราแน่ๆคิดก็ยังเป็นเราจำก็เป็นเราเหมือนเดิมเพียงแต่เริ่มได้ฟังว่าขณะนี้สิ่งที่เคยเป็นเราเนี่ยความจริงคืออะไรเท่านั้นเองค่ะแต่ยังไม่ถึงอีกขั้นหนึ่งเ พราะเหตุว่าพระธรรมทรงแสดงตามลำดับนะคะตั้งต้นท่ามกลางที่สุดจะไปถึงที่สุดโดยไม่มีตั้งต้นได้ไหมตั้งต้นพอหรือยังที่จะไปสู่ระดับขั้นกลางขั้นกลางพอหรือยังจึงจะไปสู่ขั้นสูงสุดคือประจักษ์แจ้งความจริงตามที่พระองค์ได้ทรงประจักษ์แจ้งแล้วต้องมีความมั่นคงเดี๋ยวนี้ค่ะสภาพธรรมะเกิดเมื่อมีปัจจัยถ้าหลับตาหรือนอนหลับสนิทหรือใครสักคนที่นี่นะฮะหลับไม่เห็นหรอกไม่ได้ยินด้วยใช่ไหมคะแต่พอตื่นเนี่ยมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นได้ยินจึงได้ยินถ้ามีเสียงปรากฏมีปัจจัยคือเสียงกระทบหูจึงได้ยินทุกอย่างเนี่ยทุกขณะเนี่ยค่อยๆเข้าใจในความไม่ใช่เราไม่ใช่ไปบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราพยายามนึกว่าไม่ใช่เราแต่กำลังเข้าใจถูกต้องว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยที่เหมาะสมควรที่จะให้สภาพนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นด้วยความโกรธมีหลายระดับใช่ไหมคะเห็นฝุ่นนิดหน่อยก็มีคนว่าหน่อยนึงก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่น่าจะโกรธมากๆความโกรธก็เกิดขึ้นตามลำดับขั้นจะเปลี่ยนเหตุปัจจัยไม่ได้ก็คือค่อยๆเข้าใจในความไม่ใช่เราโดยไม่ต้องพูดเพราะว่าความจริงขณะนั้นยังไม่หมดความเป็นเราแต่ความเริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นเริ่มมีขึ้นทีละน้อยก็จะเห็นความต่างของการไม่รู้เลยไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยกับการได้ยินสิ่งที่กล่าวถึงสิ่งที่มีเนี่ยให้เริ่มเข้าใจตามความเป็นจริงและแต่ว่าปัญญาจะมั่นคงมากน้อยแค่ไหนก็ละคลายไปตามลำดับของปัญญาแต่ทุกอย่างนะคะต้องมีการสะสมจึงใช้คำว่าภาวนาหมายความถึงอบรมให้สิ่งที่ยังไม่มีไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นสิ่งที่มีแล้วก็มั่นคงขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉันไม่ถามใครเลยค่ะรู้เลยว่าระดับนี้ยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะยังไม่ได้เข้าใจพอที่จะรู้แต่ละหนึ่งนับถูกไหมคะเนี่ยว่าแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้อะไรบ้างถ้าไม่ฟังไม่รู้ใช่ไหมคะกำลังจำแท้ๆก็ยังไม่รู้เลยว่าจำไปหมดทุกอย่างเห็นอะไรก็จำอันนั้นได้ยินเสียงอะไรก็จำเสียงนั้นทุกอย่างที่ปรากฏสภาพจำจำหมดแต่คลาดเคลื่อนเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงว่าแสนสั้นเฉพาะหนึ่งเกิดแล้วก็ดับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประจักษ์แจ้งอริยสัจจะเป็นหนึ่งรวมกันไม่ได้แต่ละหนึ่งปรากฏทีละหนึ่งไม่ใช่พร้อมกันกว่าจะบำเพ็ญบารมีที่มั่นคงที่จะเข้าใจหนึ่งจึงแยกหนึ่งนั้นออกมาจากที่ยังไม่ได้เข้าใจแล้วก็เข้าใจอีกหนึ่งก็แยกหนึ่งนั่นออกมาจากสิ่งที่ยังไม่ได้เข้าใจจนประจักษ์แจ้งแต่ละหนึ่งได้เพราะมีความเข้าใจถูกต้องในความต่างของสิ่งที่รวมกันทั้งหมดพระองค์ได้ตรัสไว้โดยประการทางปวงให้พิจารณาให้เข้าใจจนกระทั่งมั่นคงค่ะว่าหนทางนี้ไม่ใช่เราที่จะไปทำไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงซึ่งมีลักษณะหลากหลายแล้วก็ต่างก็ทำหน้าที่ของตนของตนเปลี่ยนความจำให้เป็นความโกรธได้ไหมคะนั่นคือธรรมะแต่ละหนึ่งสภาพจำเป็นหนึ่งสภาพโกรธเป็นหนึ่งใช้คำว่าขันก็ได้ค่ะได้ยินเมื่อกี้นี้เป็นขันหรือเปล่าเสียงเมื่อกี้นี้เป็นขันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนับไม่ถ้วนใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งหนึ่งหนึ่งทั้งนั้นแต่ละหนึ่งก็ขันหนึ่งขันหนึ่งขันหนึ่งแต่มีห้าประเภทสรุปย่อฟังอะไรคะเนี่ยฟังธรรมะใช่ไหมถ้าไม่ฟังอย่างนี้ฟังธรรมะหรือเปล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็เริ่มรู้ว่าฟังธรรมะคือฟังอะไรเพื่อเข้าใจอะไรไม่ใช่ฟังเล่นๆ นะคะแต่เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยเข้าใจลองคิดดูค่ะมีตลอดชีวิตแต่ไม่เคยเข้าใจกับมีแล้วก็เริ่มเข้าใจทีละน้อยดีกว่าไม่เข้าใจเลย
2: สังครับคือกิเลสเนี่ยครับมันเป็นของที่มีอยู่จริงแล้วก็ไปพยายามไปบังคับที่จะแบบให้ละกิเลสอะครับอันนี้คือเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ครับผมกำลังมีความรู้สึกว่าฟังธรรมะเรื่อยๆหากปัญญาจะประจักษ์หรือจะรู้อะครับก็คือเขาก็จะรู้เองว่าอันนี้คือแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
0: ต้องละเอียดมากนะคะเมื่อกี้นี้เริ่มเห็นกิเลสใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จักกิเลส ไม่พอเลยค่ะแค่เห็นกิเลสเพราะถึงเห็นก็ไม่รู้จักเหมือนรู้จักแต่ไม่รู้จักเห็นไหมคะ
2: ไตรตรองกับคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: คิดและคิดเรื่องอะไรแต่ไตรตรองมีสิ่งที่ปรากฏมีสิ่งได้ยินได้ฟังแล้วไม่เผลอไงคะอย่างที่พูดว่าพอได้ฟังธรรมะก็เริ่มรู้จักกิเลสแต่ไม่เข้าใจว่ากิเลสไม่ใช่เราแต่เริ่มรู้ว่านั่นกิเลสนี่กิเลสอย่างบางคนนะคะเดินไปเห็นดอกไม้สวยมากเขาก็บอกกิเลสโลภะโลภะแต่ไม่รู้จักโลภะแต่เรียกชื่อโลภะ
2: ถ้าให้มองลึกกว่านั้นก็คือให้รู้ด้วยว่าไอ้โลภะก็ดีกิเลสก็ดีไม่ใช่เรา
0: จริงไหมไม่ใช่ไปให้แกล้งใช่ไหมคะแต่ให้ถึงความรู้จริงๆที่จะละหมดแล้วอ่ะเราอยู่ไหนล่ะไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับแต่การเกิดดับไม่ปรากฏกับความไม่รู้ความไม่รู้ระดับไหนถึงจะปรากฏความไม่ใช่เราได
4: ้กราบท่านอาจารย์ครับฟังการสนทนาเมื่อสักครู่ก็ยังมีประเด็นที่น่าคิดครับท่านอาจารย์ที่กล่าวว่ารู้ว่ามีกิเลสเนี่ยครับแต่ไม่รู้จักกิเลสเนี่ยครับดูเหมือนกับรู้ว่ามีก็เหมือนกับน่าจะรู้ว่ากิเลสเป็นอย่างไรจึงรู้ว่ามี
0: ค่ะใครไม่เคยโกรธบ้างเห็นไหมคะถามอย่างนี้เหมือนรู้จักโกรธใช่ไหม
4: เหมือนรู้จักโกรธ
0: ค่ะรู้ว่ามีโกรธแต่ไม่รู้จักโกรธ
4: ครับก็ชัดเจนครับอาจารย์ครับก็คือไม่รู้จักจริงๆก็ยังคิดว่าเป็นเราที่โกรธอยู่ครับท่านอาจารย์ก็ไม่รู้จักว่าจริงๆตัวโกรธหรือสภาพธรรมะที่โกรธนั้นเขาเกิดขึ้นทำหน้าที่ของเขาแต่ไม่รู้ก็เข้าใจว่าที่โกรธเกิดขึ้นนะครับเป็นเราโกรธหรือเรามีความโกรธนะครับก็คือไม่รู้จัก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเผลอไม่ได้เลยค่ะลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปจนถึงการประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังเกิดดับเพราะเป็นความจริงนั่นคือการตรัสรู้
4: การที่จะเข้าใจความเป็นจริงของอกุศลธรรมก็เข้าใจว่าก็คงต้องเป็นผู้ที่ค่อยๆมีความรู้ตามลำดับที่จะเข้าใจอกุศลธรรมอย่างโลภะโทสะโมหะนี้อย่างไรครับแม่
0: ค่ะรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างไม่เคยคิดเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เช้ามา
4: ไม่คิดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามว่าเดี๋ยวนี้รู้อะไรบ้างเริ่มคิดละถ้าพูดเรื่องอื่นนะคะก็ไม่คิดเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้มีจริงๆแล้วก็จะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจะได้รู้ถูกต้อง
4: ครับความไม่รู้ก็มากมายมหาศาลครับท่าน
0: นั่นแหละค่ะคือปัญญาที่รู้จริงๆว่าประมาณไม่ได้หรอก
4: ค่ะ
0: เห็นไหมคะประโยชน์ของการฟังเพื่อเข้าใจแม้ทีละเล็กทีละน้อยขณะนั้นก็กำลังเป็นบารมีที่จะสามารถทำให้เข้าถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งทีละเล็กทีละน้อยเพราะความไม่รู้มากเหลือเกินจึงต้องอดทนไงคะขันติบารมีไม่ใช่ไปทำอะไรตากแดดตากฝนนะคะแต่ทนต่อการที่จะรู้ความจริงซึ่งยากที่จะรู้ได้เพราะว่าปรากฏนิดเดียวระดับแต่ดูเหมือนตลอดเวลาเช่นเห็นเป็นต้นทั้งวันความจริงไม่ใช่ค่ะความจริงคือเห็นเกิดแล้วต้องดับในขณะที่ได้ยินต้องไม่มีเห็นเลยทีละหนึ่งทีละหนึ่งเท่านั้นที่ปรากฏจริงไหมเห็นไหมคะไตรตรองให้รู้ว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายแค่ไหนแล้วจะไปรีบร้อนทำให้ความไม่รู้หมดไปโดยวิธีอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได
5: ้อยากจะถามเรื่องกุเรชาตะปัจจัยซึ่งหนูเข้าใจว่าอย่างตอนนี้เรากำลังพูดอยู่เสียงนะคะเป็นรูปแล้วหนูก็เข้าใจมาตลอดเลยว่าเสียงเกิดขึ้นแล้วก็มีจิตเจตสิกตามมาแล้วก็จบลงแล้วอยู่ๆหนูไปเจอกุเรชาตะปัจจัยแสดงว่ามันไม่ได้จบเลยมันจะต้องมีการแยกออกมาหรอคะ
0: ค่ะก็แสดงว่าความลึกซึ้งของธรรมะนี่นะคะถ้าฟังคำเดียวแล้วคิดเองผิด
5: ผิดค่ะ
0: ค่ะผิดแน่นอน
5: ผิดเลยค่ะ
0: เพราะว่าความลึกซึ้งของธรรมะมีมากนะคะและความเข้าใจเท่านั้นที่จะเห็นความลึกซึ้งต้องทีละคำด้วยนะคะ
5: ค่ะ
0: พราะเหตุว่าถ้าจะพูดถึงแต่ละคำเนี่ยนะคะมีความลึกซึ้งทุกคำยิ่งขึ้น
5: ค่ะ
0: แม้แต่คำว่าปัจจัยทุกอย่างหมดค่ะค่อยๆละความคิดที่ว่าธรรมะเนี่ยรู้สึกแล้วฟังไม่นานก็พอจะ

0: ความเป็นใหญ่หลายนัยยะแม้แต่เป็นใหญ่ในอะไรใช่ไหมคะอย่างจิตเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังมีแน่ๆเลยเป็นใหญ่ในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏอย่างเห็นเนี่ยทำไมเห็นเป็นดอกไม้หลายชนิดเพราะเหตุว่ารู้แจ้งแต่ละหนึ่งที่หลากหลายจึงประมวลได้ว่าไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่นี่ประมวลนะคะแต่ลองคิดถึงขณะจิตเดียวเท่านั้นค่ะสิ่งนั้นสามารถกระทบตาทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้ปรากฏกระทบตาทีเดียวพร้อมกันไม่ได้แน่นอนต้องมีเฉพาะที่กระทบตาได้จริงๆลองคิดดูนะคะจักขุประสาทเนี่ยเล็กแค่ไหน
1: เล็กมากค่ะ
0: แล้วก็สิ่งที่กระทบตาใหญ่ๆนี่จะไปกระทบได้ไหมนอกจากเล็กแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งพอรวมกันนะคะเกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตะในภาษาบาลีนะคะปรากฏให้จำไว้ว่าสิ่งนี้เป็นอะไรเป็นปัญญติจากนิมิตที่ปรากฏเนี่ยทำให้รู้ว่านี่เป็นโต๊ะนี่เป็นไมโครโฟนนั่นเป็นเก้าอี้เพราะนิมิตะสันฐานที่ปรากฏต่างกันทำให้หมายรู้ว่าสันฐานอย่างนี้นะยาวแคบเล็กใหญ่ขนาดนี้เป็นอะไรแล้วเราก็จำไว้ขณะนี้ที่เป็นคนก็พระจำไว้ว่าเป็นคนแต่ความจริงเป็นสิ่งที่กระทบตาลึกซึ้งไหมคะ
1: ลึกซึ้ง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นค่อยๆทิ้งความที่เราจะไปคิดเองว่าจะไปประจักษ์การเกิดดับหรืออะไรเนี่ยยังไม่ได้ละอะไรเลยยังไม่ถึงขั้นตามลำดับที่ว่าปริยัติเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปัตติเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิเวทะสามรอบของอริยสัจสี่มีรอบไหนคะเห็นไหมคะเราต้องตรงรอบต้นสิคะเริ่มฟังนี่จะไปรอบไหนได้และฟังแต่ละคำเนี่ยยังต้องละเอียดพอที่จะเข้าใจถูกต้องจริงๆในคำนั้นไม่เปลี่ยนอย่างคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงหมายความว่ายังไงต้องมีลักษณะปรากฏให้รู้ว่าจริงถ้าไม่มีลักษณะแล้วเราจะบอกว่าจริงได้เหรอโน่นจริงนี่จริงเพียงแต่คิดเอาว่าจริงเรียกชื่อต่างๆนานาว่าจริงแต่ไม่มีลักษณะปรากฏเลยแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เป็นธรรมะนะคะต้องมีลักษณะปรากฏเป็นอย่างนั้นเฉพาะสิ่งนั้นจริงเป็นธรรมะหนึ่ง อย่างตาเนี่ยค่ะจักขุประสาทะอยู่กลางตานะคะแต่มองไม่เห็นเห็นเมื่อไหร่เป็นสิ่งที่เกิดกับมหาภูตรูปเป็นปัจจัยให้มีสีสันต่างๆปรากฏกระทบตาได้เป็นอีกรูปหนึ่งไม่ใช่เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่เป็นมหาภูตรูปแต่เป็นรูปอีกหนึ่งเห็นไหมคะความละเอียดเนี่ยเกินวิสัยที่ใครจะคิดเองเพราะฉะนั้นความจริงแท้กว่าจะค่อยๆละความไม่รู้แล้วก็มั่นคงที่จะรู้ว่าขั้นนี้ขั้นคิดยังไม่ใช่รู้ตรงลักษณะของเห็นจริงๆเพราะว่ากำลังพูดเรื่องเห็นใช่ไหมคะแต่มีคิดมีได้ยินแล้วจะตรงลักษณะเห็นได้ยังไง
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นจากความเข้าใจไม่เปลี่ยนแปลงว่าสภาพธรรมะที่จะรู้ระลึกได้เท่าที่ได้ฟังมาแล้วเป็นจริงนะคะก็เป็นลักษณะหนึ่งของธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสใช้คำที่เป็นสภาพระลึกรู้ฟังแล้วนะคะยังไม่ได้ระลึกรู้แต่เริ่มเข้าใจจากการฟังแต่นี่ไม่ใช่เพียงขั้นฟังเข้าใจนะคะยังถึงขณะที่กำลังรู้ตรงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังด้วยเวลานี้มีแข็งปรากฏแน่นอนใครรู้ตรงแข็งบ้าง
1: เราอีกแข็ง
0: กระทบจริงรู้ว่าแข็งจริงแต่ไม่รู้จักแข็งไม่รู้ว่าขณะที่แข็งปรากฏเป็นธรรมะที่มีจริงและจิตในขณะจะเกิดขึ้นรู้เฉพาะหนึ่งจิตหนึ่งรู้ได้หนึ่งจะรู้สองอย่างไม่ได้จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏที่จิตกำลังรู้ภาษาบาลีใช้เรียกคำนั้นว่าอารัมมณะคนไทยก็พูดสั้นๆว่าอารมณ์เดี๋ยวนี้มีอารมณ์ไหมคะ
1: มีอารมณ์ค่ะ
0: เพราะมีจิตต้องเข้าใจค่ะว่าเห็นมีแน่นอนกำลังเห็นแต่ยังไม่รู้จักเห็นจึงเป็นเราเห็นสภาพรู้มีจริงเริ่มต้นใหม่เลยสภาพรู้เห็นไหมคะลักษณะรู้ธาตุรู้มีจริงๆเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงต้องมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้สิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆเพราะฉันเห็นกำลังเห็นเนี่ยนะคะแสดงให้รู้ว่ากำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเวลาได้ยินไม่ใช่เห็นละแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินคือเสียงเพราะฉันจิตแต่ละหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กระทบที่ปรากฏที่ใช้คำว่าสิ่งที่จิตรู้คืออารมณ์

0: พราะฉันมีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ต้องมีอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่จิตมันรู้จะกล่าวว่ามีจิตรู้แต่ไม่มีสิ่งที่จิตรู้ไม่ได้ต้องแยกกันด้วยนะคะว่าจิตเป็นสภาพรู้ไม่ใช่สิ่งที่จิตรู้และสิ่งที่จิตรู้ไม่ใช่สภาพรู้หรือเป็นสภาพรู้ก็ได้นะคะขณะนั้นแต่ต้องมีจิตที่รู้สิ่งนั้นนี่ค่ะคือความลึกซึ้งที่ต้องละเอียดนะคะฟังทุกคำตามลำดับด้วยถ้าไม่ตามลำดับนี่จะยากมากค่ะศึกษากันมา40ปีนะคะพอสนทนากันไม่เข้าใจอะไรเพราะไม่ตามลำดับเพราะฉะนั้นตามลำดับนี่สำคัญที่สุดจึงมีปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะที่เราใช้คำว่าปฏิบัติแต่ยังไม่ได้เข้าใจก็ไปปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นปริยัติไม่ใช่เพียงแค่ฟังเดี๋ยวนี้นะคะรอบรู้ในพระพุทธพจน์ทุกคำสอดคล้องกันหมดลึกซึ้งอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าได้ยินคำนี้เราคิดเองเป็นปริยัติไม่ใช่ค่ะต้องรอบรู้จริงๆในแต่ละคำซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกคำไม่ใช่พูดเล่นพูดลอยๆแต่พูดถึงสิ่งที่มีจริงทุกขณะที่ปรากฏว่ามีให้รู้ว่าความจริงสิ่งนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะจึงต้องละเอียดอย่างยิ่งนะคะอีกนัยยะหนึ่งทำไมต้องละเอียดอย่างนี้เคารพอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของพระองค์ซึ่งกว่าจะได้รู้สิ่งที่ลึกซึ้งเนี่ยค่ะบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่จึงได้ตรัสว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเพราะประจักษ์แจ้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีการปรากฏว่าเห็นดับเลยเห็นตลอดเวลาเพราะความรู้ยังไม่ถึงการที่จะประจักษ์แจ้งเพราะเพียงขั้นฟังแต่กว่าจะเข้าใจแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนแยกออกจากกันมั่นคงว่าไม่ใช่อย่างเดียวกันจิตไม่ใช่เจตสิกเจตสิกเป็นสภาพรู้ที่เกิดกับจิตแต่ไม่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏจิตเท่านั้นเป็นใหญ่ที่จะรู้แจ้งขอบฟ้ากับน้ำรู้ใช่ไหมคะเพราะจิตรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏและมีสภาพจำซึ่งไม่ใช่จิตเห็นไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งกว่าจะละลายสลายความที่เคยจำไว้มั่นคงในแสนโกรธกับว่ามีเราเป็นอัตตาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่จะเป็นของใครไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เราคิดแต่เป็นแต่ละหนึ่งธรรมะอาศัยปัจจัยต่างๆหลากหลายมากปุเรชาตปัจจัยเป็นปัจจัยหนึ่งต้องรู้ด้วยว่าอะไรเป็นปัจจัยที่กล่าวถึงปุเรชาตะเมื่อมีปัจจัยซึ่งเป็นเหตุต้องมีผลคือปัจจยุปันนะสภาพธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยนั้นอุปันนะเกิดเพราะปัจจัยจึงเป็นปัจจยุปันนะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัจจยุปันของเห็นใช่ไหมคะแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏและปัจจัยที่ทำให้เห็นเกิดเกี่ยวข้องกันเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยกันโดยปัจจัยต่างๆอย่างเห็นซึ่งเป็นรูปไม่รู้อะไรเลยนะคะสีสันวรรณะเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏเนี่ยเป็นรูปธรรมมีจริงแต่ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นธรรมะคำเดียวเนี่ยก็แยกเป็นสองอย่างนามธรรมกับรูปธรรมธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมธรรมะที่เกิดต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยนะคะเป็นลักษณะของธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้เป็นนามธรรมนามธรรมก็แยกเอาอีกเป็นสองอย่างคือจิตกับเจตสิกเนี่ยค่ะเราต้องเข้าใจให้ละเอียดนะคะจะไม่คิดเลยค่ะไม่คิดเองเพราะว่าเพียงคำเดียวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความบกพร่องความผิดพลาดการที่จะทำให้พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันตรธานเสื่อมสูญคือคิดเองถ้าคิดเองก็คือว่าทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าผลที่เคารพจริงๆนะคะเริ่มเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งและเคารพอย่างสูงสุดคือทุกคำไตรตรองสอดคล้องกันทั้งหมดเพราะความจริงแล้วจะเป็นความเท็จได้ยังไงไม่ว่าจะกล่าวณบัพพะไหนสถานที่ไหนหัวข้อไหนอย่างไรก็กล่าวถึงสิ่งนั้นแหละให้ละเอียดขึ้นจนปัญญาของคนฟังเนี่ยเริ่มค่อยๆไตร่ตรองแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งเพียงแต่เริ่มเห็นเหมือนเงารางๆนะคะหรือเหมือนกับหลับสนิทยังไม่ตื่นเลยเราทุกคนกำลังหลับสนิทไม่รู้เลยนะคะว่าไม่รู้จนกว่ารู้เมื่อไหร่จึงรู้ว่าตื่นละทั้งหมดที่มีเนี่ยปรากฏว่าเกิดระดับหมดเลยไม่เหลือเลยเนี่ยค่ะค่อยๆรู้ว่าพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะหมดกิเลสได้ละการยึดถือว่าเป็นตัวตนได้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะดับกิเลสตามลำดับขั้นจนถึงไม่เหลือเลยเนี่ย กิเลสไม่เหลือเลยคิดดูในเมื่อวันนี้ทั้งวันเต็มไปด้วยกิเลสแล้วไม่เหลือเลยคิดดูเป็นไปได้ด้วยอนุภาพหรือกำลังของความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีตรงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเรากำลังพูดถึงเห็นนะคะค่อยๆเข้าใจแต่ยังไม่ประจักษ์ว่าเห็นเกิดแต่เห็นเกิดจริงๆดับจริงๆมีหรือที่จะประจักษ์ไม่ได้แต่ไม่ใช่ความไม่รู้ไปประจักษ์แจ้งไปพยายามขวนขวายทำโน่นทำนี่ให้รู้ไม่ใช่เลยค่ะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการเคารพในพระพุทธเจ้ามั่นคงถูกต้องจริงนะคะก็คือเมื่อเข้าใจคำของพระองค์ตราบใดที่ยังไม่เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนับถือพระองค์ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะถ้าเราคิดถึงที่เราคิดว่าแม้เราอุตส่าห์พยายามคิดละเอียดอย่างโน้นอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่ไม่ตรงตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้ต้องศึกษาตามลำดับทีละคำจริงๆค่ะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจความลึกซึ้งของแต่ละคำด้วยนี่คือผู้ที่เริ่มรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเข้าใจธรรมะเท่าไหร่ยิ่งเคารพในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระองค์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจเกิดเมื่อไหร่นะคะไม่ว่าใครจะเป็นคนพูดดิฉันหรือใครก็ได้ทั้งหมดนะคะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำไปสู่การเคารพสูงสุดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีพระองค์เป็นที่พึ่งที่เรากล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องพึ่งจริงๆค่ะไม่ใช่มีแล้วก็ไม่พึ่งเลยไม่ฟังเลยไม่เข้าใจเลยแล้วพึ่งยังไงใช่ไหมคะต่อเมื่อเข้าใจเกิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นพึ่งเริ่มพึ่งจนกระทั่งพึ่งสูงสุดทั้งหมดมาจากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้และทรงพระมหากรุณาแสดงให้คนอื่นได้รู้ด้วยต้องละเอียดมากค่ะ
1: แต่ละคำแต่ละคำเนี่ยก็คือหยิบมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหยิบมาแล้วจะเข้าใจเลยเพราะว่าอาจารย์ก็แปลให้แล้วแต่ว่ากว่าจะใช้สติในการไต่ตองเนี่ยบางทีต้องใช้เป็นวัน
0: คำของเราเองหมดจิตมาแล้วก็คำของเราใช้สติก็คำของเราเห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: เราเริ่มแทรกความคิดเดิมๆใส่เข้ามาในคำที่เราได้ฟังต้องฟังจริงๆค่ะความคิดเดิมเป็นของความไม่รู
1: ้ค่ะ
0: แต่ความเข้าใจจากการฟังไตรตรองจิตไม่ได้มามาจากไหนจิตไม่มีค่ะต่อเมื่อมีปัจจัยจึงเกิดถ้าไม่มีปัจจัยจะเกิดไหม
1: ไม่เกิดค่ะ
0: ปรินิพพานไม่มีสักปัจจัยที่จะทำให้เกิดจึงดับการเกิดไม่เกิดอีกเลยต้องเห็นโทษในข้อของการเกิดขณะนี้ฟังไปเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นโทษค่ะเพราะเพียงขั้นเข้าใจตัวจริงๆยังไม่ได้ปรากฏให้รู้ยังไม่เห็นภัยของการเกิดดับเพราะขณะนี้ทั้งที่กำลังเกิดดับก็ไม่ปรากฏเพราะฉันธรรมะทั้งหลายไม่ปรากฏกับอวิชชา
1: ค่ะ
0: ยังมีนะคะรู้จักโลภะเดี๋ยวนี้มีโลภะแต่ไม่รู้จักหรอกเพียงแต่รู้ว่ามีนี่คือสภาพที่ติดข้องกำลังอร่อยมากๆเลยนะคะไม่อร่อยได้ไหม
1: ไม่อร่อยไม่ได้
0: ไม่ติดข้องได้ไหม
1: ต้องติดข้อง
0: เห็นไหมคะถ้าไม่มีปัญญาจริงๆละไม่ได้
1: แม้แต่โกรธก็ยังติดข้องค่ะ
0: มีฉันทะพอใจที่จะโกรธแต่ไม่ได้ติดข้องต้องการไม่อยากโกรธหรอกเพราะการที่เราใช้คำว่าโกรธหมายความว่าสิ่งนั้นไม่เป็นที่พอใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ไม่เป็นที่พอใจเป็นสิ่งที่ใช้หลายๆคำโทโสก็ได้ปฏิฆะก็ได้อะไรก็ได้นะคะตามประเภทตามกำลังตามระดับขั้นแต่เราต้องรู้ว่าอารมณ์ที่ไม่เป็นที่พอใจทั้งหมดกลัวก็เป็นโทสะไม่ชอบเอาคำว่าโทสะเป็นไม่ชอบกันแล้วกันใช่ไหมคะกลัวก็ไม่ชอบไม่อยากให้พบไม่อยากให้มีกลัวผีไหมคะ
1: กลัวค่ะ
0: นั่นเลยค่ะโทสะละเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะจะค่อยๆ คลายนะคะกำลังรู้ว่าที่คิดว่าผีนี่คืออะไรปัญญามีแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉันจะค่อยๆลดความไม่รู้ซึ่งค่อยๆละอกุศลทีละเล็กทีละน้อยตามระดับขั้นแต่ต้องเป็นสมุจเฉทสมุจเฉทหมายความว่าไม่เกิดอีกเลย
1: ไม่เกิดเลย
0: ค่ะเพราะฉันถ้ายังไม่ถึงพระอริยะขั้นสูงนะฮะก็ยังมีความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ไม่ได้เข้าใจผิดว่าเป็นเรา รู้ตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงก็คือสิ่งที่เป็นแต่ละหนึ่งเกิดดับรวมกันปรากฏเป็นนิมิตแล้วก็เคยชินคุ้นเคยต่อการที่จะพอใจในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีการไปยับยั้งแต่ปัญญารู้ลักษณะซึ่งไม่ใช่เราบ่อยขึ้นจึงค่อยๆเห็นโทษขึ้นตามลำดับขั้นของการรู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องเป็นผู้ที่อดทนนะคะและก็มีความมั่นคงจริงๆว่าถ้าเป็นคำสอนของใครก็ตามไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถูกต้องนั่นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระองค์ทั้งหมดคือพระพุทธศาสนาก็อันตรธานเดี๋ยวนี้นะคะใครที่ไม่เข้าใจธรรมะพระพุทธศาสนาก็อันตรธานแล้วจากคนนั้นเพราะไม่เข้าใจหรือถ้าใครเข้าใจผิดคนนั้นทำลายพระพุทธศาสนาและยังเผยแพร่ความเข้าใจผิดนั้นด้วยก็เป็นบุคคลที่เป็นโทษอย่างยิ่งเพราะไม่ใช่โทษเฉพาะตนเองแต่ยังเป็นโทษที่ทำให้คนอื่นเห็นผิดตามไปด้วยทั้งหมดอยู่ในพระไตรปิฎกค่ะทุกคำเพราะฉะนั้นการฟังก็คือฟังแล้วพิจารณาไตรตรองนะคะว่าจริงหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะเป็นความเห็นถูกจะไม่ผิดจะไม่เห็นผิดใครชักชวนยังไงก็ไม่ตามไปใครจะกล่าวยังไงก็รู้ว่าเขากล่าวผิดเพราะฉะนั้นมีตนเป็นที่พึ่งตนที่นี่ก็คือไม่ใช่คนอื่นแต่ก็เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตนเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปต้องละเอียดค่ะฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองค่ะจะไปต่อสู้กิเลสนะอย่าหวังเลยค่ะเพราะกิเลสกำลังต่อสู้กับกิเลสไม่มีทางชนะ
1: จากคำแรกเลยที่อาจารย์บอกว่าธรรมะแปลว่าสิ่งที่มีจริงแล้วก็แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นเลยที่เห็นก็คือว่าพอโกรธปั๊บเนี่ยปกติเนี่ยโกรธแล้วไปเลยแต่ทีนี้พอโกรธปั๊บมันมีเบรกค่ะแล้วมันแยกคำแล้วก็รู้สึกดีใจว่าอ๋ออย่างนี้เราแสดงว่าเราพัฒนาขึ้นละเพราะว่ามันแยกคำถึงแม้ว่ามันจะยังไม่สมบูรณ์แต่สำหรับตัวเองเนี่ยนะคะหนูรู้สึกว่ามันดีขึ้น
0: ค่ะเพราะว่าเริ่มเข้าใจแต่ต้องตรงค่ะระดับไหนต้องถึงแม้แต่ความที่เข้าใจถูกต้องก็ไม่ใช่เราจนไม่เหลือความเป็นเราในชีวิตธรรมดาปกติทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดเลย
1: อีกอันนึงนะคะเคยอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุบางรูปนำไปไม่นำกลับภิกษุบางรูปไม่นำไปนำกลับหนูเข้าใจว่าอันนี้หรือเปล่าเรื่องของการภาวนาในอายตนะใน
0: ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความหมายที่ลึกซึ้งนะ
1: คะ
0: ต้องเข้าใจจริงๆว่าข้อความตรงนั้นน่ะกล่าวถึงอะไรถ้าได้ยินคำว่านำมานำไปแต่ไม่บอกใครจะรู้ใช่ไหมคะต้องมีค่ะว่าต้องเป็นที่รู้เป็นที่เข้าใจกันสืบเนื่องกันอ้างอิงกันกล่าวถึงกันเพราะฉะนั้นจะให้เราเริ่มกล่าวตามลำดับสำหรับคนที่เข้าใจแล้วเนี่ยก็เสียเวลาใช่ไหมคะเข้าใจแล้วก็กล่าวถึงสิ่งที่เขาควรจะเข้าใจขึ้นโดยการพูดแล้วเขาเข้าใจแล้วว่าหมายความถึงอะไรแต่เรายังไม่ถึงระดับนั้นเราไปอยู่ตอนต้นๆเราจะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่ละเลยนะคะถ้าจะเข้าใจให้ถูกก็ต้องให้เข้าใจถูกต้องนำอะไรไปและอะไรนำในเมื่อตรัสแล้วว่าไม่มีเราก็เป็นธรรมะธรรมะเป็นธาตุรู้กับธรรมะที่ไม่รู้อะไรนามธาตุรูปธาตุนามธาตุก็เป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานนามธาตุอื่นเกิดกับจิตรู้อารมณ์เดียวกันแต่มีลักษณะเฉพาะของตนของตนไม่ใช่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏอย่างจิตแต่มีอารมณ์เดียวกับจิตนี่ค่ะเป็นความละเอียดของชีวิตซึ่งลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคิดเองกันหมดค่ะต้องผิดพลาดกันทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นความเป็นตัวตนด้วยเป็นเราคิดไม่มีทางที่จะละความเป็นเราได้เพราะเดี๋ยวนี้กำลังเป็นเราก็ไม่รู้เห็นเนี่ยเป็นเราละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรกิเลสมีหลายระดับกิเลสที่นอนเนื่องสะสมอยู่ในจิตนะคะเป็นพืชเชื้อที่จะให้ทันทีที่สิ่งใดมากระทบปรากฏไหลไปตามสิ่งนั้นเลยชื่อว่าอาสวะ พราะฉะนั้นยังไม่ใช่กิเลสระดับที่เป็นสัญโยชน์เป็นอะไรพวกนี้นะคะทรงแสดงความจริงของชีวิตทุกขณะให้รู้ความต่างกันจนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ใช่เราค่ะนี่ขั้นปริยัติซึ่งถ้าไม่มีขั้นปริยัติไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดปฏิปัตติเพราะปฏิปัตตินะปัตติแปลว่าเฉพาะปัตติแปลว่าถึงเฉพาะหนึ่งที่เป็นธรรมะเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะหนึ่งได้ถ้าไม่ปรากฏว่าเป็นหนึ่งนะไม่มีทางที่จะรู้ถ้ารวมกันหลายๆอย่างอย่างเงี้ยจะรู้บ้างไหมว่าอันไหนจริงเป็นอะไรอยู่ตรงนั้นต้องทีละหนึ่งปรากฏจึงจะชัดเจนจนกระทั่งละความไม่รู้จนกระทั่งประจักษ์แจ้งการเกิดดับเพราะหนึ่งนั้นต้องเกิดจริงๆไม่เกิดไม่มีพระเจ้าธรรมะสัจธรรมอริยสัจธรรมต้องเข้าใจค่ะคำเดียวกันต่างกันด้วยปัญญาเป็นสิ่งที่จะต้องเคารพสูงสุดคือการศึกษาด้วยการที่พิจารณาไตรตรองกำลังไตรตรองกำลังเข้าใจนั่นคือการละความไม่รู้ไม่ต้องมีใครไปทำอะไรเลยนอกจากความเข้าใจต่างหากความเข้าใจเท่านั้นที่ละความไม่รู้ได้แต่ความเข้าใจจะเกิดได้ก็ต้องมีเหตุปัจจัยไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะสองสามปัจจัยก็เป็นเรื่องศึกษาตลอดชีวิตค่ะแล้วไม่ใช่ชาติเดียวลองอ่านประวัติของพระสาวกทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบาสิกาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีกว่าท่านจะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้แต่ละชาติดำเนินไปอย่างไรชีวิตปกติธรรมดาไม่ต่างเลยค่ะแต่ความเข้าใจธรรมะที่ค่อยๆสะสมไปก็ทำให้สามารถที่จะได้ยินได้ฟังได้ไตรตรองไม่เผินและสามารถที่จะรู้ความจริงและก็ละความเป็นเราได้โดยการประจักษ์จริงๆไม่ใช่เพียงแค่ฟังมั่นคงไม่ใช่เรายังไม่พอยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งเมื่อไหร่ก็ดับกิเลสไม่ได้เพียงแต่ว่าปัจจัยที่จะให้กิเลสเกิดน้อยลงเพราะกุศลเกิดมากขึ้นและกุศลที่เกิดจากปัญญานะคะที่ฟังเพื่อเห็นถูกต้องเพื่อรู้ความจริงไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นเลยนั่นเป็นบารมีทั้งหมดทั้งทานะบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีทั้งหมดพวกนี้ค่ะก็คือการสละความไม่รู้เพื่อที่จะได้ประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งถูกปกปิดไว้ในขณะที่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยที่กำลังปรากฏก็เป็นเราไปเรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนโตจนตายนี่แหละค่ะคือความลึกซึ้งความแอบซ่อนอยู่ทุกขณะของโลภะไม่ว่าจะไปทำอะไรที่ไหนคิดยังไงเพื่อที่จะรู้นั่นคือโลภะเป็นความเป็นตัวตนที่หวังจะรู้จึงแสวงหาทางตัวตนแสวงหาก็เจอแต่ตัวตนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องละเอียดเรื่องลึกซึ้งนะคะเป็นเรื่องละแค่นี้ค่ะสบายสบายทุกวันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยต้องอดทนที่ว่าเมื่อไหร่ปัญญาจะเพิ่มขึ้นสามารถจะรู้ตรงหนึ่งตรงใดที่เป็นธรรมะไม่ว่าจะแข็งก็ไม่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับของแข็งจนกว่าจะรู้ว่าเพียงแข็งไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่นิ้วไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่อะไรเลยค่ะแข็งจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะแข็งเกิดและแข็งก็ดับเช่นเดียวกับสภาพธรรมะอื่นที่ดูเหมือนอยากจะรู้กันเหลือเกินจะต้องไปจับจงรู้ลมหายใจรู้นั่นรู้นี่แต่เหมือนกันหมดค่ะสภาพธรรมะทั้งหมดมีปัจจัยเกิดและดับและถ้าไม่มีเย็นร้อนอ่อนแข็งจะมีลมหายใจไหมแล้วเราก็ไปเรียกว่าลมหายใจอยากมีลมหายใจเป็นอารมณ์อยากรู้ลมหายใจไม่พ้นความอยากเพราะความไม่รู้ค่ะสะสมมานานคิดดูก็แล้วกันเห็นมากี่เห็นแล้วในสังสารวัฏในสังสารวัฏนะคะไม่ใช่ในชาตินี้ชาติเดียวและอยากจะให้หมดความติดข้องในเห็นทันทีหรือพยายามหาทางในชาตินี้ผิดหรือถูก
1: ผิดค่ะ
0: ค่ะนี่ค่ะคือปัญญาละปัญญาจริงๆเนี่ยต่างกับปัญญาปลอมๆปัญญาปลอมๆมาหาทางกันใหญ
1: ่ขนาดทำในเรื่องของธรรมะเนี่ยนะคะยังเป็นโลภะเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่ค่ะโลภะแอบซ่อนนะคะในอริยสัจ4แสดงเลยค่ะตราบใดที่ยังมีโลภะจะไม่ถึงนิพพานจะไม่มีการประจักษ์แจ้งนิพพานเลยเพราะฉะนั้นจะซ่อนอยู่ตรงไหนจะมาในรูปไหนปัญญาเท่านั้นที่สามารถรู้ได้เห็นจริงละถ้าไม่เห็นก็ตามไปเพราะโลภะเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งศิษย์ค่ะ
1: ตอนที่ท่านอัญญังโกณฑัญญะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดา อันนั้นทำให้ท่านบรรลุโสดาบันทำไมบรรลุง่ายๆหรือว่า
0: การสั่งค่ะไม่ง่ายเลยค่ะแต่ถ้าจะเป็นพระโสดาบันไม่รู้อย่างนี้เป็นได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: และต้องเป็นคนตรงว่าเดี๋ยวนี้รู้หรือยังแล้วจะรู้ได้อย่างไรไม่ใช่จะพยายามไปรู้ถ้าไม่มีการฟังไม่มีความเข้าใจรู้ไม่ได
1: ้แต่ครั้งเดียวเลยนะคะ
0: ท่านสะสมมานานเท่าไหร่ในอดีตชาติท่านไม่ใช่เกิดมาชาตินี้แล้วก็รู้ได้หรือ
1: คะ
0: อดีตชาติท่านเคยอธิษฐานขอที่จะเป็
1: นคนที่
0: ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะเห็นโทษของสังสารวัฏถึงปานนั้นไม่รอเลยไม่ใช่อยากนะคะแต่เห็นโทษ
1: ท่านพระอานนท์นะคะหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานแล้วเราก็มีการสังคายนาขาดอีกหนึ่งรูปที่จะครบ500รูปก็คือท่านพระอานนท์ทีนี้ท่านอยู่ในชั้นโสดาบันแล้วท่านก็พยายามเพียรความเพียรอันนั้นคือโลภะใช่ไหมคะไม่ใช่
0: ถ้าเป็นโลภะก็ไม่ถึงค่ะ
1: คือเราอ่านตอนที่ท่านเร่งขึ้นมาเน
0: ี่
1: ย
0: เราแปลเอง
1: อ่อนแปลเอง
0: ปานใจเราเอง
1: คือ
0: ท่านรู้หนทางแล้วใช่ไหมคะ
1: ท่านรู้แล้ว
0: ค่ะแล้วท่านจะทำผิดเหรออ
1: ะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ท่านบรรลุธรรมได้ทันทีเลย
0: ขณะไหนก็ได้ไม่ได้ทันทีนะคะการรู้แจ้งสภาพธรรมะหรือเดี๋ยวนี้ก็ตามแต่ใครรู้ล่วงหน้าขณะต่อไปจะเป็นอะไร
1: คำว่าไม่จำกัดการเนี่ยอันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นแม้แต่ขณะนี้ยังไม่รู้เลยว่าขณะต่อไปล่วงหน้าหนึ่งขณะนี้จะเป็นเห็นนี่จะเป็นคิดหรือจะเป็นได้กลิ่นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แม้แต่อะไรจะกระทบชั้นใดแสดงความเป็นอนัตตาว่าไม่มีใครจะไปทำอะไรได้เลยแม้เดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือว่าประจักษ์แจ้งความเป็นอนัตตาเมื่อไรไม่เลือกไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องตอนขณะที่เอ็นไม่มีการคาดหวังใดๆเลยทั้งสิ้นในขณะที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นมีแต่จะประจักษ์แจ้งความเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นยิ่งขึ้นจึงละการที่จะไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะรู้ว่าทุกอย่างต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยคิดเองกันมากเลยนะคะเหมือนแม้แต่ที่ตรัสรู้แล้วท้อพระทัยได้ยังไงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถึงการละที่จะมีผู้ที่ขอให้แสดงธรรม
1: ต้องมีผู้ขอ
0: เป็นการละที่ได้รู้ว่าสิ่งที่ประเสริฐสุดก็คือการได้ฟังพระธรรมจึงอาราธนาขอให้แสดงธรรมเพราะอยากฟังเพราะเห็นประโยชน์ควรจะได้ฟังเราคิดเองหมดเลยค่ะแล้วเราเป็นใครไปเที่ยวคิดจิตคนโน้นคนนี้ในพระไตรปิฎกตั้งสมัยโน้นเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เลย
1: คือพยายามคิดว่าคนนี้ทำแบบนี้แบบนี้เพื่อที่จะเอาตามอย่างว่าอ๋อถ้าทำแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้อย่างเงี้ย
0: ตามอย่างก็ไม่ได้ค่ะตามอย่างพระพุทธเจ้าตามอย่างท่านพระสารีบุตรตามอย่างท่านพระอานนท์ได้ไหมแม้คนยุคนั้น
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้และเราล่ะจะเอาอย่างละทุกอย่างเกิดดับนะคะแม้แต่ปัญญาที่เรากำลังฟังเดี๋ยวนี้ก็เกิดดับแต่สะสมความเข้าใจเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ไม่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจไปเป็นอื่นทำให้เราเริ่มคิดว่าควรฟังคำจริงโดยตรงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นทั้งหมดมาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าใครจะพูดเมื่อไหร่ก็เป็นความจริงที่ได้ฟังมาใช่ไหมคิดเองไม่ได้หรอก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็รู้ความจริงได้ว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดามีผู้ฟังและมีผู้ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสตามจนรู้แจ้งเป็นสาวกค่ะแต่จะให้ใครเหมือนใครเป็นไปไม่ได้เลย
1: ต้องทำเรื่องของพระหูสูตรให้บริบูรณ์อย่างเดียว
0: เข้าใจก็แล้วกันค่ะเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคนที่ฟังมากเข้าใจมากก็มีคำภาษาบาลีว่าพระหุสุตตะพระหุสุตแม้แต่คิดเดี๋ยวนี้ค่ะรู้ไหมว่าคิดยังไงคิดเป็นคำทั้งนั้นเลยเท่าที่ปรากฏแต่แม้ไม่คิดเป็นคำก็คิดโดยที่ไม่ปรากฏยังคิดถึงรูปร่างสันฐานเนี่ยไม่มีคำหรอกพอเห็นก็คิดเลยรู้เลยไม่มีคำสักคำแต่บางครั้งไม่เห็นอะไรเลยก็นั่งคิดไปเรื่องคนโน้นคนนี้เป็นคำหมดเลยเป็นเสียงทั้งนั้นที่จำไว้เป็นเรื่องทั้งนั้นที่ได้ยินมาจากการได้ยินได้ฟังทุกอย่างมีปัจจัยค่ะแสดงความไม่ใช่เราลึกซึ้ง ที่จะต้องอาศัยการฟังการไตร่ตรองการพิจารณาการเข้าใจการค่อยๆละความไม่รู้จับด้ามมีดเนี่ยรู้ไหมคะว่าเมื่อไหร่ศึกตอนศึกแล้วปรากฏใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่
0: เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นพระอริยบุคคลปรากฏแต่ก่อนที่จะได้เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยภาวนาคือการอบรมความเข้าใจไม่ปรากฏเลยว่าวันนี้ที่ได้ฟังเดี๋ยวนี้เป็นบารมีแค่ไหนประกอบด้วยบารมีใดมากน้อยสัจจะบารมีมั่นคงขึ้นไหมมั่นคงคืออธิษฐานบารมีฟังไปทำไมมั่นคงไปทำไมเพื่อละกิเลสและความไม่ดีทั้งหมดความไม่รู้ทั้งหมดเนกขัมมะบารมีสละสิ่งที่ไม่ดีเลือกใครจะเก็บไว้เลือกไม่ได้ค่ะแล้วแต่อัธยาศัยอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ10ปีก่อนเป็นอย่างหนึ่งปีนี้ไม่เหมือน10ปีก่อนความเห็นก็เปลี่ยนไปได้อีก10ปีข้างหน้าอาจจะกลับไปเหมือน10ปีก่อนนั้นก็ได้ไม่มีใครรู้จนกว่าจะเกิดเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนั้นค่อยๆฟังต่อไปค่อยๆพิจารณาแล้วก็เอาความคิดของเราเองเนี่ยออกให้หมดเลยค่ะคิดยังไงก็ไม่เหมือนได้ฟังและไตร่ตรองตามที่พระองค์ได้ตรัสแล้วอันนั้นชัดเจนมากเข้าใจตรงด้วยเราคิดไปก็ยังสงสัยไปเรื่อย
1: คือเรานึกว่าเราอ่านแล้วแล้วก็เข้าใจแล้วเราก็เลยมาถามทีนี้พอมาถามเสร็จปั๊บเนี่ยก็โชคดีแล้วที่มาถามเพราะว่าคิดไปเอง
0: นี่ค่ะการสนทนาธรรมเป็นมงคลใช่ไหมคะในมงคล38แม้จะฟังธรรมะแล้วก็ยังไม่พอมงคลที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นความเข้าใจถูกขึ้นก็จะต้องมีหลายอย่างประกอบกัน
1: และ
0: แต่ฟังแล้วก็ยังไม่พอนะคะการสนทนาจากเพื่อนฝูงมิตรสหายนัยยะต่างๆก็ทำให้มีความเข้าใจหลายนัยยะเพิ่มขึ้นท
1: ั้
0: งหมดเพื่อละความเป็นเราค่ะไม่ใช่เพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญเพื่ออะไรทั้งหมดแต่เพื่อละความไม่รู้ทำให้เกิดความยึดมั่นว่าเป็นเราพอมีเราก็ทุกอย่างเพื่อเราหมดชั่วก็ทำได้เพื่อเราเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายชั่วมีแต่โทษทุกอย่างทุกปัญหาแก้ได้ด้วยความเข้าใจพระธรรมแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมแก้ยังไงก็ไม่พ้นค่ะเพราะทุกอย่างเกิดตามเหตุตามปัจจัยเหตุดีที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนนั้นให้ผลก็ไม่รู้มายังไงเหตุไม่ดีที่เกิดขึ้นที่ได้เคยกระทำสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วในชาติก่อนก็ไม่รู้ว่าให้ผลเมื่อไหร่เช่นเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนรู้ว่าเป็นผลของกรรมใช่ไหมคะแต่กรรมไหนล่ะชาติไหนล่ะไม่มีใครรู้เลยแค่รู้ว่าไม่ใช่เรายังไม่รู้เลยทั้งที่ไม่ใช่เราจริงๆเพราะเกิดแล้วไม่มีใครไปทำให้เกิดแล้วก็ดับไปจะเป็นของใครได้ไม่มีแล้วอะจะไปเป็นของใครได้ก็ยังเป็นเราอยู่นั่นแหละเพราะไม่รู้เห็นคุณของพระรัตนตรัยเห็นพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยัง45พรรษาเนี่ยค่ะทุกคำที่เราได้ยิน
1: ยากมาก
0: ค่ะนี่แหละค่ะคือปัญญา
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ถ้ารู้ว่าพระธรรมลึกซึ้งนั่นคือปัญญาที่เป็นเหตุที่จะให้เกิดบารมีนะคะเพียรต่อไปที่จะค่อยๆพิจารณาอดทนต่อไปที่จะรู้ว่านานเท่าไหร่นะคะเมื่อไม่รู้ก็ไม่รู้เมื่อรู้ก็รู้จะเร่งรัดยังไงก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีการฟังเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าใครจะรู้ว่าวันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นมาถึงสิ่งที่กำลังปรากฏก็ได้ไม่มีใครรู้อะไรว่าอะไรจะเกิดเพราะความเป็นอนัตตาต้องมั่นคงและชัดเจนขึ้นจึงจะละการที่จะไปขวนขวายด้วยความเป็นเราพยายามที่จะรู้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวไหนนะคะคุณอนุชาวขอนแก่นชาวกรุงเทพชาวเอเชียหรืออะไรก็ตามนะคะทุกคนเป็นชาวไม่รู้ตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าเป็นชาวไม่รู้นะคะจะไม่มีวันรู้เพราะเข้าใจเองว่ารู้ต่อเมื่อไหร่นะคะเป็นชาวที่ไม่รู้แต่ได้ยินได้ฟังคำซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนแน่นอนนะคะเริ่มรู้ว่าท่านพูดกล่าวคำนี้เป็นใครพระเจ้าชาวไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวไม่รู้จักพระธรรม ชาวไม่รู้จักพระอริยะบุคคลที่รู้แจ้งสภาพธรรมะซึ่งเป็นคณะหรือหมู่ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดนะคะทั้งหมดเป็นชาวที่รู้คุณของพระสงฆ์สงฆ์คือหมู่หรือคณะมดหลายๆตัวเนี่ยเป็นหมู่ไหมคะเป็นสงฆ์ไหมเป็นถ้าเราไม่ศึกษาเลยนะคะเราเหมือนรู้ทุกอย่างพูดทุกคำแต่แม้แต่คำว่ามนุษย์เนี่ยถามจริงๆว่ารู้จักหรือเปล่าเทวดาแมลงนะคะสุนัขแมวรู้จักหรือเปล่าเห็นแล้วก็จำได้เท่านั้นเองว่านี่เป็นอะไรแต่ความจริงรู้จักหรือเปล่านี่คือชาวไม่รู้ตราบใดที่ยังเป็นชาวไม่รู้และก็ยังคงไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรผู้นั้นจะไม่ใช่ชาวรู้ชาวรู้คือเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้คำเดียวค่ะจะทำให้คนที่เกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้ยินคำนี้จะไม่รู้สึกตัวเลยนะคะว่าเป็นชาวไม่รู้ต่อเมื่อไหร่ที่ได้ยินได้ฟังเอ๊ะไม่เคยรู้คำนี้มาก่อนอย่างเมื่อกี้นี้นะคะที่บอกว่าเป็นเรื่องหนักเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องอะไรแต่มีค่ะไม่ใช่ไม่มีเราไม่ใช่ไปพูดเรื่องหนักหนาสาหัสที่ไม่มีแต่ว่ากำลังมีเดี๋ยวนี้แต่ไม่เข้าใจหมายความว่าอะไรคะไม่รู้ถึงอย่างนี้ใช่ไหมทั้งที่กำลังปรากฏจริงๆต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ค่ะไม่รู้เลยว่าไม่รู้อะไรแต่พอเริ่มรู้จักได้ยินได้ฟังคำซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะคำนั้นกล่าวถึงอะไรข้อสำคัญที่สุดต้องรู้ว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าถ้าเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมและจะรู้ว่ามีจริงไหมเนี่ยต้องละเอียดนะคะมีลักษณะปรากฏความจริงของสิ่งนั้นให้รู้ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเลยค่ะเป็นแต่สิ่งนั้นซึ่งกำลังมีจริงๆยากหรือง่ายค่ะฟังเหมือนคำธรรมดาหมดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีอะไรเริ่มต้นอย่างนี้นะคะนี่คือการเริ่มต้นเป็นผู้ไตร่ตรองไม่ใช่ผู้เชื่อใครพูดอะไรก็เชื่อบอกอะไรก็เชื่อแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยนี่ต่างกันมากนะคะกับผู้เริ่มรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรมีจริงๆหรือเปล่านี่ค่ะคือการตั้งต้นพอที่จะรู้ไหมคะถ้าไม่ตั้งต้นอย่างนี้เนี่ยจะรู้จักสิ่งที่กำลังปรากฏทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายไม่ไกลเลยค่ะอยู่ที่แต่ละหนึ่งบุคคลจะไปรู้อื่นได้ยังไงในเมื่อสิ่งนี้อยู่ตรงนี้เห็นตรงนี้ที่เห็นได้ยินตรงนี้ที่ได้ยินคิดตรงนี้ที่คิดทั้งหมดนี่ค่ะสุขทุกข์ชอบไม่ชอบทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้แต่ไม่เคยรู้ตรงนี้รู้ได้ไหมไปรู้อย่างอื่นหมดเลยแต่ตรงนี้รู้หรือยังเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่ารู้แล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้รู้ได้ต่อไม่รู้ว่าเอ๊ะคำนี้ไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนะแต่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจความเป็นจริงของสิ่งนี้น่าสนใจไหมคะแสนใกล้ตรงนี้เองแล้วก็ไม่รู้แล้วก็พยายามไปรู้สิ่งอื่นเพราะฉะนั้นผู้ไม่รู้เนี่ยอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็มากมายที่บนสวรรค์ก็มีที่ไหนที่ไหนก็มีค่ะตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้จะชื่อว่าผู้รู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยไม่ใช่รีบร้อนไปรู้เพราะแต่ละคำเนี่ยค่ะลึกซึ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคยได้ยินบ่อยๆเป็นผู้ตรัสรู้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะถึงที่สุดด้วยประการทางปวงเพราะฉะนั้นถ้าเราเพียงแต่พูดกันถามกันคุยกันตื้นๆไม่ถึงที่สุดเนี่ยจะเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นไหมเช่นคำว่ามนุษย์เนี่ยพอพูดแล้วอ๋อรู้จักใช่ไหมคะถึงที่สุดหรือยังรู้จักจริงๆหรือเปล่าแต่มีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงซึ่งมีจริงๆค่ะตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ทุกชาติด้วยในสังสารวัฏแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเปรียบเทียบดูคำที่สามารถทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงไม่น่าจะมีได้นะคะก็ทุกอย่างก็ปรากฏให้เห็นแต่มีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ทุกอย่างไม่เว้นเลยถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงไม่เชื่อก็ฟังและก็สนทนาตอบได้ถึงที่สุดเมื่อไหร่ก็หมายความว่าเริ่มเข้าสู่ความลึกซึ้ง อย่างยิ่งของสิ่งที่มีเพราะว่าทุกชาติเนี่ยค่ะก็มีคนมีพระเจ้าแผ่นดินมีเสนามหาอามาตย์มีพ่อค้ามีอะไรทุกอย่างตามปกติเหมือนเดี๋ยวนี้เลยไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมใครๆก็ไม่รู้มาเลยจนกว่าจะมีผู้ที่ตรัสรู้และมีผู้ที่ตรัสรู้เนี่ยมีจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่เคยฟังคำของคนนั้นจะรู้ได้ไหมคะว่ามีจริงหรือเปล่าแต่เชื่อละว่ามีเพราะฉะนั้นการเชื่อไม่ใช่ความเข้าใจเชื่อคนผิดเชื่อคำผิดเชื่อสิ่งที่ผิดนะคะเพราะเหตุว่าไม่ได้มีสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงแค่นี้ค่ะทุกคำสามารถที่จะไตร่ตรองนะคะและผู้ที่รู้เนี่ยสามารถที่จะให้ความรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ไม่รู้เลยเพราะผู้นั้นเป็นผู้รู้ถ้าไม่มีผู้รู้จริงๆเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมได้ยินแล้วนะคะรู้จักหรือยังตอบได้ไหมคะถ้าไม่เคยฟังมาก่อนเลยและบอกว่าพุทธะคือผู้รู้เพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องเป็นผู้ที่รู้รู้อะไรคะรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้คนไหนจะเป็นชาวพุทธบ้างรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนฟังคิดไตร่ตรองได้จึงจะสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพราะว่าไม่ได้พูดถึงสิ่งอื่นเลยนะคะพูดถึงสิ่งนี้แหละซึ่งบางคนก็คิดว่าอยากฟังพระธรรมนะคะอยากฟังสิ่งที่เป็นคำที่ลึกซึ้งปฏิจจสมุปบาทอริยสัจจะแต่ถามจริงๆว่ารู้อะไรรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเป็นสัจจะเพราะเป็นความจริงและก็เป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแล้วก็สามารถถึงที่สุดคือการประจักษ์แจ้งสิ่งที่มีที่เกิดจริงมีและเกิดมีแล้วก็ดับไปอย่างเร็วที่สุดยากที่จะประมาณได้ไม่มีทางจะประมาณได้เลยจนกว่าสิ่งนั้นจะปรากฏกับปัญญาที่เริ่มเข้าใจค่อยๆเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเคยเป็นชาวไม่รู้อยู่ในโลกของความไม่รู้มาไม่ว่าจะเกิดที่ไหนนะคะจะเกิดบนสวรรค์เป็นเทพชั้นต่างๆเป็นพรหมก็เป็นชาวไม่รู้คือไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏอันนี้พอที่จะเริ่มเข้าใจไหมคะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม45พรรษาให้ผู้ที่ได้ฟังนะคะมีความเข้าใจมีความมั่นคงมีการที่ขัดเกลากิเลสละความไม่รู้จนประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมไม่อยู่ไกลเลยนะคะเดี๋ยวนี้เองทั้งหมดแต่ยังไม่ถึงความเป็นอริยะเพราะว่าอริยะต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้เพียงฟังเท่านี้นะคะก็อาจจะมีบุคคลสองพวกพวกหนึ่งไม่สนใจค่ะก็เห็นธรรมดาอย่างนี้จะมีอะไรนักหนาที่จะต้องรู้แต่ว่าเกิดแล้วก็ต้องตายไม่ตายไม่ได้จะตายวันไหนก็ไม่มีใครรู้ด้วยเดี๋ยวนี้ยังตายได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนจะตายเนี่ยจะรู้สิ่งที่มีจริงๆดีกว่าไหมไม่หนักหนาอะไรเลยนะคะไม่ต้องไปขุดดินไม่ต้องไปทำอะไรหมดเลยวุ่นวายเพียงแต่ฟังไตร่ตรองประโยชน์มีไหมแค่เริ่มรู้ตัวว่าไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏควรรู้ไหมหรือไม่รู้ก็ไม่รู้ไปนี่เป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถจะบันดาลให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้นะคะทุกขณะนี้เกิดแน่ๆจึงปรากฏตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละหนึ่งบุคคลนี่เป็นสิ่งซึ่งเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีนะคะเมื่อเข้าใจสิ่งที่มีแล้วเหมือนกันหมดไหมไม่ว่าสวรรค์พรหมนรกมนุษย์หรือที่ไหนก็ตามแต่นี่เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆพิจารณาไตร่ตรองในความตรงในความจริงในความถูกต้องจึงสามารถที่จะถึงการเป็นผู้รู้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้หรือเปล่าคะรู้ระดับไหนคะตรัสรู้ประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่พระองค์ได้ประจักษ์แจ้งจึงทรงแสดงความจริงของสิ่งนั้นให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มคิดว่าไม่รู้มานานเท่าไหร่ห่างไกลมากฝันกับไม่ฝันเนี่ยต่างกันไหมคะให้คิดละหรือไม่คิดดีกว่าคะฝันกับไม่ฝันต้องตรงทุกคำค่ะ ถ้าจะศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะรู้ความจริงไม่ตรงไม่ได้ไม่ตรงแล้วจะรู้ความจริงได้ยังไงต้องตรงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะสำหรับคิดทุกคนฝันแน่นอนเมื่อคืนนี้ฝันหรือเปล่าคะแล้วก็ฝันทุกคืนหรือเปล่าพอตื่นขึ้นก็รู้ว่าไม่ฝันแต่เดี๋ยวนี้รู้ไหมคะไม่ได้รู้ความจริงตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่รู้ฝันหรือเปล่ารู้เมื่อไหร่นะคะถึงจะรู้ว่าฝันไปตลอดเหมือนความฝันเลยถ้าไม่ตื่นถ้าคนนั้นไม่ตื่นเขาก็คิดว่าฝันนั้นจริงใช่ไหมคะในฝันใครคิดว่าไม่จริงบ้างไปไหนมาไหนสารพัดอย่างทำอะไรก็หลายอย่างในฝันแต่พอตื่นไม่มีอะไรเลยในฝันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นี่ค่ะผู้ที่ตื่นผู้ที่ตรัสรู้ความจริงจึงรู้ว่าทุกคนที่ไม่รู้เนี่ยความไม่รู้เนี่ยทำให้เหมือนกับมีสิ่งที่มีจริงๆเป็นของตนเป็นแต่ละหนึ่งบุคคลไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้ารู้นะคะเหมือนฝันค่ะไม่ได้มีอะไรเลยสักอย่างแต่เป็นสภาพที่จริงยิ่งกว่าฝันแต่ถึงอย่างนั้นก็ฝันว่ามีจริงยิ่งกว่าฝันเพราะทุกคนขณะนี้นะคะกำลังคิดว่าตื่นละไม่ใช่ฝันจริงนะเห็นจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเห็นในฝันแต่ว่าถ้าไม่รู้ความจริงของเห็นเดี๋ยวนี้และเห็นก็เกิดแล้วดับแล้วด้วยเพราะไม่ได้เห็นตลอดเวลาเมื่อวานนี้มีใครมาที่นี่บ้างคนนั้นที่มาที่นี่เนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ไหนหาเจอไหมคะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะที่ความเป็นคนนี้อยู่ที่นี่เนี่ยจะค่อยๆหมดไปค่ะโดยที่ว่าไม่รู้เลยว่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็เป็นอย่างนี้แหละตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีใครจะยับยั้งความเป็นไปของสิ่งที่มีจริงๆได้เลยสักอย่างเดียวรู้เมื่อไหร่นะคะสิ่งที่มีจริงนั้นไม่เหลือแล้วค่ะเมื่อวานนี้ไม่เหลือแล้วเมื่อกี้นี้ก็ไม่เหลือแล้วอาหารที่อร่อยตอนเช้าเมื่อกี้นี้เองนะคะหมดแล้วหายไปแล้วกลับไปอีกไม่ได้เลยเหมือนฝันไหมสารภาพที่จะรู้ไปหมดทุกอย่างแต่ก็ไม่เหลืออะไรเลยพระฉันจริงเข้าใจความหมายของถ้าไม่รู้นะคะก็ไม่ได้ตื่นจากความไม่รู้เริ่มฟังเป็นชีวิตจริงๆแต่ไม่รู้เลยสักอย่างสักขนาดเดียวแต่มีผู้ที่ตรัสรู้และทรงแสดงคำของพระองค์ที่ตรัสไว้นานมาแล้วนะคะหลายพันปีมาแล้วยังมีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจได้ว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่มีนี้แหละไม่ว่าเมื่อไรที่ไหนอย่างไรทรงแสดงไว้ทั้งหมดพระฉันผู้ที่สะสมการเห็นประโยชน์ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดมีประโยชน์ที่สุดในชีวิตที่แสนสั้นนะคะสั้นมากเลยค่ะถ้าตายเดี๋ยวนี้ก็จบละสั้นมากละถ้าอีก10ปีตายก็สั้นคิดว่าไม่สามารถที่จะอยู่ตลอดไปต่อไปได้เลยมีเพียงเท่านั้นเองแล้วก็ไม่รู้อะไรไปหมดเนี่ยคิดดูกันแล้วกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะสะสมมาที่เห็นประโยชน์ไม่ว่าเขาอยู่ไหนในครั้งพุทธกาลเขาเป็นขอทานโรคเรื้อนแต่เขารู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฟังใครก็ตามนะคะไม่สามารถที่จะรู้ว่าแต่ละหนึ่งบุคคลเนี่ยสะสมอะไรมาบ้างมากมายหลากหลายมากแต่เป็นอย่างนี้แหละอย่างที่เห็นพระฉันเมื่อวานนี้ก็ได้สะสมสิ่งที่ได้ฟังบ้างพอที่จะเข้าใจบ้างว่าคำว่ารู้หมายความว่าอะไรความไม่รู้หมายความว่าอะไรกำลังมีขณะนี้เริ่มเข้าใจว่ารู้หรือไม่รู้ถ้าไม่มีใครบอกไม่มีใครถามก็คงไม่คิดเลยใช่ไหมคะว่าไม่รู้อะไรและรู้อะไรเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ได้ฟังและเข้าใจนะคะสะสมจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยอย่างที่ทุกคนมีอุปนิสัยหลากหลายแต่นี่เป็นอุปนิสัยในการที่จะได้เข้าใจความจริงอุปนิสัยในการที่จะฟังบ่อยๆเพราะรู้ว่าฟังครั้งเดียวก็ไม่พอและก็อุปนิสัยที่จะไตรตรองจนกระทั่งรู้ตัวเองนะคะไม่ต้องมีใครมาบอกว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังมากน้อยแค่นั้นพระฉันก็เป็นสิ่งซึ่งนี่ตั้งต้นไหมคะเห็นความลึกซึ้งก่อนถ้าไม่เห็นความลึกซึ้งก็ไม่คิดเลยค่ะว่าจะต้องฟังทีละคำเพราะว่าไม่ได้รู้จริงๆในแต่ละคำมนุษย์ก็ยังไม่รู้เลยแต่เหมือนรู้แล้วนกก็เหมือนรู้ใช่ไหมคะคืออะไร แต่ก็ไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวมีสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการเริ่มฟังคือเริ่มเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกครั้งที่ได้ยินคำว่าธรรมะนะคะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีแต่เราจะพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆและเดี๋ยวนี้ก็มีด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่านะคะไม่รู้มานานแสนนานแล้วก็ไม่รู้แค่ไหนขึ้นอยู่กับฟังแล้วเข้าใจเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาอย่างอื่นมาวัดนะคะแต่ว่าฟังแล้วนี่ค่ะมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็มีความรู้ด้วยว่าแม้แต่ฟังอย่างนี้ยังไม่ใช่การประจักษ์แจ้งเพราะว่าการที่จะฟังเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะต้องตามลำดับขั้นจริงๆถ้าไม่มีการฟังสักคำจะไม่รู้สักคำถึงสิ่งที่มีจริงๆพระอาจารย์เป็นผู้ที่อดทนนะคะสัจจะบารมีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยามป่วยไข้ยามทุกข์ยากลำบากยามมีเรื่องต่างๆที่ไม่น่าพอใจมีเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดอดทนที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดคือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าในยามใดทั้งสิ้นก็มีสิ่งที่ปรากฏความเจ็บป่วยก็ปรากฏมีจริงๆเข้าใจได้นะคะแต่ต้องด้วยความอดทนว่าความจริงถึงความประจักษ์แจ้งเป็นอริยสัจธรรมเนี่ยไม่ได้ไกลเลยนะคะอยู่เดี๋ยวนี้แต่ต้องรู้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ไม่รู้ไม่สามารถที่จะประจักษ์อริยสัจธรรมได้ต้องเป็นความรู้ที่เริ่มรู้ว่าไม่รู้อะไรบ้างแล้วก็ฟังจนกระทั่งมั่นคงนะคะเป็นอธิฐานะไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยค่ะใครจะไปบอกให้ทำอะไรกี่วันกี่เดือนแล้วจะรู้สภาพธรรมะแต่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยในสิ่งที่กำลังมีนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆต้องเป็นผู้ที่ฟังคำที่พระองค์ตรัสแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเห็นพระมหากรุณาถ้าพระองค์ไม่ตรัสมีใครจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ได้ไม่รู้แม้แต่ว่าเป็นชาวไม่รู้มาในสังสารวัฏนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยนะคะไตร่ตรองไม่ต้องไปหวังว่าจะได้รู้แจ้งหรือสัจธรรมเป็นพระโสดาบันโดยไม่รู้อะไรเดี๋ยวนี้เป็นไปได้ยังไงคะพระโสดาบันคือใครพระอริยบุคคลคือใครพระอรหันต์คือใครเป็นคนไม่รู้อย่างนี้เหรอคะแล้วก็จะเป็นพระโสดาบันหมายความว่าไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าโสตาปันนะที่เราใช้ภาษาไทยว่าโสดาบันเนี่ยเป็นอย่างไรพระฉันก็เริ่มจริงๆค่ะที่จะเข้าใจให้มั่นคงนะคะว่าเป็นผู้ไม่รู้ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังเริ่มจะเป็นผู้ที่รู้สะสมปัญญาความเห็นถูกด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยความตรงทุกอย่างเลยค่ะเป็นบารมีที่ถ้าไม่มีบารมีเหล่านี้นะคะเป็นอกุศลทั้งหมดแล้วอกุศลจะไปรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรได้ยินคำว่าปัญญาแต่ปัญญารู้อะไรเห็นไหมคะต้องเป็นคนที่ละเอียดสนทนาแต่ละหนึ่งคำเนี่ยถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะหรือว่าเผลอหรือว่าเข้าใจผิดจะประมาทอย่างนี้ไปเรื่อยๆประโยชน์คือมีไหมมีประโยชน์อะไรไหมจะได้อะไรไหมจะรู้ความจริงได้ไหมในเมื่อเป็นผู้ที่ไม่ได้รู้จริงๆแล้วก็เป็นผู้ที่ประมาทเพราะฉะนั้นไม่รีบร้อนนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเท่าไหร่ที่จะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ค่ะทรงแสดงความจริงเดี๋ยวนี้พระธรรมทุกคำกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆพระอริยสาวกผู้ไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ฟังและสามารถจะเข้าใจได้ท่านไม่ใช่ฟังครั้งเดียวแต่นานเท่าไหร่ที่อบรมนะคะอบรมอะไรคะบารมีความเข้าใจถูกท่ามกลางอกุศลพระถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เห็นมีหลังเห็นไม่นานเลยแค่3ขณะจิตอกุศลเกิดแล้วกำลังเกิดด้วยไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินจะได้กลิ่นจะได้ลิ้มรสใดๆก็ตามนี่เริ่มเป็นผู้รู้ความจริงว่าไม่รู้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรมีชีวิตไปวันๆด้วยความไม่รู้แต่พอฟังพระธรรมด้วยความอดทนเห็นความลึกซึ้งนะคะจะไม่รีบร้อนไปไม่รู้แล้วอยากที่จะรู้อยากที่จะหมดกิเลสนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยความเป็นผู้ตรงค่ะสัจจะ พื่อที่จะเป็นสัจจะบารมีรู้ก็คือรู้สิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าไม่รู้ก็ทำอย่างอื่นก็ไม่รู้ต่อไปแต่ถ้าฟังแต่ละคำนะคะความเข้าใจนั่นแหละค่อยๆละความไม่รู้อดทนไหมคะถ้าไม่อดทนก็ไม่มีคุณความดีที่จะเป็นบารมีที่จะขัดเกลากิเลสที่จะค่อยๆละความไม่รู้เพราะเต็มไปด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมและก็ยิ่งเต็มทุกขณะที่มีชีวิตอยู่โดยที่ไม่เข้าใจธรรมะ
2: ผมเห็นคนที่เข้าสมาธิเนี่ยได้ผลหรือเปล่าหรือเป็นภาพจินตนาการของเขาขอเรียนถามอาจารย์ครับ
0: ได้ยินคำว่าสมาธิอย่าเพิ่งทำอะไรดีไหมคะเพราะยังไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าไปถามคนที่เข้าสมาธิหรือทำสมาธิว่าสมาธิคืออะไรให้เขาตอบและทำสมาธิเพื่ออะไรก็จะได้ความชัดเจนเพราะบุคคลนั้นกำลังเข้าสมาธิแต่ถ้าเขาตอบไม่ได้หรือไม่ตรงหรือไม่มีเหตุผลจะเป็นสมาธิหรือเปล่าหรือเพียงได้ยินคำว่าสมาธิใช้คำว่าสมาธิตามกันแต่สมาธิคืออะไรตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้จะมีประโยชน์ไหมคะเข้าสมาธิแต่ตอบไม่ได้ว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นเห็นใครเข้าสมาธิสนใจก็ถามคนที่เข้าสมาธิสมาธิคืออะไรคะทำอะไรอยู่เพื่ออะไรเขาจะตอบว่าเพื่ออะไรลองเดาก็ได้ค่ะเพราะเขาไม่บอกใช่ไหมคะเขาได้แต่ทำสมาธิ
2: ครับคือเราเห็นภาพนั้นเราก็ไม่ทราบว่าเจตนาเขาเข้าสมาธิเนี่ยเขาต้องการจุดมุ่งหมายยังไงเราไม่ทราบ
0: ต้องถามคนที่ทำสมาธิเขาทำเขาต้องรู้คนอื่นไม่ทำเพราะรู้จักสมาธิว่าแม้เดี๋ยวนี้ก็มีสมาธิเห็นไหมคะต่างกันไหมคะไม่ต้องทำสมาธิคืออะไรนี่คือคำตอบว่าทำไมกล่าวว่าเดี๋ยวนี้ก็มีสมาธิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรไม่ใช่ว่าเรามาคิดกันเองนะคะว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รู้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้ก็มีสมาธิทุกขณะจิตแต่สมาธิหรือสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็ต้องมีหลายระดับเพียงนิดเดียวเล็กน้อยเนี่ยไม่ปรากฏชัดเจนขณะนี้นะคะกำลังเห็นอย่างนี้ค่ะไม่ได้มีแต่เห็นใครรู้บ้างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะเราไม่ได้เริ่มจากการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารู้จักใครที่เขาไม่ได้บอกเราเลยว่าอะไรคืออะไรแต่ชักชวนให้ทำจะมีประโยชน์ไหมทำอะไรก็ไม่รู้บอกให้ละวางอะไรก็ไม่รู้แล้วละวางได้หรือเปล่าทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและมีจริงๆเดี๋ยวนี้ด้วยแม้แต่สมาธิแต่จะบอกให้เชื่อไม่เป็นไปไม่ได้นะคะไร้ประโยชน์ถ้าจะไปบอกใครว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ต้องให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นว่าคืออะไรเพราะฉันไม่ใช่ไปตามใครที่จะไม่รู้กันต่อไปนะคะแต่ทุกคำเนี่ยถามได้สมาธิคืออะไรคะลองคิดสำหรับคนที่สนใจคิดไม่ออกแต่อยากทำเพราะเขาทำกันหรือยังไงคะ
2: ก็เคยเห็นคนไปวัดไปวาแล้วก็นั่งสมาธิกันเราก็เอ๊ะเขาทำเพื่ออะไรได้ประโยชน์ยังไง
0: ขอถามเขาได้ไหมคะคนที่เข้าสมาธิไปทำสมาธิถามเขาได้ไหม
2: เราไม่สามารถไปถามได้นะเพียงแต่เป็นภาพที่เราเห็นอยู่บ่อย
0: ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเราไม่สามารถจะรู้ใครพูดว่าอะไรเราก็ไม่สามารถจะรู้ใครจะทำสมาธิใครจะเข้าสมาธิสมาธิเกิดและ
2: ผู้ที่เข้าสมาธินะเราไม่ทราบว่าเขามีจุดมุ่งหมายอะไรแต่ว่าเขาได้ถึงจุดนั้นหรือเปล่า
0: เราก็ไม่รู้จุดหมายเขาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไปถึงจุดหมายนั้นหรือเปล่าพระเจ้าการสนทนามีประโยชน์อย่างยิ่งค่ะเพื่อความถูกต้องด้วยความหวังดีด้วยความเป็นมิตรว่าขอให้เข้าใจถูกทุกครั้งที่มีการสนทนาธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่เพื่อเข้าใจความจริงที่ถูกต้องเท่านั้นค่ะอย่างเราขณะนี้ได้ยินคำว่าสมาธิเพื่ออะไรคะเพ ื่อเข้าใจถูกต้องว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักสมาธินะคะถ้าไม่รู้จักว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจะรู้จักสมาธิไหมสมาธิอยู่ไหนไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้มีอะไรถ้ารู้ก็จะรู้จักสมาธิเห็นไหมคะต้องรู้สิ่งที่กำลังมีไปรู้สิ่งที่ไม่มีเดี๋ยวนี้

0: ประโยชน์ถ้าจะไปบอกใครว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ต้องให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปตามใครที่จะไม่รู้กันต่อๆไปนะคะแต่ทุกคำเนี่ยถามได้สมาธิคืออะไรคะลองคิดสำหรับคนที่สนใจคิดไม่ออกแต่อยากทำเพราะเขาทำกันหรือยังไงคะ
1: ก็เคยเห็นคุณไปวัดไปวาแล้วก็นั่งสมาธิกันเราก็เอ๊ะเขาทำเพื่ออะไรได้ประโยชน์ยังไง
0: ขอถามเขาได้ไหมคนที่เข้าสมาธิไปทำสมาธิถามเขาได้ไหม
1: เราไม่สามารถไปถามได้นะเพียงแต่เป็นภาพที่เราเห็นอยู่บ่อย
0: ๆถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเราไม่สามารถจะรู้ใครพูดว่าอะไรเราก็ไม่สามารถจะรู้ใครจะทำสมาธิใครจะเข้าสมาธิสมาธิเกิดแล้ว
1: ผู้ที่เข้าสมาธินะเราไม่ทราบว่าเขามีจุดมุ่งหมายอะไรแต่ว่าเขาได้ถึงจุดนั้นหรือเปล่า
0: เราก็ไม่ดูจุดหมายเขาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไปถึงจุดหมายนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการสนทนามีประโยชน์อย่างยิ่งค่ะเพื่อความถูกต้องด้วยความหวังดีด้วยความเป็นมิตรว่าขอให้เข้าใจถูกทุกครั้งที่มีการสนทนาธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่เพื่อเข้าใจความจริงที่ถูกต้องเท่านั้นค่ะอย่างเราขณะนี้ได้ยินคำว่าสมาธิเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักสมาธินะคะถ้าไม่รู้จักว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจะรู้จักสมาธิไหมสมาธิอยู่ไหนไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้มีอะไรถ้ารู้ก็จะรู้จักสมาธิเห็นไหมคะต้องรู้สิ่งที่กำลังมีไปรู้สิ่งที่ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีประโยชน์เลยค่ะเพราะไม่มีให้รู้แค่ฟังแล้วลืมแล้วก็ไม่ได้เข้าใจด้วยจริงๆว่าคำที่กล่าวเนี่ยมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมพูดถึงสิ่งที่มีจริงสัจจะธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงค่ะไม่ใช่คนโน้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นสมาธิแบบชาวต่างประเทศสมาธิแบบคนไทยแบบโยคีโยคะแบบไม่รู้ว่าแล้วสมาธิคืออะไรพระเจ้าสำคัญที่สุดนะคะก่อนอื่นนะคะอันดับที่สองก็คือว่าต้องรู้ว่าคืออะไรไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะถ้าไม่รู้แล้วพูดไปก็ไม่รู้ตั้งแต่ต้นแล้วจะรู้ได้ยังไงพระฉันท่าจะศึกษาความจริงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงความจริงไว้ทุกประการแม้แต่คำว่าสมาธิแล้วจะไปถามคนอื่นซึ่งไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้จักสมาธิไหมพระฉันต้องเป็นผู้ที่อดทนไงคะที่จะรู้ว่าความจริงมีแน่นอนแต่ความจริงลึกซึ้งความจริงไม่ง่ายที่จะรู้เลยเพราะไม่รู้มานานแสนนานทั้งที่กำลังปรากฏพระฉันต้องเริ่มต้นว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรภายหลังจึงจะรู้ว่ามีสมาธิหรือไม่และสมาธินั้นเดี๋ยวนี้ต่างกับขณะที่เขาเข้าสมาธิกันอย่างไรเป็นเรื่องที่มีในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะคะที่จารึกไว้แต่ว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่สำหรับอ่านเห็นไหมคะอ่านแล้วไม่ไตร่ตรองไม่รู้เข้าใจผิดหมดเลยได้แต่สำหรับทุกคำที่อ่านหรือฟังต้องเข้าใจให้ถูกต้องตามลำดับตามความลึกซึ้งด้วยนั่นจึงจะเป็นผู้ที่รู้จริงๆค่ะไม่ใช่ผู้ที่คิดว่ารู้แล้วก็หลงทาง
1: คือในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีการเข้าสมาธิเนี่ยมีจุดมุ่งหมายอะไรทำเพื่ออะไร
0: พูดถึงพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คำสอนของพระองค์ลึกซึ้งจะเข้าใจได้ต้องตามลำดับถูกต้องไหมคะอ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็จะไปอ่านหนังสือได้ไหมแต่ต้องเรียนทีละคำทีละตัวใช่ไหมกอไก่ไม่ใช่คอไข่ต้องรู้ไม่ใช่ไม่รู้อะไรแล้วก็คิดว่าจะอ่านหนังสือได้ฉันใดนะคะพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วต้องไม่ลืมค่ะพระองค์ตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งฟังธรรมะก็คือฟังความลึกซึ้งอย่างยิ่งของสิ่งที่มีเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจถูกไม่ใช่ให้ไปทำอะไรสมาธิหรืออะไรโดยไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกเนี่ยค่ะตรงตามความเป็นจริง

0: ถ้าไม่ตรงตามความเป็นจริงจะถูกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกนะคะมีอีกคำหนึ่งก็คือว่าปัญญาซึ่งเราก็ใช้บ่อยแต่ปัญญาก็มีหลายระดับทุกอย่างทุกสิ่งมีตามระดับขั้นว่ามากน้อยประการใดเพียงฟังเท่าเนี้ยจะไปเป็นพระโสดาบันได้ไหมจะปฏิบัติได้ไหมยังไม่รู้เลยว่าปฏิบัติคืออะไรแต่พระองค์ทรงแสดงธรรมะเพราะรู้ว่าสัตว์โลกไม่รู้มานานแสนนานเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้อยู่แล้วไปบอกให้เขาเนี่ยรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่รู้จักธรรมะเป็นไปได้ไหมนั่นไม่ใช่พระศาสดาแน่นอนแต่รู้อัธยาศัยว่ากว่าจะฟังจนกระทั่งค่อยๆละความไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่เคยฟังมาก่อนเป็นหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงได้ด้วยเหตุนี้นะคะพระองค์ทรงแสดงพระธรรมตามลำดับที่กำลังฟังเนี่ยค่ะเบื้องต้นและจะไปรู้จักที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะในเบื้องต้นอย่างนี้ได้หรือถ้ารู้แต่กอไก่ไม่รู้ขอไข่ก็ยังคงไม่รู้ขอไข่ใช่ไหมคะก็รู้แต่กอไก่และที่จะไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยก็ลองคิดดูก็แล้วกันถ้าไม่มีพื้นความรู้เป็นเบื้องต้นนะคะพระองค์ตรัสกับสาวกซึ่งได้ฟังพระธรรมเข้าใจพระธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามลำดับด้วยเหตุนี้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าถูกต้องนะคะต้องรู้เลยว่าต้องตามลำดับใครข้ามลำดับให้ไปทำอะไรนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนด้วยเหตุนี้นะทุกคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกเพื่อละความไม่รู้ในขั้นต้นที่เรากำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นปริยัติศึกษาแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้สิ่งซึ่งคนอื่นไม่รู้แม้เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นคืออะไรและเราจะไปทำสมาธิหรือจะไปรู้แจ้งในสัตว์เป็นไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตามลำดับของพระองค์นะคะคือทีละคำจริงไหมคะกอไก่ก็กอไก่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักกอไก่แล้วจะไปบอกขอไข่อีกตัวอื่นๆก็ยากที่จะรู้ได้ด้วยเหตุนี้นี่คือความไม่ประมาทเราพูดกันบ่อยๆนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพพานพระองค์ตรัสว่าอย่างไรจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมคือทุกอย่างแม้แต่การฟังเดี๋ยวนี้ถ้าประมาทไม่เข้าใจค่ะจะรีบไปที่อื่นจะไปสมาธิจะไปปฏิบัติจะไปเข้าวิปัสสนาทำวิปัสสนาแต่มีความเข้าใจอะไรตามลำดับหรือเปล่าพระธรรมะลึกซึ้งด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาคำที่พระองค์ได้ตรัสเพื่อเข้าใจสิ่งที่มียังไม่ประจักษ์แจ้งเพียงเริ่มรู้ว่าไม่มีเราแค่คำนี้คำเดียวเนี่ยทำยังไงได้เหรอเราจะเข้าใจจริงๆว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราเพราะอะไรไม่ใช่ไปทำแต่ก็ยังไม่ประจักษ์แจ้งนะคะเพียงแต่รู้ว่ามั่นคงไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยมีแต่สิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแยกออกแล้วเป็นแต่ละหนึ่งปนกันไม่ได้เลยจึงสามารถจะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้ว่าไม่สามารถที่จะถือว่าเป็นเราหรือเป็นของเราหรืออะไรเลยแต่เป็นสิ่งนั้นซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นระดับไปนี่คือปริยัติแต่ไม่ใช่เท่านี้สองสามคำนะคะรอบรู้ในทุกคำเวลานี้ได้ยินคำนี้แต่ยังไม่ได้พูดถึงสมาธิหรือเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเห็นไหมคะเพียงเท่านี้เชื่อหรือว่าต้องฟังอีกจนกว่าจะเข้าใจจริงๆมั่นคงเพราะรู้ได้ค่ะไม่ใช่รู้ไม่ได้ถ้ารู้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมะแต่เพราะเหตุว่าได้บำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่ลึกซึ้งแสนยากพระองค์ทรงแสดงโดยนัยยะประการต่างๆให้ค่อยๆฟังให้เป็นผู้ตรงมีความเข้าใจอะไรบ้างแค่ไหนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าพระเชนปริยัติไม่ใช่เพียงได้ยินคำว่านามธรรมรูปธรรมธรรมะก็ไปปฏิบัตินั่นไม่เข้าใจความหมายของปฏิปฏิในภาษาบาลีซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้ว่าขั้นนี้ค่ะขั้นฟังเนี่ยถึงปริยัติหรือยังรอบรู้นะคะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเลยว่าไม่มีเราสักคนแค่นี้ค่ะแต่มีอะไรมีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งจะเป็นคนได้ยังไงคะในเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น เมื่อมีปัจจัยแล้วดับเลยไม่กลับอีกเลยอยู่ไหนล่ะที่จะเป็นคนจะเป็นเราค่อยค่อยฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะแล้วก็ไม่มีใครปฏิบัติแต่ปัญญาความเห็นถูกที่เข้าใจทำหน้าที่ของปัญญาละความไม่รู้ละความไม่เข้าใจตามกำลังของความเข้าใจว่ามากน้อยแค่ไหนนี่คือไม่มีเราแต่มีธรรมะทั้งหมดค่ะแม้สมาธิก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ยังไม่รู้ว่าธรรมะมีเยอะแยะนะคะมากมายและสมาธินั้นคือธรรมะอะไรไม่รู้อะไรเลยสักอย่างก็อยากจะได้อย่างนั้นทำอย่างนี้เพื่อที่จะอย่างโน้นอย่างนี้แต่นั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะเมื่อรู้ว่าคำใดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังอะไรก็รู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเมื่อไม่ใช่แล้วจะไปบอกว่าใช่ได้ยังไงไม่มีความรู้และจะบอกว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือเพราะทุกคำของพระองค์กล่าวให้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่กล่าวให้รู้ความจริงในสิ่งที่มีจริงๆก็ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีปริยัติการรอบรู้สอดคล้องกันทั้งหมดความจริงจะแย้งกันไม่ได้จะขัดกันไม่ได้เลยเพราะถึงที่สุดว่าต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นไม่เป็นอื่นจึงมีปัจจัยที่จะทำให้ระลึกได้ในสิ่งที่ได้ฟังว่ากำลังมีจริงเดี๋ยวนี้นั่นคือปฏิปฏิปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงแต่ถึงเนี่ยถ้าไม่ใช่ปัญญาไม่ถึงจะไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอะไรก็ไม่รู้เห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ยินเป็นธรรมะหรือเปล่าก็ไม่รู้ต่างกันยังไงก็ไม่รู้ประกอบด้วยอะไรเท่าไหร่จึงเป็นลักษณะที่ต่างกันไปก็ไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดครบถ้วนทุกประการก่อนที่จะปรินิพพานพระพุทธบริษัทมีความเข้าใจถูกต้องมั่นคงที่จะดำรงพระศาสนาต่อไปได้แต่ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมไม่มีความเข้าใจพระธรรมนะคะพุทธศาสนาคำสอนนั้นก็อันตรธานจากบุคคลนั้นเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจจะดำรงพระศาสนาเนี่ยไม่ใช่สร้างวัดมากๆหลายแห่งสวยงามสูงใหญ่ประดับประดามากมายแต่ไม่มีการรู้จักพระธรรมไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างไรต้องเป็นคนตรงค่ะ
1: กราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สุจินขณะนี้มีเห็นปรากฏค่ะ
0: จริงๆไม่ใช่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนคิดว่าเหมือนเห็นปรากฏแต่ว่าจริงๆแล้วอะไรปรากฏ
1: สีปรากฏ
0: สิ่งที่ถูกเห็น
1: เสียงกับสี
0: สิ่งที่จิตเห็นปรากฏขณะนี้ถูกไหมเห็นเป็นสภาพรู้มีสิ่งที่กระทบตาเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้ถ้าเห็นไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้เฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้นที่ปรากฏเป็นเราหรือเปล่าหมดแล้วกว่าจะเข้าถึงความหมายของคำว่าอนัตตากว่าจะมั่นคงนะคะเป็นเรามาตั้งนานในแสนโกฏกับของสังสารวัฏและจะหมดไปทันทีเป็นไปไม่ได้เริ่มเป็นผู้ตรงสัจจะบารมีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะต่อไปอีกต่อไปอีกอาจจะมีการระลึกได้ว่าที่เห็นเนี่ยก็เพราะจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่จิตแต่ถูกจิตเห็นถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้ก็ไม่ปรากฏไหนเราไหนโลกเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือเลยนั่นคือความหมายของโลกเพราะฉะนั้นโลกคือสิ่งที่เกิดดับโลกุตระได้ยินคำนี้บ่อยๆพ้นจากการเกิดดับพ้นจากโลกอยากถึงนักเลยใช่ไหมคะนิพพานโลกุตระแต่ไม่รู้อะไรเลยไปนั่งทำอะไรอย่างนั้นน่ะจะถึงนิพพานไหมต้องเป็นผู้ตรงค่ะเพื่ออะไรคะประโยชน์อย่างยิ่งในสังสารวัฏที่จะเข้าใจความจริงตามลำดับจนมั่นคงเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าไหร่รู้คุณเท่านั้นแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะไม่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแล้วกราบไหว้อะไรด้วยอะไรเห็นไหมคะต้องเป็นผู้ที่ตรงมากฟังแล้วก็พิจารณาไตรตรองผิดหรือถูกค่ะค ความจริงเป็นอย่างไรเปลี่ยนได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงตามความเป็นจริงเห็นถูกหรือเห็นผิดถ้าไม่ตรงจะเที่ยวบอกว่าคนนั้นรู้อย่างนี้คนนี้รู้อย่างนั้นได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมะคือผู้ตรงนะคะที่จะเข้าใจความจริงไม่มีคำพูดของเราเพราะว่าเราพูดก็เรื่องที่เราไม่รู้เท่านั้นแหละแค่นี้คงจะมั่นคงในคำว่าอารมณะหรืออารมณ์นะคะปรากฏทั้งวันเลยเพราะมีจิตเกิดทั้งวันแต่ไม่ได้เป็นจิตเดียวนะคะเกิดดับหนึ่งขณะเท่านั้นแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็เกิดขึ้นทำกิจต่างๆด้วยค่ะจิตนี้เกิดขึ้นทำกิจเห็นจิตนั้นเกิดขึ้นทำกิจได้ยินเพราะฉะนั้นจิตประมาณได้ไหมว่ามีเท่าไหร่กี่ประเภทถ้าไม่มีพื้นความรู้อย่างนี้นะคะอ่านพระไตรปิฎกไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นสำหรับศึกษาสิกขาการที่ไม่เคยรู้มาก่อนค่อยๆเข้าใจขึ้นและความเป็นมิตรหวังดีเนี่ยจะให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือเมื่อความจริงเป็นอย่างไรก็พูดแสดงความจริงของสิ่งนั้นให้ไตรตรองเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังด้วยความเป็นมิตรเวลานี้กระทบแข็งหรือเปล่าคะ
1: กระทบค่ะ
0: มีจริงๆไหมคะ
1: จริงค่ะ
0: เป็นอะไร
1: แข็งเป็นรูปอะค่ะเป็นลักษณะแข็ง
0: ค่ะแข็งไม่รู้อะไรแน่ๆใครจะไปแปลว่าแข็งเป็นนามธรรมเนี่ยไม่ใช่เพราะแข็งยังไงก็ไม่รู้ก็มั่นคงในความเป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีปรมัตถธรรมไม่มีธรรมะเลยจะมีอะไรคะอะไรก็ไม่มีสักอย่างเพราะฉะนั้นให้รู้ความจริงว่ามีเมื่อเกิดขึ้นหลากหลายต่างๆกันไปแต่ว่าเข้าใจผิดเพราะการเกิดดับไม่ปรากฏและรวมกันเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตจึงเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่ไม่ได้สนทนากับอาจารย์ก็รู้สึกว่าก็เข้าใจแต่พอมาสนทนาแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจจริงหรือเปล่าเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องไม่ลืมนะคะประโยชน์อยู่ที่เข้าใจถูกต้องและรู้ว่าความเข้าใจก็ไม่ใช่เราค่ะต้องมั่นคง
1: ตอนนี้ที่สงสัยก็คือวิจิกิจฉาที่เป็นในลักษณะของรูปนามเนี่ยค่ะคือก็เข้าใจว่าตัวเองไม่ได้มีความลังเลสงสัยในรูปนามจึงไม่เข้าใจว่าวิจิกิจฉาในรูปนามเนี่ยเป็นแบบไหนอยากจะขอความละเอียดนะคะ
0: เดี๋ยวนี้มีเห็นไหมคะ
1: มีเห็นค่ะ
0: ไม่สงสัยได้เห็นเลย
1: ก็รู้ว่าเห็นเป็นเห็นนะคะ
0: ไม่ใช่ค่ะแล้วเห็นน่ะปรากฏให้รู้ว่าไม่ใช่เราหรือยังไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏด้วย
1: บ่อยมากก็รู้ว่าเราเห็น
0: สงสัยไหมคะในเห็น
1: ไม่สงสัยอะค่ะ
0: กำลังเกิดดับเห็นเดี๋ยวนี้สงสัยไหม
1: ไม่รู้ก็เลยไม่ได้สงสัยถ้าว่าเกิดดับ
0: ไม่รู้จริงสงสัยค่ะไม่ใช่ไม่รู้จริงไม่สงสัยแต่เพราะไม่รู้จริงสงสัยต้องเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นตรงขึ้นตรงขึ้นไม่ใช่คิดเองถ้าคิดเองผิดหมดค่ะพลาดหมดเลยใครหมดความสงสัยในสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏว่าไม่ใช่เรามีไหมคะคนที่ไม่สงสัยพระสัมมาสัมพ
1: ุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
0: และสาวกนะคะพระโสดาบันสงสัยไหม
1: ไม่สงสัย
0: ค่ะมีได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อรู้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่รู้ก็ยังสงสัยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันดับความสงสัยในสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับเป็นพระโสดาบันกันโดยไม่รู้อะไรได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการสนทนาธรรมเพื่อให้คิดค่ะเพื่อให้ไตรตรองไม่อย่างนั้นก็ฟังไปเรื่อย
2: ๆสวัสดีครับอาจารย์จะถามเกี่ยวกับว่าความทุกข์คืออะไรครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนความทุกข์ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องทุกข์กายอย่างเช่นเจ็บกายหรือว่าป่วยหรือว่าการแก่อะไรเงี้ยครับหรือว่าทุกข์ใจเงี้ยครับก็คือการไม่สบายใจเกิดกังวลเกิดความเศร้าเกิดอะไรพวกเนี้ยครับผมเมื่อก่อนผมเข้าใจอย่างนี้แต่พอมาศึกษาธรรมะรู้สึกว่าความทุกข์มันใหญ่มากกว่านั้นนะครับ
0: ไม่รู้จักทุกข์มีไหม
2: มีครับ
0: มีใช่ไหม
2: ครับผม
0: แต่จะรู้ทุกข์กี่ประเภทแสดงเห็นว่าทุกข์ที่เราไม่รู้ก็มีแน่นอนนะคะแต่ที่ปรากฏทั่วไปคือทุกขะทุกขะทุกจริงๆนะคะเกิดแล้วก็ไม่เป็นสุขเลย ไม่ชอบใจไม่พอใจไปหมดทุกอย่างเป็นที่รู้ทั่วไปเพราะฉะนั้นทั้งกายและใจเป็นทุกข์ในขณะที่ขณะนั้นไม่รู้สึกเป็นสุขเลยทุกกายนะคะความจริงก็หมายความว่าทุกต้องเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงรูปเป็นทุกข์ไม่ได้แน่นอนแต่เราใช้คำว่าทุกกายเพราะทุกนั้นเกิดจากกายถ้าไม่มีกายจะเจ็บจะป่วยไหมคะไม่มีใช่ไหมคะและถ้าไม่มีใจจะทุกข์จะร้อนไหมเรายังไม่ได้คิดถึงว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และทุกข์ที่แท้จริงคืออะไรเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนนะคะไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครต้องการแต่ก็มีทุกข์บ่อยไหมคะสำหรับบางคนทุกข์กายก็มากบางคนนะคะกายแข็งแรงดีแต่ทุกข์ใจเหลือเกินไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้ตราบใดที่ยังไม่รู้เหตุของทุกข์เพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องรู้ว่านอกจากทุกขะทุกขะซึ่งเป็นทุกข์กายทุกข์ใจที่ปรากฏแล้วทุกข์ของการที่จะต้องสูญเสียพลัดพรากจากสิ่งที่มีแล้วก็หมดไปวิปรินามทุกข์นะคะทุกอย่างต้องแปรเปลี่ยนไปทั้งนั้นไม่สามารถที่จะคงที่อยู่ได้และก็เป็นเหตุที่ทำให้เราเริ่มรู้จักนะคะว่าสังขารทุกข์ไม่ว่าอะไรแม้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์ทั้งที่ไม่เห็นมีใครเดือดร้อนใจไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยังไม่พลาดจากอะไรทั้งนั้นนะคะความสุขก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นชัดว่าหมดไปแต่แม้กระนั้นขณะนี้ก็เป็นทุกข์โดยไม่รู้เลยว่าเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยไม่มีอะไรดับไปเป็นทุกข์ไหมไม่มีใจไม่มีกายเป็นทุกข์ไหมคะไม่เป็นแต่เพราะมีกายและใจจึงเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าสังขารทุกข์การที่ปรุงแต่งมีปัจจัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นไม่พ้นไปจากความทุกข์ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะเห็นโทษของทุกข์หรือยังหรือว่าทนได้ทุกข์เกิดขึ้นก็แก้ไปทุกข์เกิดขึ้นก็แก้ไปแก้กันอยู่ทุกวันไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจแต่ไม่หมดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบประจักษ์แจ้งเหตุให้เกิดทุกข์นะคะจึงรู้ว่าตราบใดที่ยังมีการเกิดจะพ้นจากทุกข์ไม่ได้จะพ้นทุกข์ได้จริงๆก็ต่อเมื่อไม่มีการเกิดขึ้นเลยแต่พอพูดอย่างนี้นะคะมีใครคิดว่าจะไม่เกิดไม่อยากเกิดบ้างไหมเดี๋ยวนี้กำลังเห็นไม่ต้องมีเหตุอีกเลยดีไหมกำลังได้ยินไม่ต้องมีการได้ยินอีกเลยไม่ต้องมีทุกข์อีกเลยที่เกิดจากการได้ยินเสียงต่างๆน่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างแล้วก็หมดไปไม่มีเพราะฉะนั้นปัญญาต่างระดับมากค่ะถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงนะคะก็เห็นทุกข์ตามที่ปรากฏให้เห็นว่าทุกข์กายบ้างทุกข์ใจบ้างแต่ทุกข์จริงๆคือการที่ขณะนี้เองทุกข์อย่างยิ่งที่จะพ้นไปไม่ได้เลยในสังสารวัฏจะต้องมีการเกิดแล้วเกิดอีกตลอดไปตราบใดที่ยังมีความไม่รู้อยู่ด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้ว่าอยากจะพ้นทุกข์จริงๆหรือเปล่าหรือเพียงแต่ว่าอยากจะพ้นทุกข์กายทุกข์ใจแต่อยากมีความสุขแต่สุขนั้นก็ไม่เที่ยงมีสุขไหนบ้างที่เที่ยงสุขแสนสุขสักเท่าไหร่หมดแล้วอยากจะให้สุขนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอีกเป็นได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะไม่ซ้ำแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็เลือกไม่ได้ว่าจะให้อะไรเกิดขึ้นสุขระดับไหนทุกระดับไหนขณะนี้นะคะที่ยังมีความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏติดข้องในรูปบ้างในเสียงบ้างในกลิ่นบ้างในรสบ้างในการกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปเป็นต้นนะคะก็รู้จักทุกข์เพียงเท่านี้แต่ว่าถ้าได้รู้ความจริงเป็นสุขไหมแค่นี้ค่ะบางคนคิดไม่ถึงเลยค่ะและไม่คิดด้วยว่าการเข้าใจความจริงนี่แหละเป็นสุขไม่ใช่เป็นทุกข์นะคะแต่แม้กระนั้นก็ไม่เที่ยงนี่คือการที่จะต้องเข้าใจจริงๆในทุกอย่างนะคะมิฉะนั้นจะกล่าวว่าเป็นผู้ที่รู้ความจริงไม่ได้ค่ะ พราะความจริงถึงที่สุดก็คือว่าขณะนี้สิ่งที่เกิดนี่แหละที่เห็นนี่แหละดับทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นโลกซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดนะคะเป็นนิมิตของสิ่งที่เกิดดับอย่างเร็วปรากฏเพียงทีละหนึ่งเห็นหนึ่งได้ยินหนึ่งแต่ขณะนี้ไม่ใช่เห็นหนึ่งขณะนะคะมากมายหลายขณะซึ่งต้องเกิดและดับสืบต่อกันไม่รู้และก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าความรู้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นทุกข์เพิ่มขึ้นจึงจะพ้นทุกข์ได้ตราบใดที่ยังไม่เห็นทุกข์จะพ้นทุกข์ไม่ได้เลยค่ะยังจะต้องเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เห็นไปได้ยินไปจนกว่าปัญญาสมบูรณ์จริงๆนะคะรู้ว่าสุขยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดคือการไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นมีความสุขหลายประเภทเราคุ้นเคยต่อสุขประเภทที่เห็นแล้วก็เป็นสุขได้ยินแล้วก็เป็นสุขดนตรีเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยเป็นต้นเข้าใจว่านั่นสุขนะคะแต่สุขนั้นเทียบไม่ได้กับสุขที่สงบจากความไม่รู้แค่นี้ค่ะลองคิดดูต่างกันมากมายไหมคะลึกลับขณะนี้มีปัญญาพอสมควรที่จะได้ฟังพระธรรมเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะคืออะไรกำลังมีธรรมะและก็เริ่มรู้จักธรรมะเริ่มเข้าใจธรรมะแต่ก็ยังไม่พ้นจากธรรมะแต่ว่ามีความสุขไหมที่ได้รู้ความจริงเรียกว่าพอรู้แล้วกำลังเป็นทุกข์กันหมดเลยค่ะไม่รู้ต่างหากที่เป็นทุกข์แต่รู้แล้วรู้นะคะเข้าใจถูกต้องไม่สุขหรือต้องเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่สุขเพราะไม่รู้แล้วก็ติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแต่เป็นสุขที่ได้รู้ความจริงได้เข้าใจความจริงแม้เพียงเล็กน้อยก็ต่างกับสุขที่เคยเกิดเพราะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่ปรากฏแต่นี่เป็นความเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยถ้าเข้าใจมากกว่านี้นะคะจะสุขมากกว่านี้ไหมทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นความสุขมีหลายระดับสุขที่เกิดจากการได้สิ่งที่น่าพอใจเป็นรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ากามะหรือกามมีความหมายสองอย่างนะคะสภาพที่น่าติดข้องเพลิดเพลินยินดีพอใจมีจริงๆทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเป็นกามเห็นรูปสวยรูปก็เป็นกามเป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่าติดข้องได้ยินเสียงเพราะก็เป็นกามนำมาซึ่งความยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏและตัวสภาพที่ยินดีนั่นก็เป็นกามเพราะเป็นลักษณะที่ติดข้องถ้าความติดข้องที่เราใช้คำว่าโลภะบ้างตัณหาบ้างนันทิบ้างราคะบ้างตามระดับขั้นต่างๆนะคะไม่เกิดโลกนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีแต่ทันใดที่เกิดความติดข้องนั่นคือสภาพธรรมะต่างหากที่ติดข้องในสิ่งที่น่าพอใจเพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต่างกันเป็นสิ่งที่น่าพอใจก็มีสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีแต่เมื่อเกิดความติดข้องขึ้นนะคะความรู้สึกติดข้องเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นความไม่ชอบไม่ได้ชอบทันทีติดข้องทันทีมากน้อยตามระดับซึ่งคนอื่นไม่รู้ใช่ไหมคะนอกจากตัวเองได้อะไรแล้วเป็นสุขบ้างเพชรนินจินดาหรืออะไรหรือว่าความรู้ความเข้าใจนี่ก็เป็นสิ่งที่ต่างกันว่าถ้ามีความเข้าใจถูกต้องความสุขนั้นจะต่างกับความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนะคะและความสุขมีหลายระดับมากความสุขของผู้ที่มีปัญญาเห็นว่าถ้าสงบไม่มีการเห็นมีการได้ยินเลยเป็นสุขกว่าเคยคิดไหมคะจากโลกนี้ไปยังไม่ได้หรอกยังมีเหตุที่จะให้เกิดเป็นสุขบ้างทุกบ้างแต่แม้สุขก็มีหลายระดับคนที่เห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสและขณะนั้นจิตก็สงบในภาวะที่ไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสเป็นความสงบของจิตที่ปราศจากความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสพูดสั้นๆอย่างนี้นะคะแต่ก็หลายอย่างรวมทั้งหมดที่เป็นที่ติดข้องมีไหมคะสักหน่อยหนึ่งถ้ายังไม่มีก็คือว่าสุขระดับนั้นยังไม่ปรากฏแต่ผู้ที่เห็นโทษของการที่จะต้องเห็นแล้วก็สุขบ้างทุกบ้างเนี่ยเขาเห็นโทษของการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสว่าติดข้อง หลงติดข้องจริงๆแล้วถ้าปราศจากสิ่งนั้นถ้าติดข้องมากๆก็เป็นทุกข์เพราะไม่ได้สิ่งนั้นแต่ถ้าไม่ติดข้องในสิ่งนั้นเลยอะไรจะนำความทุกข์มาให้แต่จะไม่ให้ติดข้องก็เป็นไปไม่ได้ค่ะความจริงต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นหนทางที่จะไม่ติดข้องก็มีความเข้าใจระดับหนึ่งที่เห็นโทษของความติดข้องนี่แหละค่ะที่ใช้คำว่าเขาไปนั่งทำสมาธิกันแต่ไม่ใช่สมาธิตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นมิจฉาสมาธิเพราะเหตุว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาไปนั่งอยากที่จะสงบแต่ไม่รู้ว่าทันทีที่เห็นก็ไม่สงบแล้วถ้าสงบจริงๆต้องพ้นจากการที่จะรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เห็นไหมคะว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยมากมายตามเหตุตามปัจจัยแล้วเราอยู่ระดับไหนอยู่ในระดับที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นติดข้องอะไรสุขอะไรก็ในระดับต่ำๆคือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่สุขที่พ้นจากความติดข้องเพียงชั่วคราวในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็นำความสุขมาให้ตามระดับขั้นของปัญญาแต่ก็ยังไม่รู้ความจริงที่จะพ้นเลยไม่ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเลยนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามระดับขั้นที่ให้เกิดความเข้าใจจริงๆไม่ใช่ว่ามาทำสมาธิกันเถอะจะได้สงบขณะนั้นไม่สงบเลยค่ะเพราะเหตุว่าเป็นอกุศลเป็นมิจฉาสมาธิเพราะไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเครื่องที่จะช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากความไม่รู้และความหลงทุกระดับไม่ว่าจะเกิดที่สวรรค์หรือเป็นพรหมโลกก็ตามแต่ตราบใดที่ยังไม่รู้นะคะจะไม่พ้นจากการที่ติดข้องตามระดับขั้นเพราะการเป็นเทวดาก็ไม่แน่นอนว่าจะต้องเป็นตลอดไปก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเพราะยังมีเหตุที่จะให้เกิดความเป็นพรหมพ้นจากความเป็นเทพที่ละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสได้นะคะแล้วก็มีความสงบเป็นขั้นก็เกิดในพรหมโลกแต่ละชั้นแต่ละระดับแล้วก็ยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเพราะเหตุว่าถ้าจะอ่านประวัติของพระสาวกหรือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็จะเห็นได้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดหมายความจากนี่ไปนั่นจากนั่นไปนี้จากความเป็นมนุษย์ไปสู่อะไรก็ได้ใครจะรู้เดี๋ยวนี้ก็ได้พระเจ้าก็แสดงเห็นว่าความรู้ความเข้าใจถูกต้องเท่านั้นที่จะเป็นความสุขระดับที่สูงกว่าความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งแสนสั้นช่วงคราวหมดแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นความรู้นะคะในบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดและก็ถ้าถึงระดับของปัญญาที่รู้ความจริงลองคิดดูนะคะจะยิ่งสงบกับการสงบเพียงชั่วคราวระดับของสมาธิไหมเพราะขณะนั้นเป็นสมาธิก็ยังเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาพระธรรมจริงเริ่มเห็นความจริงที่กำลังมีและเข้าใจสิ่งนั้นถูกต้องตามระดับขั้นและก็สามารถที่จะรู้ได้ไม่ว่าอะไรที่คนทำไปด้วยความไม่รู้แต่ใช้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเช่นสมาธิแต่พระองค์ตรัสสองอย่างนะคะมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นไม่ใช่เผินเผินตื้นตื้นเล็กน้อยนิดหน่อยแล้วก็คิดว่าสมาธิก็คือว่าไปนั่งทำสมาธิไม่มีปัญญาสงบไม่ได้จะทำอะไรที่ไหนก็ตามแต่เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งและจะรู้คุณของพระองค์ต่อเมื่อได้เข้าใจทุกคำของพระองค์ละเอียดขึ้นถูกต้องขึ้นชาตินี้คงไม่พอนะคะแต่ก็มีพื้นฐานที่มั่นคงเป็นบารมีในสัจจะในความจริงว่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่สามารถที่จะพ้นไปจากทุกข์ได้เพราะยังไม่รู้จักทุกข์หลายๆอย่างนะคะรู้จักเพียงแค่ทุกระดับที่เกิดจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการริมรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเท่านั้นนี่เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะใครจะรู้ความจริงยิ่งกว่านี้บ้างเพราะความจริงทุกขณะสามารถเข้าใจได้และกำลังปรากฏด้วยขณะนี้ที่ฟังธรรมะเข้าใจสงบไหมเห็นไหมคะพูดถึงแต่สมาธิแต่รู้ไหมว่าสมาธิคืออะไรเป็นธรรมะแน่นอน เมื่อกี้นี่กล่าวถึงธรรมะ3อย่างใช่ไหมคะจิตเจตสิกรูปสมาธิเป็นธรรมะอะไรกว่าจะมั่นคงรู้จริงๆกว่าจะค่อยๆ คลายความเป็นเราได้นะคะก็เพราะอาศัยความเข้าใจสิ่งที่มีละเอียดขึ้นทุกคำด้วยเหตุนี้นะคะศึกษาพระธรรมเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีความเคารพสูงสุดในพระปัญญาคุณที่ตรัสรู้ความลึกซึ้งพระอาจารย์ได้ยินคำไหนเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่ารู้แล้วทั้งหมดไม่ใช่เราได้ยินเสมอใช่ไหมคะแต่ก็ยังเป็นเราถูกไหมเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้ประจักษ์ความจริงที่จะปรากฏชัดเจนว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็เป็นบารมีนะคะที่กำลังมั่นคงในการที่จะไม่หลงผิดและเข้าใจความจริงโดยละเอียดขึ้นรอบคอบขึ้นจึงสามารถที่จะพ้นทุกข์ได
2: ้ส่วนหนึ่งของความทุกข์นี้ก็คือการที่เรายึดติดกับรูปธรรมถูกไหมครับผม
0: เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนถึงนั้นค่ะธรรมะมีจริงนะคะเป็นนามธรรมกับรูปธรรมนามธรรมก็เป็นจิตกับเจตสิกเพราะฉะนั้นความทุกข์เป็นอะไรคะทุกข์เป็นอะไรเห็นไหมคะที่พูดมาทั้งหมดในกว่าจะประมวลให้มั่นคงกล่าวถึงตั้งหลายทุกข์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ข้ามไปทุกข์อื่นก็ผ่านการรู้ความจริงของทุกข์ในขณะนี้ให้มั่นคงเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรอาจจะถามกลับก็ได้ล่ะทุกข์อะไรล่ะที่ถามใช่ไหมคะเอาทุกข์กายก็ได้คืออะไรเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่เราครับผม
0: เป็นอะไร
2: เป็นทุกขะทุกขะที่อาจารย์บอกเมื่อกี้
0: นะคะชื่อแต่ทั้งหมดต้องเป็นจิตหรือเจตสิกหรือรูปเนี่ยค่ะคือความลึกซึ้งของพระธรรมข้ามไม่ได้เลยค่ะข้ามไปก็คือเราทั้งนั้นแหละที่รู
2: ้
0: เราทั้งนั้นไม่ว่าอะไรก็เราทั้งนั้นแต่ถ้าละเอียดไปจนถึงว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็ต้องชัดเจนขึ้นอีก
2: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ข้ามตอนนี้นะคะเอาทุกไหนดีคะเอาทุกกาย
2: ครับ
0: ทุกกายเป็นอะไรมีจริงไหม
2: มีครับผม
0: ค่ะแล้วเป็นอะไรคะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูป
2: ถ้าเกิดทุกกายเป็นจิตครับผม
0: ต้องไม่ลืมนะคะจิตไม่ใช่เจตสิก
2: ครับ
0: จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู
2: ้ครับ
0: คำนี้ไม่เปลี่ยนเลยค่ะไม่ทำอะไรทั้งนั้นไม่จำไม่รักไม่ชังไม่อะไรมีหน้าที่เดียวคือเกิดขึ้นและรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เองค่ะสิ่งที่ปรากฏหลากหลายมากเพราะจิตรู้แจ้งในแต่ละหนึ่งจึงไม่เหมือนกันจึงหลากหลายเพราะจิตรู้แจ้งเพราะฉะนั้นจิตจึงไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นทุกที่เมื่อกี้นี้เลือกทุกไหนคะทุกกายเลยคะ
2: ครับผม
0: ค่ะเป็นอะไรเป็นธรรมะแน่ๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ธรรมะประเภทไหนกายนะทุกกายเป็นธรรมะประเภทไหน
2: เป็นเจตสิกครับ
0: ถูกต้องค่ะไม่หลงว่ากายใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเป็นความรู้สึกเป็นสภาพรู้จริงรู้สึกได้ถ้าไม่ใช่สภาพรู้ก็รู้สึกไม่ได้ต้นไม้ใบหญ้าไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีจิตไม่มีเจตสิกแน่นอนใช่ไหมคะเป็นเจตสิกใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: เจตสิกอะไร
2: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ค่ะเป็นความรู้สึกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเจตสิก
2: เวทนา
0: เป็นความรู้สึกเห็นไหมคะแม้แต่คำพูดในภาษาไทยเนี่ยก็คลาดเคลื่อนได้แทนที่จะบอกว่าเวทนาแล้วก็บอกว่าเวทนาหน้าเวทนาบางคนโอ้หน้าสงสารมากใช่ไหมคะแต่เวทนาเป็นความรู้สึกเป็นธรรมะหนึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่เมื่อมีจิตรู้แจ้งสภาพธรรมะนั้นเกิดกับจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตสภาพนั้นเป็นความรู้สึกที่ต้องเกิดกับสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นความรู้สึกธรรมดาธรรมดาทุกวันทุกวันเนี่ยนะฮะก็ไม่พ้นจากทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจภาษาบาลีนะคะทุกขะก็คือสภาพที่ไม่น่าพอใจถ้าโทมนัสสะเป็นทางใจละกายสบายดีแต่เสียใจเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นโทมนัสสะไม่ได้หมายความถึงทุกกายแต่หมายความถึงทุกใจทุกขะกายยะวิญญาณไม่ได้หมายความถึงทางใจแต่หมายความถึงทางกายถ้าเป็นฝ่ายดีนะคะก็เป็นโสมนัสสะมีความสุขใจถ้าเป็นทางกายก็เป็นสุขกายสุขกายไหมคะอากาศเย็นๆหรือว่าเย็นมากก็ทุกกายละ พราะฉะนั้นสุขกับทุกข์เป็นเรื่องของกายโสมนัสกับโทมนัสเป็นเรื่องของใจแล้วก็ยังมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะคะใช้คำว่าอะทุกขมสุขไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บางครั้งก็ใช้คำว่าอุเบกขาเฉยๆขณะที่เห็นมีความรู้สึกไหมคะ
2: ไม่มีครับเกิด
0: มีจิตต้องเกิดกับเจตสิกใช่ไหมจะให้จิตโดดเกิดขึ้นมาเป็นจิตเท่านั้นไม่ได้ค่ะต้องมีธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นปรุงแต่งเป็นสังขารธรรมอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่เกิดตามลำพังเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตหนึ่งขณะเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งเพราะสภาพของเจตสิกเกิดโดยไม่มีจิตไม่ได้และสภาพของจิตจะเกิดขึ้นตามลำพังโดยไม่มีเจตสิกก็ไม่ได้ต้องอาศัยกันและกันปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแต่จิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกหลากหลายมากจึงใช้คำว่าปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตหนึ่งเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยถูกต้องไหมคะ
2: ครับผม
0: แต่จิตหลากหลายมากพระอาจารย์ทรงแสดงโดยประเภทของจิตว่าบางจิตก็มีเจตสิกเกิดหลายประเภทบางจิตก็มีเจตสิกเกิดน้อยกว่าไม่มากเท่าจิตอื่นพระอาจารย์สำหรับจิตเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเลยค่ะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทเริ่มเป็นความรู้ความเข้าใจในความไม่ใช่เราทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยชีวิตไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะคะทุกขณะต่างกันไปแต่ละคนตามเหตุตามปัจจัยไม่เหมือนกันเลยสักคนและในคนเดียวกันก็ต่างกันไปแต่ละขณะไม่ซ้ำกันด้วยเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยพระเจ้าการศึกษาธรรมะเพื่อละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุนำมาซึ่งความติดข้องไม่พ้นไปได้เลยค่ะเกิดเป็นนกก็ได้นกมีจิตไหม
2: มีครับ
0: มีเจตสิกไหม
2: มีครับ
0: มีรูปไหม
2: มีครับ
0: ถ้าไม่มีรูปมีแต่จิตเจตสิกจะรู้ว่าเป็นนกได้ไหมไม่มีรูปใดๆเลยเพราะฉะนั้นเพราะรูปหลากหลายจึงทำให้ปรากฏว่าเป็นนกบ้างเป็นคนบ้างเป็นงูบ้างเป็นปลาบ้างแต่เห็นเป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยมีความสุขไหมคะที่รู้ความจริงแม้น้อยต้องน้อยแน่เพราะเหตุว่าไม่ใช่รู้มากแต่ถ้าประจักษ์แจ้งจะปีติไหมเห็นไหมคะแสดงตามขั้นตามระดับตามความเป็นจริงด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะการฟังจึงต้องฟังให้เข้าใจไม่ใช่ไปพูดคำที่เขาพูดกันแต่ไม่รู้เรื่องสมาธิแต่อะไรเป็นสมาธิเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกแล้วก็เป็นเจตสิกประเภทไหนถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าไม่ใช่ผู้รู้ก็ยังเป็นชาวไม่รู้ไม่ว่าชาวไหนทั้งสิ้นก็เป็นชาวไม่รู้ทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ต้องละเอียดนะคะตอนนี้รู้จักทุกข์แล้วใช่ไหม
2: รู้จัก
0: เวทนาไหมคะ
2: เวทนารู้จักแล้วครับ
0: เป็นอะไรคะ
2: เป็นความรู้สึกครับผม
0: เป็นธรรมะอะไรธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมมีจริงๆมีลักษณะที่ใครเปลี่ยนไม่ได้เป็นอภิธรรมะคือจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปเพราะฉะนั้นความทุกข์ความรู้สึกเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นธรรมะอะไรคะ
2: เป็นเจตสิกกับเวทนาครับ
0: เวทนาเจตสิก
2: ครับผม
0: เริ่มรู้จักเจตสิกหนึ่งแล้วอยู่ที่ไหนคะ
2: อันนี้ไม่ทราบครับ
0: ก็อยู่ที่จิตสิคะ
2: อยู่ที่จิต
0: เห็นไหมคะก็เกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยจะให้ไปอยู่ไหนล่ะที่ไหนก็ไม่มีเจตสิกนอกจากที่จิต
2: ต้องอยู่ที่
0: เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีจิตมีเวทนาเจตสิกไหมคะ
2: มีครับผม
0: นี่แหละค่ะเป็นเจตสิกหนึ่งซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกประเภทค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยแต่มั่นคงถึงไม่ต้องมีตัวหนังสือเลยถึงตัวหนังสือจะบอกว่าเวทนาเจตสิกแต่ถ้าไม่รู้ว่าคืออะไรก็เปล่าประโยชน์ได้แต่จำว่าเวทนาเจตสิกแต่เป็นความรู้สึกซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกประเภททุกขณะไม่ว่าจิตนั้นรู้อะไรต้องมีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งคือความรู้สึกเฉยๆหรือความรู้สึกทุกข์หรือสุขหรือดีใจหรือเสียใจเกิดพร้อมกันไม่ได้เพราะลักษณะต่างกันสุขกายต้องเป็นสุขกาย สุขใจต้องเป็นสุขใจทุกกายต้องเป็นทุกกายทุกใจต้องเป็นทุกใจเฉยๆจะเป็นสุขไม่ได้จะเป็นทุกข์ไม่ได้จึงมีคำว่าอะทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์เดี๋ยวนี้มีไหมคะคนอื่นจะรู้ไหมคะนอกจากตัวเองแต่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงก็รู้ไม่ได้เพราะเกิดดับเร็วมากเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆสลับกันไปสลับกันมายากที่จะรู้ได้แต่จะรู้ได้ต่อเมื่อได้พิจารณาคำที่ได้ฟังว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นค่อยๆรู้แม้ว่าเวทนาเองนะคะก็เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณและก็สลับกันไปสลับกันมาแต่ยังสามารถที่จะเพิ่มความเข้าใจถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยนี่คือการศึกษาธรรมะถ้าไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ศึกษาธรรมะเพราะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะจะไปหาธรรมะที่อื่นมาศึกษาได้หรือ
3: จะเรียนถามผลของกรรมเนี่ยยังไงทำไมพอคุณพ่อคุณแม่ช่วยเขาถึงได้หายจากหูหนวกได้เพราะอะไรขอเรียนถามครับ
0: ค่ะกรรมมีจริงไหมคะ
3: กรรมมีจริงครับ
0: ค่ะรู้ว่ากรรมมีจริงหมายความว่าต้องรู้จักกรรมใช่ไหมว่ากรรมเป็นอะไรจึงมีจริง
3: กรรมเป็นการกระทำเพราะฉะนั้นเรากระทำทุกเวลาก็เลยมีกรรมครับ
0: เดี๋ยวนี้อะไรกระทำ
3: เดี๋ยวนี้กำลังพูดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรคะพูด
3: จิตพูดครับ
0: ค่ะแล้วก็จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งใช่ไหมคะ
3: จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งครับ
0: จิตทำอะไร
3: จิตรู้อารมณ์ครับ
0: ค่ะนั่นคือหน้าที่ของจิตจิตจะทำอื่นไม่ได้จิตเป็นกรรมได้ไหม
3: จิตเป็นกรรมไม่ได้ครับ
0: ค่ะนี่ค่ะคือการที่เราจะศึกษาสิ่งที่มีให้ชัดเจนให้มั่นคงว่าไม่ใช่เรามิฉะนั้นก็ปะปนกันหมดถ้าไม่ชัดเจนเห็นไหมคะก็จะไม่พ้นจากจิตเจตสิกรูปไม่ว่าจะพูดถึงใครทั้งสิ้นตามที่เคยคิดเคยเข้าใจก็เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยต้องมั่นคงนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเป็นผู้ที่สร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่มีใครแต่มีแต่ธรรมะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจึงต้องศึกษาให้เข้าใจธรรมะเพื่อละการที่เคยจำผิดเห็นผิดว่ามีเราเป็นเรามิฉะนั้นจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: ธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
5: หัวข้อสนทนานะคะสนทนาภาษาธรรมะก็เป็นอีกภาษาหนึ่งนะคะซึ่งจะได้รู้ความจริงว่าภาษาธรรมะนี่ค่ะลึกซึ้งกว่าภาษาใดๆเพราะเหตุว่าต้องเข้าใจทุกคำอย่างละเอียดไม่ว่าจะศึกษาเรื่องอะไรก็ตามนะคะถ้ารู้ไม่จริงเป็นโทษแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงจะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะสำหรับพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นความจริงทุกกาลสมัยแม้แต่ก่อนที่จะมีการตรัสรู้นะคะธรรมะก็มีขณะนี้ก็มีต่อไปก็มีเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดว่าแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวนี่ค่ะเรามีความเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหลายท่านนะคะบอกว่าแต่ก่อนนี้ค่ะพอได้ยินคำว่าธรรมะก็เข้าใจว่าหมายความถึงธรรมะฝ่ายดีเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อได้ศึกษาธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นคือสิ่งใดก็ตามทั้งหมดที่มีจริงๆเป็นธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงโดยถ่องแท้โดยสิ้นเชิงโดยประกาศทั้งปวงเพราะฉะนั้นที่ทรงแสดงธรรมะนะคะก็คือแสดงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ว่าความจริงทุกขณะในชีวิตนะคะเป็นธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งใหม่นะคะซึ่งเราอาจจะเป็นอีกแง่หนึ่งมุมหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆนะคะสิ่งที่มีจริงจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้เพราะเหตุว่ามีแล้วและก็เป็นจริงอย่างนั้นซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เพียงแต่ว่าไม่สนใจที่จะรู้ความจริงนั้นให้ยิ่งขึ้นเช่นขณะนี้นะคะเหมือนกับว่าทุกคนมีชีวิตตั้งแต่เกิดมานะคะจนกระทั่งถึงณบัดนี้เนี่ยรู้จักความจริงอะไรบ้างเกิดมาเห็น รู้จักความจริงของเห็นหรือเปล่าเกิดมาได้ยินนะคะรู้จักความจริงของได้ยินหรือเปล่าเกิดมาคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆตั้งแต่เกิดจนตายรู้จักความจริงอะไรในชีวิตบ้างถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยละเอียดนะคะเราก็จะคิดธรรมะตามที่เราได้ยินได้ฟังบางส่วนของธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะก็คือการที่จะต้องศึกษาโดยละเอียดวิชาการใดๆก็ตามค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ตอนปลายมาหาตอนต้นแต่ต้องจากตอนต้นนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงที่สุดธรรมะก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะพูดถึงอริยสัจธรรมโดยเราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจะได้ยินได้ฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งต้นที่จะเข้าใจธรรมะก็คือว่าไม่เผินมีความเข้าใจแม้แต่ว่าธรรมะเนี่ยค่ะคืออะไรขณะนี้ก็พอทราบนะคะว่าธรรมะคือทุกอย่างที่มีจริงแล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาว่าความจริงที่มีจริงในขณะนี้เป็นอะไรบ้างในเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเป็นของใครชาติหนึ่งชาติใดโดยเฉพาะหรือเปล่าในเมื่อสิ่งนั้นมีจริงๆอย่างเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะชาวพุทธที่เห็นหรือว่ามนุษย์เท่านั้นที่เห็นนกก็เห็นปลาก็เห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงหรือเปล่าเมื่อเห็นมีจริงนะคะเห็นเป็นธรรมะและเห็นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ไม่เที่ยงจริงๆขณะที่คิดนึกนอนหลับนะคะหรือว่านึกถึงเรื่องอื่นขณะนั้นก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นธรรมะจริงละเอียดมากคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆนะคะแต่ความลึกซึ้งของธรรมะก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าธรรมะที่มีในขณะนี้ค่ะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรลองคิดนะคะกำลังเห็นถ้าไม่มีจักขุประสาทะที่เราใช้คำง่ายๆว่าตาไม่มีสิ่งที่มากระทบที่จะปรากฏให้เห็นขณะนี้จะมีสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมคะคนตาบอดไม่มีทางที่จะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะมีจริงและก็เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยเฉพาะของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เพราะว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคใช้คำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนะคะถ้ารู้ความจริงก็จะรู้ว่าเมื่อเกิดและกระดับทันทีแต่ก็เกิดสืบต่ออย่างเร็วจนกระทั่งไม่ปรากฏการดับไปนี่คือภาษาธรรมะนะคะซึ่งเป็นแต่เพียงการเริ่มต้นของคำว่าธรรมะค่ะ
6: นักศึกษาจะถามผมเรื่อยเลยนะครับว่าพวกสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณออกจากร่างใช่ไหมแล้วไปสู่ร่างใหม่ไปสู่ชีวิตใหม่ซึ่งเป็นสัตตทิฏฐิคือตายแล้วยังมีตัวตนเป็นอมตะอยู่แต่ถ้าอุเฉททิฏฐิก็คือว่าตายแล้วมันดับสูญใช่ไหมอาจารย์คือไม่มีโลกหน้าโลกใหม่และอะไรเป็นเครื่องแจกแจงหรือความชัดเจนมันอยู่ตรงไหนเรียนเชิญครับอาจารย
5: ์ก่อนอื่นนะคะการที่เราจะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงกับเหตุและผลเพราะว่าการที่เราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างทันทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งเริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็จะได้รู้ว่าความคิดของเราเนี่ยค่ะตรงกับเหตุและผลหรือเปล่าขอทวนนิดนึงนะคะเรื่องกรรมที่ทำให้เกิดเพราะเหตุว่าโดยมากเลยค่ะเรายังไม่รู้จักกรรมวันนี้มีกรรมหรือยังกรรมคืออะไรก็เป็นคำถามในใจนะคะแต่ว่าเราอาจจะมองเห็นสัตว์โลกเนี่ยต่างๆกันไปใช่ไหมคะแม้แต่ในห้องนี้ค่ะมีใครเหมือนใครบ้างหรือเปล่าทั้งๆที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นคนไทยด้วยกันทุกคนก็มีสองตาสองหูแต่ว่าเหมือนกันหรือเปล่านี่เพียงแต่รูปร่างภายนอกอะไรเป็นเหตุให้ต่างกันถ้าเป็นคนที่ไม่คิดถึงเหตุผลก็จะผ่านเลยไปแต่ผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ทุกอย่างที่ประสบเนี่ยค่ะพระองค์จะไตร่ตรองแล้วก็คิดว่าความจริงของสิ่งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรคือต้องการจะรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะพระองค์จึงทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะมีความเข้าใจทุกอย่างโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงแม้แต่ไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นนะคะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยยิ่งวิจิตรมากต่างกันไป ในน้ำก็มีบนบกก็มีนะคะมีขาก็มีไม่มีขาก็มียิ่งดูตาของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นงูหรืออะไรทำไมถึงสร้างวิจิตรอย่างนั้นได้ต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทราบเลยนะคะว่าความจริงเนี่ยเราจากโลกไหนมาสู่โลกนี้และทุกคนซึ่งเกิดมาแล้วเนี่ยต้องตายแน่นอนต้องจากโลกนี้แน่นอนแต่จะไปไหนไม่เคยคิดใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเมื่อไหร่ก็ได้แต่ให้ทราบว่าระหว่างที่เรายังไม่ตายเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจอะไรขึ้นได้หรือเปล่าเช่นคำว่ากรรมเวลาที่พูดถึงสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเนี่ยต้องมีความเข้าใจสิ่งนั้นแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ก็เข้าใจถูกในเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะธรรมะที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดไม่ว่ากี่โลกตลอดกี่จักรวาลก็ตามแต่สภาพธรรมะสามารถที่จะจำแนกหรือต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอย่างแข็งเนี่ยค่ะเกิดแล้วเป็นแข็งไม่ต้องมีใครทำให้เกิดเป็นมารดาบิดานะคะแต่เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นแข็งเปลี่ยนแข็งให้เป็นหวานให้เป็นเสียงไม่ได้เสียงก็เป็นเสียงจะเป็นแข็งหรือว่าจะเป็นขมหรือว่าจะเป็นร้อนก็ไม่ได้นี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยมีจริงเป็นธาตุหรือธรรมะชนิดหนึ่งเวลาเรียนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะชินกับคำว่าธาตุหรือธาตุหมายความถึงลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นแต่ละอย่างซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือบังคับให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นธรรมะกับธาตุความหมายเดียวกันในเมื่อสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่ใครไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เป็นธาตุก็คือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ารูปธรรมเป็นรูปะนะคะสภาพธรรมะซึ่งมีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่โลกนี้หรือจักรวาลทุกจักรวาลไม่ได้มีแต่เฉพาะรูปธรรมถ้ามีแต่เฉพาะรูปธรรมนะคะฝนตกไฟไหม้น้ำท่วมมีการเดือดร้อนเป็นทุกข์ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะแต่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งมีจริงๆขณะนี้ก็มีเป็นธาตุรู้หรือสภาพรู้ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นขณะใดก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนี้ใครจะรู้บ้างว่าที่เห็นเนี่ยเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นเห็นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ได้ยินแต่อีกขณะหนึ่งนะคะเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงจึงปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าปราศจากธาตุรู้อะไรอะไรก็ไม่มีเลยในโลกนี้ที่จะปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่มีนะคะเพื่อที่จะให้เราเข้าใจความต่างกันของธรรมะสองอย่างคือรูปธรรมกับนามธรรมเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกคนเนี่ยไม่ได้มีแต่รูปร่างแต่มีจิตใจมีความคิดนึกมีความสุขความทุกข์ด้วยนะคะจิตใจหรือว่าความรู้สึกความคิดนึกทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธรรมะที่มีจริงเป็นนามธรรมหลากหลายมากแม้แต่ความจงใจตั้งใจที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีไหมคะวันนี้จงใจมีไหมคะกำลังจะทำความดีคิดจะทำความดีจงใจจะทำความดีในเรื่องนั้นก็ต้องเป็นความตั้งใจจงใจลักษณะนั้นมีจริงนะคะเป็นนามธรรมเวลาที่ใช้คำว่านามธรรมเนี่ยค่ะให้ทราบว่าไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นลองคิดถึงนะคะสภาพธรรมะที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยประการทางปวงคือธรรมะอย่างหนึ่งมีลักษณะเฉพาะที่จะปรากฏได้อย่างเสียงเนี่ยไม่ใช่กลิ่นทั้งที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นรูปธรรมไม่ได้หมายความเฉพาะสิ่งที่เรามองเห็นรูปร่างเป็นดอกไม้เป็นคนนะคะแต่สิ่งใดก็ตามที่มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะอีกอย่างหนึ่งคือนามธรรมขณะนี้ทุกคนไม่ได้มีแต่รูปร่างกายแต่มีจิตใจมีความคิดนึกด้วยเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยเรายังไม่รู้จักจิตแต่เราเรียกว่าจิตและบางทีก็ใช้คำว่าวิญญาณมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะสิ้นชีวิตลงก็คิดว่าวิญญาณออกจากร่างแต่ความจริงก่อนวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยจริงๆแล้วรู้จักวิญญาณหรือเปล่าจึงจะกล่าวได้ว่าวิญญาณออกจากร่างความจริงวิญญาณออกไม่ได้เลยค่ะวิญญาณเป็นนามธาตุหรือนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมที่จะปลิวไปไหนก็ได้ แต่ว่านามธรรมเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดจริงๆมีจริงๆขณะนี้กำลังเห็นกำลังคิดนึกทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นนามธรรมสำหรับนามธรรมซึ่งเป็นใหญ่

0: บุตรีกุมารีสตรีก็เป็นคำเดียวกันหมายความถึงผู้หญิงนะคะแต่จะใช้คำอะไรก็ได้เสียงปรากฏนะคะกับจิตได้ยินเสียงเพราะว่าถ้ามีแต่เสียงไม่มีสภาพที่เป็นจิตได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะซึ่งกำลังมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมให้ทราบว่าสภาพที่เป็นใหญ่คือจิตแต่ใช้คำหลายคำค่ะใช้คำว่ามโนก็ได้มนัสก็ได้หัตถยะก็ได้ปันดระก็ได้หรือใช้คำว่าวิญญาณะก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าจิตกับวิญญาณความหมายเหมือนกันเลยไม่ใช่ผีหรือว่าไม่ใช่ตายแล้วจะออกไปจากร่างแต่ว่าความจริงจิตเลยค่ะเป็นสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับทันทีแต่ว่าจิตเป็นธาตุที่น่าอัศจรรย์มากนะคะทันทีที่จิตเกิดและดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยตั้งแต่เกิดจนถึงก่อนที่จะมาอยู่ในห้องนี้จนกระทั่งกำลังฟังในขณะนี้และต่อไปนะคะทุกขณะเนี่ยค่ะไม่ปรากฏร่องรอยของการเกิดและดับของจิตแต่จิตแต่ละขณะเนี่ยค่ะไม่ใช่จิตเดียวกันเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าตายหมายความว่าจิตขณะสุดท้ายที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้นะคะถึงกาลละซึ่งทำให้พ้นจากความเป็นบุคคลนี้ก็คือไม่กลับมาเป็นคนนี้อีกได้เลยแต่ระหว่างที่ยังมีชีวิตเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจวิญญาณคือจิตแล้วก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วนะคะวิญญาณไม่สามารถจะออกไปนอกร่างเลยแม้ในขณะนี้ค่ะวิญญาณเกิดที่รูปที่เราเรียกว่ากายของเราเนี่ยนะคะแต่ละรูปแล้วแต่ว่ารูปใดจะเป็นที่เกิดของจิตแต่จิตเกิดและดับไปเวลาจิตโกรธถ้าไม่ดับจะมีจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยเวลาจิตเห็นเกิดถ้าไม่ดับจะมีจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการที่จะเข้าใจความหมายของคำที่เราได้ยินนะคะเช่นคำว่าวิญญาณจะได้รู้ว่าตราบใดที่จิตขณะสุดท้ายเกิดแล้วยังไม่ดับไปคนนั้นยังไม่ตายแต่จะใช้คำว่าวิญญาณก็ได้เพราะว่าจิตต่างกันหลากหลายค่ะสำหรับจิตเห็นใช้คำว่าจักขุวิญญาณนะจักขุวิญญาณหมายความว่าสภาพที่รู้โดยต้องอาศัยตาจึงสามารถจะเกิดขึ้นเห็นถ้าเป็นทางหูนะคะกำลังได้ยินเสียงทุกคนได้ยินใช่ไหมคะเป็นเราหรือว่าเป็นจิตหรือว่าเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งซึ่งสามารถที่จะได้ยินเสียงโดยต้องอาศัยหูจึงใช้คำว่าโสตวิญญาณเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเวลาที่ได้ยินคำว่าวิญญาณก็ทราบได้ค่ะเป็นนามธรรมขณะนี้ก็มีจะเรียกว่าจิตก็ได้เรียกว่าวิญญาณก็ได้
1: เคยได้ยินมาจากวัดนึงอะค่ะที่กล่าวถึงคำสอนของพุทธเจ้าว่าชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างคืออัตตาค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ได้ยินที่อาจารย์สุจินได้กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือชีวิตคืออนัตตาค่ะแบบนี้จะทำให้แบบศาสนิกชนที่ไม่รู้ธรรมะโดยแท้จริงเนี่ยสับสนหรือเปล่าว่าอันไหนคือคำสอนที่ถูกต้องจริงแท้แน่ค่ะเป็นคำสอนของพุทธเจ้าที่จริงอะค่ะ
0: ค่ะอัตตาจริงๆไม่ใช่ภาษาไทยนะคะและอนัตตาก็ไม่ใช่ภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ยินคำภาษาอื่นเนี่ยเราต้องรู้ความหมายของภาษานั้นด้วยนะคะอัตตาหมายความถึงตัวตนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รวมกันถ้าแยกกันแล้วนะคะก็เป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นที่เข้าใจว่าเป็นคนเนี่ยนะคะความจริงมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกดับได้ตลอดเวลานั่นคือรูปธรรมเพราะฉะนั้นเวลามารวมกันแล้วเป็นคนนั่นคือความเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามรูปภาษาซึ่งขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายด้วยค่ะ
2: ทั้งคำว่าอัตตาและอนัตตาก็เป็นคำภาษาบาลีนะครับคำว่าอัตตานั้นโดยศัพท์ก็หมายถึงตัวตนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำหรับอนัตตาก็ตรงกันข้ามนะครับก็คือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะครับทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปทั้งนิพพานพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนะครับว่าสภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมคือจิตเจตสิกและรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาในที่นี้หมายถึงปฏิเสธความเป็นตัวตนปฏิเสธความเป็นอัตตาเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยและสภาพธรรมะที่เป็นนิพพานก็เป็นอนัตตาด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนสรุปแล้ว

0: นะครับพระธรรมคำสอนทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาอะไรได้เลยนะครับ
1: ลองคิดดูนะคะว่าอะไรจริงเราคิดว่ามีตัวเรานั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะแตกย่อยออกไปตาไปทางหูไปทางจมูกไปทางย่อยออกไปให้หมดเราอยู่ที่ไหนหรือตัวตนอยู่ที่ไหนไม่มีเลยใช่ไหมคะแต่เป็นส่วนประกอบที่มารวมกันก็ทำให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะมีอากาศธาตุแทรกอยู่อย่างละเอียดมากเป็นแต่ละส่วนของแต่ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งพอรวมกันแล้วก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนะคะแม้แต่ตัวเราเนี่ยค่ะแตกแยกออกไปก็ไม่เหลือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งจะยึดถือว่าเป็นเราได้และนามธรรมก็เช่นเดียวกันขณะนี้ถ้าไม่ศึกษาธรรมะจะไม่ทราบความหมายที่ได้ยินบ่อยๆนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือใครจะเปลี่ยนเป็นอัตตาคะเปลี่ยนได้ไหมถ้าเปลี่ยนคือไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาความจริงเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในสิ่งนั้นและมีเหตุมีผลด้วยอย่างที่ใช้คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอนิจจังคือสภาพที่ไม่เที่ยงนิจจังคือเที่ยงอนิจจังคือไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยค่ะไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนเพราะว่าโดยมากเนี่ยเวลาที่เราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเราหวังว่าสิ่งนั้นยั่งยืนพอที่จะให้ความพอใจของเราเนี่ยมั่นคงอยู่ในสิ่งนั้นแต่ตามความเป็นจริงค่ะถ้ามีความเข้าใจตรงตามพระธรรมที่ทรงแสดงก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธคำหนึ่งคำใดที่ได้ยินเมื่อเราไตร่ตรองนะคะอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าขณะนี้สามารถจะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วมากของนามธรรมและรูปธรรมความไม่เที่ยงที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้นะคะไม่ใช่เพียงเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายวันนี้แข็งแรงพรุ่งนี้ไม่แข็งแรงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นั่นคือคำสอนเผินๆคือคิดเอาก็ได้จากชีวิตที่เกิดมาไม่มีใครที่จะไม่รู้ว่าเกิดแล้วต้องตายและไม่มีใครรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ไม่เที่ยงทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงนะคะจากเด็กก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ในที่สุดก็ตายก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ได้แต่พระธรรมละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นจึงจะสมกับที่ได้ทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้และไม่ทรงแสดงความจริงนั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่เรากล่าวถึงนามธรรมทั้งหมดคือจิตและมีเพิ่มอีกคำหนึ่งก็คือเจตสิกหมายความถึงจิตเป็นสภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตจะไม่ทำหน้าที่อื่นเลยค่ะจิตไม่จำจิตไม่โกรธจิตไม่โลภนะคะแต่สภาพธรรมะอื่นใดซึ่งเกิดกับจิตสภาพธรรมะนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดในจิตนะคะแยกออกจากจิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ใช้คำว่าสังขารธรรมก็คือธรรมะใดๆก็ตามที่จะเกิดต้องมีปัจจัยที่จะปรุงแต่งหรือว่าทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเกิดเองลอยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้ฉันใดนะคะเจตสิกก็จะเกิดโดยไม่มีจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นทั้งจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันถ้าไม่ทำหน้าที่ต่างกันหรือเป็นสภาพธรรมะอย่างเดียวกันก็จะไม่ทรงบัญญัติว่าจิตต่างกับเจตสิกและเจตสิกเนี่ยค่ะก็มีหลากหลายมากมายนะคะเป็นธรรมะฝ่ายดีและเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีอย่างความโกรธกับความไม่โกรธก็ต่างกันใช่ไหมคะความโกรธเกิดเมื่อไหร่ไม่ว่ากับใครที่ไหนประทุษร้ายหยาบกระด้างไม่ต้องเรียกว่าชาติไหนภาษาไหนจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นใครก็ตามแต่ความโกรธเป็นจริงนะคะคือเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเมื่อเป็นลักษณะของความโกรธก็ต้องเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามกับความเมตตาซึ่งเป็นภาษาบาลีนะคะถ้าภาษาไทยเราเนี่ยจะให้เข้าใจความหมายของธรรมะเนี่ยก็ใช้คำที่ภาษานั้นสามารถที่จะเข้าใจได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการกล่าวธรรมะนะคะไม่ติเตียนภาษาชาวบ้านเพราะเหตุว่าเป็นภาษาที่จะทำให้แต่ละผ พวกเนี่ยนะคะสามารถเข้าใจได้แต่ละหมู่แต่ละเหล่าจะเข้าใจได้ก็ด้วยภาษาของตนเพราะฉะนั้นการที่กล่าวถึงธรรมะเนี่ยค่ะก็คือถ้าใช้ภาษาไทยเราก็จะทำให้เราเข้าใจชัดเจนกว่าแต่ว่าไม่ทิ้งความหมายภาษาบาลีเพราะเหตุว่าอย่างคำว่าจิตภาษาไทยก็ใช้บ่อยแต่ว่าเมื่อไม่ศึกษาโดยละเอียดก็เข้าใจเป็นอย่างอื่นไปเป็นวิญญาณออกจากร่างเป็นอะไรแม้แต่ขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตหรือเจตสิกก็ไม่เคยได้ยินเลยนักปราชญ์ไหนที่จะกล่าวถึงเจตสิกถ้าเขาไม่รู้จักเจตสิกซึ่งเป็นธรรมะจริงๆเป็นธาตุซึ่งหลากหลายซึ่งเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่าพระธรรมลึกซึ้งทั้งจิตและเจตสิกเกิดแล้วดับเป็นอัตตาของใครได้ยินเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยนะคะเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าอัตตาและอนัตตาถูกต้องอนัตตาคือใครเป็นเจ้าของได้ไหมบังคับให้เกิดได้ไหมเกิดและบังคับไม่ให้ดับไปได้ไหมก็ไม่ได้เลยนี่คือความหมายของอนัตตาเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนบอกว่ามีอัตตาค่ะเป็นไปได้ไหมที่จะเข้าใจว่ามีอัตตาเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจว่ามีอัตตาหรือเป็นอัตตาเนี่ยค่ะเป็นความเห็นผิดจากความเป็นจริงซึ่งภาษาบาลีนะคะความเห็นเนี่ยใช้คำว่าทิฏฐิภาษาไทยเราใช้ภาษาบาลีในความหมายของภาษาไทยจนเลือนความหมายเดิมนะคะอย่างคนนั้นมีทิฏฐิเนี่ยเราไปคิดอีกอย่างหนึ่งแต่ความจริงทิฏฐิหมายความถึงความเห็นเป็นกลางๆค่ะถ้าเป็นความเห็นถูกก็ใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นความเห็นผิดก็ใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเป็นทิฏฐิไหนถ้ากล่าวว่ามีอัตตาหรือเป็นอัตตาทั้งๆที่สภาพธรรมะเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาด้วยเหตุนี้แม้แต่คำว่าอัตตาและอนัตตาก็ไม่ใช่ตามคนอื่นนะคะใครบอกว่าอัตตาเราก็จะเป็นอัตตาไปด้วยแต่ว่าต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง
2: ในเรื่องวิญญาณเนี่ยนักศึกษาถามว่าเป็นความจริงหรือเปล่าคะที่ว่าเวลาที่คนตายแล้ววิญญาณจะวนเวียนอยู่7วันคนที่ตายแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนดีเนี่ยวิญญาณจะมีกลิ่นหอมส่วนที่คนชั่วเนี่ยจะมีกลิ่นสาบนะครับนี่คือเรื่องวิญญาณส่วนเรื่องนึงก็คือเรื่องวิญญาณอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้ววิญญาณเนี่ยเวลาเขาตายไปเนี่ยมันอยู่คนละภพกับเราหมายถึงสถานที่เดียวกันแต่อยู่คนละมิติใช่มั้ยนะครับ
1: ค่ะคงไม่ลืมนะคะจิตกับวิญญาณเหมือนกันจะใช้คำไหนก็ได้ขณะนี้มีจิตนะคะแล้วก็กำลังเห็นนี่คือจักขุวิญญาณเพราะฉะนั้นสภาพของจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับทันทีเร็วมากเลยนะคะจนกระทั่งไม่สามารถที่จะปรากฏการดับของจิตหรือของรูปธรรมได้ด้วยเหตุนี้ค่ะต้องไม่ลืมว่าถ้าใช้คำว่าดับหมายความว่าไม่กลับมาอีกสักขณะเดียวจิตตอนเป็นเด็กๆนี่นะคะไม่ใช่จิตขณะนี้แต่ละขณะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีกิเลสยังไม่ใช่พระอรหันต์แม้ว่าจุดติจิตซึ่งหมายความถึงจิตขณะสุดท้ายที่ทำกิจเคลื่อนพ้นจากความเป็นบุคคลนี้นะคะเมื่อเกิดแล้วดับไปเนี่ยจะเป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยแต่ก็มีปัจจัยที่ทำให้มีจิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อจากจุติจิตทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะจะให้จิตเกิดระดับแล้วก็ทิ้งช่วงแล้วก็ให้จิตเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าตามปกตินะคะใช้คำว่าตามปกติเวลาที่จิตเกิดระดับไปนะคะจิตนั่นแหละค่ะเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตและเจตสิกขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นขณะนี้มีใครรู้บ้างคะว่าจิตเกิดดับสืบต่อแต่แต่ละขณะนี่ไม่เหมือนกันมีระหว่างขั้นอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยแม้แต่ขณะที่นอนหลับสนิทนะคะเหมือนขั้นแต่ขณะที่หลับสนิทก็ต้องมีจิตแต่ว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเป็นจิตอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งต้องดำรงภพชาติโดยกรรมยังไม่ทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จึงต้องตื่นอีกเห็นอีกได้ยินอีกเพราะฉะนั้นเมื่อจุดติจิตดับไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดแล้วแต่กรรมไหนจะทำให้จุดติจิตดับไปสิ้นสุดความเป็นสภาพของบุคคลนี้ไม่กลับมาอีกนะคะแต่ปฏิสนธิจิตจิตที่สืบต่อก็แล้วแต่ว่ากรรมเนี่ยจะทำให้เกิดที่ไหนใครจำได้บ้างไหมคะมาจากไหนพ่อแม่ชาติก่อนญาติพี่น้องทรัพย์สมบัติเรื่องราวของชาติก่อนเนี่ยไม่เหลือเลยนะคะ แล้วก็เวลาที่จุติจิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นระดับไปชาตินี้ก็จะลืมไปหมดเมื่อเกิดเป็นแล้วแต่ว่ากรรมจะทำให้เกิดเป็นอะไรอาจจะเกิดเป็นนกก็ได้เป็นเทวดาก็ได้ซึ่งบางคนก็สงสัยเพราะมองไม่เห็นแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะต้องค่อยๆหาเหตุผลว่านักดาราศาสตร์กับเราเนี่ยใครมีความรู้มากกว่ากันถ้าเราไม่ได้เรียนเรื่องดาราศาสตร์เลยเรื่องโลกเรื่องจักรวาลต่างๆนักดาราศาสตร์ต้องรู้กว่าใช่ไหมคะแล้วใครล่ะที่จะรู้กว่านักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักศาสตร์ทั้งหลายในโลกทั้งหมดทั้งจักรวาลไม่มีใครจะมีความรู้เท่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทรงแสดงเหตุและผลนะคะเมื่อจิตตอนเกิดเนี่ยค่ะดับแล้วก็มีจิตเกิดดับเกิดดับสืบต่อมาจนถึงขณะนี้ลักษณะของจิตต้องเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะถึงจุติจิตของพระอรหันต์เท่านั้นนะคะซึ่งไม่เป็นปัจจัยที่เมื่อดับแล้วใช้คำว่าปรินิพพานหมายความว่าดับโดยรอบไม่มีการเกิดขึ้นของจิตในโลกไหนใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ใช่พระอรหันต์พระโสดาบันดับกิเลสบางส่วนนะคะก็ยังต้องเกิดอีกจนถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลซึ่งยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็ยังต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นบุคคลเดียวซึ่งไม่เกิดก็คือผู้ที่เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นการเกิดเราเลือกไม่ได้นะคะใครอยากจะเกิดมาเป็นคนนี้ชาตินี้บ้างจะมีพ่อแม่อย่างนี้จะมีญาติพี่น้องอย่างนี้จะมีเพื่อนอย่างนี้ก็เลือกไม่ได้เลยนะคะแต่ทุกขณะถ้าศึกษาโดยละเอียดจะทราบว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมและขณะไหนเป็นกรรมที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้า
2: และจริงไหมครับที่เวลาตายโดยอุบัติเหตุคือตายไม่รู้ตัวตายทันทีแล้วยังไม่หมดอายุขัยวิญญาณจะล่องลอยอยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นคำถามที่วัยรุ่นถามกันมาก
1: ค่ะถ้าใช้คำว่าล่องลอยนะคะก็ลืมว่าจิตนั่นเองค่ะที่เราคิดว่าล่องลอยแต่ความจริงเกิดแล้วแน่นอนไม่เกิดจะไม่เป็นอย่างนั้นคนที่จากโลกนี้ไปนะคะเกิดเป็นเทวดาเนี่ยคงจะไม่มาบอกเราว่าที่โน่นสบายมากมีความสุขนะคะไม่ต้องหุงหาอาหารไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนไม่ต้องทำงานไม่ต้องกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ถ้าไปเกิดอีกภูมิหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผลของกุศลเนี่ยค่ะเกิดเป็นเปรตอาจจะได้ยินเรื่องเปรตบ่อยๆนะคะเพราะเหตุว่าในพระไตรปิฎกก็มีค่ะท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เห็นซึ่งทำให้เป็นผู้ที่พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่พระองค์แสดงนั้นมีจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเห็นแล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเป็นเปรตที่มีรูปร่างให้คนเห็นเนี่ยนะคะก็คือเกิดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้คำว่าล่องลอยหรืออะไรก็ตามแต่คือเกิดแล้วทั้งนั้นค่ะหลังจากจุติจิตดับจิตต่อไปเกิดสืบต่อใช้คำว่าปฏิสนธิจิตมีขณะเดียวคือขณะที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เกิดแล้วนี่นะคะเพราะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเป็นขณะแรกของชาตินี้ซึ่งเกิดสืบต่อจากชาติก่อนล่องลอยนี้จะใช้กับจิตไม่ได้ค่ะแต่หมายความว่าเวลาที่เห็นความหลากหลายของแต่ละภพที่เกิดนะคะก็อาจจะใช้เหมือนกับว่าบุคคลนั้นอยู่ในภูมิซึ่งเหมือนกับลอยมาให้เห็นแต่ความจริงก็คือยังไงก็ต้องเกิดเพราะว่าต้องมีปฏิสนธิจิตซึ่งสืบต่อจากจุติจิต
2: ครับขออนุญาตถามอาจารย์ต่อนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกรรมนักศึกษาถามว่าการฆ่าทำร้ายชีวิตสัตว์หรือชีวิตผู้อื่นเป็นบาปแต่เราเป็นเหตุทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นถูกฆ่าเพื่อนำมาเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดของเราเป็นบาปไหมคะแล้วถ้าเป็นบาปเราต้องกินเจดีกว่าไหมพูดง่ายคือเวลาเราบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยครับอาจารย์ก็เหมือนกับเราสนับสนุนทางอ้อมให้เขาฆ่าสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารของเรานะครับ
1: เรื่องของจิตเนี่ยหลากหลายมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดด้วยค่ะถ้าจะขอถามนักศึกษาว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยเนื้อสัตว์หรือเปล่าจะตอบว่าไงคะค่ะก็ถูกต้องนี่แสดงให้เห็นว่าขณะฆ่าไม่ใช่ขณะที่กำลังเสวยหรือใครก็ตามนะคะที่รับประทานอาหารเนี่ยจิตเกิดดับสืบต่อเร็วมากแล้วก็หลากหลายจริงๆเพราะฉะนั้นสำคัญที่เจตนาเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นเจตนาที่เป็นกุศลก็มีเจตนาที่เป็นอกุศลก็มีละเอียดยิ่งกว่านั้นเมื่อเจตนาเป็นเจตสิกที่ต้องเกิดกับจิตทุกขณะไม่เว้นเลยเจ จตนาที่เป็นผลคือเป็นวิบากก็มีหรือว่าเจตนาที่เป็นกิริยาของพระอรหันต์ก็มีนี่คือความหลากหลายของสภาพธรรมะนะคะเป็นไปตามเจตสิกที่เกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นในขณะที่โกรธมีความโกรธหลายระดับค่ะขุ่นใจนิดๆยังไม่ได้ฆ่าใครใช่ไหมคะแต่ขณะนั้นกุศลหรืออกุศลต้องเป็นผู้ตรงโกรธไม่ใช่ของใครไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรเป็นมหาเศรษฐีหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะอย่าจกเห็นใจโกรธเป็นโกรธเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ของใครเลยจริงๆและใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพธรรมะนั้นได้เลยเรียนศึกษาเพื่อให้รู้ว่าธรรมะมีจริงนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปหมดไปตลอดเวลาไม่กลับมาอีกเลยทุกคนนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้ามาก็มีแต่ขณะจิตซึ่งไปและขณะนี้ดับขณะต่อไปก็ไปอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นผู้ตรงนะคะกุศลเป็นกุศลเกิดแล้วเป็นกุศลใครไปเตรียมให้เป็นกุศลก็ไม่ได้จะเปลี่ยนกุศลที่เกิดแล้วให้เป็นอกุศลก็ไม่ได้แต่ความตรงก็คือขณะใดที่มีโลภะสภาพติดข้องเกิดขึ้นขณะใดที่มีโทสะสภาพที่ขุ่นเคืองเพราะความไม่รู้ทั้งหมดขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นจะไปเปลี่ยนกุศลให้เป็นอกุศลไม่ได้เวลาที่กุศลจิตเกิดขณะที่เป็นไปในทานการให้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นเป็นไปในการวิรัติกายวาจาที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นและกายวาจาขณะใดที่เป็นไปเพื่อการช่วยเหลือคนอื่นขณะนั้นก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นการที่จะทราบลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลไม่ใช่เอาเราไปวัดหรือไปคิดตามใจชอบแต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าจิตขณะนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ทราบได้ค่ะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเป็นผู้ตรงจิตเป็นกุศลมากหรืออกุศลมากคะขณะเห็นแล้วก็คิดดีหรือคิดไม่ดีคิดอยากได้ตั้งแต่เช้าหรือเปล่าตื่นมาเนี่ยนะคะจะทำอะไรบ้างตามฉันทะความพอใจจะรับประทานอะไรจะแต่งตัวยังไงจะเปิดวิทยุจะดูโทรทัศน์รายการไหนขณะนั้นเป็นเพราะความติดข้องต้องการไม่ใช่เป็นไปในทานในศีลหรือว่าในการอบรมความสงบของจิตหรือในการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะพูดตรงก็คืออกุศลไม่ใช่เรานะคะกุศลก็ไม่ใช่เราเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยขณะที่รู้อย่างนี้ค่ะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นอกุศลมีตั้งแต่ยังไม่ถึงการฆ่าเพียงแต่ความต้องการอยากได้นิดๆหน่อยๆด้วยความขุ่นใจนิดๆหน่อยๆก็เป็นอกุศลแต่เมื่อมีกำลังแล้วสามารถที่จะเบียดเบียนและประทุษร้ายคนอื่นไม่จำกัดเลยนะคะว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ยกเว้นสัตว์ฆ่าได้มนุษย์ฆ่าไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะเพราะจิตที่ฆ่าขณะนั้นนะคะมีวัฏกะเจตนาเจตนาฆ่าต้องการที่จะทำลายชีวิตให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นกำลังของอกุศลที่มีกำลังมากจนถึงกับไม่ใช่แค่ตีแต่ว่าประทุษร้ายให้ถึงกับสิ้นชีวิตได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณาว่านะคะจะมีอกุศลให้ถึงระดับนั้นไหมในเมื่ออกุศลเป็นอกุศลทุกคนเนี่ยค่ะที่จะห้ามไม่ให้มีอกุศลเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยวันหนึ่งก็ต้องตกไปในทางที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ไม่ถึงกับเบียดเบียนประทุษร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะที่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าสิ่งใดดีควรกระทําและสิ่งใดไม่ดีควรเว้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงเรื่องพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยเนื้อหรือไม่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีอกุศลและเจตนาไหมคะจะเบียดเบียนทำร้ายใครไหมไม่มีทรงพระมหากรุณาไม่มีทั้งอกุศลจิตและกุศลจิตเพราะเหตุว่าถ้ากุศลยังเป็นกุศลอยู่หมายความว่านะคะเป็นปัจจัยที่จะให้มีการเกิดอีกไม่จบสังสารวัฏเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะมีแต่โสภณธรรมคือโสภณเจตสิกฝ่ายดีเกิดกับจิตนะคะอกุศลไม่มีเลยค่ะดับสนิทไม่มีแม้แต่พืชเชื้อที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่กุศลก็ไม่มีเพราะเหตุว่าดับกิเลสหมดจึงมีแต่แม้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็เป็นกิริยาจิตไม่ทำให้เกิดวิบากต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยเนื้อด้วยกิริยาจิตแต่เราเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นผู้ตรงอีก ขณะรับประทานอาหารเนี่ยชอบปลาไหมชอบเนื้อไหมหรือว่าชอบผักหรือนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะรับประทานผักเพื่อสุขภาพไม่ใช่เพราะเห็นแก่ชีวิตของสัตว์เลยนะคะแต่ว่าเพราะว่าร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะจะไม่เหมือนกันแต่ให้ทราบขณะจิตนะคะขณะใดก็ตามถึงแม้ไม่ใช่กำลังรับประทานอาหารแต่มีเจตนาที่จะเบียดเบียนประทุษร้ายคนอื่นขณะนั้นก็เป็นอกุศลไม่ใช่จะมาเจาะจงเฉพาะว่าตอนรับประทานอาหารเพราะว่าขณะที่รับประทานอาหารไม่ใช่ขณะที่กำลังประทุษร้ายเบียดเบียนใคร
3: อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์สุจินนะคะว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยจะได้พักจริงๆเนี่ยถ้าไม่ฝันเลยหรือถ้าฝันดีเนี่ยเป็นการได้พักไหมอะคะช่วยอธิบายตรงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย
1: ์ค่ะทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าจะเข้าใจจริงๆแม้แต่ฝันเนี่ยคืออะไรไม่ใช่เราแต่เป็นจิตจิตที่คิดนึกในสิ่งที่ขณะนั้นไม่มีสิ่งใดปรากฏเช่นขณะนี้ค่ะเห็นนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นสิ่งใดไม่ใช่ฝันใช่ไหมคะกำลังเห็นและรู้ว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นถ้วยแก้วเป็นคนขณะนี้บอกว่าไม่ใช่ฝันเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่จำสิ่งที่ปรากฏในห้องนี้ได้จนกระทั่งฝันถึงก็ได้เพราะฉะนั้นความฝันต้องมาจากความจำค่ะสิ่งใดก็ตามนะคะที่จำไว้เนี่ยแล้วก็ขณะนั้นก็มีการปรุงแต่งนึกคิดเป็นเรื่องราวที่ฝันซึ่งไม่ใช่ปกติธรรมดาเพราะว่าไม่ได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนี่เป็นการแยกให้รู้ว่าฝันต่างกับไม่ฝันอย่างไรแต่จริงๆก็คือเห็นไม่ใช่ฝันใช่ไหมคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ยินก็ไม่ใช่ฝันเพราะมีเสียงปรากฏได้กลิ่นก็ไม่ใช่ฝันเพราะว่ากลิ่นปรากฏกำลังรับประทานอาหารไม่ได้ฝันรสกำลังปรากฏถามกันได้หวานเปรี้ยวเค็มใช่ไหมคะหรือว่าสิ่งที่กำลังกระทบกายขณะนี้ก็ไม่ใช่ฝันเพราะว่าแข็งหรืออ่อนร้อนไหมเย็นไหมตึงไหมไหวไหมพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่มีรูปที่กระทบประสาทะจริงๆจึงไม่ใช่ฝันแต่ว่าหลังจากที่มีการเห็นแล้วนี่ค่ะยับยั้งไม่ได้ที่จะให้คิดขณะนี้ค่ะเกือบจะไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าเห็นชั่วขณะที่สั้นแสนสั้นๆมากดับแล้วแล้วก็คิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมากมายกลับไปอาจจะคิดต่อก็ได้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเห็นมาแล้วในขณะนั้นนะคะก็ยังมีสิ่งที่ปรากฏทั้งที่กำลังคิดถึงเรื่องอื่นเช่นขณะนี้นั่งอยู่ในห้องนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏแต่ใจคิดถึงข้างนอกห้องได้คิดถึงเรื่องอื่นได้ก็แสดงให้เห็นว่าความคิดเนี่ยยับยั้งไม่ได้เลยคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏก็ได้คิดถึงสิ่งที่ไม่ปรากฏคืออยู่นอกห้องก็ได้นี่คือความคิดเพราะฉะนั้นเวลาฝันก็คือขณะที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเรื่องของความจำและความคิดนึกล้วนๆซึ่งขณะนี้ค่ะต่อไปจะคิดอะไรใครบอกได้ค่ะบอกไม่ได้เพราะยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาฝันเนี่ยจะรู้ไหมคะว่าคืนนี้จะฝันเรื่องอะไรก็เหมือนกับจะคิดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นขณะที่ฝันก็คือเป็นเพียงในขณะที่สะสมนะคะความจำเรื่องสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เรื่องราวคิดนึกเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเรื่องต่างๆจนกระทั่งแม้ขณะที่หลับเนี่ยค่ะก็ยังคิดนึกแต่ว่าเมื่อไม่มีสิ่งใดปรากฏขั้นอย่างทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เข้าใจว่าขณะนั้นเป็นฝันแต่ถ้านะคะกำลังฝันได้ยินเสียงเกิดขึ้นเมื่อไหร่เสียงจริงๆนะคะขณะนั้นก็คือตื่นแล้วก็หลับต่อไปอีกอย่างรวดเร็วอีกนานก็เลยไม่รู้ว่าที่ได้ยินในฝันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเพียงสั้นๆด้วยเหตุนี้นะคะก็เป็นการสลับกันการทำหน้าที่ของจิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ให้ทราบว่าขณะที่ฝันเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของจิตที่คิดนึกทั้งหมดค่ะ
4: สุดท้ายนี้อยากจะขออนุญาตท่านอาจารย์สุจินว่าทำยังไงครับที่เป็นการปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆที่เอาไปใช้ชีวิตประจำวันแล้วเป็นเรื่องของตัวเราแบบสม่ำเสมอเป็นนิสัยของเราเลยทำยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะคงต้องอาศัยการศึกษาให้เป็นปัญญาของตัวเองนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆคงไม่มีใครคิดเรื่องนี้ว่าวันนี้จะเป็นคนดียังไงบ้างแต่พอฟังแล้วเห็นว่าวันนี้มีอกุศลมากก็เริ่มเห็นภัยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยเราจะมีอกุศลยิ่งมากขึ้นทุกวันบางคนอาจจะบอกว่า วันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญาวันพรุ่งนี้อกุศลก็ต้องมากกว่าวันนี้อีกถูกต้องไหมคะเพราะว่าอกุศลเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะและรู้ว่าผู้ที่มีคุณสูงสุดในชีวิตนี่นะคะก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะได้รู้ความจริงและทรงแสดงพระธรรมซึ่งในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังซึ่งต่อไปพระศาสนาหรือคำสอนเนี่ยจะอันตรธานไม่เหลือเลยแล้วใครล่ะจะสอนเรื่องความดีความชั่วโดยละเอียดใช่ไหมคะขณะไหนเป็นกุศลจิตขณะไหนเป็นอกุศลจิตให้เราได้มีความระลึกได้ว่าขณะไหนเป็นกุศลและขณะไหนเป็นอกุศลถ้ามีปัญญานะคะก็จะทำให้กุศลทั้งหลายเจริญขึ้นแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญานะคะแม้อยากจะเป็นกุศลแต่ก็เป็นกุศลไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือว่าการฟังธรรมะนี่ค่ะถ้าฟังโดยรู้ว่าเรายังไม่ได้รู้อะไรที่เป็นตัวธรรมะจริงๆกำลังฟังเรื่องราวของธรรมะทั้งหมดเพราะเหตุว่าพระไตรปิฎกซึ่งเป็นปริยัตติไม่ใช่ปฏิปัตติไม่ใช่ปฏิเวทะเพราะว่าคำสอนสมบูรณ์ทั้งในเบื้องต้นนะคะคือสอนเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพื่อจะได้มีความเข้าใจสภาพธรรมะตามที่ได้ทรงแสดงไว้ซึ่งมีจริงในขณะนี้เมื่อไหร่ขณะนั้นเป็นปฏิปัตติและถ้าสามารถที่จะรู้แจ้งถึงความเป็นอนัตตาสภาพธรรมะที่เกิดดับเมื่อนั้นก็คือปฏิเวทะซึ่งผู้ที่ได้ฟังธรรมะในครั้งก่อนนะคะมีความเข้าใจเป็นพระโส

0: ซึ่งมีจริงในขณะนี้เมื่อไหร่ขณะนั้นเป็นปฏิปปิและถ้าสามารถที่จะรู้แจ้งถึงความเป็นอนัตตาสภาพธรรมะที่เกิดดับเมื่อนั้นก็คือปฏิเวทะซึ่งผู้ที่ได้ฟังธรรมะในครั้งก่อนนะคะมีความเข้าใจเป็นพระโสดาบัน
1: การฟังพระธรรมเข้าใจจะเป็นการสะสมอุปนิสัยในความดีทั้งหลายและความเข้าใจในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราจนค่อยๆเข้าใจมั่นคงว่าไม่ใช่เราจากการสนทนาธรรมที่บ้านนายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิต10ธันวาคม2562
0: ไม่สละอะไรเลยเนี่ยก็เต็มที่หมดน่าจะไม่เป็นเราได้ยังไงแต่ค่อยๆสละไปทุกเรื่องอย่างละเอียดอย่างเวลาโกรธนะทุกคนก็โกรธแต่ก็ถ้าได้ฟังธรรมะเข้าใจมากขึ้นเนี่ยความโกรธนั้นสามารถเป็นปัจจัยให้รู้ได้ว่าไม่ใช่เราหรือมิฉะนั้นก็คิดว่าไม่มีประโยชน์ความโกรธเนี่ยไม่มีประโยชน์ซึ่งแต่ก่อนนี่พอโกรธแล้วไม่เคยคิดอย่างนี้เลยแต่คิดว่าความโกรธไม่มีประโยชน์เลยเขาทำไม่ดีแต่เราทำดีได้ไหมหรือเขาทำไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปช่วยไปแก้อะไรทั้งสิ้นถ้าเขาลืมเช็ดโต๊ะเราเช็ดได้ไหมหรือไปเลยไม่เกี่ยวข้องแม่นิดแม่หน่อยเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าอย่างนี้ยังทับถมความเป็นเราเพิ่มขึ้นและกิเลสเพิ่มขึ้นและจะไประลึกได้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่ยากแต่เพราะได้ฟังนะคะแล้วรู้ว่าไม่ใช่ใครพยายามจะไปเป็นไม่ใช่เราได้แต่ปัญญาทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะค่อยๆขัดเกลาค่อยๆสละความเป็นเราสละความเป็นเราที่เคยไม่ดีเป็นเราที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอกุศลก็ไม่ทับถมมากเพราะฉะนั้นเมื่อมีอกุศลเบาบางกุศลเกิดขึ้นก็ย่อมเป็นปัจจัยให้ค่อยๆสละได้จนกระทั่งสามารถสละความเป็นเราได้ต้องประกอบกันอย่างละเอียดมากค่ะไม่ใช่อยู่ดีๆฟังธรรมะแล้วก็จะไปปฏิบัติจะไปหมดกิเลสจะอย่างนั้นอย่างนี้ได้นั่นคือผู้ที่ไม่ได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งยากที่จะเห็นได้
2: ไม่ได้มีการปรุงแต่งไปที่จะละเอียดไปในการที่เข้าใจในความไม่ใช่เราเพราะว่าพอกุศลเกิดอารักขาจิตก็ดีแล้วนี่
0: เพราะฉะนั้นอุปนิสยโคจรแค่ไหนคะคำแรกที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นหรือยังฟังกี่ครั้งเป็นเราไปหมดเลยแม้แต่จะคิดอย่างเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะก็เป็นเราเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นอุปนิสยะหมายความว่าเป็นสิ่งที่มีกำลังจริงๆเพราะความคุ้นเคยในการที่จะเข้าใจสิ่งนั้นซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคจระเป็นอารมณ์นะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้เนี่ยเป็นอารมณ์กับจิตที่กำลังระลึกได้เพราะฉะนั้นขณะนั้นน่ะก็จะเห็นได้นะคะว่ามั่นคงแค่ไหนถ้ามั่นคงก็คือว่าขณะที่ทำดีก็ไม่ใช่เรากำลังเช็ดโต๊ะที่เปรอะเปื้อนที่คนอื่นทำไว้ก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่มั่นคงจริงๆเนี่ยไม่ใช่มั่นคงเรื่องอื่นนะคะมั่นคงว่าไม่มีเราค่อยๆมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นความเข้าใจว่าไม่มีเราเนี่ยจะตามไปโดยไม่รู้ว่าขณะนั้นต้องมานั่งคิดว่าไม่ใช่เราแต่ในความไม่ใช่เราที่เข้าใจขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเหตุว่ากุศลก็ไม่ใช่เราดีเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เราแต่ถ้าลืมนะคะเรามีกุศลมากเราทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้หรืออะไรเป็นต้นไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอุปนิสยโคจรเนี่ยคำของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นอุปนิสัยการได้ยินบ่อยๆเป็นที่อาศัยทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นไปอย่างนั้นได้ก็ต้องมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะจะขาดความมั่นคงไม่ได้ตามลำดับขั้นเราจะมั่นคงเพียงแค่ความดีก็แปลว่าเราไม่มั่นคงว่าไม่มีเราแต่ถ้ามีความมั่นคงว่าไม่มีเราแม้กำลังทำดีก็ด้วยความเข้าใจว่าไม่ใช่เรา
3: คือเหมือนกับเป็นการเกื้อกูลกันของปริยัติที่จะเป็นปัจจัยถึงแม้เริ่มปฏิปติแล้วก็เพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่พออีกใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์ก็
3: ต้องฟังอีกฟังอีก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ประมาทค่ะในคำที่ได้ฟังว่าเรามั่นคงแค่ไหนที่ต้องมั่นคงจริงๆก็คือว่าไม่ใช่เราจะเป็นอกุศลก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเวลาเป็นอกุศลแล้วเดือดร้อนเห็นไหมคะไม่มั่นคงว่าไม่ใช่เราแต่ถ้าเป็นอกุศลก็ไม่ใช่

ก็จะไม่เดือดร้อนอย่างคนที่ไม่มีความมั่นคงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่มั่นคงจริงๆเนี่ยไม่ใช่มั่นคงเรื่องอื่นเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะมั่นคงไหมเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปแค่นี้ค่ะจะอุปการะให้มั่นคงไหมว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยอาจจะกำลังแต่งตัวนะคะเอื้อมมือไปหวีผมหรือทำอะไรก็ตามแต่ขณะที่เข้าใจมั่นคงว่าไม่ใช่เราก็จะทำให้เกิดแม้ความคิดหรือความรู้สึกว่าไม่ใช่เราได้ทีละเล็กทีละน้อยโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะก็เป็นอุปนิสยโคจรอารมณ์ของจิตที่ไม่ลืมที่ทำให้ระลึกได้ไม่ว่าขณะนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีความมั่นคงระลึกไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นจะรู้ว่ามั่นคงหรือไม่มั่นคงก็ต่อเมื่อสามารถที่จะเข้าใจลักษณะนั้นในความเป็นธรรมะของสิ่งนั้นจึงกล่าวได้ว่ามั่นคงแม้แต่เดี๋ยวนี้ชัดเจนไหมที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราต้องทุกอย่างหมดนะคะอนุสัยกิเลสที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราทิฏฐานุสัยเนี่ยจึงจะหมดไปได้ไม่ว่าอะไรเกิดแล้วดับไม่คำนึงถึงเลยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าขณะนั้นแม้จะไม่มีปัญญาที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมะแต่เพราะมีความมั่นคงในความที่รู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็ไม่เดือดร้อนเดี๋ยวนี้สติไม่ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีความเข้าใจถูกต้องว่าบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละจะเป็นปัจจัยให้สติเกิดระลึกสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเดี๋ยวนี้ใครจะรู้ขณะต่อไปคืออะไรไม่รู้แต่ขณะต่อไปก็คือเดี๋ยวนี้แหละเพราะขณะเมื่อกี้นี้ก็ดับไปใครรู้บ้างว่าจะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเป็นแล้วขณะนั้นนะคะสามารถจะเข้าใจถูกด้วยใจที่มั่นคงว่าไม่ใช่เราที่กำลังรู้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราทำเป็นไม่เดือดร้อนเราพยายามคิดถึงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อไม่เดือดร้อนไม่ใช่เลยค่ะทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจึงสามารถที่จะมีความมั่นคงในคำว่าธรรมะไม่มีใครสามารถจะทำให้เกิดขึ้นได้เกิดแล้วปรากฏเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยให้เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างที่เป็นนั่นแหละแล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจความต่างกันของสภาพธรรมะนะคะที่ได้ยินได้ฟังดับไปแล้วหมดเลยค่ะแต่สะสมสืบต่อเป็นที่อาศัยนิสยอุปะที่มีกำลังโคจรเป็นอีกคำหนึ่งคืออารมณ์อุปะนิสยโคจรคำนั่นแหละมั่นคงที่ได้ฟัง

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1118
0: สนทนาธรรมที่เวลเนสซิตี้บางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2560
2: มีชีวิตอยู่แม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้กลับไปทำจะให้รู้สิ่งอื่นเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าพระองค์ทรงแสดงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นความจริงเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำเห็นเกิดแล้วคิดเกิดแล้วได้ยินเกิดแล้วเฉยๆเกิดแล้วทุกอย่างมีปัจจัยเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดแล้วก็ดับและไม่กลับไปอีกเลยแต่ต่อกันสนิทแน่นมากเหมือนไม่ดับไปเลยจึงทำให้เข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนฟังแค่นี้นะคะยังไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นค่ะพิจารณาว่าจริงหรือเปล่าและเมื่อเป็นความจริงนะสามารถรู้ได้ไหมแต่ไม่ใช่โดยการที่ไม่ฟังต่อไปไม่เข้าใจต่อไปแล้วก็จะรู้ได้แต่ขณะที่ฟังทุกขณะนะคะเริ่มค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งติดแน่นมากไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเลยเพราะว่าพอเห็นแล้วก็คิดต่อเพราะจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่กำลังปรากฏพอจำแล้วนะคะก็ยังคิดถึงสิ่งนั้นว่ายังคงเป็นสิ่งนั้นเช่นเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะคะมีรูปร่างสันฐานจำรูปร่างสันฐานและเขายังบอกว่าสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรอีกเรียกว่าถ้วยในภาษาหนึ่งภาษานั้นก็ใช้คำนี้หมายความถึงสิ่งที่มีที่มีรูปร่างอย่างนั้นที่ปรากฏทุกคำเนี่ยค่อยๆฟังเข้าใจมีจริงไหมคะ
3: เข้าใจมีจริงค่ะ
2: ค่ะไม่รู้มีจริงไหม
3: มีค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจไม่ใช่ไม่รู้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: คนละอย่าง
3: ค่ะ
2: เป็นธรรมะทั้งสองอย่างหรือเปล่า
3: ค่ะ
2: แต่เป็นธรรมะที่ต่างกัน
3: ค่ะ
2: อย่างไหนถูกต้องและดีรู้กับไม่รู
3: ้รู้ค่ะ
2: รู้ดีกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่แม่เริ่มเข้าใจว่าอยู่มาโดยไม่รู้กับจะมีชีวิตต่อไปโดยค่อยๆรู้ก็ดีกว่าอยู่ต่อไปด้วยความไม่รู้นั่นคือความเข้าใจซึ่งไม่ใช่เราทั้งหมดเนี่ยต้องมาสู่คำว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่เราเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะโต๊ะเก้าอี้แต่สักกายะคืออัตตานี้นี่ก็อัตตาแต่เข้าใจว่าเป็นเราจึงเติมคำว่าสักกายะหมายความว่านี่เป็นอัตตาแต่นี่เป็นสักกายะของเราและเราจะหมดได้นะคะไม่ใช่โดยการไปนั่งจงกรมทำอะไรที่ไหนเลยทั้งสิ้นแต่เพราะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำค่อยๆเข้าใจเพื่อละความไม่รู้และไม่เข้าใจจนกระทั่งสภาพธรรมะนั้นสามารถจะปรากฏตามความเป็นจริงได้กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เกิดไม่มีแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งเพราะสิ่งหนึ่งต้องหมดไปก่อนและถ้ารู้ใช้คำว่าจิตก็ได้ใช้คำว่าวิญญาณหรือคนไทยใช้คำว่าวิญญาณแต่ต้องออกเสียงว่าวิญญาณนะถ้ารู้ก็ได้ใช้คำว่ามโนมานัตมณะได้หมดหมายความถึงจิตหรือใจเพราะคนไทยเราพูดคู่กันใช่ไหมคะจิตใจหมายความถึงธาตุรู้แต่จิตนี่ค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานส่วนสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้มีนะคะโกรธเนี่ยมีรูปร่างอะไรหรือเปล่า
3: ไม่มีค่ะ
2: มีอาการปรากฏให้รู้ว่าโกรธใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: กระด้าง
3: ค่ะ
2: ขณะนั้นมีแต่ความไม่พอใจนั่นคือลักษณะของความโกรธตรงกันข้ามกับความติดข้องเห็นอะไรสวยชอบเลย
3: เป็นอารมณ์ด้วยไหมคะ
2: อารมณ์คืออะไรเนี่ยค่ะ
3: โกรธอะ
2: ไม่ใช่ค่ะถามว่าอารมณ์คืออะไรเพราะฉะนั้นทุกคำที่จะให้ชัดเจนต้องไม่ลืมว่าคืออะไรก่อนไม่ใช่ตอบเฉยๆคิดเฉยๆนะคะแต่ก่อนจะคิดต่อไปต้องคืออะไรก่อน
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้มีธาตุรู้เกิดขึ้น
3: ใช่ค่ะ
2: ธาตุรู้เกิดแล้วไม่รู้ได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: ธาตุรู้เดี๋ยวนี้คือเห็น
3: ค่ะ
2: เพราะรู้ว่าห้องนี้เป็นอย่างเนี้ยมีไฟมีโต๊ะมีเก้าอี้มีผู้มีคนมีสีสันต่างๆเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: แล้วยังคิดต่อไปอีกว่ารูปร่างอย่างนี้คือใครชื่ออะไรนั่นเรียกว่าอะไรเพราะฉันจากหนึ่งขณะเนี่ยต่อไปอีกหลายขณะจนไม่รู้ความจริงว่าเห็นเป็นเห็นคิดไม่ได้เนี่ยค่ะต้องแยกให้ละเอียดทันทีที่มีความปรากฏของสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะว่าเห็นจะเป็นคิดได้ยังไงเนี่ยจะนำไปสู่การเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นจนประจักษ์แจ้งได้เมื่อเริ่มเข้าใจว่าเห็นไม่ใช่คิดเห็นไม่ใช่ได้ยินเห็นกับจำเหมือนกันไหมคะ
3: ไม่เหมือนค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเกิดแล้วก็จำสิ่งที่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเห็นเป็นเห็นจำเป็นจำชอบเป็นชอบเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏเห็นอย่างเดียวนั่นคือจิตแต่สภาพธรรมะที่เกิดกับจิตปรุงแต่งให้จิตเกิดขึ้นเพราะสภาพธรรมะจะเกิดตามลำพังไม่ได้เลยค่ะต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้ที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะแต่คนไทยใช้คำว่าเจตสิกไม่ว่าวิชาไหนในโลกจะไม่มีคำนี้เลยเพราะเขาไม่รู้เขาก็เรียกชื่ออื่นต่างๆนานาเป็นลักษณะอาการของจิตใต้สำนึกบ้างอะไรบ้างแต่ความจริงจิตเป็นจิตค่ะจิตเป็นอื่นไม่ได้เลยจิตเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ถูกรู้มีไหมคะ
3: มีค่ะ
2: ธาตุเกิดธาตุรู้แล้วไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะภาษาไทยพูดว่าอารมณ์เริ่มจำมั้ยยังค่ะ
3: ค่ะ
2: จิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้ภาษาไทยใช้คำว่าอารมณ
3: ์
2: มาจากคำภาษาบาลีว่าอารมณะเพราะฉะนั้นศึกษาฟังธรรมะไม่คิดเองเลยค่ะเสียงไม่ใช่สภาพที่ได้ยินแต่ขณะที่ได้ยินได้ยินอื่นไม่ได้เลยนอกจากเสียงเพราะฉะนั้นจิตได้ยินเป็นสภาพที่รู้แจ้งว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีหลายเสียงใช่ไหมคะทำไมรู้ว่าหลายเสียงเพราะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งรู้เสียงหนึ่งจึงแสดงความหลากหลายว่าเสียงหนึ่งหนึ่งนั่นแหละเพราะจิตเกิดขึ้นหนึ่งแล้วก็รู้เสียงนั้นจึงปรากฏว่าเสียงหลากหลายต่างกันเสียงเครื่องปรับอากาศมีไหมคะนั่นก็เสียงหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู
3: ้ค่ะใช่ค่ะ
2: สิ่งที่ถูกจิตรู้ที่จิตกำลังรู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะ
3: อารมณ
2: ์อารมณ์ภาษาบาลี
3: อารมณะ
2: อารมณะแค่สองคำนี้นะคะก็นำไปสู่การที่จะรู้ว่าไม่มีเราแต่มีจิตตั้งแต่เกิดจนตายเห็นเป็นจิตคิดเป็นจิตได้ยินเป็นจิตและก็มีสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตเป็นสภาพรู้แต่ไม่ใช่จิตหลากหลายมากต่างกันเป็น52ประเภทเช่นโกรธเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งไม่ใช่จิตนะคะเพราะจิตเกิดขึ้นเห็นได้ยินเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏส่วนเจตสิกที่รู้สิ่งที่จิตรู้แต่ว่าไม่ใช่รู้แจ้งแต่ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นอื่นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทั้งหมดนะคะสภาพธรรมะที่เรากล่าวว่าเป็นต่างๆนานานั่นก็คือเจตสิกขยันมีไหมคะ
3: ขยันมีค่ะ
2: ขยันทำอะไร
3: ขยันทำงาน
2: ค่ะทำงานบ่อยๆเราก็บอกว่าขยัน
3: ค่ะ
2: ทำงานน้อยๆเราก็บอกขี้เกียจใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นขยันก็มีจริงใช่ไหมคะ
3: มีค่ะ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะค่ะ
2: เนี่ยค่ะคือต้องไม่ลืมสิ่งที่เราได้ฟังแล้วแล้วไม่คิดเองต่อไปนี้ไม่มีทางที่เราจะไปคิดได้อย่างที่เราได้ฟังต้องอาศัยการฟังและไตร่ตรองตามที่ได้ฟังด้วยเพราะฉะนั้นขยันมีจริงๆนะคะ
3: มีค่ะ
2: ค่ะเป็นเจตสิกบางครั้งก็ขยันบางครั้งก็ขี้เกียจ
3: เจตสิกอาจารย์คะรบกวนถาม
2: สภาพนามธรรมธาตุรู้นะคะมีหลากหลายมากเราประมวลเรียกธาตุรู้ทั้งหมดว่านามะนามธรรมหมายความเป็นสภาพที่น้อมไปสู่อารมณ์จิตเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์ต้องรู้อารมณ์ไม่ไปที่อื่นเลยนอกจากไปที่อารมณ์โดยศัพท์นะคะ แต่ตามความเป็นจริงก็คือรู้เกิดขึ้นรู้อารมณ์ไม่ไปไหนเลยนอกจากไปสู่อารมณ์เป็นคำขยายอธิบายให้รู้ว่าจิตเป็นสภาพที่รู้อารมณ์ถูกต้องไหมคะจิตเป็นสภาพที่เกิดขึ้นรู้อารมณ
3: ์ค่ะ
2: นะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็น
3: ใช่ค่ะ
2: ท้องฟ้ากับน้ำในมหาสมุทรใกล้กันมากเลยเกือบจะเป็นสีเดียวกันแต่จิตก็รู้ว่าไหนเป็นฟ้าไหนเป็นน้ำเพราะรู้แจ้งในอารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏเพชรปลอมกับเพชรแท้จิตก็ยังรู้เลยเพชรเทียมรู้แจ้งในลักษณะที่ปรากฏเพชรแท้ก็มีลักษณะของเพชรแท้ซึ่งธาตุรู้เนี่ยสามารถที่จะรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เท่านั้นเองค่ะทั้งวันตั้งแต่เกิดจนตายจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแล้วก็มีธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่จิตแต่อาศัยจิตเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตเกิดในจิตก็ได้หมายความว่าแยกกันไม่ได้เลยเช่นโกรธไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกต้องมีสิ่งที่ถูกโกรธใช่ไหมคะสิ่งที่ถูกโกรธนั้นจิตรู้แต่เจตสิกโกรธสิ่งนั้นหรือชอบสิ่งนั้นหรือแล้วแต่วันหนึ่งวันหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นรำคาญบ้างไหมคะฟังธรรมะนี่รำคาญไหม
3: ไม่รำคาญค่ะ
2: แต่รำคาญ
3: อยากรู้ต่อ
2: ค่ะรำคาญมีจริงไหมคะ
3: รำคาญมีค่ะ
2: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะ
2: นี่ค่ะเริ่มรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นธรรมะซึ่งแต่ก่อนเคยเข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นชาตินั้นประเทศนี้แต่ความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งทั้งหมดเลยไม่มีอะไรซึ่งมีจริงๆแล้วไม่ใช่ธรรมะสิ่งที่มีจริงนั่นแหละภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นรำคาญเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: เป็นธรรมะใช่ไหมคะ
3: เป็นธรรมะ
2: เป็นธาตุรู้หรือเปล่า
3: เป็นธาตุรู้ค่ะ
2: ธาตุรู้ประเภทไหนจิตหรือเจตสิก
3: เจตสิก
2: เจตสิกก็เนี่ยค่ะคือชีวิตคือเป็นจิตเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานส่วนเจตสิกก็หลากหลายไปอย่างใจดีอย่างเงี้ยค่ะจิตเกิดขึ้นรู้นะคะความดีความเมตตาก็เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตนั้นใจร้ายก็ตรงกันข้ามก็เป็นเจตสิกที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเจตสิกมีทั้งดีและชั่วและไม่ดีไม่ชั่วใครรู้ถ้าไม่ฟังธรรมะไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เองเห็นไหมคะเราลืมเดี๋ยวนี้แต่รู้ว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพื่อจนกว่าจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเป็นแต่ละหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งเกิดแล้วก็ดับแยกขาดจากกันจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกเจตสิกแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งโดยประเภทนะคะประมวลไว้เป็นเจตสิก52ประเภททำให้จิตเนี่ยที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากน้อยต่างกันเนี่ยต่างกันเป็น89ประเภทไม่ใช่เราเลยนี่คือธรรมะค่ะถ้าไม่ฟังอย่างนี้ไม่มีหนทางจะไปรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไปสำนักปฏิบัติจะรู้อย่างนี้ไหม
3: ไม่มีค่ะไปสำนักปฏิบัติไม่มีอย่างนี้เลยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนทุกคำให้เข้าใจไม่ใช่ให้ทำเพราะทำไม่ได้
4: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงเห็นเนี่ยก็มีอารมณ์อย่างหนึ่งได้ยินก็มีอารมณ์อย่างหนึ่งซึ่งก็กล่าวถึงว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตรู้เนี่ยครับดังนั้นถ้ารู้ที่เกิดขึ้นความวิจิตของเขาก็คือมีอารมณ์เป็นเหตุให้จิตนั้นต่างด้วยหรือเปล่า
2: สิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะคะบางสิ่งน่าพอใจบางสิ่งไม่น่าดูเลยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจิตไหนล่ะที่เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจและจิตไหนล่ะเห็นสิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นสองจิตนี้ก็ต่างกันแล้วจิตที่เห็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะเป็นผลของกรรมที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุดีผลก็ต้องดีเพราะฉะนั้น กุศลใดๆกรรมใดๆที่เป็นกรรมดีย่อมนำมาซึ่งเห็นสิ่งที่ดีน่าพอใจได้ยินเสียงที่ไพเราะได้กลิ่นที่หอมได้รสที่อร่อยได้การกระทบสัมผัสที่ไม่ร้อนเกินไปไม่แข็งเกินไปเป็นต้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดแต่ขอให้เข้าใจก่อนนะคะว่าธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยมีเพียงสี่คือมีจิตสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นจิตนะคะแล้วก็เจตสิกสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งต้องเกิดกับจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตแล้วก็รู้สิ่งเดียวกันกับจิตด้วยนั่นคือเจตสิกก็หลากหลายมากเป็น52ประเภททำให้จิตเนี่ยค่ะต่างๆกันไปเป็น89ประเภทแล้วก็สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกแต่มีเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นเสียงเสียงไม่ใช่จิตเสียงไม่ใช่เจตสิกเพราะเสียงเป็นสภาพธรรมะประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเรียกว่ารูปะคนไทยก็บอกว่ารูปแล้วก็เป็นธรรมะแล้วก็รวมกันเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นรูปธรรมมีจริงไม่ใช่ไม่มีนะคะเกิดหลากหลายมากเป็นประเภทต่างๆเช่นกลิ่นก็มีจริงกลิ่นไม่รู้อะไรกลิ่นเป็นรูปธรรมประเภทหนึ่งเสียงมีจริงเสียงก็ไม่รู้อะไรแต่เสียงไม่ใช่กลิ่นเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นรูปธรรมอีกชนิดหนึ่งรวมนะคะสภาพธรรมะที่เป็นรูปทั้งหมดมี28ประเภทด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะอยู่โลกไหนที่ไหนก็ตามจะเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งใดๆก็ตามก็ไม่พ้นจากธรรมะซึ่งเป็นจิตเป็นเจตสิกและเป็นรูปเพราะฉะนั้นทั้งสามอย่างเนี่ยนะคะไม่มีใครสามารถที่จะบังคับให้เกิดขึ้นทำให้เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยให้เป็นอย่างอื่นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเกิดเสียใจห้ามได้ไหมเปลี่ยนซะนะให้เสียใจเนี่ยกลับไปเป็นเห็นหรือกลับไปเป็นดีใจก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วนะคะทรงไว้ซึ่งสภาพของตนใครก็เปลี่ยนไม่ได้สภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นปรมัตถธรรมเป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่นะคะมีลักษณะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ภาษาบาลีใช้คำว่าปรมะภาษาไทยก็ใช้คำว่าบรมใช้ตัวบอแทนตัวปอนะคะและลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเองคืออัตถะถ้าไม่มีลักษณะจะมีอัตถะไหมคะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมหมายความถึงธรรมะที่มีลักษณะที่เป็นใหญ่คือไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นรวมเป็นปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปรมัตถธรรมจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ไหมถ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกจะมีคนไหมจะมีสัตว์ไหมจะมีเรื่องราวต่างๆไหมก็ไม่มีถ้าไม่มีรูปอะไรอะไรก็ไม่มีที่จะปรากฏให้เห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะที่กล่าวถึงก็คือสภาพแท้จริงที่มีต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูป
5: กลับเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คะดูเหมือนว่าในการฟังที่ท่านอาจารย์เน้นย้ำเนี่ยก็คือผู้ฟังเนี่ยต้องเป็นผู้ตรงแล้วก็ตั้งจิตไว้ชอบเนี่ยตรงนี้จะขอความกรุณาท่านอาจารย
2: ์ฟังธรรมะทำไม
5: ฟังเพื่อเข้าใจความจริง
2: ตรงนะตรงอย่างนี้จึงเข้าใจได้ฟังเพื่อเข้าใจความจริงทุกคำที่พูดวาจาสัจจะจริงหรือเปล่าอย่างพูดเรื่องเห็นอย่างเงี้ยกำลังมีเห็นแล้วมาพูดเรื่องเห็นเนี่ยดูธรรมดาเหลือเกินใช่ไหมคะแต่ไม่ได้คิดหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้หรือเปล่าสิ่งที่มีแล้วเป็นปกติธรรมดาสิ่งที่ยังไม่มีไปรู้ได้ยังไงยังไม่เกิดขึ้นและสำคัญยังไงในเมื่อสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ต่างหากที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจไตร่ตรองว่าเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังและรู้ว่าสิ่งที่ได้ฟัง

0: บังคับบัญชาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกอย่างที่เกิดเป็นอย่างนี้หรือเปล่าว่าไม่มีใครไปบังคับไปทำให้เกิดขึ้นเลยแต่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นทั้งนั้นเลยแต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละคำเนี่ยต้องละเอียดต้องลึกซึ้งต้องรู้ว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีและขณะที่ฟังก็รู้ว่ายังไม่ได้เข้าใจตามที่ได้ฟังเลยยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งแต่ว่าความจริงเนี่ยเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแม้แต่ขณะแรกที่เกิดในโลกนี้ก็ต้องมีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: และความจริงเป็นเราหรือเปล่าชื่อนี้หรือเปล่าหรือว่ามันมาตั้งทีหลังหรือว่าตั้งไว้ก่อนจะเกิดทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะซึ่งถ้าไม่ฟังธรรมะก็ไม่รู้ว่าธรรมดาแต่ไม่รู้กับธรรมดาที่ค่อยๆเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสามารถที่จะทำให้ละความไม่รู้ซึ่งคิดเองไม่ได้จะละเองไม่ได้ต้องละเพราะความรู้ความรู้อย่างไหนนะคะก็เข้าใจสิ่งนั้นละความไม่รู้ในสิ่งนั้นยังไม่รู้ว่าธาตุรู้เนี่ยมีสองอย่างนะคะเราไม่รู้เลยเรารวมกันหมดเลยเห็นแล้วก็ชอบเห็นแล้วก็โกรธเห็นแล้วก็ดีใจแต่ไม่ได้แยกว่าเห็นเป็นเห็นแล้วก็ดีใจก็เป็นดีใจเพราะบางครั้งเห็นแล้วเสียใจเห็นแล้วไม่ชอบเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยก็ต่างกันไปบังคับบัญชาไม่ได้เลยจึงเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยใครก็บังคับบัญชาไม่ได้พิจารณาไตรตรองทุกคำทุกตัวอักษรถ้าจะใช้คำนั้นนะคะจนกระทั่งเข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นแต่เกิดแล้วใช่ไหมเพราะกำลังปรากฏและเกิดแล้วก็ชั่วขณะนั้นเท่านั้นแล้วก็ไม่มีอีกเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะมีเมื่อปรากฏสิ่งที่เกิดดับจากไม่มีแล้วมีและหามีไม่แต่ไม่รู้สักอย่างเดียวก็เหมือนกับไม่มีเพราะว่าไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ให้รู้ว่าเกิดนะเกิดขึ้นแล้วด้วยแล้วก็ที่ไม่รู้ก็คือว่าดับหมดไปก็ไม่รู้แต่ค่อยๆพิจารณาไตรตรองเพื่อรู้ว่าไม่มีเราเลยค่ะเพราะว่าถ้าเข้าใจว่าเห็นเดี๋ยวนี้เป็นเราเวลาได้ยินล่ะเห็นอยู่ที่ไหนก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มีตราบใดที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วไม่รู้ความจริงนะคะก็หลงยึดถือว่าสิ่งที่มีนั่นแหละเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นของเราขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะตั้งแต่ศีรษะจดเท้ารูปเนี่ยเป็นเราใช่ไหมขณะนี้ที่มีชีวิตอยู่เป็นเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นของเราด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทันทีที่ตายไหนรูปนี้เป็นเราหรือเปล่าและก็รูปนี้ยังเป็นของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้ได้นะคะก็ต้องรู้ว่าไม่ว่าเป็นหรือตายสภาพธรรมะก็เป็นสภาพธรรมะนั้นๆเปลี่ยนไม่ได้นามธรรมธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ดับไปหลากหลายประเภทสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเจตสิกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพร้อมจิตด้วยทำให้จิตต่างกันเป็นหลายประเภทหลากหลายไปแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยแต่รูปก็มีไม่ใช่ไม่มีนะคะมีสภาพธรรมะที่เกิดไม่ใช่ไม่เกิดแต่หลากหลายเป็นรสบ้างเป็นเสียงบ้างเป็นกลิ่นบ้างก็เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีจริงแล้วก็ดับไปทั้งหมดเป็นของใคร
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.

พื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1061ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2559
2: กราบเรียนท่านอาจารย์บุคคลคนเดียวที่เกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความพินาศมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลคนเดียวคือใครคือบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตเขาทำให้คนเป็นอันมากออกจากสัจธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในอสัจธรรมช่วงแรกดิฉันก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าทั้งหมดที่ทรงแสดงก็คือธรรมะที่มีจริงนั่นเองงั้นแม้แต่ความเห็นผิดเนี่ยซึ่งเป็นวิชาทิฏฐิเนี่ยจะเข้าใจได้อย่างไรกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
3: ค่ะผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิคือผู้ที่มีความเห็นผิดไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นกายวาจาใจทั้งหมดของคนนั้นก็ต้องผิดในขณะที่มีความเข้าใจผิด
2: ท่านอาจารย์คะแล้วผู้ที่มีความเห็นผิดเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมเขาก็ไม่รู้สิคะท่านอาจารย์ว่าอะไรเป็นจริง
3: ไม่มีทางรู้ได้เลยค่ะคิดว่าถูกได้ซ้ำ
2: ซึ่งในยะของอภิธรรมปิฎกธรรมสังคณีปกรณ์ชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะอัตถะว่าเป็นทิฏฐิคือความเห็นอันบัณฑิตเกลียดเพราะนำมาแต่ความพินาศค่ะท่านอาจารย์โดยสภาพธรรมะก็ตรงกันข้ามกับบัณฑิตที่เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจความจริงเนี่ยก็ต้องอาศัยฟังพระสัทธรรมนั่นเอง
4: กราบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าถ้ากล่าวถึงความเห็นผิดนี่ก็มีจริงๆเป็นธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นธรรมะที่ไม่ดีไม่นำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลกราบท่านอาจารย์ครับว่าแม้ว่าจะมีข้อความที่ทรงแสดงถึงเหตุที่จะทำให้เกิดความเห็นผิดเป็นประการต่างๆกล่าวคือการได้ฟังแต่อสัทธรรมคือไม่ใช่คำสอนที่จะทำให้เข้าใจความจริงความเป็นผู้คบมิตรชั่วความเป็นผู้ที่ไม่ต้องการเห็นพระอริยะแล้วก็ความเป็นผู้ไม่ใส่ใจอย่างถูกต้องโดยแยบคายครับท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุที่สำคัญที่จะเป็นเหตุทำให้ความเห็นผิดเกิดขึ้นและเมื่อกล่าวถึงบุคคลผู้มีความเห็นผิดก็เหมือนกับว่าจะเป็นกล่าวถึงบุคคลอื่นแต่ว่าตราบใดก็ตามที่ยังมีพืชเชื้อของความเห็นผิดอยู่ก็ยังมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้ความเห็นผิดนี้เกิดขึ้นกราบเรียนท่านอาจารย์เพื่อความเข้าใจครับท่านอาจารย์ครับว่าการศึกษาในส่วนที่กล่าวถึงความเห็นผิดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลนั้นคืออย่างไรเพราะว่าเป็นการกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงที่เป็นอกุศลธรรมครับ
3: ค่ะต้องรู้นะคะว่าทุกคนในโลกนี้ก็เห็นอยู่สบายดีไม่ได้มีทุกข์เดือดร้อนอะไรไม่ฟังธรรมะไม่สนใจเลยแต่เขาก็อยู่สบายใครไปทำให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่าค่ะไม่ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าความเห็นผิดมีตั้งแต่ระดับที่ละเอียดจนกระทั่งระดับที่หยาบสำหรับระดับที่หยาบเห็นชัดไหว้ต้นไม้หรือทำอะไรอีกตั้งหลายอย่างตะกรุดเอาอะไรมาม้วนมาพันแล้วก็คิดอย่างนั้นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเห็นผิดแต่ว่าถ้าเห็นผิดเฉพาะตัวไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ถ้าชักชวนคนอื่นด้วยว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะสามารถที่จะดลบันดาลสิ่งต่างๆให้ได้อันนั้นก็ต้องเป็นโทษเพราะเหตุว่าไม่ทำให้เขาได้รับความเห็นที่ถูกต้องนะคะพลอยเห็นผิดตามไปด้วยแต่ถ้าพูดถึงความเห็นผิดที่ไม่ได้เป็นโทษกับคนอื่นคือสักกายทิฏฐิความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะขณะนี้ว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหรือว่าอยู่ในอำนาจของเราคือเห็นว่าเที่ยงคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยไม่ได้เผยแพร่ความคิดไม่ได้ไปสร้างความเห็นผิดให้ใครๆเลยแต่ตนเองก็เห็นผิดเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีสักกายทิฏฐิคือความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นของเราหรือเป็นเราเนี่ยเป็นธรรมดา ม่ได้กั้นสวรรค์ไม่ได้กั้นมรรคผลนิพพานเลยเพราะเหตุว่าความไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะทำให้ทุกคนเข้าใจผิดไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามทั้งหมดในขณะใดที่ความไม่รู้เกิดขึ้นขณะนั้นจะถูกไม่ได้เลยตั้งแต่ละเอียดที่สุดคือยึดถือธรรมะเดี๋ยวนี้ว่าเป็นเราแต่ก็ไม่ได้ให้โทษมากมายแต่ถ้ามีความเห็นผิดเพิ่มขึ้นชัดเจนแล้วก็ยังเผยแพร่ความเห็นผิดนั้นนะคะผู้ที่หลงเชื่อถือนะคะก็ย่อมเห็นผิดตามไปด้วยอันนั้นก็เป็นโทษอย่างยิ่ง
4: ครับกราบท่านอาจารย์ครับความเห็นผิดที่ยึดถือว่าธรรมะเป็นตัวเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความเห็นผิดที่มีกำลังแรงกล้าขึ้นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
3: ค่ะก็เมื่อมีความเห็นผิดอย่างอื่นความเห็นผิดวิปริตต่างๆใช่ไหมคะไม่ใช่ปกติธรรมดาอย่างวันนี้ค่ะทุกคนตื่นขึ้นมายึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราแต่มีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นอนุสัยเพราะว่าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ถ้าถามว่านี่อะไรเขาก็ตอบว่าดอกไม้นี่อะไรนี่ก็คนก็แสดงว่าถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังแม้ในการสนทนากันแต่พอสนทนากันผู้ที่มีสักกายทิฏฐิเนี่ยค่ะก็เริ่มได้ยินได้ฟังคำที่ถูกต้องก็เริ่มมีความเห็นถูกได้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกั้นแต่ถ้ามีความเห็นผิดที่วิปริตคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเห็นชัดเจนอย่างที่กล่าวถึงแล้วไม่มีอะไรที่ควรจะเชื่อเลยก็เชื่อได้ตัวอย่างคงมากมายเลยค่ะจนกระทั่งคิดไม่ออกมากมายจริงๆค่ะไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่นักศึกษาก็เห็นผิดกันไปเอาปากกาไปเสกบ้างหรืออะไรๆหลายอย่างใช่ซึ่งไม่ใช่เหตุผลเลยก็มีความหลงไปแต่ตราบใดที่ยังไม่ได้ชักชวนให้คนอื่นนะคะเห็นผิดจนกระทั่งทำกรรมที่ผิดเพราะเหตุว่าทุกคนมีความเห็นผิดแต่ไม่ได้ทำกรรมที่เป็นอกุศลได้หรือแม้ขณะนี้นะคะที่บอกว่าตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าทิฏฐิเจตสิกจะเกิดกับจิตแต่ว่ามีอนุสัยกิเลสซึ่งเป็นทิฏฐานุสัยนะคะนอนเนื่องอยู่ในใจแล้วก็เวลาที่มีปัจจัยที่จะเกิดเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้น
4: ครับกราบท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นผู้ที่ได้เริ่มฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไตรตรองในเหตุในผลตามความจริงก็สามารถที่จะพิจารณาตามกำลังปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านได้ว่าคำสอนใดๆก็ตามที่มีการกระทำให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้สอนให้เชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็คือเป็นคำสอนที่ไม่เป็นไปกับด้วยเหตุผลไม่ทำให้ความเข้าใจเจริญขึ้นเลยครับท่านอาจารย์คร
3: ับแต่ความเห็นผิดที่ร้ายแรงที่สุดนะคะคือความเห็นผิดที่ตรงกันข้ามกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขณะนี้นะคะสัมภาพธรรมะที่มีจริงเพราะเกิดขึ้นระดับไปเป็นอนัตตาแต่ว่าไปประพฤติปฏิบัติโดยความเป็นตัวตนค้านกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานั่นก็เป็นโทษอย่างมากเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาตามลำดับนะคะความเห็นผิดทั่วๆไปเป็นปกติกับความเห็นผิดซึ่งค้านกับความเป็นจริงแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นด้วย
5: ท่านอาจารย์คะพูดถึงความเห็นผิดที่ค้านกับความเป็นจริงเพราะว่าธรรมะลึกซึ้งเข้าใจยากผู้นั้นก็อาจจะศึกษาแต่ถึงเวลาแล้วประพฤติปฏิบัติด้วยความเป็นตัวตนค่ะ
3: ค่ะอย่างนั้นชื่อว่าเข้าใจสิ่งที่ศึกษาหรือเปล่า
5: พระอาจารย์เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นชาวพุทธและศึกษาธรรมะเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าศึกษาเพียงแต่เข้าใจแค่ขั้นเรื่องราวแล้วก็จำได้แล้วก็จบอ่านหมดครบทุกเล่มแต่ถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็ไม่ใช่ศึกษา
3: อย่างนั้นไม่ชื่อว่าศึกษาธรรมะแต่ชื่อว่าศึกษาเรื่องแต่ไม่ใช่ศึกษาธรรมะตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะจะไม่ชื่อว่าศึกษาธรรมะไม่ว่าจะอ่านเรื่องราวของธรรมะมากสักเท่าไหร่นะคะเช่นโลภะมูลจิตสภาพของจิตซึ่งติดข้องมีอกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะนั้นนะคะอยู่ไหนแล้วคะไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้หรือเปล่าเพราะฉันชื่อว่าศึกษาธรรมะได้อย่างไรเป็นแต่ศึกษาชื่อและเรื่องราวของธรรมะแต่ถ้าเริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะว่าตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมด ซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าเป็นธรรมะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดเวลาแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็เริ่มเข้าใจถูกว่าสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยตั้งแต่เกิดเนี่ยนะคะเป็นปกติธรรมดาทุกอย่างในชีวิตประจำวันทุกวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้คนอื่นเข้าใจถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะคือรู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรื่องเห็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่าได้ยินคิดนึกโลภะโทสะหรือเปล่าศึกษาก็คือว่ามีสิ่งที่มีจริงในชีวิตแล้วไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนแล้วจะศึกษาจากใครจากไหนคิดเองก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้ที่จัดรู้เพราะฉะนั้นก็ศึกษาจากผู้รู้คือพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนั่นจึงจะชื่อว่าศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะศึกษาเรื่องจิต89เจตสิก52โพชฌงค์7สติปัฏฐาน4ได้อะไรก็ตามนะคะอยู่ไหนคะถ้าไม่รู้ว่าเป็นเดี๋ยวนี้เองก็ไม่ชื่อว่าศึกษาธรรมะ
5: อาจารย์คะแล้วก็ถ้าไม่รู้ธรรมะที่มีจริงในขณะนี้เขาก็ย่อมไม่รู้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลด้วย
3: ไม่รู้จักธรรมะเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธรรมะเมื่อไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะจะบอกได้ไหมว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเมื่อไม่รู้จักธรรมะ
5: แล้วที่สำคัญก็ยังไปปฏิบัติซึ่งก็แยกกับการที่จะศึกษาปริยัติให้เข้าใจก่อนก็จะไปทำด้วยความเป็นตัวตน
3: นี่แหละค่ะบุคคลที่เกิดมามีทิฏฐิแล้วเป็นโทษอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ได้ทำประโยชน์แก่ชาวโลกกลับทำให้ชาวโลกเห็นผิดตามไปด้วย
5: แล้วที่น่ากลัวคือชักชวนด้วยค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าในอรรถกถาท่านยังกล่าวเลยนะว่าบุคคลผู้ชักชวนเมื่อชักชวนคนร้อยคนในกรรมมีปานาติบาตเป็นต้นย่อมได้อกุศลเท่ากันกับอกุศลของคนผู้ถูกชักชวนแม้ทั้งหมดนั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าไม่ได้ศึกษาและเห็นประโยชน์ของการที่รู้สิ่งที่มีจริงที่ปรากฏในขณะนี้ก็ไม่ใช่คำสอนในพระพุทธศาสนาเพราะว่าดูเหมือนว่าเอาชื่อเอาคำมาพระท่านอาจารย์แต่เวลาข้อปฏิบัติแล้วไม่ตรงค่ะและที่สำคัญถ้าไม่ตรงกับสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็นำมาซึ่งความเห็นผิดแล้วก็ยังยึดถือว่าเป็นเราทั้งที่ต้องเห็นถึงความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราก
6: ราบเรียนท่านอาจารย์ว่าจริงๆแล้วสภาพของความเห็นผิดเนี่ยก็เป็นเจตสิกอย่างหนึ่งที่เกิดกับจิตก็คือทิฏฐิเจตสิกแต่เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์สนทนากับอาจารย์คำปัดเนี่ยท่านอาจารย์ก็แยกให้เห็นว่าทิฏฐิทั่วไปก็คือสักกายทิฏฐินะฮะที่เห็นว่าเป็นเรานะฮะเหมือนกับท่านอาจารย์กล่าวว่าก็ยังไม่ได้มีโทษเหมือนกับความเห็นผิดที่ร้ายแรงแล้วก็แนะนำชักนำให้ผู้อื่นเนี่ยเชื่อตามแล้วก็มีทุกข์มีโทษนะครับท่านอาจารย์แต่อย่างไรก็ตามผมจะกราบเรียนคือทิฏฐิเนี่ยก็เป็นความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความจริงอยู่แล้วเช่นขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ก็ยังมีความเห็นผิดสามัญเป็นว่าเป็นเราไม่ใช่ธรรมะก็คลาดเคลื่อนอยู่ดีครับท่านอาจารย์แต่ทิฏฐิที่ร้ายแรงกว่านั้นเนี่ยก็จะมีความคลาดเคลื่อนยิ่งกว่าขึ้นไปอีกแต่ตัวสภาพธรรมะที่เป็นอภิธรรมะนะที่เราสนทนาพื้นฐานวิธรรมเนี่ยคือตัวเจตสิกเดียวกันเท่านั้นเองครับท่านอาจารย์แต่ทำไมถึงหลากหลายแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงความหลากหลายของความเห็นผิดเนี่ยออกมาในหลายนัยยะครับกราบเรียนท่านอาจารย
3: ์ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้น
6: แต่โดยสภาพธรรมะนั้นก็คือเจตสิกเดียวคือทิฏฐิเจตสิก
3: แต่ความเห็นต่างกันหลากหลายมากตามความคิดของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเห็นผิดยังไงบ้างหลากหลายมาก
6: คือท่านอาจารย์ครับที่ศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านแสดงความหลากหลายไว้หลายนัยยะนะฮะแต่ที่กว้างขวางครอบคลุมมากก็คือ62อย่างเนี่ยซึ่งอ่านแล้วเนี่ยผมเองก็รู้สึกมึนเหมือนกันว่าทำไมถึงเยอะแยะขนาดนั้นและในยุคนี้สมัยนี้ก็เหมือนกันเห็นผิดหลากหลายบางคนก็ไปไหว้ต้นกล้วยแปลกๆต้นกุมี
3: เอาเพียงว่าจากการที่ได้พบปะผู้คนที่รู้จักนะคะความเห็นผิดหลากหลายเช่นบางคนบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าตายแล้วจะเกิด
6: ใช่ครับบางคน
3: นี่ก็เป็นธรรมดา
6: บางคนเขาก็คิดว่าเขาจะไปเกิดอยู่ในแดนสุขาวดีที่ยาวนานอะไรก็มี
3: ถ้าฝ่ายคนที่เชื่อว่าจะเกิดก็บอกว่าฉันนี่แหละจะไปเกิดใหม่แต่ไม่ได้บอกเลยนะคะว่าไม่มีอีกต่อไปแล้วคนนี้ในชาตินี้เพียงเท่าที่อยู่ในโลกนี้เท่านั้นจากโลกนี้ไปแล้วจะเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเชื่อว่าเรานี่แหละไปเกิดนะคะเป็นคนนั้นคนนี้ก็ผิดอีกเพราะว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นต้องไม่ลืมแต่ละคำนะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้เลยถึงแม้ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของจิตได้เลยแต่จิตก็ต้องเป็นไปตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นว่าจะมีโทสะเกิดร่วมด้วยหรือว่าจะมีโลภะเกิดร่วมด้วยหรือว่าจะมีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วย
6: อาจารย์ครับตอนนี้ก็ขอสนทนาต่อเนื่องไปตามที่ประเด็นที่พี่กุลพูดเมื่อสักครู่นะครับท่านอาจารย์ความเห็นผิดก็คือเจตสิกเดียวคือทิฏฐิเจตสิกแต่หลากหลายอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วเนี่ยครับทีนี้ความเห็นผิดที่หลากหลายเนี่ยแต่ความเห็นผิดในข้อปฏิบัติเนี่ยฮะท่านอาจารย์จะเป็นโทษมากกว่าความเห็นผิดที่หลากหลายในด้านอื่นอะไรบ้างครับท่านอาจารย์
3: ค่ะเพราะว่าไม่ตรงตามความเป็นจริงนะคะปฏิบัติทำไมเพื่ออะไร
6: เพราะอย่างความเห็นผิดที่คิดว่าทำอย่างนี้แล้วก็จะโชคดีอาจจะได้ลาภหรือว่าอาจจะทำมาค้าขึ้นก็เป็นความเห็นผิดแต่ว่าความเห็นผิดที่เห็นผิดในข้อปฏิบัติ
3: จึงเพื่ออะไรนะคะปฏิบัติเพื่ออะไร
6: ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้น
3: หลุดพ้นจากอะไร
6: หลุดพ้นจากกิเลส
3: กิเลสอะไร
6: ก็คือกิเลสอกุศลที่ไม่ดีอย่างเงี้ย
3: ค่ะแต่ไม่พ้นจากความเห็นผิด
6: ทั้งที่ดูเหมือนมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดับความไม่ดีความเห็นผิด
3: แต่ไม่รู้ว่าความเห็นผิดคืออะไรแล้วจะพ้นได้ยังไงคะมีแต่โลภะต้องการจะพ้นแต่พ้นจากอะไรก็ไม่รู้ฟังเสียงของคนที่ไปสำนักปฏิบัติแล้วก็ออกมานะคะจากสำนักปฏิบัติถามว่าปฏิบัติแล้วเป็นยังไงบ้างสบายใจเขาต้องการอย่างนั้นเลยคะผลของการปฏิบัติคือสบายใจหรือนี่ก็เห็นผิดละ
5: ท่านอาจารย์คนส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย
3: ์
5: เพราะว่าเขาเอาความรู้สึกมาเป็นตัวตัดสินว่าเนี่ยละเป็นบุญค่ะทั้งที่เวทนาคือความรู้สึกโสมนัสเวทนานะคะสุขทางใจก็เกิดกับโลภะได้อุเบกขาเวทนาก็เกิดกับโลภะได
3: ้ค่ะเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไร
5: พระคุณมากมายค่ะท่านอาจารย์ถ
3: ึ
5: งท
3: ่
5: านที่สามารถที่ให้เราเห็นถูกแล้วก็สามารถที่จะขัดเกลากิเลส
3: ค่ะ
5: ทุกได
3: ้ด้วยเหตุนี้นะคะไม่มีสำนักปฏิบัติในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าสำนักปฏิบัติทั้งหลายเพื่อความสบายใจตามที่นะคะคนที่ไปสำนักปฏิบัติแล้วตอบอย่างนี้ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งละที่ผิดยังมีที่ผิดอีกหลายอย่างเข้าใจว่ารู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วก็อริยสัจธรรมคืออะไรเดี๋ยวนี้เป็นสัจจะธรรมะมีจริงๆหรือเปล่าถ้ามีจริงนะคะรู้อะไรจึงจะเป็นอริยสัจธรรมต้องรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราตามขั้นตามลำดับของสภาพธรรมะที่รู้ได้ด้วยปัญญาเท่านั้นถ้าไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะฟังเข้าใจได้เลยค่ะว่าความจริงขณะนี้เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ใช่อย่างอื่นเลยไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีและไปทำให้มีขึ้นแต่สิ่งที่มีแล้วเป็นปกติทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างนะคะไม่เว้นเลยเป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของแต่ละสิ่งโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงจึงไม่มีสำนักปฏิบัติเพราะว่าขณะนี้ปัญญาสามารถเกิดได้เพราะว่ามีสิ่งที่มีจริงๆให้รู้เช่นเห็นกำลังเห็นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่ใช่เราต้องฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจิตมีไหมเจตสิกมีไหมถ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกพูดได้ไหมเพราะฉะนั้นขณะที่พูดเป็นคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่า ป็นสิ่งที่มีจริงๆและสามารถที่จะเข้าใจความจริงนั้นได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นสติปัฏฐานไม่มีกล่าวไว้เลยค่ะว่ากำลังพูดไม่สามารถจะรู้ความจริงได้เพราะทุกอย่างที่มีจริงค่ะเป็นปัฏฐานะเป็นที่ตั้งของสติซึ่งเกิดพร้อมกับปัญญาเพราะว่าได้มีการเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นนะคะไม่มีการไปบังคับให้สติเกิดได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไปทำอย่างนั้นคิดว่าจะเป็นปัจจัยให้สติเกิดก็ผิดเพราะไม่รู้ว่าสติสัมปชัญญะเกิดได้เพราะอะไรเป็นปัจจัยเพราะมีสัญญาที่มั่นคงในธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
6: พระอาจารย์ครับเป็นเรื่องที่จะกลายเป็นความเคยชินของสังคมที่ใช้ชื่อว่าชาวพุทธแล้ว
3: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ชาวพุทธเพราะเหตุว่าไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
6: แต่ก็เรียกกันว่าเป็นชาวพุทธ
3: ค่ะถ้าเป็นชาวพุทธนะคะต้องเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องอะไรตรัสความจริงของอะไรเป็นชาวพุทธโดยที่ว่าไม่รู้จักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นชาวพุทธโดยอะไร
6: เป็นชาวพุทธโดยอะไรน่าคิดมากนะครับเป็นชาวพุทธโดยคิดว่าที่ได้ยินได้ฟังกันมาเนี่ยตามที่มีผู้สอนกันในแนวทาง
3: ผู้สอนเป็นใคร
6: ก็เป็นผู้ที่เชื่อกันว่าจะให้ความเข้าใจให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ครับ
3: มีอะไรที่ทำให้เชื่ออย่างนั้นได้อยู่ดีๆก็เชื่อตามใจชอบ
6: เพราะว่าก็เหมือนกับเป็นประเพณีเป็นความเคยชินว่าอย่างเนี้ย
3: ประเพณีของชาวพุทธคืออะไรคะ
5: สนทนาธรรมศึกษาธรรมะ
3: ค่ะต้องเข้าใจธรรมะค่ะไม่อย่างนั้นจะเป็นชาวพุทธได้ยังไงและถ้าไม่มีการฟังไม่มีการสนทนาธรรมให้เข้าใจแล้วจะเป็นชาวพุทธได้ยังไง
5: พระอาจารย์คนยุคนี้เข้าใจชาวพุทธคือใส่บาตรแล้วก็รักษาศีล
3: ค่ะ
5: แล้วก็
3: รู้หรือเปล่าคะรู้หรือเปล่าว่าใส่บาตรน่ะคืออะไร
5: แล้วแถมอีกอันหนึ่งก็ท่านอาจารย์ทำสมาธิค่ะน
6: ี่
5: คือชาวพุทธ
3: อะไรบ้างคะแถมๆมามีอะไรบ้าง
6: ทำสมาธิ
3: ค่ะมีอะไรแถมมาบ้างคะใส่บาตรและอะไร
5: เท่าที่เห็นกิจกรรมนะคะท่านอาจารย์มีการใส่บาตรมีการสวดมนต์มีการให้รักษาศีลอุโบสถแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมของเขาคือทำสมาธิ
3: แต่ถ้าเป็นชาวพุทธต้องตอบได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรให้เข้าใจอะไรแม้แต่ใส่บาตรคืออะไรถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะเป็นชาวพุทธไม่ได้เลยค่ะใส่บาตรคืออะไรบาตรคืออะไร
5: เขาก็คิดว่าบาตรก็คือภาชนะที่พระภิกษุท่านรับอาหาร
3: เพราะฉะนั้นบาตรไม่ใช่ของชาวบ้านใช่ไหมเริ่มต้นเข้าใจถูกต้องบาตรไม่ใช่ของชาวบ้านใช่ไหม
5: ไม่ใช
3: ่แล้วใครมีบาตร
5: พระภิกษุมีบาตร
3: ทำไมมีบาตรทำไมไม่มีจานถ้วยชามอย่างชาวบ้าน
5: ก็ต้องเห็นความแตกต่างของการที่อยู่ในเพศที่จะขัดเกลากิเลส
3: เพราะสละเพศคฤหัสถ์อย่าลืมนะคะสละเพศคฤหัสถ์จะมีการกระทำทุกอย่างซึ่งไม่ใช่การกระทำของคฤหัสถ์อีกต่อไปแต่ถ้ายังคงกระทำกิจของคฤหัสถ์ช่วยหาทุนช่วยคนโน้นคนนี้ช่วยอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่กิจของสงฆ์นั่นคือกิจของคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระภิกษุต้องรู้กิจของพระภิกษุซึ่งจะทำกิจอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้อย่างนั้นจะเป็นชาวพุทธไหม
5: และที่น่ากลัวนะคะท่านอาจารย์ไม่ศึกษาพระธรรมแล้วก็ไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดลึกซึ้งถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นที่เขาทำกันประพฤติปฏิบัติกันก็เป็นไปกับอกุศลธรรม
3: เพราะฉะนั้นบาตรของบรรพชิตไม่ใช่ของคฤหัสถ์แล้วใส่บาตรให้ใครเจ้าของบาตรศึกษาธรรมะหรือเปล่าแล้วก็ประพฤติตามพระวินัยหรือเปล่า
5: แล้วเขาก็สบายใจกับท่านอาจารย์ได้ใส่บาตรเพราะว่าได้ทำบุญขั้นทานหนึ่งอย่างแล้วในวันนั้น
3: ค่ะเป็นชาวพุทธหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ชาวพุทธค่ะ
3: ค่ะเพราะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนให้เข้าใจอะไรแล้วบรรพชิตคือใครภิกษุคือใครต้องไม่ใช่คฤหัสถ์และบรรพชิตการที่สละอาคารบ้านเรือนนะคะก็เพื่ออบรมปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตคฤหัสถ์ก็ขัดเกลากิเลสในเพศของคฤหัสถ์พระภิกษุก็ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าคฤหัสถ์ต้องยิ่งกว่าด้วย
1: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตแก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1062ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่12 มิถุนายนพุทธศักราช2559
3: คฤหัสถ์ก็ขัดเกลากิเลสในเพศของคฤหัสถ์พระภิกษุก็ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าคฤหัสถ์ต้องยิ่งกว่าด้วย
5: พระอาจารย์ธรรมะเป็นความตรงเพราะว่ากุศลธรรมก็มีอกุศลธรรมก็มีถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็เป็นไปกับโลภะแล้วก็ความเห็นผิดกับท่านอาจารย์ซึ่งก็ไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลธรรมเลย
4: ครับท่านอาจารย์ครับแม้เพียงประโยคสั้นๆที่ท่านอาจารย์ได้ถามให้ได้คิดพิจารณาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอย่างไรเหมือนกับว่าจะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่พระองค์ได้สะสมอบรมบารมีคุณความดีมาเพื่อที่จะทรงตรัสรู้ความจริงแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเกื้อกูลให้สัตว์โลกได้ฟังได้ศึกษาได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นปัญญาของแต่ละคนเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมีการตั้งต้นที่การฟังการศึกษาพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงถ้าหากว่ามีความเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงปัญหาใดๆก็ไม่มีเลยครับท่านอาจารย์ครับแม้แต่ในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติที่ผิดการประพฤติปฏิบัติที่ผิดตามสำนักต่างๆก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุว่ามีความเข้าใจธรรมะตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแม้แต่ในสมัยพุทธกาลนะครับท่านอาจารย์ครับมีอารามของพวกอัญญะเดรัจฉีซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติที่ผิดพระภิกษุทั้งหลายได้เห็นพฤติกรรมอย่างนั้นก็ไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสาระหรือว่าแก่นสารในการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นมีหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงตามความจริงว่าค้นหาโดยตลอดแล้วสาระหรือว่าแก่นสารในการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นไม่มีเลยก็แสดงถึงความเป็นจริงว่าการที่จะเข้าใจธรรมะการที่จะดำเนินตามหนทางที่ถูกต้องจริงๆก็ต้องตั้งต้นที่การฟังการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
3: เพราะฉะนั้นก็สอบสวนพิจารณาไตรตรองการประพฤติปฏิบัติของสำนักปฏิบัติทำให้มีความเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏหรือไม
4: ่ครับต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับและที่สำคัญก็คือคำว่าสำนักปฏิบัติไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ผู้ที่เป็นพระอริยสงฆ์สาวกอย่างเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งเป็นพระโสดาบันนางวิสาขามิขารามันดาซึ่งก็เป็นพระโสดาบันทั้งสองท่านก็ไม่มีการสร้างสำนักปฏิบัติไม่มีสำนักปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละท่านเพราะว่าท่านเหล่านั้นเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงท่านอาจารย์
3: ถ้าไม่มั่นใจนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีสำนักปฏิบัติหรือเปล่าท่านพระสารีบุตรมีสำนักปฏิบัติหรือเปล่าท่านพระมหาโมคคัลลานะมีสำนักปฏิบัติหรือเปล่าภิกษุแต่ละรูป มีสำนักปฏิบัติหรือเปล่าฟังอย่างนี้มั่นใจหรือยังว่าไม่มีสำนักปฏิบัติในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5: หรือว่าเขาเอาคำว่าสำนักในพระไตรปิฎกมาใช้เพราะว่าสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า
3: ค่ะสำนักหมายความถึงอะไรคะคุณคำปัน
4: สำนักหมายถึงที่อยู่ครับท่านอาจารย์ครับ
3: จะไม่ให้มีที่อยู่เลยค่ะอยู่ตรงไหนก็เป็นสำนักตรงนั้นแหละและการที่จะเข้าใจธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็ด้วยหนทางซึ่งเป็นอนัตตาตลอดและประจักษ์ความเป็นอนัตตาชัดเจนยิ่งขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นแม้แต่เดี๋ยวนี้นะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นปรากฏก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นอนัตตาก็ไม่รู้แล้วจะไปรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาได้ยังไงถ้าไม่ใช่ประพฤติปฏิบัติตามการที่จะต้องอบรมเจริญปัญญาด้วยการเข้าใจในพระธรรมซึ่งคือการศึกษาธรรมะนั่นเองไม่ใช่ไปศึกษาอื่น
7: กราบเรียนท่านอาจารย์เมื่อเราฟังธรรมที่ถูกต้องแล้วก็พี่น้องเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าเขามิจฉานะแล้วก็แรงมากจนกระทั่งเนี่ยสังสมเป็นวิปลาสไปแล้ว
3: แล้วพี่น้องแต่ละคนเป็นทาสหรือเปล่า
7: เป็นทาส
3: ก็จบขณะเดือดร้อนนั่นเป็นเราใช่ไหม
7: ใช่ครับ
3: การศึกษาธรรมะเพื่อรู้ความจริงว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นแม้ขณะนั้นจะสามารถรู้ได้เมื่อฟังพระธรรมเข้าใจขึ้นว่าแต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
7: เราก็บอกเขาอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่เข้าใจ
3: ไม่ใช่เราบอกเขาแม้ขณะเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะหรือธาตุแต่ละหนึ่งทั้งหมดเลยเพราะเป็นธาตุไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นพี่เป็นน้องเป็นธาตุต้องมีความมั่นคงที่ว่าปัญญาจะต้องรู้ความจริงถึงที่สุดจนสามารถที่จะดับกิเลสได้มิฉะนั้นการฟังธรรมของเราก็เดือดร้อนเพราะคนอื่นเขาไม่ฟัง
7: จะไม่เดือดร้อนก็ไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่กับเขา
3: เราก็เป็นทาสเขาก็เป็นทาสทั้งหมดเป็นทาสไม่เดือดร้อนเมื่อไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงแม้จะใช้คำว่าธรรมะก็หลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นทาสแต่ละชนิดซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วยว่าเมื่อเรามีความเข้าใจในความเป็นธาตุไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับเขาเพราะเขาไม่ชอบฟังก็เรื่องของเขาเรื่องของธาตุชนิดนั้นจะเปลี่ยนแปลงธาตุชนิดนั้นได้อย่างไรต้องเป็นเรื่องของธาตุนั่นเองค่ะ
7: ไม่มีทางที่จะเกื้อกูลเขาได้เลย
3: ถ้าเป็นความเข้าใจถูกก็ไม่เดือดร้อนค่ะเขาเป็นธาตุแต่ละหนึ่ง
7: ทีนี้การที่สังสมมิจฉาทิฏฐิไว้มากเนี่ยจนวิปลาสเลยเนี่ยถึงเรียกว่าวิปลาสเนี่ยเป็นอาการยังไง
3: ก็ต้องไปกล่าวถึงอริยสัจ4วิปลาส3ศึกษาธรรมะทีละหนึ่ง
7: ทีละหนึ่ง
3: มีอะไรบ้างทีละหนึ่งต้องตั้งต้นตามลำดับจริงๆค่อยๆเข้าใจธรรมะที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปสนใจในหัวข้อหรือชื่อต่างๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้มีธรรมะซึ่งถ้าค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ว่าจะไปพบวิปลาส3ในอริยสัจ4หรือไปพบธาตุ18ไปพบขันธ์5อะไรก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะเข้าใจธรรมะที่กำลังมีขณะนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ได้กล่าวถึงแล้วในเรื่องของขันธ์ในเรื่องของธาตุในเรื่องของอายตนะเมื่อเข้าใจก็ตรงกัน
7: เพราะฉะนั้นจะเกื้อกูลได้ไม่ได้พี่น้องอะไรก็เป็นเรื่องของเขา
3: เกิดมาแล้วนะคะมีโอกาสได้เข้าใจธรรมะมีชีวิตที่ดีที่สุดและเข้าใจธรรมะ
5: ท่านอาจารย์คะขั้นฟังเนี่ยก็เหมือนกับว่าแค่จำคำเท่านั้นเองว่าเป็นธรรมะแต่จริงๆแล้วถ้าไม่รู้ตัวจริงของธรรมะที่ปรากฏก็บอกไม่ได้นะคะท่านอาจารย์ว่าขณะนั้นคำกล่าวว่าทั้งหมดเป็นธรรมะจะเป็นกุศลหรืออกุศลค่ะ
3: ค่ะพระชนม์พระเจ้าไม่ได้เพียงตรัสว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ45พรรษาเพื่อให้เข้าใจแม้คำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ
5: เมื่อทั้งหมดก็ต้องด้วยปัญญานั่นเองที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เห็นถูกในสิ่งที่มีจริงเพราะเมื่อนั้นก็จะคาดเคลื่อนค่ะ
3: ขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นเป็นปัญญาเกิดแล้วดับแล้วแนบเนียนมากไหมคะไม่มีใครรู้ว่าปัญญาขณะไหนที่กำลังฟังจิตและเจตสิกกำลังทำหน้าที่ของจิตและเจตสิกทุกขณะไม่ใช่เราเลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ว่าจิตก็ต้องรู้ว่าขณะนี้ ถ้าไม่มีจิตเห็นสิ่งที่ปรากฏต่างๆก็ปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีจิตได้ยินเสียงก็ปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีคิดนึกเรื่องต่างๆก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วไม่ใช่เพียงฟังเฉยๆนะเดี๋ยวนี้เองเป็นจิตและเจตสิกทั้งหมดที่เกิดขึ้นกำลังทำกิจการงานของจิตเจตสิกนั้นกว่าจะค่อยๆละความเป็นเรา
5: แล้วก็เป็นความจริงนะคะเห็นถึงความเป็นแต่ละธาตุนะคะเพราะว่าสิ่งที่มีจริงก็ไม่พ้นเห็นได้ยินในขณะนี้เองแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็เสียงที่ปรากฏทางหูนั้นเป็นแต่ละธาตุแต่ตัวจริงของธรรมะต้องมีแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นขั้นของปัญญาท่านอาจารย์ก็ต้องรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริง
3: เพราะฉะนั้นไปสู่สำนักปฏิบัติแล้วจะรู้อย่างนี้ไหม
5: ท่านอาจารย์บางครั้งเขาให้ไปเข้าในห้องแล้วหลับตาด้วยทั้งที่ลืมตาก็ยังไม่รู้เลยเป็นธรรมะอย่างไร
3: เพราะฉะนั้นถูกไหมที่กล่าวว่าสำนักปฏิบัติทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5: ใช่เลยค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะงั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่รู้สิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะไม่สามารถจะพ้นทุกข์ค่ะ
3: เริ่มชักชวนคนให้ผิดตั้งแต่ไปสู่สำนักปฏิบัติอัตตาไม่ใช่อนัตตาขณะนี้ไม่มีใครต้องทำอะไรเลยค่ะทำก็ไม่ได้ธรรมะเกิดแล้วทั้งนั้นคิดก็เกิดคิดเห็นขณะนี้ก็เกิดเห็นได้ยินก็เกิดได้ยินเพราะฉะนั้นธรรมะเกิดแล้วทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามีตัวตนจะไปทำให้เกิดขึ้น
6: ท่านเจ้าครับมีผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกันอยู่ท่านหนึ่งนะครับแรกเริ่มนะฮะท่านก็มีความคิดที่ไปในทางที่ถูกว่าควรจะศึกษาพระธรรมเปิดฟังเข้าก็จิตเจตสิกรูปนะครับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้อะไรอย่างเงี้ยยากที่เขาจะเข้าใจเขาก็เลยถอยไปว่าเอาง่ายๆอาจจะเป็นคำพูดของคนอื่นที่ฟังแล้วพอเข้าใจได้ง่ายๆ
3: ค่ะแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรผู้ที่ฟังธรรมะไม่เข้าใจเพราะไม่ตั้งจิตไว้ชอบเพราะไม่ได้กระทำบุญไว้แต่ปางก่อนพระเหตุใดคะพอรู้ว่ายากนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทำไมทิ้งไม่ฟังทีละคำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะแต่ละคำเนี่ยค่ะมีค่ามหาศาลจริงๆทำให้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้รู้ได้เข้าใจถูกต้องขึ้นแม้แต่คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงใครรู้บ้างถ้าไม่ได้ฟังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเมื่อพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่มีจริงในภาษาบาลีก็ใช้คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นธาตุธาตุนะคะทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ละหนึ่งถ้าตั้งจิตไว้ชอบก็คือว่าเมื่อรู้ว่ายากจึงรู้ว่านี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะทิ้งไปได้ยังไงแต่เพราะเหตุว่าตั้งจิตไว้ไม่ชอบไม่รู้ว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำสอนสิ่งให้เข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงๆแน่นอนค่ะตั้งแต่ไม่เข้าใจเลยจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นพระเจ้าเขาคิดว่าเขาจะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีที่ได้ฟังได้หรือในเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึง4 อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์แล้วก่อนนั้นที่ยังไม่ได้รับคำพยากรณ์ก็บำเพ็ญบารมีที่ต้องการที่จะเป็นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมระดับถึงการที่จะสามารถช่วยบุคคลอื่นให้มีความเห็นถูกต้องได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยขณะนี้นะคะไม่รู้เลยว่าอยู่ในความมืดพระธรรมแต่ละคำเป็นแสงสว่างไม่ว่าขณะนี้มีจิตก็ไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไงมีเจตสิกแล้วก็มีรูปก็ไม่รู้ว่าเจตสิกและรูปเป็นยังไงเราก็ได้แต่พูดชื่อเรียกชื่อโลภะมูลจิตมีเท่าไหร่โทสะมูลจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่เจตสิกไหนเกิดกับจิตประเภทไหนทั้งหมดเดี๋ยวนี้ค่ะทั้งนั้นเลยทุกขณะที่จิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วแต่ว่าเป็นจิตประเภทใดก็อยู่ในความมืดแม้ว่าจะเรียกชื่อแล้วเรียกชื่ออีกพูดถึงแล้วพูดถึงอีกนะคะแต่ก็อยู่ในความมืดเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเช่นจิตเห็นขณะนี้นะคะกำลังเห็นเกิดขึ้นเพราะปัจจัยและอย่างนี้ค่ะจะไม่เห็นพระคุณเลยค่ะซึ่งไม่เคยรู้มาเลยเพราะฉะนั้นคนที่ฟังแล้วบอกว่ายากลืมว่าฟังใครถ้าฟังคำที่เข้าใจได้ เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าลึกซึ้งหรือเปล่าตรัสถึงสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้หรือเปล่าเขาพูดความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นให้ค่อยๆเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าว่าพระองค์เป็นใครและแต่ละคำเนี่ยค่ะมีจริงๆด้วยอย่างเห็นเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นเห็นเกิดและเห็นก็ดับแต่ว่าสืบต่อด้วยการเกิดดับของจิตแต่ละหนึ่งขณะรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้นะฮะจนเหมือนสิ่งที่ทึบติดกันแน่นแยกกันไม่ออกเลยเหมือนเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นรู้เลยว่าผู้ที่จะทรงตรัสรู้ก็คือผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสามารถที่จะอนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังคำซึ่งแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นปัญญาทั้งหมดมาจากการตรัสรู้และทำให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่ายากแล้วไม่ฟังนั่นคือตั้งจิตไว้ไม่ชอบเพราะเหตุว่าไม่เห็นประโยชน์เลยและก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยถ้าฟังคำของคนอื่นนะคะซึ่งไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดโดยลึกซึ้งแล้วจะละว่าเห็นไม่ใช่เราได้ยังไงฟังคำไหนมาที่จะทำให้ละเสียละเสียว่าเห็นไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราพูดได้ยังไงคะโดยไม่แสดงว่าจะละได้อย่างไรถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องไม่มีทางเลย
6: ครับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นก็คือตั้งจิตไว้ไม่ชอบซึ่งการตั้งจิตไว้ไม่ชอบเนี่ยก็เพราะว่าอาจจะไม่ได้สะสมการตั้งจิตไว้ชอบเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งและยากเพราะนั้นเมื่อตั้งจิตไว้ไม่ชอบจากการที่ไม่ได้สะสมปัญญามาที่เป็นบุญที่กระทำไว้แล้วก็คือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเหล่านี้นะครับท่านอาจารย์ก็เลยไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรมจริงๆทั้งๆที่ก็รู้ว่าอันเนี้ยยากนะพระธรรมก็ต้องยากแต่เขาก็คิดว่างั้นก็ไปเลือกเอาฟังพระธรรมเหมือนกันแต่ว่าอธิบายง่ายๆดี
3: ค่ะแล้วเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยครับเพียงแค่นั้น
6: ก็ยังไม่เห็นในความเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า
3: แล้วเป็นชาวพุทธหรือเปล่า
6: เหมือนอยากเป็นคือเริ่มต้นก็ฟังเขาก็ฟังท่านอาจารย์อยู่ระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็คงจะไม่เข้าใจ
3: ค่ะเพราะตั้งจิตไว้ไม่ชอบเพราะไม่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนเพราะฉะนั้นสำคัญนะคะแต่ละชาติเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะชีวิตซึ่งมีในชาตินี้ที่ประเสริฐที่สุดคือขณะที่เข้าใจธรรมะเท่านั้น
6: ท่านอาจารย์ครับอย่างนั้นพระธรรมศึกษาและเผยแพร่กันเนี่ยจะเป็นประโยชน์ก็เฉพาะผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในการก่อนอย่างนั้นเหรอครับ
3: ผู้ที่เข้าใจและเห็นพระคุณและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจริงๆ
6: ท่านอาจารย์กล่าวความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในแต่ละคำที่พระองค์ท่านทรงแสดงแล้วตะกี้ท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าแต่ละคำที่ทรงแสดงเนี่ยเป็นแสงสว่างแต่คนที่ไม่ได้สะสมความเข้าใจมาเนี่ยไม่อาจเห็นในความสว่างจากแต่ละคำนั้นที่จะเป็นประโยชน์ให้เป็นแสงสว่างหรือเห็นในความเป็นพระปัญญาของพระองค์พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์เนี่ยพระคุณทั้งสามเนี่ยก็อยู่ในแต่ละคำที่พระองค์ท่านทรงแสดง
3: ค่ะถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะก็ไม่เดือดร้อนเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมะให้ใครเดือดร้อนขณะที่เดือดร้อนใจนั้นก็เพราะไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะใครมีความสามารถอำนาจอะไรจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงรู้ว่าเกิดแล้วทำดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของคนอื่นด้วยเขาไม่สนใจเขาไม่ฟังแต่เราก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนทั่วไปแล้วแต่ว่าใครสามารถที่จะเห็นประโยชน์แล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ท้อถอยใช่ไหมคะคุณอนุถ้าหวังแล้วจะท้อถอยแต่เพราะไม่ได้หวังแต่ทำดีที่สุดเรื่อยๆตลอดเวลาแล้วแต่ว่าใครจะได้รับความเข้าใจจากพระธรรมก็อนุโมทนาด้วย
6: ครับคือเมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ท้อถอยสิ่งใดแต่เป็นการปรารภถึงเหตุปัจจัยที่ต่างกันก็เหตุปัจจัยที่จะสนใจธรรมะเนี่ยต้องเป็นผู้ที่สะสมมาแต่ถ้ากล่าวตรงนี้ ผิดไปนิดนึงเนี่ยเหมือนกับพระธรรมเนี่ยหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นประโยชน์เฉพาะบางกลุ่มนะคนก็จะบอกว่าอ้าวพระพุทธศาสนาต้องเป็นประโยชน์กับทุกคนแต่ว่าพระธรรมเนี่ยก็ไม่สาธารณะกับทุกคนอาจจะทำให้คนที่เขาผิวเผินเขาคิดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนแล้วก็เป็นเรื่องแคบๆเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับสังคม
3: แต่ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มไม่ใช่เฉพาะคนนะคะสำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์ไม่ว่าอยู่ที่ไหน
6: เนี่ยฮะอันนี้ผมว่าถ้าเข้าใจผิดไปนิดนึงก็จะไปหมิ่นพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่เอาเฉพาะตัวเองให้หลุดพ้นหรือเฉพาะกลุ่มแล้วยิ่งได้ยินว่าเป็นประโยชน์กับคนที่สะสมมาถ้าไม่มีปุพเพกตบุญญาตาคือบุญที่ได้ทำไว้แล้วในการก่อนคือการสะสมกุศลที่ประกอบด้วยปัญญามาก็ไม่สามารถที่จะสนใจได
3: ้ค่ะแล้วไม่ลืมนะคะชาตินี้ก็เป็นปางก่อนของชาติหน้าทุกๆชาติไปเพราะฉะนั้นก็สะสมความเข้าใจถูกและก็สามารถที่จะเป็นชาวพุทธจริงๆได้เพราะว่าได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดง
5: ท่านอาจารย์บัณฑิตในที่นี้ก็ไม่พ้นปัญญานั่นเองและพระหลันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณมากนะคะเมื่อนั้นชาวพุทธไม่รู้จักที่พึ่งจริงๆพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างสูงสุดไม่ใช่แค่ชาตินี้นะคะตลอดชาติอย่างยิ่งแล้วจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์แต่เราก็ไปพึ่งในสิ่งที่ไม่เป็นที่พึ่งค่ะ
3: พระฉะนั้นก็ขอให้แต่ละหนึ่งเป็นบุคคลนั้นที่เกิดมาเป็นประโยชน์เกื้อกูลคนอื่นได้
5: ท่านผู้ถามเรื่องวัดคะว่าวัดหมายถึงอะไรมีขึ้นเมื่อใดคุณอาจารย์คำปั่นขอทราบด้วยค่ะ
4: ครับก็ในคำไทยก็วัดนะครับแต่ว่าในคำที่กล่าวถึงในพระไตรปิฎกนะครับที่ได้ศึกษาใช่ไหมครับว่าอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาก็คือพระวิหารเวรุวันนะครับซึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะครับได้ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ก็คือเป็นที่พักอาศัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นเพศบรรพชิตนะครับเพราะฉะนั้นวัดวาอารามต่างๆวิหารต่างๆไม่ใช่ที่อยู่ของคฤหัสถ์แต่ว่าเป็นที่อยู่ของผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนมุ่งที่จะศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตซึ่งเป็นเพศที่สูงยิ่งจะมาอยู่บ้านเรือนเหมือนอย่างคฤหัสถ์นั้นไม่ได้นะครับก็ต้องมีที่อยู่เฉพาะที่เหมาะควรแก่เพศของตนนะครับซึ่งก็มีข้อความที่น่าพิจารณานะครับว่าถ้าใครก็ตามที่บวชในพระพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัยเป็นผู้ทุศีลแต่อาศัยอาวาสหรือว่าอารามแห่งนั้นเป็นที่อาศัยมีโทษเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรมีโทษอย่างไรนะครับเพราะเหตุว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมไม่ได้อบรมเจริญปัญญาเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองแต่ว่ากระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรซึ่งเป็นการสะสมโทษก็มีข้อความที่ทรงแสดงไว้ในอัคคีขันโธปมสูตรนะครับโดยสรุปนะครับว่าการที่ถูกจับโยนลงไปในหม้อกระทะทองแดงยังประเสริฐกว่าการที่เป็นผู้ทุศีลแต่อาศัยอยู่ในอาวาสหรือว่าอารามที่คฤหัสถ์ถวายด้วยศรัทธานี่ก็แสดงถึงความจริงนะครับว่าเมื่อบวชเข้าไปแล้วแต่ว่ามีความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรก็มีแต่โทษโดยส่วนเดียวไม่ได้รับประโยชน์จากการบวชเลยแต่ว่าเป็นการกระทำให้ตนเองตกไปสู่ที่ต่ำคืออบายภูมิซึ่งก็มีข้อเปรียบเทียบว่าการที่ถูกจับโยนลงไปในหม้อทองแดงนั้นไม่เป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิแต่ว่าการที่พระภิกษุท่านประพฤติไม่เหมาะไม่ควรล่วงพระวินัยก็เป็นเหตุให้ตัวของท่านไปเกิดในอบายภูมิด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาท่านอาจารย์ครับ
3: ทุกคนก็เข้าใจคำว่าวัดแล้วใช่ไหมคะเป็นที่อยู่ของผู้ที่ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตโดยการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ใช่ที่เผาศพพระเจ้าไม่ลืมนะคะวัดคือที่อยู่ของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตต ต้องศึกษาธรรมะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยวัดไม่ใช่ที่เผาศพ
4: ท่านอาจารย์ครับเพราะว่าในช่วงที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาเนี่ยก็จะมีคำหนึ่งที่กล่าวถึงก็คือการใส่บาตรนะครับขออนุญาตกล่าวถึงตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะเหตุว่าเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของผู้ที่เป็นพระภิกษุโดยตรงแล้วก็เกี่ยวกับคฤหัสถ์ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับการที่พระภิกษุจะมีชีวิตอยู่ได้ก็อาศัยศรัทธาของชาวบ้านแต่ว่าที่เขาถวายอาหารลงในบาตรไว้นี่ครับเพื่อประโยชน์อะไรนี่ก็คือสิ่งที่น่าพิจารณานะครับเพราะเหตุว่าเพื่อที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ภิกษุซึ่งเป็นบุคคลผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนแล้วทำอาหารเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยอาหารที่ชาวบ้านถวายแต่ว่ามุ่งอะไรนะครับเพื่อที่จะอนุเคราะห์ให้ภิกษุรูปนั้นได้มีชีวิตเป็นไปในการที่จะศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเองครับท่านอาจารย์ครับ
3: เพราะฉะนั้นอีกความหมายหนึ่งของภิกขุนะคะคือผู้ที่ทำความดีในเพราะการขอรู้คุณเลยว่าอาหารแต่ละมื้อได้มาจากผู้ที่มอบให้ใส่ลงไปในบาตรเพื่อที่จะให้ดำรงชีวิตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตเป็นอย่างนี้ก็ต้องทำความดีให้คุ้มกับการที่เขาได้ให้คุณคำปันค่ะถ้าวัดเป็นที่เผาศพเนี่ยจะเป็นอารามะไหม
4: ไม่เป็นเลยครับท่านอาจารย์ครับไม่เหมาะควรแก่ความยินดีอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นไปกับด้วยความวุ่นวายต่างๆและที่สำคัญก็คือจะต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิตโดยประการทั้งปวงครับท่านอาจารย์ครับ
5: ท่านอาจารย์คะแสดงว่าในครั้งพุทธกาล

เลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

ยตัณหาละตัณหาอาศัยสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏให้ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนั้นเช่นขณะที่มีความติดข้องปรากฏถ้าปัญญาเกิดขึ้นรู้

ักษณะความติดข้องนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อละคลายความติดข้องได้ตามความเป็นจริงจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.15 ธันวาคม 2562

0: าศัยตัณหาละตัณหานะคะมีความลึกซึ้งอย่างไรคะ
1: ต้องไม่ลืมนะคะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาซึ่งความเข้าใจลืมไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังสงสัยก็จะต้องพิจารณาไตรตรองแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นความเข้าใจถูกในคำที่พระองค์ตรัสไว้หรือเปล่าขณะนั้นภิกษุณีรูปนั้นมีโลภะถูกต้องไหมคะ
0: ค่ะ
1: และถ้าไม่รู้โลภะจะละโลภะได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอาศัยโลภะที่เกิดทำให้สามารถที่จะเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เว้นเลยแม้แต่โลภะขณะนั้นก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตน
0: ทีนี้ถ้าจะอาศัยความเข้าใจแนวนี้นะคะมากล่าวว่าเพราะว่าเหตุว่ามีความเป็นเราเป็นตัวตนก็อาศัยความเป็นเราเป็นตัวตนนี่แหละเหมือนกับที่อาศัยตัณหาที่มีอยู่ในภิกษุณีรูปนั้นอาศัยความเป็นเราเนี่ยเพื่อที่จะละความเป็นเราซึ่งดิฉันว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ความเป็นเราเป็นกิเลสกิเลสจะมาละกิเลสมันก็ไม่เป็นไปไม่ได้ค่ะท่านอาจารย์
1: ความเป็นเราเพราะไม่รู
0: ้ค่ะ
1: เพราะฉันรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นความรู้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีเห็นเป็นเราเห็นแน่นอนไม่ต้องไปอาศัยไปทำให้เกิดความเป็นเราเห็นขึ้นมาก็มีความเป็นเราเห็นเพราะฉะนั้นเป็นความไม่รู้อาศัยเห็นและก็ปัญญาที่ได้สะสมมาจึงรู้ว่ากำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเห็นเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เพราะฉะนั้นทุกคำนี่ค่ะจะต้องรู้ว่าเพื่อเข้าใจถูกต้องเห็นกำลังมีและจะไปรู้อย่างอื่นได้ไหมว่าไม่ใช่เราเห็นนั่นแหละที่กำลังเห็นเคยเป็นเราเห็นก็จะได้เข้าใจในขณะที่กำลังเห็นนี่นะคะค่อยๆมีอาตาปีเห็นไหมคะไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเลยค่ะแต่อาศัยการที่ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเริ่มเข้าใจเห็นต้องเป็นปัญญาทั้งหมดรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นสภาพรู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็อาศัยเห็นเพื่อที่จะละความเป็นตัวตนเช่นเดียวกับอาศัยตัณหาที่เกิดขึ้นถ้าไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็ไม่สามารถจะละได้เลย
0: คือต้องอาศัยว่าความเข้าใจว่าตัณหาก็ไม่ใช่เรา
1: ต้องเป็นความเห็นถูกทั้งหมด
0: ต้องเป็นความเห็นถูกเพราะฉะนั้นถ้าอาศัยความเป็นเราก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วไม่มีเรา
1: ถ้าไปบอกให้ละให้ละเพียรให้ละให้ได้ก็คือไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้น
0: เพราะฉะนั้น
1: แต่เพราะเข้าใจจึงรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
0: ค่ะเพราะเข้าใจความที่ไม่ใช่เรา
1: ถูกต้องค่ะทุกอย่าง
0: กราบขอบพระคุณค่ะ
1: ไม่อย่างนั้นไม่มีทางเลยนะคะที่จะรู้ว่าโลภะไม่ใช่เราถ้าขณะนั้นไม่เข้าใจในสภาพที่เป็นธาตุรู้ที่กำลังเป็นอย่างนั้น

0: ราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปักกินนกะธรรมตอนที่1683สนทนาธรรมที่โรงแรมสุภาลัยจังหวัดสระบุรีวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2552
3: เพื่อที่จะได้ไม่ลืมค่ะว่าเมื่อสมาธิเป็นสิ่งที่มีจริงๆก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าไม่ใช่รูปธรรมแน่ๆรูปธรรมจะมีสมาธิได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกค่ะเป็นเจตสิกนะคะตอบโดยจำหรือว่าตอบโดยคิดหรือว่าตอบโดยเข้าใจว่าจิตต้องเป็นสภาพที่เพียงรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ทำหน้าที่ใดๆเลยทั้งสิ้นเป็นสภาพที่แม้เกิดกับเจตสิกแต่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเช่นขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะและเราก็มักจะพูดกันว่าเห็นไหมและคำตอบก็คือเห็นเราไม่ได้พูดถึงจิตเจตสิกเลยแต่พูดว่าเห็นเพราะฉะนั้นเห็นนั่นแหละค่ะเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการที่กำลังรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างนี้เวลาเสียงปรากฏนะคะถามว่าได้ยินไหมก็ตอบว่าได้ยินได้ยินเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกได้ยินกำลังรู้ลักษณะของเสียงไม่ทำหน้าที่อื่นเลยทั้งสิ้นนะคะนอกจากรู้ลักษณะที่เป็นเสียงทั้งที่มีเจตสิกนามธรรมอื่นเกิดร่วมด้วยนะคะแต่หน้าที่ของการที่จะรู้เสียงเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้คือจิตนอกจากนั้นเป็นเจตสิกหมดเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินชื่อของนามธรรมอื่นๆนะคะก็เป็นเจตสิกทั้งนั้นแม้แต่ได้ยินคำว่าสมาธิเนี่ยค่ะสมาธิเป็นเจตสิกนะคะเพราะเหตุว่าได้ยินคำว่าสมาธิเป็นสภาพที่ตั้งมั่นหมายความว่ายังไงเอกคตาคุณคำปั่นช่วยแปลความหมายด้วยค่ะ
4: ครับซึ่งมีคำอยู่ก็คือเอกะนะครับหมายถึง1ซ้อนคะแล้วก็บวกคตาหมายถึงไปแล้วหรือว่าถึงนะครับรวมกันก็เป็นเอกคตาหมายถึงสภาพที่ตั้งมั่นหรือว่าถึงในอารมณ์หนึ่งในขณะนั้นครับ
3: ค่ะจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะต้องรู้อารมณ์เดียวจะรู้สองอย่างไม่ได้เลยนะคะเพราะเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นขณะใดที่จิตเกิดขึ้นจะเกิดพร้อมกับเอกคตาเจตสิกไม่แยกกันเลยถ้าศึกษาจะทราบว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะมีเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภทเนี่ยค่ะมี7เจตสิกที่เกิดกับจิตทุกขณะทุกประเภทรวมทั้งเอกคตาเจตสิกด้วยเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะมีจิตไหมคะมีกำลังเห็นในขณะเห็นมีเอกคตาเจตสิกไหมคะมีเพราะเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์เมื่อเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นในอารมณ์จิตรู้ในอารมณ์พร้อมกับการตั้งมั่นของสมาธิหรือว่าเอกคตาเจตสิกเราจะได้ยินคำว่าสมาธิมากกว่าคำว่าเอกคตาใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าสมาธินี่ค่ะเป็นความตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งภาษาไทยธรรมดาเราก็ใช้คำนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เรากำลังทำอะไรและคนอื่นมาพูดคุยนะคะเราบอกว่าเสียสมาธิหรือว่าไม่มีสมาธิเพราะเหตุว่าขณะนั้นทำให้เราเนี่ยไม่ได้รู้สิ่งที่เรากำลังรู้เฉพาะอย่างขณะที่กำลังตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นให้ทราบนะคะแม้ว่าเป็นนามธรรมแล้วก็มีสองอย่างคือจิตเจตสิกจิตไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังตั้งมั่นเป็นเจตสิกถ้าตั้งมั่นในอารมณ์เดียวบ่อย เราก็เรียกว่าสมาธิเพราะเหตุว่าลักษณะของสมาธิปรากฏนะคะแต่ถ้าขณะนี้ค่ะถ้าจะทดสอบความเข้าใจนะคะจิตเห็นมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะมีจิตคิดมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะค่ะกำลังชอบสิ่งที่กำลังได้กลิ่นชอบกลิ่นหนึ่งกลิ่นใดที่กำลังได้กลิ่นขณะนั้นมีเอกคตาเจตสิกเกิดไหมคะธรรมะไม่เปลี่ยนค่ะถึงที่สุดคือความจริงแท้ไม่แปรผันไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยเมื่อรู้ว่านะคะเอกคตาเจตสิกเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภททุกขณะไม่เว้นเลยต่อไปนี้ง่ายมากเลยถ้าถามถึงเรื่องเอกคตาเจตสิกนะคะก็คือสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในอารมณ์ที่จิตกำลังรู้แต่ละขณะนั่นเองขณะนี้มีเอกคตาเจตสิกแต่ถ้าเปลี่ยนเดี๋ยวอารมณ์นั้นเดี๋ยวอารมณ์นี้นะคะสภาพลักษณะของความตั้งมั่นไม่ปรากฏที่เราใช้คำว่าสมาธิเนี่ยหมายความถึงตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดนานๆจนกระทั่งปรากฏว่าต่างกับขณะที่เดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์จากนี้ไปนั่นก็แสดงให้เห็นว่าบางคนเนี่ยค่ะเขาไม่ชอบที่จะมีอารมณ์หลากหลายมากมายในวันหนึ่งเพราะว่าเป็นอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ชอบใช่ไหมคะอยากจะไม่ไปไหนให้อยู่ที่หนึ่งที่ใดไม่รับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอยากจะให้ใช้คำว่านิ่งหรือว่าตั้งมั่นหรือบางคนอาจจะใช้คำว่าสงบเพราะเหตุว่าไม่เปลี่ยนอารมณ์บ่อยๆแต่ความจริงทั้งหมดที่ใช้เนี่ยค่ะยังงูงูปลาปลาได้ยินแต่ชื่อเข้าใจถูกบางประการเช่นรู้ว่าเมื่อจิตเกิดต้องมีเอกคตาเจตสิกถ้าเอกคตาเจตสิกหรือจิตรู้อารมณ์เดียวบ่อยๆลักษณะของความตั้งมั่นก็ปรากฏแต่บางคนเข้าใจว่านั่นแหละดีนิ่งเหมือนกับเป็นกุศลเหมือนกับสงบแต่ความจริงไม่ใช่เพราะอะไรคะเพราะเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภทเพราะฉะนั้นเอกคตาเจตสิกเกิดกับอกุศลและจิตจิตที่ไม่ดีก็ได้และจะไปเข้าใจว่าสงบได้ยังไงคำว่าสงบต้องหมายความว่าสงบจากอกุศลค่ะขณะใดที่สงบจากโลภะสงบจากโทสะสงบจากโมหะไม่มีโลภะโทสะโมหะและอกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดเกิดกับจิตขณะนั้นจึงสงบจากอกุศลไม่ใช่สงบโดยไม่รู้อะไรแล้วก็นิ่งเฉยๆแล้วก็ชอบพอใจในสภาพที่นิ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ความจริงจิตนิ่งได้ไหมคะเกิดแล้วดับเห็นไหมคะจะนิ่งตอนไหนขณะที่กำลังรู้อารมณ์หนึ่งจะไม่รู้อารมณ์อื่นชั่วหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นลักษณะของจิตก็คือเกิดแล้วก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจตสิกหนึ่งก็คือเอกคตาเจตสิกซึ่งเกิดกับอกุศลและจิตก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจว่านะคะเวลาที่เป็นสมาธิแล้วจะเป็นกุศล
4: กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับจะขอเรียนทำความเข้าใจเรื่องของการรู้ทุกข์นะครับคือความทุกข์เนี่ยเหมือนจะรู้ได้นะครับอย่างทุกขเวทนานะครับซึ่งก็จะต่างจากสุขเวทนานะครับ
3: ค่ะทุกข์ที่ทุกคนรู้จักเวลาเจ็บปวดเป็นไข้เมื่อยหิวทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่านั่นแหละไม่สบายเลย
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นก็เป็นทุกขะทุกขะคือทุกข์ที่ทุกคนรู้จักทุกข์ที่ปรากฏนอกจากกายจะเป็นทุกข์เลยนะคะใจเป็นทุกข์ทุกคนก็รู้จักอีกใช่ไหมคะไม่มีใครไม่รู้จักทุกข์ใจกายสบายดีค่ะแต่ใจเป็นทุกข์ทำไมเราเป็นอย่างนี้เกิดมาเป็นอย่างนี้ทำไมทุกข์ถึงเกิดกับเราทำไมเราต้องพลาดพลาดทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ไปนะคะโดยที่กายไม่ได้เป็นทุกข์เลยเพราะฉะนั้นมีทุกข์สองอย่างคือทุกข์กายกับทุกข์ใจซึ่งทุกคนรู้จักไม่สงสัยชื่อว่าทุกขะทุกขะทุกแน่ๆ นะคะแต่ว่าทุกที่เป็นวิปรินามทุกก็มีหมายความว่าทรงแสดงสภาพของความรู้สึกสามอย่างคือทุกขเวทนากับโทมนัสเวทนานะคะเป็นทุกที่ทุกคนรู้จักเป็นทุกขะทุกขะแล้วก็แสดงโสมนัสหรือสุขเวทนาว่าเป็นวิปรินามทุกทุกเพราะเปลี่ยนเพราะแปรไปเราเนี่ยค่ะขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่กำลังเป็นสุขยังไม่พูดถึงการเกิดดับ ซึ่งเป็นสังขารทุกข์ของสังขารทั้งหลายแต่จะพูดเฉพาะความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยยั่งยืนมั่นคงอยู่ที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอไปหรือเปล่าแม้ความรู้สึกเป็นสุขนี่ค่ะทำไมเรารับประทานอาหารเนี่ยต้องมีกับข้าวหลายอย่างอย่างเดียวไม่พอเลยค่ะเมื่อวานนี้เราก็มีน้ำพริกนะคะผักหนึ่งจานก็ไม่ใช่ผักชนิดเดียวกันทำไมเราต้องมีหลายอย่างและยังจะมีแกงอีกแล้วก็มีผัดอีกนะคะมีเห็ดมีอะไรทำไมต้องหลายอย่างถ้าเรามีความชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอไปไม่เปลี่ยนเลยเราต้องมีอะไรหลายหลายอย่างไหมคะ
4: ไม่ต้องครับ
3: แต่เพราะเหตุว่าความสุขก็ไม่ยั่งยืนค่ะถ้าใครคิดว่าสุขของเราเกิดจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดและจะพอใจเป็นสุขเฉพาะในสิ่งนั้นอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความสุขซึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นทุกข์ไหมคะ
4: เป็นทุกข์ครับ
3: ไม่ได้ยั่งยืนไม่ได้มั่นคงแล้วก็ยังต้องแสวงหาถ้ามีสุขเพราะชอบรับประทานน้ำพริกอย่างเดียวได้ไหม
4: ไม่ได้
3: ค่ะชอบรับประทานน้ำพริกกับมะเขือต้มเท่านั้นได้ไหมคะ
4: ยังไม่พอครับ
3: ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยความสุขของเราว่าเราชอบไงแล้วทำไมไม่ชอบให้จริงๆล่ะคือชอบไปโดยที่ว่าไม่มีการเปลี่ยนเลยนี่ก็แสดงเห็นว่าแม้แต่ความรู้สึกเป็นสุขก็เปลี่ยนเป็นทุกข์ที่มองไม่เห็นค่ะแต่ทุกข์ที่มองเห็นก็คือทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยเห็นง่ายมากเห็นคนร้องไห้เนี่ยรู้ไหมคะเขาต้องเป็นทุกข์ถึงกับร้องไห้นะคะถึงกับน้ำตาไหลถึงกับส่งเสียงออกมาสะอึกสะอื้นเนี่ยทุกข์เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขออย่าได้ยินเสียงของความทุกข์ถึงระดับนี้ก็น่าจะดีใช่ไหมคะก็ทุกข์ก็มีแต่อย่าต้องให้ถึงกับขนาดได้ยินเสียงที่แสดงความเสียใจอย่างใหญ่หลวงเหล่านี้เลยมีความเห็นใจคนที่เป็นทุกข์เนี่ยมากเหลือเกินไม่อยากให้เขาเป็นทุกข์ถึงอย่างนั้นทุกข์อย่างนี้ทุกคนรู้จักนะคะได้แค่ได้ยินเสียงก็รู้แล้วว่าคนนั้นเป็นทุกข์ขนาดไหนทุกข์กายทุกข์ใจแต่ทุกข์ที่เห็นยากขึ้นเนี่ยจะตามลำดับคือแม้แต่สุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนาซึ่งเปลี่ยนโดยไม่รู้เลยว่าทำไมเราถึงได้ไม่พอเพียงไม่เพียงพอไม่อยู่ตรงนั้นตรงนี้ตามสมควรนะคะยังมีการแสวงหามากมายอยู่เรื่อยๆเพราะว่าแม้สุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนาก็เปลี่ยนไปจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะแต่ยากกว่านั้นคือสังขารทุกข์ทุกข์ของสังขารทั้งหลายเพราะว่าคำว่าสังขารเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นนามธรรมรูปธรรมนะคะใดๆทั้งสิ้นที่เกิดแล้วต้องดับไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนะคะแล้วก็เร็วมากแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยใครจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้สังขารเที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นทุกข์แท้จริงก็คือสังขารทุกข์ซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างทุกข์กายเนี่ยค่ะยังแก้ไขได้ใช่ไหมคะชั่วคราวทุกข์ใจกำลังเป็นทุกข์อยู่พอมีเรื่องดีๆมาก็หัวเราะเบิกบานได้ละเร็วอย่างนั้นเลยแต่สังขารทุกข์สภาพธรรมะใดๆก็ตามใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมีปัจจัยเกิดและดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยนี่เป็นทุกข์ที่เห็นยากเพราะฉะนั้นมีทุกข์สามอย่าง
4: ซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้ขยายความเรื่องทุกข์ให้ได้เข้าใจนะครับว่าทุกข์มีอยู่3ประการทุกข์กายทุกข์ใจนะครับเป็นทุกขะทุกขะทุกข์เพราะสุขที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นวิปริณามทุกข์แล้วก็ทุกข์ที่3ก็คือสังขารทุกข์ทุกข์ของสภาพธรรมะที่เกิดดับอันนี้คือทุกข์3ประการนะครับ
5: จะขอโอกาสกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับพระพิธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กับเทวดาแล้วก็ท่านพระสารีบุตรท่านก็ได้แสดงพระพิธรรมกับพระภิกษุทั้งหลายนะครับจนสืบต่อมาจนถึงทุกวันเนี่ยครับซึ่งอภิธรรมะก็เป็นธรรมะส่วนละเอียดที่เป็นการแสดงถึงลักษณะสภาพธรรมะต่างๆคือจิตเจตสิกรูปที่ผ่านเนี่ยครับท่านอาจารย์ทีนี้ในการศึกษาพระอภิธรรมศึกษาอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลครับ
3: ค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะก่อนอื่นก็คือว่าธรรมะคืออะไรถ้ายังไม่รู้ก็ต้องศึกษาให้เข้าใจจริงๆนะคะว่า ธรรมะคืออะไรและเดี๋ยวนี้มีธรรมะหรือเปล่าและที่จะศึกษาธรรมะก็คือว่ามีธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะฟังแล้วก็เข้าใจว่าเป็นธรรมะยิ่งขึ้นนั่นคือศึกษาธรรมะไม่ใช่ฟังแล้วก็อยากจะได้ผลนะคะแต่เป็นไปเพื่อละทั้งหมดค่ะคือละความไม่รู้ก่อนศึกษาเนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่าขณะนี้เป็นจริงอย่างไรชั่วครู่ที่เกิดขึ้นสั้นมากแล้วก็ดับไปก็ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อรู้และละความไม่รู้อย่างเดียวเป็นปกตินะคะไม่ต้องไปหวังอะไรทั้งสิ้นค่ะก่อนศึกษาก็มีธรรมะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่รู้เวลาที่กำลังฟังแล้วก็รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏให้ทราบว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วจึงปรากฏก็เป็นปกติไม่ต้องมีเราที่จะไปทำอะไรเพราะเหตุว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นตั้งแต่เกิดจนตายที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยให้มีความเข้าใจที่มั่นคงค่ะ
5: ครับท่านอาจารย์ครับในวัจกะธรรมหรือธรรมะหลอกลวงเนี่ยท่านก็แสดงว่าความฟุ้งซ่านคืออุทัจจะเนี่ยครับย่อมลวงเหมือนกับเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาอย่างในการศึกษาพระธรรมนะครับอาจจะมีความฟุ้งซ่านในการที่ศึกษาตรงโน้นตรงนี้อันนี้ก็ลวงนะครับเหมือนกับว่าเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่ศึกษาข้อความจากในพระไตรปิฎกอะไรเลยเนี่ยเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีการอบรมเจริญปัญญาได้ท่านอาจารย์จะสงเคราะห์สองอย่างนี้อย่างไรครับ
3: ค่ะปัญญาคือความเข้าใจนะคะของใครต้องของผู้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองนะคะคนที่มีปัญญาก็สามารถที่จะพูดถึงสิ่งที่ตนเองเข้าใจได้ถูกต้องไม่ใช่ว่าพออ่านพระไตรปิฎกก็จำข้อความในพระไตรปิฎกแล้วก็กล่าวข้อความในพระไตรปิฎกตามที่จำได้อย่างนั้นไม่ใช่เข้าใจเลยนะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่เผินเช่นแต่ละคำที่จะกล่าวถึงที่เป็นธรรมะมีมากมายแต่ว่าขอกล่าวเพียงคำเดียวว่าจิตกล่าวคำว่าจิตไม่ได้หมายความว่าเพียงคำแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่เป็นจิตให้เข้าใจลักษณะของจิตละเอียดขึ้นนะคะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนั่นคืออภิธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะทุกคนมีจิตนะคะเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเห็นได้ยินคิดนึกได้กลิ่นซึ่งเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปในขณะนี้เดิมเข้าใจว่าเป็นเราเห็นแต่ถ้าศึกษาธรรมะแล้วนะคะเห็นมีจริงๆแต่ว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่ใครสักคนเดียวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะเป็นใครแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าขณะนี้ก็กำลังเห็นเกิดเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะโดยละเอียดก็คือว่าขณะที่เห็นนี้เองมีสภาพที่สามารถรู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอย่างนี้หนึ่งถูกต้องไหมคะที่เป็นจิตจิตเห็นเนี่ยไม่ได้คิดค่ะไม่ใช่จิตที่ได้ยินเสียงไม่ใช่ขณะที่จำด้วยแต่เป็นจิตที่สามารถเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้การฟังคือเดี๋ยวนี้มีเห็นเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจเห็นที่กำลังเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเห็นนี้นะคะจะปราศจากรูปที่เราเรียกว่าตาได้ไหมคะลองคิดดูทุกคนก็มีตาแต่ไม่เคยสนใจที่จะเข้าใจว่ามีตาไว้ทำไมอยู่ดีๆเกิดมาก็มีตาและมีตาไว้ทำไมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตาเนี่ยค่ะเป็นรูปพิเศษที่สามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้โต๊ะเก้าอี้หรือว่าขาแขนเนี่ยไม่มีรูปที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแต่ที่กลางตาของทุกคนนะคะตาทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งตาดำตาขาวเนี่ยนะคะรูปร่างจะกว้างจะยาวสักแค่ไหนก็คือสัมภาระจักขุส่วนประกอบที่เรียกว่าตาเวลาไปหาหมอตานะคะหมอตาก็จะพูดถึงทั้งตาใช่ไหมคะตาขาวตาดำแล้วก็ตรงกลางตาเพราะฉะนั้นเวลาที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะให้ทราบว่าหมายความถึงรูปหนึ่งไม่ใช่หางตาไม่ใช่หัวตานะคะไม่ใช่กลางตาทั้งหมดไม่ใช่ตาดำทั้งตาทั้งหมดแต่เฉพาะตรงกลางตาดำนะคะจะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้ สองอย่างเลยใช่ไหมคะที่มีจริงตามีจริงที่เป็นจักขุปสาทะสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้มีจริงเห็นก็มีจริงเป็นจิตนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเวลาที่ใครถามว่าเห็นไหมตอบว่าเห็นเห็นนั่นแหละค่ะคือจิตไม่ใช่เราเป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งกำลังเห็นเพราะฉะนั้นในขณะนั้นมีจักขุปสาทะเกิดแล้วยังไม่ดับมีสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้ขณะนี้นะคะเห็นว่าเป็นอย่างนี้ยังไม่ดับแล้วก็มีจิตที่กำลังเห็นด้วยยังไม่ดับพร้อมกับเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยขาดอย่างหนึ่งอย่างใดได้ไหมคะจะให้จิตที่เกิดเห็นขณะนี้ไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้จะให้มีแต่จิตเห็นไม่ให้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่ได้จะให้มีจิตเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นโดยไม่มีจักขุปสาทะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งสี่นี้นะคะเกิดแล้วยังไม่ดับในขณะที่กำลังเห็นสั้นมากน้อยมากเนี่ยค่ะแต่ว่าเวลานี้มีใครเข้าใจว่าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดได้หรือเปล่าในขณะที่เพียงเห็นเดี๋ยวนี้ขณะเดียวเนี่ยใครคิดว่าขาดจักขุปสาทะได้หรือขาดสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็ได้หรือใครคิดว่าขาดจิตก็ได้หรือใครคิดว่าจิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ได้ขณะนี้กำลังเข้าใจอย่างที่คุณอนบถามนะคะศึกษาอย่างไรคือให้เข้าใจสิ่งที่มีกำลังมีโดยที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนทั้งสี่อย่างนี้ต้องมีอยู่ในขณะที่เห็นพระผู้มีพระภาคใช้คำว่าอายตนะเราเคยได้ยินแต่ว่าอายตนะนี่นะคะมีหกก่อนนะคะคือตาหนึ่งหูหนึ่งใครไม่มีบ้างคะกำลังมีจมูกหนึ่งใครไม่มีคะลิ้นหนึ่งกายหนึ่งทุกคนมีนะคะแล้วใจหนึ่งหกอย่างขณะที่กำลังพูดถึงหกอย่างเนี่ยไปคิดถึงปอดหัวใจเลือดเนื้อกระดูกอะไรหรือเปล่าคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นกำลังฟังธรรมะนะคะคือฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีขณะนี้กำลังพูดถึงรูปที่ตัวนะคะของสิ่งที่มีชีวิตซึ่งเกิดเพราะกรรมบางคนเกิดมาเนี่ยค่ะไม่มีจักขุปสาทะตาบอดไม่มีโสตปสาทะหูหนวกนะคะแต่คนที่มีก็คือมีจักขุปสาทะซึ่งมองไม่เห็นเลยมองยังไงก็เห็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตรงกลางตาหรือว่าตรงศีรษะหรือหูหรือจมูกหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่เราจำรูปร่างสันฐานได้เป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้แต่ไม่ใช่ตัวประสาทรูปเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือให้เข้าใจสิ่งที่มีอยู่แล้วก็รู้ว่านี่แหละธรรมะแต่ละอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจักขุปสาทะอยู่กลางตาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะแต่ในเมื่อมีเห็นเกิดขึ้นและมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะสิ่งนั้นสามารถกระทบกับจักขุปสาทะเวลาที่ได้ยินเสียงต้องมีได้ยินและก็ต้องมีเสียงและก็ต้องมีโสตปสาทะและจิตได้ยินก็จะต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยทุกครั้งขณะนั้นก็เป็นอายตนะในขณะที่เห็นมีจักขุปสาทะเป็นอายตนะหนึ่งในขณะที่ได้ยินนะคะก็มีโสตปสาทะเป็นอายตนะหนึ่งต้องในขณะนั้นค่ะกำลังนอนหลับสนิทเนี่ยรูปที่เกิดจากกรรมนะคะมีกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดใครก็ทำให้เกิดไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยแต่รูปนั้นก็เกิดดับโดยที่ว่าไม่ได้นะคะเป็นส่วนที่จะทำให้มีการเห็นหรือการได้ยินเกิดขึ้นเลยขณะที่นอนหลับเนี่ยรูปหายไปหมดหรือว่ารูปนะคะซึ่งเกิดเพราะกรรมเกิดแล้วก็ดับไปแต่กรรมก็ทำให้รูปนั้นเกิดดับโดยที่ว่าไม่มีอะไรไปกระทบให้จิตเกิดขึ้นได้ยินหรือว่าเกิดขึ้นเห็นหรือเกิดขึ้นได้กลิ่นเลยเพราะฉะนั้นขอกล่าวถึงอายตนะ6ก่อนนะคะจักขุปสาทะโสตปสาทะคานะปสาทะคือรูปที่สามารถกระทบกลิ่นภาษาไทยก็จมูกใช่ไหมคะมีจมูกหรือว่ากระทบจมูกกลิ่นกระทบจมูกได้กลิ่นอะไรก็ต้องกระทบจมูกถ้ากลิ่นไม่มากระทบจมูกจะได้กลิ่นไหมคะจะมีสภาพที่กำลังรู้กลิ่นไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคานะภาษาไทยเป็นรูปที่อยู่กลางจมูกสามารถกระทบกับกลิ่นมีใครมองเห็นกลิ่นบ้างแต่พอมีการรู้กลิ่นนะคะแม้มองไม่เห็นกลิ่น แต่ก็รู้ว่ากลิ่นมีและขณะนั้นก็มีสภาพที่รู้กลิ่นและก็ต้องมีคานะประสาทะที่สามารถกระทบกลิ่นเพราะฉะนั้นในขณะที่ได้กลิ่นก็จะต้องมีคานะประสาทรูปแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็มีจิตที่รู้กลิ่นคือคานะวิญญาณแล้วก็มีเจตสิกซึ่งเกิดกับคานะวิญญาณที่รู้กลิ่นขณะนั้นทั้ง4เป็นอายตนะนะคะแต่เราจะพูดถึงเฉพาะอย่างก่อนคือ1จักขุประสาทรูปเป็นจักขายตนะ
6: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัฒน์เสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธ
7: ปกิณกะธรรมตอนที่1684สนทนาธรรมที่โรงแรมสุภาลัยจังหวัดสระบุรีวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2552
3: แต่เราจะพูดถึงเฉพาะอย่างก่อนคือ 1. จักขุประสาทรูปเป็นจักขายตนะภาษาบาลีนะคะไม่ต้องเรียกได้ไหมคะไม่ต้องเรียกก็รู้ว่าหน้าที่ลักษณะของรูปนั้นน่ะพิเศษกว่ารูปอื่นเพราะว่าสามารถกระทบกับรูปและแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นจักขุประสาทะขณะนั้นอยู่ที่นั่นเกิดแล้วแม้ว่าดับแต่ก็เป็นที่อาศัยที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นได้เนี่ยค่ะคือฟังให้เข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการที่เรามานั่งเรียงว่ามีจักขุประสาทะ1โสตประสาทะ1คานะประสาทะ1ชิวหาประสาทะซึ่งอยู่กลางลิ้นนะคะแล้วก็กายประสาทะซึ่งซึมซาบอยู่ทั่วตัวและจิตก็ต้องมีด้วยเป็นอายตนะ6ภายในเนี่ยค่ะคืออาจจะผ่านข้อความในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงอายตนะนะคะแล้วก็มี6และคนในยุคนั้นก็ได้ฟังเรื่องอายตนะ6แล้วก็มีอายตนะ6นี่ให้รู้ด้วยว่าขณะไหนเป็นอายตนะขณะไหนไม่ใช่อายตนะจะเป็นอายตนะทั้งหมดพร้อมกันได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าจะเป็นทางไหนการฟังธรรมะคือเริ่มเข้าใจธรรมะและคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะก็ถ้ามีความเข้าใจจริงๆก็คือว่าขณะใดก็ตามที่มีการรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดขณะนั้นนะคะต้องมีธรรมะซึ่งต้องมีอยู่ในที่นั้นทั้งหมดที่กำลังประชุมนะคะยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยทำให้มีการรู้สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดขณะนั้นก็เป็นอายตนะเพราะฉะนั้นขณะนี้เอาคำว่าอายตนะคำเดียวก่อนหมายความถึงที่เป็นนามธรรมมีไหมคะเนี่ยค่ะฟังถ้าไม่คิดไม่เข้าใจผ่านไปเลยแล้วก็มานั่งนับใหม่อายตนะ6ไม่มีประโยชน์เลยถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่จากคำถามที่ว่าขณะนี้ที่กำลังเห็น มีอะไรที่ประชุมอยู่ที่นั่นที่ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นนี่คือความหมายในภาษาไทยของคำว่าอายตนะเป็นบ่อเกิดเป็นที่ประชุมต้องแสดงว่าไม่ใช่ธรรมะเดียวต้องมีหลายหลายธรรมะที่อยู่ที่นั่นที่ยังไม่ได้ดับไปอย่างนี้ค่ะจะเข้าใจจิตที่กำลังมีในขณะนี้เพิ่มขึ้นอีกไหมว่าชั่วขณะที่เห็นเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้คำว่านี้เพราะเหตุว่าแสดงให้เห็นว่าขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นไม่ได้มีแต่จิตเห็นอย่างเดียวค่ะต้องมีอะไรในที่นั้นชั่วหนึ่งขณะที่เกิดและดับนี่คือความไม่เที่ยงของธรรมะนี่คือความเป็นอนัตตาของธรรมะจะให้เกิดขึ้นเห็นโดยที่ไม่มีจักขุปสาทะไม่ได้เรียกว่าไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏก็ไม่ได้เท่านี้เองค่ะถ้ามีความเข้าใจก็คือว่าไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรนะคะจากการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างก็สามารถที่จะไม่ลืมความหมายของคำว่าอายตนะพบอายตนะที่ไหนเข้าใจไหมคะว่ามีอะไรบ้าง6ภายใน6ภายนอกนี่ง่ายมากเลยแค่6ภายใน6ภายนอกแต่ถ้าเข้าใจว่าหมายความถึงขณะนั้นต้องมีทั้งภายในและภายนอกแล้วก็สามารถที่จะรู้ด้วยว่าอะไรบ้างในขณะนั้นที่มีถูกหรือผิดถ้าจะตอบว่าอย่างนี้ว่าจิตเป็นอายตนะใช้คำว่ามนายตนะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอายตนะประชุมอยู่ตรงนั้นขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีเจตสิกกับภาษาทรูปเป็นอายตนะนี่คือการฟังธรรมะให้เข้าใจนะคะแม้คำพูดอาจจะสับสนวกวนแต่ว่ารู้ว่าขณะใดก็ตามที่สภาพธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่มีแต่เฉพาะสภาพธรรมะนั้นเพียงอย่างเดียวซึ่งคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยจะรู้ได้ไหมคะเห็นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างในขณะที่เพียงเห็นเกิดขึ้นแต่ผู้ที่รู้ก็สามารถที่จะแสดงความละเอียดของธรรมะเพียงขณะเห็นขณะเดียวได้ว่าขณะนั้นมีอะไรบ้างที่ใช้คำว่าอายตนะคือประชุมอยู่ตรงนั้นขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยโสตประสาทรูปรูปที่สามารถกระทบเสียงตาเนี่ยค่ะไปมองหาเสียงเนี่ยจะเจอเสียงไหมคะไม่เจอใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีเสียงปรากฏเพราะมีหูเป็นรูปพิเศษโสตประสาทะอยู่กลางหูค่ะใบหูทั้งใบหูเนี่ยไม่ใช่โสตประสาทะเฉพาะรูปที่สามารถกระทบเสียงเท่านั้นซึ่งขณะนั้นก็เกิดแล้วยังไม่ทันจะดับก็กระทบกับเสียงยังไม่ทันจะดับจิตได้ยินก็เกิดขึ้นพร้อมเจตสิกทั้งหมดในขณะนั้นเป็นอายตนะจะกล่าวว่าอะไรเป็นอายตนะภายในก็ได้อะไรเป็นอายตนะภายนอกก็ละเอียดขึ้นไปอีกค่ะแต่ขณะนั้นที่ใดที่มีสภาพรู้กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆเป็นสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วจะใช้คำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่พูดเรื่องที่ไม่มีจริงนะคะลอยๆแต่ว่าทุกคำเนี่ยค่ะแสดงถึงความจริงซึ่งเป็นธรรมะในขณะนั้นเสียงเป็นอายตนะหรือเปล่าคะเมื่อไหร่คะ
8: เมื่อปรากฏครับ
3: ค่ะเมื่อปรากฏและขณะนั้นต้องมีโสตประสาทะด้วย
8: ครับผม
3: ค่ะแล้วก็ต้องมีจิตที่กำลังได้ยินด้วย
8: เสียงด้วยคร
3: ับ แล้วก็ต้องมีเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตที่ได้ยินด้วยขณะใดก็ตามที่จิตกำลังรู้เสียงใดเสียงนั้นเป็นสัทธารมณ์คือสัทธะกับอารมณ์อารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้แต่สิ่งที่จิตรู้ขณะนั้นไม่ใช่อื่นแต่เป็นเสียงเพราะฉะนั้นเสียงที่จิตกำลังรู้นั่นแหละเป็นสัทธารมณ์แล้วก็เป็นสัทธายตนะด้วยเพราะขณะนั้นต้องมีอยู่ในขณะที่จิตกำลังได้ยินเสียงแล้วก็ต้องมีโสตประสาทรูปซึ่งสามารถกระทบเสียงซึ่งยังไม่ดับและจิตและเจตสิกที่เกิดรู้เสียงก็ยังไม่ดับด้วยนี่คือธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะฟังดูถ้าจำแต่ชื่อและก็ไม่เข้าใจนะคะก็จะสงสัยแล้วก็จำไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่าขณะนี้เองเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอย่างนี้เพียงแต่ใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยแต่การที่จะเข้าใจธรรมะได้นะคะคนไทยต้องใช้ภาษาไทยและเมื่อใช้ภาษาไทยแล้วก็ตรงกับคำในภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษามาคธีนะคะแต่ว่าใช้คำว่าภาษาบาลีเพราะเหตุว่าดำรงไว้ซึ่งพระศาสนา
9: ท่านอาจารย์คะคำว่าเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีอยู่ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้ละเอียดด้วย
3: ค่ะขณะนี้มีอะไร
9: ขณะนี้มีเห็นค่ะ
3: เราสงสัยคำอะไรคะ
9: ก็เพียงเข้าใจว่าเป็นธรรมะตรงนี้นี่ค่ะแต่ความจริงๆแล้วยังไม่ได้เข้าใจจริงๆ
3: จนกว่าจะเข้าใจ
9: ค่ะแล้วตรงที่จนกว่าจะเข้าใจนี่ค่ะท่านอาจารย์
3: เข้าใจเมื่อไหร่ก็รู้ว่าเข้าใจยังไม่เข้าใจก็รู้ว่ายังไม่เข้าใจก็ถูกต้องนะคะยังไม่เข้าใจจะบอกว่าเข้าใจนั้นไม่ถูกแต่ขณะที่เพียงฟังเข้าใจก็รู้ว่าจากการที่ไม่เคยฟังก็ไม่ได้เคยเข้าใจอย่างนี้แต่เมื่อฟังแล้วก็เข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงที่กำลังเกิดดับจนกว่าจะประจักษ์ความจริงว่าเป็นอย่างนั้นจนกว่าไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะละความไม่รู้และความติดข้องในสิ่งที่มีต้องฟังละเอียดจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆ คลายความไม่รู้และความติดข้องเช่นในขณะนี้นะคะใครจะรู้บ้างว่าแค่เห็นค่ะรูปยังไม่ทันจะดับทั้งที่รูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะจิตต้องดับไปถึง17ครั้งรูปหนึ่งจึงดับเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าไม่รู้ว่าเกิดดับจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตตสีสันวรรณะรูปร่างสันฐานต่างๆก็จะคิดว่าเห็นคนทันทีแต่ขณะแรกที่มีการเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองจะเป็นคนได้ไหมคะ
9: ไม่ได
3: ้รู้อย่างนี้หรือเปล่าย
9: ัง
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จนกว่าจะเริ่มรู้ค่อยๆรู้ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่าความจริงเป็นอย่างนี้ค่ะความจริงแท้ๆก็คือว่าธรรมะใดเป็นอย่างใดก็ต้องเป็นธรรมะนั้นไม่เปลี่ยนเช่นสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้มีจริงกำลังปรากฏให้เห็นได้ไม่เปลี่ยนเป็นคนเปลี่ยนเป็นคนไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะลืมตาขึ้นมาก็มีสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะนะคะเพราะเปลี่ยนไม่ได้แต่ค่อยๆเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคนตาบอดนะคะไม่เห็นอะไรเลยทั้งสิ้นแต่คนที่มีจักขุประสาทะเวลาหลับตาก็ยังมีสิ่งที่ปรากฏเป็นสีหนึ่งสีใดเดี๋ยวนี้ทดลองดูก็ได้นะคะมองที่ไฟฟ้าแล้วก็หลับตามีเห็นไหมคะ
9: มีแสงสว่าง
3: มีนั่นคือเห็นจะบอกว่ามีแสงสว่างโดยไม่เห็นได้ไหมความจริงต้องเป็นความจริงค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่เปลี่ยนจากความเป็นจริงเลยแต่ว่าไม่ได้เข้าใจและกำลังพยายามจะคิดเปลี่ยนโดยความเป็นตัวตนนะคะเพราะว่าธาตุที่แข็งเนี่ยไม่สามารถจะกระทบกับสีสันวรรณะหรือสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้เลยโต๊ะอย่างนี้ค่ะไม่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าขณะนี้นะคะกลางตาเนี่ยมีรูปซึ่งกรรมทำให้เกิดดับแม้ไม่มีสิ่งใดปรากฏกรรมก็ทำให้รูปนั้นเกิดดับและไม่กลับมาอีกแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกไม่กลับมาอีกด้วยเหตุนี้นะคะถึงกาละที่ตาบอดกรรมหยุดไม่ทำให้รูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดก็เป็นได้เพราะเหตุว่ารูปนี้มีกรรมเป็นสมุฏฐานแต่ตราบใดที่กรรมยังให้ผลทำให้รูปที่เป็นจักขุประสาทะเกิดนะคะเรามองไม่เห็นเลยกำลังหลับกรรมก็ไม่ได้หยุดทำให้รูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยหยุดเกิดก็เกิดดับเราไม่รู้เลยว่าขณะที่กำลังหลับเนี่ยมีรูปอะไรบ้างที่เกิดดับแม้ในขณะนี้นะคะก็ไม่รู้ค่ะต่อเมื่อใดมีได้ยินเมื่อนั้นรู้ว่าต้องมีโสตประสาทรูปแน่นอนแต่ในขณะที่ไม่ได้ยินจะรู้ไหมว่ามีโสตประสาทรูปเกิดดับเพราะกรรมเป็นปัจจัยเราไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยนะคะต้องปรากฏสภาพธรรมะให้รู้ได้ในทีละอย่างนี่คือชีวิตจริงๆนี่เป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างได้เนี่ยไม่ใช่เพียงฟังเล็กน้อยนิดหน่อยแล้วก็เมื่อไหร่จะประจักษ์การเกิดดับฟังแล้วก็ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เป็นเรื่องของเราตราบใดที่เป็นปัญญาเพียงเท่านี้ค่ะไม่มีทางที่จะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งผู้ที่อบรมเจริญปัญญาแล้วประจักษ์แล้วด้วยถึงจะละคลายความติดข้องนะคะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะรู้ว่าเป็นการเกิดขึ้น รู้เพียงชั่วขณะแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วเราก็บอกว่ายังเห็นว่าเป็นเรายังเห็นว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเมื่อไรจะรู้การเกิดดับก็ต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยจริงอย่างนั้นหรือเปล่าและฟังแล้วลืมไปอีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็ลืมฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับการที่จะนึกจำว่าเป็นอัตตาอย่างหนึ่งอย่างใดที่เที่ยงดอกไม้นี่ก็เที่ยงพอเห็นก็เป็นดอกไม้เลยแต่ไม่ได้รู้เลยว่ากว่าจะนึกถึงนะคะรูปร่างสันฐานที่เป็นดอกไม้นี่ค่ะต้องมีเห็นก่อนแล้วก็ต้องมีความเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะขณะนี้ก็ยังเข้าใจได้นะคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นคิดดูสิคะเดิมเนี่ยห้องนี้นะคะเป็นอย่างนี้มีรูปตามฝาผนังอย่างนั้นมีคนคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเดิมเป็นอย่างนี้แต่ความรู้จริงๆก็คือว่าขณะนี้มีเห็นถ้ายังไม่รู้จักเห็นจะรู้จักธรรมะไม่ได้ค่ะก็เป็นเราเห็นและสิ่งที่ถูกเห็นปรากฏให้เห็นก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยจำไว้อย่างมั่นคงว่าเที่ยงเพราะฉะนั้นให้เข้าใจความไม่รู้ซึ่งสะสมอยู่ในจิตเนี่ยค่ะนานแสนนานนะคะพร้อมทั้งอกุศลทั้งหลายซึ่งแม้เกิดระดับไปก็ไม่หมดสิ้นไปเลยค่ะเพราะว่าสะสมสืบต่ออยู่ในจิตมากมายนับไม่ได้เลยถ้าเป็นรูปไม่มีจักรวาลที่จะเก็บสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เพราะเป็นนามธรรมก็ทำให้สภาพของจิตนะประกอบด้วยธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลบ้างหรือเป็นฝ่ายอกุศลบ้างแม้แต่ขณะที่กำลังฟังอย่างนี้นะคะความเห็นถูกเริ่มมีแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่ามีกำลังพอที่จะไม่ว่าเห็นขณะใดก็เข้าใจทันทีค่ะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเสียงก็เป็นสิ่งที่มีจริงปรากฏให้ได้ยินว่ามีเสียงค่ะให้รู้ว่าเสียงมีเมื่อได้ยินเกิดขึ้นจึงรู้ว่าเสียงขณะนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็หมดไปหายไปหมดทุกขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตตลอดทุกภพชาตินี่คือธรรมะที่แสดงเห็นว่านะคะผู้รู้รู้ความจริงว่าไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมะเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นแต่ละธาตุเพราะเหตุปัจจัย
9: ที่ท่านอาจารย์กล่าวมาว่าจิตเห็นหนึ่งขณะนี้จะต้องมีหลายๆปัจจัยทำให้จิตเห็นเกิดได้แต่ทีนี้จากการศึกษาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปละเอียดถึงขั้นนั้นถ้าไปคิดถึงขนาดนั้นก็ล่วงเลยไปมาก
3: ละเอียดหมายความว่าไงคะถึงขั้นนั้น
9: คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้รู้ถึงลักษณะที่ท่านอาจารย์กล่าว
3: เข้าใจได้ใช่ไหม
9: เข้าใจได้
3: เพราะฉะนั้นการเข้าใจกับการไม่เข้าใจอย่างไหนจะทำให้รู้ว่าเป็นความจริง
9: ต้องเข้าใจ
3: ต้องเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นะคะแต่ยังไม่ได้ประจักษ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องอบรมความรู้ถูกเพิ่มขึ้นไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้ค่ะการศึกษาธรรมะไม่ใช่เพียงแค่นี้ฟังแล้วก็จบแต่จะต้องรู้ว่าเพราะยังไม่ได้รู้ความจริงนะคะแต่ความจริงเมื่อเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ให้ตัวเราเนี่ยไปพยายามแต่ว่าขณะนี้นะคะความเข้าใจเริ่มเกิดแล้ววันไหนอาจจะเพียงเห็นก็เริ่มสลดเพราะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองกว่าจะถึงการรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับจริงๆต้องมีการคลายความติดข้องและความไม่รู้เพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะไม่รู้เลยนะคะว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมีจริงๆและความจริงของสิ่งนั้นก็คือเป็นธาตุหรือธรรมะซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของเพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะรู้ไหมว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะแค่นี้ก็ไม่มีปัญญาที่จะไปรู้ความจริงแต่จากการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะแสดงเพื่อให้มีความเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆจนกระทั่งค่อยๆคล้อยตามน้อมไปที่จะรู้ว่าความจริงก็คือว่าเป็นอย่างนี้แต่ลืมฟังแล้วก็ลืมต้องฟังบ่อยๆนะคะจนกว่าเมื่อไหร่ที่มีการรู้ตรงลักษณะนั้นความรู้นั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในลักษณะที่มีจริงๆขณะนี้พูดเรื่องจิตแต่ไม่ได้รู้ตรงจิตจิตก็เกิดดับไปเรื่อยๆเจตสิกที่เกิดกับจิตพร้อมจิตก็ดับไปพร้อมจิตเรื่อยๆโดยไม่รู้เลยว่ามากมายเท่าไหร่แล้วค่ะที่ผ่านไปโดยไม่รู้เลย จิตเกิดดับไปโดยไม่รู้เลยค่ะแต่กำลังฟังเรื่องจิตกำลังเริ่มที่จะเข้าใจว่าจิตมีแม้ว่าขณะนี้เห็นเป็นจิตก็ไม่ได้รู้เฉพาะเห็นใช่ไหมคะฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแล้วก็ผ่านไปเห็นก็เห็นไปจนกว่าเมื่อไหร่จะรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะทีละอย่างด้วยความเข้าใจถูกจริงๆในขณะนั้นเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะประจักษ์ความจริงว่าเป็นธรรมะขณะนี้เป็นธรรมะแต่ชื่อแต่ก็ยังเป็นคนนั้นคนนี้แต่ว่าที่ลืมไม่ได้ก็คือว่าต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแน่นอนในขณะที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่า
10: เป็นค่ะ
3: มีจริงๆใช่ไหมคะ
10: จริงค่ะ
3: เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
10: เป็นรูป
3: สิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมทั้งหมดเพราะคำว่ารูปะหรือรูปธรรมเนี่ยหมายความถึงสิ่งนั้นไม่ใช่สภาพรู้แม้มีจริงนะคะมองไม่เห็นแต่ลักษณะนั้นก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นกลิ่นมีจริงๆแต่กลิ่นเนี่ยจะไปรู้อะไรไม่ได้เลยเสียงก็มีจริงๆแต่เสียงก็จะไปรู้อะไรไม่ได้ถ้ารู้เมื่อไหร่เป็นนามธาตุทันทีไม่ใช่รูปธาตุเพราะฉะนั้นความต่างกันของธาตุทั้งหมดนะคะแต่ละธาตุแต่ละธาตุมากมายเหลือเกินจะใช้คำว่าธาตุกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงก็ได้โลภะธาตุโทสะธาตุผัสสะธาตุเจตนาธาตุเป็นธาตุทั้งหมดนะคะก็คือธรรมะทั้งหมดนะคะเป็นธาตุจะใช้คำว่าธาตุหรือจะใช้คำว่าธรรมะก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยแยกประเภทอย่างใหญ่ๆเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งแม้มีนะคะลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นไม่เปลี่ยนแต่ก็ไม่ใช่สภาพรู้มองเห็นหรือมองไม่เห็นนี่ไม่สำคัญเลยค่ะเสียงก็ไม่เห็นแต่ว่าลักษณะของเสียงจะเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ต้องเป็นเพียงสิ่งที่สามารถกระทบโสตประสาทะลักษณะของเสียงก็คือดังนะคะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยต้องรู้ว่าธรรมะที่ทรงแสดงหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแท้ค่ะเราได้ยินคำว่ารูปเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ปรากฏได้ทีละรูปแต่รูปจริงๆเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมดเนี่ย28รูปน้อยกว่าจิตนะคะใน28รูปเนี่ยค่ะมีรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานใช้คำว่ามหาภูตรูป4มหาภูตรูปเนี่ยค่ะคนไทยก็ชินกับคำว่าดินน้ำไฟลมแต่ความจริงก็หมายความถึงธาตุที่เป็นใหญ่ที่ใช้คำว่าดินเนี่ยภาษาบาลีไม่มีคำว่าดินใช่ไหมคะเป็นคำว่าปฐวีธาตุเพราะฉะนั้นปฐวีธาตุหมายความถึงธรรมะที่มีลักษณะแข็งหรืออ่อนกระทบสัมผัสทางกายนะคะแข็งหรืออ่อนปรากฏลักษณะที่แข็งหรืออ่อนเนี่ยมีจริงๆค่ะแน่นอนเป็นรูปรูปหนึ่งแล้วก็บางครั้งแข็งหรืออ่อนไม่ได้ปรากฏแต่ร้อนหรือเย็นปรากฏใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นร้อนหรือเย็นก็เป็นอีกรูปหนึ่งซึ่งไม่ใช่แข็งภาษาบาลีไม่มีคำว่าร้อนเย็นก็ใช้คำว่าเตโชธาตุเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปสี่ในภาษาบาลีนะคะปฐวีเตโชอาโปวาโยคนที่เคยได้ยินบ่อยๆก็จำได้นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเราก็คุ้นหูกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อ่อนหรือแข็งทั้งหมดนะคะไม่ว่ากระทบสัมผัสเมื่อไหร่ความจริงเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้หรือเป็นแข็งหรือเป็นอ่อนเพราะฉะนั้นลักษณะของธาตุที่มีจริงๆนะคะสามารถที่จะกระทบกับกายะประสาทะแล้วปรากฏในลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเป็นปฐวีร้อนหรือเย็นเป็นเตโชแล้วก็ตึงหรือไหวเป็นวาโยส่วนอาโปธาตุน้ำเนี่ยค่ะเกาะกลุ่มซึมซาบไม่ปรากฏกระทบทีไรก็จะกระทบกับลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเท่านั้นเพราะฉะนั้นในมหาภูตรูปสี่เนี่ยนะคะสามมหาภูตรูปเนี่ยสามารถจะปรากฏเมื่อกระทบกายส่วนธาตุน้ำแม้มีจริงนะคะแต่เกาะกลุ่มแล้วก็ซึมซาบธาตุที่เหลือเพราะฉะนั้นทำให้ไม่แยกจากกันเลยทั้งสี่ธาตุแต่ไม่ได้ปรากฏลักษณะของสภาพที่ซึมซาบหรือเกาะกลุ่มที่จะปรากฏได้ก็เพียงแต่เฉพาะลักษณะที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหว ธาตุดินค่ะปฐวีธาตุเนี่ยร้อนหรือเปล่าคะไม่ร้อนค่ะต้องแยกกันนะคะนี่คือความละเอียดซึ่งปะปนกันไม่ได้เลยต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงธรรมะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทนต่อการพิสูจน์ถ้าเข้าใจก็คือเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจก็ชักจะปนๆ นะคะแต่ว่าความจริงก็คือว่าต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าธาตุดินเป็นหนึ่งมีลักษณะสองอย่างคืออ่อนหรือแข็งแข็งก็อ่อนนี่ก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอ่อนมากหรือว่าแข็งมากก็เป็นลักษณะที่สามารถที่จะรู้ในสภาพนั้นได้ว่าเป็นลักษณะหนึ่งที่มีจริงๆส่วนร้อนหรือเย็นนะคะก็ไม่ใช่แข็งหรืออ่อนเลยมีจริงๆเป็นอีกธาตุหนึ่งเพราะฉะนั้นธาตุไฟซึ่งร้อนหรือเย็นนะคะก็รวมอยู่มีอยู่ในธาตุที่อ่อนหรือแข็งแยกกันไม่ได้เลยเมื่อมีอ่อนหรือแข็งก็จะมีธาตุหนึ่งนะคะที่เย็นหรือร้อนรวมอยู่ด้วยแล้วแต่ว่าธาตุใดจะปรากฏเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปสี่นะคะเป็นใหญ่เป็นประธานรูปใดๆก็ตามที่จะไม่เกิดกับมหาภูตรูปไม่ได้เลยจะแยกไปเกิดลอยๆเนี่ยไม่ได้อย่างเรามองเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือว่าเรามองเห็นแล้วเรารู้ว่านั่นพระอาทิตย์นั่นพระจันทร์นี่ดาวไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมไม่มีเย็นร้อนอ่อนแข็งจะมีสิ่งอื่นได้ไหมเพราะว่าถ้าจะกล่าวว่าพระอาทิตย์เนี่ยลอยๆเนี่ยมีแต่แสงเฉยๆเนี่ยได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปอื่นทั้งหมดนอกจากมหาภูตรูปสี่นะคะทุกรูปเนี่ยค่ะต้องเกิดรวมอยู่กับมหา

ที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่าน

0: ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่854
2: พูดถึงเรื่องการฟังนี้นะฮะเรียนพอปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาถึงตอนนี้มีคนเขาถามเรียนว่าทำไมยังต้องไปฟังอยู่ที่บ้านก็มีเทปแล้วก็กลางคืนก็เห็นเปิดฟังแล้วก็ตอนเช้าก็เปิดฟังเรียนบอกว่าเรียนไปฟังแล้วเรียนมีความสุขคนถามก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงเรียนบอกว่าเรียนมีความสุขด้วยการฟังขณะใดที่เราได้รับอาหารทางอื่นสมมติว่าจะเป็นอาหารทางรับประทานข้าวหรือว่ารับประทานขนมหรืออาหารของที่ชอบใจก็ตามฮะถ้าหากว่ารับประทานแล้วก็จะรู้สึกว่าพอแล้วอิ่มแล้วแต่ธรรมะนี้ไม่มีอิ่มค่ะแต่บางทีที่ท่านเคยสนทนากับเพื่อนอยู่ตั้งถึงเวลาตีสองตีสามก็เคยมีนะสนทนาธรรมะก็รู้สึกว่าพูดถึงเรื่องอะไรก็ไม่มีความสุขเท่ากับพูดถึงเรื่องสภาวะธรรมที่เป็นอยู่ในตัวตนของเราที่ด้วยความเข้าใจ
3: ขออนุโมทนาท่านผู้ฟังนะคะที่เป็นผู้ที่ไม่ประมาทกิเลสและก็ไม่ประมาทการฟังธรรมะโดยที่ไม่คิดว่าเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วก็พอแล้วไม่ต้องฟังอีกซึ่งบางท่านอาจจะคิดอย่างนั้นนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะประมาทกำลังของกิเลสโดยที่ว่าบางครั้งบางขณะท่านมีความรู้สึกว่าท่านก็เข้าใจธรรมะแล้วแล้วก็รู้ว่าทุกคนจะต้องตายท่านก็ต้องตายเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านเกิดป่วยไข้ได้เจ็บหรือว่ามีการเข้าใจธรรมะในขณะนั้นท่านก็กล่าวว่าท่านพร้อมที่จะตายดูเหมือนว่าไม่หวั่นเกรงความตายและก็พร้อมที่จะจากทุกคนไปจริงๆแต่ว่าพอได้ข่าวลูกหลานญาติมิตรเดือดร้อนกระทั่งภัยพิบัติท่านหวั่นไหววุ่นวายไม่สงบนั่นก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าท่านพร้อมหรือยังที่จะจากทุกคนไปด้วยความเข้าใจในสภาพธรรมะด้วยการรู้ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนแล้วก็เป็นแต่เพียงนามธรรมและรูปธรรมทั้งหมดแต่ละขณะย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยตามปกติตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเรื่องพูดเรื่องคิดเรื่องไม่กลัวตายเรื่องคิดว่าพร้อมที่จะตายเป็นเพียงชั่วขณะแต่ตราบใดที่ปัญญายังไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะจนกระทั่งดับกิเลสได้เป็นลำดับก็ยังเป็นผู้ที่จะต้องไม่ประมาทในการเจริญกุศลจนกว่าจะเกิดปัญญาที่คมกล้าจริงๆบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าจริงๆถ้ายังไม่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยะบุคคลนะคะก็ต้องอบรมเจริญปัญญาไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุเป็นพระอริยะเจ้าและจนกว่าจะบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต
2: ์เป็นความจริงค่ะกิเลสนี้มีกำลังแรงมากแม้แต่พลาดคีริ้วมันก็เสียดายค่ะอาจารย์นะบางครั้งบางทีจะหยิบพลาดคีริ้วมาใช้อย่างนี้ก็พลาดที่เราเตรียมไว้เป็นพลาดคีริ้วบางทีก็เสียดายค่ะเกิดความเสียดายขึ้นแล้วใช้ผืนนี้ก่อนใช้ผืนนี้ทีหลังอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วพอนึกถึงความตายนั้นนะคะเรียนเคยมีสติระลึกรู้สภาพของความตายอะไรแม้แต่ผ้านุ่งผ้าห่มที่ใช้แล้วก็ซึ่งก็เก่าพอสมควรแล้วค่ะแต่ว่ามันก็เป็นของที่มีราคานิดหน่อยก็นิดๆหน่อยๆค่ะแต่ก็ยังอะไรยังเสียดายพอนึกถึงคำว่าตายนะคะใจมันหายแวบเลยค่ะแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าได้ฟังคำสอนแล้วก็สติก็เห็นความจริงเหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นตามความเป็นจริงจริงๆค่ะกำลังของกิเลสมีมากมากจริงๆมากที่สุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าการอ่านในโลกนี้นะคะ ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับการอ่านจิตของตัวเองที่มันเปลี่ยนไปอย่างโน้นแล้วมันก็เปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วก็การที่นินทาใครก็สู้นินทาตัวเองไม่ได้ค่ะคือว่าการที่มีสติเห็นความจริงที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อก่อนนี้เรารู้จักแต่คนอื่นค่ะรู้จักแต่คนอื่นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไม่เคยเลยที่จะหันมามองดูจิตของตัวว่าเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างไรแล้วก็รู้สึกว่าการอ่านจิตตัวเองก็คือการอำนวยประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตอย่างมหาศาลจริงๆค่ะอาจารย
3: ์ขอกล่าวถึงผลของการเจริญมรณสติซึ่งจะเป็นการจบเรื่องของมรณสติข้อความในวิสุทธิมรรคได้แสดงผลของมรณสติว่าเมื่อระลึกถึงความตายและกุศลจิตเกิดคือสงบปราศจากโลภะปราศจากโทสะปราศจากโมหะและก็มีการสงบขึ้นสงบขึ้นการระลึกถึงความตายนั้นย่อมสามารถทำให้จิตสงบถึงอุปจารสมาธิแต่ไม่ถึงอัปปนาสมาธิคือไม่เป็นฌานจิตเพราะเหตุว่าอารมณ์คือการระลึกถึงความตายนั้นเป็นเพียงอารมณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความสลดเท่านั้นแต่ว่าเวลาที่ใฝ่ใจบ่อยๆระลึกถึงความตายบ่อยๆในขณะนั้นนิวรณธรรมทั้ง5คือความยินดีพอใจในกามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นต้นก็ย่อมสงบซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นว่าโดยนัยยะของการเจริญสมถภาวนาเป็นการละโลภะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาจริงๆที่จะรู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าขณะใดกุศลจิตไม่เกิดขณะนั้นส่วนมากแล้วเป็นโลภะมูลจิตแม้เพียงการคิดจะคิดเรื่องอะไรก็ตามไม่ใช่เรานะคะโลภะมูลจิตคิดมีความยินดีต้องการคิดในเรื่องที่คิดจึงเป็นโลภะมูลจิตเห็นไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าหน่ายน่าคลายเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นกระทำกิจเห็นแล้วก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่รู้อย่างนี้นะคะไม่นายไม่คลายขณะนั้นก็แสดงว่ามีความยินดีมีความพอใจในเห็นที่กำลังเห็นและยังต้องการเห็นสิ่งอื่นอีกตลอดไปใช่ไหมคะไม่มีใครที่ไม่อยากจะเห็นหรือว่าพอแล้วไม่ต้องมีการเห็นอีกก็ดีหรือก็ได้ไม่ได้มีปัญญาที่รู้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะโลภะมากมายเหลือเกินสำหรับผู้ที่อบรมเจริญสมถภาวนานั้นละโลภะเพราะรู้ว่าถ้าขณะใดจิตไม่ระลึกเป็นไปในอารมณ์ที่จะให้เป็นกุศลจิตที่สงบแล้วก็โลภะย่อมเกิดแต่สำหรับการอบรมเจริญวิปัสสนานั้นเป็นการละโมหะคืออวิชชาเพราะเหตุว่าละความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ใช่ละแต่โลภะหรือโทสะแต่ละโมหะคือความไม่รู้ความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเช่นทางตาที่กำลังเห็นได้ยินได้ฟังมาก็มากแล้วนะคะว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้แม้ว่าจะฟังอย่างนี้ต่อไปอีกหลายสิบปีหลายสิบชาติเป็นกับกับก็เพื่อที่จะให้มีสัญญาการจำที่มั่นคงในลักษณะในเรื่องของการเห็นที่กำลังเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงสภาพรู้เป็นธาตุรู้หรือว่าทางหูในขณะที่ได้ยินเป็นปกติประจำวันเนี่ยนะคะเป็นเพียงสภาพรู้เสียงเป็นธาตุรู้เสียงเท่านั้นเองแต่กว่าจะรู้ชัดในลักษณะของธาตุรู้สภาพรู้ซึ่งไม่ว่าจะรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหรือรู้เสียงที่ปรากฏทางหูรู้เรื่องต่างๆที่คิดนึกรู้อารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่วิจิตรแปลกประหลาดสักเพียงไรก็ตาม ขณะนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสภาพรู้เป็นธาตุรู้เท่านั้นเองกว่าจะประจักษ์จริงๆในอัตถะในลักษณะของธาตุรู้สภาพรู้นี่ค่ะต้องอาศัยการฟังพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายหลายพระองค์พร้อมกับการอบรมเจริญสติปัฏฐานจนกว่าจะค่อยๆรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญวิปัสสนานั้นเป็นการละทั้งโลภะโทสะและโมหะได้สนทนากับท่านผู้ฟังท่านหนึ่งท่านก็เล่าประสบการณ์ในชีวิตของท่านว่าท่านเกิดสลบไม่รู้สึกตัวไปแต่ในขณะนั้นยังไม่ได้สิ้นชีวิตจุติจิตยังไม่เกิดขึ้นแต่ท่านไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวของท่านที่เคยมีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเป็นแต่เพียงความรู้สึกว่าได้เดินทางจะใช้คำว่าล่องลอยก็คงจะได้นะคะไปอย่างรวดเร็วสู่สถานที่ต่างๆที่ไม่ใช่ที่เดิมไม่ใช่ที่เก่าเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของท่านท่านก็สงสัยว่าขณะนั้นเป็นอะไรนี่ไม่ใช่การรู้ชัดว่าสภาพรู้เป็นเพียงธาตุรู้เป็นอาการรู้ไม่ว่าจะรู้อะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะในขณะที่กำลังเห็นทางตาขณะนี้ได้ยินเสียงที่กำลังปรากฏทางหูขณะนี้นะคะหรือว่าจะเป็นการคิดนึกจะเป็นความฝันหรือไม่เหมือนฝันแต่ว่าเหมือนอย่างอื่นซึ่งเป็นการรู้อารมณ์อื่นที่วิจิตที่แปลกที่ต่างจากอารมณ์ที่เคยรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายในโลกนี้แต่อย่าลืมว่านะคะถ้าสติเกิดขณะนั้นนะคะปัญญาจะรู้ชัดว่าธาตุรู้สภาพรู้กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเองไม่มีความสงสัยว่าเป็นเราที่กำลังรู้ในสิ่งที่แปลกประหลาดหรือว่าเป็นเราซึ่งไม่ใช่ร่างกายซึ่งอยู่ณสถานที่อื่นและก็ไม่คิดว่าเป็นเราที่กำลังล่องลอยไปอย่างรวดเร็วขณะนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าเป็นเราแม้ว่าจะไม่ใช่ร่างกายอันเก่าแต่ก็ยังเป็นเราเป็นตัวตนเป็นเรานั่นเองขณะนั้นนะคะห่างไกลจากการที่จะรู้ว่าสภาพรู้หรือธาตุรู้กำลังรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏเท่านั้นทุกขณะที่เห็นเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในชาตินี้หรือในชาติก่อนๆในอดีตอนันตชาติสัญญาจำเกิดขึ้นพร้อมจิตทุกขณะจำทุกอย่างที่เห็นที่ได้ยินทุกขณะไปทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีใครไม่เคยเกิดในนรกเวลาที่อยู่ในนรกสัญญาจำอะไรมีใครที่ไม่เคยเกิดในสวรรค์ขณะที่เกิดในสวรรค์สัญญาจำอะไรแต่ในขณะที่เกิดในนรกไม่รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนนะคะที่อยู่ที่นั่นเป็นแต่เพียงสภาพนามธรรมที่กำลังรู้อารมณ์ต่างๆในนรกในภูมินั้นหรือว่าในขณะที่อยู่ในสวรรค์ปัญญาก็ไม่ได้รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราค่ะไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงธาตุรู้สภาพรู้ที่กำลังรู้อารมณ์ที่ปรากฏจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีการเห็นวิมานแก้วผลึกเพชรนิลจินดาต่างๆซึ่งเป็นอารมณ์ที่ปราณีตในสวรรค์ก็ไม่ใช่เราแต่ว่าสัญญาจำทุกอย่างและก็จำอย่างสับสนตกแต่งต่อเติมทุกอย่างที่จะให้มีสภาพของอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏเป็นความวิจิตเป็นความแปลกเป็นความต่างแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะติดเพื่อจะตื่นเต้นเพราะเหตุว่าแท้ที่จริงแล้วสติสามารถจะเกิดขึ้นได้ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นรู้ชัดในอัตถะในลักษณะของสภาพรู้ที่กำลังรู้อารมณ์ที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าสำหรับการอบรมเจริญสมถะนั้นเป็นการละโลภะแต่ว่าสำหรับการอบรมเจริญปัญญานั้นเป็นการละโลภะโทสะโมหะข้อความในวิสุทธิมรรคกล่าวถึงผลของการเจริญมรณสติมีข้อความว่าก็แลภิกษุผู้ตั้งมั่นประกอบมรณานุสตินี้ย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นนิจย่อมได้สัญญาเป็นเหตุนายในภพทั้งปวง จุดประสงค์ของการฟังธรรมะเพื่อความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงฟังแล้วผ่านแต่จะต้องพิจารณาด้วยถึงข้อความที่ว่าก็แลภิกษุผู้ตั้งมั่นประกอบมรณานุสตินี้ย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นนิจย่อมได้สัญญาเป็นเหตุนายในภพทั้งปวงนี่เป็นผลของการเจริญวิปัสสนาไม่ใช่เป็นผลของการเจริญสมถะถ้าเป็นผลของการเจริญสมถะสงบยิ่งขึ้นแต่ว่าสามารถจะสงบได้ถึงขั้นอุปจารสมาธิไม่ถึงอัปปนาสมาธิและไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยต่างๆกันเพราะฉะนั้นสำหรับภิกษุผู้ตั้งมั่นประกอบมรณานุสติย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นนิจย่อมได้สัญญาเป็นเหตุนายในภพทั้งปวงที่จะนายในภพทั้งปวงได้จะมีหนทางเดียวเท่านั้นคือเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานละความใคร่ในชีวิตย่อมเป็นผู้ติเตียนความชั่วไม่เป็นผู้มากด้วยการสั่งสมเป็นผู้ปราศจากความตระหนี่อันเป็นเครื่องหมองในบริขารทั้งหลายแม้ความสำคัญหมายว่าไม่เที่ยงย่อมถึงความชำนาญแก่ท่านพยัญชนะนี้เป็นผลของการเจริญวิปัสสนาที่ว่าแม้ความสำคัญหมายว่าไม่เที่ยงย่อมถึงความชำนาญแก่ท่านเพราะเหตุว่าถ้าเพียงเจริญสมถภาวนาคือความสงบจะไม่มีสัญญาสำคัญหมายว่าไม่เที่ยงก็โดยแนวนั่นเองความหมายเป็นทุกข์และความหมายไม่ใช่ตนย่อมปรากฏผู้ไม่ได้เจริญมรณสติในเวลาใกล้ตายย่อมถึงความพรั่นพรึงงมงายดุจถูกเนื้อร้ายหรือยักษ์หรืองูหรือโจรหรือเพชฌฆาตครอบงำโดยฉับพลันฉันใดผู้เจริญมรณสติไม่พึงเหมือนอย่างนั้นเป็นผู้ไม่พรั่นพรึงเป็นผู้ไม่งมงายทำกาละถ้ายังไม่ได้บรรลุนิพพานก็ย่อมมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าข้อความนี้แสดงถึงการอบรมเจริญสติปัฏฐานเพราะเหตุว่าสมถภาวนานั้นไม่เป็นเหตุที่จะให้บรรลุนิพพานเพราะเหตุนั้นแหละผู้มีปัญญาพึงทำความไม่ประมาทในมรณสติซึ่งมีผลมากอย่างนี้ในกาลทุกเมื่อเถิดซึ่งเมื่อเข้าใจเรื่องของการเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานนะคะข้อความนี้คือผู้มีปัญญาพึงทำความไม่ประมาทในมรณสติซึ่งมีผลมากอย่างนี้ในกาลทุกเมื่อเทินย่อมหมายความถึงการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นสติปัฏฐาน
2: เพื่อนอยากจะขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์อธิบายมรณานุสติที่เป็นสมถภาวนากับมรณานุสติที่เป็นวิปัสสนาภาวนานึกถึงความตายการนึกถึงความตายที่เป็นตัวตนของเรานี่ที่นึกถึงสภาพของความตายว่าย่อมมีแก่เราทุกๆคนเป็นแน่แท้ไม่มีใครจะพ้นจากความตายไปได้อย่างนี้จะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนา
3: เป็นท่อง
2: คะ
3: เป็นท่องค่ะ
2: เป็นท่องนะคะแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นสมถภาวนาแล้วคะอาจารย์
3: สงบละโลภะความหวงแหนความตระหนี่ละโทสะความผูกโกรธความอาฆาตความพยาบาทละมานะความสำคัญตนละอกุศลทั้งหลายในขณะนั้นจึงชื่อว่าสงบ
2: คำว่าละเนี่ยค่ะก็คือการนึกเอาแต่การเจริญสมถภาวนาที่เป็นไปอย่างถูกต้องก็ที่ท่านอยากจะขอคำอธิบาย
3: ต้องมีสัมปชัญญะประกอบด้วยปัญญาที่จะรู้ว่าขณะที่ระลึกนั้นเป็นเพียงท่องหรือว่าสงบถ้าสงบก็จะต้องละความหวงแหนละความผูกโกรธละความริษยาละความสำคัญตนละอกุศลทั้งหลายในขณะนั้นและแม้ว่าจะตรึกระลึกถึงความตายในลักษณะประการต่างๆ ก็ย่อมน้อมนึกด้วยสภาพของจิตที่เป็นกุศลที่ปราศจากโลภะโทสะโมหะซึ่งผู้ที่จะสงบได้ต้องเป็นผู้ที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะไม่ใช่เป็นผู้ที่เพียรท่องเพราะฉะนั้นเรื่องของการอบรมเจริญสมถภาวนาต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาที่สามารถที่จะรู้ขณะจิตในขณะนี้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลแต่ที่ไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่วิปัสสนาเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้ชัดในสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนเวลาที่เกิดความโกรธขึ้นทุกคนรู้ใช่ไหมคะในลักษณะของความโกรธความอยากกระด้างความรู้สึกไม่แช่มชื่นความขุ่นเคืองไม่ใช่สภาพที่เป็นสุขแต่ขณะนั้นนะคะเป็นเราโกรธไม่ได้รู้ลักษณะแท้ๆว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งมีลักษณะอย่างนั้นต่างกับสภาพนามธรรมอื่นๆเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสมถภาวนาปัญญาขั้นสมถะที่สงบรู้ชัดในลักษณะของจิตที่กำลังเป็นไปในขณะนั้นว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะด้วยเหตุนี้การอบรมเจริญสมถภาวนาไม่ง่าย
2: ถ้าอย่างนั้นการเจริญสมถภาวนาก็ยากกว่าวิปัสสนาภาวนาน ะคะอาจารย
3: ์ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานผู้ที่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าโดยที่ไม่ได้ฌานจิตมีมากกว่าผู้ที่บรรลุคุณธรรมที่ประกอบด้วยฌานจิต
2: การที่เจริญวิปัสสนาดิฉันก็พอจะเข้าใจเพราะว่ารู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตามความเป็นจริงมีสติรู้ไม่ใช่เรารู้อันนี้ก็รู้สึกก็พอจะฟังง่ายหน่อยค่ะแล้วก็เพียรระลึกแต่ก็ยังหลงลืมมากอยู่แต่ว่าสมถะภาวนาก็รู้สึกว่าจะละเอียดไปกว่านั้นจริงๆนะอาจารย์นะยากค่ะดิฉันว่านี้จะเป็นจะได้ไหมว่าเรียนว่ายากกว่า
3: ข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าผู้ที่อบรมเจริญความสงบแล้วก็สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมคือฌานสมาบัติขั้นต่างๆผู้ที่อบรมเจริญปัญญาก็สรรเสริญท่านผู้นั้นว่าเป็นการกระทำที่แสนยากและสำหรับท่านที่อบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้โดยไม่ประกอบด้วยฌานผู้ที่ได้อบรมฌานได้บรรลุฌานสมาบัติต่างๆก็สรรเสริญการอบรมปัญญาของท่านผู้นั้นว่าเป็นการกระทำที่แสนยาก
2: ก็ตกลงก็ยากทั้งคู
0: ่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
3: ครั้งที่855
2: การที่เจริญวิปัสสนาฉันก็พอจะเข้าใจเพราะว่ารู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตามความเป็นจริงมีสติรู้ไม่ใช่เรารู้อันนี้ก็รู้สึกก็พอจะฟังง่ายหน่อยค่ะแล้วก็เพียรระลึกแต่ก็ยังหลงลืมมากอยู่ แต่ว่าสมถะภาวนาก็รู้สึกว่าจะละเอียดไปกว่านั้นจริงๆนะอาจารย์นะยากค่ะเรียนว่างี้จะเป็นไปได้ไหมว่าเรียนว่ายากกว่า
3: ข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าผู้ที่อบรมเจริญความสงบแล้วก็สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมคือฌานสมาบัติขั้นต่างๆผู้ที่อบรมเจริญปัญญาก็สรรเสริญท่านผู้นั้นว่าเป็นการกระทำที่แสนยากและสำหรับท่านที่อบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้โดยไม่ประกอบด้วยฌานผู้ที่ได้อบรมฌานได้บรรลุฌานสมาบัติต่างๆก็สรรเสริญการอบรมปัญญาของท่านผู้นั้นว่าเป็นการกระทำที่แสนยาก
2: ก็ตกลงก็ยากทั้งคู่การที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยมีฌานกิจประกอบนั้นก็ยิ่งยากกว่าย
3: ิ่งยากนะคะถ้าจะต้องการผลทั้งสองประการก็ต้องยิ่งยากมีท่านผู้ฟังถามว่ารายการนี้ไม่สอนเรื่องการปฏิบัติบ้างหรือก็รู้สึกว่าจะเป็นแต่เรื่องการบรรยายแล้วก็เป็นปริยัติแต่แท้ที่จริงแล้วถ้ามีความเข้าใจเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมและเรื่องลักษณะของสติแล้วมีปัจจัยที่สติจะเกิดขึ้นปฏิบัติธรรมะกระทำกิจของสติและปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏกระทำกิจของปัญญาเป็นการอบรมเจริญขึ้นของมรรคมีองค์8ซึ่งได้แก่เจตสิก8ดวงเกิดขึ้นกระทำกิจบ่อยๆในเนืองแต่ไม่ใช่เป็นตัวตนเป็นเราที่จะทำวิปัสสนาเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
1: เรื่องของมรณานุสติในวิสุทธิมรรคอ่านดูแล้วถ้าใครจะปฏิบัติก็คล้ายๆกับให้นึกเอาท่านนึกว่าดุจเพชฌฆาตบ้างให้นึกว่าชีวิตนี้การตายนี้ไม่มีเครื่องหมายบ้างการตายนี้มันตายข้างนอกก็ได้ตายข้างในก็ได้แล้วก็ให้นึกว่าการตายทุกๆขณะจิตแล้วก็อะไรอีกตั้งหลายประการครับที่ผมอ่านมาเนี่ยท่องมาไม่หมดทีนี้การที่ได้กล่าวว่าการเกิดในนรกก็จำอารมณ์ในนรกการเกิดในสวรรค์ก็จำในอารมณ์ในสวรรค์เพราะฉะนั้นคล้ายๆกับว่าการท่องจำนี่นะฮะเป็นเหตุให้จิตสงบอย่างนั้นใช่ไหมครับ
3: ไม่เกี่ยวข้องกับการจำเลยค่ะจำและจำอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะอยู่บนสวรรค์หรือว่าในนรกไม่ว่าจะขณะกำลังเห็นบนสวรรค์หรือในนรกได้ยินเสียงบนสวรรค์หรือในนรกสัญญาเจตสิกก็เป็นสภาพธรรมะที่จำเพราะฉะนั้นเมื่อสัญญาเจตสิกจำแล้วก็สืบต่อในจิตดวงต่อๆไปแล้วก็สับสนนะคะมีการจำไม่รู้ว่ากี่ชาติในอดีตอนันตชาติรวมทั้งในชาตินี้ด้วยเพราะฉะนั้นสัญญาก็จำสลับสับสนจนกระทั่งปรากฏเป็นอารมณ์ที่วิจิตแปลกต่างๆแต่ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสภาพรู้ที่กำลังรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏในขณะนั้นไม่ใช่การเจริญมรณสติ
1: เพราะฉะนั้นท่านพุทธโฆษาจารย์ก็คงจะให้จำอย่างมั่นคงไม่ให้สับสนท่านจึงเขียนไว้ว่าการเจริญมรณานุสติเนี่ยให้คิดว่าดุจเหมือนเพชฌฆาตให้คิดว่าตายทุกๆขณะจิตจะคิดแบบหนึ่งแบบใดก็คิดมันตลอดวันตลอดเดือนตลอดชาติมันจะได้ไม่สับสนจะทำให้จิตสงบได
3: ้เรื่องของความคิดเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าไม่มีใครที่จะหยุดคิดถ้าใครสอนว่าเจริญปัญญาต้องหยุดคิดหมายความว่าไม่รู้เหตุปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นคิดเพราะฉะนั้นควรที่จะได้รู้ลักษณะของจิตที่กำลังคิดว่าขณะที่คิดนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเป็นกุศลย่อมเป็นไปในสมถภาวนาเช่นการฟังธรรมเนี่ยค่ะมีการคิด และก็เข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในขณะที่ฟังและเข้าใจในขณะนั้นจิตสงบไม่ใช่ให้อยู่เฉยๆไม่คิดแล้วก็ให้สงบได้ไหมคะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้มรณสติก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ใช่อยู่เฉยๆก็ให้สงบแต่ว่าขณะใดที่ระลึกถึงความตายสัมปชัญญะจะต้องมีในขณะนั้นที่จะรู้ตามความเป็นจริงว่าขณะที่คิดเรื่องมรณสตินั้นเป็นกุศลจิตที่คิดหรือว่าเป็นอกุศลจิตที่คิดถ้ากุศลจิตคิดเรื่องมรณสติบ่อยๆนะคะความสงบก็ย่อมบ่อยๆเพราะเหตุว่าเป็นกุศล
1: เรื่องการเจริญมรณานุสติการระลึกถึงความตายนี้ให้พิจารณาว่าความตายจักมีชีวิตอินทรีย์จักขาดแล้วพิจารณาตามความเป็นจริงว่าชีวิตเราขาดได้ง่าย
3: กำลังพูดอย่างนี้พิจารณาหรือเปล่าคะ
1: จิตจะเกิดพร้อมกันก็ไม่ได
3: ้กำลังพูดอย่างนี้นะคะพิจารณาหรือเปล่า
1: ไม่ได้พิจารณา
3: ค่ะเพราะฉะนั้นสงบหรือไม่สงบ
1: ไม่สงบ
3: ค่ะก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนี้เพียงแต่พูดหรือเพียงแต่ท่องยังไม่ใช่การพิจารณายังไม่ใช่กุศลที่ตรึกไปด้วยความสลดสังเวชเพราะฉะนั้นคนที่จะเจริญสมถภาวนาต้องเป็นผู้ที่มีปัญญารู้ตามความเป็นจริงพร้อมสัมปชัญญะในสภาพของจิตที่กำลังคิดไม่ว่าจะคิดอะไรก็ตามขณะนั้นเป็นกุศลจิตที่สงบที่คิดหรือว่าเป็นอกุศลที่ไม่สงบแต่กำลังคิด
1: แล้วการพิจารณาแล้วเกิดความสงบนี้จะเป็นปฏิปทานว่าการเจริญความสงบ
3: ถ้าเพียงสงบนะคะแต่ไม่ระลึกรู้ลักษณะของความสงบว่าไม่ใช่ตัวตนขณะนั้นไม่ใช่สติปัฏฐาน
1: แล้วถ้าหากสงบแล้วระลึกรู้ได
3: ้ขณะที่สติปัฏฐานเกิดย่อมรู้ในสภาพที่สงบว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งไม่ได้มีความต้องการที่จะสงบขึ้นละโลภะความยินดีพอใจในสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่มีการศึกษารู้ชัดในสภาพธรรมะที่มีแล้วปรากฏแล้วเกิดขึ้นแล้วและก็ละการยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นตัวตนเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งเท่านั้นเอง
1: แล้วถ้าหากพิจารณาความสงบแล้วมันสงบยิ่งขึ้นไป
3: ก็ไม่เป็นไรนะคะปัญญาก็จะต้องรู้ว่าไม่ว่าความสงบนั้นจะสงบสักเท่าไหร่ก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะแต่ละขณะเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวตนสักขณะเดียว
1: และการเจริญสติปัฏฐานที่บุคคลประพฤติปฏิบัติมาสมมติว่าบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติมานั้นบรรลุคุณธรรมขึ้นมาและไปเจริญสมถกรรมฐานนี้จะเรียกว่าบุคคลนั้นเจริญสมาบัติได
3: ้แต่ว่าพระอริยะบุคคลนะคะที่เป็นพระอรหันต์โดยไม่ได้ฌานทำไมจึงมีก็หมายความว่าอะไรเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดความสงบเท่านั้นหรือว่าการที่จะรู้ชัดในสภาพธรรมะจนสามารถที่จะดับกิเลสบรรลุคุณธรรมยิ่งขึ้นจากการเป็นพระโสดาบันสู่ความเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต
1: ์แล้วความสงบกับความไม่สงบอย่างไหนดีกว่านั้น
3: ความสงบกับความไม่สงบไปคะความไม่สงบเป็นอกุศลค่ะไม่ดีแน
1: ่ฉะนั้นก็เจริญความสงบแล้วพิจารณาไปด้วยจะได้
3: ถ้าเจริญปัญญานะคะจะไม่ดีกว่านะคะแล้วแต่ว่าจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่ใช่เราไม่ดีกว่าที่จะต้องการความสงบก่อนนะคะ
1: แล้วความสงบนี้เมื่อสงบแล้วพิจารณากับความไม่สงบพิจารณานี่อย่างไรตัดเกณฑ์กัน
3: ขึ้นอยู่กับปัญญาค่ะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความสงบสงบจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งเป็นอรูปฌานที่สี่แต่ถ้าไม่ได้อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนก็ไม่สามารถที่จะละการยึดถือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานซึ่งสงบยิ่งนั้นว่าไม่ใช่เรา
1: และบุคคลเข้าสมาบัตินี้เข้าสมาบัติไม่ครบแปดนี้จะเรียกว่าสมาบัติการ
3: ได้ค่ะแต่ละขั้นก็เป็นสมาบัติแต่ละขั้นวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่พระคุณเจ้าธรรมภระภิกขุท่านได้เดินทางมาจากจังหวัดลำปางท่านศึกษาภาษาบาลีอยู่ที่วัดท่ามะโอ ทุกท่านคงเคยได้ฟังพระคุณเจ้าธรรมทระครั้งหนึ่งแล้วเมื่อประมาณปีกว่าๆคงจะได้นะคะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีความสามารถในการแสดงธรรมทั้งภาษาไทยด้วยค่ะท่านเพิ่งกลับจากประเทศศรีลังกาแล้วก็ท่านได้กระทำกิจพระศาสนาที่ประเทศศรีลังกาเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งของชาวศรีลังกาสำหรับวันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะมีปัญหาหรือเรื่องราวที่ใครจะทราบบางประการในเรื่องธรรมะนะคะเดี๋ยวฉันขอกราบนมัสการอาราธนาพระคุณเจ้าใช่ค่ะ
4: อาตมาเป็นนักเรียนทางธรรมะคือเป็นนักเรียนชีวิตถ้ามีใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐานอยากจะถามก็เชิญ
5: กราบนมัสการผมมีปัญหาข้องใจวันนี้ไปฟังธรรมจากตำหนักสมเด็จวัดมหาธาตุมีท่านอาจารย์ท่านบรรยายบอกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นพอเจริญไปจะมีอุปกิเลสอย่างหนึ่งในอุปกิเลสทั้ง10หรือ16นั้นบรรยายไปถึงตอนที่ว่าปัญญาแก่ก็ไม่ดีสติมากก็ไม่ดีปัญญามากก็ไม่ดีอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆจึงขอความรู้จากอาจารย
4: ์ไม่ทราบว่าผมเข้าใจคำถามหรือยังสำหรับสติไม่มีทางที่จะมากไปได้นี่เป็นหลักสำหรับอย่างอื่นๆรู้สึกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับขั้นของธรรมะต่างๆเป็นเรื่องละเอียดผู้ที่มีปัญญาขั้นที่ได้มาจากการฟังจากการดูหนังสือแต่ไม่มีศรัทธาในการเจริญสติปัฏฐานรู้สึกว่าศรัทธายังไม่พอไม่อยากจะเรียกว่าปัญญาเกินไปแต่ศรัทธาไม่พอความจริงปัญญาเป็นสิ่งที่เข้าใจยากรู้สึกว่าจุดประสงค์ของผู้ที่สนใจเรื่องการเจริญสติปัฏฐานคือเจริญปัญญานั่นเองถ้าต้องการเจริญปัญญาแต่ไม่รู้จักปัญญาไม่เข้าใจว่าปัญญาเป็นอย่างไรรู้สึกว่าเจริญยากหน่อยปัญญามีหลายขั้นปัญญาที่จะละกิเลสต้องเป็นปัญญาที่เจริญในขณะนี้ต้องค่อยๆรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ใช่ขณะอื่นถ้าเข้าใจผิดคิดว่าปัญญาไม่เกี่ยวกับขณะนี้แต่ขณะอื่นต่อไปจะรอให้เกิดเป็นต้นนี่เข้าใจผิดจะเรียนปัญญาที่จะละกิเลสยังไม่ได้ต้องเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้ขณะนี้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจเพื่อที่จะเกิดสติระลึกรู้และพิจารณาศึกษาเข้าใจลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้โดยลักษณะสภาพธรรมปรากฏอยู่แล้วไม่ต้องหามาจากไหนไม่ต้องทำให้เกิดขึ้นไม่ต้องทำให้ปรากฏจะหนีจากธรรมะไม่ได้ประสบหน้าประสบทุกๆขณะเฉพาะหน้าหนีไม่พ้นเดี๋ยวนี้ธรรมะล้วนๆเดี๋ยวนี้ก็ธรรมะล้วนๆเดี๋ยวนี้ก็ธรรมะล้วนๆที่จะต้องรู้สิ่งที่ยังไม่รู้แต่ต้องรู้ถ้าจุดประสงค์เป็นอย่างอื่นหมายความว่าจุดประสงค์ไม่ใช่เจริญปัญญาที่จะละกิเลสได้บางทีอาจจะคิดว่าต้องการละกิเลสแต่เป็นความต้องการอย่างเดียวก็ได้เพราะว่ายังไม่เข้าใจว่ากิเลสเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างต้องการละแต่อ าจจะเป็นความต้องการมากกว่าความเข้าใจต้องเข้าใจกิเลสต้องเข้าใจโทษของกิเลสเป็นกิเลสเพราะอะไรเพราะมีโทษเป็นอย่างไรไม่ทราบว่าจุดประสงค์ของท่านเกี่ยวกับขณะนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเราต้องถามตัวเองบ่อยๆว่าจุดประสงค์ในชีวิตเป็นอย่างไรคิดว่าลืมบ่อยๆไม่มีสติก็ลืมแน่เดี๋ยวนี้จุดประสงค์ในชีวิตต้องการอะไรในชีวิตถ้าจุดประสงค์ต้องการละกิเลสเป็นสมุจเฉดหมายความว่าปรินิพพานเป็นจุดถ้าสำเร็จจุดประสงค์เดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างไรปรินิพพานเดี๋ยวนี้พร้อมหรือยังไม่ทราบต้องถามตัวเองจุดประสงค์เป็นยังไงจริงๆปัญหาที่ถามมาอาจจะตอบไม่ได้อย่างละเอียดตามที่ท่านถามเพราะว่าเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างที่ท่านถามแต่ความจริงอาตมาอยากจะสนทนาเรื่องธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ถ้ามีคำถามที่ตรงกับจุดประสงค์ของกันคงตอบได
5: ้แต่ผมมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของอานาปานสติกรรมฐานซึ่งเป็นบัพพะแรกของมหาสติปัฏฐานสูตรคือในมหาสติปัฏฐานสูตรทุกบัพพะเพราะว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้เพราะงั้นแต่สำหรับอานาปานสติกรรมฐานนี่รู้สึกว่ายังโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผมเองยังเข้าใจไม่ถูกยังเข้าใจไขว้เขวอยู่ไม่ทราบว่าจะจับเอาตอนไหนที่จะเจริญที่จะเป็นอารมณ์ของมหาสติปัฏฐานหรืออารมณ์ของวิปัสสนาคือในการกำหนดลมหายใจก็ออกตามหลักตามมหาสติปัฏฐานสูตรนี่ก็ท่านก็ว่าไว้หลายตอนแต่ไม่ทราบว่าวิธีกำหนดที่จะกำหนดให้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะกำหนดตอนไหน
4: โยมต้องการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้หรือต้องการรู้สิ่งที่ยังไม่ปรากฏ
5: ต้องการสิ่งที่ปรากฏ
4: เพราะว่าถ้าต้องการสิ่งที่ไม่ปรากฏก็ประมาทขณะนี้ประมาทปัจจุบันขณะนี้สติไม่เกิดปัญญาไม่เจริญเพราะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่สนใจที่จะรู้ไม่เห็นประโยชน์ของสติที่จะเกิดขณะนี้รู้สิ่งที่ปรากฏแล้วเกิดขึ้นปรากฏแล้วโดยเหตุปัจจัยพร้อมอยู่แล้วจึงเกิดขึ้นปรากฏได้โดยไม่ต้องให้เกิดขึ้นไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าคือสภาพธรรมทำหน้าที่ของสภาพธรรมแต่ละอย่างอยู่แล้วในขณะนี้เองเดี๋ยวนี้มีลักษณะของสภาพธรรมกำลังปรากฏใครไม่ชอบใครไม่ต้องการจะทำอะไรก็ไม่ทราบจะตายก็เกิดขึ้นใหม่ทันทีจิตดวงสุดท้ายของชาตินี้ดับไปแล้วจิตดวงแรกของชาติต่อไปเกิดขึ้นทันทีไม่มีระวังเพราะฉะนั้นไม่ชอบไม่ต้องการจะทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวดับแล้วเดี๋ยวเกิดใหม่ธรรมะทั้งนามธรรมกับรูปธรรมหนีไม่พ้นแล้วก็สติไม่เกิดตามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไม่รู้ของจริงเดี๋ยวไม่รู้ของจริงไม่ว่าอะไรปรากฏก็ไม่รู้ของจริงเพราะว่าคอยรอต้องการอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ปรากฏแม้ขณะที่ต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งความต้องการเกิดขึ้นแล้วเป็นของจริงซึ่งสติไม่เกิดขึ้นระลึกตามรู้ลักษณะของความต้องการนั้นซึ่งเป็นของจริงไม่ใช่ตัวตนเมื่อไม่เกิดปัญญาไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วความไม่รู้ยังอยู่ที่สิ่งนั้นที่ธรรมะนั้นๆเต็มที่เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเพิ่มขึ้นอีก พราะว่าวันนี้ไม่รู้อีกยิ่งยากที่จะรู้เพราะว่าลืมหรือไม่เข้าใจประโยชน์ของสติจุดประสงค์คือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏอยู่แล้วเราจะบังคับธรรมะให้เกิดตามที่เราต้องการไม่ได้เกิดขึ้นแล้วโดยเหตุปัจจัยมีอยู่แล้วจึงเกิดขึ้นได้เดี๋ยวนี้เห็นแล้วไม่ต้องบังคับให้เห็นเพราะว่าเหตุปัจจัยมีอยู่พร้อมที่จะเห็นแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่ากายปรากฏบ้างหรือเปล่าโยมลักษณะของกายปรากฏในขณะนี้บ้างหรือไม่ถ้าปรากฏแล้วก็คงเข้าในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับกายไม่ว่าเป็นกายในลักษณะไหนเกี่ยวกับเย็นหรือร้อนเกี่ยวกับแข็งหรืออ่อนเกี่ยวกับตึงหรือไหวก็เป็นกายเป็นเรื่องของกายซึ่งเป็นของจริงต่างกับจิตตะต่างกับเวทนาต่างกับธรรมะอื่นๆที่ปรากฏคนละทางต่างกับสีที่กำลังปรากฏขณะนี้อีกทวารหนึ่งต่างกับเสียงที่ต้องปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะว่าโยมจะไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้เสียงปรากฏด้วยแต่ขณะที่กายปรากฏเป็นปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะปรากฏตรงนี้คือที่ช่องจมูกหรือว่าจะปรากฏที่นิ้วหรือว่าจะปรากฏข้างในที่นี่ข้างในที่นี่แล้วแต่ก็เป็นเรื่องกายแข็งปรากฏข้างในบ้างข้างนอกบ้างของเราบ้างของคนอื่นบ้างปรากฏเป็นปกติเป็นธรรมดาแต่เมื่อไม่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็อาโอกาสมีอยู่แล้วที่จะรู้ได้เมื่อลืมหรือไม่เข้าใจสติไม่เกิด
0: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: เรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งคิดไตร่ตรองแล้วก็ไตร่ตรองอีกนะคะยังไม่แจ่มแจ้งหรือว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ก็ค้นคว้าพยายามไตร่ตรองเท่าที่ปัญญาสามารถจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นบุคคลที่หนึ่งเป็นใครนะคะ
1: เป็นบุคคลผู้มีโทษโดยส่วนเดียวครับก็เป็นปกติที่บุคคลกระทำแต่อกุศลกรรมครับ
0: วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ทำอะไรกันบ้างคะตั้งแต่ตื่นมาเอาเด็กเกิดใหม่ก็ได้เด็กเกิดใหม่วันวันหนึ่งอยู่ไปทำอะไรดีบ้าง
1: ยาก
0: ยากโตขึ้นมาถ้าความประพฤติเป็นไปเหมือนเด็กเกิดใหม่ๆแล้วยังไงคะวันนั้นมีอะไรดีบ้างข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องรู้ว่าพระธรรมเนี่ยค่ะละเอียดอย่างยิ่งมิฉะนั้นแล้วไม่สามารถที่จะเห็นอกุศลแล้วละอกุศลถ้าไม่เห็นแล้วจะละได้ยังไงเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นคนดีเนี่ยไม่ใช่คิดเองว่าเราเป็นคนดีเราฟังธรรมะเราเข้าใจธรรมะเท่านั้นไม่พอยังมีข้อความที่แสดงถึงความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะตั้งแต่ข้อความที่ว่ามีแต่โทษเพราะว่าไม่ได้มีความดีอะไรเลยเป็นได้ไหมลองคิดดูสิคะเอาสักวันเดียวก็ได้มีไหมได้ใช่ไหมวันหนึ่งสองวันมีไหมก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยความไม่รู้นะคะยิ่งเป็นผู้ที่เห็นผิดวันทั้งวันคิดแต่เรื่องเห็นผิดและจะเอากุศลแต่ไหนมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือว่าผู้ที่ฟังธรรมะนะคะก็เริ่มที่จะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยดีบ้างไหมบ้างแปลว่ามีบ้างไหมแล้วก็หลายๆวันเข้าก็ยังเหมือนอย่างนั้นแหละแต่บางวันอาจจะมีดีบ้างแต่ก็ยังคงเป็นบ้างตามความเป็นจริงใช่ไหมคะตามกำลังของธรรมะที่สะสมไปแต่ละวันแต่ละวันถ้าสะสมการเป็นผู้ทุจริตเด็กบางคนนะคะพูดไม่จริงโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะพูดยังไงคะพระเซนก็จะค่อยๆเห็นโทษของอกุศลนะคะว่าเพิ่มพูนมากขึ้นแต่ว่าถ้ามีความเห็นถูกความเข้าใจถูกก็เป็นการเริ่มที่จะมีการกระทำที่ดีจากปกติที่ไม่เคยเข้าใจธรรมะมาก่อนถ้าไม่เคยเข้าใจธรรมะก็อาจจะดีบางวันดีได้แต่อาจจะไม่ดีเลยคือตายซะก่อนใช่ไหมคะเกิดมาไม่กี่วันก็ตายแล้วเอาความดีที่ไหนแล้วก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ไปเนี่ยนะคะก็มีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นมีความไม่รู้เพิ่มขึ้นมีความต้องการเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยค่ะเห็นความต้องการเห็นความเป็นตัวเราเนี่ยยากถ้าไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเป็นคนดีขึ้นถ้าจะมีดีก็ตามการสะสมซึ่งเคยสะสมมาแล้วนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนว่าง่ายหรือว่าทำสิ่งที่ดีกับคนอื่นบ้างมีใจเมตตาเป็นต้นแต่ว่ายังน้อยกว่าผู้ที่ถ้าเป็นคนไม่ดีนะคะมีความเห็นผิดเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นกายวาจาย่อมเป็นไปตามความเห็นผิดแต่ถ้ามีความเห็นถูกเพิ่มขึ้นนะคะชีวิตก็ย่อมค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าอะไรดีอะไรชั่วเพราะฉะนั้นก็เสียดายเวลาที่จะผ่านไปด้วยความไม่ดีซึ่งจะต้องสะสมอยู่ในจิตเนี่ยต่อไปอีกนานมากเพิ่มขึ้นทุกวันจนกว่าจะมีการได้เข้าใจความจริงจากการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นความจริงที่ยากและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยค่ะก็ต้องอาศัยการที่สะสมสิ่งที่ได้ฟังไตร่ตรองด้วยความเข้าใจแล้วไม่มีเราแต่มีความเห็นถูกที่มั่นคงขึ้นที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ผิดยากมากไหมคะกายก็ผิดวาจาก็ผิดบางคนเนี่ยค่ะไปในห้างสรรพสินค้าสอนลูกให้หยิบของในนั้นเป็นไปได้ไหมเริ่มแล้วตั้งแต่เด็กแล้วโตขึ้นเด็กคนนั้นจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเห็นผู้ใหญ่คนไหนเข้าไปในร้านนะคะแล้วก็หยิบโน่นหยิบนี่โดยที่ไม่ได้ซื้อไม่ได้จ่ายเงินก็รู้แล้วว่าต้องมีการสะสมมาแน่นอนที่ไม่เห็นโทษทั้งที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามนะคะแต่อกุศลก็เพิ่มขึ้นตามวันและตามวัยเพราะฉะนั้นจึงเห็นคุณอย่างยิ่งของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชี้โทษอย่างละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงเพื่อให้ขณะที่เข้าใจนี่ค่ะจะไม่ลืมเพราะเหตุว่าสะสมความเข้าใจน้อยมากคิดว่าฟังมากแล้วเข้าใจมากแล้วเครื่องพิสูจน์ก็คือว่าแล้ววันนี้ดีขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมคะแค่นี้ค่ะก็เป็นเครื่องที่จะทำให้พระธรรมที่ได้ตรัสถึงความจริงทำให้ได้เข้าใจถูกต้องขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นคำผิด

นะคะจากคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ชีวิตของคนนั้นจะเป็นอย่างไรเช่นความเห็นผิดให้คนอื่นได้เข้าใจสิ่งที่ผิดนอกจากเป็นโทษกับตนเองนะคะยังเป็นโทษกับคนอีกมากมายมหาศาลตามที่ได้เผยแพร่ออกไปเพราะฉะนั้นจึงต้องเห็นโทษตามความเป็นโทษนะคะซึ่งถ้าใครก็ตามฟังด้วยความลบหลู่บ้างหรือว่าถือตนว่าเข้าใจแล้วบ้างเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าที่เข้าใจแล้วนะเข้าใจถูกหรือผิดอย่างไรถ้าไม่มีการสำนึกว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะไม่มีใครเลยทั้งสิ้นแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่ในพระไตรปิฎกก็ใช้คำว่าโง่ใช่ไหมบางคนก็คิดว่าไม่น่าเลยคำนี้นะคะใครได้ยินก็ต้องโกรธไม่พอใจแต่ก็โง่จริงๆไม่ใช่เราก็ยังคิดว่าเป็นเราคิดดูโง่แค่ไหน

0: ปักกิจนกะธรรมตอนที่1991สนทนาธรรมที่กรมยุทธบริการทหารวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565
1: ก็ยินดีนะคะที่เราจะได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแม้ว่าจะนานมาแล้วค่ะแต่ก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังด้วยความเคารพสูงสุดที่จะรู้จุดประสงค์ของการฟังว่าทุกครั้งที่ฟังเพื่อเข้าใจความจริงถ้าเช่นแต่ละคำนะคะก็เป็นคำที่จะต้องไตร่ตรองก่อนนะคะให้มีความเข้าใจจริงๆแต่ละคำเพราะว่าคำที่เราพูดกับคำที่พระองค์ตรัสเป็นคำเดียวกันแต่ปัญญาความเข้าใจความลึกซึ้งต่างกันมากด้วยเหตุนี้นะคะจึงต้องฟังด้วยความเคารพว่าแม้เพียงคำเดียวพระปัญญาของพระองค์ที่ตรัสถึงความจริงกับการที่เราเริ่มได้ฟังเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งต้องค่อยๆพิจารณาไตร่ตรองจนเป็นความเข้าใจความลึกซึ้งของแต่ละคำที่พระองค์ตรัสพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่จะต้องอดทนนะคะที่จะต้องรู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเหนือสิ่งใดก็คือการรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะบางคนก็บอกว่าฟังไม่รู้เรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรและความจริงของสิ่งที่มีจริงคืออะไรก็ไม่รู้เพราะเขาไม่เคยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นคำจริงเดี๋ยวนี้ที่แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์นะคะไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยพระเจ้าเป็นผู้ที่ตรงรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าการที่ไม่เคยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเริ่มรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเคารพควรเคารพสูงสุดก็คือว่าการรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงมิฉะนั้นแล้วนะคะจะถามใครตั้งแต่เกิดมาว่าความจริงคืออะไรเขาจะตอบได้ไหมแต่ผู้ที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจนะคะว่าแม้แต่คำว่าความจริงหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อประจักษ์แจ้งสิ่งที่พระองค์บำเพ็ญพระบารมีที่ได้ประจักษ์แจ้งแล้วแต่เพื่อเริ่มเข้าใจแสดงให้เห็นว่านะคะกว่าจะรู้ความจริงที่พระองค์ตรัสต้องอาศัยความเข้าใจทีละคำในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะถ้าสิ่งนั้นไม่มีฟังไปทำไมไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ณบัดนี้นะคะเพิ่งเริ่มที่จะรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เข้าใจอะไรหรือเปล่าในสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญทุกท่านนะคะฟังไตร่ตรองเพื่อจะได้เข้าใจถูกไม่ใช่เพื่อถึงความเป็นพระโสดาบันเพื่อไปละกิเลสอะไรแต่ว่ายังไม่มีความรู้อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องมีความตรงว่าต้องรู้ต้องเข้าใจก่อนมิฉะนั้นแต่ละคำจะมีความหมายว่าอะไรเช่นละกิเลสดับกิเลสเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์ก็ไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงและคืออะไรเพราะฉะนั้นนะคะต้องศึกษาทุกคำด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่จะรู้ความลึกซึ้งของสิ่งซึ่งเป็นปกติทุกวันแต่ต้องอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงแล้วจึงจะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริง
2: กราบท่านอาจารย์แล้วก็คณะวิทยากรนะคะคำว่าสัจญาณกิจญาณกัตญาณตรงนี้ค่ะไม่เข้าใจว่าคืออะไรแล้วก็เกิดขึ้นตอนไหนค่ะ
1: ญาณะคืออะไรเห็นไหมคะพูดคำที่ไม่รู้จักแล้วก็คิดไหมว่าเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเมื่อได้ตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะไม่ใช่ได้ยินแล้วเข้าใจเผินมากแต่คำว่าญาณะสัจจะสองคำใช่ไหมคะสัจญาณญาณะคืออะไรคะ
2: ปัญญา
1: เห็นไหมคะก็ทราบญาณะคือปัญญาและสัจจะนะคะ
2: ความจริง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าเป็นปัญญาที่สามารถรู้แจ้งความจริงแสดงว่าเดี๋ยวนี้ค่ะมีความจริงหรือเปล่า
2: มีค่ะ
1: รู้หรือยัง
2: ยังค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ต้องฟังและต้องไตร่ตรองไม่ใช่เพียงแต่ตอบชื่อสัจญาณคืออะไรกิจญาณคืออะไรกัตญาณคืออะไรชื่อหมดแต่มีประโยชน์ไหมถ้าจะรู้เพียงชื่อ
2: ไม่มี
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีคำนี้ไหมคะสัจญาณ
2: ไม่มี
1: ปัญญาที่สามารถรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีใครเห็นด้วยไม่ใช่ฟังเฉยๆเริ่มรู้ความลึกซึ้งไหมมีสิ่งที่กำลังปรากฏตั้งแต่เกิดรู้ความจริงของแต่ละสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่สัจญาณเพราะฉะนั้นแสดงว่านะคะถามใครเขาจะบอกได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้อะไรจริงและความจริงของสิ่งที่มีจริงนั้นคืออะไรลองถามดูนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกคำภาษาบาลีไม่มีคำว่าสิ่งที่มีจริงนี่ภาษาไทยแต่สิ่งที่มีจริงภาษาไหนก็ได้ต้องหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องไปหาความจริงที่ไหนไหมคะ
2: ไม่ต้องค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ใกล้ชิดที่สุดทุกอย่างที่มีจริงหมดแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงนั้นต่างกับที่กำลังปรากฏอย่างไรเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยฟังคำว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเริ่มนะฮะเริ่มจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญคุณอนุค่ะ
3: ครับกราบท่านอาจารย์นะครับความเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ตั้งแต่ขั้นฟังปัญญาที่ฟังว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นคือเดี๋ยวนี้แม้ยังไม่ได้ปรากฏตามความจริงนั่นแหละครับคือสัจญาณจนกว่าความเข้าใจอีกระดับหนึ่งที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ใช่การฟังหรือการคิดแต่เป็นผลจากการสะสมปัญญาขั้นฟังและขั้นคิดมาขณะนั้นปัญญาเริ่มทำกิจที่จะรู้ตรงสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏก็เริ่มปรากฏตามความเป็นจริงนั่นแหละครับคือปัญญาที่เริ่มทำกิจเป็นกิจญาณะซึ่งไม่ใช่ขั้นฟังขั้นคิดแต่เมื่อฟังทำต่อไปสะสมสัจญาณต่อไปอบรมเจริญปัญญาที่มีเหตุปัจจัยให้ทำกิจรู้สิ่งที่ปรากฏโดยไม่ใช่คิดไม่ใช่ฟังเท่านั้นปัญญาอีกระดับหนึ่งที่คมชัดก็ถึงแล้วเป็นขั้นๆคือเป็นกัตญาณะคือปัญญาที่ประจักษ์แจ้งถึงความเป็นสภาพธรรมะนั้นอย่างแจ้งชัดเป็นขั้นๆนั่นคือกัตญาณะหรืออีกคำหนึ่งคือวิปัสสนาญาณะครับ
2: เยอะค่ะมีคำถามนะคะฟังเรื่องบารมีในชีวิตประจำวันอาจารย์พูดถึงเบื้องต้นก็คือทานเหมือนกับว่าถ้าเราทำทานทั่วๆไปก็ยังไม่เป็นบารมีแต่ว่าต้องประกอบด้วยปัญญาทีนี้ปัญญาเราก็ยังไม่มีคำถามก็คือแล้วเราทำทานยังไงถึงจะเริ่มเป็นบารมีอะค่ะ
1: ค่ะบารมีเพื่ออะไรคะ
2: เพื่อเป็นกำลังให้บรรลุมีวิปัสสนาญาณ
1: บรรลุอะไรไม่ทราบ
2: ก็ละกิเลสได้เป็นขั้นๆรู้ความจริง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะทุกท่านไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะไปบรรลุแต่ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะสิ่งที่กำลังฟังนะคะพูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆดีกว่าไหมคะดีกว่าจะไปบรรลุแล้วก็บารมีอะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงตั้งแต่ขั้นฟังนะคะฟังทำไมไม่ว่าฟังเรื่องอะไรฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟัง ฟังเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่คำนั้นได้กล่าวถึงคำจริงให้เข้าใจเริ่มเป็นผู้ตรงนะคะมีความเข้าใจอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยัง
2: ยังไม่ถึง
1: รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยัง
2: รู้จักว่าท่านเป็นพระศาสดาท่านเมตตาท่านประจักษ์แจ้งความเป็นจริงแล้วก็ท่านสอนให้เราได้รู้สิ่งที่ท่านได้ประจักษ์แจ้ง
1: ค่ะเราจะมันต้องไม่ลืมนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรไม่ใช่คำของคนอื่นใช่ไหมคะเพราะกำลังเริ่มจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการฟังคำที่พระองค์ตรัสไม่มีหนทางอื่นเลยค่ะที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากฟังคำที่พระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองไม่ใช่คำของใครและคำทุกคำที่พระองค์ตรัสด้วยพระมหากรุณาเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าธรรมะง่ายจะบรรลุกันได้เร็วนะคะแต่ว่าเมื่อตรัสรู้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งละเอียดยากที่จะรู้ได้ประมาทคำนี้หรือเปล่าง่ายหรือเปล่าต้องฟังและพิจารณาไตร่ตรองหรือเปล่าเพื่อเป็นความเข้าใจของตนเองนี่คือพระพุทธประสงค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เราทุกคนเดี๋ยวนี้ค่ะได้ฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรและต้องเป็นผู้ที่เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งว่าคำที่พระองค์ตรัสพระองค์ตรัสว่าลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยลึกซึ้งไหมคะ
2: สิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆลึกซึ้งแต่เราดูมันไม่ได้ลึกซึ้ง
1: จะเข้าใจได้ง่ายไหม
2: เข้าใจภาษาพูดเข้าใจในหลักการแต่ไม่ประจักษ์แจ้ง
1: กว่าจะถึงความเข้าใจระดับที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเป็นปัญญาที่ใช้คำว่าญาณะไม่ใช่เพียงแค่ฟังแค่นี้นะคะแล้วจะไปบรรลุถามถึงบารมีเลยและยังไม่รู้เลยค่ะอะไรเป็นบารมีบารมีเพื่ออะไรถ้าตอบว่าเพื่อบรรลุบรรลุอะไรคะ
2: ก็ละกิเลสไปเป็นขั้นตอนขั้นระดับขั้นนะคะ
1: กิเลสอยู่ไหน
2: กิเลสก็อยู่ที่ตัว
1: รู้จักหรือยัง
2: รู้จักบ้างค่ะ
1: เราหรือเปล่าที่
2: ไม่ใช่เราแต่เดี๋ยวนี้เรา
1: เดี๋ยวนี้เป็นเราหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
1: ค่ะแล้วเมื่อไหร่จะบรรลุ
2: ก็อีกนานค่ะ
1: ค่ะถามหาบารมีละจะได้ทำอะไรใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เหมือนจะทำบารมีไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความลึกซึ้งธรรมะละเอียดเดี๋ยวนี้รู้จักธรรมะอะไรบ้างเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ละเอียดอย่างไรยากที่จะรู้ได้จริงไหมจะไปทำอะไรคะนอกจากเข้าใจซึ่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องจนกว่าจะถึงปัญญาต่างระดับจากขั้นที่เพียงฟังไม่กี่คำบรรลุอะไรคะเห็นไหมคะหวังไปถึงการบรรลุแต่ต้องไม่ลืมค่ะไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งลึกซึ้งนี่เป็นเหตุที่เริ่มจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความลึกซึ้งอย่างยิ่งบางคนเนี่ยอยากเข้าใจหมดเลยนะคะให้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปฏิจจสมุปาทะธาตุอายตะแล้วอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรเพียงแต่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าอย่างไรเพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จะเข้าใจอะไรไหมคะไม่มีทางจะบรรลุอะไรไหม
2: ไม
1: ่บารมีอยู่ไหนอะไรเป็นบารมีเพื่ออะไรเผินมากค่ะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวก็คือไม่เคารพในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าง่ายคิดว่าฟังแล้วบรรลุคิดว่าฟังแล้วทำได้จะทำบารมีทั้งหมดนี่นะคะแสดงความเผินในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องละเอียดกว่านี้ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานเท่าไหร่กว่าจะตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงว่าธรรมะลึกซึ้งสัจธรรม ความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้ไม่ได้ปรากฏอย่างที่เป็นจริงแค่นี้สะดุดไหมคะอยู่มาในโลกมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บอกว่าสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงนี่คำของใครเห็นไหมคะคำของใคร
2: พระพุทธเจ้า
1: ก็ลึกซึ้งใช่ไหมคะสิ่งที่มีขณะนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อไหร่จะตื่นรู้ความจริงว่าสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นจริงทั้งหมดไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะอะไรคะพระองค์ตรัสว่าอย่างไรจึงกล่าวว่าสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเห็นไหมคะต้องฟังคำของพระองค์คิดเองได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าอย่างไรยังไม่ต้องไปถึงบรรลุอะค่ะเพียงแค่เข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ลึกซึ้งละเอียดยากที่จะรู้ได้แล้วกำลังเริ่มเข้าใจความละเอียดความลึกซึ้งของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไหมสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะทุกครั้งที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเพื่ออะไร
2: ฟังเพื่อเข้าใจ
1: อย่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดเรื่องความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว
4: กราบสวัสดีท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะต้องการถามท่านอาจารย์ว่าธรรมะกับอนัตตานะคะ
1: ค่ะมีคำว่าอนัตตาต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมคะหมายความว่าอะไร
4: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
1: ค่ะและสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยนะคะไม่เว้นเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงขณะนี้นะคะทุกอย่างที่กำลังปรากฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าสิ่งนี้แหละเกิดและดับขณะนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าปรากฏอย่างนั้นหรือเปล่าปรากฏตามความเป็นจริงหรือเปล่าพระองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจริงไหมค่อยๆ คิดค่ะอะไรเดี๋ยวนี้ถ้ายังไม่รู้จะรู้ว่าเกิดระดับได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่ไม่เคยรู้เลยทั้งหมดนะคะค่อยๆรู้ขึ้นว่าสิ่งนั้นมีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีละเอียดขึ้นแล้วใช่ไหมคะชีวิตทั้งหมดวันนี้มีอะไรบ้างมีเห็นมีได้ยินมีคิดมีอร่อยมีสุขมีทุกข์มีชอบมีไม่ชอบทั้งหมดถ้าไม่เกิดขึ้นจะมีไหม
4: ไม่มีค่ะ
1: และใครทำให้เกิดขึ้นได
4: ้ไม่มีใครทำค่ะ
1: ค่ะเพราะฉันเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าเห็นจริงๆเกิดเห็นได้ยินจริงๆเกิดได้ยินไม่มีใครไปทำเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนกำลังเห็นไม่มีใครไปทำเลยเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าใครจะไปทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแค่นี้ค่ะลึกแค่ไหนไม่ยั่งยืนลึกแค่ไหนเพียงแค่ปรากฏแล้วก็หมดไปลึกแค่ไหนจริงหรือเปล่าในขั้นฟังต้องมั่นคงนี่คือสัจจะตรงต่อความเป็นจริงซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ความจริงก็คือว่าเหมือนมีเห็นตลอดเวลา
4: ค่ะ
1: แต่ว่าทำไมมีได้ยินขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นแน่นอนใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
1: เกิดพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าเกิดพร้อมกันไม่ได้หมายความว่าเมื่อสิ่งหนึ่งกำลังปรากฏจะมีสิ่งอื่นเกิดปรากฏพร้อมกับสิ่งนั้นไม่ได้ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะในสิ่งซึ่งกำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้จริงๆเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะย่อมสามารถจะรู้ความจริงนั้นได้เมื่อเข้าใจถูกต้องไม่ใช่เมื่อไม่รู้อะไรเลยเพียงแต่จำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานั่นคิดนะคะแต่ความเป็นอนัตตาไม่ได้ปรากฏสักอย่างเพราะฉะนั้นจะเป็นจริงได้อย่างไรในเมื่อสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นจริงปรากฏตามความเป็นจริงได้แก่ความเข้าใจที่เริ่มเข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏ แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ได้ปนกันเลยเสียงเป็นเสียงคิดเป็นคิดจำเป็นจำทุกอย่างที่มีจริงเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีลักษณะปรากฏจริงๆสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่มีจริงในภาษาไทยภาษาบาลีก็ใช้คำว่าธรรมะสิ่งที่เกิดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ให้เกิดได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่มีใครไปทำให้เกิดใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วรู้ไหมว่าดับแล้ว
4: ไม่รู้ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะต้องเป็นคนตรงเพราะธรรมะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงแต่ต้องเกิดจากการที่เริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะเห็นกับได้ยินเหมือนกันไหม
4: ไม่เหมือนกันค่ะ
1: เกิดพร้อมกันได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
1: บังคับบัญชาไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
1: นั่นคือความหมายของอนัตตาอัตตาหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเป็นสภาพธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันลึกซึ้งค่ะ
4: ลึกซึ้งค่ะ
1: สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดลึกซึ้งไหมคะ
4: ค่ะลึกซึ้งค่ะ
1: และสิ่งที่กำลังมีดีเนี่ยเกิดและดับลึกซึ้งไหมคะ
4: ลึกซึ้งค่ะ
1: แล้วก็สิ่งที่เกิดและดับนั้นไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรก็ตามที่ปรากฏเพียงปรากฏหนึ่งแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยมีเราไหม
4: ไม่มีเราค่ะ
1: มีดอกไม้ไหม
4: ไม่มีค่ะ
1: มีโต๊ะไหม
4: ไม่มีค่ะ
1: มีคนไหม
4: ไม่มีค่ะ
1: มีอะไร
4: มีธรรมะค่ะ
1: ถูกต้องนี่เริ่มเข้าใจละเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าทั้งหมดที่เคยยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยนะคะสามารถที่จะแตกย่อยละเอียดยิบเราอยู่ไหนแค่ตัดเป็นท่อนๆ นะฮะหูทางตาทางคิ้วทางเท้าทางเราอยู่ไหนก็ไม่มีแต่พอรวมกันแล้วเป็นเราและความจริงยิ่งกว่านั้นก็คือว่าสามารถที่จะแตกย่อยสิ่งที่เป็นรูปที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยละเอียดยิบได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
1: เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่ดอกกุหลาบอีกต่อไปไม่ใช่ใบไม้ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้อะไรจริง
4: ธรรมะมีจริงค่ะ
1: ธรรมะคืออย่างนี้แหละจริง
4: ค่ะ
1: จึงเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่เราและเป็นเขาหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ค่ะ
1: เป็นดอกไม้หรือเปล่า
4: ไม่เป็นดอกไม้ค่ะ
1: เริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไม่มีใครจะรู้ได้เลยว่าที่ปรากฏรวมกันไม่แยกกันนะคะเพราะเหตุปัจจัยเนี่ยปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตนิมิตตะเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเราจุดก้านธูปหนึ่งดอกดอกเดียวนะคะแกว่งให้เป็นวงกลมเร็วมากจะเห็นอะไรคะ
4: เห็นติดกันหมดเลยค
1: ่
4: ะ
1: เห็นแสงไฟที่เป็นวงกลม
4: ค่ะ
1: แต่ความจริงหนึ่ง
4: มีหนึ่งเดียว
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ไหมการเกิดดับทีละหนึ่งสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ทำให้ปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆอยู่ในโลกของนิมิตคิดอยู่เคยรู้บ้างไหมกี่ชาติแม้ชาตินี้เป็นโลกของนิมิตทั้งหมดไม่ใช่โลกที่ปรากฏตามความเป็นจริงว่าแต่ละหนึ่งเกิดและดับและที่ร่างกายของเราเนี่ยนะคะที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยมีกี่รูปตาก็ไม่ใช่หูใช่ไหมคะจักขุประสาทะไม่ได้แข็งทุกอย่างเนี่ยค่ะทรงแสดงความละเอียดยิบแตกย่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมกันให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ก้านทูบที่อยู่ตรงนี้พอแกว่งไปก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแน่แล้วก็สืบต่อจนกระทั่งเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆจะแกว่งให้กลมก็ได้ให้เป็นสูงๆต่ำๆก็ได้แต่ว่าความจริงคือแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซ
4: ึ่
1: งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ลองพิสูจน์สักอย่างนะคะหลับตาเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเหลือที่จะปรากฏเป็นคนนั้นคนนี้โต๊ะเก้าอี้เลยใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
1: หายไปได้ยังไงคะเพียงแค่หลับตาเพราะฉันลืมตามีมาได้ยังไงมากมายอย่างนี้ถ้าไม่กระทบตาจะปรากฏไหม
4: ไม่ปรากฏค่ะ
1: แต่เพียงปรากฏกระทบตานะคะเพียงหนึ่งเนี่ย แค่หนึ่งคนกระทบกี่ครั้งกว่าจะปรากฏรวมกันเป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะ
4: แต่ก็เห็นปุ๊บเห็นปุ๊บเป็นคนทันทีค่ะ
1: นั่นสิคะนี่แสดงว่าเร็วปานไหนยากต่อการที่จะรู้ความจริงจึงต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้บำเพ็ญบารมีที่จะเข้าถึงการประจักษ์แจ้งความจริงและทรงแสดงความจริงให้เริ่มรู้ตัวว่าอยู่ในโลกของนิมิตหลงว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกว่าจะตายแต่หารู้ไม่ว่าเดี๋ยวนี้ก็กำลังตายเพราะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่นี้ต้องเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นตายเป็นเพียงขณะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นทำหน้าที่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แต่ก็มีเกิดอีกเหมือนเห็นเมื่อกี้นี้นะคะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เห็นเมื่อกี้นี้ไม่มีเหลือแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเห็นเกิดอีกเพราะฉะนั้นหลับแล้วยังตื่นใช่ไหมคะเพราะยังไม่ตายแต่ในขณะที่หลับไม่มีอะไรปรากฏเลยพอตื่นต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏจึงชื่อว่าตื่นทางตาเห็นทางหูได้ยินแล้วแต่ว่าจะตื่นด้วยอะไรกระทบตาหรือหูหรือจมูกใช่ไหมคะหรือกายที่กระทบสัมผัสอ่อนหรือแข็งจริงไหมแค่ค่อยๆเข้าใจความจริงค่ะไม่ต้องไปคิดจะบรรลุมรรคผลนิพพานไปนั่งทำอะไรต่ออะไรซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงทั้งหมดที่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยพ้นจากกิเลสด้วยความหวังเพียงว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอย่างนั้นแต่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยมีตั้งแต่ขั้นฟังนะคะถ้าฟังไม่เข้าใจจะปฏิบัติอะไรและปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วทั้งหมดสามารถที่จะค่อยๆฟังแล้วก็ไตร่ตรองเข้าใจในความลึกซึ้งเป็นผู้ตรงว่าเดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งที่มีจริงแล้วทรงแสดงความจริงแต่ละหนึ่งละเอียดอย่างยิ่งอภิธรรมะปรมัตถธรรมะธรรมะมีจริงใครก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคารพธรรมไม่ได้เปลี่ยนความจริงทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริงแสดงว่าไม่มีใครที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปได้เป็นความจริงไหมคะ
4: จริงค่ะ
1: เกิดมาขณะเกิดไม่ใช่ขณะนี้แน่ถูกต้องไหมคะและหลังจากเกิดก็ต้องมีขณะที่สืบต่อเรื่อยๆมาจนถึงบัดนี้แล้วก็เรื่อยๆไปด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมหรือว่าเริ่มได้ยินได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ต้องมั่นคงตามลำดับจึงจะเป็นบารมีจึงจะสามารถประจักษ์แจ้งความจริงนี้ได้มิฉะนั้นการแสดงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไร้ประโยชน์ถ้าไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงการประจักษ์แจ้งความจริงตามที่พระองค์ได้ทรงประจักษ์แจ้งและจึงได้ทรงแสดงความจริงถึงที่สุดซึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งในสมัยโน้นนะคะมีผู้ฟังธรรมะด้วยความเคารพก่อนนั้นนานเคยได้ยินได้ฟังแต่ความลึกซึ้งของธรรมะเหมือนเดี๋ยวนี้ไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งโดยรวดเร็วได้ใช่ไหมคะเพราะทุกอย่างยังเป็นเราเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นของเราเป็นบ้านเป็นโลกเป็นอะไรทั้งหมดแต่อย่าลืมนะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยโลกก็ไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์จักรวาลอะไรๆก็ไม่มีสวรรค์ชั้นฟ้านรกยังไงก็ไม่มีสิ่งใดมีสิ่งนั้นเกิดตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้เกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นว่าทำไมจากเด็กแล้วก็ค่อยๆโตเป็นผู้ใหญ่เป็นธรรมะทั้งหมดก็ไม่รู้และก็วันหนึ่งก็จะไม่เป็นคนนี้เลยค่ะเป็นไม่ได้อีกต่อไปทุกคนที่ไปเที่ยวที่ต่างๆนะคะสนใจอยากจะไปใช่ไหมคะมีใครไม่อยากไปเที่ยวไหนบ้างเชียงใหม่อยุธยาหรืออะไรก็ว่ากันไปถึงต่างประเทศถึงอะไรก็ไปเที่ยวอีกโลกได้ไหมดีกว่าไหมน่าสนใจกว่าไหมโลกหน้าต้องไปแน่มีใครอยากไปเที่ยวโลกหน้าบ้างคะเที่ยวโลกนี้จนหมดละไปเที่ยวโลกหน้าไหม เห็นไหมคะ
4: ยังไงก็ต้องไปอะค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะอยากหรือไม่อยากแต่เราเห็นนะคะอยากไปเที่ยวเฉพาะในโลกนี้แต่พอถึงอีกโลกหนึ่งแสนวิจิตรไม่มีใครรู้เลยว่าจะเป็นอะไรน่าอัศจรรย์อยากไปในโลกนั้นไม่มีใครอยากใช่ไหมคะอยากแต่จะเที่ยวในโลกนี้แต่ว่ามีโลกอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่จริงทั้งหมดค่ะแต่ไม่สามารถที่จะคิดด้วยตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งสิ้นที่เป็นจริงต้องอาศัยคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วทุกคำเป็นความจริงที่ลึกซึ้งทั้งหมดแม้แต่ไปเที่ยวชวนกันไปเที่ยวโลกหน้าดีไหมคะคุณอนุ
3: กราบท่านอาจารย์ครับ
1: ไม่ต้องชวนก็ต้องไปค่ะ
3: ท่านอาจารย์พูดก็สะดุ้งนะครับว่าอยากไปเที่ยวโลกหน้าไหมกลัวตายกันจะตายอยู่แล้วเพื่อที่จะอยู่ในโลกนี้แล้วก็เที่ยวในโลกนี้ซึ่งเมื่อย่อยไปแล้วถ้าเข้าใจตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเกิดพบไหนชาติไหนก็ไม่พ้นจากการเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นวัฏฏะสังสารวัฏนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เห็นถึงความติดข้องเยื่อใยและความไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ติดที่นั่นแหละทุกคนเนี่ยก็ติดในบ้านตัวเองอยากกลับบ้านของเราแล้วแต่จะอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดก็คุ้นเคยอย่างนั้นแต่ชาติที่แล้วล่ะไม่เหมือนอย่างนี้ชาติต่อไปก็ไปติดอันใหม่ติดไปเงี้ยครับท่านอาจารย์ไม่รู้จักจบจนกว่าที่จะรู้ว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่ปรากฏเมื่อไรจะปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อยังไม่ปรากฏตามความเป็นจริงก็หลงติดอยู่ด้วยความไม่รู้ท่านอาจารย์ครับก็ยังไม่อยากไปเที่ยวโลกหน้าเท่าไหร่แต่ก็ต้องไป
1: คงไม่มีใครอยากไปเที่ยวโลกหน้าอยากแต่จะเที่ยวอยู่ในโลกนี้นั่นแหละแต่จะไปเมื่อไหร่รู้ไหมคะ
4: ไม่รู้ค่ะ
1: ได้เที่ยวแน่เหมือนอย่างนี้แหละไม่ต่างกันเลยคือมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกจดจำไว้ในสิ่งที่ไม่มีเหมือนยังมีอยู่เห็นไหมคะลึกซึ้งไหมกว่าจะละความไม่รู้จนไม่เหลือเลยเพราะประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่ปรากฏซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ปรากฏจะปรากฏให้เข้าใจไม่ได้ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะลึกซึ้งยากที่จะคิดเองได้ไม่มีทางเลยค่ะจนกว่าจะได้ยินคำซึ่งต้องไตร่ตรองเป็นผู้ตรงความจริงเป็นอย่างไรต้องตรงต่อความจริงจึงเป็นสัจจะบารมีกว่าจะรู้ความจริงต้องมีความมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้นะคะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงปรากฏเป็นนิมิตต่างๆให้จำให้คิดผิดๆว่ากำลังนั่งอยู่ยังไม่ได้ไปไหนยังมีจริงๆเห็นก็ยังเห็นอยู่แต่ความจริงคือเห็นที่กำลังเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นอยู่อย่างที่ขณะนี้เป็นเห็นดับแล้วมีเห็นใหม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะนอกจากไตร่ตรองให้เกิดความเป็นผู้ตรงต่อความเป็นจริงการเข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงใช้คำว่าปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกนี้ด้วยความมืดสนิทไม่รู้ความจริงแต่ในขณะเลยแม้เดี๋ยวนี้หมดแล้วเมื่อกี้ก็ไม่รู้อะไรจะเกิดต่อไปก็ไม่รู้หมดไปทุกขณะไม่กลับไปอีกเลยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจนะคะในความมืดมากซึ่งไม่ได้ปรากฏการเกิดดับเลยแต่ละหนึ่งซึ่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความต่างกันของธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งไม่ปะปนกันเลยจริงไม่ใช่เรามั่นคงในความเป็นจริงนะคะนั่นคือสัจจะบารมีไม่ไปทำสิ่งที่ไม่จริงไปนั่งนั่งเงียบเงียบเดินบ้างนอนบ้างแล้วก็คิดว่าเป็นพระโสดาบันละกิเลสเป็นไปได้หรือรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า ผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลความหมายของอริยะหมายความว่าอะไรความหมายของธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะคืออริยสัจธรรมะคืออะไรไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นยิ่งมืดลงไปยากที่จะขึ้นมาสู่ความลึกของความมืดได้เพราะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ทุกคำเป็นคำจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักตัวเองแล้วใช่ไหมคะมืดมานานเท่าไหร่แล้วก็ชาตินี้ถ้าไม่ได้ฟังนะคะไม่ได้ไตร่ตรองยังมืดอยู่ใช่ไหม
2: เ
1: พราะฉะนั้นทุกขณะที่เห็นเนี่ยความมืดทับถมทวีคูณประมาณไม่ได้และจะออกจากสังสารวัฏได้อย่างไรถ้าไม่อดทนขันติบารมีมีความเพียรที่จะฟังสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไตร่ตรองให้ตรงตามความเป็นจริงจนกระทั่งมีความที่มั่นคงนะคะเป็นอธิฐานะบารมีไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเริ่มฟังหรือยังเริ่มเห็นหรือยังว่าธรรมะไม่ได้ไกลเลยนะคะขณะนี้เองเป็นธรรมะที่กำลังเริ่มฟังความจริงของธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพื่อที่จะให้รู้ว่ามารวมกันแล้วก็ปรากฏเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะรูปร่างสันฐานต่างๆลวงให้อยู่ในโลกของนิมิตมีความติดข้องต้องการสิ่งซึ่งขณะนี้ไม่เหลือเลยอะไรเป็นความจริงต้องมั่นคงค่ะและรู้ว่าไม่ใช่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยนะคะความไม่รู้และความยึดมั่นอยู่ตรงไหนอยู่เมื่อไหร่ที่ไหนอยู่ทุกขณะในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าปัญญาไม่รู้ความจริงตามลำดับขั้นแม้ในขั้นการฟังความจริงที่มีในชีวิตประจำวันจะไม่สามารถถึงลักษณะที่ไม่ใช่เราซึ่งติดข้องมานานนะคะที่จะละความเป็นสิ่งสิ่งใดได้เพราะเหตุว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยไตร่ตรองมีแต่ความหวังว่าจะเป็นพระโสดาบันโดยไม่ต้องรู้อะไรทั้งสิ้นนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรฟังเพื่อรู้ว่าเป็นความจริงไหมพระองค์ทรงพระมหากรุณาแสดงให้บุคคลนั้นมีความเข้าใจถูกไม่ได้หลงผิดอีกต่อไปในความมืดและจะมืดต่อไปอีกนานเท่าไหร่พระเจ้าก็แต่ละคำเนี่ยค่ะมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นในชีวิตและในสังสารวัฏเพราะเริ่มรู้ตัวเองนะคะว่าอยู่ในความมืดสนิทมานานเท่าไหร่ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังได้คิดได้ไตร่ตรองให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงก็ยังคงมืดต่อไปเริ่มเข้าใจขึ้นใช่ไหมคะไม่ใช่รีบร้อน
2: ค
1: ่ะที่จะไปรู้นั่นรู้นี่ธรรมะเป็นธรรมดาเคยได้ยินคำนี้ไหมคะธรรมดา
4: ได้ยินค่ะอาจารย์แต่ยังไม่เข้าใจอะค
1: ่ะเพราะฉะนั้นธรรมะมีจริงๆใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของธรรมะนั้นได้ถูกต้องไหมคะ
4: ค่ะ
1: เห็นเกิดขึ้นเห็นจะได้ยินไม่ได
4: ้ค่ะ
1: เห็นต้องเห็นเป็นธรรมะตาตาคือความเป็นไปของธรรมะและภาษาบาลีเนี่ยจะไม่ใช่ดอเด็กใช่ไหมคะค่ะใช้ต่อเต่าเพราะฉะนั้นภาษาบาลีจะเป็นธรรมตาแต่คนไทยก็เปลี่ยนเป็นดอเด็กนะคะธรรมดาพูดกันบ่อยแต่เข้าใจไหมธรรมะเป็นธรรมดาความเป็นไปของธรรมะนั่นแหละเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นธรรมดาที่ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมะอย่างนั้นก็ต้องเป็นไปอย่างนั้น
4: เห็นก็ต้องเป็นเห็นได้ยินก็เป็นได้ยิน
1: เป็นธรรมดา
4: เพียงละหนึ่ง
1: ค่ะเป็นธรรมดา
4: เป็นธรรมตา
1: ทุกอย่างเป็นธรรมดา
4: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแต่ก่อนเคยใช้คำนี้แต่ไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้พอเข้าใจแล้วเริ่มรู้ความหมายว่าเป็นธรรมดาเป็นความเป็นไปของธรรมะที่ต้องเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นถามสักหน่อยหนึ่งนะคะให้มั่นคงถ้าเกิดทำอะไรได้แล้วก็สิ่งนั้นเกิดขึ้นตามที่ได้ทำเป็นอนัตตาหรือเปล่า
4: ถ้าอยากทำอย่างนั้นแล้วคิดว่าทำได้เป็นอัตตาค่ะ
1: เป็นอัตตา
4: ค ค่ะ
1: ไม่ใช่เป็นอนัตตา
4: ไม่ใช่เป็นอนัตตา
1: เพราะอะไรคะ
4: คิดว่าทำได้
1: เพราะคิดว่าทำได
4: ้
1: แต่หารู้ไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากสิ่งนั้นต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัย
4: ค
1: ่
4: ะ
1: พอเกิดขึ้นอย่างที่หวังก็คิดว่าเพราะเราทำ
4: ค่ะ
1: แต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะจะหวังหรือไม่หวังสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุที่จะต้องเป็นอย่างนั้น
4: ใช่ค่ะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดว่าเราทำได
1: ้ค่ะนี่เป็นความมั่นคงนะคะเริ่มเป็นสัจจะบารมีไม่ต้องไปหาที่ไหนใช่ไหมคะปัญญาเกิดขึ้นรู้ความจริงทีละเล็กทีละน้อยไม่คลาดเคลื่อนเป็นสัจจะบารมีมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง
4: ค่ะ
1: ก็เป็นอธิฐานบารมีต้องมีวิริยะที่จะฟังและไตร่ตรองให้เข้าใจขึ้นหรือเปล่านั่นก็คือวิริยะบารมีถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลืมว่าเป็นธรรมะขณะที่ลืมไม่เข้าใจก็ไม่ใช่บารมีแต่ไม่ว่ายามใดยามทุกยามยากยามลำบากใดๆก็ตามแต่ถูกใครว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามแต่ไม่เดือดร้อนมั่นคงในความเป็นจริงนั่นก็คืออธิฐานบารมีเพื่ออะไรคะเพื่อละกิเลสทั้งหลายที่รู้ว่าขณะนั้นนะคะถ้าโกรธก็เป็นกิเลสแหละใช่ไหมคะต้องมีความเข้าใจมั่นคงจริงๆแล้วก็เป็นเราด้วยจนกว่าจะหมดความเป็นเราถ้าเช่นก็ต้องเป็นเรื่องของบารมีที่ต้องอาศัยขันติความอดทนไม่ใช่เพียงฟังครั้งเดียวแล้วก็คิดว่าสามารถที่จะพอแล้วเข้าใจแล้วหารู้ไหมว่ายังไม่ได้เข้าใจอะไรในสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงแต่ได้ฟังเรื่องของสิ่งที่กำลังมีขณะนี้เท่านั้นแล้วเป็นปัญญาหรือเป็นเรา
4: เป็นปัญญาค่ะ
1: ค่ะไม่ใช่เรา
4: ค่ะ
5: ท่านอาจารย์คะตอนเริ่มต้นท่านอาจารย์ก็มีกล่าวถึงว่าต้องเริ่มต้นด้วยความรู้ว่าไม่รู้เจ้าก็จะกราบเรียนสนทนาท่านอาจารย์ว่าอะไรที่ทำให้ต้องรู้ว่าเริ่มต้นด้วยความไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ต้องรู้ว่าไม่รู้อะไรนะคะ
1: จะได้รู้ว่าอะไรมีจริงอะไรไม่มีจริงเคยเป็นเราอะไรเป็นเรามีเราหรือเปล่าเพราะว่าความติดข้องนะคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่เราแก้วน้ำเป็นแก้วน้ำไม่ใช่เราใช่ไหม
5: แก้วน้ำเป็นแก้วน้ำไม่ใช่เรา
1: ค่ะและอะไรเป็นเรา
5: คือถ้าฟังเข้าใจก็ทราบว่าไม่มีแต่ว่าเราก็ยึดถือว่าตัวทั้งตัวนี่เป็นเรา
1: ค่ะรู้ว่าเพราะไม่รู้นะคะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เห็นคืออะไรเกิดขึ้นเห็นยังไม่รู้อะไรใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้ว่าเห็นเป็นเห็นเกิดขึ้นเห็นแค่นี้ค่ะคนที่ฟังมานานแล้วก็มีความเข้าใจละเอียดก็รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะคำพูดบอกแล้วใช่ไหมว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นไม่มีคำว่าเราเลยเห็นเกิดขึ้นเห็นถ้ามีความเข้าใจคำนี้มั่นคงนะคะนั่นคือไม่ใช่เราก
5: ราบเรียนท่านอาจารย์แต่ว่าที่กล่าวว่าต้องเริ่มต้นรู้ว่าไม่รู้อะไรซึ่งเวลาท่านอาจารย์กล่าวก็แบบว่าเราคิดว่าเห็นเป็นเราเห็นแท้จริงเนี่ยเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราเห็นแต่กว่าจะรู้ตรงนี้ได้เนี่ยถ้าสำหรับเริ่มต้นเนี่ยดูเหมือนจะถ้าไม่ได้ฟังคำไม่มีทางรู้เลยค่ะอาจารย
1: ์ค่ะเพราะฉันฟังแล้วต้องมั่นคงนะคะเข้าใจแค่ไหนแค่คำว่าเห็นเป็นเห็นเนี่ยเห็นไหมคะมีความลึกซึ้งต่างกันคนที่ไม่เคยได้ฟังเลยแค่ได้ยินว่าเห็นเป็นเห็นแต่กำลังเห็นก็พูดตามว่าเห็นเป็นเห็นแต่ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะพูดแล้วนี่ว่าเห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นอะไรได
5: ้ถ้าไม่เข้าใจก็เป็นเราเห็นไม่ใช่เห็น
1: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นพูดแต่ว่าเห็นเป็นเห็นไม่พอใช่ไหมคะต้องตามความเข้าใจที่มั่นคงว่าเห็นเป็นเห็นถ้าคนนั้นมีความมั่นคงจริงๆจะรู้ว่าเห็นไม่ใช่เราเพราะบอกแล้วว่าเห็นเป็นเห็นแต่คนที่ไม่รู้นะคะได้ฟังว่าเห็นเป็นเห็นสักเท่าไหร่เห็นก็เป็นเราเพราะฉะนั้นเพียงคำพูดเนี่ยค่ะจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่พูดในสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยแค่ไหน
5: กราบเรียนท่านอาจารย์เมื่อกล่าวว่าเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราเห็นเนี่ย แต่จริงๆก็ยังมีความลึกของความเป็นเราอยู่มากค่ะ
1: เพราะไม่รู้จักเห็นถ้าเริ่มเข้าใจเห็นทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็จะมั่นคงว่าเห็นเป็นเห็นก็เช่นความเป็นเราก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงตามความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทีละอย่างทีละเล็กทีละน้อยจนหมดความสงสัย
5: กราบเรียนท่านอาจารย์แต่ความเป็นเราเนี่ยก็หนาเหนียวแน่นจริง
1: ๆค่ะดีที่รู้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่รู้อย่างนั้นจริงใช่ไหมคะ
5: จริงค่ะ
1: รู้ถูกใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นปัญญาไม่ใช่เราเริ่มเข้าใจถูกมั่นคงขึ้น
5: กราบเรียนท่านอาจารย์อย่างตัวอย่างที่ว่าความเป็นเราหนาเหนียวแน่นเนี่ยก็มีตากล้องเขาเดินถ่ายรูปเนี่ยจะต้องมีเราที่จะต้องไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เลยจะรู้สึกมากว่าโอ้โหนี่มันหนาเหนียวแน่นอีกนานกว่าจะหลุดแล้วก็เวลาดูรูปก็เหมือนกันถ้าจะต้องสนใจรูปที่มีตัวเองถ้าไม่มีตัวเองก็จะดูผ่านๆก็เลยคิดว่าความเป็นเราเนี่ยเหมือนกับว่าหนาเหนียวแน่นจนกระทั่งปัญญาขั้นฟังที่ฟังอยู่เนี่ยก็แทะไปได้เพียงไม่มากนะคะท่านอาจารย
1: ์ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นผู้รู้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะแม้กำลังทำอย่างนั้นก็เป็นธรรมะเห็นไหมคะความลึกซึ้งกว่าจะหมดความเป็นเราห้ามไม่ได้สะสมมาเกิดแล้วแต่สามารถเข้าถึงความจริงได้ในขณะนั้นไม่ใช่เราไม่ฉะนั้นจะละความเป็นเราไม่ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยแต่ละคนรู้ไหมว่าตื่นนอนมาแล้วจะทำอะไรบ้างรู้ก่อนนั้นไหมว่าจะทำอะไรบ้างหรือรู้ก่อนนั้นไหมว่าจะเห็นอะไรบ้างหรือรู้ก่อนนั้นไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่รู้เลยเพราะฉันอยู่ที่ความเข้าใจถูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจึงสามารถที่จะละความเป็นเราได้หมดสิ้นไม่ฉะนั้นก็คิดว่าถ้าเป็นเราก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นถ้าเป็นเราก็ทำอย่างเก่าได้ยังไงทำเหมือนเดิมได้ยังไงถ้าอย่างนั้นก็คือนั่นคือความเป็นเรายังเหลืออยู่ด้วยเหตุนี้กว่าจะถึงความลึกซึ้งจริงๆนะคะทุกอย่างเกิดตามเหตุตามปัจจัยความดีเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยความไม่ดีเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเคยยืนเคยนั่งเคยนอนอย่างไรก็ยังทำตามเหตุตามปัจจัยแต่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมิฉะนั้นไม่หมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะไม่ได้อยู่ที่คำพูดนะคะแต่อยู่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้รู้ว่าความมั่นคงในความเข้าใจธรรมะระดับไหนยากที่จะวัดได้นะคะเพราะเหตุว่าสิ่งที่ลึกซึ้งที่สะสมมามากมายมหาศาลถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดก็ไม่เกิดแต่ถ้ามีปัจจัยนะคะเกิดแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้หมดสิ้นเมื่อไหร่จึงจะหมดความเป็นเราเมื่อนั้นทุกอย่างเลยค่ะไม่เหมือนเดิมวันนี้นะคะอาหารที่จะได้รับประทานก็คงไม่เหมือนที่เคยรับประทานใช่ไหมคะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นอีกซ้ำได้รสชาติอาจจะคล้ายคลึงกันและอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่จะเกิดซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนก็รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดกว่าจะรู้ได้ไม่ใช่เป็นการเพียงแต่ว่าคิดและจำแต่ต้องเมื่อกำลังเผชิญกับสิ่งนั้นแล้วแต่อะไรจะเกิดไม่หวังคิดว่าถ้าคนรู้ธรรมะแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็สิ่งที่สะสมมาล่ะมีปัจจัยที่จะเกิดไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ที่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่ความเข้าใจที่มั่นคงจนถึงระดับที่สามารถเข้าใจในขณะนั้นที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นยังไม่พอเพราะว่าความละเอียดความลึกซึ้งของธรรมะที่สะสมมานี่ค่ะมากมายมหาศาลจนกว่าจะรู้ว่านั่นคือความเข้าใจขั้นฟังที่ใช้คำว่ารอบรู้ในปริยัติคือในธรรมะที่ได้ฟังว่าเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังไม่ได้ประจักษ์ในความจริงซึ่งได้ฟังและมั่นคงว่าขณะนี้เกิดระดับอยู่ในโลกของนิมิตสิ่งที่ปรากฏเหมือนจริงเป็นสิ่งต่างๆเป็นคนนั้นคนนี้ แต่ความจริงคืออะไรถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดประมาณได้จนกระทั่งการเกิดดับไม่ปรากฏสืบต่อเหมือนเรานั่งอยู่ที่เนี้ยนานละใช่ไหมคะแล้วก็นั่งอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นอย่างนี้ด้วยแล้วก็ฟังอย่างนี้ต่อไปนี่ก็คือไม่ได้เข้าใจแต่ละหนึ่งของธรรมะซึ่งเป็นอีกระดับหนึ่งของปัญญาซึ่งถ้าไม่มีความมั่นคงจริงๆในความไม่ใช่เราปัญญาระดับนั้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นการประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะต้องมั่นคงแม้ในขั้นปริยัติรอบรู้ว่านี่คือการฟังใครฟังใครจำใครรู้ใครเข้าใจใครคิดยังไม่ได้ปรากฏเป็นแต่ละหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นเรา
6: ครับท่านอาจารย์ครับความหมายของสติปัฏฐานครับ
1: ต้องมีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏค่ะมิฉะนั้นจะไม่รู้จักคำว่าสติและปัฏฐานได้ยินแต่ชื่อเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้จึงจะสามารถเข้าใจคำว่าสติปัฏฐานได้เห็นความลึกซึ้งไหมคะมีคำถามเยอะแต่ว่าคำถามไหนจะทำให้เริ่มคิดเริ่มไตร่ตรองที่จะเข้าใจคำที่ถามเพื่อที่จะเข้าใจความจริงของคำที่ถามเพราะได้ยินคำว่าสติแล้วก็ได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสติคืออะไรปัฏฐานคืออะไรเพราะเหตุว่าไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นที่จะเข้าใจว่าขณะนี้มีอะไรจึงจะเป็นสติปัฏฐานและสติปัฏฐานหมายความว่าอะไรไม่ใช่รีบทำสติปัฏฐานตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรนะคะก็จะไม่สามารถเข้าใจสติปัฏฐานได้ค่ะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้หรือยังถ้ายังไม่รู้นะคะแล้วก็จะพูดเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยจะไม่มีความหมายเลยเพราะเหตุว่าสติปัฏฐานต้องเป็นสิ่งที่เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้จึงสามารถที่จะเข้าใจสติปัฏฐานได้คนที่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้เลยนะคะแล้วทำสติปัฏฐานถูกหรือผิดคะ
6: ผิดครับ
1: ค่ะนี่ก็ต้องเริ่มเข้าใจตามลำดับขั้นว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามแล้วก็มีคำตอบแต่เขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรจะมีประโยชน์ไหมคะ
6: ไม่มีประโยชน์ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องรู้ว่าขณะนี้มีอะไรหรือไม่มีอะไร
6: มีครับ
1: มีอะไรคะ
6: มีความคิดครับ
1: มีความคิดความคิดคืออะไรใครคิด
6: เป็นสภาพคิดครับไม่มีใครคิดครับ
1: แค่นี้เป็นสติปัฏฐานได้ไหมคะ
6: ยังไม่ได้ครับ
1: ยังไม่ได้ก็ต้องฟังต่อไปจนกว่าจะมีความเข้าใจละเอียดขึ้นจึงจะเป็นปัจจัยให้เข้าใจคำว่าสติปัฏฐานได้แม้เพียงเข้าใจก็ยังยากไม่ใช่พอใครพูดก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ว่าต้องรู้จริงๆว่าเข้าใจอะไรเข้าใจเพียงคำแต่ว่าไม่ได้เข้าใจสิ่งที่คำนั้นแสดงว่าต่างกันอย่างไรเช่นสติเห็นไหมคะแม้เพียงคำเดียวคืออะไรต่างกับสภาพธรรมะอื่นหรือเปล่าเห็นขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นสติหรือเปล่าต้องรู้ละเอียดมากค่ะไม่ใช่เพียงแค่ฟังแล้วก็จะกล่าวตามหรือว่าจะคิดตามแต่ต้องเป็นความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งขณะนี้เกิดแล้วมีแล้วเป็นแล้วเห็นแล้วก็ยังไม่รู้

0: ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีอันนี้จะดีกว่าไหมคะ
1: ดีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีความเข้าใจมั่นคงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อกี้นี้เหมือนรู้แต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏทั้งที่กำลังปรากฏใกล้ที่สุดไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยอยู่ที่นี่ตรงนี้แต่ไม่รู้ความจริงผ่านไปแล้วใช่ไหมคะไม่รู้ความจริงผ่านไปอีกไม่รู้ความจริงผ่านไปอีกไม่รู้ความจริงตลอดวันตลอดชีวิตจริงไหม
1: จริงครับ
0: ค่ะเริ่มเข้าใจถูกต้องนี่ค่ะเป็นประโยชน์ที่สุดที่จะเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะรู้จักความลึกซึ้งของสิ่งซึ่งดูเหมือนไม่น่าจะสนทนาเลยนะคะเรื่องอื่นรู้สึกจะตื่นเต้นมากกว่าเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแต่ว่าถึงจะยังไงก็ตามแต่นะคะแต่ละขณะที่กำลังมีจริงๆไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มเห็นประโยชน์จริงๆว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่กำลังมียังไม่รู้ควรกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีให้ค่อยๆเริ่มเข้าใจว่าผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้รู้ความจริงของขณะนี้ต่างกับที่คนอื่นคิดแค่ไหนจึงเป็นผู้ที่ทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเหมือนเราไหมแค่นี้แค่นี้แล้วก็พยายามจะไปเข้าใจสิ่งซึ่งพระองค์ตรัสว่าลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้แม้แต่เพียงคำว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงๆไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงของสิ่งไม่ปรากฏตามความเป็นจริงอย่างไรพระองค์ตรัสเมื่อได้ตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้แต่ละหนึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันและถ้าแต่ละหนึ่งไม่เกิดก็จะไม่มีอะไรเลยแต่แม้เกิดแล้วก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เองเกิดแล้วดับแล้วได้แต่พูดคำว่าอริยสัจสี่ทุกขะอริยสัจจะสภาพธรรมะที่เกิดและดับพูดแล้วนะคะต้องให้เข้าใจตรงด้วยสภาพธรรมะที่เกิดเห็นต้องเกิดถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาจริงไหมถ้าจริงก็เริ่มมั่นคงตั้งแต่ต้นนะคะว่ายังไม่ได้รู้ความจริงนี้ทั้งที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นจะพูดเรื่องสตินะคะถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี
1: ้ไม่พูดค่ะเพราะไม่มีความเข้าใจ
0: ค่ะทีละเล็กทีละน้อยนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นขณะนี้ดีไหมแค่นี้ค่ะจะตอบว่ายังไงคะมีความจริงสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นความจริงที่เป็นความดีอีกอย่างหนึ่งเป็นความจริงที่ไม่ดีพูดอย่างนี้ก็ยังไม่รู้เลยอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะฉันต้องเริ่มจริงๆตั้งต้นจริงๆด้วยการรู้ว่ากำลังศึกษาธรรมะหมายความว่าอะไรหมายความว่าขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดกำลังศึกษาธรรมะไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะฟังเรื่องของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ศึกษาคือพิจารณาไตร่ตรองว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่านั่นคือกำลังศึกษาเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้และสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่อยๆปรากฏตามความเป็นจริงจนกระทั่งสามารถรู้แจ้งขณะที่กำลังเกิดขึ้นระดับไปจึงจะสิ้นความสงสัยในการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็กำลังฟังคำที่พระองค์ตรัสค่อยๆให้เราได้ไตร่ตรองให้รู้ความจริงจนสามารถที่จะรู้แจ้งและก็ดับกิเลสได้มิฉะนั้นคำของพระองค์ก็ไร้ประโยชน์ถ้าไม่มีใครที่สามารถที่จะเข้าใจจนกระทั่งประจักษ์แจ้งได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังเริ่มต้นที่จะเริ่มเข้าใจที่จะมั่นคงในแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สงสัยเลยนะคะแต่ละขณะเนี่ยหมดไปไม่รู้ความจริงเลยว่าอะไรเป็นอะไรในความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะมีสิ่งที่มีจริงๆแต่ยังไม่รู้ความจริงพูดเพื่อที่จะได้เข้าใจแม้สิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ลองคิดถึงประโยชน์

0: พูดเรื่องอื่นจะเข้าใจได้ไหมในเมื่อยังไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้และเรื่องอื่นต่อไปก็คือเรื่องความจริงยิ่งขึ้นของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นั่นเองไม่ใช่ขณะอื่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สนใจที่จะรู้ว่าความจริงไม่ได้อยู่ไกลเลยนะคะแต่ความไม่รู้มากแค่ไหนแม้อยู่ใกล้ที่สุดกำลังเป็นสิ่งที่อยู่ตรงนี้เองก็ยังไม่รู้แล้วจะรู้เรื่องอื่นได้ไหม
1: ไม่ได้แน่นอนค่ะท่าน
0: เพราะฉะนั้นคำทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ไตร่ตรองเพื่อประโยชน์จริงๆของผู้ที่ต้องการที่จะเข้าใจความจริงว่าต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขั้นฟังเพราะว่าขณะนี้นะคะกำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังมีตรงนี้เดี๋ยวนี้ทั้งหมด
1: เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นธรรมะนะคะถ้าไม่รู้สิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะขณะนั้นก็เพราะไม่รู้นั่นเอง
0: คงมีคนที่เคยฟังพระธรรมหลายคำนะคะแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไหนคำต่างๆเหล่านั้นเดี๋ยวนี้เข้าใจอะไรจากคำที่ได้ยินบ้างเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องจำคำที่ได้ฟังนะคะแต่ต้องรู้ว่าคำนั้นกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีขณะนี้มิฉะนั้นคำนั้นไร้ประโยชน
1: ์ดิฉันก็ขอกราบเรียนอ่านแล้วก็จะเรียนถามท่านอาจารย์แทนนะคะสำหรับผู้ที่เขียนมาถามอาจารย์สุจินสอนเสมอตลอดมาให้ฟังธรรมะด้วยความเบิกบาน
0: ค่ะแค่นี้ก่อนทำไมจะต้องเบิกบานด้วยล่ะฟังธรรมะบางคนก็อยากเบิกบานนะคะเพราะคิดว่าฟังธรรมะแล้วต้องเบิกบานสิล้วนเป็นความคิดด้วยความเป็นตัวตนแต่ทุกคำเนี่ยค่ะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงความเบิกบานเกิดไหมถ้าไม่เข้าใจเห็นไหมคะต้องพิจารณาเหตุผลละไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินคำเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีขณะนี้เบิกบานไหมคะหรือเบื่อพูดอยู่นั้นแล้วเรื่องเห็นที่กำลังเห็นได้ยินกำลังได้ยินคิดกำลังได้คิดเมื่อไหร่จะพูดเรื่องอื่นสักทีเพราะฉะนั้นขณะที่คิดอย่างนั้นอ่ะเบิกบานไหมแต่ตรงกันข้ามนะคะถ้ามีความเข้าใจขึ้นเห็นว่าขณะนี้มีธรรมะจริงต้องรู้ก่อนนะคะว่าธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีจริงๆแต่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงแล้วหรือยังแค่นี้ค่ะจะเบิกบานหรือจะหดหู่หรืออยากจะรู้ก็ไม่รู้สักทีนี่เป็นความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบังคับได้นะคะแต่ละคนเนี่ยค่ะตามเหตุตามปัจจัยผู้ที่มีความเห็นว่าคำนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในสังสารวัฏที่ยาวนานที่จะกล่าวถึงความจริงนะคะที่กำลังเป็นจริงแม้ยังไม่ปรากฏให้รู้แต่ความจริงคืออย่างนี้เริ่มรู้ว่าจะไปแสวงหาความจริงที่ไหนไม่ใช่ที่อื่นเลยค่ะเดี๋ยวนี้เองที่กำลังปรากฏและมีคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้ทรงแสดงความจริงให้คนอื่นเนี่ยแทนที่จะคิดเรื่องอื่นมากมายก่ายกองเหมือนเดิม นะคะแต่ก็กลับเห็นว่าไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรเรื่องธุรกิจการงานเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องญาติพี่น้องไม่ได้พูดถึงการที่จะให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เริ่มเข้าใจความจริงซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนและไม่มีโอกาสจะรู้เลยถ้าไม่ได้ฟังคำนี้ด้วยความเคารพด้วยการที่จะไตร่ตรองในความจริงนั้นลึกซึ้งขึ้นถ้าไม่เป็นอย่างนี้จะเบิกบานไหมคะ
1: ไม่เลยค่ะท่านอาจารย
0: ์ไม่ว่าพอใครเขาบอกว่าฟังธรรมะแล้วเบิกบานก็จะพลอยเบิกบานพยายามเบิกบานซึ่งไม่จริงแต่เข้าใจเมื่อไหร่นะคะขึ้นอยู่ความเข้าใจว่าเข้าใจระดับไหนถ้าเข้าใจความจริงเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่เบิกบานและเราก็ศึกษาโดยปริยัตินะคะพระอภิธรรมจิตที่ดีงามเป็นกุศลเกิดพร้อมกับความรู้สึกโสมนัสเป็นสุขและก็ประกอบได้ปัญญาแต่ละคำเนี่ยค่ะไม่ได้กล่าวถึงอย่างอื่นเลยนะคะแต่กล่าวถึงความจริงในชีวิตแต่ละขณะตั้งแต่ก่อนฟังพระธรรมจนกระทั่งเมื่อฟังแล้วเคารพในความเป็นจริงว่าบังคับบัญชาไม่ได้เ เพราะฉะนั้นใครเบิกบานมีเหตุให้เบิกบานใครยังไม่เบิกบานก็มีเหตุที่จะยังไม่เบิกบานใครมีปัจจัยที่จะฟังแล้วเบื่อก็ไม่เบิกบานเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องไปพยายามเบิกบานแต่ถ้ามีความเข้าใจในสิ่งซึ่งเป็นจริงอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วได้เข้าใจถูกต้องคิดดูบุญแค่ไหนประโยชน์แค่ไหนแม้เพียงนิดหน่อยก็เบิกบานที่มีโอกาสที่จะได้ไม่หลงผิดไม่รู้อะไรเลยเหมือนเดิมแม้แต่เพียงเงาเงาของสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีจริงนะเกิดดับนะแต่ความเกิดดับยังไม่ปรากฏเพราะความไม่รู้ปิดบังไว้และก็ความติดข้องก็ปิดบังไว้มหาศาลค่ะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงในขณะนี้ได้แต่เริ่มฟังเริ่มไตร่ตรองเริ่มค่อยๆมีความเห็นที่ถูกต้องเริ่มค่อยๆมีความมั่นคงเริ่มมีความอดทนที่จะรู้ว่าสิ่งนี้เมื่อเป็นจริงสามารถประจักษ์แจ้งได้ความเบิกบานเริ่มบ้างไหมและก็ท่านได้เข้าใจมากกว่านี้อีกจะเบิกบานกว่านี้ไหมและถ้ามั่นคงจริงๆเนี่ยค่ะไม่หวั่นไหวเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเบิกบานแม้ขณะที่คนอื่นกำลังเป็นทุกข์ได้ไหมเพราะสามารถที่จะเข้าใจถูกว่าขณะนั้นนะคะก็เป็นตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไปรู้ล่วงหน้าหรือพยายามจะไปทำสิ่งที่ยังไม่เกิดให้เกิดด้วยความเป็นเราเพราะเหตุว่าต้องไม่ลืมนะคะแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงรู้ได้ยังไงว่าจริงมีลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งให้รู้ว่าไม่จริงหรือจริงเช่นเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะจริงไหมใครจะบอกว่าไม่จริงบ้างได้ยินเดี๋ยวนี้จริงไหมใครจะบอกว่าไม่จริงบ้างคิดเดี๋ยวนี้จริงไหมใครจะบอกว่าไม่จริงบ้างนี่คือความเป็นผู้ตรงที่เริ่มเห็นว่าในสังสารวัฏทั้งในปัจจุบันชาตินี้มีอะไรบ้างที่เป็นสาระไม่ใช่บังคับนะว่าต้องไปให้รู้ว่าไม่เป็นสาระแต่พิจารณาด้วยตนเองค่ะเริ่มคิดอะไรเป็นสาระเห็นเป็นสาระหรือในเมื่อเลือกเห็นก็ไม่ได้เห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าจะเห็นอะไรทั้งสิ้นเริ่มค่อยๆมั่นคงในความจริงเพราะว่าถ้าไม่มั่นคงนะคะพยายามที่จะไปเป็นสติปัฏฐานพยายามที่จะทำให้รู้โน่นดูนี่แต่ไม่รู้สิ่งที่กำลังเป็นจริงขณะนี้อะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นถ้าได้เข้าใจความเป็นจริงอย่างมั่นคงเบิกบานไหมที่จะไม่เห็นผิดที่จะคลาดเคลื่อนที่จะคิดเองที่จะไม่สามารถละความเป็นเราได้ที่หวังอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องละเอียดของแต่ละบุคคลนะคะที่ได้เข้าใจตามที่ได้สะสมมาไม่ว่าขณะนั้นจะเป็นอะไรทั้งสิ้นกำลังโกรธหวั่นไหวไหมเห็นไหมคะมีจริงนี่โกรธและโกรธก็เกิดด้วยและโกรธก็ดับด้วยถ้าเข้าใจถึงระดับนี้จะเบิกบานไหมไม่ได้อยากให้หมดความโกรธจะไปทำให้หมดความโกรธนั่นคือความต้องการแต่นี่คือการเข้าใจจริงๆว่าเกิดแล้วห้ามไม่ได้แล้วก็หมดไปแล้วด้วยไม่มีสาระอะไรแล้วก็ไปนั่งโกรธอยู่ทำไมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดไม่นำโทษมาให้เลยแต่นำความเบิกบานมาให้ตามลำดับของปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงได
1: ้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะด้วยความเบิกบานอาจหารร่าเริงในธรรมะก็ต้องด้วยปัญญานั่นเองแต่ถ้าอาจารย์คะบ่อยครั้งคนที่ฟังก็คิดว่าท่านอาจารย์สอนตลอดมาให้ฟังธรรมะด้วยความเบิกบานอาจหารร่าเริงในธรรมะเสมอค่ะ
0: ค่ะถ้าถามว่าสติปัฏฐานคืออะไรเบิกบานไหมอยากฟังจะตอบว่ายังไง
1: คงไม่เบิกบานเพราะว่าต้องการจะฟังคำตอบ
0: ค่ะแต่ถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้เองนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ต้องไปหาความจริงที่อื่นเลยค่ะและความจริงเนี่ยใกล้แค่ไหนคะถามหน่อยเห็นเนี่ยอยู่ตรงไหนนอกประตูหน้าต่างหรือเปล่าหรือว่าเห็นรู้จักแล้วว่าอยู่ไหนตอบได้ไหมคะถ้ารู้จักเห็นว่าเห็นอยู่ไหนคำถามธรรมดาแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ที่ไม่เปลี่ยนแปลงและตรงถ้ายังไม่ตรงนะคะหมายความว่ายังมีความไม่มั่นคงยังไม่เข้าใจพอในความเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเห็นเนี่ยจะไปพูดถึงเรื่องอื่นทำไมใช่ไหมคะค่อยๆเข้าใจไม่ดีกว่าหรือว่าเห็นอยู่ไหนและรู้จักเห็นหรือยังถ้ายังไม่รู้ว่าเห็นอยู่ไหนจะรู้จักเห็นได้ไหม
2: กราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเดินมานั่งตรงนี้นะคะครั้งแรกตอนที่ได้ยินท่านถามว่าเห็นอยู่ไหนหนูก็ตอบในใจว่าเห็นอยู่นี่แต่ว่าหนูยังไม่เข้าใจเห็นจริงๆแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันโดดเด่นที่สุดคือหนูตื่นเต้น
0: ยังตอบได้ไหมคะว่าอยู่นี่นะอยู่ไหน
2: นี่เนี่ยมันดับไปแล้วอะค่ะเพราะว่าจริงๆเห็นมันเกิดนิดเดียวแล้วก็ดับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ตรงไหนอยู่ไหนนี่อยู่ไหนอยู่นี่นี่ไหนนะคะไหนอะตรงนี่ทั้งนั้นเลยนี่ดอกไม้นี่โต๊ะนี่ปากกาหรือนี่ดินสอเพราะฉะนั้นนี่ไหน
2: นี่ก็คือนี่ขนาดนี้อะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะเริ่มจะคิดใช่ไหมคะอยู่นี่ชัดเจนที่สุดคืออยู่ที่เห็นเห็นเกิดที่ไหนมีที่ไหนเมื่อไหร่เห็นอยู่ที่นั่นไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กำลังเห็นถ้ากำลังคิดคิดอยู่ไหนไม่ใช่ที่อื่นเลยค่ะอยู่ที่คิดที่กำลังคิดนั่นแหละหมายความว่าไม่มีอื่นทั้งสิ้นนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งที่ปรากฏได้ทีละหนึ่งเห็นความลึกซึ้งไหมคะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏพร้อมกันไม่ได้เลยปรากฏทีละหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏมากมายนับไม่ถ้วนเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เพียงทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเริ่มเข้าใจความลึกซึ้งอยู่ในโลกของคนของสิ่งของมากมายกายกองเยอะแยะไปหมดจริงหรือนั่นหรือและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรอะไรจะจริงกว่ากันและลองคิดถึงการที่จะรู้ความจริงซึ่งเป็นจริงแน่นอนแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่มากมายนะคะแต่ว่าทีละหนึ่งไม่ปะปนกันลองคิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะทีละหนึ่งหมายความว่าอะไรหนึ่งนั้นต้องปรากฏใช่ไหมถ้าไม่ปรากฏจะรู้ได้ยังไงแต่เมื่อปรากฏทีละหนึ่งคำนี้เป็นความจริงแค่ไหนคะเกินกว่าที่จะรู้ได้ถ้าไม่รู้ความจริงและทีละหนึ่งกว่าจะประจักษ์แจ้งทีละหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำว่าทรงตรัสรู้ความจริงจะปรากฏความจริงหลายๆอย่างให้รู้ทันทีไม่ได้ต้องไม่พร้อมกันทีละหนึ่งจริงๆและปรากฏนะคะโดยนิมิตได้ยินคำว่านิมิตบ่อยๆแต่ว่าเข้าใจความลึกซึ้งของนิมิตละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแค่ไหนจนกว่าจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้นิมิตใช่ไหมทั้งหมดที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงแต่การเกิดดับของทีละหนึ่งทีละหนึ่งสืบต่อหลากหลายรวดเร็วเพียงใดที่จะทำให้ทุกอย่างปรากฏเหมือนพร้อมกันไม่ได้แตกสลายไม่ได้ดับไปเลยสักอย่างเดียวและการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรอย่างไรมีเรื่องฟังและต้องไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ต้องทีละหนึ่งนั่นคำว่าทีละหนึ่งเนี่ยหมายความว่ายังไงคิดออกไหมคิดได้ไหมหรือคิดยังไงก็ไม่ได้เพราะยังไม่ปรากฏก็ปรากฏอย่างนี้แล้วจะให้ไปคิดอะไรที่ไม่ใช่อย่างนี้นอกจากสิ่งนั้นกำลังปรากฏให้รู้จริงๆจึงจะหมดความสงสัยด้วยเหตุนี้นะคะทีละหนึ่งต้องไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นต่างกันไหมคะกับเดี๋ยวนี้ยังไงยังไงก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยในห้องนี้หรือตามถนนหนทางขึ้นรถลงเรือยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นทีละหนึ่งจริงจริงจริงจริงคือต้องหนึ่ง และมีอะไรคะไม่ใช่โลกอย่างที่เคยปรากฏแต่เป็นความเข้าใจสภาพธรรมะที่เดี๋ยวนี้สามารถจะเริ่มเข้าใจได้ทีละหนึ่งแต่ถ้าไม่เข้าใจสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งจะถึงการประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะทีละหนึ่งไม่ได้แน่นอนด้วยเหตุนี้เมื่อกี้นี้ถามถึงเรื่องสติปัฏฐานใช่ไหมคะถ้าไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะจริงๆจะไม่เข้าใจคำว่าสติปัฏฐานะที่ตั้งของสติซึ่งต่างกับขณะที่ไม่ใช่สติปัฏฐานะทั้งที่กำลังพูดเรื่องเห็นอย่างนี้ค่ะมีการเข้าใจเริ่มเกิดขึ้นว่าเห็นจริงๆเนี่ยต้องเกิดแล้วก็เกิดเพียงหนึ่งคือขณะนั้นต้องเป็นเห็นที่ปรากฏจึงจะรู้จักเห็นถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้จักยังไม่เข้าใจเห็นเพียงหนึ่งขณะนั้นก็เพียงการคิดเรื่องเห็นเพราะว่ามีสิ่งอื่นด้วยจะแสดงว่ากำลังคิดหนึ่งได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะต้องละเอียดมากต้องมั่นคงต้องรู้ว่าไม่รู้มากมายระดับไหนไม่ต้องไปทำอะไรหรอกพระธรรมแล้วก็ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละคือไม่เข้าใจเพียงแต่อยากทำอยากได้หวังไปซึ่งนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะถ้าไม่เคยเห็นประโยชน์ของการฟังสิ่งที่ลึกซึ้งไม่เคยรู้ว่าความจริงต้องไม่ใช่อย่างที่กำลังปรากฏจะไม่มีการที่เพียรฟังที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยอยู่ไหนมีจริงๆหรือเปล่าหลงเข้าใจว่าเป็นเรานานเท่าไหร่คะในสังสารวัฏแม้ทุกวันนี้ลืมตาขึ้นมามีสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างเป็นโน่นเป็นนี้บ้างเป็นเราบ้างเป็นอะไรบ้างทุกอย่างแล้วความจริงเป็นอย่างนั้นหรือต้องเริ่มรู้ความห่างไกลกันมากนะคะกับความไม่รู้ความจริงกับสิ่งที่จริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 45 พรรษาด้วยพระมหากรุณาอย่างละเอียดยิ่งแม้แต่ขณะที่ฟังก็ทรงแสดงว่าฟังอย่างไรจึงจะเข้าใจก็ขณะนี้ค่ะทุกคนกำลังฟังได้ยินฟังอะไรแค่ไหนหรือคิดอะไรบ้างที่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังฟังแต่ละอย่างเป็นไปนะคะบังคับบัญชาไม่ได้แต่ทั้งหมดเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าขณะใดที่มีธาตุรู้ขณะนั้นแหละเราพอธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นก็เป็นเราเห็นพอธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินก็เข้าใจว่าเราได้ยินแต่คำของพระเจ้าเห็นเป็นอื่นไม่ได้เป็นได้ยินไม่ได้เป็นเราจะได้อย่างไรในเมื่อเห็นเป็นเห็นค่อยๆมั่นคงในแต่ละคำนะคะจนกว่าจะขณะนั้นนะคะอย่าคิดเลยว่าจะละคลายแล้วไม่ติดข้องแล้วนะคะเบื่อแล้วหน่ายแล้วไม่ใช่เลยทั้งสิ้นค่ะเป็นแต่เพียงเราเริ่มที่จะค่อยๆคิดถึงความจริงยังไม่ถึงกับการเห็นโทษของการที่เราจะต้องไม่จบสิ้นการเห็นตายแล้วก็เห็นอีกเกิดอีกก็เห็นอีกมีเหตุปัจจัยเห็นก็ต้องเห็นไปยังคงเป็นเราแต่ละหนึ่งชาติที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นหนอนเป็นนกเป็นคนเป็นอะไรก็ตามแต่ขณะนั้นก็เป็นตัวตนทั้งหมดซึ่งไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะไม่ใช่ฟังเฉยไม่ใช่ฟังเพราะอยากที่จะรู้ตามที่ได้ฟังแต่ต้องฟังให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราที่กำลังฟังนอกจากเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่กว่าจะเข้าใจได้จริงๆนะคะก็ต้องฟังด้วยความเคารพจริงๆว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้พิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนี่นะคะบางครั้งเราไม่อดทนค่ะเขาสงสัยเราตอบเลยอดทนไหมที่ว่าเขายังไม่ได้เข้าใจและเขาจะเข้าใจได้เนี่ยเขาต้องฟังอีกเท่าไหร่และเขาต้องมั่นคงที่จะเห็นประโยชน์จริงๆมิฉะนั้นแล้วนะคะก็ไม่ใช่การเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระรัตนตรัยนี่เป็นเหตุที่จะต้องเป็นผู้ตรงอย่างยิ่งขึ้นทุกประการเพราะฉันก็ฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจและความเข้าใจก็ไม่ใช่เราด้วยแต่พระองค์ทรงแสดงว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีอะไรบ้างมีธาตุรู้กี่ประเภทมีสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเท่าไหร่ ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะปัจจัยอะไรแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวจะเป็นคนนี้แบบไหนแบบไม่รู้ความจริงไปเรื่อยๆเป็นเราไปเรื่อยๆหรือว่ามีโอกาสนะคะที่สามารถจะได้ฟังสะสมมาที่จะมั่นคงที่จะปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องให้เจริญเติบโตจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจความจริงตามลำดับขั้นถ้าเพียงได้ฟังแค่นี้ค่ะเป็นเบื้องต้นเป็นปริยัติกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจให้ถูกต้องขึ้นอยู่กับว่าฉันทะความพอใจความสนใจที่จะรู้ความจริงเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนทุกคนรู้เองใช่ไหมคะบางคนก็ฟังธรรมะสะสมไว้ตามโอกาสที่จะเป็นไปได้บางคนก็เห็นประโยชน์มากกว่านั้นและก็เมื่อมีความเข้าใจนะคะความประพฤติก็คล้อยตามธรรมะสามารถที่จะรู้ได้เข้าใจได้ว่าอะไรดีอะไรถูกอะไรผิดค่อยๆอบรมไปจนกว่าจะถึงวันที่สภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะก็มีตามลำดับขั้นขั้นนี้ขั้นฟังแต่บางคนฟังยังไงไม่ทราบรู้แจ้งแล้วธรรมะวิปัสสนาเกิดแล้วเป็นไปได้ไหมบางคนนะคะบอกเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อเกิดแล้วจริงๆจะมารู้ได้ยังไงก็เวลาเนี้ยเข้าประจักษ์แจ้งได้ยินเนี่ยได้ยินละและเกิดแล้วดับแล้วแค่นี้เหรอคะและเดี๋ยวนี้ล่ะจะรู้ได้อย่างไรหนทางต้องเป็นหนทางเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟังเพื่อละความไม่รู้นะคะเพื่อเห็นประโยชน์ยิ่งขึ้นของการที่ว่าถ้าไม่ฟังให้เข้าใจต่อไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจได้แต่ถ้ามีความเข้าใจอย่างมั่นคงทีละเล็กทีละน้อยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วไม่ใช่มีใครไปทำให้เกิดจริงไหมแล้วถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดจะเกิดได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นความดีความชั่วประการใดทั้งสิ้นต้องมีเหตุที่จะให้เกิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังความจริงนะคะจะรู้เองได้ไหมก็อย่างที่เคยเป็นมาแล้วในสังสารวัฏจะรู้เองได้ไหม
2: ไม่มีทางรู้เองได้เลยค่ะนอกจากฟัง
0: ถ้าเจอโอกาสที่จะได้ฟังดีอีกเท่าไหร่ใครจะรู้อาจจะเพียงเท่านี้ก็ได้อาจจะมากกว่านี้ก็ได้อาจจะบ่อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ว่าตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมาแต่สำหรับวันนี้ที่ได้ฟังนี่นะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ไตร่ตรองว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรไม่จริงมิฉะนั้นจะมีคำว่าบารมีแหละค่ะถ้าสามารถที่จะรู้ได้ประจักษ์ละเกิดแล้วดับแล้วบารมีอยู่ไหนและอะไรเป็นบารมีแต่ขณะนี้ที่กำลังฟังเริ่มจากการไม่เคยเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็มั่นคงว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเป็นอย่างนั้นถูกต้องไม่เป็นอย่างอื่นก็จะทำให้รู้ว่ามีความไม่รู้แค่ไหนก็จะเป็นคนที่ไม่รู้มากแล้วในสังสารวัฏและยังเพิ่มไปอีกในแต่ละชาติแม้ในขณะนี้ก็ไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นก็มีความมั่นคงในความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาก
2: ราบขอบพระคุณค่ะหนูจะอดทนฟังว่าทำต่อไปเพื่อเข้าใจค
0: ่ะนั่นคือปัญญาไม่ใช่คุณสุดาทิพย์แต่เป็นปัญญาก
3: ับแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินผมชื่อมนตรีนามกุลศิลวิทยาวานิชนะครับเมื่อก่อนก็หลงเข้าใจคิดว่าตัวเองเข้าใจธรรมะครับผมไปทำบุญก็หวังบุญขอนู่นขอนี่นะครับขอให้เราดีขอให้เราเจริญเลยคุณจะเริ่มมาฟังธรรมะของท่านอาจารย์ครับว่าเพิ่งรู้ว่าเราไม่รู้อะไรเลยครับผมที่ผ่านมาครับ
0: ก็เริ่มได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะคะหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วแต่ละคำเนี่ยค่ะมีประโยชน์มากที่จะทำให้รู้ว่ามีบุคคลที่ต่างกับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทพพรหมใดๆทั้งสิ้นเพ พราะได้พูดความจริงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆได้ถูกต้องซึ่งไม่เคยมีใครที่จะคิดเลยนะคะตั้งแต่เกิดมาจะต้องมาเข้าใจเห็นจะต้องมาเข้าใจได้ยินจะต้องมาเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้เพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังนะคะจะไม่รู้เลยว่าประโยชน์ของการที่มีโอกาสได้ฟังจะใช้คำว่าข่าวก็ได้สมัยนี้ชอบเสพข่าวมีข่าวตื่นเต้นแต่ความจริงข่าวคืออะไรถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการคิดนึกจะมีข่าวอะไรไหมข่าวประเสริฐคือข่าวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และได้ทรงแสดงพระธรรมให้คนอื่นสามารถไตร่ตรองและเกิดความเข้าใจถูกได้ข่าวดีที่สุดใช่ไหมคะประเสริฐอย่างยิ่งในสากลจักรวาลไม่ใช่แต่เฉพาะมนุษย์แม้ในพรหมโลกเทวโลกสามารถจะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งปรากฏมานานมากนะคะแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่กลับหลงผิดมานานแสนนานว่ามีสิ่งที่ปรากฏรวมๆกันเป็นรูปร่างสันฐานให้จำได้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นด้วยเพราะไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นเพราะอะไรไม่เคยคิดแต่คนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะไม่ได้ใช่อย่างคนที่ธรรมดาอยู่ไปวันๆนะฮะแต่รู้ว่าสิ่งที่มีขณะนี้ความจริงคืออะไรในเมื่อสิ่งนั้นมีจริงสามารถจะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นแต่ละประชาติเนี่ยค่ะก็มีการที่จะไตร่ตรองให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้เพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยนะคะไม่ได้สะสมมาที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจะเป็นอัครสาวกสาวิกาอะไรก็ตามแต่ขอเพียงได้เข้าใจความจริงของสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองเช่นในขณะนี้เป็นต้นใครจะรู้ว่านะคะเห็นเนี่ยเกิดจริงแต่ต้องมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดไม่ได้แต่ก่อนอื่นเห็นคืออะไรเห็นไหมคะถ้าไม่ใช่สภาพที่เกิดขึ้นรู้จะไม่มีอะไรปรากฏเลยสักอย่างแต่สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะอย่างดอกไม้มีรูปร่างสันฐานมีกลีบมีสีต่างๆนะคะทำไมปรากฏได้ถ้าไม่มีธาตุที่เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นในความเป็นแดงเขียวขาวนิมิตต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีความจำว่าเป็นดอกไม้หรือเป็นคนหรือเป็นอะไรเลยทั้งสิ้นทั้งที่สิ่งเหล่านี้ค่ะเหมือนเป็นธรรมดาเกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้ความเป็นธรรมดาว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราธรรมะคือสิ่งที่มีจริงธรรมดาของสิ่งนั้นก็คือว่ามีการเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปหมดปัจจัยก็ดับเพราะว่าปัจจัยทำให้เกิดแล้วก็ต้องดับเป็นธรรมดาเพราะฉันเริ่มเห็นนะคะทำไมมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีการเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตมีการแก่มีการจากโลกนี้ไปเป็นธรรมดาแต่ไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรและนั่นคืออะไรแต่ถ้าได้ฟังคำจริงที่กล่าวถึงความจริงของสิ่งนั้นนะคะเริ่มเห็นประโยชน์ว่าอยู่ไปแล้วก็หลงเข้าใจว่ามีเรามีโลกมีสารพัดอย่างแต่ความจริงก็คือว่าไม่มีแน่นอนสุญญตาหมายความว่าสิ่งนั้นมีเมื่อปรากฏแล้วดับเมื่อไม่ปรากฏแต่ความจริงยิ่งกว่านั้นคือก่อนจะไม่ปรากฏก็กำลังเกิดดับเช่นเดี๋ยวนี้เป็นต้นถ้าเห็นไม่ดับได้ยินไม่ได้ถ้าเห็นไม่ดับได้ยินไม่ดับคิดไม่ได้แต่ละหนึ่งนะคะเป็นเพียงหนึ่งขณะซึ่งเร็วสุดที่จะประมาณได้เราพูดว่าหนึ่งขณะนะคะแต่ว่าขณะเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้กี่ขณะในหนึ่งขณะที่เราบอกว่าได้ยินขณะหนึ่งก็ตามคิดขณะหนึ่งก็ตามอะไรขณะหนึ่งก็ตามแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงขณะที่ละเอียดกว่านั้นจะเอาอะไรไปวัดคะขณะนี้มีทุกอย่างที่ปรากฏทั้งไฟฟ้าทั้งดอกไม้ทั้งโต๊ะทั้งผู้คนสารพัดอย่างเอาอะไรไปวัดหนึ่งขณะนี่ก็แสดงเห็นว่าความไม่รู้เนี่ยค่ะมากมายมหาศาลเมื่อเริ่มรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยความจริงแท้คืออะไรต้องมีธาตุรู้จึงมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะเห็นเป็นธาตุรู้ไม่ใช่ไม่รู้ ขณะที่ได้ยินนะคะเสียงปรากฏก็เห็นว่ามีธาตุที่กำลังรู้เสียงนั้นแต่เพียงได้ยินนะคะมันก็ดับต่อจากขณะนั้นก็คือว่าสามารถที่จะรู้เสียงสูงสูงต่ำต่ำแต่ละเสียงว่าหมายความว่าอะไรในแต่ละภาษาแล้วก็ดับแล้วก็มีความจำในสิ่งที่ได้ยินนะคะเข้าใจความหมายเหมือนอย่างเวลาที่เราสนทนากันเนี่ยนะคะมีคำถามต้องมีเสียงใช่ไหมคะแล้วก็มีคำตามเสียงนั้นว่าหมายความว่าอะไรถ้าเราไม่ได้เข้าใจความหมายของเสียงที่เราได้ยินเราคิดเรื่องอื่นเราก็ไม่รู้ว่าเสียงนั้นมีความหมายว่าอะไรการสนทนาก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ได้ฟังคำถามแล้วก็บางคนนะคะฟังแล้วเข้าใจคำถามแล้วไม่ตอบตรงคำถามในพระไตรปิฎกใช้คำว่าทันหลากทลายหมายความว่าถามอย่างนี้ตอบอีกอย่างหนึ่งถามซ้ำก็ยังทันหลากทลายอีกได้สารพัดทุกอย่างในชีวิตเนี่ยค่ะเป็นความจริงทั้งหมดหลากหลายมากแต่ละหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ละหนึ่งขณะจะเอากลับขึ้นมาได้ยังไงคะหมดแล้วเพราะฉะนั้นค่อยๆเข้าใจความจริงนะคะต้องตายและอะไรตายเราหรือไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นไม่มีและเกิดเป็นอะไรขณะแรกไม่ใช่ขณะตายและก่อนตายก็ไม่ใช่ขณะแรกเนี่ยค่ะก็เป็นความจริงซึ่งปกปิดไว้โดยไม่รู้ว่าไหนเรามีเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่มีธรรมะใดๆเลยทั้งสิ้นจะมีเราไหมแต่เพราะธรรมะเกิดไม่รู้ความจริงเมื่อเป็นธาตุรู้ก็เป็นเรานั่นแหละพอเห็นเกิดขึ้นนะคะเห็นเกิดเห็นไม่มีใครเลยทั้งโลกถูกไหมไม่ใช่เฉพาะเราเพราะขณะเห็นเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นขณะเดียวจะเป็นคนทั้งโลกได้ยังไงจะมีอะไรได้นอกจากเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นหรือว่าปรากฏให้เห็นซึ่งไม่ใช่คนแน่นอนค่ะต้องเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาได้เช่นเดี๋ยวนี้เพราะมีตาและตาก็ไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนไม่ใช่เย็นไม่ใช่ร้อนไม่ใช่หวานไม่ใช่เค็มแต่เป็นธาตุที่มีจริงที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยให้เกิดเห็นเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะแล้วธาตุเห็นที่กำลังเห็นนี่มาจากไหนต้องมีเหตุที่ยาวไกลกว่านี้ค่ะบางคนเห็นสิ่งที่ดีบางขณะเห็นสิ่งที่ดีบางขณะเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยอะไรเป็นเหตุถ้าไม่ต่างกันจะมีความทุกข์ยากระดับต่างๆไหมจะมีความมั่งมีมหาศาลระดับต่างๆไหมจะมีความทุกข์ที่เป็นโรคภัยระดับต่างๆไหมทุกอย่างเนี่ยค่ะมีเหตุที่จะให้เกิดซึ่งเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งหมดนะคะใช้คำว่าปัจจัยและปัจจัยที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่ใช่เป็นเหตุก็มีละเอียดมากค่ะแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ฟังจะไม่มีใครรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แม้เพียงเล็กน้อยได้เพียงเล็กน้อยก็ไม่มีแต่พอเริ่มฟังนะคะเริ่มรู้ว่าจริงเห็นมีจริงและไม่มีใครไปทำให้เห็นและเห็นไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาเพราะมีได้ยินด้วยพร้อมกันไม่ได้ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะไม่ใช่ให้ไปทำให้เป็นวิปัสสนาหรือไปทำให้ดับกิเลสกว่าจะดับกิเลสได้เนี่ยลองคิดดูสิคะวันนี้เอาไหมดับให้หมดเลยจะดับกิเลสไหมคะวันนี
3: ้คงทำไม่ได้ครับ
0: ค่ะอาหารก็อร่อยจะดับกิเลสไหมเกมกีฬาต่างๆก็สนุกสนานมากดนตรีก็เพราะจะดับกิเลสไหมเพียงได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะและความไพเราะของเพลงนี้ก็หลากเลยมากนะฮะน้อยก็มีมากก็มีบางอย่างไพเราะมากไม่ชอบเลยค่ะอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าเพราะแค่รู้ว่าเพราะเนี่ยพอใจไหมเห็นไหมคะความรวดเร็วเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่ปกปิดความจริงของชีวิตว่าเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นไปเพราะไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะว่ากรรมได้ทำไว้ที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้นะคะมากน้อยแค่ไหนยาวนานแค่ไหน สองสามเดือนก็ตายได้ก่อนสามสามเดือนก็ตายได้ร้อยปีก็ยังไม่ตายก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แล้วก็เกิดอีกเหมือนเมื่อกี้นี้ดับแล้วก็มีสภาพธรรมะเกิดต่อเพราะมีเหตุที่จะให้เกิดเนี่ยค่ะค่อยๆรู้ความจริงไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าความจริงนี้มีในชีวิตประจำวันคนยากจนก็มีคนตาบอดก็มีคนเป็นไข้ก็มีคนสุขสบายก็มีต่างกันได้ยังไงแค่นี้ยังไม่พอนะคะใจก็ยังต่างกันเหลือที่จะคิดถึงได้ว่าหลากหลายแค่ไหนแม้ใจของคนคนเดียวนะคะยังเปลี่ยนนับไม่ถ้วนหลากหลายมากเป็นโน้นบ้างเป็นนี้บ้างทั้งที่ไม่ดีความไม่ดีโลภะความต้องการนิดหน่อยไม่รู้สึกใช่ไหมคะแต่ถ้ามากล่ะสามารถที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างและที่มากเนี่ยแท้ไม่ได้มาจากที่ลักษณะน้อยๆเนี่ยจะมากได้ไหมเหมือนความเข้าใจก็เหมือนกันนะคะเข้าใจเพียงนิดหน่อยกับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความเข้าใจนั้นจะมากระดับไหนทุกอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นไปตามความจริงที่สามารถจะเข้าใจในความไม่มีเราแต่อีกนานมากใครจะบอกว่าเบื่อชีวิตนะคะซ้ำๆซากๆากโน่นนี่นี่นั่นอาหารก็เบื่อนั่นก็เบื่อนี่ก็เบื่อจริงหรือถ้ามีสิ่งที่ดีที่น่าพอใจเบื่อไหม
3: ก็
0: บังคับไม่ได้เห็นไหมคะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นโทษของการเกิดไม่ใช่เพราะเบื่อแต่มีความเข้าใจความจริงนะคะและความรู้ความเข้าใจนะคะค่อยๆ คลายไม่ใช่เบื่อนะคะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยบางครั้งบางคราวค่อยๆเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆมากขึ้นเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจะไปบังคับให้หมดกิเลสเร็วๆดับกิเลสหมดเร็วๆไม่เป็นเราเร็วๆนะคะไม่ติดข้องในรูปในเสียงในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นไปไม่ได้ค่ะคิดไปเถอะตราบใดที่มีเหตุที่จะต้องเกิดก็ต้องเกิดเพียงแต่ว่าชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยจะปรากฏสิ่งที่สะสมมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนตราบใดที่ยังไม่มีความเข้าใจจนประจักษ์แจ้งความจริงนะคะที่สามารถที่จะดับสนิทในความเป็นเราต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทุกขณะค่ะเพราะว่าแต่ขณะดับไปแล้วมีบางคนบอกว่าไม่ทันสมัยวันนี้เองนะคะก็บอกเขาว่าเขานั่นแหละไม่ทันสมัยใครทันสมัยบ้างคะสมัยขึ้นหนึ่งขณะที่เห็นใครทันบ้างดับแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพียงพูดนะคะเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจความจริงพูดคำที่ไม่รู้จักมีคนไหนคนหาจริงๆสิคะเริ่มหาก็ได้ไหนคนใครที่ว่ามีคนเนี่ยลองหาซิอะไรเป็นคนก็บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าเห็นเป็นเห็นแล้วจะบอกว่าเห็นเป็นคนได้ยังไงเพราะฉันพูดได้ว่าเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราแต่ยังไม่รู้จักเห็นทั้งที่พูดว่าเห็นเป็นเห็นเป็นความเข้าใจในขั้นต้นค่ะยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งเมื่อไหร่ละไม่ได้เพราะฉันกว่าจะคลายความติดข้องจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่เห็นสภาพธรรมะว่าเป็นเราเลยอีกต่อไปดับสนิทนะคะเพียงเท่านี้นะคะเพียงเท่านี้แล้วมากแค่ไหนอริยบุคคลขั้นต้นยังต้องเกิดอีกจนกว่าจะดับกิเลสทั้งหมดและกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกขณะค่อยๆสะสมความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเป็นผลทางเดียวที่จะละความหวังเพราะถ้าไม่รู้ว่าธรรมะลึกซึ้งปานนี้ยังหวังอยู่เรื่อยๆฟังก็หวังไปอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าวิปัสสนาปฏิบัติธรรมะหวังหรือเปล่ารู้อะไรเข้าใจความจริงของสิ่งที่เป็นธรรมะเดี๋ยวนี้หรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้แล้วจะละอะไรเพราะว่าขณะนี้กำลังเป็นเรากำลังฟังก็เราฟังกำลังเข้าใจก็เราเข้าใจเพราะเหตุว่ายังไม่ได้รู้จักธรรมะรู้จักคือเพียงได้ยินว่าเพียงเข้าใจว่า เดี๋ยวนี้นะคะเป็นธรรมะแต่ว่าตัวธรรมะจริงๆแต่ละหนึ่งถ้ารู้จักก็ต้องรู้จักแต่ละหนึ่งและถ้าไม่มีความเข้าใจพอว่าอะไรเป็นธรรมะจะรู้จักธรรมะไหมไม่มีทางเลยใช่ไหมคะต้องรู้จักธรรมะก่อนมั่นคงเป็นปัจจัยให้รู้ได้เพราะมั่นคงแล้วว่าขณะนั้นเป็นธรรมะค่อยๆเริ่มเกิดการรู้จักธรรมะซึ่งกำลังเป็นธรรมะทั้งหมดเดี๋ยวนี้นี่คือความลึกซึ้งนะคะของพระพุทธศาสนาคำสอนของผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นเพื่อเข้าใจความจริงค่ะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลย
3: ขอบคุณครับ
0: ค่อยๆมั่นคงนะคะไม่ต้องไปทำให้มั่นคงค่ะเข้าใจเมื่อไหร่ความมั่นคงก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามกำลังของความเข้าใจ
4: อาจารย์ครับเมื่อสักครู่ผมมีความรู้สึกว่าง่วงมากเลยนะครับแต่ก็พอจับใจความได้ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจก็จะไม่เบิกบานเพราะว่าอกุศลกิเลสครอบงำปิดกั้นไม่สามารถที่จะเบิกบานได้ครับผมจึงขอโอกาสมากราบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ก็มีความหวังนะครับว่าจะได้เข้าใจแล้วก็เบิกบานขึ้นครับ
0: ค่ะก็ต้องเปลี่ยนจุดประสงค์นะคะฟังไม่ใช่เพื่อเราถามมาเพื่อเราใช่ไหมคะ
4: ครับเป็นตัวตนเพื่อเรา
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มเข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราก่อนอื่นเลยค่ะท่านฟังเนี่ยทบทวนซิมีเราหรือเปล่าเราอยู่ไหนถ้ามีตรงไหมคะ
4: จริงๆไม่มีคร
0: ับ จริงๆ
4: แต่ก็คิดว่ามี
0: ถูกต้องค่ะจริงๆไม่มีแต่เข้าใจผิดว่ามีเริ่มรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไหมคะ
4: พอจะเริ่มทราบได้ครับ
0: ค่ะถ้าไม่รู้อย่างนี้จะเข้าใจยิ่งขึ้นได้ไหมเพียงเท่านี้ค่ะคือการตั้งต้นที่ถูกต้องความเป็นคนตรงถ้ามีความมั่นคงว่าไม่มีเรายังไงก็ไม่ใช่เราแต่ตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะยังไม่ประจักษ์ก็ยังคงถือว่าขณะนั้นเป็นเราเพราะไม่รู้ว่าไม่ใช่เราจนกว่าลักษณะนั้นจะปรากฏเพราะขณะนี้สภาพธรรมะแต่ละหนึ่งมีจริงแน่นอนแต่ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงแค่นี้ถูกไหมไม่ต้องไปรู้มากมายอะไรนะคะเพียงแต่มีความมั่นใจในสิ่งที่ได้ฟังค่อยๆมั่นคงขึ้นเมื่อมีความมั่นคงขึ้นได้ยินได้ฟังอะไรก็ตรงตามที่ได้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรทั้งหมดก็ไม่ใช่เราโลภะก็เป็นโลภะง่วงก็เป็นง่วงใช่ไหมคะมากกว่าจะไม่ใช่เราง่วงเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ง่วงใช่ไหมคะ
4: ไม่ครับ
0: แล้วง่วงหายไปไหน
4: ก็ดับไปแล้วฮะผ่าน
0: ค่ะเราหรือเปล่า
4: ก็ยังเป็นเราอยู
0: ่ต้องพิจารณา
4: ครับ
0: ขั้นต้นนะคะว่าขั้นต้นที่ว่ายังเป็นเราถูกต้องเพราะยังเป็นเราแล้วความจริงล่ะไม่ใช่เราหรือความจริงเป็นเรา
4: ความจริงไม่ใช่เรา
0: ความจริงไม่ใช่เริ่มมั่นคงตรงนี้ค่ะจะง่วงก็ไม่ใช่เราจะทำอะไรก็ไม่ใช่เราดีชั่วก็ไม่ใช่เราปัญญารู้ว่าไม่ใช่เราและรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงเริ่มเห็นโทษว่าความชั่วทั้งหลายมาจากความไม่รู้ค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยหวังมากหวังไกลว่าจะไม่ใช่เราเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้แต่มีความเข้าใจตามปกติเพราะสิ่งนั้นต้องเกิดแล้วจึงปรากฏแค่นี้ค่ะก็ต้องฟังจนกระทั่งท่านที่รู้อย่างนี้กล่าวอย่างนี้ท่านมั่นคงอย่างนี้ท่านประจักษ์แจ้งอย่างนี้ท่านไม่เปลี่ยนอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีความมั่นคงทีละน้อยและเป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงไม่ใช่ผู้ที่หลอกตัวเองลวงตัวเองแต่เป็นผู้ตรงต่อลักษณะที่เป็นจริงขณะนั้นเริ่มฟังเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่ความเป็นเราสะสมมานานเท่าไหร่คะเกินแสนโกรธกับแล้ววันนี้ล่ะเป็นเราหรือเปล่าทั้งวันก็ยังคงเป็นเราแล้วก็ทับถมความเป็นเราในขณะที่เห็นนี้ก็ยังเป็นเราเห็นในขณะที่จำก็ยังเป็นเราจำเป็นเราไปหมดเลยเพราะฉะนั้นกว่าความเข้าใจในความไม่ใช่เรานี่นะคะจะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อยตามความเป็นจริงคือในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่ไปหวังว่าจะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะรู้เบิดที่ชีวิตประจำวันไม่รู้เลยว่านี่แหละคือธรรมะจริงๆเกิดแล้วจริงๆปรากฏให้รู้จริงๆเกินความคาดหมายคาดหมายยังไงก็ไม่ใช่ไม่เป็นอย่างที่คิดถูกต้องไหมคะ
4: ถูกครับ
0: ค่ะค่อยๆมั่นคงในความจริงไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนี่คือละความหวังแต่ถ้าเราต้องการฟังเพื่อเราจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นด้วยความหวังเพราะฉะนั้นจึงเป็นปกติอย่างยิ่งนะคะชีวิตของพระอริยสาวกในครั้งอดีตไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ก็หลากหลายต่างกันไปตามการสะสมเป็นปกติไม่ได้ผิดปกติเลยแต่ปัญญารู้สามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันขณะนี้ที่ขาดคือขาดปัญญาที่มากคือมากด้วยความไม่รู้และกว่าจะค่อยๆรู้ในสิ่งที่ไม่รู้วันนี้นะคะลองเทียบส่วนดูอะไรจะมากกว่ากันแต่ก็มีความอดทนมีความเพียรมีความมั่นคงว่าสามารถจะรู้ความจริงได้เพราะได้พิจารณาแล้วว่านี่จริงจริงคือไม่มีเราแค่นี้ค่ะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยเพราะความเข้าใจขึ้นจะเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมไหมถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราและขณะนั้นไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรธรรมะที่ดีก็มีธรรมะที่ไม่ดีก็มีปัญญาสามารถจะรู้ได้นะคะว่าโลภะเนี่ยที่ชอบกันมากติดกันมากไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรอะไรก็ตามความสวยงามเสียงไพเราะทั้งหมดเนี่ยมากมายมหาศาลขณะไหนก็ต้องรู้ว่าละได้ยังไงในเมื่อยังไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราต้องเป็นคนตรงอย่างยิ่งค่ะและก็เป็นปกติจึงจะเห็นการสะสมมาตามปกติมิฉะนั้นละการที่สะสมมาไม่ได้สะสมมาอย่างไรปรากฏให้รู้แต่นั้นก็ยังไม่รู้ก็ยังพยายามจะไปดัดแปลงพยายามจะไม่มีพยายามจะไม่ง่วงเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากเป็นผู้ตรงมีคนฟังธรรมะแล้วหลับบ้างไหมคะคุณนิลา
1: ก็มีนะคะท่านอาจารย
0: ์เป็นอะไรให้ฟัง
1: ก็เป็นปกติของอกุศลธรรมอะค
0: ่ะถ้ามีความเข้าใจก็ไม่หวั่นไหวค่ะหมดแล้วนี่จะไปเดือดร้อนอะไรไปยุ่งอะไรกับสิ่งที่มันไม่มีนักหนาพยายามอะไรนักหนาจะไปเปลี่ยนแปลงในเมื่อมันหมดไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะทีละเล็กทีละน้อยเพียงใดก็มีค่าคือความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่กราบไหว้บูชาแต่ไม่รู้จักพระองค์
4: กราบอนุโมทนาครับ
0: ไม่เดือดร้อนแล้วใช่ไหมคะไม่ง่วงแล้ว
4: ตอนนี้ไม่เดือดร้อนแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเดือดร้อน
0: อีกก็ไม่เดือดร้อนค่ะต้องง่วงแน่นอนเพราะมีเหตุที่จะให้ง่วง
4: ครับผม
0: ความหวั่นไหวนี้สามารถรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะในทุกสถานการณ
5: ์ถ้าอาจารย์คะถามว่าปัญญาเลือกอะไรคำตอบก็ดูเหมือนว่าเลือกไม่ได้แต่ก็จะคิดเหมือนกับย้อนแย้งไปว่าเคยได้ยินว่าปัญญานำไปในกิจที่เป็นกุศลทั้งปวงตรงนี้ดูเหมือนว่าปัญญาก็เลือกที่จะทำกุศลแล้วเมื่อกี้ก็บอกปัญญาเลือกไม่ได้แล้วแท้จริงนี่เป็นยังไงคะท่าน
0: ปัญญาเป็นอะไรคะเป็นเราหรือว่าเป็นปัญญาหรือว่าเป็นอะไร
5: ปัญญาก็เป็นความเห็นถูกเข้าใจถูกในความเป็นจริง
0: ค่ะปัญญาเห็นผิดมีไหม
5: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะฟังธรรมะถูกหรือผิด
5: ฟังธรรมะเมื่อเข้าใจก็ถูกค่ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นปัญญามีความเข้าใจประโยชน์ของธรรมะจึงฟังธรรมะใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นหน้าที่ของปัญญาคือความเข้าใจที่ถูกต้องจึงทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นปัญญาไม่เห็นผิดใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: มาฟังที่ถูกหรือผิด
5: มาฟังที่ถูกเลยค่ะท่านอาจารย
0: ์มีเหตุผลที่ปัญญาเข้าใจหลายอย่างตามลำดับขั้นถ้าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำตามหน้าที่หรือว่าตามความที่เราเท่านั้นที่จะทำได้เลี้ยงดูพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ครอบครัวยามไหนก็ตามแต่นะคะไม่ได้เลือกเลยค่ะแต่ว่าขณะนั้นก็รู้สิ่งที่ควรทำนั่นคือปัญญาเพราะเหตุว่าการจะฟังธรรมะนี่นะคะเราก็รู้ว่าสามารถจะฟังได้แน่นอนเมื่อถึงเวลาถูกต้องไหมคะถ้าไม่ใช่เวลาที่จะฟังธรรมะก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างอื่นที่จะต้องทำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นด้วย แต่สำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์จริงๆเนี่ยนะคะมีเวลาจะฟังธรรมะแล้วไม่ฟังนั่นคือผู้ที่เห็นประโยชน์หรือเปล่า
5: ก็ไม่เห็นประโยชน์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องมีหน้าที่อะไรยังไม่ต้องมีวันไหนเพียงแค่จะฟังไหมหรือจะฟังอย่างอื่นดีกว่าคำตอบมีอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เราก
5: ลับเรียนถ้าเป็นความเข้าใจและเห็นประโยชน์ก็ต้องเลือกที่จะฟัง
0: ตามการสะสมค่ะ
5: ค่ะซึ่งบางครั้งก็จะมีว่าฟังเมื่อไหร่ก็ได้แต่จริงๆเนี่ยจะรู้ว่าขณะจิตต่อไปเนี่ยตายได้จริง
0: ๆค่ะเพราะฉะนั้นเห็นกำลังของความเข้าใจนะคะว่ามากน้อยแค่ไหนธรรมะฟังเมื่อไหร่ก็ได้ก็เลยไม่ฟังมีไหมคะที่ไม่ฟังธรรมะไม่ใช่ว่าฟังตลอดเวลาข้อสำคัญที่สุดคือไม่ใช่เราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดแล้วด้วยเล็กไหมคะที่จะละความเป็นตัวตนข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าแม้ไม่ใช่ขณะที่กำลังฟังธรรมะก็เข้าใจธรรมะขณะนั้นได้ดีกว่าใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะท่านอาจารย์แต่ของจริงนี่ก็จะเพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟังมากๆเลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างมีจริงค่ะไม่ใช่เราทั้งหมดให้เห็นการสะสมของธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่ละคนจะนั่งจะนอนจะทำอะไรเนี่ยตามการสะสมทั้งหมดเพราะไม่มีเรา
5: ก็มีประเด็นที่ว่าในการสนทนาเนี่ยก็เหมือนกับตอบไม่ตรงคำถามอยากจะพูดในสิ่งที่อยากพูดอะไรประมาณเนี้ยคือว่าจะเรียนสนทนาท่านอาจารย์ว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้สนทนาให้เกิดประโยชน์ด้วยการตอบตรงคำถามกับอะไรเฉยชัยไปมาเนี่ยค่ะท่านอาจารย
0: ์ก็เพราะไม่รู้ว่าการฟังธรรมะคืออะไรไม่ตรงฟังธรรมะทำไมคะ
5: เพื่อรู้ความจริงที่ไม่เคย
0: แล้วก็ไม่ฟังคำถามแล้วก็ไม่ตอบให้ตรงฟังธรรมะเพื่ออะไร
5: ฟังธรรมะเพื่อใหตัวเองมาสนทนาได้ยังไงไม่เข้าใจ
0: ค่ะไม่ใช่เพื่อเข้าใจธรรมะใช่ไหมคะถ้าเป็นอย่างนั้น
5: ใช่ค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ปรากฏในพระสูตรทรงแสดงโดยละเอียดนะคะบุคคลใดควรคบบุคคลใดไม่ควรคบชัดเจน
5: บุคคลที่ควรคบก็คือผู้ที่ตรง
0: ค่ะแล้วก็พูดความจริงควรคบไหม
5: ควรคบอย่างยิ่งค่ะ
0: รู้ความจริงแต่ไม่พูดความจริงควรคบไหม
5: ก็ไม่ควรคบอย่างยิ่งค่ะ
0: ถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะจะอ่านพระสูตรและพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระธรรมด้วยความเข้าใจในความไม่มีเราไม่ใช่เราแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะด้วยเพราะมั่นคงในการที่จะเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราต่างกับด้วยความคิดว่าเป็นเราใช่ไหมคะอ่านไปก็เป็นเราเข้าใจอ่านไปก็เป็นเราจะไปปฏิบัติธรรมะอย่างนั้นหรือคือเพื่อเข้าใจความจริง
5: ก็ฟังท่านอาจารย์มานานก็ต้องฟังเข้าใจว่าเห็นไม่ใช่เราก็ตามฟังมาจนทุกวันนี้แล้วก็คิดว่าจะฟังตลอดไปนะคะ
0: เชิญค่ะแต่ก็ยังเป็นเราเพราะว่ายังไม่รู้จักเห็น
5: กลับเรียนท่านอาจารย์เป็นเข้าใจขั้นฟังตามอะว่าเห็นไม่ใช่เราแต่ยังไม่ได้รู้จริงๆว่าเห็นไม่ใช่เราย
0: ังไม่รู้จักเห็น
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: เห็นอยู่ตรงนี้ยังไม่รู้จักค่ะได้ยินแต่ชื่อรู้แต่เรื่องแต่ตัวเห็นจริงๆเนี่ยใครรู้จัก
5: ปัญญาขั้นที่รู้จักเขา
0: ก็เชิญรู้ได้เลยค่ะตราบใดที่ยังไม่รู้จักเห็นที่กำลังเห็นไม่สามารถที่จะละความเป็นเราได้จึงต้องมีปริยัติและปฏิปติและปฏิเวทะตามลำดับไม่ใช่ฟังแค่นี้รู้จักเห็นละทำไมว่าไม่รู้จักเห็นคะก็เห็นตรงไหนล่ะและถึงตรงนั้นที่จะรู้จักเห็นเลยเพราะเห็นอยู่ตรงนั้นตรงที่เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะยังไม่ถึงการรู้จักเห็นซึ่งกำลังเห็น
5: ใช่ค่ะอาจารย์ถ้าจะหาปัญญานั้นยังไม่เกิดค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความหมายของปฏิปติว่าหมายความถึงอะไรขณะที่แข็งกำลังปรากฏรู้จักแข็งไหม
5: ก็ยังไม่รู้จักเหมือนไม่รู้จักเห็น
0: เห็นไหมคะเพียงแต่จะเป็นผู้ตรงว่ารู้จักแข็งหรือ

0: ก็จะเป็นประจักษ์เห็นเกิดดับได้ยังไงเพราะฉันต้องละเอียดมากที่จะต้องรู้ความจริงว่าทำไมจึงไม่ประจักษ์เห็นที่กำลังเกิดดับเพราะเข้าใจว่าเห็นไม่ใช่เราเข้าใจแล้วนี่แต่ทำไมไม่ประจักษ์เห็นเกิดดับเดี๋ยวนี้เพราะยังไม่รู้จักเห็นได้ยินแต่ชื่อเห็นหรือแม้แต่แข็งบางคนก็คิดว่าแค่แข็งเนี่ยแหละต้องรู้ทำไมล่ะรู้จักแข็งหรือว่าไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่คนไม่ใช่แขนไม่ใช่อะไรหมดเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นแข็งภูเขาแข็งไหมคะพระอาทิตย์ร้อนไหมแค่รู้ใช่ไหมคะอยู่ตรงนั้นน่ะไกลไหมล่ะใครไปถึงพระอาทิตย์บ้างแต่ว่ารู้ว่าร้อนแล้วก็รู้ว่ารูปร่างอย่างนั้นลักษณะนั้นไม่เป็นอื่นนอกจากเป็นดวงอาทิตย์ดาวดวงหนึ่งซึ่งร้อนแต่ว่ายังไม่ถึงใช่ไหมจะรู้ได้ยังไงว่าร้อนนั่นเป็นอะไรเป็นดวงอาทิตย์หรือว่าเป็นร้อนเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะต้องละเอียดจริงๆค่ะจึงสามารถที่จะละความเป็นเราซึ่งซึมซาบไปหมดในทุกอย่างใช้คำว่าในขันธ์ห้าที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ก็ยังไม่รู้จักโดยละเอียดว่าทำไมขณะนั้นไม่ใช่เราจึงเป็นแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์ไปและยังแสดงการติดข้องในแต่ละขันธ์ซึมซาบอยู่ทั้งวันเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินทั้งหมดเริ่มฟังเริ่มรู้เริ่มเข้าใจว่าจะสามารถรู้ความจริงได้แต่ไม่ใช่เพียงคิดหรือเพียงพยายามแต่ต้องเป็นความเห็นถูกเท่านั้นที่ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นปกติเพราะเหตุว่าธรรมะไม่มีใครไปทำเมื่อไม่มีใครไปทำก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทำให้แต่ละคนนี้หลากหลายและในคนเดียวนะคะก็แต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันระดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกกว่าจะมีความมั่นคงที่จะเริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจคำว่าละคลายซึ่งขณะนั้นนะคะจะรู้ตัวเองเลยว่าตราบใดที่ยังไม่ตรงลักษณะไม่ใช่สติสัมปชัญญะที่มีสิ่งนั้นเป็นปัจฐานะเป็นที่ตั้งของความเข้าใจในลักษณะจริงๆซึ่งไม่ใช่อื่นเลยไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงซึ่งเป็นปฏิเวทะได้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องฟังโดยละเอียดค่ะโดยความที่ว่าไม่มีเราตั้งแต่ต้นแต่ว่าความเป็นเรายังไม่หมดไปเป็นแต่เพียงความคิดความเข้าใจที่เริ่มที่จะค่อยๆเข้าใกล้ถึงเฉพาะปฏิปัตติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงโอปนยิโกใครถึงขณะนี้บ้างไกลแสนไกลเมื่อไรจะน้อมเข้ามาในตนหมายความว่าอะไรที่เคยเข้าใจว่าเป็นตนเนี่ยน้อมมาตรงนั้นเพื่อจะรู้ความจริงว่าไม่ใช่ตนทุกคำเนี่ยค่ะจะเข้าใจในความลึกซึ้งขึ้นไม่ใช่เพียงแต่พูดสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะแต่ไม่รู้อะไรเลยแล้วอย่างนั้นจะมีประโยชน์ไหมเป็นบุคคลที่ควรคบไหมถ้าไม่ทำให้เข้าใจธรรมะขึ้นธรรมะพิสูจน์ได้ทุกเมื่อนะคะใครรู้ตรงเห็นบ้างเดี๋ยวนี
1: ้ยังห่างไกลค่ะท่านอาจารย
0: ์ต้องพูดนั่นเองใช่ไหมคะที่จะตอบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจละว่ากำลังเห็นมีเห็นแน่ๆแต่ยังไม่น้อมเข้ามาที่เห็นและจะรู้จักเห็นหรือในเมื่อเห็นก็เพียงเห็นระดับเพราะฉะนั้นอดทนแค่ไหนคะที่จะเป็นปกติและสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยตามปกติ
1: ซึ่งอาจารย์ก็จะเตือนว่าถ้าผิดปกตินิดเดียว
0: และปกติจริงๆนะคะก็คือเดี๋ยวนี้สั้นมากกระดับแล้วเดี๋ยวก็ผิดปกติกันอีกก็ได
1: ้กราบอาจารย์ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ต้องกล่าวว่ายากมากจริง
0: ๆลึกซึ้งอย่างยิ่งค่ะยากที่จะรู้ได้แต่รู้ได้ด้วยบารมี
1: ก็จะขออนุญาตท่านอาจารย์ทิ้งท้ายว่าฟังด้วยความไม่ใช่เราแล้วก็เป็นผู้ตรงมั่นคงแล้วก็ค่อยๆสะสมบารมีต่างๆไปเรื่อยๆปัญญาก็จะค่อยๆงอกงามตามเหตุปัจจัยนั้นค่ะกราบขอบคุณและกราบนมัสการ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1063ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2559
2: กราบท่านอาจารย์ครับก็มีข้อความในพระสูตรสัทธัมมะปฏิรูปกะสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระมหากัสสปะว่าเหตุ5ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหายแห่งพระสัทธรรมเหตุ5ประการเป็นไฉนคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา1มีความเคารพยำเกรงในพระธรรม1มีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์1มีความเคารพยำเกรงในศีลขา1มีความเคารพยำเกรงในสมาธิ1นี้นะครับเป็นเหตุที่จะเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมกราบท่านอาจารย์ครับบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ครับมี4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาซึ่งในยุคนี้ก็ไม่มีภิกษุณีนะครับในฐานะของพุทธบริษัทที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาในที่นี้จะมีการที่จะช่วยดำรงรักษาพระสัทธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้อย่างไรครับท่านอาจารย
3: ์ด้วยการศึกษาธรรมะให้เข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการศึกษาธรรมะไม่มีใครเข้าใจพระธรรมพระธรรมก็เลือนหายเพราะเหตุว่าพระธรรมเป็นสิ่งซึ่งยากแสนยากกว่าใครจะได้ฟังเพราะเหตุว่ากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงอุบัติและก็ทรงเผยแพร่พระศาสนาทรงแสดงธรรมะให้คนได้เข้าใจนะคะก็เป็นเวลาซึ่งต้องอาศัยมีผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็ศึกษาเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ฟังไม่มีผู้สนใจไม่มีผู้ศึกษายุคนั้นสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงอุบัติต้องเป็นกาละที่สมควรที่พระธรรมจะได้อนุเคราะห์คนอื่นที่จะทำให้สามารถเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่เห็นค่าของพระรัตนตรัยยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดทุกคนนะคะเกิดแล้วก็ตายไปเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วแล้วแล้วเล่าๆก็ยังคงไม่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะไม่สิ้นสุดไม่มีทางที่จะออกไปจากการเกิดตายเกิดตายอย่างนี้เลยด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะและทรงแสดงพระธรรมก็เป็นกาละที่ผู้ที่มีบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมเพราะเห็นคุณค่าว่าพระธรรมแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งยากแสนยากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้จะได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงและแต่ละคำเนี่ยมีค่ามากเพราะเหตุว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพระชนสมบัติที่ประเสริฐสุดของชีวิตในสังสารวัฏก็คือขณะที่ได้เข้าใจพระธรรม
2: ท่านอาจารย์ครับในกาลสมัยที่ต่างๆกันมาจนถึงปัจจุบันก็จะมีผู้ที่มีการที่จะศึกษาหรือว่ามีความประพฤติเป็นไปนะครับที่เข้าใจว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาหรือภิกษุก็ตามนะครับการที่จะแสดงถึงความเป็นภิกษุหรือแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยคืออย่างไรที่จะเป็นผู้ที่จะเป็นพุทธบริษัทนะครับ
3: ค่ะเรียกใครๆว่าอุบาสกอุบาสิกาได้ไหมคะอยู่ดีๆก็ไปเรียกเขาอุบาสกอุบาสิกาได้ไหม
2: อ
3: ๋
2: อไม่ได้ครับใช่
3: และคนที่ถูกเรียกจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเปล่าตัวเองรู้หรือเปล่าว่าคำว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเกิดมาในโลกมีชีวิตไปวันวันหนึ่งไม่ได้ฟังพระธรรมเลยก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่ควรที่จะเข้าใกล้นะคะก็คือการได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำจริงนะคะบ่อยๆเนืองๆเหมือนทรัพย์สมบัติซึ่งทางโลกทุกคนอยากได้นะคะเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นทางธรรมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีนะคะซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะให้ใครได้เลยนอกจากคำจริงที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเพราะฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาผู้นั้นรู้เองเป็นหรือเปล่าฟังหนเดียวแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไม่สนใจเลยอย่างนั้นจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผู้ที่เห็นคุณอย่างยิ่งของพระธรรมนะคะเข้าใกล้ไม่ห่างเหินเท่าที่จะเป็นไปได้ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมที่ทำให้คนนั้นเนี่ยค่ะมีสิ่งที่ทำให้เข้าใจได้จากสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจเลยเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งยังไม่ได้เข้าใจถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแต่เมื่อได้ฟังแล้วนะคะก็รู้ว่าต้องฟังอีกต่อไปเพราะเหตุว่ายังไม่ถึงการที่จะได้ประจักษ์แจ้งความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเช่นขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งถูกต้องไหมคะถ้าเป็นความจริงเพราะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งจะรู้หลายหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเหมือนมีหลายอย่างพร้อมกันหมดเลยแล้วจิตเกิดดับเท่าไหร่นับไม่ถ้วนแต่ก็ต้องทีละหนึ่งและจะรู้อย่างนี้ไหมคะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยเพราะฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาก็เข้าใกล้แต่ละคำเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏจนสามารถจะรู้ด้วยตัวเองนะคะทุกคำที่ได้ฟังเป็นความจริงแน่นอนเพราะได้ประจักษ์ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งขณะนี้ทุกคนก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาซึ่งรู้ตัวเองตามความเป็นจริงนะคะว่ามีความเข้าใจแค่ไหน
2: ครับนั่นก็เป็นโอกาสว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะครับที่ต้องพิจารณาแล้วก็ศึกษานะครับว่าความประพฤติเป็นไปในการกระทำแต่ละอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามนะครับว่าตรงตามธรรมวินัยหรือไม่ก็ร่วมช่วยกันในการที่จะศึกษาแล้วก็เพื่อความเห็นที่ถูกต้อง
3: อย่าลืมนะคะอุบาสกอุบาสิกาเดี๋ยวนี้เห็นคุณค่าของพระธรรมแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทุกๆชาติเพราะฉะนั้นมีอะไรที่จะทำให้ได้เข้าใจขึ้นหรือว่าสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้มีความเข้าใจถูกต้องขึ้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำ
2: ครับกราบท่านอาจารย์ครับในข้อที่ภิกษุรับเงินและทองนะครับก็จะมีบัญญัติไว้ชัดเจนตามพระวินัยบัญญัตินะครับก็จะเรียนเชิญอาจารย์คำปันกล่าวถึงพระวินัยบัญญัตินะครับก็จะมีเหตุแล้วก็มีสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ชัดเจนในพระวินัยนะครับในเรื่องภิกษุที่รับเงินรับทองเนี่ยครับต้องอาบัติยังไงบ้าง
4: กราบท่านอาจารย์ครับก็ในความละเอียดที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับสิกขาบทคือบทที่ต้องศึกษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ในข้อที่เกี่ยวกับการรับเงินและทองนะครับก็มีปรากฏในสิกขาบทในนิสสกิยปาจิตตินะครับซึ่งเป็นโทษเมื่อต้องแล้วต้องมีการสละสิ่งของนั้นจึงจะแสดงอาบัติตกการรับเงินและทองก็ผิดพระวินัยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งโดยสรุปนะครับก็คือภิกษุใดรับก็ดีให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินและทองหรือยินดีเงินและทองที่ผู้อื่นเก็บไว้ให้เป็นอาบัตินิสสกิยปาจิตตินี่คือสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นะครับซึ่งข้อความโดยสรุปถ้าหากว่าได้ถอดความออกมาเป็นคำที่พอที่จะเข้าใจได้ในสังคมไทยเพื่อให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพระภิกษุจริงๆคือใครนะครับก็คือภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองสำหรับต้นบัญญัติสิกขาบทข้อนี้นะครับก็คือพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าอุปนันทสักยบุตรซึ่งก็เป็นพระภิกษุที่เข้าไปอาศัยอุบาสกท่านหนึ่งในการที่จะได้รับอาหารบิณฑบาตที่ได้รับเป็นประจำนะครับซึ่งครอบครัวนี้ก็จะเตรียมอาหารไว้ถวายให้กับพระอุปนันทนี้เป็นประจำซึ่งในคืนนั้นนะครับก็มีเนื้อที่จะเตรียมทำอาหารถวายแก่พระอุปนันทในวันรุ่งขึ้นแต่ปรากฏว่าเด็กๆในบ้านก็ร้องไห้อยากจะกินเนื้อนั้นอุบาสกนี้ก็เลยให้เนื้อกับเด็กๆไปนะครับ พอถึงวันรุ่งขึ้นพระอุปนันทะสักยบุตรก็มาถึงบ้านอุบาสกก็กราบเรียนกับพระอุปนันทะว่าได้เตรียมเนื้อไว้เพื่อทำอาหารถวายท่านแต่ว่าเด็กๆร้องไห้อยากจะกินก็เลยให้ไปแต่ว่าจะนำเงินเพื่อที่จะจัดหาอาหารมาถวายแก่ท่านพอพระอุปนันทะได้ยินอย่างนี้ก็ย้อนถามว่าอุบาสกจะถวายเงินแก่อาตมาหรืออุบาสกก็กราบเรียนว่าถวายซึ่งในตอนนั้นนะครับก็ได้ถวายไปนะครับพอถวายเสร็จนะครับก็มีการเพ่งโทษติเตียนพลธนาว่าเพราะเหตุใดสมณะเชื้อสายสักยบุตรจึงรับเงินและทองเหมือนกับพวกเราซึ่งเป็นคฤหัสถ์ความนี้นะครับก็ถึงพระภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ได้กราบทูลแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประชุมสงฆ์แล้วก็ได้ทรงสอบถามว่าเธอมีความประพฤติเช่นนั้นจริงหรือแล้วก็ได้รับว่าจริงนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงติเตียนพระอุปนันทสักยบุตรโดยประการต่างๆว่าเป็นความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของหมู่ชนเป็นไปเพื่อความเสื่อมโดยส่วนเดียวแล้วก็ทรงบัญญัติสีขาบทข้อนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าอุบาสกในครั้งนั้นเพ่งโทษติเตียนโพนธนาแม้ต่อหน้าพระภิกษุที่กระทำผิดพระวินัยนี่คือต้นบัญญัติที่กล่าวถึงการรับเงินและทองครับกราบท่านอาจารย์ครับ
3: สมัยโน้นนะคะคฤหัสถ์เพ่งโทษติเตียนโพนธนาคือกระจายข่าวให้รู้ทั่วๆกันเมื่อภิกษุรับเงินและทองแล้วสมัยนี้แหละค่ะแล้วสมัยนี้ใครคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณของพระองค์ที่ทรงแสดงพระธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่คนที่จะได้รู้ความจริงของธรรมะว่าการขัดเกลากิเลสนั้นจะต้องขัดเกลาอย่างไรทั้งธรรมะและวินัยไม่ใช่ว่ามีแต่เพศคฤหัสถ์แต่เมื่อมีเพศบรรพชิตแล้วคฤหัสถ์ต้องรู้ค่ะว่าสิ่งใดควรและไม่ควรเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ยุคนี้ดีใจกันใหญ่ถวายเงินแก่พระภิกษุถูกต้องไหมคะสมัยโน้นนะคะภิกษุรับเงินและทองคฤหัสถ์เพ่งโทษติเตียนโพนธนาแต่สมัยนี้คฤหัสถ์ชักชวนกันมอบเงินให้แก่พระภิกษุเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาหรือเป็นการทำลายพระพุทธศาสนา
2: ต้องเป็นการทำลายพุทธศาสนา
3: แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าภิกษุไม่ใช่คฤหัสถ์ความต่างกันมีมากนะคะเพราะเงินนี่แหละเพราะทองนี่แหละเพราะรับและเพราะยินดีนี่แหละจึงได้เกิดการทุจริตต่างๆมากมายทุจริตที่นี่คือความประพฤติที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นการขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเพราะฉันต้องรู้นะคะพุทธบริษัทคือใครอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉันอุบาสกอุบาสิกาที่รู้ธรรมะศึกษาและเข้าใจธรรมะนะคะจะไม่ให้เงินและทองแก่พระภิกษุ
2: อาจารย์ครับก็ย้อนในพระสูตรที่กล่าวถึงในช่วงแรกครับก็คือถ้าเป็นผู้ที่เคารพยำเกรงในพระศาสดาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิ่งใดไว้แม้อุบาสกบาสิกาที่มีความรู้ความเข้าใจก็ต้องประพฤติปฏิบัติตาม
3: ค่ะเพราะฉะนั้นกราบไหว้นมัสการทุกเช้าค่ำแต่ไม่ฟังไม่เข้าใจและไม่ทำตามก็เป็นการทำลายคำสอนของพระบรมศาสดาเพราะฉะนั้นถ้าชาวพุทธคนใดนะคะเห็นประโยชน์จริงๆแล้วก็เห็นว่าต้องช่วยกันที่จะดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ต้องรู้พระวินัยตามสมควรนะคะที่จะไม่ให้พระภิกษุนี่ค่ะต้องเดือดร้อนหรือว่าต้องประพฤติผิด
2: ครับท่านอาจารย์ครับก็มีข้อที่น่าคิดที่ว่าบุคคลที่กล่าวว่าเป็นอุบาสกบาสิกาหรือพุทธบริษัทเนี่ยเลื่อมใสในภิกษุบุคคลหรือว่าเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านอาจารย์
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนับถือพระพุทธเจ้าแล้วทำอะไรแค่ไหว้อย่างมากที่สุดชาวพุทธนะคะบางคนรู้แค่นะโมตัสสะไม่เกินกว่านั้นเลยค่ะแล้วแปลได้หรือเปล่า ไม่รู้ได้ซ้ำไปนะคะเพียงแต่ว่าพนมมือรู้ว่าเป็นการแสดงความนอบน้อมแต่ละคำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตรู้ไหมว่าหมายความว่าอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นชาวพุทธไม่พอที่จะกล่าวว่านับถือพระพุทธศาสนาถ้ายังไม่ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในวันหนึ่งนะคะเป็นสุขรื่นเริงบันเทิงใจไปจนตายก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นชาวพุทธพุทธะคือปัญญาเพราะฉะนั้นชาวพุทธคือผู้ที่มีปัญญาเพราะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาทั้งหมดมาจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นชาวพุทธจริงๆนะคะเป็นผู้มีปัญญาไม่ใช่ผู้งมงายไม่ใช่ผู้เชื่อตามกันใครก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้เชื่อหมดอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นจะนับถือบุคคลก็ต้องรู้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่กล่าวคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจถูกต้องนะคะเพื่อมีปัญญาละคลายกิเลสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ส่งเสริมให้ใครมีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นไม่ได้เรียกร้องให้มาบริจาคให้มาให้เงินให้ทองมากมายมหาศาลไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าเป็นชาวพุทธได้หรือว่าจะเป็นภิกษุได้ไหมในเมื่อรับเงินและทอง
2: เพราะฉะนั้นนะครับทรงอนุญาตปัจจัย4ก็คือจีวรอาหารบิณฑบาตยาและก็เสนาสนะที่ควรแก่ภิกษุไม่ใช่เงินและทองดังนั้นทรงบัญญัติว่าภิกษุใดก็ตามที่รับหรือยินดีในเงินและทองก็ต้องอาบัตินิสสคิยปาจิตติ
3: ภิกษุในพระธรรมวินัยต้องศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นก็บอกทุกคนให้รู้ทั่วกันว่าความจริงคืออย่างนี้อย่าได้เชิญชวนใครไปบวชเลยพระบวชทำไมบวชเพื่ออะไรบวชจริงๆก็คือว่าสละชวนให้เขาสละสมบัติชวนให้เขาสละวงศาคณาญาติชวนให้เขาสละความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงอย่างนั้นหรือถ้าเขาสามารถจะกระทำได้เขาต้องเห็นคุณค่าของการบวชว่าสละทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นคือการไม่ติดข้องและได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการที่ได้ฟังพระธรรมได้เห็นพระคุณเป็นการขัดเกลากิเลสของตนเองเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่การที่จะไปชักชวนใครให้บวชโดยที่ว่าไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทำให้เขาได้รู้ตัวจริงๆว่าบวชคือการสละลองบอกคนที่ไปชวนสิคะคุณบวชเนี่ยคุณสละทั้งหมดนะเพื่อขัดเกลากิเลสเขาจะบวชไหมเพราะฉะนั้นต้องให้ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนค่ะว่าบวชคืออะไรโดยเฉพาะการบวชเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยไม่ใช่สิ่งที่ควรจะลบหลู่ดูหมิ่นง่ายใครก็บวชได้ชวนกันมาบวชมากๆเพื่ออะไรเพื่อไม่เข้าใจแล้วบวชทำไมเพื่อทำความดีถึงไม่บวชทำความดีได้ไหมโดยที่ว่าไม่ต้องไปอ้างว่าเป็นพระภิกษุ
5: เพราะศึกษาไม่มีการอธิบายไม่มีการเข้าใจเนี่ยเขาจะไม่สามารถเลยเหมือนเราไปห้ามไม่ให้เขาบวช
3: แต่ว่าจริงๆแล้วเขาบวชแล้วเขาได้รับโทษเท่ากับว่าเราชักชวนเขาให้ได้รับโทษหรือเปล่า
5: ใช่ครับแต่ว่าคือเพศบรรพชิตเนี่ยสูงยิ่งถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการเข้าใจเรื่องนี้นะฮะเป็นการยากที่เราจะกล่าวเพียงข้อสรุปว่าบวชแล้วเป็นโทษนะเขาก็ไม่ได้เห็นเลยเป็นโทษเขามีความคุ้นเคยกับประเพณีที่เป็นกันมาใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เป็นประเพณีที่เข้าใจผิด
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีทางออกให้ไงคะแทนที่จะบวชก็ทำความดีมีการเข้าค่ายเด็กนักเรียนมีวิชาการต่างๆใครมีอัธยาศัยทางดนตรีทางทำอาหารทางอะไรก็ส่งเสริมกันให้เวลานั้นมีประโยชน์ในขณะเดียวกันสอนธรรมะที่ถูกต้องเป็นเบื้องต้นให้เขาเข้าใจไม่ใช่ชวนหรือให้เขาไปบวชทันทีซึ่งเป็นการทำลายเขาเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขาบวชทำไมให้เขาบวชน่ะเขาก็เล่นน่ะสนุกสนานทำอะไรหลายอย่างค่ะซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์และไม่เป็นสาระแต่ตามวัยก็คือว่าเมื่อยังเป็นเยาวชนอยู่ยังจะต้องมีการศึกษาหาความรู้ก็ให้ประโยชน์ทุกด้านแต่ไม่ใช่ให้บวชเป็นการไม่เคารพในพระศาสดาเพราะเหตุว่าเหมือนกับว่าใครก็ได้อยากบวชไปเลยอย่างนั้นไม่ถูกต้อง นะคะต้องรู้ว่าคำว่าภิกษุเนี่ยผู้เห็นภัยในสังสารวัฏผู้ควรแก่การได้ฟังพระธรรม
5: ในจุดเริ่มต้นก็คือศึกษาสนทนานะเป็นกิจกรรมเพื่อความเข้าใจถูกในพระธรรมวินัย
3: ก่อนอื่นนะคะก็ต้องคิดถึงว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจพระธรรมถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองเหมาะที่จะเป็นพระภิกษุหรือไม่หรือว่าไม่สามารถที่จะดำรงเพศบรรพชิตแม้เพียงเป็นสามเณรเพราะว่าต้องสละจริงๆค่ะไม่ใช่เหมือนสละทำเป็นสละแต่ไม่ได้สละเลย
4: กราบท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาถึงความเป็นจริงของการบวชที่เป็นไปตามพระธรรมวินัยก็แสดงถึงความเป็นผู้มีอัธยาศัยที่จะสละจริงๆอย่างผู้ที่เป็นพระภิกษุในสมัยพุทธกาลก่อนที่ท่านจะบวชท่านก็ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงบางท่านเป็นพระราชาบางท่านเป็นพ่อค้าครับเป็นเศรษฐีมากมายสละทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สมบัติต่างๆไม่อาลัยอาวรณ์แม้แต่นิดเดียวเพื่อมุ่งสู่เพศที่สูงยิ่งเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมปัญญาขัดเกลากิเลสแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการบวชอย่างแท้จริงอันนี้คืออย่างถูกต้องแต่ว่าถ้ามีการกระทำด้วยความไม่รู้ชวนกันไปทำด้วยความไม่รู้ก็เหมือนกับชวนกันพากันไปสู่อบายภูมิเพราะว่าความเป็นสมณะความเป็นบรรพชิตถ้าหากว่ารักษาไม่ดีก็มีแต่จะฉุดคล้าไปสู่อบายภูมิโดยส่วนเดียวครับท่านอาจารย์ครับ
3: เพราะฉะนั้นพุทธบริษัทก็มีหน้าที่นะคะกระจายข่าวให้รู้กันทั่วๆกันมากขึ้นเพื่อจะได้มีความเข้าใจถูกต้องว่าถ้าไม่เข้าใจพระธรรมแล้วบวชทำไมเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นการบวชก็มีการสนทนาธรรมจัดเป็นค่ายจัดเป็นอะไรขึ้นมาตามกลุ่มต่างๆก็เป็นประโยชน์กว่า
4: ครับท่านอาจารย์ครับและที่สำคัญครับท่านอาจารย์ครับในยุคนี้สมัยนี้เวลาที่มีคนจะบวชก็จะถามกันว่าจะบวชเพื่ออะไรส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าบวชเพื่อศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะหาทางออกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าประสงค์ที่จะศึกษาธรรมะก็ไม่ต้องบวชก็ได้ก็คือมาเลยมาศึกษาอย่างที่นี่ก็คือมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนายินดีต้อนรับทุกคนที่จะมาศึกษาทั้งในส่วนของพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระภิธรรมเพื่อความเข้าใจจริงๆโดยไม่ต้องบวชเลยครับท่านอาจารย์ครับ
6: เท่าที่สังเกตนะครับท่านอาจารย์ครับคือผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยเนี่ยคิดว่าบวชเข้ามาเป็นพระภิกษุสงฆ์เขาไม่เข้าใจคำว่าสงฆ์เนี่ยนะครับก่อนที่จะเป็นสงฆ์เนี่ยสังฆะเนี่ยนะครับรวมถึงที่เป็นพระญาติบุคคลเลยที่เป็นสังฆรัตนะจริงๆนะครับเป็นพระญาติบุคคลที่ไม่ได้บวชก็มีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นี่คืออย่างสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่เป็นสังฆรัตนะแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นสังฆรัตนะก็ต้องเป็นผู้ที่มีการศึกษาธรรมะมีการฟังธรรมะเป็นผู้ที่สะสมบุญแต่ปางก่อนที่จะได้มีการได้ยินได้ฟังธรรมะแต่ว่าไม่เข้าใจกันว่าสงฆ์จะต้องเป็นพระภิกษุสงฆ์ในรูปแบบของบรรพชิตนี่คือความเข้าใจที่คิดว่าถ้าบวชเข้ามาเป็นพระภิกษุสงฆ์จะต้องเป็นบรรพชิตเท่านั้นเขาไม่คิดเลยว่าสังฆรัตนะนี่รวมถึงคฤหัสถ์ที่เป็นพระญาติบุคคลนี่กล่าวโดยสูงสุดเลยนะครับเพราะนั้นไม่อยู่ที่จะต้องมาบวชเป็นเพศบรรพชิตเท่านั้นคฤหัสถ์ก็สามารถศึกษาธรรมะอบรมเจริญปัญญาได
3: ้แล้วก็ถ้าบวชแล้วนะคะรับเงินและทองโทษอย่างยิ่งแล้วจะชวนกันบวชทำไม
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอักขระประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1064ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2559
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ฮะก็มีข้อความว่าเพ่งดูจิตในสมัยอันควรอย่างเงี้ย
3: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำเดียวเลยค่ะเพ่งดูจิตหรือตามดูจิตเท่านั้นเลยค่ะไม่มีคำอื่นเลยจะได้ทำอย่างนี้โดยไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงทุกคำเพื่อให้ผู้ฟังนะคะมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะเหตุว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ทุกอย่างแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงให้คนอื่นเข้าใจไม่ใช่ให้ทำอะไรเลยไม่ใช่ให้ไม่รู้อะไรก็ตรัสให้ดูจิตเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ใช่ว่าเราจะหยิบข้อความหนึ่งข้อความใดแล้วเหมือนเป็นผู้ที่เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าการที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจธรรมะที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงตามลำดับไม่ใช่ว่าทุกคนขณะนี้นะคะดูจิตนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าจิตคืออะไรก็ไม่รู้และดูยังไงก็ไม่รู้และก็ให้ทำอะไรก็ทำไปได้ยังไงโดยที่ว่าผู้ที่บอกให้ดูจิตก็ไม่ได้บอกอะไรนอกจากให้ดูจิตและดูยังไงและอะไรดูและจิตอยู่ที่ไหนและเดี๋ยวนี้มีจิตหรือเปล่าแล้วจะดูจิตไหนไม่มีความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะก็ดูจิตด้วยความไม่รู้เชื่อในคำซึ่งไม่ทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีจิตแน่นอนแล้วจะดูจิตดูยังไง
5: ท่านอาจารย์ครับก็เป็นอันตรายในการศึกษาพระธรรมแล้วศึกษาไม่ดีท่านอาจารย
3: ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะดูจิตก็ดูเดี๋ยวนั้นเลยต้องไปไหนล่ะก็ขณะนั้นก็มีจิตอยู่แล้วบอกให้ดูจิตก็ดูกันสิถ้าดูได้แต่ว่านี่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ทำให้มีความเข้าใจและรู้ว่าบุคคลนั้นไม่เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้คนอื่นดูจิตซึ่งไม่ต้องให้ใครบอกนะคะพอได้ยินแค่นี้ค่ะดูไปเรื่อยๆดูจิตจิตก็ไม่รู้ว่าอะไรดูก็ไม่รู้ว่าใครดูเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่ไม่เป็นเหตุผลไร้สาระ
5: ทีนี้อันตรายอย่างหนึ่งก็คือทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ยากเกินไปแล้วดูว่ามีเหตุผลว่าเช่นโกรธก็ให้ดูว่าจิตเนี่ยโกรธนะหรือว่าอยากได้ติดข้องโลภก็ให้ดูจิตว่าขณะนั้นโลภโดยอ้างข้อความจากในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานว่าจิตที่ประกอบด้วยราคะก็มีประกอบด้วยโทสะก็มีอย่างนี้ครับท่านอาจารย
3: ์แล้วคนนั้นต้องการอะไร
5: ต้องการที่จะตามดูจิตว่าประกอบด้วยโลภะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้าง
3: เพราะฉะนั้นไม่เข้าใจว่าเพื่อเข้าใจใช่ไหมคะไม่มีคำว่าเข้าใจไม่มีคำใดๆที่จะให้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นและประโยชน์คืออะไรคะก็ไม่เข้าใจไปตลอด
5: ก็เขาบอกว่าจะได้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้น
3: ก็พูดไปแต่ว่าเข้าใจอะไรล่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังมีและไม่มีสักคำเดียวที่ทำให้เข้าใจถูกต้องว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีคืออะไร
5: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือขึ้นกับความเข้าใจและความละเอียดของแต่ละท่านนะฮะที่จะพิจารณาแต่ว่าคำสอนเช่นนี้ จะทำให้คนเนี่ยคล้อยตามได้ง่ายเพราะว่าในชีวิตประจำวันก็มีจิตในชีวิตประจำวันก็มีจิตที่ประกอบด้วยความโลภบ้างความโกรธบ้างนะฮะความหลงบ้างนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้หรือจิตเห็นจิตได้ยินซึ่งก็มีข้อความในพระไตรปิฎกนะฮะอยู่แต่ว่าอรรถความหมายเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะท่าน
3: ค่ะเพราะฉะนั้นจะเข้าใจหรือว่าจะทำถ้าจะทำก็ไปหาคนที่เขาบอกให้ทำไม่ต้องให้เขาบอกก็ได้ในพระไตรปิฎกก็เหมือนเลยใช่ไหมคะได้อ่านข้อความอะไรก็ทำไปเลยนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทุกคำต้องเข้าใจพุทธะคือรู้พุทธะคือปัญญาพุทธะคือเห็นถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสให้ใครก็ตามที่ได้ฟังแล้วเข้าใจถูกคนนั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องด้วยตัวเองได
5: ้เพราะฉะนั้นนะฮะพระไตรปิฎกเนี่ยมีสามปิฎกถ้าพูดถึงพระสูตรพระสุตตันตปิฎกเนี่ยคืออย่างไรนะฮะเพราะว่าข้อความที่จะยกมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดูจิตเนี่ยเขาก็จะเอาข้อความส่วนใหญ่ในพระสูตรหลายส่วนนะครับมาแล้วเขาก็เข้าใจไปเป็นอย่างนั้น
3: ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนดูจิตหรือเปล่าแค่นี้ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้คนดูจิตหรือเปล่า
5: ไม่ได้ตรัสเช่นนั้นครับท่านอาจารย
3: ์แค่นี้ก็ไม่รู้แล้วว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้ง
5: แต่อย่างนี้ครับท่านอาจารย์อย่างที่ผมกราบเรียนท่านอาจารย์ว่ามีข้อความที่อาจจะชวนให้เขามีความเข้าใจผิดอย่างนั้นไปได้เช่นอันนี้ในวินัยมหาวิพังนะครับท่านอาจารย์เพ่งดูจิตในสมัยที่ควรเพ่งดูหนึ่ง
3: ทั้งหมดในพระไตรปิฎกชวนให้ไม่เข้าถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้อะไรเมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะทรงอนุเคราะห์ให้คนอื่นรู้เพราะฉะนั้นถ้าให้ดูจิตก็เขาก็ไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดูจิตหรือว่าทรงอบรมบารมีที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยปัญญาที่ได้สะสมมาถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
5: ท่านอาจารย์ครับจะมีความต่างอะไรกันบ้างนะครับระหว่างการให้ดูจิตกับการที่เข้าใจลักษณะของจิตตามความเป็นจริง
3: ค่ะดูจิตใช่ไหมคะ
5: ดูจิตกับเข้าใจจิตตามความเป็นจริง
3: ดูจิตใช่ไหมคะ
5: ครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตคืออะไรไม่รู้แล้วดูได้ยังไงแล้วดูคืออะไรไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วดูอะไรแล้วใครดูไม่มีความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงธรรมะให้ไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่มีไม่ให้ใครไปดูไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นไม่เคยบอกใครที่ไปเฝ้านะคะว่าเธอจงไปดูจิตไม่มีแต่ว่าพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้นะคะตามความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่สามารถจะเข้าใจได้และเข้าใจอะไรเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเขาเคยพบคำสอนนี้ไหมสภาพธรรมะทั้งหลายมีปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเคยได้ยินไหมถ้าเคยได้ยินเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังมีขณะนี้ต้องเกิดใช่ไหมแล้วก็ต้องดับใช่ไหมแล้วจะดูยังไงให้เห็นการเกิดดับเขาไม่ได้ดูเพื่อให้เห็นการเกิดดับเลยเขาดูเพราะต้องการจะดูว่าจิตโกรธจิตโลภจิตหลงรู้จักจิตโน้นรู้จักจิตนี่แต่ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแม้เดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดแล้วเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปถ้าไม่มีการตรัสรู้ไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงขณะเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสให้เข้าใจถูกหรือว่าให้เธอจงไปดูจิตแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะว่าบุคคลนั้นไม่ได้พูดอะไรเลยถึงสภาพธรรมะที่มีจริงให้เข้าใจตามลำดับเพียงแต่ว่าให้ดูจิตแล้วจะต้องไปให้ใครมาบอกคะก็ดูเองก็ได้ ดูแล้วเป็นยังไงค่ะดูแล้วเห็นอะไรและดูแล้วรู้อะไรช่วยบอกดูแล้วจิตเป็นยังไงดูแล้วรู้อะไร
5: ดูแล้วเข้าใจผิดคิดว่าสามารถตามทันสิ่งที่ปรากฏ
3: เข้าใจผิดถนัดนะคะเกิดแล้วดับเร็วสุดที่จะประมาณได
5: ้ท่านอาจารย์ครับธรรมะที่สอนเนี่ยบางทีถ้าดูเผินๆดูเหมือนคล้ายกันเช่นรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เขาก็พูดได
3: ้
5: ก็สอนกันว่ารู้สิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี
3: ้ไม่ว่ากันแล้วเข้าใจอะไร
5: เพราะฉะนั้นที่สำคัญก็คือเข้าใจอะไระว่าอย่างไร
3: ค่ะปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกค่ะไม่ใช่มีแล้วไม่เข้าใจเลยเห็นก็เห็นอยู่อย่างเนี้ยไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเป็นดอกกุหลาบเป็นโต๊ะเป็นพัดลมเป็นเก้าอี้ก็เป็นอย่างเนี้ยไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้ว่าคำใดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำใดไม่ใช่คำของพระองค์เลยเป็นคำของคนอื่นถ้าเป็นคำของคนอื่นเนี่ยจะไม่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีให้มีความเข้าใจถูกทุกคำสิ่งที่มีจริงกำลังมีจริงๆแล้วต้องไปดูอะไรหรือเปล่ายังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้และสภาพที่เห็นก็มีจริงแล้วจะดูอะไรถ้าไม่เข้าใจมันไม่ใช่เราดูไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่ความคิดขณะนั้นที่จะดูก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีความเข้าใจไม่สามารถที่จะเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่เข้าใจผิดนะคะคิดว่าแค่คำสองคำก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆจากการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะที่พระองค์ตรัสแม้แต่เพียงคำเดียวธรรมะสิ่งที่มีจริงถ้าไม่ฟังเลยเนี่ยไม่รู้เลยค่ะโต๊ะมีจริงเก้าอี้มีจริงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงเห็นมีจริงคิดมีจริงจำมีจริงชอบมีจริงไม่ชอบมีจริงทั้งหมดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้นี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูอะไรคะหรือเข้าใจฟังแล้วดูหรือฟังแล้วเข้าใจ
5: ก็เป็นเรื่องที่ยากยิ่งครับท่านอาจารย์เพราะว่าการที่สะสมความเป็นตัวตนเนี่ยมีมากจริงแค่ตื่นขึ้นก็เป็นเราแล้วแล้วก็ได้ยินได้ฟังพุทธศาสนาว่าธรรมะเป็นชีวิตประจำวันก็อยากที่จะตามทันสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน
3: ค่ะเห็นถูกต้องไหมธรรมะเป็นชีวิตประจำวันมั่นคงไหมถ้าไม่มั่นคงจะทำอย่างอื่น
5: ถ้าอย่างคำว่าธรรมะเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยก็ดูดีนะฮะเมื่อได้ยินคำนี
3: ้เห็นเข้าใจหรือว่าคิดเองต่อทำไมไม่ค่อยฟังทีละคำนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าพูดแล้วให้คนอื่นไปคิดเอาเองมีประโยชน์อะไรคะที่ตรัสแล้วคนอื่นไปคิดเอาเองคนอื่นเป็นใครคิดเองก็ต้องผิดแล้วฟังคำของพระองค์ไปทำไมฟังเพื่อที่จะไปคิดเองเหรอคะหรือฟังด้วยความเคารพว่าแต่ละคำต้องจริงเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะก็เป็นธรรมะทั้งหมดหรือเปล่า
5: เป็นธรรมะทั้งหมด
3: แล้วยังไงจะไปทำอะไรที่ไหน
5: นี่ฮะตรงนี้ฮะท่านอาจารย์ฟังแล้วฟังเหมือนกันแล้วก็ดูแนบเนียนดูคล้ายๆกัน
3: เพราะฉะนั้นผู้ประมาทในธรรมะในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ฟังให้ตลอดในความลึกซึ้งของสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสแล้วแต่ละคำซึ่งต้องเป็นทั้งปริยัติปฏิปติปฏิเวทะสัจญาณกิจญาณกัตญาณพระองค์ตรัสไว้ทั้งนั้นแล้วคำนี้หายไปไหนหมดมีแต่ดูจิตและใครจะเข้าใจอะไรได้สอนง่ายกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะรู้มากกว่าหรือเพียงแค่ให้ดูจิตแล้วคนก็เชื่อและดูอะไรไม่สามารถที่จะตอบได้เลย
5: ท่านอาจารย์ครับอันที่น่าอันตรายก็คือแต่ละคนเนี่ยนะฮะมีการสะสมความคิดที่เป็นตัวตนมาบางคนก็สะสมปัญญามาด้วยเพราะก่อนจะเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันทุกคนก็มีความคิดที่เป็นตัวเป็นตน ที่อยากจะทำโน่นอยากจะทำนี่นะครับพอมาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีที่เป็นพุทธศาสนาเนี่ยก็อยากจะใส่ใจนะฮะแล้วก็อยากจะคล้อยตามพุทธศาสนา
3: ค่ะเพราะไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าขณะนั้นเป็นอะไรไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชีวิตประจำวันเลยคิดเองทั้งวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าอยากเป็นอะไร
5: อยากก็เป็นอกุศลครับ
3: แล้วจะรู้เพราะอยากไหม
5: ตอนอยากไม่รู้ฮะ
3: ค่ะแล้วอยากอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะรู
5: ้ยิ่งไม่รู้เพราะตอนอยากก็มีแต่ความ
3: ไม่รู้ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนอื่นนะคะที่จะเป็นชาวพุทธที่กล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็จะต้องรู้ว่าสิ่งนั้นมีคุณค่ามหาศาลเป็นที่พึ่งได้จริงๆอะไรก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงวงศาคณาญาติพึ่งได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเกิดแก่เจ็บตายไม่ให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่ได้แล้วจะไปพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายได้อะไรนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆนี่จึงเป็นผู้ที่เห็นคุณของพระรัตนตรัยจึงฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะถ้านับถือและไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าไม่ใช่นับถือแต่เข้าใจว่านับถือโดยการเพียงกราบไหว้แต่ว่าไม่รู้เลยว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรหรือว่าเป็นผู้ที่ประมาทแค่คำว่าดูจิตก็ไปดูแล้วแต่ไม่ได้รู้เลยว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใครดูจิตแต่ให้มีความเข้าใจของตนเองความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีตามปกติตามความเป็นจริงไม่ใช่มีตัวตนแล้วไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ไปดูจิตเพราะเข้าใจว่าขณะนั้นรู้จักจิตแต่ความจริงดูจิตแล้วรู้อะไรถ้าไม่รู้ก็ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ท่านอาจารย์ครับถ้าพูดถึงบุคคลที่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมอย่างเช่นอภิธรรมะเนี่ยครับก็รู้ว่าการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมะตามความเป็นจริงโดยละเอียดอย่างเช่นเรื่องของจิตประเภทต่างๆเจตสิกประเภทต่างๆรูปประเภทต่างๆก็ศึกษาก็เพื่อเข้าใจแต่บางครั้งก็มีความเห็นว่าการศึกษาในขั้นปริยัติเนี่ยยังไม่เป็นการที่จะรู้ตัวธรรมะก็เลยพยายามที่จะรู้ตัวธรรมะ
3: นี่คือความเห็นของตัวเองละเริ่มแทรกความคิดของตัวเองที่จะทำเพราะคิดว่าฟังไม่พอใช่ไหมคะ
2: ครับท่านอาจารย
3: ์ผิดแล้วไม่รู้ตัวเลย
2: ก็เหมือนกับเป็นฟังเรื่องราวแต่ก็ยังไม่รู้จักตัวธรรมะ
3: ค่ะใครไม่รู้จัก
2: ก็ยังเป็นเราที่ไม่รู้อยู่
3: ค่ะแล้วก็อุตส่าห์เรียนมาจิตดวงไหนเห็นไหมคะเรียนไปเพื่อประโยชน์อะไรจิตตั้ง89คล่องมากเจตสิกก็คล่องมากพอถึงเวลาก็เป็นเราที่จะทำแล้วคิดซะด้วยแบบเพียงแค่ฟังไม่พอฟังไม่พอเนี่ยถูกแต่ว่าอยากที่จะทำอย่างอื่นให้เข้าใจยิ่งขึ้นถูกไหมไปทำอะไรนะที่จะได้เข้าใจขึ้นถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าปริยัติคืออะไร
2: ท่านอาจารย์ครับความหวังความต้องการเนี่ยคอยที่จะมาแทรกที่จะปกปิดไม่ให้เป็นผู้ตรงที่จะรู้ความเป็นจริง
3: เพราะฉะนั้นต้องรู้ไหมว่าขณะนั้นน่ะผิดถ้าเป็นเราที่อยากจะทำอะไรฟังธรรมะแล้วเข้าใจถูกต้องไหมคะทำไมไม่ฟังต่อไปล่ะเพราะเหตุรู้ว่าเข้าใจเพราะฟังใช่ไหมนี่คือปัญญาต้องตรงปัญญาความเข้าใจเกิดขึ้นเพราะฟังแล้วจะหาอะไรอีกล่ะที่จะทำให้เข้าใจโดยไม่ฟังเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่เห็นถูกต้องว่าที่เข้าใจอย่างนี้เพราะฟังคำจริงวาจาสัจจะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงพิจารณาได้ค่ะว่าจริงหรือเปล่าถูกหรือเปล่าและจะไปทำอย่างอื่นได้ยังไงในเมื่อเข้าใจเพราะฟังพระเช่นจะเข้าใจขึ้นมีหนทางเดียวค่ะก็ฟังต่อไปเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะ45พรรษาเข้าใจแค่ไหน
2: ท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นความหวังตามต้องการขณะนั้นเนี่ยครับเป็นความไม่รู้ตัวที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะครับเป็นความต้องการแล้วยิ่งมีความเห็นลงไปว่าต้องพิจารณาต้องสังเกตต้องไตร่ตรองเนี่ยครับ
3: เพราะฉะนั้นเริ่มเดินทางใหม่มิจฉามรรคมาแล้วไม่รู้ตัวเลยมิฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจะไม่ตรัสความต่างว่าไม่ใช่มีแต่สัมมามรรคมีมิจฉามรรคด้วยไว้ทำไมเพื่อเตือนให้รู้แค่นี้ก็เริ่มเดินทางไปสู่มิจฉามรรคละ
2: คือก็เป็นความละเอียดอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์เพราะเหตุว่าจิตใจที่สะสมมาที่จะเป็นไปด้วยความพอใจแม้ในการที่จะรู้ตัวธรรมะก็ยัง
3: สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้เลยค่ะว่าสะสมมายังไงกันบ้างในแสนโกฏกับเต็มไปด้วยความไม่รู้แค่ไหนเต็มไปด้วยความติดข้องมีอุปาทานยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นหนาแน่นเกินกว่าถ้าเป็นปริมาณก็กว่ากี่แสนจักรวาลก็ได้เพราะว่าอยู่มาแล้วกี่แสนโกฏกับนับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะจะหมดไปค่อยๆน้อยลงได้อย่างไรคิดตื้นๆว่าจะไปดูจิตเป็นยังไงคะถ้าดูเองก็เป็นความคิดของตัวเองเป็นมิจฉามรรคเริ่มมิจฉามรรคโดยไม่รู้ตัวเลยตั้งแต่เห็นผิดว่าจะดูจิต
2: บางครั้งก็คิดว่าช้าไม่รวดเร็วอันนี้ก็ตกหลุมความพอใจอีกแล้ว
3: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้หรือถึงความมากมายอย่างยิ่งของอกุศลที่สะสมมาแสนนานที่ยากยิ่งที่จะไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเมื่อตรัสรู้คำว่าไม่น้อมพระทัยไม่ได้ทรงท้อถอยนะคะแต่ในขณะที่เห็นความลึกซึ้งละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะที่ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการที่ประกอบด้วยพระญาณต่างๆก็รู้ว่าสัตว์โลกที่จะเข้าใจธรรมะไม่ง่ายเพราะเหตุว่าสะสมความไม่รู้มามาก
2: ท่านอาจารย์ครับแม้จะมีการสนทนาอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าปัญญาของบุคคลนั้นไม่เกิดรู้เห็นถึงความพอใจนั้นจริงๆเนี่ยก็เหมือนกับฟังอะไรเป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถจะรู้ได้ว่าความพอใจตรงนั้นเนี่ยเกิดแล้วนะครับถ้าไม่ใช่ปัญญาของบุคคลนั้น
3: เพราะฉะนั้นแต่ละคำปริยัตินะคะมีปฏิเวทะแทงตลอดในปริยัติแทงตลอดในปฏิบัติและในปฏิเวทะไม่ใช่ฟังแล้วก็เข้าใจกันทุกคนถ้าไปที่หนึ่งที่ใดนะคะพูดเรื่องจิต89มีใครบ้างไม่รู้เจตสิก52มีใครบ้างไม่รู้ออกข้อสอบมาสอบได้ทุกข้อด้วยแต่ว่าไม่ใช่ปฏิเวทะในปริยัติไม่ใช่การแทงตลอดแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแต่ละคำคือเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดยากที่จะรู้ได้และไม่ใช่ว่าด้วยความติดข้องต้องการด้วยความเป็นเราจะไปละความไม่รู้และความเป็นเราไม่ได้หนทางเดียวนะคะก็คืออดทนขันติบารมีค่อยๆจำได้ค่อยๆคิดได้ค่อยๆแล้วแต่สถานการณ์ใดๆซึ่งใครก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงวันไหนแม้แต่ขณะต่อไปก็รู้ไม่ได้แต่พระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้และเข้าใจแล้วนะคะขณะนั้นสามารถเป็นปัจจัยให้รู้ความถูกต้องในขณะนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะก็นำไปในกิจทั้งปวงคือกุศลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามแต่ไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังไปดูจิตก็เป็นเราดูและจิตก็เป็นเราแล้วจะละความไม่ใช่เป็นเราได้อย่างไร
2: เพราะขณะนั้นก็ไม่ใช่ปัญญาด้วยครับไม่สามารถจะรู้ได้
3: นั่นคือมิจฉามรรคไม่ต้องไปตามตัวหนังสือว่ามิจฉามรรคมียังไง8ข้อเหมือนสัมมามรรคมิจฉัตตะ10สัมมัตตะ10อะไรนะคะก็ขณะที่กำลังเป็นก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะทุกคำมั่นคงธรรมะเป็นธรรมะเป็นอื่นไม่ได้กว่าจะถึงวันนั้นนะคะไม่ต้องอ่อนอกอ่อนใจเพราะเหตุว่าถ้ามีปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ต้องถึงค่ะแต่ถ้าไม่มีปัญญาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วจะถึงได้ยังไงแค่นี้ก็ต้องเป็นเหตุเป็นผลแล้วใช่ไหมคะ
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรม ติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

ในชีวิตปัญญาจากการฟังธรรมจะนำไปให้เกิดกุศลและขัดเกลาอกุศลในชีวิตประจำวันประการต่างๆแม้เล็กน้อยเพิ่มขึ้นจากการสนทนาธรรมที่โรงเรียนดนตรีสุรนา

0: มองไม่เห็นเลย
1: แม้พระอรหันต์ท่านหมดกิเลสแล้วท่านก็ยังแช่มชื่นยังชื่นชมภาสิทธิ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือชื่นชมภาสิทธิ์ของพระเถระยังยินดีในธรรมไม่
0: เห็นประโยชน์ของการที่จะรู้ว่าท่านไม่ได้เข้าใจเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแม้ว่าท่านจะหมดกิเลสแล้วแต่ก็เป็นประโยชน์แล้วยังไงถึงจะรู้ได้ว่าเราได้เริ่มเข้าใจพระธรรมและเห็นคุณเห็นไหมคะอีกมากเลยที่เราจะต้องเป็นคนที่ละเอียดเพียงแค่คำถามว่าเราได้ฟังอย่างนี้เราอิ่มใจที่ได้เข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะและรู้ว่าสามารถที่จะมีทางที่จะเข้าใจได้อีกแจ่มแจ้งขึ้นอีกได้แต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าธรรมะที่เราเข้าใจเนี่ยนำไปในอะไรบ้างแม้แต่ความเป็นผู้ละเอียดในกุศลบางคนวันหนึ่งไม่ได้ค่อยทำกุศลหรอกเพราะคิดว่ากุศลจะต้องเป็นเรื่องใหญ่ต้องเป็นเรื่องบริจาคเงินสร้างโน่นทำนี่สารพัดอย่างแล้วกุศลเล็กๆน้อยๆทำไมประมาทพลาดไม่ทำอกุศลทั้งนั้นเลยทั้งวันเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เข้าใจประโยชน์และคุณของกุศลละเห็นโทษของอกุศลเพิ่มขึ้นไหมหรือว่ายังพอใจที่จะให้อกุศลทุกประการนี้มันมากเหมือนเดิมโลภะก็ยังเท่าเก่าโทสะก็ยังให้เหมือนเดิมใช่ไหมคะหรือว่าปัญญาเริ่มนำไม่ใช่เรานะคะแต่ปัญญาละนำไปให้เห็นโทษของอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยและเห็นประโยชน์ของกุศลแม้เพียงเล็กน้อยเห็นไหมคะปัญญาทำให้ขยันในกุศลและค่อยๆเบาบางทางฝ่ายอกุศลแต่ก่อนนี้เราจะไม่รู้ว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาทำผิดเนี่ยต้องเขาแต่ถ้ากุศลเกิดประโยชน์อะไรที่เราจะไปทำให้มีความเดือดร้อนต่อไปถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขได้ใช่ไหมคะก็ทำไปเลยไม่เดือดร้อนที่จะไปเพิ่มอกุศลความเดือดร้อนให้เขาและกุศลของเราก็สามารถที่จะเกิดขึ้นนะคะขัดเกลาการที่เอ๊ะเราจะทำทำไมนั่นเขาควรทำสิเพราะเขาทำไม่ดีเขาไม่ล้างจานก็ให้เขาล้างไม่ใช่เราไปล้างให้เขาละเอียดอย่างนี้คิดดูสิสภาพของจิตเนี่ยเขาทำจานเลอะก็ไม่เป็นไรเขาลืมไปก็ได้เขาอะไรก็ถ้าเราล้างเนี่ยมันดีกว่าไหมล่ะดีกว่าไปโวยวายจะทำไมแล้วไม่รู้จักล้างทิ้งไม่ได้ตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนละเรื่องเลยค่ะเรื่องของกุศลกับอกุศลเนี่ยเห็นประโยชน์เลยนะคะแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยจะไม่รู้หรือคะว่านั่นเป็นหนทางบารมีเพราะเหตุว่าความดีเท่านั้นที่ขณะนั้นไม่มีอกุศลแต่ถ้าไม่เป็นกุศลก็ต้องเป็นอกุศลน่ะแล้วเราก็ให้โอกาสแก่อกุศลมาทั้งหลายในชีวิตของเราใช่ไหมคะคิดแต่ว่าต้องถูกต้องผิดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ทำซะเลยไม่ได้หรือใช่ไหมคะเนี่ยค่ะความละเอียดแม้แต่เพียงเล็กน้อยเนี่ยปัญญานะคะนำไปไม่ใช่ใครจะคิดได้เองเพราะฉะนั้นเครื่องวัดว่าเรามีปัญญาระดับไหนชีวิตประจำวันที่ค่อยๆเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าค่อยๆทำอย่างอื่นที่เป็นกุศลโดยไม่ได้ขัดเคืองโดยไม่ได้ไปเพ่งโทษใครเพราะฉะนั้นก็เห็นต่างกันมากเลยว่าถ้าเราไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้เข้าใจอย่างเนี้ยเราก็เหมือนเดิมแต่ปัญญานำไปในกิจที่เป็นกุศลทั้งปวงแม้ใครไม่รู้แม้เล็กน้อยแต่ขณะนั้นกุศลจิตหรืออกุศลจิตคนนั้นก็ย่อมเห็นคุณเห็นประโยชน์
2: นึกถึงคุณธรรมของท่านพระราหุลนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ที่ท่านไม่ต้องกล่าวเลยว่าภิกษุรูปโน้นรูปนี้คือท่านก็นำไปจัดการทำความสะอาดให้เรียบร้อย
0: เพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันก็เป็นเครื่องส่องให้รู้นะคะปัญหาทั้งหมดมาจากอกุศลและก็ปัญหาทั้งหมดไม่มีเมื่อจิตเป็นกุศลพอได้ฟังอย่างนี้นะคะปัญญาที่มีวันนี้แหละก็จะเริ่มทำให้เราเห็นว่าเราเป็นอกุศลขนาดไหนและพอได้ฟังเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดเปลี่ยนจากเดิมแล้วนี่ก็คือคุณอย่างยิ่งของการที่จะไม่ละเลยที่จะทำสิ่งที่เป็นบารมีเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นได้มากมายทันทีเลยค่ะกุศลต้องมีกำลังเพราะอะไรคะอย่างทานอย่างเงี้ยก็สละความเห็นแก่ตัวสามารถที่จะให้คนอื่นได้จะให้สิ่งของที่เป็นประโยชน์ให้คำที่เขาสบายใจหรือมีกายวาจาอะไรก็ได้เหมือนกับให้เขาได้มีความสุขขณะนั้นนะคะก็เป็นทานอย่างหนึ่งให้วัตถุก็ได้ให้คำพูดก็ได้ให้ความเข้าใจธรรมะก็ได้ขณะนั้นก็ค่อยๆละความเราจะเหนื่อยหรือเราจะลำบากเรื่อย

ไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะเพื่อกันละเพื่อการสละเพราะว่ามันมากมากมายมหาศาลไม่มีทางจะหมดได้ค่ะถ้าไม่มีกุศลและถ้าไม่เริ่มต้นนะคะและใครก็บังคับใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัญญา

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่863ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2556
1: เวลาโลภะเกิดบางครั้งก็จะทราบว่ามีโลภะ
2: ค่ะแต่ใครรู้ล่ะคะ
1: เป็นเรารู
2: ้ค่ะเป็นเรารู้ไม่ใช่กำลังมีโลภะเป็นธรรมะที่ปรากฏว่าไม่ใช่เราจึงจะชื่อว่ามีโลภะเป็นอารมณ์ฉันใดนะคะโมหะก็ฉันนั้น
1: ดังนั้นจริงๆแล้วโมหะมีตลอดเวลาก็ไม่สามารถที่จะรู้โมหะ
2: ต้องเข้าใจคำว่าอารมณ์ค่ะหมายความว่าธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งเดียวนะคะที่ธาตุรู้นั้นรู้สิ่งนั้นเป็นอารมณ์จิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งที่กำลังถูกจิตรู้เฉพาะสิ่งนั้นสิ่งเดียวเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะกำลังเห็นเนี่ยอย่างอื่นจะเป็นอารมณ์ของจิตเห็นไม่ได้เลยขณะที่ได้ยินนะคะเสียงเท่านั้นเป็นอารมณ์ของจิตได้ยินแม้เสียงอื่นๆก็เป็นอารมณ์ของจิตได้ยินขณะนั้นไม่ได้ต้องเฉพาะเสียงที่จิตนั้นได้ยินเท่านั้นที่เป็นอารมณ์ของจิตนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะใครมีโลภะเป็นอารมณ์บ้างใครมีโทสะเป็นอารมณ์บ้างหรือว่าแค่คิดเรื่องนั้นเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่มีลักษณะที่เป็นธรรมะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เลยแต่ลักษณะนั้นปรากฏโดยความเป็นธรรมะจึงจะขณะนั้นเป็นอารมณ์ของจิตนั้นได้ถ้าจะกล่าวว่าโลภะเป็นอารมณ์โทสะเป็นอารมณ์ขณะนั้นต้องไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากเฉพาะธาตุนั้นที่กำลังปรากฏให้จิตกำลังเข้าใจถูกว่าเป็นธาตุนั้นไม่ใช่ธาตุอื่นขณะนั้นจึงจะกล่าวได้ว่าเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งมีโลภะเป็นอารมณ์บ้างหรือเปล่าคะหรือเพียงคิดเรื่องคิดชื่อของโลภะ
1: เพียงคิดค่ะ
2: ค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งมีแข็งเป็นอารมณ์ได้ไหมบ้างไหมบ่อยไหมคำถามเป็นคำตอบไปในตัวนะคะได้ไหมคือได้บ้างไหมคือบ้างบ่อยไหมก็แล้วแต่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงเห็นจริงๆว่าขณะนั้นอะไรจริงๆที่เป็นอารมณ์แข็งเป็นอารมณ์ถูกต้องไหมคะแล้วรู้ความจริงของแข็งว่ากำลังมีแข็งเป็นอารมณ์หรือว่ากำลังโต๊ะแข็งช้อนส้อมแข็งไม่ต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่จะกล่าวว่ามีสิ่งใดเป็นอารมณ์เนี่ยนะคะตามปกติธรรมดาใครบ้างที่ไม่รู้แข็งเพราะฉะนั้นขณะนั้นแข็งเป็นอารมณ์ของจิตซึ่งอาศัยกายะประสาทะเกิดขึ้นจึงรู้สิ่งที่กระทบกายะประสาทะได้และดับไปเร็วมากเลยค่ะจะกล่าวว่าเรารู้แข็งจริงๆขณะไหนขณะที่แข็งกำลังปรากฏสั้นมากขณะเดียวกายวิญญาณขณะเดียวแล้วก็มีจิตเกิดสืบต่อนะคะจนกว่าแข็งซึ่งมีอายุ17ขณะดับไปซึ่งก็เร็วมากจะกล่าวว่าขณะนั้นมีแข็งเป็นอารมณ์หรือว่าผ่านไปโดยเข้าใจว่าแข็งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่แม้กระนั้นนะคะเมื่อแข็งเป็นสิ่งที่มีจริงและสภาพธรรมะที่จะรู้แข็งได้ก็มีคือกายวิญญาณแต่ไม่มีความเห็นถูกที่จะรู้ว่าแข็งเป็นเพียงธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องเป็นความละเอียดนะคะที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสภาพธรรมะมีปรากฏกับจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่ว่าเกิดกับปัญญาหรือเปล่าเกิดกับสติหรือเปล่าแข็งเป็นอารมณ์ของสติหรือเปล่าเป็นอารมณ์ของปัญญาหรือเปล่า
3: ท่านอาจารย์ครับถ้าพูดถึงการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยครับซึ่งการกำเนิดเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงไว้แต่สำหรับการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแน่นอนคือต้องมีอาศัยบิดามารดานะครับซึ่งมีอุปการะคุณมากนะครับต่อบุตรแต่ว่าก็ทรงแสดงนะครับว่าการเกิด ยังกล่าวถึงโดยปรมัตถธรรมคือการเกิดคือเป็นจิตที่เกิดขึ้นรวมถึงธรรมะอื่นๆด้วยนะครับที่จะใช้คำว่าสัมปยุตธรรมรวมถึงรูปด้วยที่เกิดขึ้นเรียนท่านอาจารย์ครับ
2: ยังไงก็ไม่รู้ขณะแรกที่เกิดแน่นอนนะคะแต่ว่าเมื่อจิตเกิดแล้วเนี่ยค่ะจิตเป็นสภาพที่ทันทีที่ดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นทุกคนก็ทราบว่านะคะที่อยู่ตรงนี้ต้องมีปฏิสนธิจิตแต่ถึงแม้ว่าเกิดมาเป็นเด็กเล็กๆก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าปฏิสนธิจิตเกิดแล้วเพราะว่ายังไม่รู้เรื่องราวใดๆทั้งสิ้นแต่สำหรับผู้ที่รู้เรื่องก็รู้นะคะว่าเรามีการเกิดแต่เข้าใจว่าเป็นเราแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เกิดเนี่ยคืออะไรไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมลักษณะที่เกิดเพราะว่าตอนนั้นน่ะใครๆก็รู้ไม่ได้หรือถึงแม้เวลาผ่านมานานแสนนานก็ยังไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมที่ทำกิจแรกที่เกิดขึ้นในโลกนี้ทำให้มีสภาพของธรรมคือจิตและเจตสิกนะคะซึ่งบางท่านที่เคยฟังธรรมแล้วก็ทราบว่าสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเกิดตามลำพังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงพูดธรรมะคำเดียวเนี่ยก็จะแสดงถึงสภาพธรรมะอื่นๆที่เกิดร่วมด้วยแต่ว่าขณะนั้นนะคะที่จิตเกิดขึ้นที่คุณวิชัยเพิ่งกล่าวนะคะไม่ได้มีแต่จิตมีเจตสิกและมีรูปเกิดด้วยแต่เราก็จะกล่าวเฉพาะแต่ละอย่างถ้ากล่าวถึงเรื่องจิตเพราะมีปฏิสนธิจิตจึงทำให้จิตขณะนี้เกิดเพราะเกิดสืบต่อมาจากปฏิสนธิจิตนั่นเองถ้าขณะนี้ไม่มีจิตสักขณะเดียวเท่านั้นค่ะมีชีวิตไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นตราบใดที่จิตเกิดก็แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ขณะใดก็ตามซึ่งจิตไม่ได้เกิดในโลกนี้นะคะหยุดเกิดก็แสดงว่าบุคคลนั้นสิ้นชีวิตหรือตายไปเพราะฉะนั้นระหว่างเกิดกับตายเนี่ยก็จะมีจิตที่เกิดดับสืบต่อดำรงภพชาตินะคะแล้วก็ทำกิจของจิตค่ะเพราะว่าจิตเกิดแล้วก็จิตก็เกิดดับสืบต่อทำกิจจนกระทั่งถึงขณะสุดท้ายไม่หยุดทำงานเลยแม้ขณะนี้ก็เป็นจิตที่กำลังเกิดดับสืบต่อการที่กล่าวถึงเรื่องนี้ก็เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะอวิชชาความไม่รู้นะคะปกปิดความจริงตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีทางที่ใครเกิดมาแล้วจะรู้ความจริงได้นะคะว่าขณะเนี้ยไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละอย่างแต่ละอย่างสภาพรู้ก็มีหลายหลากสภาพที่ไม่รู้ก็มีหลายหลากแต่ว่าทั้งหมดทั้งสภาพรู้และที่ไม่ใช่สภาพรู้ก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะกว่าจะรู้ความจริงทั้งที่เกิดมานานถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเลยนะคะสภาพธรรมะอย่างเดี๋ยวนี้ก็ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้หรือแม้ว่ากำลังเริ่มได้ยินได้ฟังนะคะก็ยังไม่มีการประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะตามที่ได้ทรงแสดงไว้ละเอียดยิ่งจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นสิ่งที่อยู่ใต้ความมืดสนิทเพราะว่าอวิชชาเนี่ยค่ะปกปิดไว้ก็มีปัญญาที่ทำให้เริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงนี่แสดงเห็นว่าความไม่รู้ความมืดสนิทของอวิชชาเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏแม้แต่จิตซึ่งมีใครรู้จิตขณะนี้บ้างคะไม่มีทางเลยค่ะได้ยินชื่อแต่ก็ยังไม่ได้ประจักษ์ลักษณะของธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยนะคะฟังเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกเพื่อว่าเมื่อมีความเห็นถูกมากขึ้นนะคะเมื่อไหร่ที่มีอะไรปรากฏก็ยังสามารถที่จะระลึกได้และเข้าใจได้ว่าขณะนั้นเพราะมีธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตซึ่งเกิดขึ้นทำกิจการงานตั้งแต่เกิดจนตายแม้แต่คำว่าจิตคำเดียวนะคะให้เข้าใจจริงๆค่ะว่ามีแต่ทำไมไม่รู้ฟังแล้วก็ยังไม่รู้หรือใครรู้แล้วคะรู้แต่ชื่อใช่ไหมคะแต่เมื่อสิ่งนั้นมีจริงสามารถรู้ได้ พราะฉะนั้นก็มีความอดทนที่ว่าจะรู้ได้ต่อเมื่อเข้าใจยิ่งกว่านี้เพียงได้เริ่มฟังนิดๆหน่อยๆแล้วก็จิตก็กำลังมีนะคะก็ไม่สามารถที่จะประจักษ์ลักษณะของจิตได้จนกว่าจะฟังทุกเรื่องที่เกี่ยวกับจิตเช่นหน้าที่การงานของจิตจิตเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เราเกิดจิตทำกิจการงานไม่ใช่เราทำเพราะฉะนั้นในขณะใดก็ตามที่ไม่รู้ความจริงก็เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่เห็นขณะนี้เนี่ยก็เป็นเราเห็นได้ยินก็เป็นเราได้ยินคิดก็เป็นเราได้ยินคิดก็เป็นเราคิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเพราะไม่รู้ความจริงค่ะก็ถูกปิดกั้นไว้จนกว่าอาศัยการฟังซึ่งเป็นปริยัตินะคะพระธรรมพระพุทธพจน์ที่ทรงแสดงถึงสภาพธรรมะในขณะนี้โดยละเอียดยิ่งจนกระทั่งมีความมั่นคงเข้าใจว่าขณะนี้ไม่มีเราขั้นการฟังในขณะนี้เดี๋ยวนี้ก่อนนะคะแต่ว่าความเป็นเราก็ยังไม่หมดไปแต่ก็ฟังอีกเรื่องความไม่มีเรามีแต่สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปและขณะนี้เราก็กำลังจะกล่าวถึงจิตของจิตวันนี้ทุกคนทำอะไรบ้างเห็นไหมคะตั้งแต่เช้ามาถึงจำไม่ได้ก็ทำถูกต้องไหมคะแต่ว่ากิจของจิตเนี่ยค่ะมีเพียง14กิจไม่ใช่มีใครเลยนะคะเหมือนกับว่าเรามีหน้าที่เยอะแยะทำอะไรตั้งมากมายแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วก็เพราะจิตเกิดแล้วก็ทำหน้าที่ของจิตแต่ละหนึ่งจิตตลอดเวลาจนถึงในขณะนี้เพราะฉะนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่จะรู้ว่าจิตมีกิจอะไรบ้างแล้วก็จิตใดทำกิจใดบ้างเพราะไม่ใช่ว่าจิตหนึ่งจะทำทั้ง14กิจแต่ว่าบางจิตทำได้หลายกิจบางจิตทำได้เฉพาะกิจเดียวนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าไม่มีการฟังนะคะเราไม่สามารถที่จะเข้าใจเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดดับอย่างเร็วมากแต่ว่าในขณะนี้ค่ะพอจะรู้กิจของจิตด้วยตัวเองได้ใช่ไหมคะขณะนี้จิตทำกิจอะไรภาษาไทยก็ได้ไม่ใช่เรานะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้จิตทำกิจอะไรทำกิจเห็นนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะบอกสักเท่าไหร่ว่าขณะนี้ไม่ใช่เรานะคะแต่จิตเกิดขึ้นทำกิจเห็นมีคำที่แสดงให้รู้ว่าถ้าจิตไม่เกิดไม่มีเห็นกว่าจะค่อยๆลอกความยึดมั่นว่าเป็นเราในขณะที่เห็นออกได้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจและไม่สะสมความเข้าใจนะคะก็เพียงพูดตามขณะนี้นะคะจิตเกิดขึ้นเห็นแต่ทุกคำมีความหมายในขณะที่กำลังเห็นนะคะเริ่มเข้าใจเห็นขณะนี้นะคะมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นค่อยๆสะสมความเข้าใจอย่างนี้นะคะนี่หนึ่งกิจแล้วใช่ไหมคะทั้งหมด14กิจไม่มากหนึ่งกิจนี่กำลังทำและทำอยู่เรื่อยๆนอกจากนี้มีกิจอะไรอีกคะ
4: ได้ยิน
2: ได้ยินใครได้ยินคะไม่มีใครอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะถ้าศึกษาค่ะก็คือจิตนั่นแหละเกิดขึ้นได้ยินเพราะฉะนั้นถ้ามีการไม่ลืมค่ะเพียงแค่ไม่ลืมในขณะที่กำลังได้ยินนะคะว่าขณะนี้ก็เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปก็จะค่อยๆรู้ว่าแล้วไหนล่ะเป็นคนไหนล่ะเป็นเราในเมื่อได้เข้าใจสภาพธรรมะละเอียดขึ้นทีละหนึ่งก็จะไม่มีเราเลย2กิจแล้วนะคะ14กิจรู้2กิจละค่ะอะไรอีกคะจิตเห็นจะใช้คำว่าจิตเกิดขึ้นทำทัศนกิจในภาษาบาลีก็ได้นะคะทัศนะทัศนาจรไปเห็นโน่นเห็นนี่เนี่ยค่ะก็คือจิตเกิดขึ้นทำทัศนกิจเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ขณะใดที่ได้ยินขณะนั้นก็คือจิตเกิดขึ้นทำสวนกิจเป็นภาษาบาลีค่ะไม่ต้องจำก็ได้แต่ว่าให้รู้ว่าภาษาบาลีใช้คำอะไรและเราก็ใช้ภาษาบาลีมากแต่ไม่ค่อยจะรู้ความหมายแล้วก็อาจจะใช้คลาดเคลื่อนไปนะคะทัศนะก็คือเห็นสวนะก็คือได้ยินเพราะฉะนั้นขณะนี้จิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงตั้งหลายคำเอาเฉพาะตรงได้ยินค่ะได้ยินนั่นแหละค่ะคือจิตเกิดขึ้นได้ยินทำสวนะกิจแต่ความจริงนะคะกิจที่ได้กล่าวถึงแล้วคือปฏิสนธิกิจ ภาษาบาลีต้องออกเสียงว่าปฏิสันธิจิตนะคะจิตขณะแรกขณะเดียวในหนึ่งชาติจะไม่มีจิตที่เกิดขึ้นทำปฏิสนธิในชาตินั้นอีกเกิดมาแล้วนะคะปฏิสนธิจิตทำกิจสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเราจะกล่าวถึงเรื่องของจิตเนี่ยค่ะไม่จำเป็นที่จะกล่าวตามลำดับที่เขาเรียงมาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าให้เข้าใจสิ่งที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้สลับกันไปสลับกันมาก็คงไม่เป็นไรเป็นการทดสอบว่าสามารถเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ละหนึ่งโดยชัดเจนหรือเปล่าเช่นปฏิสนธิจิตจิตนี้นะคะเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าได้ฟังนะคะที่ชินหูก็คือว่าต้องมีกรรมเป็นปัจจัยทำให้จิตนี้เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมเพราะเหตุว่าใครจะรู้คะว่าจิตไหนทำปฏิสนธิจิตแต่เกิดแล้วนะคะทั้งที่เกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าจิตประเภทไหนแต่ตามความเป็นจริงนะคะขณะนั้นนะคะไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการรู้รสไม่มีการคิดนึกใดๆสุขทุกข์ขณะนั้นนะคะก็ไม่ได้ปรากฏเพราะเหตุว่าสุขปรากฏทางกายทุกข์ก็ปรากฏทางกายแต่ว่าขณะที่เกิดขณะแรกจริงๆลองคิดถึง1ขณะจิตสั้นและก็เล็กน้อยสักแค่ไหนแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเหตุว่าขณะนั้นมีแต่จิตขณะหนึ่งซึ่งเพิ่งเกิดเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้เพราะฉะนั้นการเกิดเนี่ยค่ะเท่าที่เราเห็นก็หลากหลายมากที่เกิดเป็นคนก็มีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเป็นคนพิการก็มีใช่ไหมคะแต่ว่าขณะที่เกิดเนี่ยยังไม่มีการพิการที่จะปรากฏได้เพราะคิดถึงจิตหนึ่งขณะทำปฏิสนธิจิตเนี่ยค่ะคือการที่จะเข้าใจเรื่องจิตของจิตจริงๆนะคะสภาพธรรมะเกิดและดับเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งถ้าเป็นผลของกุศลกรรมก็เกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นผลของอกุศลกรรมก็ไม่เป็นมนุษย์นะคะตามที่เราเห็นเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมเกิดขึ้นขณะแรกดับไปกรรมก็ยังให้ผลต่อไปอีกคือไม่เพียงแต่ทำให้จิตเกิดขึ้นทำปฏิสนธิจิตสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนนะคะหนึ่งขณะหนึ่งจิตดับไปและกรรมก็ทำให้ขณะต่อไปเนี่ยค่ะผลของกรรมจะคงมีต่อไปในชาตินั้นโดยเมื่อจิตขณะแรกคือปฏิสนธิจิตดับนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทำภวังคจิตมาจากคำว่าภวะกับอังคะรวมกันก็เป็นภวังคกิจไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสใดๆทั้งสิ้นขอให้คิดถึงธาตุรู้ซึ่งเป็นผลของกรรมที่ได้ทำแล้วนะคะเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้ผลของกรรมซึ่งยังจะต้องให้ผลอีกมากในระหว่างที่ยังไม่ตายนะคะเกิดสืบต่อแต่ว่าไม่ได้ทำกิจปฏิสนธินะคะเพราะเหตุว่าปฏิสนธิกิจต้องหลังจากที่จุติจิตของชาติก่อนดับไปและปฏิสนธิจึงเกิดได้เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตขณะแรกซึ่งเป็นผลของกรรมขณะแรกดับเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปยังคงเป็นผลของกรรมเดียวกันนั่นเองเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทำปฏิสนธิจิตแต่ทำภวังคกิจเพราะฉะนั้นสองจิตนี่ค่ะต่อกันหลังจากที่ปฏิสนธิจิตจิตที่ทำปฏิสนธิจิตดับก็จะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปทำภวังคกิจสืบต่อทันทีไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินหรือคิดนึกใดๆแทรกขั้นได้เลยเพราะฉะนั้นหลังจากปฏิสนธิจิตดับไปแล้วนะคะก็เป็นภวังคกิจไม่ยากเลยใช่ไหมคะถึงไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้เวลางูเกิดมีปฏิสนธิจิตไหมคะดับไปแล้วต่อไปเป็นอะไรคะภวังคกิจเพราะฉะนั้นนะคะปฏิสนธิจิตเกิดระหว่างอะไรระหว่างจุติจิตของชาติก่อนกับภวังคจิตซึ่งเป็นปฐมมาภวังแรกของชาตินี้เนี่ยค่ะถ้ามีความเข้าใจแล้วไม่ว่าจะไปอ่านตำราไหนหรือพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาถ้ากล่าวถึงนะคะว่าปฏิสนธิจิตอยู่ระหว่างจิตอะไรก็ตอบได้เลยระหว่างจุติจิตนะคะกับภวังคจิตภวังไม่ได้มีขณะเดียวเลยค่ะแม้เดี๋ยวนี้ก็มีภวังขั้น ระหว่างที่ไม่มีจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้ที่กระทบสัมผัสหรือคิดนึกใดๆเลยทั้งสิ้นต้องมีสภาพของจิตที่กรรมทำให้ดำรงภพชาติเกิดขึ้นทำภวังคกิจสืบต่อไว้เพราะฉะนั้นจากเห็นจะเป็นได้ยินได้นะคะก็มีภวังคกิจขั้นเพราะว่าจะเห็นแล้วได้ยินทันทีไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะพิจารณาสภาพธรรมะไม่ใช่เรานะคะก็คือกระแสของภวังซึ่งเป็นผลของกรรมนะคะเกิดสืบต่อนะคะเกิดดับเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติยังไม่สิ้นสุดตราบใดที่กรรมยังไม่หมดและระหว่างภวังค์นั่นเองก็มีการเห็นขั้นแล้วก็เป็นภวังค์แล้วก็มีการได้ยินขั้นแล้วก็เป็นภวังค์และก็มีจิตที่คิดนึกขั้นสั้นมากแต่ละขณะนี่นะคะอย่างทางตาที่เห็นเนี่ยไม่นานเลยดับภวังค์ขั้นแล้วก็ถึงวาระที่จะได้ยินก็ไม่นานแล้วก็มีภวังค์ขั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรารู้อะไรเราเข้าใจอะไรถ้าไม่ได้ฟังธรรมะแต่พอฟังธรรมะแล้วเริ่มเห็นว่าไม่มีเรานะคะแต่เป็นเรื่องของธาตุรู้ซึ่งเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อทำให้เข้าใจว่ามีเราแต่ตามความจริงก็คือกระแสของภวังค์ซึ่งเป็นผลของกรรมที่จะต้องดำรงความเป็นบุคคลนี้ไว้ยังไม่จากโลกนี้ไปเป็นบุคคลอื่นแต่จะต้องเป็นบุคคลนี้เพราะภวังค์เกิดดับสืบต่อแล้วก็มีการเห็นขั้นภวังค์และก็มีการได้ยินขั้นภวังค์มีการคิดนึกขั้นภวังค์ขณะที่เป็นภวังค์เนี่ยค่ะโลกไม่ปรากฏชื่อไม่มีความคิดใดๆไม่มีเหมือนขณะที่นอนหลับสนิทจริงๆไม่มีใครรู้เลยว่ากำลังหลับสนิทเนี่ยเป็นใครมีสมบัติมีญาติพี่น้องมีเรื่องราววุ่นวายทั้งวันเนี่ยที่ผ่านไปแล้วแค่ไหนก็ไม่รู้เลยเพราะไม่มีใช่ไหมคะหมดคือหมดดับคือดับไม่เหลือแต่เพราะเหตุว่าไม่ได้ประจักษ์ความจริงอย่างนี้ว่าดับคือดับแล้วไม่กลับมาอีกไม่เหลือมีการสืบต่อจนกระทั่งเหมือนยังมีอยู่ตั้งแต่เกิดแล้วก็วันไหนเห็นบ้างมีเรื่องราวต่างๆบ้างอีกวันเป็นยังไงบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างก็กลายเป็นเรื่องราวของตัวเองและบุคคลอื่นนะคะแต่ความจริงทั้งหมดก็คือเป็นธาตุหรือธรรมะซึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดเพราะฉะนั้นกิจที่สำคัญที่สุดต่อจากปฏิสนธิกิจก็คือภวังคกิจปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นทำปฏิสนธิกิจดับแล้วจุติจิตเกิดเลยได้ไหมน่าคิดใช่ไหมคะปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมที่ทำให้เกิดขณะแรกของชาตินี้ทำปฏิสนธิไม่มีขณะอื่นเลยต้องเป็นขณะแรกจริงๆที่เกิดและขณะนั้นนะคะทำกิจสืบต่อจากจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนพูดง่ายๆก็คือตายแล้วเกิดทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นคำถามว่าเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดแล้วจุติจิตเกิดต่อปฏิสนธิจิตได้ไหมยืนยันนะคะว่าไม่ได้กรรมอะไรจะให้ผลประหลาดอย่างนั้นล่ะอยู่ดีๆทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดปุ๊บตายปั๊บกรรมอะไรเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่ากว่ากรรมหนึ่งกรรมใดจะสำเร็จเนี่ยค่ะจะต้องมีจิตเกิดดับถ้าเป็นกุศลกรรมก็มีกุศลจิตหลายขณะไม่ใช่กุศลจิตขณะเดียวจะทำให้กรรมสำเร็จลงไปได้เพราะฉะนั้นที่กรรมจะให้ผลคือปฏิสนธิจิตเกิดปุ๊บดับปั๊บแล้วก็ตายทันทีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ต้องดำรงภพชาติตามเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะว่ากรรมที่ได้กระทำไม่ได้ทำด้วยจิตหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้วนะคะกรรมก็ทำให้จิตเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติเป็นภวังคจิตถ้าใช้คำว่าภวังถ้าจะคิดก็คือเหมือนขณะที่หลับสนิทเลยไม่มีการรู้ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ใช่ตายด้วยเพราะเหตุว่าตายคือขณะนั้นไม่มีจิตเกิดในชาตินี้อีกในโลกนี้อีกแต่ว่าเมื่อไม่ตายก็จะต้องมีจิตซึ่งดำรงภพชาติเกิดสืบต่อจนกว่าจะถึงกาละที่กรรมจะให้ผลทางตาเห็นต้องเห็นหรือว่ากรรมให้ผลทางหูนะคะต้องได้ยินเหมือนขณะนี้เลยค่ะขณะใดที่ได้ยินขณะนั้นเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วขณะที่เห็นก็เป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วแต่กรรมมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นก็เห็นสิ่งที่หลากหลายดีบ้างไม่ดีบ้างและเสียงก็หลากหลายกรรมที่ทำให้ได้ยินเสียงนะคะ ก็เป็นเสียงที่ต่างๆกันหลากหลายไปด้วยนี่คือชีวิตค่ะซึ่งเข้าใจว่าเป็นเราไปจำผิดสัญญาวิปลาสเข้าใจสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเข้าใจสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนแล้วแต่ว่าจะมีทิฏฐิวิปลาสเกิดเมื่อไหร่แต่ถ้าไม่มีนะคะขณะใดที่จิตไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเป็นอกุศลเพราะอวิชชาความไม่รู้ขณะนั้นจำก็จำคลาดเคลื่อนว่าเป็นเราเริ่มตั้งแต่ต้นนะคะเริ่มผิดตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นความผิดที่เข้าใจผิดในเรื่องราวต่างๆในความเป็นไปในสัตว์บุคคลในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจะมากมายสักแค่ไหนด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะก็คือฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีนะคะถ้าจะกล่าวถึงเรื่องกิจก็ได้หลายกิจละและก็ไม่ใช่เราด้วยนะคะแต่เป็นกิจของจิต
0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่864ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2556
2: การฟังธรรมะก็คือฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีนะคะถ้าจะกล่าวถึงเรื่องกิจก็ได้หลายกิจละและก็ไม่ใช่เราด้วยนะคะแต่เป็นกิจของจิต
3: กราบท่านอาจารย์ครับดังนั้นก็พอที่จะทราบนะครับว่าจิตที่เกิดขึ้นนะครับก็มีจิตไม่ใช่เพียงจิตเดียวแต่ว่ามีถึง14จิตนะครับซึ่งเราก็ได้สนทนาเกี่ยวกับเรื่องของปฏิสนธิจิตแล้วก็ภวังคกิจซึ่งจิตไม่ใช่เป็นจิตดวงเดียวหรือประเภทเดียวนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำกิจหลายอย่างเพียงจิตเดียวเพราะเหตุว่าจิตนะครับเมื่อเกิดแล้วก็ดับทันทีเกิดเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งอย่างเช่นปฏิสนธิจิตนะครับก็เกิดเพราะปัจจัยหนึ่งคือกรรมในอดีตที่กระทำไปแล้วทำให้ปฏิสนธิจิตนะครับเกิดขึ้นในภูมิต่างๆอาจารย์ธิดารัตน์ครับถ้ากล่าวถึงจิตนะครับซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงว่ามีหลายประเภทแต่ว่าจิตที่ทำกิจปฏิสนธินะครับมีประเภทอย่างไรบ้างครับพอยกตัวอย่างเพราะเห็นว่าบุคคลแต่ละบุคคลก็มีการเกิดแล้วก็มีความแตกต่างกันเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกต่างๆนะครับด้วยจิตประเภทใดบ้างครับที่ทำกิจปฏิสนธิ
4: ถ้าพูดถึงจิตที่จะทำกิจปฏิสนธิได้นี่นะคะจะต้องเป็นจิตชาติวิบากแล้วนะคะเพราะท่านอาจารย์ได้กล่าวแล้วว่าปฏิสนธิเนี่ยเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นนะคะผลของกรรมก็คือวิบากจิตและวิบากจิตใดนะคะที่สามารถที่จะทำกิจปฏิสนธิได้จริงๆท่านก็แสดงไว้นะคะโดยประเภทก็คือ19ประเภทนะคะอันนี้โดยชื่อโดยจำนวนเพราะถึงแม้กรรมที่เป็นมหากัตตะเนี่ยนะคะก็มี9ประเภทนะคะที่จะให้ผลแต่ถ้าโดยภูมิที่มีขันธ์5เนี่ยนะคะหรือว่าปกติที่จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะผู้ที่ปฏิสนธิเนี่ยนะคะจะต้องเป็นผลของกุศลกรรมใช่ไหมคะกุศลกรรมที่จะทำให้มาเกิดเป็นคนหรือว่าในสุคติภูมิยกตัวอย่างพวกเราเนี่ยนะคะต้องเป็นมหาวิบากดวงหนึ่งดวงใดเพราะไม่ได้พิการถ้าผู้ที่มีการพิการนะคะเช่นหูหนวกตาบอดอย่างนี้เป็นต้นนะคะต้องพิการแต่กำเนิดด้วยอันนั้นก็จึงเป็นผลของกุศลกรรมนะคะแต่กุศลกรรมนั้นมีกำลังอ่อนมากเพราะฉะนั้นขณะหลังจากปฏิสนธิแล้วจึงถูกเบียดเบียนได้จิตที่มีกำลังอ่อนขนาดนี้นะคะที่ทำกิจปฏิสนธิก็คืออุเบกขาสันตรณะกุศลวิบากนะคะไม่มีเหตุใดๆเกิดร่วมด้วยเลยและอย่างผู้ที่ปฏิสนธินะคะครบหมดเนี่ยนะคะก็จะมี2เหตุหรือ3เหตุก็คือเป็นมหาวิบากนะคะมี2ประเภทที่ประกอบด้วยปัญญากับไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาถ้าเป็นกุศลกรรมที่กระทําเลยนะคะมีกําลังมากนะคะประกอบด้วยความเข้าใจถูกผลก็ทําให้เมื่อสามารถจะทํากิจปฏิสนธิได้นะคะก็ปฏิสนธิเป็นมหาวิบากที่ประกอบด้วยปัญญาเรียกว่ามีปัญญามาตั้งแต่เกิดนะคะเพราะว่าเกิดร่วมกับปฏิสนธิจิตหรือแม้เป็นกุศลที่มีกำลังเหมือนกันเนี่ยนะคะแต่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาก็เกิดเป็นมนุษย์ได้นะคะในภูมินี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญามหาวิบากก็ไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะว่ากรรมเนี่ยนะคะที่จะเป็นปัจจัยใ มีปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนะคะตามกำลังของกรรมนั้นๆจริงๆนะคะเป็นปัจจัยใหญ่ปัจจัยหนึ่งเลยนะคะ
3: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ก็ได้ยินคำว่าวิบากครับท่านอาจารย์ก็ขอเป็นตัวแทนคนใหม่ซึ่งถ้าเป็นคนที่ได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมนะครับก็รู้ว่าจิตเนี่ยครับก็จะมีชาติของจิตด้วยก็คือชาติกุศลชาติอกุศลชาติวิบากแล้วก็ชาติกิริยาท่านอาจารย์ครับปฏิสนธิเนี่ยเหตุใดจึงเป็นเฉพาะชาติวิบากครับชาติอื่นทำกิจนี้ไม่ได้เลยครับท่าน
2: ค่ะศึกษาธรรมะทีละคำแต่ก็เข้าใจคำนั้นชัดเจนส่วนใหญ่เราได้ยินคำว่ากรรมภาษาไทยก็ใช้นะคะแต่ว่าไม่ตรงเวลาที่ใครได้รับอุบัติเหตุเนี่ยบอกว่าเป็นกรรมของเขาใช่ไหมคะส่วนใหญ่ไม่มีคำว่าวิบากในภาษาไทยมีแต่คำเดียวพูดได้คำเดียวคือกรรมโน่นก็กรรมนี่ก็กรรมนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะกรรมหมายความถึงการกระทำที่จงใจนะคะมีภาษาไทยเรียกว่าเจตนาแต่ภาษาบาลีจะใช้คำว่าเจตนาเป็นสภาพธรรมะที่จงใจตั้งใจทำสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ดีไม่งามกุศลดีงามเป็นประโยชน์แต่อกุศลก็ตรงกันข้ามนะคะเพราะฉะนั้นขณะใดที่เบียดเบียนใครเนี่ยดีไหมเจตนาหรือเปล่าหรือจะบอกว่าไม่เจตนาคะพูดเองแต่ว่าตามความเป็นจริงเจตนาเกิดกับจิตทุกขณะนี่คือการศึกษาธรรมะโดยละเอียดนะคะแม้ว่าจะทีละคำแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจความเกี่ยวเนื่องกันได้ว่าจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตนาเจตสิกเกิดไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะใดก็ตามที่จะเกิดต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นและภาษาบาลีนี่ก็ต่างกับภาษาไทยถ้าใช้คำว่าปัจจัยเป็นเหตุที่จะให้สนับสนุนส่งเสริมอุปการะให้สภาพธรรมะใดเกิดสภาพธรรมะใดที่เกิดเพราะปัจจัยเรียกว่าปัจจยุปปันปัจจยุปปันนะขอเชิญคุณคำปันให้คำแปลด้วยค่ะ
5: ครับก็มาจากคำสองคำนะครับคือคำว่าปัจจยะกับอุปปันนะซึ่งเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงความหมายของปัจจัยนะครับก็คือหมายถึงสภาพธรรมะที่อุปการะเกื้อกูลให้สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นเป็นไปอันนี้คือความหมายของปัจจัยหรือว่าปัจจยะส่วนธรรมะที่เกิดขึ้นอันเป็นผลของปัจจัยชื่อว่าปัจจยุบันนะครับมีคำว่าอุปปันนะซึ่งก็หมายถึงเกิดขึ้นเวลาแปลภาษาบาลีนะครับก็แปลจากข้างหลังมาข้างหน้าปัจจยุปปันนะหรือปัจจยุบันจึงหมายถึงธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงผลของกรรมโดยไม่พูดถึงกรรมได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
2: นะคะ
3: ค่
2: ะถึงจะเป็นเรื่องยาวไปหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้าสามารถที่จะเข้าใจแต่ละคำเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีคำว่าเจตนาเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงใครบ้างคะทำอะไรโดยไม่จงใจจะทำสิ่งนั้นเริ่มตั้งแต่ความดีความชั่วเจตนาที่จะทำทุจริตเจตนาที่จะละเว้นทุจริตก็มีทั้งสองอย่างเป็นเจตนาที่ต่างกันนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นจากการกระทำนะคะแต่แม้เพียงเอื้อมมือไปหยิบแก้วมีเจตนาไหมคะจงใจตั้งใจที่จะให้มีการเคลื่อนไหวไปที่จะให้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพระธรรมละเอียดมากค่ะก่อนอื่นถ้าจะศึกษาธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนให้เข้าใจความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีจริงๆทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งมากนะคะไม่ใช่ว่าเราฟังเผินๆ เพียงชื่อเพียงจำนวนแล้วก็จะเข้าใจได้แต่ว่าควรที่ต้องเข้าใจจริงๆเพื่อรู้จริงๆเพื่อละความไม่รู้จริงๆด้วยเหตุนี้นะคะภาษาไทยใช้คำว่าเจตนาหรือจงใจเจตนานะคะภาษาไทยถ้าจะพูดภาษาบาลีก็เจตนาจงใจที่จะกระทำเกิดกับจิตทุกประเภทและทุกขณะเนี่ยค่ะคือขยายออกไปอีกว่าจิตหลากหลายกันไปแล้วจิตหนึ่งเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกจะเป็นจิตนั้นกลับมาไม่ได้เลยแม้เจตนานะคะเกิดกับจิตใด จิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันดับไปแล้วเจตนานั้นจะกลับมาเกิดอีกได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้ค่ะฟังธรรมะนี่ต้องเข้าใจโดยตลอดจริงๆทุกคำนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นกุศลและเจตนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอกุศลและเจตนาเกิดขึ้นและดับไปและที่เราใช้คำว่ากรรมก็คือเจตนาสภาพที่จงใจที่จะกระทำเพราะเหตุว่าจะมีการกระทำใดๆโดยไม่จงใจไม่มีเลยต้องมีเจตนาเกิดร่วมด้วยทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นอกุศลและเจตนาวันนี้มีมากไหมลืมตาขึ้นมากำลังหลับอยู่นะคะมีอกุศลและเจตนาไหมคะศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจค่ะไม่ใช่เพื่อเราอยากจะไปรู้อะไรเยอะๆนะคะแต่พอได้ยินคำว่าเจตนาและได้เข้าใจบ้างเนี่ยลืมตาขึ้นมาเนี่ยมีอกุศลและเจตนาไหมคะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่ว่าจิตหรือเจตสิกต้องเกิดเป็นหนึ่งในสี่คือเกิดเป็นกุศลหรือเกิดเป็นอกุศลหรือเกิดเป็นผลของกุศลและอกุศลซึ่งใช้คำว่าวิปากะคำนี้คนไทยจะไม่ค่อยได้ยินแต่ถ้าได้ยินนะคะก็เข้าใจผิดเช่นวิบากวิ่งวิบากเหมือนกับลำบากใช่ไหมคะแต่ความจริงวิปากะหมายความถึงจิตและเจตสิกซึ่งเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วกุศลเป็นเหตุเพราะฉะนั้นวิปากะเป็นผลแต่เราไม่รู้ว่าผลของใครก็ต้องบอกให้เต็มอกุศลวิปากะหรืออกุศลวิบากส่วนตัวกรรมนะคะก็คือกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเป็นเหตุเมื่อกุศลกรรมเป็นเหตุดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้กุศลวิบากซึ่งเป็นจิตที่เป็นผลเกิดขึ้นถึงจิตจะมี14กิจนะคะฟังวันนี้ไม่ครบก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะขอให้เข้าใจแต่ละกิจก็แล้วกันดีกว่าว่าเราไปจำชื่อไว้ครบหมดแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เข้าใจความละเอียดเพราะฉะนั้นก็แต่ละกิจเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงหรือยังคะว่าปฏิสนธิจิตคือจิตที่ทำปฏิสนธิกิจเท่านั้นอย่างเดียวไม่ทำกิจอื่นเลยนะคะแล้วกิจนี้ไม่ใช่เหตุคือไม่ใช่กรรมแต่ว่าเป็นผลของกรรมจึงเป็นวิบากในเมื่อกรรมมีสองอย่างนะคะกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นผลของกรรมจะมีเพียงหนึ่งได้ไหมกรรมมีสองที่ต่างกันนะคะกุศลกรรมหนึ่งอกุศลกรรมหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่กรรมให้ผลเนี่ยจะให้ผลเพียงอย่างเดียวเป็นอย่างเดียวไม่เป็นสองได้ไหมกุศลกรรมให้ผลเป็นที่ไม่ดีได้ไหมคะ
6: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะแล้วอกุศลกรรมเป็นเหตุจะให้ผลที่ดีเกิดขึ้นได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเหตุมีสองคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมผลจะมีสองหรือมีหนึ่ง
6: มีหนึ่งครับ
2: กุศลกรรมให้ผลเป็นอะไรคะ
6: ก็เป็นกุศลวิบากครับ
2: ค่ะกุศลวิบากอกุศลกรรมให้ผลเป็นอะไร
6: ให้ผลเป็นอกุศลวิบากครับ
2: เป็นอกุศลวิบาก
6: ครับ
2: เพราะฉะนั้นกุศลกรรมให้ผลเป็นอกุศลวิบากได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุมีสองผลก็ต้องมีสองเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เป็นผลของกรรมดีนะคะทำให้เราสามารถได้ยินเสียงที่สามารถจะทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆได้แต่ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดในภูมิที่ไม่เจริญเลยได้แก่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายแต่ความละเอียดเนี่ยมากมายหลากหลายค่ะแม้แต่เปรตก็หลากหลายมากเหมือนมนุษย์ที่เกิดมาผิวพรรณวรรณะก็ต่างกันสูงต่ำก็ต่างกันในเพียงเรื่องของรูปร่างใช่ไหมคะฟันต่างกันไหมทุกอย่างหมดเลยนะคะอย่างละเอียดค่ะนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งแสดงเห็นว่ากรรมละเอียดไหมไม่มีใครทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นนอกจากกรรมพระเชนจะกล่าวได้ไหมคะว่ากรรมเป็นมือที่มองไม่เห็นค่ะตกลงไปใต้รางรถไฟไม่ตายจริงๆค่ะเด็กตัวเล็กๆพลัดตกลงไปอยู่ข้างใต้เลยก็ไม่ตายใครทำให้ตายหรือไม่ตาย ไม่มีใครสามารถจะทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังเรื่องเหตุและผลเนี่ยก็จะทำให้สามารถเข้าใจความจริงที่เป็นเหตุและเป็นผลด้วยถ้าเข้าใจความจริงซึ่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องนะคะว่าสิ่งที่ไม่ดีอกุศลกรรมโลภะโทสะโมหะทุจริตกรรมต่างๆเนี่ยต้องให้ผลที่ไม่ดีแน่นอนตั้งแต่เกิดด้วยนะคะแล้วยังจะทำอกุศลกรรมไหมถ้ามีความเข้าใจจริงๆ
6: ตรงไหน
2: ค่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าแม้แต่การเกิดก็เลือกไม่ได้กรรมทำไว้มากมายในสังสารวัฏนะคะไม่ได้ทำชาตินี้ชาติเดียวเพราะฉะนั้นแม้แต่มากกันทกะอีกชาติเดียวก็จะได้เป็นพระโสดาบันแต่ก็ยังเกิดเป็นมาเพราะผลของกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประชวรก่อนที่จะปรินิพพานนะคะประชวรหนักค่ะเพราะอะไรใครทำใครทำได้ไหมไม่ได้แต่กรรมที่ได้กระทำแล้วในอดีตนานแสนนานมาแล้วก็ยังสามารถที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นได้ซึ่งทรงแสดงไว้ด้วยพระองค์เองนะคะถึงไม่ว่าผลดีซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยใครๆก็คิดว่าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้แต่บอกว่าเพราะเหตุที่ได้กระทำไว้นานแล้วคือเหตุนั้นๆที่ได้กระทำเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ถึงกรรมที่ทำให้วิบากในชาตินี้เกิดแต่ก็มีการที่จะรู้ได้ว่าเป็นผลของกรรมประเภทใดเป็นผลของอกุศลกรรมหรือว่าเป็นผลของกุศลกรรมซึ่งคนอื่นทำไม่ได้เลยทำไม่ได้แน่นอนนะคะตั้งแต่เกิดเห็นไหมคะทำไม่ได้จริงๆตั้งแต่เกิดและเกิดแล้วก็ยังทำไม่ได้อีกนอกจากเหตุที่ได้กระทำแล้วสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้จิตหลากหลายประเภทต่างๆเกิดขึ้นทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างแม่ใจบ้างแต่ต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะซึ่งการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะศึกษาเครื่องกลางๆเนี่ยทำให้เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นบางคนนะคะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาโดยท่องแท้โดยมั่นคงก็คิดว่าตนเองเนี่ยสามารถจะทำได้แต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดก็จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องและปัญญาแม้เพียงการรู้เรื่องกรรมก็ยังสามารถที่จะทำให้ละทุจริตกรรมได้ด้วยด้วยเหตุนี้นะคะถึงจะกล่าวเรื่องกิจของจิตแต่ก็ไม่พ้นจากชาติคือการเกิดของจิตว่าจิตเกิดแล้วต้องเป็นชาติหนึ่งชาติใดคือเป็นกุศลเกิดเป็นกุศลหรือว่าเกิดเป็นอกุศลหรือว่าเป็นผลของกุศลที่เกิดเพราะฉะนั้นจิตนั้นไม่ใช่ตัวเหตุแต่เป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นจิตนั้นเป็นกุศลวิบากซึ่งเราก็รู้ค่ะขณะแรกที่เกิดเนี่ยไม่ได้ทำบุญทำบาปอะไรขณะที่เกิดเลยจะเป็นเหตุได้ยังไงแต่ว่ากรรมที่ได้กระทำแล้วต่างหากที่ทำให้จิตขณะแรกเกิดขึ้นในโลกนี้รู้ก่อนไหมคะก่อนเกิดรู้ไหมว่าจะเกิดในโลกนี้ไม่รู้แน่เลยใช่ไหมคะใครๆก็ไม่รู้แต่น่าอัศจรรย์ไหมคะถ้าคิดแล้วกรรมอะไรทำแล้วสำเร็จไปนานแล้วก็ยังเป็นปัจจัยทำให้เกิดที่นี่ซึ่งที่เกิดเนี่ยมีมากกว่านี้นะคะนรกก็มีเปรตก็มีอสุรกายก็มีสัตว์เดรัจฉานก็มีแต่นี่นะคะเกิดที่นี่เป็นอย่างนี้โดยที่ว่าไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะอะไรและก็โลกอื่นก็มีค่ะแต่ว่ายังสงสัยใช่ไหมคะนรกสงสัยเปรตสงสัยแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้นะคะทรงแสดงเหตุและผลไว้โดยละเอียดด้วยแม้แต่ว่าจิตที่เกิดในที่นั้นๆหลากหลายต่างกันเพราะอะไรเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมอะไรและเกิดที่อื่นเป็นผลของกรรมอะไรแล้วก็แสดงถึงความละเอียดของจิตที่ทำกิจปฏิสนธิด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะไม่มีใครพิการใช่ไหมคะที่นี่สมบูรณ์แขนขาอยู่ครบเป็นผลของกุศลกรรมแน่นอนที่ไม่ทำให้พิการแต่ถ้าเป็นผลของกุศลอย่างอ่อนเนี่ยเราก็เห็นคนที่เกิดมาพิการแต่ว่าความจริงทางธรรมะนะคะใช้คำว่าพิการตั้งแต่กำเนิดคือตั้งแต่เกิดหมายความว่าปฏิสนธิจิตนั้นนะคะ เป็นเหตุที่จะไม่ทำให้เป็นผู้ที่มีร่างกายตามปกติเพราะว่าอกุศลกรรมเบียดเบียนได้เพราะว่าเป็นกุศลกรรมอย่างอ่อนด้วยเหตุนี้นะคะถ้าใครมีญาติพี่น้องหรือว่าบุตรหลานหรือเห็นใครก็ตามที่พิการหรือว่าบ้าใบ้บอดหนวกอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามแต่นะคะก็รู้ถึงว่าเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วของตนเองนี่ก็จะทำให้เข้าใจเหตุและผลตรงที่จะรู้ว่าขณะนี้นะคะที่ทุกคนไม่พิการเป็นผลของกุศลกรรมจะเป็นผลของทานหรือศีลหรือการฟังธรรมะหรือการช่วยเหลือใครก็ได้ทั้งนั้นนะคะซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดแล้วแต่ถึงกระนั้นมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่านี่ก็จำแนกบุคคลให้ต่างกันไปแม้ว่าเป็นผลของกรรมที่ดีมากเลยนะคะทำด้วยจิตโสมนัสวัตถุก็ดีถ้าเป็นทานนะคะก็ทำให้เกิดเป็นผู้ที่มั่งคั่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเป็นพระราชาหรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะแต่กุศลนั้นไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจะให้ปัญญาเกิดร่วมกับปฏิสนธิจิตไม่ได้เพราะว่าเหตุไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นผลจะประกอบด้วยปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นคนที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาสามารถที่จะเรียนเก่งทำอะไรเก่งจบมหาวิทยาลัยประดิษฐ์อะไรอะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆเพราะฉะนั้นจะชื่อว่าปัญญาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความหลากหลายของกรรมที่ได้กระทำแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ให้ผลนะคะก็ทำให้ผลนั้นหลากหลายต่างกันไปและข้อสำคัญก็คือว่าสภาพธรรมะใดเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะปรุงแต่งไปยิ่งขึ้นเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัย
1: ท่านอาจารย์คะในชีวิตประจำวันเนี่ยซึ่งแต่ละขณะก็จะมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยกับจิตทุกดวงใช่ไหมคะคราวนี้เวลาถ้าเราทำอะไรไปแล้วก็จะพูดว่าขอโทษค่ะไม่ได้เจตนาอย่างนี้นะคะมันก็ไม่เป็นผู้ตรงใช่ไหมคะเพราะศึกษาธรรมะแล้วจะทราบว่าเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวง
2: ที่เข้าใจว่าเป็นเรานั่นก็ถูกหรือผิดค่ะ
1: ผิด
2: เพราะฉะนั้นธรรมะต้องเป็นเรื่องละเอียดจริงๆค่ะไม่ใช่ฟังแล้วมีสถานการณ์ที่เราจะมาคิดประมวลเอาง่ายๆแต่ต้องเข้าใจถึงความเป็นธรรมะแต่ละอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่เรา
1: ดังนั้นการกระทำไปเนี่ยแล้วมากล่าวว่าไม่มีเจตนา
2: พูดอะไรก็พูดได้แต่จิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อทำกิจการงานอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็ตรงด้วยกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลบางคนเข้าใจว่าอกุศลดีใช่ไหมคะแต่อกุศลดีไม่ได้เพราะเป็นอกุศลแต่ใครจะคิดยังไงจะเข้าใจยังไงก็แล้วแต่ความคิดแต่ธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงจะเจตนาแต่บอกว่าไม่เจตนาสภาพจริงๆคืออะไร
3: อาจารย์ครับปั่นครับก็ได้ยินคำว่าวิถีจิตแล้วก็วิถีมุตตจิตด้วยครับคือจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีเป็นไปอยู่ทั้งเป็นวิถีจิตก็มีแล้วก็วิถีมุตตจิตก็มีขอคำนั้นให้ความหมายสองคำนี้ครับ
5: ครับยิ่งสนทนาก็จะมีคำเยอะนะครับแต่ว่าคำแต่ละคำนั้นก็มีความหมายแล้วก็มุ่งให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะครับแม้แต่การที่จะกล่าวถึงจิตซึ่งก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะครับเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งซึ่งอารมณ์ถ้าจะกล่าวโดยประเภทใหญ่ๆก็มี2ประเภทนะครับก็เป็นการกล่าวทบทวนนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ได้อ่านในหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปบ้างได้ฟังรายการธรรมะที่เป็นรายการแนวทางเจริญวิปัสสนาบ้างนะครับก็จะมีความคุ้นกับคำเหล่านี้นะครับเมื่อได้ฟังบ่อยก็ยิ่งจะเพิ่มพูนความมั่นคงในความถูกต้องตามความเป็นจริงยิ่งขึ้นนะครับการจำแนกจิตประเภทใหญ่ๆ2ประเภทคือวิถีจิตกับวิถีมุตตจิตอันนี้คือกล่าวโดยคำก่อนนะครับวิถีจิตอันนี้เป็นคำไทยนะครับบาลีก็คือวีติจิตตะนะครับก็หมายถึงจิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยทวาร1ทวารใดใน6ทวารคือทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจในการรู้อารมณ์อันนี้คือกล่าวถึงจิตที่เป็นวิถีจิต ส่วนจิตอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นประเภทใหญ่ๆนะครับคือจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยทวารใดเลยในการรู้อารมณ์เรียกว่าวิถีมุตตะจิต
0: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

ย่างไรก็เป็นอนัตตาสภาพธรรมะเป็นอนัตตาไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามและกิเลสทั้งหมดก็อยู่ที่ความไม่รู้ว่าไม่ใช่เราจึงต้องอบรมปัญญาเป็นปกติเพื่อละคลายความยึดถือว่าเป็นตัวตนจากการสนทนาธรรมที่โรงเรียนดนตรีสุรนาบางขุนเทียน19 กันยายน 2561

0: แค่ได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้แต่ความไม่รู้และการยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยมีมากกว่าที่ได้ฟังต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสะสมความเป็นเราสะสมความไม่รู้มานานมากและเพิ่งจะได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วก็เข้าใจในขณะที่ฟังแต่ขณะอื่นล่ะก็มีปัจจัยที่สะสมมาที่จะยึดถือว่าเป็นเราและไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่มีการไปห้ามไม่ทำอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังผิดก็ทำอะไรไม่ได้เลยนั่งนิ่งๆเนี่ยทำไม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรเป็นอนัตตาไปหมดแต่ไม่ใช่ให้เป็นอย่างนั้นแม้ขณะนั้นที่คิดก็เป็นอนัตตาทำไมมันนั่งนิ่งๆไม่ไปรักษาตัวไม่ใช่เราที่จะไปบังคับแต่สะสมมาที่จะคิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นพวกเดรัจฉีเขาก็เป็นอนัตตาหมดไม่มีใครเป็นอนัตตาแต่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะอยู่ที่รู้กับไม่รู้แต่ธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะทั้งหมดต้องเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นฟังว่าธรรมะไม่ใช่เรามีจริงๆเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือความเข้าใจกว่าจะมั่นคงเพราะเป็นเราอีกแล้วเป็นเราอีกแล้วเวลาคิดอย่างอื่นแต่การที่ได้ฟังไม่สูญหายยังมีการระลึกได้ว่านี่ขณะนี้ไม่ใช่เราแม้ในขั้นคิดค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งฟังมากขึ้นเข้าใจขึ้นก็รู้ลักษณะที่ไม่ใช่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่รู้ว่าความเป็นเราน้อยลงหรือเปล่าเพราะอะไรด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปน้อยลงด้วยความเป็นเรา
1: ฉะนั้นความเป็นอนัตตาไม่ได้หมายความว่าทำอะไรไม่ได้ไม่ต้อง
0: ไม่ใช่เลยค่ะทำยังไงก็อนัตตา
1: ใช่ครับ
0: คิดยังไงก็อนัตตาแต่ไม่รู้ว่าเป็นอนัตตา
1: ด้วยความเป็นตัวตนของเราเองพยายามที่จะไปคิดว่าเนี่ยมันเป็นอัตตาแต่จริงๆแล้วมันคืออนัตตา
0: ขณะนั้นก็คืออนัตตาที่คิดอย่างนั้นต้องมั่นคงจริงๆค่ะไม่ว่าจะคิดอะไรยังไงเกิดอะไรยังไงก็คือเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยกำลังพูดเป็นอนัตตาหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: เห็นไหมคะถ้าไม่ถามก็
1: เป
0: ็
1: นเรา
0: แต่พอได้ยินก็จำได้
1: ค่อยๆจำ
0: ว่าไม่ใช่เราแต่แค่คิดจนกว่าลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งเข้าใจขึ้นจึงคลายความเป็นอัตตาจากสิ่งที่ปรากฏจะรู้ว่าความเข้าใจในความเป็นอนัตตามั่นคงเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อเป็นปกติไม่มีอะไรพ้นจากสิ่งที่มีจริงที่เกิดแล้วให้เห็นว่าเราไม่ได้ไปบังคับให้หิวหรือเราไม่ได้ไปฝืนว่าอย่ารับประทานทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนสิก็คือเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนทำได้แต่ความจริงแม้คิดอย่างนั้นก็เกิดแล้วตามที่เคยสะสมมาที่จะคิดอย่างนั้นจนกว่าทั้งหมดเป็นธรรมะนั่นแหละค่ะคือมั่นคงจริงๆไม่เปลี่ยนนะคะอะไรจะเกิดก็คือเกิดแล้วคิดแล้วทำแล้วทั้งหมด
2: การที่มีกุศลที่เจริญขึ้นที่จะคลายเป็นปกติหรือว่าบุคคลนั้นทำให้ผิดปกติอะครับท่านอาจารย
0: ์มีบุคคลไหม
2: ความจริงคือไม่มี
0: เห็นไหมคะกว่าจะลึกลงไปจนกระทั่งว่าไม่มียังคงเป็นคนยังคงเป็นเรายังคงเป็นคิดจะทำอย่างนั้นดีหรือจะทำอย่างนี้ดีตราบใดที่ยังไม่รู้ว่ากิเลสอยู่ไหนเขาไปคิดว่ากิเลสอยู่ที่แต่งตัวเขาไปคิดว่ากิเลสอยู่ที่ดูโทรทัศน์แต่รู้ไหมว่ากิเลสคือเข้าใจว่าเป็นเราในเมื่อไม่มีเราเพราะฉะนั้นไปห่วงใยกังวลกับการเล่นดนตรีการฟังดนตรีการดูโทรทัศน์การเต้นรำการแต่งตัวไม่รู้เลยว่านั่นแหละเรายังอยู่เต็มที่กิเลสทั้งหลายหมดไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งความพอใจดูโทรทัศน์ก็เป็นธรรมะความพอใจแต่งตัวก็เป็นธรรมะความพอใจอาหารอร่อยก็เป็นธรรมะก็ยังไม่รู้เลยได้แต่พูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ถึงเวลาจริงๆไม่ได้เป็นกลายเป็นเราไปหมดเพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องรู้จริงๆว่ากิเลสอยู่ที่ไหนถึงจะละได้ตามลำดับกิเลสทั้งหมดอยู่ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเลยเป็นแต่สิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปแต่ละขณะไม่ซ้ำและไม่กลับมาอีกด้วยกว่าจะถ้อยคำแต่ละคำนี้จะมาปรุงแต่งให้ค่อยๆ คลายความติดข้องในความเป็นเรา
2: ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไปในการค่อยๆละคลายอกุศลไปเรื่อยๆ
0: เพื่ออะไรดีไปเพื่ออะไร
2: เพื่อรู้ความเป็นจริงของธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความเป็นจริงแล้วดีไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ต่างกันแล้วใช่ไหมคะ
2: ต่างกันครับ
0: บารมีคือต้องมีความเข้าใจเป็นปัญญารู้ว่าไม่มีเรากว่าจะไม่มีเราได้ก็คือรู้ว่าต้องเป็นปกติที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วตามการสะสมตามปกติไม่อย่างนั้นเราจะเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมเราคิดต่างกันทำไมเราชอบต่างกันทำไมอะไรไม่เหมือนกันเพราะมีปัจจัยที่ต่างกันจึงต้องเป็นปกติเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นรู้แล้วจึงละ

0: นทนาธรรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่วันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2560
1: เบื้องต้นนะครับท่านอาจารย์ครับที่จะได้เข้าใจถึงความเป็นจริงของความไม่รู้นะครับคืออย่างไรครับ
2: ทุกคนก็รู้กันมาเยอะที่จะกล่าวว่าไม่รู้ก็คงยากแต่ถ้าบอกว่าไม่รู้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พอที่จะรับได้ใช่ไหมคะว่าใครรู้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำไหนไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นคำของคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะคะแต่เป็นความคิดของบุคคลนั่นเองด้วยเหตุนี้นะคะต้องเข้าใจว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครก่อนอื่นนะคะเราจะพูดถึงใครเราก็ต้องรู้ว่าผู้นั้นเป็นใครไม่ใช่คนธรรมดาอย่างคนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงแค่นี้ค่ะทุกคำต้องไตร่ตรองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งใครก็รู้ไม่ได้ละเอียดลึกซึ้งถึงที่สุดเพราะฉะนั้นไม่รู้ใช่ไหมคะก่อนที่จะได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้จักคนหนึ่งคนใดได้เนี่ยก็เพราะเหตุว่าแค่เห็นหน้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรก็ไม่รู้แม้แต่ผู้คนที่ในพระนครสาวัตถีเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตก็ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบใดที่ไม่ได้ฟังคำของพระองค์จะรู้จักได้ยังไงว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่มีใครแต่งตั้งให้แต่พระปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วเนี่ยค่ะทำให้เป็นผู้ที่ได้รู้ความจริงซึ่งยิ่งกว่าบุคคลใดทั้งสิ้นทั้งในโลกมนุษย์สากลจักรวาลทั้งเทวดาและพรหมพอรู้จักไหมคะว่านี่คือคนที่เรากำลังจะฟังคำของพระองค์ไม่ใช่คำของคนอื่นพระเชื่อก่อนฟังนะคะก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าเราเป็นใครเป็นผู้ที่รู้วิชาการมากมายจบปริญญาสารพัดอย่างนะคะแต่ว่าบุคคลที่รู้ความจริงซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ต้องไม่ว่าใครทั้งโลกก็รู้ไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนะคะถึง45พรรษาเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ลึกซึ้งแล้วก็มีค่าอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าเพียงฟังเผลอๆ เข้าใจแต่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระองค์เนี่ยค่ะต้องลึกซึ้งกว่าที่คิดมากเพราะฉะนั้นฟังแต่ละคำนะคะประมาทไม่ได้เลยต้องไตร่ตรองเพราะว่าถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะปัญญาของพระองค์เพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังคำนั้นจะเข้าใจคำนั้นจึงจะเป็นปัญญาของตนเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะให้ปัญญาของพระองค์แก่ใครได้หยิบยื่นให้ไม่ได้เลยนะคะแต่สามารถที่จะมีคำที่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องละเอียดต้องลึกซึ้งนะคะแล้วก็ไม่ประมาทเลยเช่นคำว่าธรรมะทุกคนได้ยินบ่อยถ้าได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ยินคำว่าธรรมะด้วยเพราะเหตุว่ามีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงเพื่ออนุเคราะห์ให้คนอื่นได้ฟังเพราะฉะนั้นต้องมีคำคือธรรมะที่คนอื่นได้ฟังจากพระโอษฐ์ด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะคือคำที่พระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดว่าพระองค์ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่นี่ที่นั่นที่โน่นที่ไหนนะคะลึกซึ้งอย่างไรพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมะก่อนอื่นนะคะไม่ได้อยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ในตำราไม่ได้อยู่ที่คนนั้นหรือคนนี้นะคะที่ว่าเขารู้ธรรมะเขากล่าวธรรมะเขาพูดธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ที่ไหนค่ะแค่ได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยธรรมะอยู่ไหนเลยค่ะจะฟังธรรมะจะหาธรรมะจะเข้าใจธรรมะจะรู้จักธรรมะแล้วธรรมะอยู่ไหน บางอย่างนะคะชินหูแต่ว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆถ้าตอบว่าธรรมะอยู่นี่เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหาเจอไหมคะธรรมะอยู่ไหนธรรมะอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะหลับจะตื่นเป็นธรรมะไม่ว่าจะคิดจะจำสนุกสนานรื่นเริงทุกข์ร้อนทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงนะคะเราไม่ต้องเรียกอะไรเลยก็ได้กำลังมีเดี๋ยวนี้จริงๆกับทุกคนซึ่งใครก็ปฏิเสธไม่ได้เห็นมีจริงๆมีใครไม่เห็นบ้างไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นนั่นแหละเป็นธรรมะเห็นเป็นโลกหรือเปล่าถ้าไม่เห็นจะมีโลกไหมจะมีคิดนึกเรื่องโลกไหมเพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกขณะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะคิดนึกเป็นธรรมะสุขเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะเมื่อใช้คำว่าธรรมะแล้วก็ต้องตรงกับคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีไหมไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครคิดบ้างว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดจึงปรากฏว่ามีแค่นี้ค่ะก็ไม่มีใครนึกถึงเลยว่านี่คือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งกำลังปรากฏเพราะเกิดขึ้นและสิ่งที่คนไม่สามารถจะรู้ได้เลยก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่มีใครสามารถทำให้เกิดได้แต่ต้องมีสิ่งซึ่งอุปการะนะคะอุดหนุนอุปถัมภ์เกื้อกูลอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเช่นเห็นเนี่ยค่ะถ้าไม่มีตาเห็นไม่มีแน่นอนถ้าไม่มีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เห็นก็เกิดไม่ได้แข็งอย่างเงี้ยค่ะกระทบตาไม่ได้เลยไม่มีใครเห็นแข็งแต่แข็งอยู่ตรงไหนมีสิ่งที่กระทบตาทำให้ปรากฏรูปร่างสันฐานที่จะจำได้ว่าเป็นอะไรเป็นดอกไม้หรือเป็นคนหรือเป็นโต๊ะหรือเป็นเก้าอี้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่สามารถกระทบตาจิตธาตุรู้เห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปนี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครเคยคิดเลยค่ะว่าขณะนี้นะคะทุกสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้เกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่เกิดไม่หยุดเลยนะคะแล้วมากมายด้วยมีปัจจัยที่จะให้เกิดหลายอย่างก็ปรากฏรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเหมือนกับเป็นคนเป็นสัตว์แต่ถ้าแยกย่อยออกไปนะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดยิบที่ร่างกายหรือที่ตัวของเราเนี่ยสามารถที่จะแตกย่อยออกตัดแขนก็ได้ตัดขาก็ได้ที่ตัดเป็นประจำก็คือผมเล็บใช่ไหมคะแสดงว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบไม่ใช่แค่ตัดผมไม่ใช่แค่ตัดเล็บไม่ใช่แค่ตัดขาตัดแขนตัดได้หมดทุกอย่างเพราะเหตุว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่นี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครด้วยเห็นเป็นเห็นนกก็เห็นแมวก็เห็นคนก็เห็นเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นนกเป็นแมวเป็นคนไม่ได้เห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะเพราะว่ารวมกันทำให้หลงว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงที่ยั่งยืนนานแสนนานในสังสารวัฏไม่มีใครเคยคิดว่าเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อกันอย่างเร็วมากจนไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะความรวดเร็วเพราะฉะนั้นไม่รู้มานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะเริ่มรู้ต่อไม่ได้ฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่คำของคนอื่นเพื่ออะไรคะเพื่อให้ละคลายความหลงติดข้องว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเที่ยงถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีความติดข้องต้องการสิ่งนั้นไหมคะในเมื่อไม่มีไม่เกิดแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วไม่รู้จึงติดข้องในสิ่งที่รู้พอเห็นแล้วก็อยากเห็นไม่มีใครไม่อยากเห็นเลยใช่ไหมคะตื่นมาก็ลืมตาละ ไม่เห็นมีใครตื่นมาแล้วหลับตาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะตื่นแล้วลืมตาเพื่อเห็นแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนั้นเห็นเกิดเพราะมีตาแล้วก็มีสิ่งที่กระทบตาเห็นจึงเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยแตกย่อยออกละเอียดยิบนะคะสำหรับรูปร่างกายเนี่ยหรือสิ่งที่ไม่รู้อะไรเช่นโต๊ะเก้าอี้พวกนี้ก็แตกย่อยได้หมดเพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่แต่ธาตุรู้หรือสภาพรู้ที่เราใช้คำว่าจิตเกิดก็ต้องอาศัยสภาพธรรมะที่เป็นสภาพรู้ด้วยกันแต่ต่างกันนะคะซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะแต่คนไทยก็เรียกย่อๆว่าเจตสิกก่อนฟังธรรมะก่อนรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยได้ยินคำว่าเจตสิกไหมคะแต่ได้ยินคำว่าชอบโกรธสำคัญตนดื้อขยันทุกอย่างนั้นนะคะมีจริงๆทั้งหมดแต่ไม่ใช่เราเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพที่ขยันนะคะที่ขี้เกียจหรือว่าที่โกรธที่รักต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเจตสิกธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่เป็นสภาพรู้เพราะเหตุว่าถามว่าชอบอะไรต้องมีสิ่งที่ปรากฏจึงชอบหมายความว่ารู้สิ่งนั้นแล้วชอบสิ่งนั้นหรือว่ารู้สิ่งนั้นแล้วไม่ชอบสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะก็คือสิ่งที่มีไม่เคยขาดเลยตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะของชีวิตพอที่จะรู้จักธรรมะแล้วใช่ไหมคะที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่หลากหลายมากจนเราสามารถที่จะเรียกได้ว่านี่พวงมาลัยนั่นโต๊ะนั่นคนนี่เก้าอี้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่ไม่รู้ก็คือว่าสิ่งนั้นเกิดโดยใครก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้เกิดขึ้นได้นอกจากเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นโกรธเกิดขึ้นจะเปลี่ยนโกรธให้เป็นความติดข้องพอใจรักใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะเกิดใครบังคับได้เดี๋ยวนี้เกิดแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยทุกขณะที่มีจริงเป็นธรรมะซึ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้มาเลยในชีวิตถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เพียงไม่กี่คำแต่ใน 45 พรรษาพระมหากรุณาทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงนะคะเพื่อให้คนฟังเนี่ยได้พิสูจน์ว่าคำของพระองค์เป็นคำจริงทุกกาลทุกสมัยเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังธรรมะเพียงนิดหน่อยเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะถึงการที่สักการะนอบน้อมเคารพสูงสุดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่ก็เคารพนับถือในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นเมื่อนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ลืมนะคะเป็นธรรมะก่อนอื่นค่ะและก็ต้องเพิ่มเติมต่อไปอีกว่าธรรมะทุกอย่างไม่เว้นเลยในภาษาบาลีก็จะเป็นอย่างหนึ่งนะคะแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยมีข้อความว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทั้งหลายคือสัพเพเพราะฉะนั้นสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นไม่เหลือเลยเป็นอนัตตาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นอนัตตาหรือเปล่าคะเห็นไหมคะให้เราไตร่ตรองให้เราคิดว่าความจริงทำไมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีปัญญาที่รู้ความจริงก็ไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือปัญญาที่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีนี่ค่ะก็ต้องมีตามเหตุตามปัจจัยว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมีปัญญาถึงระดับที่รู้ความจริงและสามารถแสดงความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจถูกและรู้ตามด้วยซึ่งทุกคนนะคะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะจะไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไปหาธรรมะที่อื่นไม่ต้องไปค่ะไปเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแล้วไม่รู้ธรรมะ จึงไปหาธรรมะซึ่งไปหาที่ไหนก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าทั้งที่ธรรมะเดี๋ยวนี้มีก็ยังไม่รู้แล้วจะไปหาธรรมะที่ไหนจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆพิจารณาไตรตรองคำที่ได้ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะเราถึงได้มาที่นี่เพื่อที่จะรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยค่ะก็จะมีคำถามมีข้อข้องใจมีเรื่องไม่รู้เยอะนะคะและก็สามารถที่จะรู้ขึ้นได้เมื่อมีการสนทนาร่วมกันเพราะฉะนั้นใครที่มีความไม่รู้ที่อยากจะรู้ก็ขอเชิญค่ะ
3: กับท่านอาจารย์แล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับกว่าที่พุทธเจ้าท่านจะกลั่นกรองคำว่าธรรมะออกมาเนี่ยท่านต้องทำอะไรมาบ้างแล้วก็ข้อที่สองก็คือธรรมะมิเที่ยงกระดับเนี่ยความหมายเดียวกันหรือเปล่าครับกราบขอบพระคุณครับ
2: ค่ะก็น่าคิดนะคะบางคนคิดว่าพระองค์ประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทำสมาธิแล้วก็รู้แจ้งความจริงลองไปนั่งดูนะคะแล้วพอได้ยินคำว่าสมาธิก็ไม่รู้เห็นไหมคะทุกคำที่พูดไม่รู้จักตั้งแต่เกิดพูดคำที่ไม่รู้จักทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นจนกว่าจะเข้าใจเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรและอะไรเป็นเหตุให้พระองค์ได้ตรัสรู้ความจริงเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงนะคะเดี๋ยวนี้เห็นจริงไหมคะ
3: เห็นจริงครับ
2: ค่ะการศึกษาและการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องละเอียดยิ่งค่ะทุกคำที่สนทนากันเพื่อที่จะเข้าใจต้องละเอียดนะคะถ้ามีคำถามว่าขณะที่เห็นมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นใช่ไหมคะในขณะนั้นจะมีอย่างอื่นอีกได้ไหมในขณะเห็นเฉพาะขณะเห็นอย่างเดียว
3: มีอย่างอื่นไม่ได้ครับ
2: มีอย่างอื่นไม่ได้เลยหมดเลยใช่ไหมคะต้องทีละหนึ่งทีละหนึ่งใครรู้ล่ะคะถ้าไม่ใช่ผู้ที่ตรัสรู้เพราะได้บำเพ็ญพระบารมีเริ่มจากการเป็นพระโพธิสัตว์ความคิดของพระองค์ก็ต่างกับคนอื่นเพราะเหตุว่ามีการเกิดแล้วก็ตายก่อนที่จะตายก็สารพัดเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างมีครอบครัวบ้างเดือดร้อนบ้างสบายบ้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจากโลกนี้ไปแล้วจะไม่มีอะไรเหลืออีกเลยไม่เหลือจริงๆนะคะหาดูสิคะคนที่จากโลกนี้ไปแล้วอยู่ไหนไม่มีหาเท่าไหร่ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์ขณะที่ยังไม่รู้ความจริงอย่างนี้ก็เริ่มคิดนะคะว่าแท้ที่จริงเนี่ยสิ่งที่ปรากฏเนี่ยจะต้องมีความจริงที่ลึกซึ้งกว่าเท่าที่ปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าใจเพียงหนึ่งที่ปรากฏจริงๆจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่เริ่มจากโพธิคือปัญญาที่ไตรตรองที่จะรู้ว่าแล้วรู้อะไรล่ะเกิดมาในโลกนี้แล้วเนี่ยแล้วรู้อะไรในโลกนี้บ้างเพราะโลกนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความจริงของสิ่งที่มีและเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยคืออะไรกันแน่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งและก็รู้ได้เลยนะคะว่าความไม่รู้เนี่ยมีมากและความไม่รู้เป็นเหตุที่จะให้เกิดความไม่ดีที่เราใช้คำว่าเศร้าหมองเป็นมลทินของจิตเพราะเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดกับจิตนั่นเองหลากหลายมากถ้าสภาพของเจตสิกที่ไม่ดีเกิดกับจิตจิตนั้นมีมลทินเศร้าหมองไม่รู้แล้วเกิดอะไรคะติดข้องติดข้องก็แสวงหาแสวงหาได้มาก็ยิ่งรื่นรมในสิ่งที่ได้มาแล้วเป็นอย่างนี้ชั่วขณะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความจริงก็คือความไม่คงที่ความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างและก็ถ้าสมมติว่าความต้องการนั้นนะคะมากมายจนกระทั่งสามารถที่จะทำทุจริตถึงกับเบียดเบียนคนอื่นได้เป็นโทษไหมคะเบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนประเทศชาติทุจริตอะไรต่างๆนั้นเบียดเบียนทั้งหมดทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นโทษแต่ถ้าเพียงเล็กน้อยไม่เห็นแต่ผู้มีปัญญาเห็นว่าใหญ่ต้องมาจากเล็กเพราะฉะนั้นความที่ทุจริตต่างๆเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะเหตุว่ามีความพอใจติดข้องแสวงหาเพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นจากเล็กนิดเดียวที่ติดข้องก็ขยายออกไปจนใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในโลก ไม่มีอะไรที่จะต้องติดข้องเลยแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะไม่รู้เพราะฉันติดข้องในเห็นเป็นเราเห็นถูกต้องไหมคะทุกคนขณะนี้คิดว่าเราเห็นแต่ความจริงผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์สะสมบารมีนานมากค่ะเพราะเหตุว่าในสังสารวัฏได้สะสมความไม่รู้มาไม่สามารถจะประมาณได้ในแสนโกฏกับแค่วันนี้นะคะไม่รู้จักเห็นไม่รู้จักได้ยินตั้งแต่เช้ามาความไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจซึ่งเป็นความรู้ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะก็ต้องอาศัยการเวลาด้วยเหตุนี้เมื่อเห็นโทษของอกุศลว่าไม่สามารถทำให้รู้ความจริงได้พระโพธิสัตว์ก็รู้ว่าอะไรจะเป็นเหตุที่สะสมแล้วไม่ให้อกุศลหรือความไม่รู้เนี่ยพอกพูนเพิ่มขึ้นหนาแน่นทางที่จะไม่ให้อกุศลเพิ่มพูนขึ้นก็คือกุศลเพราะฉะนั้นกุศลทั้งหลายก็ไตร่ตรองแล้วนะคะเมื่อครั้งที่เป็นสุเมธดาบทได้ปรารถนาที่จะรู้ความจริงนานมากจนกระทั่งมีโอกาสได้เฝ้าพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยนั้นนะคะพระโพธิสัตว์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นสุเมธดาบทได้ทอดกายลงเพื่อที่จะให้พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จข้ามไปเพราะเหตุว่าที่นั่นเป็นที่โคลนตมซึ่งผมที่ยังไม่สำเร็จนะคะและได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสุเมธดาบทเนี่ยอีก4อสงไขยแสนกับจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่วันเดียวก็ไปนั่งที่ต้นโพแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นผิดเพราะเขาไม่รู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะสุเมธดาบทไม่ได้คิดที่จะรู้ความจริงเพียงคนเดียวเพราะรู้ว่าสัตว์โลกมืดสนิทเกิดมากี่ชาติก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเพียงสิ่งที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาและอาศัยปัจจัยต่างๆเกิดขึ้นเป็นไปไม่มีใครสามารถที่จะไปทำไปสร้างหรือไปเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครเป็นสิ่งที่มีจริง1 1 1ทั้งหมดที่แยกออกไปแล้วนะคะเกิดขึ้นและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองว่าเป็นความจริงไหมและหนทางที่จะรู้ความจริงก็คือว่าเมื่อมีโอกาสได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแค่คำนี้คำเดียวนะคะสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะเป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นธรรมะฝ่ายดีก็มีที่เป็นฝ่ายไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วใช่ไหมคะกว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์กว่าจะบำเพ็ญพระบารมีถึงพร้อมเมื่อไรก็คือวันเพ็ญเดือน6ประทับที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเมื่อทรงตรัสรู้ที่ใดต้นไม้นั้นชื่อว่าโพธิหรือต้นพระศรีมหาโพธิ์ไม่สงสัยว่าใครก็ตามไปเถอะไปนั่งใต้ต้นโพธิ์ต้นนั้นหรือต้นโพธิ์ต้นใดก็ตามนะคะไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยเพราะฉะนั้นรู้แล้วใช่ไหมคะเหตุที่ให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ใครก็ตามไม่รู้อะไรเลยไม่เคยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะไปละกิเลสซึ่งสะสมมานานแสนนานกว่าจะรู้ได้อวิชชามากเท่าไหร่ปัญญาต้องมากเท่านั้นที่สามารถที่จะละอวิชชาได้ตามลำดับนี่คำถามที่หนึ่งนะคะไม่ทราบมีใครสงสัยหรือเปล่าเรื่องการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: ก็คือต้องเห็นโทษของการมีว่าแต่เกิดก่อน
2: ต้องรู้ความจริงของสิ่งที่มีค่ะเพราะว่ามีธรรมะสองอย่างนะคะไม่รู้กับรู้เพราะฉะนั้นทุกคนเป็นคนตรงเห็นเกิดคิดว่าเราเห็นผิดเพราะเหตุว่าไม่มีเราแต่มีเห็นซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปจะเป็นเราได้ยังไงเราจะอยู่ที่ไหนทีละข้อนะคะข้อที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นผู้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสาวกจะรู้อย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้แต่ไม่เท่าถึงพระองค์นะคะได้อย่างไรแต่ต้องรู้อย่างเดียวกันคืออริยสัจธรรมถ้าไม่รู้เห็นเดี๋ยวนี้นะคะไม่สามารถที่จะถึงความเป็นอริยสงฆ์ที่เราใช้คำว่าพระรัตนตรัยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่ป ประเสริฐที่สุดในสากลจักรวาลไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการสามารถรู้สิ่งที่มีซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนข้อนี้ไม่ทราบมีใครสงสัยไหมคะใครจะเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าใครไม่พูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจว่านี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเคยเข้าใจแต่เพียงว่าเกิดแล้วก็ตายไปแต่หารู้ไม่ว่ากำลังตายทุกขณะเมื่อวานนี้หมดแล้วเมื่อกี้นี้หมดแล้ววันนี้ก็หมดเมื่อถึงพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้เช่นเดียวกับชาตินี้นะคะก็จะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าและชาตินี้ก็เป็นชาติหน้าของชาติก่อนซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนและก็เดี๋ยวนี้ชาตินี้ก็จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่และชาติหน้าจะเป็นใครต่อไปก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวเมื่อเป็นคนนี้เพียงชาติเดียวจะเป็นยังไงคะจะเป็นคนดีจะเป็นคนเลวไม่มีใครสามารถที่จะไปตัดสินให้ใครได้แต่ถ้าเหตุไม่ดีผลต้องไม่ดีเพราะฉะนั้นเห็นนกหนูปูปลาไม่ใช่คนใช่ไหมคะก็ต้องเป็นผลของกรรมที่ไม่ดีคืออกุศลกรรมที่ทำแล้วถ้าเห็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมนะคะใครนำมาให้คนอื่นไม่ได้นำมาให้เลยค่ะกรรมที่ได้ทำแล้วต่างหากซึ่งเป็นเหตุที่จะทำให้นำมาให้ตั้งแต่ขณะที่เกิดเป็นใครเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดเป็นสุนัขน่ารักแม้แต่สุนัข ก็ไม่น่ารักก็มีใช่ไหมคะขอทานก็มีคนโรคเรื้อนก็มีสุนัขโรคเรื้อนก็มีเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำอะไรได้เลยค่ะถ้ามีความเข้าใจตรงในเหตุและผลต้องเป็นคนตรงตั้งแต่เบื้องต้นนะคะตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายจึงสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็ตรงแล้วก็ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นสัจธรรมข้อที่หนึ่งค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้อย่างไรแล้วคนที่เป็นสาวกจะรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้อย่างไรถ้าไม่ฟังธรรมะไม่เข้าใจธรรมะจะรู้ได้ไหมไปสำนักปฏิบัติหวังอะไรรู้อะไรทำอะไรผลก็คือว่าไม่รู้อะไรและก็ไม่รู้ยิ่งขึ้นถ้ามีใครคิดง่ายๆว่าไม่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่ไปนั่งทำสมาธิแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นไปได้ไหมและพระองค์ทรงแสดงพระธรรมถึง 45,000 พรรษาโดยประกาศทางปวงพอรู้ว่าสิ่งที่พระองค์แสดงลึกซึ้งอย่างยิ่งยากที่จะค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งได้และผู้ฟังแต่ละคนนี่ค่ะก็มีอัธยาศัยต่างๆกันเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงธรรมะโดยประกาศทางปวงค่อยๆให้เข้าใจขึ้นค่อยๆให้รู้ประโยชน์ของการที่จะละความไม่รู้นะคะด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการไปสู่ที่หนึ่งที่ใดแล้วก็ไปคิดว่านั่งสมาธิทำสมาธิแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่มีในพระไตรปิฎกเพราะว่าพระองค์เองก็ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีใหเห็นตัวอย่างชัดเจนนะคะในชาดกพระชาติต่างๆว่าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีอย่างไรมากมายประการใดกว่าจะได้ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นทุกคำที่กล่าวไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆแต่ต้องอาศัยการเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจึงจะค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งมากมายที่สะสมมาได
3: ้ข้อต่อไปสืบเนื่องจากที่ท่านอาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับการปฏิบัติอะไรนี้นะครับที่ผมถามข้อที่สองคือว่าคำว่าไม่เที่ยงกระดับกับธรรมะความหมายเดียวกันหรือเปล่าส่วนใหญ่คนเราจะเข้าใจว่ามีการนั่งสมาธิเดินชมกลมอะไรสวดมนต์นี้นะครับมีที่ที่หนึ่งเขาก็มีการปฏิบัติทางอายตนะหกนะครับเขาแบบเหมือนมีท่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการปฏิบัติด้วยเห็นอะไรก็เป็นธรรมะไม่เที่ยงกระดับอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยต้องมาถามท่านอาจารย์
2: ค่ะก็มีคำที่ได้ฟังเยอะหลายคำนะคะและทุกคำเนี่ยเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าใจได้ง่ายๆไหม
3: ก็ผมฟังท่านอาจารย์มาผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยครับ
2: ค่ะคำของพระองค์ลึกซึ้งนะคะเมื่อกี้ได้ยินคำว่า อายตนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้ให้ท่องหรือว่าให้เข้าใจลองคิดดูนะคะความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหากรุณาให้คนอื่นได้รู้สิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ได้เข้าใจถูกต้องพระองค์จะตรัสคำนี้เพื่อให้คนท่องหรือว่าให้เข้าใจว่าคืออะไรถ้าท่องไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแต่ถ้ารู้ว่าคืออะไรเริ่มเข้าใจถูกเห็นถูกว่าอายตนะคืออะไรแม้เพียงคำเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ไม่เคยบอกใครให้ว่าเดี๋ยวนี้มีนะคะบอกให้เขาท่องและเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเดี๋ยวนี้อายตนะคืออะไรขอเชิญคุณคำปั่นให้คำแปลของภาษาบาลีนะคะอายตนะ
1: โดยความหมายของคำนี้นะครับอายตนะหมายถึงที่ประชุมที่ต่อหรือว่าบ่อเกิดนี่คือโดยศัพท์ก่อนนะครับแต่ว่าโดยสภาพธรรมะก็คือขณะนั้นนะครับมีสภาพธรรมะที่ประชุมกันในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทีละขณะครับ
2: ค่ะทบทวนอีกครั้งค่ะอายตนะคำแปลคือ
1: ครับที่ประชุม
2: ที่ประชุม
1: ที่ต่อ
2: ที่ต่อ
1: บ่อเกิด
2: บ่อเกิดนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาไม่มีธาตุรู้จะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ไหมไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นอายตนะไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยค่ะเดี๋ยวนี้ตรงนี้ให้มีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งตารูปที่กลางตาเป็นรูปพิเศษไม่ใช่รูปอื่นๆนะคะพิเศษโดยสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏมีสิ่งที่กำลังปรากฏต่อเมื่อเห็นเกิดขึ้นจึงรู้ว่ามีถ้าไปบอกคนตาบอดนะคะบอกเดี๋ยวนี้สีเขียวสีแดงต่างกันนะคะเป็นต้นไม้เป็นโคมไฟเป็นอะไรเขาไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เห็นเนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยเป็นการประชุมกันนะคะของสภาพธรรมะทั้งสิ่งที่เป็นตาและสิ่งที่กระทบตาได้เท่านั้นยังไม่เห็นนะคะต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้นเพราะเจตสิกเกิดร่วมกันขณะเห็นจึงเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏนี่คือความหมายของอายตนะเพราะฉะนั้นอายตนะภายในอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่ตัวแต่ละหนึ่งคนเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่หนึ่งที่ใดนะคะทั้งหมดทั่วไปทั้งภายในและภายนอกที่ใช้คำว่าภายในคือที่ตัวแต่ละบุคคลภายนอกก็คือที่ข้างนอกตัวนอกตัวก็เป็นภายนอกนะคะในตัวก็เป็นภายในเพราะฉะนั้นอายตนะภายในก็คือตาอยู่ตรงนี้เองอายตนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือว่าตรงที่มีกำลังเห็นเพราะมีตาและมีสิ่งที่กระทบตาเดี๋ยวนี้แล้วก็มีจิตธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานเกิดขึ้นเห็นพร้อมเจตสิกซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมิฉะนั้นเห็นเกิดไม่ได้เลยเพียงขาดอย่างหนึ่งอย่างใดก็เกิดไม่ได้ขาดตาเกิดไม่ได้มีตาแต่ไม่มีสิ่งที่กระทบตาก็เกิดไม่ได้มีตามีสิ่งที่กระทบตาถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้อย่างนี้ค่ะแสดงเห็นไหมเพียงชั่วขณะหนึ่งที่เห็นอายตนะแล้วไปนั่งท่องว่าไงคะท่องแล้วรู้อะไรแต่เดี๋ยวนี้เองค่ะกว่าจะสลดใจว่าไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งการเกิดขึ้นของธรรมะซึ่งต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยถึงเวลาต้องหลับถึงเวลาต้องตื่นถึงเวลาต้องเห็นถึงเวลาต้องได้ยินถึงเวลาต้องคิดถึงเวลาทั้งหมดเพราะปัจจัยสภาพธรรมะนั้นๆจึงเกิดขึ้นได้กว่าเราสามารถที่จะค่อยๆ คลายความติดข้องนะคะในความเป็นเราซึ่งติดข้องมานานเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นความเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงขั้นฟังแต่ถ้าไม่มีขั้นฟังเลยนะคะไปท่องทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะให้ใครท่องแต่ทุกคำเนี่ยแสดงความจริงที่กำลังมีในขณะนั้นให้คนที่กำลังฟังในขณะนั้นเข้าใจในขณะนั้นไม่ใช่ในขณะอื่นสะสมความเข้าใจในแต่ละขณะเพิ่มขึ้นความเข้าใจก็มั่นคงนะคะจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นต่อไปได้ซึ่งใช้คำว่าปฏิเนี่ยไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดไปนั่งทำเลยนะคะแต่ปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะเวลานี้มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีจำถึงเฉพาะอันไหน ดับหมดแล้วโดยไม่รู้เลยกำลังเกิดดับด้วยความไม่รู้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเหมือนอยู่ในความมืดตลอดเลยค่ะยังไม่มีแสงสว่างเพียงแต่มีคนบอกว่าในความมืดนั้นมีอะไรบ้างแต่ยังไม่ได้ประจักษ์ในแต่ละหนึ่งยังไม่ได้ปรากฏหรือเหมือนของที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรนะคะคนที่อยู่บนฝั่งมองไม่เห็นเลยว่าใต้มหาสมุทรมีอะไรบ้างแต่มีผู้ที่บอกว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ปรากฏจนกว่าสิ่งนั้นจะปรากฏกับปัญญาความเข้าใจที่ค่อยๆละความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจอายตนะภายในมีเท่าไหร่คะตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งใจหนึ่งตาพูดถึงแล้วใช่ไหมคะขณะนี้ค่ะเสียงปรากฏเสียงเป็นอายตนะหรือเปล่าเห็นไหมคะเสียงต้องมีและต้องกระทบหูทั้งเสียงและหูต้องเกิดและยังไม่ดับด้วยจึงสามารถกระทบกันได้เพราะฉะนั้นเมื่อเสียงกระทบหูเป็นปัจจัยให้ผลของกรรมเกิดขึ้นได้ยินที่ได้ยินเนี่ยค่ะใครรู้บ้างว่าเป็นผลของกรรมไม่อย่างนั้นแล้วผลของกรรมอยู่ไหนผลของกรรมก็คือเกิดแล้วต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนี่คือผลของกรรมใครเลือกได้ว่าจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรจะได้กลิ่นอะไรนี่แสดงความเป็นอนัตตาทุกอย่างทุกขณะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ไม่เห็นความเป็นอนัตตาไม่เข้าใจความเป็นธรรมะแล้วจะละกิเลสดับกิเลสได้อย่างไรจะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้อย่างไรเพราะแม้แต่อายตนะก็คิดว่าต้องท่องแต่ความจริงถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะเห็นเป็นอายตนะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและใจก็คิดนึกตามที่เห็นตามที่ได้ยินก็เป็นอายตนะหกภายในภายนอกมีไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะที่ปรากฏเป็นภายนอกเพราะกระทบตาเสียงใครเสียงเราหรือเปล่าคะเข้าใจว่าเป็นเสียงเราแต่ความจริงเสียงเป็นเสียงเพียงมีของแข็งกระทบกันเสียงก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครมีปากใครมีลิ้นก็กระทบกันไปเสียงก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะเป็นของใครได้เพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทำให้ละคลายความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความติดข้องในความเป็นเราอย่างมั่นคงซึ่งความติดข้องในความเป็นเราก็จะนำไปสู่ความติดข้องในของเราเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่พ้นจากอกุศลสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะความติดข้องเพราะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏมีจริงเกิดหรือเปล่า
3: เกิดครับ
2: ค่ะสิ่งที่มีจริงเช่นเสียงกลิ่นรู้อะไรหรือเปล่า
3: ไม่รู้อะไรครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่ไม่รู
3: ้ครับ
2: ภาษาบาลีก็เป็นรูปธรรมสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเลยทั้งหมดนะคะหลากหลายมากรวมเรียกซะรวมกันว่ารูปธรรมหมายความถึงธรรมะที่ไม่รู้อะไรแต่ถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งใดๆก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่เคยแยกเลยนะคะว่าเห็นขณะเนี้ยสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างหนึ่งไม่รู้อะไรเลยแต่เห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งกำลังเห็นกำลังรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยใช้คำว่าจิตภาษาบาลีก็เป็นจิตตะแต่จิตก็เกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยนามธรรมเกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันเป็นธาตุรู้ด้วยกันก็ต้องรู้สิ่งเดียวกันเพราะเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันสภาพที่ไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพรู้คือเจตสิกเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็มีรูปธรรมมีนามธรรมรูปธรรมเป็นหนึ่งไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ไม่รู้เป็นรูปทั้งนั้นแต่นามธรรมมีสองคือจิตและเจตสิกซึ่งจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เจตสิกจะเกิดโดยไม่มีจิตก็ไม่ได้และรูปหนึ่งจะเกิดขึ้นโดยไม่มีรูปอื่นเป็นที่อาศัยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดเนี่ยปรากฏเพียงหนึ่งแต่เราหารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงมีสิ่งที่เกิดร่วมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นในขณะนั้นแต่ปรากฏเพียงหนึ่งอย่างกลิ่นดอกไม้ดอกไม้ก็ต้องแข็งหรืออ่อน มีสีสันต่างๆแล้วก็มีกลิ่นต่างๆลิ้มรสจะปรากฏรสต่างๆด้วยกระทบสัมผัสก็ต่างกันในความนุ่มความอ่อนไม่ทราบมีใครเคยจับใบกะหล่ำปลีบ้างคะอยู่มาตั้งนานเห็นมาตั้งนานนะคะแต่วันหนึ่งพอคลำดูนุ่มมากลองดูไม่แข็งเป็นอย่างใบไม้อีกเลยเพราะฉะนั้นทางกายก็สามารถที่จะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสว่านุ่มแค่ไหนอ่อนแค่ไหนแข็งแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งแข็งอ่อนมีจริงไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดประมวลแล้วไม่ว่าจะหลากหลายสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นจิตนานาประเภทที่รู้สิ่งต่างๆเช่นจิตเห็นไม่ใช่จิตได้ยินไม่ใช่จิตคิดนึกเพราะฉะนั้นก็หลากหลายมากตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะจำแนกเป็นประเภทคือ89ประเภทแต่นับไม่ถ้วนแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเจตสิกทรงแสดงไว้52ประเภทจิต89เจตสิก52ไหนและใครขณะนี้เป็นจิต1ใน89แล้วก็เป็นเจตสิกด้วยอายตนะต้องรู้ว่าถ้าภายในก็คือที่ตนเองนะคะที่ภายนอกก็คือที่ไม่ใช่ตัวที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ท่องอายตนะ6อะไรบ้าง
3: คือผมเคยท่องจนเหนื่อยแล้วผมก็รู้สึกความอยากเหมือนที่ท่านอาจารย์เคยบอก
2: ต้องเป็นคนที่ตรงจริงใจและก็รู้ว่าปัญญาคือความเข้าใจถูกเนี่ยไม่ได้จากการให้คนอื่นบอกให้เราทำอะไรแต่ต้องเป็นคำที่สามารถทำให้เรามีความเข้าใจในสิ่งที่มีอย่างเดี๋ยวนี้เข้าใจอายตนะแต่ยังไม่ประจักษ์สักอย่างแต่รู้ละจากการฟังว่าถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเกิดต้องมาประชุมรวมกันเป็นที่ประชุมของทั้งตาทั้งสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ต้องมีจิตมีเจตสิกเพราะฉะนั้นความเข้าใจอย่างนี้ค่อยๆละคลายการที่คิดว่าเป็นเราเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็ไม่เห็นละและเราอยู่ไหนล่ะหายไปหายไปหายไปเพราะมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดใหม่นั่นแหละเป็นเรามาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนโตจนตายแต่เสร็จแล้วก็เป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นคำที่ลึกซึ้งต้องเข้าใจถูกตั้งแต่คำแรกและค่อยๆเข้าใจขึ้นสอดคล้องกันทั้งหมดไม่คัดค้านกันเลยถ้าเป็นอนัตตาต้องเป็นอนัตตาโดยตลอดเดี๋ยวนี้เองเห็นเกิดแล้วไม่มีใครไปทำแล้วจะไปสำนักปฏิบัติเพื่ออะไรไปท่องหรือว่าไปทำอะไรซึ่งไม่สามารถจะเข้าใจคำที่แสดงถึงความจริงของสิ่งที่มีในขณะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะคำไม่จริงทำลายคำจริงเพราะคำที่ไม่จริงเนี่ยกลบเปลี่ยนคำจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงนะคะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคำของพระองค์เป็นคำจริงถ้าสนทนาทีละคำก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะตอนนี้อายตนะก็เดี๋ยวนี้เองมีใครบ้างที่ไม่รู้จักอายตนะทั้งวันเป็นเราหรือเป็นอายตนะเห็นไหมคะต้องตรง
3: เราครับเป็นเรา
2: ค่ะกว่าจะรู้ความจริงว่าไม่มีเราเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่เพียงแค่พูดไม่ใช่เพียงแค่เอาไปใช้เล่นๆเพราะอะไรเกิดขึ้นนะคะอยากจะทำไม่ดีก็บอกว่าเป็นอนัตตาคนนั้นไม่ได้เข้าใจอนัตตาเพราะอนัตตาต้องไม่ใช่เขาแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งใครก็ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่มีเหตุปัจจัยที่จะให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามเท่าที่ปัจจัยเป็นไม่ใช่ว่าเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่านะคะเป็นธรรมะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นก็ไม่เป็นอิสระเพราะเหตุว่าต้องเป็นไปตามปัจจัยถ้าขุ่นใจนิดหน่อยจะให้ถึงกับพยาบาทได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนปัจจัยที่ให้เพียงเกิดขุ่นใจไปเป็นพยาบาทได้
3: บางทีบางคนเขาจะรับไม่ได้เพราะว่าไม่เหมือนที่อื่นที่ที่ผมไปสัมผัส
2: ไม่เหมือนต่างกันเพราะฉะนั้นต่างก็ต้องต่าง
3: ต่างครับ
2: จะบอกว่าตรงกัน
3: คือต้องการความจริงแต่ไม่ได้ว่าไปโจมตีใคร
2: ค่ะ ไม่ได้โจมตีใครเลยนะคะมีความเป็นมิตรหวังดีจึงกล่าวคำจริงสิ่งที่ควรจะให้แก่กันที่สุดในชาตินี้นะคะคือความจริงไม่ใช่ความหลอกลวงหรือความเท็จเพราะเป็นโทษมากเพราะฉะนั้นพิจารณาคำที่ได้ฟังคำนั้นเป็นคำที่หวังดีหรือเปล่าที่จะให้เข้าใจถูกต้องในแต่ละคำเช่นอายตนะก็ต้องเป็นอายตนะจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกคำนำไปสู่ความเข้าใจความเป็นอนัตตาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ได้ยินอีกคำหนึ่งคือคำว่าลบหลู่กลัวกันละเกินค่ะ
4: ไม่เชื่ออย่าลบหลู
2: ่ค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่หมายความว่าให้เชื่อทุกอย่างเหรอผิดก็เชื่ออย่างนั้นเหรอเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องควรเปิดเผยให้เข้าใจถูกไหมแต่ถ้าสิ่งที่ผิดไม่เชื่อนั่นถูกไปเชื่อสิ่งที่ผิดได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยกลัวกันเสียจริงนะคะไม่ตรงเพราะเหตุว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่การลบหลู่เพราะเหตุว่าสามารถจะรู้ว่าอะไรถูกและอะไรผิดและกล่าวคำที่ถูกให้คนอื่นรู้ด้วยว่าที่เชื่อๆนั้นน่ะผิดมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการช่วยเหลืออนุเคราะห์ให้มีความเข้าใจว่าไม่ใช่ว่ากลัวนะคะแล้วก็บอกว่าที่พูดคำจริงเนี่ยเป็นคำลบหลู่ไม่ใช่ค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่หมายความว่าคนนั้นไม่รู้หรือว่ารู้ว่าผิดจึงไม่เชื่อเห็นไหมคะต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดและเป็นเรื่องที่ตรงถ้าไม่เข้าใจธรรมะจริงๆนะคะจะไม่เป็นคนตรงแต่ถ้าเข้าใจธรรมะจะรู้ว่าธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ผิดไม่ได้เฉยเฉยไม่ได้และคำว่าลบหลู่หมายความว่าอะไรสิ่งนั้นต้องมีคุณแล้วไม่เห็นคุณจึงลบหลู่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่มีคุณนะคะแล้วเราพูดถึงความที่ไม่มีคุณจะเป็นการลบหลู่ก็ไม่มีคุณและจะให้ไปบอกว่ามีคุณได้ยังไงไม่มีคุณก็ต้องไม่มีคุณไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีจะไปบอกว่าสิ่งที่ไม่ดีนั้นดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะคะที่จะกล่าวว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าไม่เชื่ออะไรถ้าสิ่งนั้นไม่ดีนะคะการกล่าวถึงโทษและความไม่ดีของสิ่งนั้นเป็นการลบหลู่สิ่งนั้นหรือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของอกุศลทั้งหลายมากมายลบหลู่เหรอคะสิ่งที่ไม่ดีและเป็นโทษและกล่าวโทษชี้แจงโทษให้คนอื่นเห็นโทษไม่ใช่การลบหลู่เพราะฉะนั้นอย่าใช้คำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะเหตุว่าต้องพิจารณาไตรตรองแล้วนะคะถ้าสิ่งที่ผิดก็ไม่เชื่อการที่ไม่เชื่อสิ่งที่ผิดไม่ใช่ลบหลู่เพราะไม่ถูกจะให้เชื่อได้ยังไงแต่ถ้าสิ่งใดที่มีคุณมีประโยชน์แล้วไม่เห็นคุณไม่เห็นประโยชน์ลบหลู่สิ่งนั้น
4: เจ้าครับงั้น

0: ม่ได้เข้าใจจริง
1: ๆครับก็จริงๆแล้วก็คืออวิชชาก็คือความไม่รู้คือความโง่ครับเพราะไม่ได้ยินได้ฟัง คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตขณะนั้นก็เต็มไปด้วยอวิชชาก็คือโง่
0: เพราะฉะนั้นเวลาพูดคำว่าโง่ไม่ได้ว่าใครเลยค่ะเป็นธรรมะหนึ่งซึ่งมีจริงที่กำลังไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏภาษาบาลีจะใช้คำว่าอวิชชาไม่รู้นะคะโมหะหลงเข้าใจผิดไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับด้วยแต่ก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่หยุดไม่เว้นจนปรากฏเหมือนกับว่าไม่มีอะไรดับไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดคำว่าโง่นะคะไม่ได้ว่าใครค่ะอวิชชาโง
2: ่ในประเด็นเรื่องของการลบหลู่นะครับท่านอาจารย์ครับจะมีความแตกต่างที่จะพิจารณาได้อย่างไรระหว่างลบหลู่กับไม่ลบหลู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านอาจารย์ค่ะ
0: ถ้าบอกว่าไม่ต้องศึกษาไม่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะปฏิบัติธรรมะทันทีลบหลู่ไหมทุกคำของพระองค์มีประโยชน์มีค่าถ้าเป็นคนที่เข้าใจธรรมะนะคะแม้แต่เพียงเริ่มเข้าใจเนี่ยเห็นคุณซึ่งในสังสารวัฏไม่เคยเข้าใจแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ได้ฟังแล้วเข้าใจใครล่ะคะที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหมดสามารถที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าอยู่อย่างคนตาบอดอยู่ในความมืดมานานนะคะไม่รู้เลยค่ะเกิดมาเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นและเกิดมาแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเห็นทำไมต้องได้ยินทำไมเดี๋ยวได้ลาภเดี๋ยวเสื่อมลาภเดี๋ยวได้ยศเดี๋ยวเสื่อมยศทุกสิ่งทุกอย่างทำไมต้องเกิดกับเราจะมีคำถามอย่างนี้ก่อนนะคะแต่พอฟังธรรมะแล้วเพราะต้องเกิดกับเราจะไปเกิดกับคนอื่นได้ยังไงใครทำกรรมใดมาก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นจะเอากรรมที่ได้ทำไว้ไปให้คนอื่นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ตรงตามเหตุตามผลสามารถที่จะพูดถึงธรรมะทุกอย่างในสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏไม่ว่าในเรื่องใดเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายตนะเรื่องอริยสัจจะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอะไรทั้งหมดคือเดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่เข้าใจเลยนะคะกลับเริ่มเข้าใจโดยไม่ท่องท่องแล้วก็ลืมค่ะแน่นอนเพราะไม่เข้าใจแต่เมื่อเข้าใจแล้วจะลืมไหมอายตนะคือที่ประชุมเป็นบ่อเกิดขณะนี้เมื่อมีอะไรปรากฏสิ่งนั้นเกิดก็เป็นอายตนะ
2: เพราะฉะนั้นขณะที่เริ่มเห็นประโยชน์แล้วก็ฟังในแต่ละคำเพื่อความเข้าใจจริงๆครับก็เป็นการรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีแต่ละคำที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลให้ผู้ฟังครับได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับ
3: กราบอาจารย์สุจินต์นะครับแล้วก็คณะพยากรณ์ผมชื่อกฤตบัวสุขนะครับตอนนี้มีความเห็นหลายความเห็นมากที่เกิดปัญหาขึ้นคือเรื่องพระไตรปิฎกบางความเห็นใช้คำว่าดูหมิ่นพระไตรปิฎกว่าในนั้นมีมากเกินไปผมอยากจะถามตรงนี้ว่าในพระไตรปิฎกจริงๆแล้วมีส่วนไหนบ้างที่ยังบกพร่องไหมหรือแปลผิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะพระไตรปิฎกเป็นคำของใคร
3: ของสาวกที่สังคายนาครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าครับ
0: ต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าสิ่งใดที่เป็นคำจริงเป็นคำของเราคำเท็จไม่ใช่ต้องเป็นคำจริงนะคะไม่ว่าสาวกจะกล่าวเพราะเหตุว่าหลังจากที่ได้แสดงธรรมแล้วก็ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาเพราะฉะนั้นคำที่สาวกประกาศก็คือคำที่เขาได้ฟังแล้วและเข้าใจแล้วแม้แต่ท่านพระอนนท์สังคายนาท่านก็ยังกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นคำของคนนั้นเองไม่ได้เลยค่ะทุกคำที่เป็นคำจริงก็ต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกเป็นคำของใคร
3: พระพุทธเจ้าครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครสามารถเข้าใจทุกคำในพระไตรปิฎกได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะนะคะมากมายโดยประการทั้งปวง45พรรษาจนกระทั่งมีผู้ที่ฟังเนี่ยเข้าใจรู้

0: แจ้งอริยสัจจะทำได้ทุกคำนั้นนะคะใครสามารถที่จะรู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แม้แต่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์อยู่ที่ป่าโคสิงคสาละวันสนทนากันแล้วก็ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลถามว่าคำของใครถูกเพราะว่าแต่ละท่านก็กล่าวตามความคิดตามการสะสมตามความรู้ของท่านใช่ไหมคะนี่แสดงเห็นถึงความนอบน้อมอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะรู้คุณอย่าลืมนะคะเพราะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าจะตัดคำที่พระองค์กล่าวแล้วเขาเป็นใครลบหลู่หรือเปล่าลบหลู่ใครผู้มีคุณสูงสุดเหนือบุคคลใดในสากลจักรวาล
1: ในปัจจุบันมหาลัยทางพระสงฆ์เปิดสาขาวิชาที่เรียกว่าพุทธศิลป์ถ้าโดยธรรมวินัยพระวาดรูปเนี่ยเป็นยังไงครับผม
2: พระภิกษุคือใครนี่คือสิ่งที่สำคัญใช่ไหมครับพระภิกษุคือผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยในสังสารวัฏเป็นผู้ที่สละชีวิตของความเป็นคฤหัสถ์ทุกประการเพื่อมุ่งสู่เพศที่สูงยิ่งเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเองมีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการเพราะฉะนั้นพระภิกษุจะมามีความประพฤติเหมือนอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ลองพิจารณาดูง่ายๆก็ได้ครับว่าถ้ามัวแต่ไปวาดรูปหรือว่าไปทำอะไรต่างๆที่ไม่ใช่กิจของพระภิกษุแล้วจะมีเวลาในการที่จะฟังธรรมะศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะหรือว่าความประพฤติเป็นไปใดๆทั้งหมดนะครับที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสแล้วก็ขัดกับชีวิตของพระภิกษุทั้งหมดคือพระภิกษุกระทำไม่ได้เพราะว่าภาระหน้าที่ที่สำคัญของท่านนะครับมี2ประการก็คือฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมแล้วก็อบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้แจ้งความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงครับ
0: ค่ะทำไมพระวาดรูป
1: พระมีกิเลสเต็มๆเลยครับ
0: ใช่ใช่ไหมคะเหมือนทุกคนใครวาดรูปคนนั้นก็อยากวาดรูปใช่ไหมเพราะฉะนั้นกิจของพระคือต้องต่างจากคฤหัสถ์ใช้คำว่าภิกษุในพระธรรมวินัยเห็นไหมคะภิกษุด้วยนะคะและในพระธรรมวินัยด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าภิกษุต้องหมายความว่าไม่ใช่คฤหัสถ์โดยประการทางปวงสละทั่วเพศของคฤหัสถ์จะกระทำกิจอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้เพราะอะไรคะจึงเป็นภิกษุต้องมีเหตุผลอยากบวชสมควรไหมที่จะบวชเพียงอยากถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยแล้วบวชเป็นภิกษุหรือเปล่าถ้าบวชแล้วไม่ศึกษาไม่เข้าใจธรรมะเป็นภิกษุหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ไม่รู้จักภิกษุและภิกษุก็ไม่รู้จักภิกษุซึ่งจริงๆแล้วนะคะเป็นคำพูดของท่านผู้หนึ่งค่ะเพียงท่านได้ฟังท่านก็กล่าวเลยคฤหัสถ์ไม่รู้จักภิกษุพอท่านรู้ว่าภิกษุคือใครแล้วและภิกษุเองก็ไม่รู้จักภิกษุถ้าไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้ตั้งแต่เบื้องต้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะถูกต้องนะคะต้องถูกและตรงตั้งแต่ต้นมิฉะนั้นไม่มีทางแก้ปัญหาโลกปัญหาของเศรษฐกิจปัญหาของบ้านเมืองทั้งหมดทุกประเทศแก้ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรต้องรู้จึงสามารถที่จะแก้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเต็มไปด้วยอกุศลความไม่ดีจะแก้ได้ยังไงแต่ถ้ารู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลที่ดีนะคะทั้งโลกทุกแห่งสงบเพราะไม่มีหรือมีน้อยอกุศลไม่มากเท่ากับเวลาที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าเขาไม่เห็นค่าของสิ่งที่สามารถที่จะบันดาลโดยไม่ใช่บันดาลแบบอิทธิฤทธิ์นะคะแต่เพราะความเข้าใจซึ่งเกิดจากการที่ไม่เคยเข้าใจเลยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนความไม่สงบความไม่ถูกความเดือดร้อนต่างๆให้เป็นความเห็นถูกและความสงบที่ถูกต้องได้ด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้จักภิกษุต้องเป็นผู้ตรงในครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตมีพระภิกษุตามเสด็จ อากัปกิริยาต้องคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือสามเณรเพราะบวชเพื่ออะไรคะถ้าไม่เคยฟังธรรมะมาก่อนอยู่ดีๆบวชเนี่ยได้หรือลบหลู่ไหมบวชคืออะไรไม่เข้าใจว่าปวชะหรือที่ภาษาไทยใช้คำว่าบวชเนี่ยหมายความว่าสละทั่วสละอะไรทั่วสละความยินดีติดข้องอย่างคฤหัสถ์จะกินอยู่เป็นไปอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัยซึ่งเป็นการขัดเกลากิเลสเพราะได้ฟังธรรมะได้เข้าใจได้เห็นโทษของกิเลสได้รู้ความจริงของตนเองว่าสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตได้จึงบวชบวชแล้วไม่ทำอย่างอื่นอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปถ้าภิกษุใดนะคะในกาลสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทที่จะให้ภิกษุประพฤติปฏิบัติตามเพราะเหตุว่าในครั้งนั้นเนี่ยค่ะมีผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นที่เห็นประโยชน์ของการที่จะละเพศคฤหัสถ์และรู้ตนเองว่าสะสมมาที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะสละชีวิตคฤหัสถ์ใช้คำว่าสละชีวิตคฤหัสถ์เพื่อจะมีชีวิตที่ขัดเกลากิเลสศึกษาให้เข้าใจพระธรรมเพราะถ้าไม่เข้าใจธรรมะขัดเกลากิเลสไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระซึ่งเป็นกิจของพระภิกษุเพียง2 อย่างไม่ใช่กิจอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะคฤหัสถ์ในครั้งนั้นก็กราบไหว้เคารพอย่างยิ่งในพระภิกษุซึ่งสามารถที่จะละเพศคฤหัสถ์สละเพศคฤหัสถ์เพื่อที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตใครล่ะคะจะไม่กราบไหว้สรรเสริญในคุณความดีของผู้นั้นแต่ต้องเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยต้องธรรมะด้วยศึกษาด้วยไม่ใช่บวชแล้วไม่รู้อะไรเลยไม่ศึกษาอะไรเลยอย่างนั้นไม่ใช่ภิกษุเพราะไม่ได้ขัดเกลากิเลสและไม่ได้เข้าใจธรรมะด้วยด้วยเหตุนี้นะคะภิกษุไม่ใช่เพียงผู้ที่ครองผ้ากาสาวพัสเพราะเหตุว่าผ้ากาสาวพัสก็คือผ้าย้อมน้ำฝาดเป็นผ้าที่ไม่มีคุณค่าอย่างผ้าของคฤหัสถ์เก็บตกมาเย็บเป็นจีวรซักสะอาดนะคะครองจีวรไม่เหมือนผ้าของคฤหัสถ์ซึ่งใครจะอยากเอาไปใส่บ้างคะมีใครอยากจะใช้บ้างใช่ไหมคะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นโจรก็ไม่รักไม่มีใครอยากจะได้เลยนะคะมีชีวิตอย่างนั้นได้แต่ลองคิดดูนะคะคนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยอะไรอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งไม่บริโภคไม่ได้อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตดำรงไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อวันหนึ่งมีอาหารที่สมควรที่บริโภคพอไหมภิกษุเก็บอาหารไม่ได้เกลือก็เก็บไม่ได้ถ้าเก็บเกลือนั้นเพื่อที่จะบริโภคเป็นอาหารหรือใส่เติมเข้าไปในอาหารนี่คือความบริสุทธิ์อย่างยิ่งเพราะอะไรคะขัดเกลากิเลสภิกษุเป็นผู้ที่ละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวรวมเรียกว่าโผฏฐัพพะที่กระทบสัมผัสกายเพราะเห็นโทษทุกวันนี้ค่ะเราไม่เคยเห็นโทษของโลภะความติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยแสวงหาไม่ใช่เพียงเพื่อดำรงชีวิตนะคะแต่เพื่อที่จะได้มีความสุขตามสิ่งที่เราติดข้องต้องการนั่นคือเพศคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นบรรพชิตคือต้องเห็นโทษจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเดินบิณฑบาตตาทอดต่ำเพียงในระยะที่สามารถที่จะก้าวไปไม่ได้เหลียวซ้ายแลขวาดูโน่นดูนี่อย่างคฤหัสถ์เห็นโทษแม้อย่างนั้นค่ะว่าถ้าเห็นแล้วก็ย่อมนำมาซึ่งความติดข้องโดยไม่รู้ตัวเพราะเหตุว่ากิเลสยังอยู่ยังมีแม้แต่เพียงเห็นดอกไม้เด็ดดอกบัวในสระก็ไม่ได้ไม่ใช่เพศของพระภิกษุพระเจ้าต้องเข้าใจในความเป็นภิกษุนะคะจึงกราบไหว้เคารพในผู้ที่สามารถจะขัดเกลากิเลสในเพศนั้นคฤหัสถ์ดูแลพระภิกษุทุกอย่างเมื่อรู้ว่าภิกษุต้องมีอาหารคฤหัสถ์ถวายอาหารบิณฑบาตเพื่อให้ภิกษุได้ดำรงชีพอยู่ได้พระเจ้าพิมพิสารถวายเวรุวันวรรณารามเป็นที่อยู่ของพระภิกษุเพราะเหตุว่าภิกษุอยู่ป่าลำบาก เห็นความอยู่ยากและเห็นว่าผู้ที่อยู่ยากอย่างนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็มีสารพัดอย่างใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้จึงมีศรัทธาที่จะสร้างที่อยู่อาศัยให้พระภิกษุซึ่งต้องเป็นไปตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เกินกว่านี้ไม่ได้เพราะนั่นคือเพศคฤหัสถ์แต่ถ้าภิกษุสร้างวัดวาอารามยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์ก็คือว่าไม่ใช่เพื่อเพียงที่จะเป็นที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นมียารักษาโรคเวลาที่ภิกษุป่วยไข้ได้เจ็บนะคะคฤหัสถ์ก็ถวายทุกอย่างคนเราอยู่ได้ด้วยอาหารด้วยที่อยู่ด้วยเสื้อผ้ายารักษาโรคพอไหมทุกวันนี้นั่นคือภิกษุพระฉันจะเห็นได้เลยนะคะว่าชีวิตที่ต่างกันเนี่ยทำให้ผู้นั้นสามารถที่จะเป็นผู้ที่จริงใจและตรงถ้าประพฤติตามพระธรรมวินัยไม่รับเงินและทองแต่ถ้าภิกษุใดรับเงินทองหรือว่ามีอาชีพวาดรูปหรืออะไรก็ตามแต่วิชาทั้งหลายของคฤหัสถ์นะคะไม่ใช่วิชาของพระภิกษุเพราะฉะนั้นใครจะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหรือใครจะลบหลู่ก็แล้วแต่การสะสมของกิเลสและความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงสามารถที่จะกระทำได้ถึงอย่างนั้นแต่ถ้ารู้แล้วจะไม่ทำค่ะคฤหัสถ์ที่รู้ว่าการให้เงินพระภิกษุเป็นโทษอย่างยิ่งพระภิกษุนั้นนะคะจะมีความติดข้องเอาเงินไปใช้อะไรมีผู้ที่ถวายเงินพระนะคะพระเอาเงินนั้นไปทำอะไรอาหารก็เก็บไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนก็ไม่ได้มีอาหารก็พอแล้วมีที่อยู่ก็พอแล้วมีจีวรก็พอแล้วมียารักษาโรคก็อยู่ได้ที่จะขัดเกลากิเลสจึงเป็นภิกษุความหมายหนึ่งคือผู้ขอผู้ขอที่นี่หมายความว่าอะไรคะคุณคำปัน
2: ก็โดยคุณธรรมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะไม่ต้องเอ่ยปากเลยค่ะแค่มีบาตรเขารู้แล้วคนเห็นใช่ไหมคะผู้นี้ต้องการอาหารและผู้นี้มีกิริยาอาการที่สงบด้วยไม่ใช่อย่างขอทานให้ขอทานก็ให้ด้วยความกรุณาให้พระภิกษุนะคะที่ท่านจำเป็นต้องมีอาหารด้วยความเคารพต่างกันแล้วใช่ไหมคะเคารพในคุณธรรมจึงให้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจจริงๆค่ะมิฉะนั้นแล้วก็ไม่รู้จักว่าภิกษุคือใครภิกษุจะทำกิจของคฤหัสถ์ไม่ได้
3: อย่างคุณกฤตเนี่ยก็เป็นทางศิลปะใช่ไหมฮะความรู้ในการวาดภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำประโยชน์ในการเผยแพร่พระธรรมได้นะฮะอาจจะเป็นภาพพุทธประวัติหรือภาพอะไรที่เป็นการเตือนให้คนเนี่ยได้เกิดกุศลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเชิญคุณคำปันค
2: ่
0: ะ
2: อันนั้นก็ควรจะเป็นกิจหน้าที่ของคฤหัสถ์เพราะว่าคฤหัสถ์สามารถที่จะกระทำได้โดยสะดวกพระภิกษุก็มีหน้าที่ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจแล้วก็ประกาศเผยแพร่คำจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแค่นี้ก็เป็นประโยชน์เพียงพอแล้วครับ
3: แต่ทีนี้นะก็คิดว่าภิกษุนะครับคณะสงฆ์เนี่ยเราไม่มีการเรียนในวิชาทางโลกต่างๆการเผยแพร่ธรรมะก็คงจะล้าหลัง
0: ก่อนจะล้าหลังก่อนจะไปถึงการต้องอาศัยวิชาการอย่างชาวบ้านมีอะไรจะเผยแพร่ถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจธรรมะ
3: ท่านอาจารย์กำลังจะแสดงว่าจะเผยแพร่อะไรก่อนใช่ไหมคือรู้มีความรู้อะไรจะเผยแพร่
0: คุณอนบอ้างว่าเพื่อเผยแพร
3: ่ครับ
0: แต่เผยแพร่อะไรถ้าไม่มีความรู้ไม่ได้ศึกษาแล้วเอาอะไรไปเผยแพร
3: ่ก็ศึกษาธรรมะแล้วก็เห็นว่าธรรมะเนี่ยนะ
0: ถ้าศึกษาธรรมะแล้วนะคะหน้าที่อื่นเป็นของคฤหัสถ์หน้าที่วาดรูปเป็นของคฤหัสถ์ไม่ใช่หน้าที่พระวาดรูปวาดรูปเพราะอยากวาดรูปใช่ไหมวาดไม่สวยพยายามให้มันสวยขึ้นใช่ไหมไปศึกษาให้มากๆเลยว่าทำยังไงถึงจะวาดได้สวย
3: ใช่ครับ
0: แล้วเข้าใจธรรมะหรือเปล่าวันเวลาที่ใช้ไปในเรื่องนั้นกับการที่จะในเรื่องนั้นเองนะคะเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเพื่อเผยแพร่คำที่คนอื่นอย่างคฤหัสถ์ไม่มีเวลาพอที่จะตั้งแต่ตื่นจนหลับเราไม่ใช่คฤหัสถ์ต้องสำนึกอยู่ตลอดเวลาประโยชน์ของพระภิกษุที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมีค่ามากกว่าอาจารย์วาดรูป ค่ามหาศาลที่จะทำให้คนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจธรรมะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นหน้าที่อื่นน่ะเป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ทั้งหมดค่ะหน้าที่ของพระภิกษุมีเพียง2 อย่างนะคะจากการที่มีชีวิตโดยได้รับการอุปถัมภ์จากชาวบ้านให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัจจัย4อาหารบิณฑบาตเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพอที่จะทำให้เป็นผู้ที่มั่นคงในการศึกษาธรรมะเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองเพราะภิกษุใดที่วาดรูปภิกษุนั้นรู้ว่าอยากวาดไม่อยากไม่วาดเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีความเป็นผู้ที่อาจหารกล้าในทางที่ถูกต้องเพราะมิฉะนั้นก็จะไม่มีการถูกต้องและก็จะคล้อยตามทางที่ผิดทั้งหมด
1: ที่เรื่องพุทธศีลอะไรนะครับประสบการณ์มันโดยตรงก็คือผมเคยพานักเรียนไปรับรางวัลที่กรุงเทพแล้วปรากฏว่าก็มีเนนด้วยเนนได้รับรางวัลวาดรูประดับประเทศแล้วผมรู้เส้นทางในกรุงเทพก็เลยอาสานั่งรถไปด้วยตอนสักทุ่มหนึ่งครูด้วยกันก็ลงรถไปที่ปั๊มก็จัดขนมปังก็เอามาถวายเนนเต็มที่เลยผมก็ถามว่าทำอย่างนี้ทำไมคำตอบก็ไม่ได้ยากครับก็เนนเขาหิวผมเลยไม่รู้จะทำยังไงครับเพราะว่าแม้แต่สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นค่านิยมไปแล้วนะครับ
0: ค่ะแล้วลองคิดดูว่าแล้วอย่างนี้ต่อไปจะล่มจมไหมเพราะขณะนี้ก็กำลังจมลงทุกทีโดยที่ว่าช่วยกันทำให้จมด้วยไม่ได้ช่วยกันที่จะฟื้นฟูหรือว่าทำให้ถูกต้องเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไม่ได้เคยเข้าใจตามความเป็นจริงเลยว่าเพราะไม่รู้นะคะจึงทำสิ่งซึ่งส่งเสริมสนับสนุนการทำลายพระพุทธศาสนาเพราะฉันต้องพูดถึงสิ่งที่เป็นความจริงนะคะในทุกเรื่องเพื่อที่จะได้เข้าใจให้ถูกต้องซึ่งเป็นความหวังดีค่ะเพราะเหตุว่าให้ความจริงที่ถูกต้องประเทศชาติจะเจริญนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเลวร้ายเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆดีขึ้นถ้ามีความเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องพระทุกคนก็ยอมรับใช่ไหมคะประเทศเฉยๆถ้าไม่มีผู้คนก็ไม่ใช่ชาติก็แค่ภูเขาต้นไม้แต่คนที่อยู่ในประเทศเป็นชาติประเทศไทยชาติไทยนะคะประเทศอื่นก็ชาติอื่นไปแต่ไม่ว่าจะใครในโลกทั้งหมดนะคะถ้ามีความเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องประเทศนั้นเจริญแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องนะคะนับวันก็ล่มสลายเพราะหาทางแก้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์หรือใครๆก็ตามแต่นะคะมีกิเลสมีความไม่รู้แล้วจะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไรเราก็บอกว่าชาติศาสนาเมื่อมีชาติมีคนในชาติแล้วก็ต้องหลักของคนในชาติของทุกคนก็คือว่าศาสนาสิ่งที่ถูกต้องที่จะประคับประคองความถูกต้องให้อยู่ได้ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงจริงๆว่าประเทศเจริญเมื่อมีผู้ที่เข้าใจพระพุทธศาสนาเพราะเป็นคนดีถึงแม้ว่าจะมีวิทยาศาสตร์มีทรัพย์สินอะไรก็ตามแต่นะคะความมั่งคั่งแต่ว่าถ้าคนเลวประเทศจะเจริญได้ไหมเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกของโลกได้ก็คือว่าเข้าใจความถูกต้องคือธรรมะคือเหตุและผล
1: เหมือนมีอยู่ข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยพูดว่าสิกขาบทเล็กน้อยตัดทอนได้ตัดออกได้ในการข้างหน้าพระส่วนใหญ่ที่ทำผิดวินัยส่วนใหญ่จะใช้พระสูตรนี้ในการกล่าวอ้างครับ
2: ในเบื้องต้นที่กล่าวถึงข้อความในพระไตรปิฎกนะครับในเรื่องของการเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยนะครับจริงๆต้องอ่านโดยละเอียดในส่วนของอรรถกถาด้วยนะครับเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับว่าถ้าสงฆ์พึงหวังอยู่จะพึงเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้อันนี้ในอรรถกถานะครับอธิบายไว้ว่าเป็นการแสดงถึงกำลังนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับที่กระทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงจะไม่มีแม้แต่ ท่านเดียวนะครับที่จะเพิกถอนสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นะครับเพราะว่าจริงๆนะครับสิกขาบททั้งหมดจะรู้ได้อย่างไรว่าสิกขาบทใดเป็นสิกขาบทเล็กน้อยนะครับเพราะว่าท่านพระอานนท์นะครับก็ไม่ได้กราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับว่าสิกขาบทเล็กน้อยคือสิกขาบทใดบ้างความเห็นก็จะมีแตกต่างกันออกไปแต่โดยรวมความแล้วนะครับไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกแม้แต่ท่านเดียวที่จะเพิกถอนสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แล้วซึ่งในการประชุมการกระทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยครับโดยมีท่านพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานท่านก็กล่าวไว้ชัดเจนนะครับว่าเราจักไม่เพิกถอนสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แล้วแต่จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระภิกษุรูปใดก็ตามนะครับที่กล่าวอ้างว่าสิกขาบทเล็กน้อยให้ตัดทอนได้ผู้นั้นก็คือไม่มีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลบหลู่ในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
0: คำใดที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทุกคำใครเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นการที่พระองค์ตรัสว่านะคะถ้าหวังที่จะเปลี่ยนหรือแก้ไขหรือยกเลิกจะทำอะไรก็ได้ตัดทอนสิกขาบทที่คิดว่าเล็กน้อยทำได้แต่ว่าพระองค์รู้ว่านะคะไม่มีใครทำผู้ที่รู้ความจริงเช่นผู้ที่กระทำสังคายนาทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ได้กล่าวคำนี้เพื่อกาลข้างหน้าซึ่งเมื่อมีใครกล่าวอย่างนี้ก็จะได้รู้ว่าณกาลครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเพื่อให้ภิกษุผู้ที่กระทำสังคายนาได้แสดงความชัดเจนว่าไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วพระแสดงคำของพระองค์ที่ตรัสไว้ดีแล้วมีหรือที่แม้เล็กน้อยสักปานใดใครก็ไม่สามารถที่จะรู้คุณและโทษดียิ่งกว่าพระองค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าเล็กน้อยนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ภิกษุเว้นแสดงให้เห็นว่าในการที่จะขัดเกลากิเลสแม้การที่จะทำผิดพระวินัยแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็ไม่สมควรเพราะเหตุว่าสิ่งที่เราคิดว่าเล็กน้อยเนี่ยนะคะจะนำมาสู่เหตุที่จะต้องกระทำต่อไปข้างหน้าที่ใหญ่กว่านั้นอีกด้วยเหตุนี้การกำจัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะต้องไม่ประมาทว่าเล็กน้อยเพียงนิดเดียวคนที่เห็นโทษสามารถที่จะรู้ได้ว่าภัยใหญ่ข้างหน้าเกิดจากการไม่เห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าใครยุคนี้นะคะคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัดทอนข้อความหนึ่งข้อความใดหรือเปลี่ยนสิกขาบทผู้นั้นไม่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ว่านะคะไม่มีใครในสากลจักรวาลที่จะรู้ความจริงในเรื่องเหตุและผลเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีเหตุผลอะไรที่จะเปลี่ยนและอีกประการหนึ่งนะคะลองพิจารณาธรรมดาธรรมดาถ้าเรามีปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่สอนเพียงเรื่องใหญ่ๆหยาบๆนะคะไม่ให้ทำนั่นอย่างนั้นอย่างนี้กับผู้ที่ดูแลอย่างละเอียดอย่างใกล้ชิดนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งถึงเรื่องใหญ่มีประโยชน์กว่าไหมคะไม่ใช่เพียงแต่สอนลูกว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าลักอย่าขโมยอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์เป็นต้นแต่ไม่มีความเข้าใจความละเอียดของเหตุผลว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพียงแต่บอกว่าไม่ให้ทำไม่สำเร็จค่ะเพราะเหตุว่าไม่ได้สอนให้รู้ว่าโทษของการทำสิ่งนั้นน่ะอยู่ที่ไหนและเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เป็นปู่ย่าตายายนะคะดูแลลูกหลานอย่างละเอียดลูกหลานคนนั้นก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีพร้อมงามพร้อมฉันใดนะคะลูกหลานก็ต้องรู้คุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายที่เป็นอย่างนี้ได้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันก็เพราะความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างละเอียดยิ่งนี่เป็นแต่เพียงข้ออุปมาธรรมดานะคะแต่พระมหากรุณาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยิ่งใหญ่กว่านี้มากสักแค่ไหนพระรู้ว่าสัตว์โลกนะคะมีกิเลสซึ่งสะสมมานานจนประมาณไม่ได้แสนโกรธกัดลองคิดดูเพราะไม่รู้นะคะเพราะมีความติดข้องเพราะมีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ว่าแล้วจะละได้อย่างไรมีแต่ผู้บอกว่าไม่ดี แต่จะละได้ยังไงไม่มีความรู้ความเข้าใจละไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้เมื่อมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งอัธยาศัยของสัตว์โลกนะคะว่ามืดมิดด้วยความไม่รู้หนาแน่นด้วยกิเลสซึ่งเป็นมนทินเศร้าหมองนะคะทรงอุปมาให้เห็นความน่ารังเกียจว่าเน่าแล้วก็มีกลิ่นคลุ้งด้วยแต่ถ้าไม่มีการที่จะรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วมองไม่เห็นเลยค่ะว่าแม่กิเลสเพียงเล็กน้อยเราเห็นโทสะโทษมากเราเห็นโลภะว่าเพราะโลภะนี่แหละทำให้เราเกิดโทสะเราไม่ได้สิ่งที่เราพอใจเราก็ขุ่นข้องจนกระทั่งทำทุจริตกรรมได้แต่ทั้งหมดก็เพราะความไม่รู้แล้วใครล่ะคะสามารถที่จะรู้ต้องเป็นผู้ที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะของสาวกซึ่งเคารพที่จะรู้ว่าพระธรรมทุกคำเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชีวิตนะคะซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนแต่เมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจลองคิดดูค่ะสมบัติใดจะเปรียบกับการที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเข้าใจธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ได้มีโอกาสได้รู้ได้เข้าใจสิ่งซึ่งมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเพราะเหตุว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะสูญหายไปบ้างถูกลักขโมยไปบ้างไฟไหม้บ้างน้ำท่วมบ้างแต่ความเข้าใจธรรมะจะคงอยู่นะคะสืบต่อสะสมเพิ่มพูนขึ้นทุกครั้งที่เข้าใจขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่เห็นคุณของการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทแม้เพียงเล็กน้อยเห็นคุณประโยชน์จึงสามารถที่จะรักษาพระวินัยได้เป็นภิกษุในธรรมวินัย
1: อีกประเด็นหนึ่งนะครับจะมีคำสอนอยู่กลุ่มหนึ่งที่บอกว่าการละความเพลินแล้วเข้ามาอยู่กับอะไรก็ตามจะลมหายใจจะกายจะอะไรก็ตามใช้คำว่าดูจิตก็ได้จะใช้ละนันทิอะไรก็ได้นะครับเป็นไปได้ไหมครับที่เขาจะสามารถรู้ทันจนละกิเลสได้หมดนะครับ
0: ค่ะใครรู
1: ้ต้องตัวเองรู้ล่ะครับ
0: นั่นก็คือไม่รู้เข้าใจว่ามีเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักธรรมะจะเข้าใจได้ยังไงคะว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นใครรู้ไปนั่งดูจิตใครรู้ก็คนนั้นแหละซึ่งเข้าใจว่ามีเขาซึ่งกำลังดูจิตซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแยกขาดจากกันเช่นเรารวมกันว่าเป็นคนตั้งแต่ศีรษะจนเท้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่านะคะอากาศธาตุความว่างเนี่ยแทรกขั้นอยู่ทุกอณูทุกกลาปะเล็กมากเลยนะคะแยกสิ่งที่มีที่เป็นรูปหนึ่งรูปใดก็ตามจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ดอกไม้คนเสื้อผ้าหรืออะไรทั้งหมดให้ละเอียดยิบจนแยกอีกไม่ได้ระหว่างสองกลาปะสองกลุ่มนั้นมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่เพราะฉะนั้นก็แตกทำลายได้เมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นทรงแสดงความเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้จริงๆถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นมารวมกันแต่ที่มารวมกันเนี่ยสามารถแยกออกได้หมดเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราก็คือไม่ใช่ตัวตนที่ยั่งยืนเลยนะคะเพียงแต่ว่ามีสิ่งที่ทำให้ธรรมะนั้นๆเกิดขึ้นเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราเช่นขณะนี้ค่ะเราอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็จะมีคำสอนให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ซึ่งไม่ให้เข้าใจความจริงซึ่งค่อยๆละความเป็นเราไม่ใช่ไปดูเพราะเราจะได้รู้จะได้เข้าใจเราต้องไม่มีสำหรับผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะแล้วมีอะไรเดี๋ยวนี้มีธรรมะแล้วธรรมะคืออะไรก็คือสิ่งที่กำลังมีจริงๆแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าใครจะไปทำอะไรไปดูอะไรเพื่อตัวผู้นั้นจะได้รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
1: ก็คือตอนนี้ในคำสอนเดียวกันเรื่องพระโพธิสัตว์เนี่ยถึงขั้นที่ว่าเข้าไปนิพพานแล้วประจักษ์นิพพานแล้วเห็นนิพพานแล้วแล้วถอยออกมาเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้าผมขอให้ท่านอาจารย์อธิบายตรงนี้ไว้เป็นข้อมูลนะครับผม
0: ค่ะพูดถึงสิ่งที่ไม่มีเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมคะแล้วจะมีประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นคนฟังก็ฟังเพลินรู้บ้างไม่รู้บ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาพิสูจน์แต่สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ควรเข้าใจควรฟังมากกว่าหรือเปล่าเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องพระโพธิสัตว์นะคะแค่คำโพธิคืออะไรสัตว์คืออะไรถ้าไม่รู้แล้วก็ไปพูดเรื่องโพธิสัตว์แล้วจะรู้อะไรได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทุกคำเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทุกคำเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะประมาทไม่ได้เลยเข้าใจคำหนึ่งคุณของคำนั้นก็คือว่าไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังคำนั้นที่ไหนเข้าใจไม่ผิดพลาดแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะสับสนค่ะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทนะคะก็เห็นคุณค่าของการที่จะเข้าใจจริงๆไม่ใช่โดยจำโดยท่องแต่พิจารณาไตรตรองจนกระทั่งเข้าใจคำนั้นได้เช่นคำว่าสัตว์โพธิสัตว์พูดคำว่าสัตว์ก่อนคืออะไรเช่นคุณคำปันค่ะ
2: ท่านอาจารย์ครับถ้าพูดถึงคำว่าสัตว์คำเดียวนะครับสัตตะหรือว่าสัตวะก็คือผู้ที่คล้องอยู่ครับ
0: ค่ะแค่คำนี้ค่ะผู้ที่คล้องอยู่คล้องอยู่ที่ไหนเลยค่ะก็ยังต้องมีคำต่อไปต่อไปต่อไปนะคะเพื่อจะได้เห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงแสดงความลึกซึ้งถ้าไปรวมกับคำว่าโลกสัตวโลกผู้คล้องอยู่ในโลกถามอีกโลกคืออะไรถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยมีโลกไหมไม่มีแต่เมื่อมีเพียงสิ่งเดียวเกิดขึ้นนั่นแหละโลกแต่โลกที่กำลังปรากฏนะคะไม่ใช่มีแต่สิ่งเดียวค่ะมากมายมหาศาลทั่วพื้นแผ่นดินกี่จักรวาลเป็นโลกทั้งหมดอนันตะนับไม่ถ้วนเลยนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าโลกคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจักรวาลก็ไม่มีสักหนึ่งก็ไม่มีดวงอาทิตย์ก็ไม่มีดวงจันทร์ก็ไม่มีดวงดาวและอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดมีขึ้นสิ่งนั้นคือโลกด้วยเหตุนี้นะคะในภาษาบาลีคำว่าโลกะหมายความถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับเพราะว่าสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีนี่ไม่ต้องไปพูดถึงว่าพระโพธิสัตว์ไหนใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เนี่ยจากการที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยสามารถเข้าใจได้ทุกคำแม้แต่คำว่าโลกลองคิดดูสิคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นใช่ไหมและสิ่งที่คนไม่รู้ก็คือว่าสิ่งนั้นดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จริงไหมเพราะถ้าเกิดดับช้าใครก็รู้จริงไหมคะอะไรที่เกิดและดับช้าๆเนี่ยคนรู้เลยแต่นี่เร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะทันทีที่สิ่งหนึ่งเกิดและดับไปมีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเร็วสุดที่จะประมาณหนาแน่นจนกระทั่งหลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแต่ความจริงก็คือทั้งหมดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสิ่งนั้นต้องดับไม่กลับมาอีกเลยเพียงคำเท่านี้นะคะคนฟังที่มีปัญญาสลดสลดที่หมายความว่ามีปัญญาที่จะรู้ว่าไม่ควรที่จะติดข้องในสิ่งซึ่งความจริงต้องไม่มีเพราะเหตุว่าก่อนมีไม่มีแล้วก็มีปัจจัยทำให้เกิดมีแล้วก็ไม่มีอีกเลยเหมือนเดิมที่ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นติดข้องในสิ่งที่ปรากฏว่ามีแต่ความจริงสิ่งนั้นหามีไม่เพราะเหตุว่าดับหมดแล้วด้วยเหตุนี้จึงมีคำว่าอนัตตามีคำว่าสุญญตาแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะอนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏรวมกันเป็นละเป็นโต๊ะละเป็นเก้าอี้ละเป็นไฟฟ้าละเป็นห้องละเป็นคนละนั่นคือเกิดรวมกันแต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยแยกขาดจากกันและก็เกิดขึ้นจึงมีและก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเริ่มสลดใจหรือยังว่าแท้ที่จริงเนี่ยติดข้องในความไม่มีจริงๆเพียงหลอกหลงให้เข้าใจว่ามีเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงประจักษ์แจ้งนะคะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สมควรแก่การติดข้องเลยเกิดเพื่อที่จะเห็นแล้วก็ดับสุขก็ดับ ทุกข์ก็ดับลาภก็ดับยศก็ดับสรรเสริญก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างหมดไปหมดไปหมดไปไม่เหลือแล้วมีประโยชน์อะไรที่จะเป็นอย่างนี้ในสังสารวัฏที่ยาวนานแต่ละคำนะคะมีคำอธิบายยาวแต่ว่าแสดงเห็นว่าถ้าเข้าใจแล้วไม่ลืมค่ะเข้าใจคำว่าสัตว์แล้วใช่ไหมคะเข้าใจคำว่าโลกแล้วแต่ทีนี้มีคำว่าโพธิสัตว์ต้องต่างกับสัตว์โลกเพราะเหตุว่าสัตว์โลกคล่องอยู่ในโลกแต่นี่โพธิสัตว์คล่องในการรู้ความจริงของโลกของสิ่งที่มีนี่ก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทราบไหมคะว่าที่กำลังฟังเข้าใจเนี่ยเป็นสาวกโพธิสัตว์ไม่ได้สูญหายไปเลยความเข้าใจถ้าเห็นประโยชน์จริงๆนะคะวันหนึ่งจากสาวกโพธิสัตว์ก็จะได้เป็นสาวกที่ได้รู้แจ้งความจริงเป็นอริยสาวกแต่ถ้าไม่มีการฟังเข้าใจเลยนะคะไม่มีวันถึงเหตุทุกอย่างต้องนำผลตามเหตุนั้นนะคะเพราะฉะนั้นผลจะเกิดได้ต่อเมื่อมีเหตุใครก็ตามไปบอกว่าไปสำนักปฏิบัติ7วันเป็นพระโสดาบันเหตุมาจากอะไรรู้อะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่ไม่จริงนะคะและคำไม่จริงทุกคำทำลายคำจริงและคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นคำไม่จริงทุกคำทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะช่วยกันทำลายบ้างคะง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องศึกษาให้เข้าใจอะไรเลยเขาว่าก็เชื่อนั่นคือการช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนา
4: ผมพันเอกธนัตเดชะก็ขอเรียนถามว่าจากที่วิทยากรได้พูดมาหมดก็เป็นคำตอบอยู่ในตัวคือความไม่รู้เห็นอะไรก็เป็นตัวเป็นตนไปหมดเราจะหาวิธีอย่างไรในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่าให้เห็นจริงๆแล้วไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนก็ขออนุญาตเรียนถามถึงวิธีการครับผม
0: วันนี้เป็นวิธีการหนึ่งหรือเปล่าคะฟังธรรมะแล้วก็สนทนาธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นการตั้งต้นหรือเปล่าคะที่จะทำให้เข้าใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเราอยากจะไม่มีตัวตนแล้วเราหาวิธีเองแต่ว่าเราได้ยินได้ฟังจากใครว่าไม่มีตัวตนก็จากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะรู้ว่าไม่มีตัวตนเป็นแต่ละธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับอยู่ตลอดเวลาเราสามารถจะรู้ได้อย่างไรไม่มีเราแต่มีความเข้าใจความเห็นถูกซึ่งเกิดจากค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจแม้แต่ความเข้าใจก็ไม่ใช่เราประมวลธรรมะแล้วก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแต่ไม่สามารถรู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่ว่าถ้ามีแต่รูปธรรมอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏและใครก็ห้ามไม่ให้นามธรรมธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างเหล่านี้นะคะไม่ใช่รูปธรรมรูปธรรมก็ไม่ใช่เรานามธรรมก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเราไปคิดเองไม่ได้หาวิธีไม่ได้แต่ว่าฟังคำแล้วเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นดับความเห็นผิดที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงเป็นเราก็เพราะได้ประจักษ์แจ้งว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะจริงๆเกิดขึ้นจริงๆดับจริงๆทางอื่นไม่มีค่ะหนทางเดียวก็คือความเข้าใจตั้งแต่ขั้นต้นนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นต้นเลยชวนกันไปปฏิบัติไม่มีทางรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นคำเดียวที่ได้ฟังตอนต้นอย่างแจ่มแจ้งเช่นคำว่าสิ่งที่มีจริงนั่นแหละมีจริงจึงใช้คำว่าธรรมะเพราะมีจริงๆฟังอย่างนี้นะคะเวลาใครพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจขึ้นในขณะนั้นมีสิ่งนั้นด้วยอย่างเมื่อเช้านี้เราพูดเรื่องอายตนะก็มีอายตนะพูดเรื่องธาตุธาตุนะคะสภาพธรรมะที่มีจริงใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้ก็เดี๋ยวนี้พูดถึงปฏิจจสมุปบาทเพราะไม่รู้จึงมีความคิดหลากหลายก็เป็นปฏิจจสมุปบาทพูดถึงอริยสัจจะก็คือว่าทุกขะอริยสัจจะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ไปรอเวลาไหนเลยค่ะเดี๋ยวนี้เองจึงจะเข้าใจว่าทุกมีหลายอย่างนะคะความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็มี แต่ว่าทุกซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นได้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็คือว่าสิ่งที่เกิดแล้วดับทันทีเป็นธรรมดากำลังกระทบแข็งนะคะรู้หรือยังว่าแข็งดับทันทีเพราะไม่ประจักษ์การเกิดดับจึงต้องฟังจนกว่าจะค่อยๆละคลายความไม่รู้ซึ่งแน่นมากอยู่ในหัวใจเต็มที่เลยนะคะเห็นอะไรความไม่รู้เกิดละทันทีเพราะฉะนั้นขณะนี้เองค่ะถ้าได้ฟังคำว่าเรากำลังฟังธรรมะท่ามกลางความไม่รู้คืออกุศลเพราะเห็นก็ไม่รู้ได้ยินก็ไม่รู้กำลังฟังธรรมะก็เริ่มเข้าใจความเข้าใจไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ความไม่รู้ทุกอย่างต้องละเอียดค่ะแล้วก็จะนำไปสู่การที่จะเป็นสาวกคือผู้ฟังพระธรรมไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นนี่คือหนทางเดียวทางอื่นไม่มีค่ะถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีทางเลยนะคะแค่ได้ยินว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแค่พูดแค่จำแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เองเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ใครสักคนไม่ใช่ของใครด้วย
4: ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะก็ดูแล้วก็ต้องศึกษาศึกษาที่ไหนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าเราเข้าใจแล้วก็ความเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ลดลงคำสอนที่ยากที่สุดก็คืออนัตตาผมเห็นว่าวิทยากรที่มีอาจารย์สุจินเป็นผู้นำนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราต้องการวิทยากรอย่างนี้มากๆเพราะว่าในประเทศของเรานั้นยังต้องการศึกษาอย่างนี้ก็หวังใจว่าการเผยแผ่ธรรมะวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังสำหรับกระผมขอขอบคุณครับ
0: ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะและผู้ที่เข้าใจแล้วทุกท่านเลยค่ะก็จะเป็นกำลังต่อไปแน่นอนค่ะ
5: ผมกิติพงษ์นกแก้วครับในฐานะผู้แทนของผู้สูงอายุตำบลสุเทพขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์นะครับท่านคณะวิทยากรว่าพระพุทธองค์ก็มีพุทธบัญญัติอยู่แล้วพระจะยุ่งเกี่ยวจะจับถือยุ่งอะไรกับเงินไม่ได้เลยยกตัวอย่างพระบวชใหม่เนี่ยพอบวชเสร็จก็ถือบาตรคารวาสก็เตรียมเงินครับนะญาติโยมจะใส่ครับผมก็สงสัยว่ามันมาถึงจุดวิกฤตหรือยังครับ
0: แสดงเห็นว่านะคะพระภิกษุไม่สมควรที่จะมีกายวาจาหรือการกระทำใดๆซึ่งเป็นที่ติเตียนของคฤหัสถ์เลยจึงสมควรที่จะเป็นภิกษุในธรรมวินัยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งไม่จำเป็นต้องไปบอกใครว่าเขาผิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระธรรมวินัยกล่าวไว้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่กล่าวตามพระวินัยชัดเจนก็เท่ากับประกาศให้คนอื่นรู้ว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกเพราะฉะนั้นก็ตัดสินได้เลยนะคะยุคนี้เพราะเหตุว่าเมื่ออุปัชฌาย์รับเงินทองแล้วคนที่ไปบวชจะไม่รับเงินทองหรือซึ่งขัดกับพระธรรมวินัยนะคะเพราะเหตุว่าภิกษุรับเงินและทองหรือแม้ยินดีในเงินและทองก็อาบัติเป็นโทษแก่พระภิกษุไม่ใช่เพศภิกษุที่จะยุ่งเกี่ยวกับเงินทองด้วยประการใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้ก็เป็นที่ชัดเจนที่ทุกคนเมื่อเห็นพฤติกรรมใดๆก็สามารถที่จะตัดสินได้ว่าถูกไหมเป็นภิกษุจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเป็นภิกษุเพื่อศึกษาพระธรรมมิฉะนั้นแล้วเป็นภิกษุทำไมศึกษาพระธรรมเพื่ออะไรถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีอะไรที่จะขัดเกลากิเลสได้เลยทั้งสิ้นภาคเพียรสักเท่าไหร่ด้วยความเป็นเราก็คือด้วยความไม่รู้คิดว่านั่นเป็นหนทางนะคะแต่คนที่แสวงหาทางก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีมากแต่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญบารมีที่สามารถที่จะรู้ความลึกซึ้งของธรรมะยิ่งเข้าใจยิ่งลึกซึ้งสุดที่จะประมาณได้คิดดูทุกอย่างขณะนี้กำลังเกิดดับลึกซึ้งไหมคะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเองเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความเคารพในพระธรรมวินัยภิกษุใดไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัย เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ไม่เข้าใจธรรมะแล้วบวชถามว่าบวชทำไมจะมีคำตอบไหมคะผู้ที่บวชต้องเข้าใจก่อนว่าพระธรรมนะคะมีค่าทั้งชีวิตเนี่ยสมควรที่จะสละชีวิตคฤหัสถ์เพื่ออุทิศต่อการที่จะศึกษาธรรมะและขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตจึงบวชเพราะเหตุว่าคฤหัสถ์เนี่ยค่ะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์เมื่อไรจึงบวชเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นอีกนัยยะหนึ่งบ่งถึงความหมายหรือเปล่าว่าเพศภิกษุเป็นเพศของพระอรหันต์เพราะผู้ที่เป็นคฤหัสถ์สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอนาคามีไม่ต้องบวชต่อเมื่อไรถึงความเป็นพระอรหันต์จึงอยู่ในเพศคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเพศภิกษุจึงเป็นเพศของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ในเพศคฤหัสถ์บุคคลนั้นก็รู้ตัวเองจะบวชหรือไม่บวชแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยแล้วบวชคนนั้นไม่ใช่ภิกษุเพราะเหตุว่าถามว่าบวชทำไมตอบได้ไหมคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะตอบได้ไหมว่าบวชทำไมแล้วบวชเพื่อการรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือเปล่าก็เปล่าเพราะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทมีสี่ในครั้งพุทธกาลนะคะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อเพศบรรพชิตคือภิกษุหรือภิกษุณีเป็นเพศของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นในยุคนั้นมีผู้ที่เป็นสตรีที่สะสมความเข้าใจธรรมะสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้จึงทรงอนุญาตให้มีภิกษุณีบวชเพราะเหตุว่าสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้แต่ในยุคนี้นะคะไม่ใช่การละสมบัติไม่ใช่ใครที่เป็นผู้หญิงจะสะสมมาจนถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์จึงไม่มีภิกษุณีเพราะเหตุว่าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้มีภิกษุณีตั้งแต่พระมหาประชาบดีทูลขออนุญาตแต่ด้วยเหตุที่ว่าผู้หญิงในครั้งนั้นสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้นะคะจึงได้ทรงอนุญาตเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะให้มีภิกษุณีอีกตรงกันข้ามไม่กระทำสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสงค์คือไม่ให้มีภิกษุณีเพราะเหตุว่าจะทำให้พระศาสนาตั้งมั่นได้ไม่นานด้วยเหตุหลายประการค่ะซึ่งใครจะรู้ดีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือใครจะสามารถรู้เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำถามแรกนะคะมีใครอยากจะเป็นภิกษุณีไหมอีกคำถามหนึ่งมีใครอยากจะฟังธรรมะให้เข้าใจศึกษาธรรมะให้เข้าใจขัดเกลากิเลสบ้างเชิญค่ะอยากเป็นภิกษุณีไหมคะ
6: ไม่อยากเป็นค่ะเพราะได้ศึกษาว่าขณะนี้เนี่ยไม่มีพระภิกษุณีแล้วนะคะคำถามที่สองคือว่าอยากจะศึกษาไหมเมื่อก่อนไม่ได้ศึกษาเนี่ยฮะก็คิดว่าเงินทองหรืออะไรอะไรที่ว่ามีความสำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยฮะก็คิดว่ามันสำคัญก็จะแบ่งเวลาให้สิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อพอมาศึกษาธรรมะแล้วนะฮะก็คิดว่าสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยฮะก็คือการที่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมวินัยนะฮะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้เลยนะคะว่านี่คืออุบาสิกาคฤหัสถ์ที่เป็นอุบาสิกาก็มีนะคะที่ไม่เป็นอุบาสิกาก็มีเพราะฉะนั้นคำว่าอุบาสิกาหมายความว่าอะไรคะคุณคำปัน
2: ครับหมายถึงผู้หญิงหรือว่าสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยหรือว่าผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งครับ
0: ค่ะตอนเป็นเด็กได้ยินคำว่าอุบาสิกาก็รู้สึกเคอะเขินนะอยู่ดีๆก็อุบาสิกาทำไมเป็นอุบาสิกาแต่ถ้าเข้าใจความหมายของอุบาสิกาและพุทธบริษัทเป็นภิกษุหนึ่งภิกษุณีหนึ่งในครั้งพุทธกาลอุบาสกผู้ชายที่นั่งใกล้เข้าใกล้พระธรรมได้มีโอกาสเข้าใจธรรมะนะคะและผู้หญิงก็เป็นอุบาสิกาเพราะฉะนั้นที่ว่าประเทศชาติจะรุ่งเรืองเพราะคนดีเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยค่ะจะดีขึ้นแน่นอนทีเดียวนะคะเพราะเหตุว่าสามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรโทษของความ ที่ไม่ดีเป็นอกุศลทั้งหลายมากน้อยแค่ไหนและประโยชน์ของคุณความดีมีมากน้อยแค่ไหนก็จะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ห่างเหินจากการฟังและการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจนะคะผู้นั้นก็เป็นอุบาสิกา
3: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวถึงภัยที่จะเกิดในอนาคตในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาจักให้อุปสมบทกุลบุตรเหล่าอื่นเมื่อบวชให้กุลบุตรอื่นแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะแนะนำกุลบุตรเหล่านั้นนะฮะให้อบรมเจริญสมณธรรมได้กราบเรียนท่านอาจารย์ครับพุทธบริษัทอย่างพวกเราเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะละหรือจะบรรเทาภัยเหล่านี้ซึ่งกำลังเกิดแล้วในยุคของเราเพราะว่าเป็นอนาคตในสมัยพุทธกาล
0: ค่ะทุกคำต้องละเอียดนะคะภัยมาจากภาษาบาลีใช่ไหมคะ
2: ครับก็มาจากคำว่าพยะครับท่านอาจารย์ครับหมายถึงสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ครับ
0: ไม่มีใครต้องการภัยใช่ไหมคะแต่ไม่เบื่อภัยคิดดูสิคะถ้าไม่คิดก็เอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้แต่ถ้าพูดอย่างนี้เพราะเข้าใจว่าภัยคือสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่เป็นโทษเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเห็นภัยในสังสารวัฏทุกคำต้องชัดเจนนะคะวัฏฏะคือวนเวียนสังสาระท่องเที่ยววนเวียนอยู่ไหนล่ะคะถึงจะเห็นได้อยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าหารู้ไม่ว่าเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นจึงยากที่จะเห็นภัยในสังสารวัฏเพราะยังไม่รู้จักว่าสังสารวัฏคืออะไรไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีคนที่จะทำให้สิ่งหนึ่งใดเกิดมีขึ้นได้เลยนะคะแต่ก็มีแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เห็นแล้วนี่ได้ยินแล้วนี่คิดแล้วนี่ใครทำคนที่คิดว่าจะคิดขณะนั้นยังไม่ได้คิดใช่ไหมคะแต่จะคิดแค่คิดว่าจะคิดก็เกิดขึ้นแล้วโดยไม่มีตัวตนไม่มีใครไปทำจะคิดขึ้นมาได้แต่สำคัญผิดเข้าใจว่าเป็นเราโดยเหตุนี้นะคะต้องไม่ลืมคำแรกซึ่งจะต่อไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์สิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะมีขึ้นเพราะปัจจัยไม่มีใครสามารถจะไปทำได้เลยแล้วเป็นเราหรือเห็นขณะนี้นะคะเกิดขึ้นระดับไปเป็นภัยหรือเปล่าแค่เกิดระดับมองไม่เห็นภัยเลยใช่ไหมคะก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนธรรมดาแต่ว่าพ้นได้ไหมจากการที่เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวลิ้มรสเดี๋ยวรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังเดี๋ยวมีลาภเดี๋ยวเสื่อมลาภเป็นอย่างนี้ค่ะนานมาแล้วเกิดขึ้นเองตามเหตุตามปัจจัยใครก็บังคับเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยไม่มีวันจบนี่คือภัยอะไรก็ตามนะคะซึ่งเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ไม่หยุดเลยด้วยไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งธรรมะไม่ให้เกิดไม่ให้จิตเกิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ให้รูปเกิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดแต่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภายในสังสารวัฏก็คือเกิดและตายนะคะแล้วก็ก่อนตายก็แต่ละหนึ่งขณะก็เป็นวัฏฏะหมายความว่าเกิดแล้วดับไปสืบต่อไม่ขาดสายคิดดูนะคะเราไม่ได้มีอายุเพียงเท่านี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยตั้งแสนโกรธกลับมาแล้วเป็นใครที่ไหนยังไงก็อย่างเนี้ยคือเห็นบ้างได้ยินบ้างนะคะสุขบ้างทุกบ้างยังไม่เบื่อยังไม่เข็ดหลาบว่าเกิดแล้วต้องตายไม่ตายไม่ได้นะคะแต่เกิดแล้วตายทำไมล่ะก็ตายแหละก็ไม่ต้องเกิดสิเพราะใครๆก็ตายแล้วก็ไม่มีใช่ไหมคะก็อยากเกิดให้มีสิจะได้ไม่ต้องตายก็ไม่เคยคิดเลยนะคะถึงภัยของสังสารวัฏว่าไม่มีเราและไม่มีของเราแต่มีธรรมะซึ่งต้องเกิดขึ้นสืบต่อวนเวียนไม่ขาดสายตั้งแสนโกรธกลับและต่อไปอีกข้างหน้าไม่หยุดเลยไม่ออกไปจากสังสารวัฏถ้ายังไม่เห็นว่าเป็นสิ่งซึ่งมีประโยชน์อะไรกับการที่เกิดและตาย จากไม่มีแค่มีแล้วก็หามีไม่กลับมาอีกเลยตราบใดที่ยังไม่เห็นว่าคำนี้เป็นคำจริงนะคะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเราสำคัญว่าเป็นเราคนหนึ่งคนใดเดี๋ยวนี้ก็แค่ในชาตินี้ต่อไปเป็น

มีอีกเลยเห็นก่อนที่จะได้ยินไม่มีอีกเลยเพราะฉะนั้นภัยก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีขณะนี้นะคะปกปิดการที่ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ไม่เที่ยงเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อนะคะให้จำให้หลงให้เข้าใจว่ายังอยู่นี่คือภัยเพราะฉะนั้นไปหาภัยที่ไหนอะคะในป่ามีภัยอะคะมีงูมีสัตว์ร้ายในน้ำมีจระเข้มีปลาฉลามมีอะไรหารู้ไหมว่าภัยคือเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงนะคะแต่ต้องอาศัยการไตร่ตรองไม่ใช่ว่าพอเห็นภัยแล้วรีบไปละภัยผิดอีกรีบได้ยังไงก็ตัวตนนั่นแหละรีบไปก็ยังต้องเป็นภัยอยู่ต่อไปเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะเห็นภัยและปัญญาสามารถที่จะรู้หนทางที่จะพ้นภัยถ้าไม่ใช่ปัญญาก็หลงทางไปทำอย่างอื่นคิดว่าไปภาคเพียร นั่งแล้วรู้อะไรใครกำลังภาคเพียรสภาพธรรมะที่สะสมมาแสนโกรธกับความไม่รู้และความติดข้องและกิเลสทั้งหลายเต็มเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนจะดับให้หมดสิ้นเพียงแค่วันสองวันเจ็ดวันเดือนหนึ่งได้หรือโดยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักแม้แต่ภัยไม่รู้จักแม้แต่ว่าขณะนี้เป็นสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการดับสังสารวัฏถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะดับสังสารวัฏไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เป็นสังสารวัฏเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไตร่ตรองค่ะต้องฟังกี่ชาติไม่ใช่วันนี้วันเดียวปีนี้ปีเดียวนะคะหรือชาตินี้ชาติเดียวดูชีวิตของพระโพธิสัตว์ผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญานะคะหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วนะคะเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับเพื่อที่จะพ้นภัยจากสังสารวัฏเพื่อที่จะรู้ความจริงของเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลยค่ะทีละหนึ่งขณะซึ่งถ้าศึกษาแล้วนะคะจิตตั้งเท่าไหร่คะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ต้องเห็นมากเท่าไหร่กว่าจะเป็นคนหนึ่งคนและเวลานี้กี่คนหลับตาไม่เหลือสักคนไปไหนคะหายไปได้ยังไงพอลืมตาก็มาได้ยังไงตั้งเยอะแยะเนี่ยค่ะเพราะความไม่รู้ทั้งหมดนะคะว่าแท้ที่จริงเห็นไม่ใช่คิดจะชาติไหนเมื่อไหร่กลางวันกลางคืนยังไงก็ตามถ้าเห็นเกิดขึ้นก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างนี้แล้วแต่ว่ารูปร่างสันฐานจะต่างต่างกันไปนะคะทำให้สภาพธรรมะที่จำเป็นเจตสิกที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเรียกว่าสัญญาเจตสิกเป็นสภาพที่เกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นเราจำได้ทุกอย่างค่ะเห็นอะไรก็จำได้ยินเสียงก็จำถ้าไม่จำเสียงจะรู้เรื่องไหมคะเนี่ยเพราะว่าตอนเป็นเด็กก็เสียงทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าภาษาอะไรจนกว่าจะชินหูจนกว่าจะค่อยๆรู้ว่าเสียงนี้หมายความว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็มีภาษาต่างๆนะคะทั้งหมดนี่ก็คือความเป็นไปของสังสารวัฏซึ่งสัตว์โลกอยู่ในความมืดไม่รู้ว่าไม่มีเราแต่มีจิตเจตสิกรูปกำลังเกิดดับอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นจากการตรัสรู้ก็ทำให้รู้ว่านะคะที่เราเข้าใจว่าเป็นเราก็ไม่พ้นจากธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปเปลี่ยนจิตเห็นให้เป็นจำไม่ได้จำเป็นจำแต่เห็นรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏจำก็จำสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเจตสิกแต่ละหนึ่งก็มีลักษณะมีกิจการงานมีอาการปรากฏมีเหตุใกล้ให้เกิดหลากหลายกันไปนับประมาณไม่ได้เลยจึงทรงจำแนกเป็นประเภทประเภทให้รู้ว่าแม้ความติดข้องก็มีตั้งแต่เล็กน้อยที่สุดไม่รู้เลยนะคะว่าแค่เห็นก็ติดข้องในเห็นละมีใครไม่อยากเห็นบ้างเห็นอะไรก็ได้ขอให้เห็นเถอะใช่ไหมคะอย่าตาบอดซะเลยก็คิดกันอย่างนี้ค่ะในสังสารวัฏมานานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะฟังไว้ไม่ใช่ไปทำอะไรเลยสะสมไว้เพื่อที่จะเข้าใจขึ้นพอฟังอีกเข้าใจได้พอได้ยินคำว่าธรรมะรู้เลยว่าหมายความถึงอะไรพอพูดว่าสังสารวัฏก็รู้อีกว่าหมายความถึงอะไรแต่ยังอีกมากนักใน45พรรษาที่ทรงแสดงด้วยพระมหากรุณาทุกคำจริงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ทันที

0: ที่ฟังสามารถค่อยๆเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้จึงมีอีกคำหนึ่งนะคะปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะซึ่งคนไทยใช้คำว่าบรมเพราะคนไทยจะไม่ใช้คำว่าปอแต่เปลี่ยนเป็นบอนะคะแทนที่จะพูดว่าปรมปรมะก็เป็นบรมเป็นธรรมะซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพอัตถะลักษณะของธรรมะที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยพูดถึงตามลักษณะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งของธรรมะเป็นอัตถะของธรรมะนั้นซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะเป็นปรมัตถธรรมความจริงแท้ซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกไหมไม่ใช่ให้เชื่อไม่ใช่ให้จำแต่ให้รู้ว่าความจริงไม่ใช่คำว่าปรมัตถธรรมก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะก็เรียกว่าปรมัตถธรรมให้รู้ว่าไม่ใช่เราลึกซึ้งไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทั้งหมดกำลังเกิดอ่ะเป็นอภิธรรมะเพราะลึกซึ้งอย่างยิ่งยิ่งเข้าใจยิ่งลึกซึ้งจนกระทั่งรู้ว่าหนทางเดียวนะคะที่จะเห็นภายในสังสารวัฏต้องไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังจริงๆรู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นซึ่งกำลังเกิดดับไม่มีทางพ้นไปได้เลยไม่ว่าตายแล้วก็ยังต้องเกิดอีกเกิดดับต่อไปอีกจนถึงตายอีกมีแต่เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายแล้วไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างเดียวถ้าตราบใดยังไม่เห็นสังสารวัฏนะคะก็ไม่ออกจากสังสารวัฏยังไม่ต้องคิดจะออกค่ะไม่ต้องฝืนกิเลสกิเลสชนะอยู่ตลอดเวลาเพราะมีมากแต่เข้าใจเมื่อไหร่นะคะค่อยๆละกิเลสสภาพธรรมะคือความเข้าใจต่างหากที่ละความไม่รู้ละกิเลสได้เพราะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาไปพยายามสักเท่าไหร่ก็ละกิเลสไม่ได้แต่ความเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่กิเลสไม่เกิดขณะนั้นและเมื่อมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นก็ค่อยๆละคลายกิเลสจนกระทั่งสภาพธรรมะสามารถปรากฏกับปัญญาที่ใช้คำว่าประจักษ์แจ้งจากการฟังคือปริยัติสู่ปฏิปติสู่ปฏิเวทะเพราะฉะนั้นปริยัติหมายความว่ารอบรู้ในคำที่ได้ฟังนะคะไม่ใช่ฟังเผินๆแต่ฟังแล้วทุกอย่างเป็นธรรมะเห็นอะไรก็เข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีและต้องฟังอีกมากนะคะจนกระทั่งมั่นคงว่าไม่มีใครสามารถไปไหนทำอะไรให้เกิดปัญญาได้เพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้ธรรมะอยู่ตรงนี้เข้าใจตรงนี้ปัญญาเกิดตรงนี้จากปริยัติรอบรู้อย่างมั่นคงนะคะมีอีกสามคำซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงเพื่อไม่ให้หลงทางปริยัติรอบรู้ระดับไหนจึงจะถึงปฏิปติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติรอบรู้ระดับที่มั่นคงนะคะเป็นสัจญาณญาณะแปลว่าปัญญาสัจจะแปลว่ามั่นคงมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่มีตัวตนที่จะไปทำอะไรได้ทั้งสิ้นจึงสามารถที่จะมีปัจจัยที่จะทำให้ปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะที่ใช้คำว่าปฏิปติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะหนึ่งธรรมะจึงสามารถที่จะรู้แจ้งในธรรมะนั้นได้เพราะเหตุว่าถ้ารวมๆกันมากมายใครจะไปรู้แจ้งอันไหนได้ใช่ไหมคะแต่ที่จะรู้แจ้งได้ก็ต่อเมื่อสภาพธรรมะปรากฏทีละหนึ่งยังไม่ถึงเวลานั้นใช่ไหมคะแต่จะถึงเมื่อมีปัญญาที่ค่อยๆละความไม่รู้และความติดข้องและสภาพธรรมะก็จะปรากฏโดยความเป็นอนัตตาแต่การที่จะไปสำนักปฏิบัติไปนั่งปฏิบัติไม่ใช่อนัตตาเป็นเราต่างหากที่จะทำแล้วก็ไปแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านะคะบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเพราะเหตุว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงจนสามารถที่จะดับกิเลสซึ่งธรรมะอื่นดับไม่ได้เลยสามารถที่จะดับกิเลสหมดไม่เหลือเลยถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่างเปล่าไม่ใช่ไร้ประโยชน์นะคะแต่ทุกคำเนี่ยค่ะจะค่อยๆ สะสมทำให้เข้าใจขึ้นละคลายกิเลสจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามลำดับขั้นเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีบุคคลเป็นพระอนาคามีบุคคลเป็นพระอรหันต์ถ้าฟังต่อก็จะรู้ว่าแต่ละขั้นของอริยสัจธรรมดับกิเลสอะไรไม่เหลือเลยค่ะดับจริงๆจึงใช้คำว่าประหารหรือดับกิเลสเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยเกิดและตายดับเป็นสมุจเฉทหรือเปล่าคะไม่เลยค่ะทันทีที่ตายจิตสุดท้ายขณะนี้ของชาตินี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปของชาติต่อไปขณะแรกเกิดทันทีไม่มีระหว่างขั้นใครก็ห้ามไม่ได้ใครก็ยับยั้งไม่ได้และจะเกิดเป็นอะไรก็บังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยเหมือนชาติก่อนนะคะเราที่เป็นคนนี้ชาติเนี่ยชาติก่อนเป็นใครเป็นอะไรไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะฉันจากโลกนี้ไปเพียงแค่จิตขณะสุดท้ายดับเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตขณะต่อไปสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะจิตที่ดับไปก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดถ้าจิตขณะนี้ยังไม่ดับจิตขณะต่อไปเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมีจิตสองขณะเกิดพร้อมกันไม่ได้เลยต้องจิตขณะหนึ่งดับการดับไปนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้ตามปัจจัยที่สะสมมาแล้วในจิตขณะก่อนเพราะฉะนั้นจะเกิดเป็นใครที่ไหนนะคะการสะสมแต่ละขณะก็ติดตามไปเพราะฉะนั้นการสะสมความโกรธก็เป็นคนเจ้าโทสะสะสมความโลภเห็นอะไรชอบหมดเลยค่ะไปตลาดนัดอยากซื้อหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม้แต่ลืมตาขึ้นก็ติดละเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะในแต่ละชาตินะคะมีประโยชน์ที่ว่าไม่ว่าชาติไหนจะเกิดเป็นใครสิ่งที่สะสมไว้แล้วเนี่ยค่ะไม่สูญหายพระเชนก็ฟังไว้เข้าใจไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่านะคะเป็นปริยัติหรือยังเป็นสัจญาณหรือยังยังไม่สามารถที่จะถึงปฏิปติได้ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะอย่างมั่นคง
1: การไปทำอะไรทำตามกันด้วยความไม่รู้ตามที่ต่างๆไม่ใช่หนทางไม่ใช่เหตุที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นแต่ว่ามีแต่พอกพูนสะสมหมักหมมสิ่งที่เป็นโทษก็คือความเห็นผิดความไม่รู้ต่อไปนะครับซึ่งเป็นอันตรายมากเลยนะครับในสมัยพุทธกาลนะครับก็จะมีเจ้าลัทธิทั้งหลายที่เป็นครูทั้ง6เป็นผู้ที่เผยแพร่ลัทธิความเห็นของตนเองมากมายก็มีผู้ที่เป็นลูกศิษย์มากแม้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประทับอยู่ในที่ไม่ไกลบุคคลเหล่านี้ก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะฟังที่จะศึกษาเพื่อความเข้าใจเพราะว่าสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในยุคนี้สมัยนี้นะครับใครก็ตามที่ชักชวนคนพาคนไปประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิดก็เท่ากับว่าเป็นการปิดกั้นบุคคลนั้นไม่ให้ได้ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นผิดแม้เพียงบุคคลเดียวก็เป็นโทษกับบุคคลหมู่มากจริงๆคำไม่จริงทั้งหมดมาจากผู้ที่ไม่รู้มาจากผู้ที่มีความเห็นผิดก็ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นหนทางที่สำคัญนะครับที่จะช่วยกันดำรงรักษาไว้ซึ่งคำจริงแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็ประกาศเผยแพร่คำจริงนั้นตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับ
0: สิ่งที่น่าคิดนะคะน่าไตร่ตรองด้วยความเป็นผู้ตรงก็คือพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดำรงยั่งยืนต่อไปได้เพราะอะไรน่าคิดไหมคะทุกคนฟังดูเหมือนห่วงใยพระพุทธศาสนาด้วยความอยากให้มีพระพุทธศาสนายั่งยืนต่อไปหรือว่าเพราะเหตุว่าเห็นคุณจริงๆประโยชน์ใหญ่หลวงของพระธรรมที่ได้ทรงแสดงความจริงทุกอย่างทำให้สัตว์โลกพ้นจากความมืดบอดเพราะไม่รู้จึงมีอกุศลต่างๆมากมายแต่พอรู้แล้วนะคะความรู้นั้นก็จะนำไปสู่สิ่งทั้งปวงที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะดำรงพระพุทธศาสนาต้องรู้ว่าจะดำรงพระพุทธศาสนาได้อย่างไรด้วยการมีพระภิกษุที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ไม่เข้าใจพระธรรมและไม่ประพฤติตามพระวินัยจะดำรงพระศาสนาได้ไหมเริ่มต้นจากไม่เข้าใจพระธรรมก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่สามารถที่จะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้บางท่านก็บอกว่าวัดวาอารามพระวิหารเชตวันณบัดนี้นะคะไม่เหมือนพระวิหารเชตวันในครั้งก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงอยู่กับผู้ที่เข้าใจเท่านั้นถ้าไม่เข้าใจพระศาสนาจะดำรงอยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้ดำรงอยู่ที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ใช่ดำรงอยู่ที่พระภิกษุหรือคฤหัสถ์แต่ว่าดำรงอยู่ที่ผู้ที่ศึกษาด้วยความเคารพและมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะจึงสามารถที่จะดำรงพระศาสนาให้สืบทอดไปได้และพระศาสนาก็ไม่ได้ดำรงอยู่ที่วัดเพราะวัดก็เสื่อมสลายไปถ้าใครคิดจะรักษาวัดก็รักษาวัดในฐานะวัฒนธรรมประเพณีเพราะเหตุว่าวัดไม่มีชีวิตไม่มีความเข้าใจอะไรเลยเป็นแต่วัตถุเพราะฉะนั้นจะรักษาวัตถุก็ดำรงวัตถุในฐานะที่เป็นวัตถุโบราณหรือว่าศิลปะหรือประเพณีแต่ถ้าจะดำรงพระพุทธศาสนาต้องไม่ใช่เพราะคิดว่าจะต้องมีวัดเพราะมีวัดแต่ไม่มีคำสอนไม่มีใครเข้าใจธรรมะก็ได้มีภิกษุที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะไม่เข้าใจไม่ศึกษาธรรมะแล้วไม่ประพฤติตามพระวินัยก็รักษาพระศาสนาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะจึงสามารถที่จะช่วยกันดำรงพระพุทธศาสนาเพื่อประเทศชาติและคนรุ่นหลังต่อไปได้เพื่อพระศาสนาจะได้ดำรงต่อไป
1: กล่าวถึงในยุคนี้สมัยนี้นะครับก็จะมีการกล่าวถึงว่าเป็นผู้ที่อยากให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่มั่นคงครับ
0: ค่ะถ้ามีความไม่รู้นะคะก็ต้องไม่ตรงและไม่จริงใจยุคนี้นะคะคนหวังให้เด็กเนี่ยสนใจธรรมะเข้าใจธรรมะแต่จริงๆแล้วผู้ใหญ่ต่างหากถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจธรรมะเด็กจะเข้าใจธรรมะได้ยังไงไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่บอกว่าให้เด็กไปบวชเนนนะคะหรือว่าให้ศึกษาธรรมะหรืออะไรก็ตามและผู้ใหญ่ก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วเด็กรู้จักใครจากผู้ไม่รู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่การที่จะดำรงพระพุทธศาสนาต้องเป็นผู้ที่รอบคอบละเอียดนะคะเป็นผู้ที่ตรงและมั่นคงจึงสามารถที่จะดำรงพระศาสนาได้ต้องเป็นผู้ที่จริงใจด้วยและถ้าเป็นสิ่งที่ดีรู้ว่าดีไม่กล้าที่จะทำดีพูดดีคิดดีหรือว่าอารมณ์อร่วยประนีประนอมปรองดองนั่นไม่ใช่พูดตรงนะคะตรงคือกุศลเกิดเมื่อไหร่อกุศลเกิดไม่ได้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นกุศลกับอกุศลปรองดองกันได้ไหมหาทางพยายามปรองดองกันไปเถอะพบปะกันข้างหลังเป็นอาวุธก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจและมั่นคงจริงๆนะคะซื่อสัตย์ถ้าเป็นผู้ที่รู้ว่าอะไรดีพูดสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นมิตรค่ะความเป็นเพื่อนที่หวังดีไม่อยากจะให้คนอื่นไม่รู้เข้าใจผิดทำอะไรผิดซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์กับเขาทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเพราะฉะนั้นแม้ว่าคำนั้นจะเป็นคำที่ตรงนะคะจริงถูกต้องก็พูดเพื่อประโยชน์เพื่อความเป็นมิตรแท้มิตรจริงๆไม่ใช่ลวงให้เขาคิดว่าเขาจะได้ปัญญาได้มรรคผลได้นิพพานแต่ว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นนั่นคือไม่ใช่มิตรไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดถ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดผู้นั้นต้องไตร่ตรองก่อนถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องสมควรที่จะให้จึงให้แต่อย่าให้สิ่งที่ผิดและบอกว่าหวังดี
2: สวัสดีครับท่านวิทยากรครับคำว่าภิกษุมีนัยยะว่าหนึ่งผู้ขอแต่ว่าถ้าเราแยกศัพท์ของภิกษุว่าบุคคลใดเห็นภัยในสังสารวัฏบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นพระภิกษุ
1: เพราะว่าโดยความหมายนะครับมีคำว่าผู้ขอนะครับแต่ว่าด้วยคุณธรรมด้วยคุณความดีจึงมีพราหมณ์ท่านหนึ่งท่านเป็นผู้ขอก็ไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าในเมื่อพระภิกษุก็เป็นผู้ขอตนเองก็เป็นผู้ขอควรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกข้าพระองค์ว่าเป็นภิกษุเช่นเดียวกัน แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นภิกษุที่แท้จริงนะครับก็คือผู้ที่ปราศจากธรรมะที่เป็นพิษก็คือปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าเป็นภิกษุไม่ใช่เพียงอาการขอเท่านั้นความเป็นพระภิกษุมีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นต้องอาศัยผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ที่มีศรัทธาที่จะทนุบำรุงท่านให้ชีวิตเป็นไปได้สิ่งที่จะเป็นเครื่องอุปการะตอบแทนก็คือประพฤติคุณความดีทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมขัดเกลากิเลสของตนเองประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ได้ทรงบัญญัติไว้ครับ
0: ค่ะคนขอไม่ใช่ภิกษุคนขออยากเป็นภิกษุถึงกับไปทูลพระพุทธเจ้าขอให้เรียกตนเองว่าภิกษุดูความอยากนะคะเพราะฉะนั้นภิกษุไม่ใช่ผู้ขอหรือว่าผู้ขอเนี่ยไม่ใช่ภิกษุแต่ที่ใช้คำว่าภิกษุคือผู้ขอหมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำกิจหุงหาอาหารหุงต้มซื้อขายข้าวของอย่างคฤหัสถ์และอีกประการหนึ่งนะคะคุณความดีซึ่งชาวพุทธทุกคนที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็รู้ค่าของการเป็นภิกษุเพราะฉะนั้นมีศรัทธาที่จะทนุบำรุงภิกษุด้วยอาหารบิณฑบาตเพราะฉะนั้นภิกษุนะคะที่เข้าใจธรรมะแล้วก็ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตนะคะรู้คุณของตนเองไหมว่าเราสละชีวิตเพื่อที่จะศึกษาพระธรรมซึ่งยากมากไม่ใช่ว่าคฤหัสถ์ทุกคนจะทำได้แต่ผู้ที่ทำได้ด้วยความจริงใจเนี่ยต้องรู้ค่ารู้คุณความดีของตนเองที่สามารถสละเพศคฤหัสถ์ได้เพราะฉะนั้นเนื่องด้วยตนเองมีคุณได้เข้าใจธรรมะประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตนำมาซึ่งสักการะด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทภิกษุนั้นนะคะไปอนุเคราะห์พุทธบริษัทด้วยการบิณฑบาตให้เขาได้กระทำสิ่งซึ่งเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ที่เห็นคุณในการที่จะดำรงรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการอนุเคราะห์ผู้ที่เป็นภิกษุในธรรมวินัยพระฉันต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยค่ะพระภิกษุเดินไปเนี่ยท่านมีคุณความดีผู้ที่สละชีวิตเพื่อศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเป็นผู้ที่ทุกคนควรกราบไหว้ด้วยเหตุนี้นะคะท่านไปอนุเคราะห์ใจของท่านเนี่ยเดินไปไม่ใช่มุ่งหมายจะไปขอใครแต่รู้ว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยเขาก็จะเกิดกุศลที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวเขาและแก่พระธรรมด้วยเหตุนี้นะคะภิกษุที่ได้รับอาหารบิณฑบาตแล้วทำความดีในเพราะการขอด้วยศรัทธาด้วยคุณความดีของตนก็ต้องทำความดีคือเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยขณะนี้นะคะกำลังฟังธรรมะหรือเปล่าคะฟังกำลังสนทนาธรรมะหรือเปล่าเราไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยแต่พูดเรื่องสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าสิ่งนั้นแหละเป็นธรรมะไม่มีอะไรพ้นจากธรรมะเลยเพราะฉะนั้นรอบตัวทั้งหมดรวมทั้งที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นเราหรือเป็นตัวก็เป็นธรรมะด้วยฟังเรื่องธรรมะนะคะเราพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะอะไรเป็นจิตใจที่เราใช้คำว่าจิตหรือว่าเป็นรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้เราแยกธรรมะให้ละเอียดมีสภาพธรรมะที่เป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมและอีกสภาพหนึ่งคือนามธรรมแต่นามธรรมนี่ค่ะมีสองอย่างเห็นไหมคะเริ่มแยกนามธรรมออกละขณะที่เห็นกับขณะที่ชอบเป็นขณะเดียวกันหรือเปล่า
3: ไม่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีความเข้าใจทีละหนึ่งว่าเห็นเป็นอื่นไม่ได้เลยนะคะเห็นขณะนั้นรู้ว่ามีสิ่งอะไรที่กำลังปรากฏทางตานั่นคือเห็นแต่ไม่มีใครรู้ว่าจิตเห็นนะคะเพียงหนึ่งขณะเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ดับไปแต่จิตที่เกิดสืบต่อเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรซึ่งไม่เห็นถูกต้องไหมคะที่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะคิดนึกถึงรูปร่างขณะนั้นต่อจากจิตเห็นแต่ไม่ใช่จิตเห็นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมีเห็นเราคิดว่ามากมายเหลือเกินนะคะแต่สิ่งที่เกิดต่อจากจิตเห็นมากกว่านั้นเห็นนิดเดียวค่ะแต่คิดมาก ได้ยินก็นิดเดียวเพียงช่วยได้ยินแต่คิดมากเพราะว่าขณะนี้กำลังคิดถึงความหมายของทุกคำจากเสียงที่ได้ยินแค่นิดเดียวแล้วก็ดับไปนี่ก็คือธรรมะทั้งหมดค่ะมีความละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งคิดเองไม่ได้คิดเองไม่ออกนะคะคิดเองก็ผิดด้วยเพราะเหตุว่าอาจจะคิดว่าเห็นกับได้ยินพร้อมกันก็ไม่พร้อมกันแล้วเห็นกับชอบพร้อมกันก็ไม่พร้อมกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเห็นก็หนึ่งขณะได้ยินก็หนึ่งขณะนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอย่างนี้ส่วนชอบไม่ชอบนะคะเป็นนามธรรมแต่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตนามธรรมนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกกะแต่คนไทยก็ออกเสียงว่าเจตสิกนะคะเพราะฉะนั้นจิตเห็นเป็นจิตแต่สภาพนามธรรมอื่นซึ่งเกิดกับจิตอาศัยกันและการเกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่จิตนะคะแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นเจตสิกทั้งหมดนี่ค่ะต่างกันหลากหลายมากเป็น52ประเภทชอบเป็นจิตเห็นหรือเปล่าคะไม่เป็นค่ะคนที่ฟังและคิดเข้าใจตอบได้แต่คนที่ฟังและคิดว่าอะไรกันนี่นะคะอาจจะไม่สนใจเลยทั้งที่กำลังอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ฟังในความละเอียดก็จะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเห็นไม่ใช่ชอบชอบเป็นจิตหรือเปล่ามีอีกอย่างหนึ่งที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะเจตสิกเป็นสภาพที่เป็นนามธรรมไม่อ่อนไม่แข็งไม่เย็นไม่ร้อนแต่ว่ามีลักษณะหลากหลายมากสงสัยมีจริงๆไหมคะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกนอกจากเห็นนอกจากได้ยินนอกจากได้กลิ่นนอกจากลิ้มรสนอกจากรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสห้าทางนี้แล้วนะคะที่เหลือชอบบ้างไม่ชอบบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างทั้งหมดเป็นเจตสิกเพราะเห็นอย่างนั้นจึงชอบเพราะเห็นจึงไม่ชอบเพราะเห็นจึงดีใจเพราะเห็นจึงเสียใจเบื่อมีไหมคะใครไม่รู้จักเบื่อบ้างเบื่อมีจริงๆเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเป็นเจตสิกเนี่ยค่ะคือที่เข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายก็คือจิตเจตสิกและรูปนี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างอื่นนะคะไม่ได้ฟังธรรมะเข้าใจอย่างอื่นไม่ได้เข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะคือตัวจริงสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้เข้าใจว่ามีคนแต่ว่าที่ว่ามีคนถ้าไม่มีธรรมะเลยสักอย่างจะมีคนไหมแต่เพราะมีนามธรรมและรูปธรรมจึงกล่าวว่ามีคนโต๊ะเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมรูปธรรมชัดเจนแล้วนะคะตอนนี้สภาพรู้เท่านั้นที่เป็นนามธรรมและสภาพรู้ก็ต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนอกจากนั้นแล้วก็เป็นเจตสิกคิดนึกก็เป็นจิตแต่คิดเพราะชอบหรือคิดเพราะไม่ชอบเวลาชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คิดถึงสิ่งที่ชอบใช่ไหมเวลาที่ไม่ชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นคิดเป็นจิตชอบหรือไม่ชอบเป็นเจตสิกไม่ต้องท่องใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้แต่จากที่ไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจก็เริ่มรู้ว่าธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแต่เกิดแล้วบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ไม่ให้ได้ยินได้ไหมได้ยินแล้วไม่ให้คิดได้ไหมเพราะฉะนั้นมีอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่จะทำให้เข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นคือธรรมะทั้งหลายคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะเป็นอนัตตาไม่ทราบว่าใครเคยได้ยินคำนี้มาก่อนหรือเปล่านะคะอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่อัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนของตนใครไม่มีจิตบ้างใครไม่มีเจตสิกไม่มีรูปไม่มีนะคะถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะรูปร่างอย่างใดเป็นนกเป็นงูเป็นช้างรูปร่างต่างกันนะคะรูปก็ยังคงเป็นรูปคือไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทุกสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะ เปลี่ยนไม่ได้ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงทดสอบคือเมื่อได้ฟังอะไรแล้วสามารถที่จะเข้าใจทันทีถึงสิ่งที่ได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นเคยได้ยินคำว่ากายกับใจใช่ไหมคะก่อนฟังธรรมะทุกคนก็ได้ยินคำว่ากายกับใจแต่ฟังธรรมะแล้วความเข้าใจต้องชัดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกายกับใจกายเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรรูปธรรมเนี่ยค่ะคือที่เคยพูดคำที่ไม่รู้จักต่อจากนี้จำได้เลยถ้ารู้จักคือสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่เราพูดถึงนั้นเป็นอะไรต้องเป็นหนึ่งในสามคือเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือรูปต้องมีความเข้าใจในความต่างชัดเจนมิฉะนั้นเราก็เพียงแต่อ่านหนังสือได้ยินแล้วก็จำไว้เท่านั้นเองนะคะแต่ความเข้าใจไม่ใช่เพียงอ่านไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินแต่เป็นความเข้าใจคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่สภาพรู้นะคะเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นกายกับใจกายเป็นรูปธรรมใจเป็นอะไรคะใจเป็นนามธรรมนามธรรมมีสองอย่างนะคะเพราะฉะนั้นใจเป็นอะไรเห็นไหมคะและมีเจตสิกด้วยไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเนี่ยไม่แยกจากกันเลยเวลาที่เราพูดคำธรรมดานะคะเช่นใจเนี่ยต้องมีทั้งจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นใจดีหมายความว่าจิตเป็นสภาพรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏใจดีคือขณะนั้นเป็นกุศลธรรมเป็นธรรมะที่ดีงามที่สามารถที่จะทำให้เกิดผลที่ดีสิ่งที่ดีทั้งหมดเนี่ยนะคะต้องมาจากเหตุที่ดีเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าไม่ว่าเราจะพูดว่ากายกับใจเราก็ต้องรู้ว่ากายหมายความเฉพาะรูปส่วนใจนั้นต้องทั้งจิตและเจตสิกและทั้งสองอย่างเนี่ยไม่แยกจากกันเลยแต่ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ถ้ารู้อะไรต้องรู้จริงได้ยินคำว่าจิตต้องรู้จริงได้ยินคำว่าเจตสิกต้องรู้จริงมิฉะนั้นแล้วสับสนเพราะว่าทั้งสองอย่างได้เกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแยกกันไม่ออกเลยเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นนะคะมีใครรู้บ้างต้องมีธรรมะสิ่งที่มีจริงที่อาศัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้จะเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้เลยเช่นเห็นต้องอาศัยตาถ้าไม่มีตาเห็นเกิดขึ้นไม่ได้และไม่ใช่แต่อาศัยตาอย่างเดียวนะคะต้องอาศัยสิ่งที่สามารถกระทบกับตาได้ด้วยแข็งกระทบตาได้ไหมคะไม่ได้อะไรกระทบตาได้สีสันวรรณะที่อยู่ที่แข็งนั่นเองต้องฟังนะคะสีสันวรรณะเราเรียกว่าสีสันวรรณะแต่หมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏไม่เรียกว่าสีไม่เรียกว่าวันนะไม่เรียกอะไรเลยกำลังปรากฏสิ่งนี้แหละอยู่ที่ธาตุแข็งเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเพียงหนึ่งความจริงต้องมีสิ่งอื่นรวมอยู่ด้วยในสิ่งนั้นเพราะจะมีแต่เพียงสิ่งนั้นเกิดขึ้นเองตามลำพังไม่ได้นี่เป็นเหตุที่เราจะต้องศึกษาให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นตั้งแต่คำว่าธรรมะได้แก่สิ่งที่มีจริงไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมสภาพรู้เป็นจิตและเจตสิกแต่ทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยที่อาศัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเกิดเองตามลำพังไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตอาศัยเจตสิกเกิดพร้อมกันด้วยดับพร้อมกันด้วยเป็นธาตุรู้สิ่งเดียวกันด้วยเจตสิกก็อาศัยจิตและอาศัยเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเดี๋ยวนี้นะคะจิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะมีเนี่ยค่ะคือการฟังถ้าไม่ฟังหรือว่าแค่ได้ยินจะไม่รู้เลยแต่ถ้าตอบได้ว่าจิตเห็นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็เพราะเมื่อกี้นี้ได้ฟังว่าจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานรูปไม่รู้อะไรแต่ไม่ว่าธรรมะอะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีธรรมะที่อาศัยกันและกันปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดได้ต่อเมื่อมีเจตสิกและเจตสิกจะเกิดได้ต่อเมื่อมีจิตและต่อไปเราจะรู้ว่านะคะจิตหนึ่งขณะจะมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยบ้างไม่มีไม่ได้จิตเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าเราคิดว่ามีตัวตนมีเราความจริงก็เป็นธรรมะซึ่งถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็จะรู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นใจคืออะไรคะจิตและเจตสิก อาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้าแยกก็เป็นจิตและเจตสิกถ้ารวมกันก็เป็นใจเพราะฉะนั้นเห็นเป็นอะไรคะเห็นเป็นจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกันนะคะแต่อะไรเห็นจิตเห็นเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่อาศัยเจตสิกซึ่งทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นรู้สึกยังไงคะมีจริงๆหรือเปล่าคะความรู้สึกมีแน่ๆแล้วรู้สึกมีจริงแล้วเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรคะเป็นนามธรรมประเภทไหนจิตหรือเจตสิกถ้ากล่าวโดยเจาะจงนะคะความรู้สึกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจบังคับบัญชาไม่ได้เลยเกิดแล้วปรากฏให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นธรรมะแน่นอนนะคะเป็นนามธรรมแน่นอนแต่เป็นจิตหรือเจตสิกเก่งแล้วนะคะเป็นเจตสิกเพราะว่าจิตเห็นจิตได้ยินแต่ขณะนั้นที่เห็นเนี่ยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและความรู้สึกเนี่ยเกิดกับจิตทุกขณะเวลาเสียใจนะคะกำลังเสียใจค่ะเป็นเราหรือเปล่าคะไม่ใช่แล้วเป็นอะไรเป็นธรรมะเป็นนามธรรมนะคะเป็นเจตสิกเนี่ยค่ะชัดเจนเปลี่ยนไม่ได้เลยคนตายตายแล้วมีจิตไหมไม่มีนะคะมีแต่ร่างกายเพราะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสใครกระทบสัมผัสก็ไม่รู้สึกไม่คิดนึกไม่อะไรทั้งสิ้นมีแต่รูปธรรมแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่มีทั้งร่างกายและใจจึงมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมไม่มีเราค่ะที่นั่งอยู่ที่นี่เลือกเกิดหรือเปล่าเห็นไหมคะแต่เกิดแล้วอะไรเกิดธรรมะที่เกิดต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดเป็นจิตหรือเกิดเป็นเจตสิกหรือเกิดเป็นรูปเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลือกเกิดเลยใช่ไหมคะขณะที่เกิดเนี่ยอะไรเกิดธรรมะเกิดตอบได้แล้วใช่ไหมคะแต่ธรรมะอะไรในขณะเกิดทั้งจิตเจตสิกและรูปเกิดพร้อมกันในหนึ่งขณะแต่จิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปเจตสิกหนึ่งเจตสิกใดจะเป็นจิตไม่ได้เลยจิตก็จะเป็นเจตสิกหนึ่งเจตสิกใดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นให้ทราบนี่คือธรรมะซึ่งไม่มีใครเปลี่ยนได้นะคะเป็นปรมัตถธรรมยิ่งใหญ่ปรมะใครเปลี่ยนไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้แต่ทรงแสดงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมะไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เลยเปลี่ยนจิตให้เป็นเจตสิกไม่ได้เปลี่ยนรูปให้เป็นจิตให้เป็นเจตสิกไม่ได้แต่ละหนึ่งต้องเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่เล็กจนโตไปโรงเรียนทำงานไปเที่ยวสนุกสนานเข้าค่ายทั้งหมดเป็นอะไรคะเป็นธรรมะคือจิตเจตสิกรูปเพื่อไม่ให้ลืมสามคำนี่ไงคะว่าธรรมะเนี่ยจะไม่พ้นจากสามคำนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะพูดถึงอะไรทั้งหมดนะคะฟังแล้วเข้าใจทันทีว่านั่นคืออะไรขนมจีนน้ำยาเป็นอะไรคะเป็นรูปธรรมอร่อยเป็นอะไรคะเจตสิกที่ชอบรู้สึกดีใจที่ได้รับประทานก็เป็นเจตสิกใช่ไหมคะถ้าเผ็ดมากเป็นอะไรคะเห็นไหมคะเริ่มยากขึ้นมาแล้วเผ็ดเป็นอะไรเผ็ดเป็นรูปธรรมเวลาที่รู้สึกเผ็ดใช่ไหมคะรับประทานและรู้เลยว่าเผ็ดแค่ไหนเผ็ดน้อยเผ็ดมากสภาพนั้นเป็นจิตที่รู้ที่ลิ้มรสเผ็ดเป็นรสหนึ่งนะคะบางรสหวานบางรสเปรี้ยวบางรสเค็มเผ็ดก็เป็นรสชนิดหนึ่งนะคะแต่เห็นเผ็ดได้ไหมทำไมถึงรู้ว่าพริกไม่ใช่เห็นเผ็ดแต่เห็นพริกเพราะรูปร่างสันฐานแสดงว่าเคยลิ้มรสนั้นและจำได้จึงรู้ว่าเผ็ดถ้าเห็นสิ่งที่เผ็ดมากๆและเคยรับประทานแล้วแค่เห็นนะคะคิดถึงรสได้แต่ไม่ใช่ลิ้มรสเพราะฉะนั้นสภาพจำมีจริงๆไหมคะเป็นราวหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรจำกันทุกวันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องรู้ชัดเจนว่าจำไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะประเภทไหน นามธรรมที่เป็นเจตสิกจิตไม่ได้จำค่ะจิตเพียงแค่เห็นเห็นคือเห็นแต่จำไม่เห็นก็จำเห็นก็จำเวลาเห็นจำอะไรคะจำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นใช่ไหมคะแล้วแต่อะไรก็ตามที่ปรากฏให้เห็นจำเลยถ้าไม่จำจะรู้ไหมว่าเห็นดอกไม้หรือเห็นคนแต่เพราะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหลากหลายมากสภาพจำที่เกิดกับจิตทุกขณะจำละเอียดมากจนสามารถจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ทันทีใครนั่นคือจำนะคะเป็นนามธรรมมีจริงไม่ใช่เราแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าสามารถที่จะตอบได้นะคะว่าธรรมะเป็นอะไรเป็นรูปธรรมหรือเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกก็เริ่มรู้จักธรรมะว่านี่คือธรรมะนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแท้ที่จริงก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งถ้าเป็นรูปธรรมสิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยสีต่างๆรู้อะไรไม่ได้เสียงรู้ไม่ได้กลิ่นรู้ไม่ได้รสรู้ไม่ได้เย็นรู้อะไรไม่ได้อ่อนแข็งตึงไหวรู้อะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือจิตและเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแค่เห็นแต่เห็นแล้วชอบเป็นเจตสิกจำเป็นเจตสิกโกรธเป็นเจตสิกวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะนอกจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วทั้งหมดที่เป็นนามธรรมเป็นเจตสิกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเริ่มรู้จักว่าไหนละเรามีแต่ธรรมะทั้งนั้นเริ่มเข้าใจความหมายว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่ได้ยินเร็วแค่ไหนต่อกันสนิทแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าไม่ได้ต่อกันทันทีต้องมีจิตอื่นเกิดสืบต่อขั้นระหว่างเห็นกับได้ยินซึ่งดูเหมือนพร้อมกันนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเริ่มเห็นเริ่มรู้จักคุณของผู้ที่ทุกคนกราบไหว้บูชาในพระปัญญาคุณแต่ยังไม่ศึกษาไม่ฟังไม่รู้ว่าปัญญานั้นรู้อะไรแต่ขณะนี้รู้เลยค่ะเห็นกับได้ยินไม่พร้อมกันห่างกันโดยมีจิตที่เกิดขั้นหลายขณะต่อไปนะคะถ้าเรียนความละเอียดของธรรมะมากขึ้นคืออภิธรรมะจากธรรมะธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้และเป็นอภิธรรมะด้วยลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ให้รู้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินพร้อมกันไม่ได้และมีจิตเกิดระหว่างขั้นจิตเห็นกับจิตได้ยินถ้าศึกษาอภิธรรมะคือความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะแต่ละหนึ่งขณะ
3: หน้าที่ที่ควรจะทำกับบุคคลที่อยู่รอบๆเรานะฮะตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มิตรสหายเพื่อนฝูงนะครับ
1: ก็ลองฟังข้อความโดยประมวลนะครับจากสิงคาลกาสูตรดูนะครับอย่างเช่นในเรื่องของทิศเบื้องหน้านะครับก็คือผู้ที่เป็นบิดามารดาหรือว่าพ่อแม่นะครับพ่อแม่หรือว่าบิดามารดานะครับเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นผู้ที่ให้ชีวิตเป็นผู้ที่เลี้ยงดูบุตรธิดานะครับจริงๆนะครับพ่อแม่นะครับท่านก็จะมีกิจหน้าที่ที่สำคัญนะครับก็คือห้ามให้ออกจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในคุณความดีนะครับให้ศึกษาศิลปวิทยาหาคู่ครองที่เหมาะสมรวมไปถึงมอบทรัพย์สมบัติให้ในกาลโอกาสที่ควรนะครับนี่คือผู้ที่เป็นบิดามารดานะครับมีความอนุเคราะห์เกื้อกูลต่อบุตรธิดาอย่างไรเนี่ยครับบุตรธิดานะครับพอได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ที่เป็นบิดามารดาแล้วนะครับควรที่จะกระทำอะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องตอบแทนในคุณความดีที่ท่านกระทำนะครับก็คือท่านเลี้ยงเรามาก็ต้องเลี้ยงท่านตอบช่วยทำกิจการงานของท่านดำรงวงตระกูลก็คือเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีงามแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติตนให้เหมาะควรที่จะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ท่านจะมอบให้และเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปนะครับก็ทำบุญอุทิศกุศลไปให้ท่านครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะถ้าใครเบื่อที่จะรู้ความจริง ของสิ่งที่มีนะคะคนนั้นไม่มีโอกาสที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่คิดว่าเรานับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าความจริงไม่ใช่ว่านับถือเพียงคิดว่าเรานับถือนะคะแต่เรานับถือในคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วที่ทำให้เรามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราเป็นธรรมะหรือเปล่าแต่ละคนเป็นพ่อเป็นไหมแม่เป็นไหมทุกอย่างต้องเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณความดีของพ่อและแม่มีแค่ไหนกับเราคิดดูนะคะตั้งแต่เกิดเนี่ยค่ะตั้งแต่เรายังไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่พ่อแม่ก็เลี้ยงดูนะคะถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคุณตั้งแต่ว่าเลี้ยงดูชนิดซึ่งลูกเนี่ยจะทำอย่างพ่อแม่ทำกับเราได้หรือเปล่าตั้งแต่เราเป็นเด็กเล็กๆนะคะมีอุจจาระมีปัสสาวะพ่อแม่ไม่เคยรังเกียจเลยและเราสามารถจะทำสิ่งนี้กับพ่อแม่ได้ไหมท่านป่วยไข้ท่านไม่มีใครดูแลนะคะเราทำได้ความไม่พอใจหรือทำได้การเห็นว่าเป็นโอกาสที่เราจะมีโอกาสทำสิ่งซึ่งคนอื่นอาจจะไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะแล้วแต่ว่าเราจะคิดอะไรความคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นเพราะฉะนั้นคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีดีเป็นอะไรคะธรรมะประเภทไหนเจตสิกก็เก่งนะคะแต่ว่าเสียงเบามากเลยเพราะคงจำได้ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นนะคะกำลังรู้รสแล้วก็กำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นจิตแน่ๆรู้ว่าสิ่งนี้กำลังปรากฏนะคะเสียงนี้กำลังปรากฏกลิ่นนี้กำลังปรากฏแต่ธรรมะอื่นทั้งหมดเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นที่เราเห็นพ่อหรือเห็นแม่ขณะนั้นอะไรคะไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นจิตและเจตสิกเนี่ยค่ะทบทวนบ่อยๆเพื่อที่จะให้เราไม่ลืมว่าสิ่งที่เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะมีความเข้าใจและต่อไปถ้าเข้าใจขึ้นประโยชน์มากกว่านี้มากแต่ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ถึงประโยชน์นั้นก็อาจจะคิดว่าไม่เห็นมีประโยชน์อะไรแค่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ความจริงการรู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะเป็นความจริงถึงที่สุดสูงสุดไม่เปลี่ยนเลยไม่ว่าในกาละในไหนก็จะไม่พ้นจากสภาพที่มีจริงคือจิตต้องมีแน่พ่อแม่มีจิตเรามีจิตแล้วก็เจตสิกที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นที่เราใช้คำว่าพ่อแม่คือผู้มีคุณยิ่งกว่าใครทั้งหมดเพราะเหตุว่านอกจากเราจะเกิดมาแล้วเลี้ยงดูเราแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้ทุกอย่างเราหรือเปล่ากำลังนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าและไม่ใช่ให้วันนี้วันเดียวนะคะให้มาตั้งแต่เกิดและต่อไปก็ยังให้ต่อไปอีกรู้คุณของพ่อแม่ไหมถ้าขณะที่รู้ว่าพ่อแม่มีคุณนะคะขณะนั้นเป็นอะไรไม่ใช่เราแต่เป็นอะไรคะจิตและเจตสิกเห็นไหมคะแล้วเวลาที่โกรธคุณพ่อคุณแม่มีไหมคะมีขณะนั้นเป็นธรรมะหรือเป็นเราธรรมะถ้าไม่มีธรรมะไม่มีเราถ้าไม่มีธรรมะไม่มีพ่อไม่มีแม่ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าใจว่าหลากหลายมากนะคะประมวลแล้วก็คือว่าต้องเป็นธรรมะที่เป็นจิตหรือว่าเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปเพราะฉะนั้นการที่เราสนทนากันนะคะไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าสามารถที่จะทบทวนให้เราเข้าใจมั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะแต่เรียกชื่อได้หลากหลายเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่เป็นพ่อใช่ไหมคะแต่ก็เป็นธรรมะคือไม่พ้นจากจิตเจตสิกและรูปเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เป็นเหตุที่ดีต้องนำมาซึ่งผลที่ดีถ้าผลเกิดขึ้นเป็นผลที่ดีก็ต้องมาจากเหตุที่ดีแต่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ดีและไม่ดีเช่นเราชอบดอกไม้เนี่ยสวยจังเลยนะคะดีหรือไม่ดีคะคะคือถ้าไม่คิดจะไม่เป็นความเข้าใจของเราเองเพียงเขาบอกเนี่ยเราก็ลืมไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยคนที่รู้ประโยชน์ต้องคิดไตร่ตรองว่าอะไรจริงอะไรถูก คนนั้นจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามว่าดอกไม้นี่สวยมากชอบไหมตอบว่าชอบเพราะชอบจริงๆขณะที่ชอบดอกไม้เนี่ยดีไหมถ้ายังไม่ฟังเลยทุกคนก็ต้องตอบว่าดีเพราะว่าชอบดีกว่าไม่ชอบใช่ไหมคิดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะหลากหลายมากให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ให้ชอบได้ไหมไม่ได้นะคะถ้าเกิดโกรธไม่ให้โกรธได้ไหมแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องมีความเข้าใจจริงๆนะคะเมื่อพูดคำไหนแล้วควรที่จะเข้าใจคำนั้นให้มั่นคงขึ้นเช่นถ้าบอกว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็หมายความว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วปรากฏแล้วว่าเป็นอย่างนั้นไม่มีใครไปทำให้เป็นอย่างนั้นเลยแต่อาศัยธรรมะที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอาศัยกันและการเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างโกรธเกิดขึ้นเนี่ยค่ะทุกคนรู้จักโกรธแต่ไม่รู้เลยนะคะเข้าใจว่าโกรธเป็นเราแต่ความจริงโกรธเป็นโกรธคือการที่จะฟังสิ่งที่มีจริงให้มั่นคงจริงๆว่านะคะเป็นการรู้ความจริงถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เลยโกรธจะเป็นเราไม่ได้โกรธจะเป็นพี่เราโกรธไม่ได้จะเป็นเพื่อนเราโกรธไม่ได้โกรธก็คือโกรธโกรธเกิดขึ้นโกรธดับไหมคะค่ะเนี่ยค่ะฟังธรรมะแล้วก็คือว่าแม้แต่แต่ละคำที่เราฟังแล้วอย่าผ่านไปนะคะต้องเข้าใจจริงๆว่าโกรธเนี่ยดับไหมดับรู้ไหมตอบได้นะคะว่าโกรธเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับด้วยแต่ถามว่ารู้ไหมว่าเกิดดับเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดับไปแล้วก็ไม่รู้มีแต่ว่าขณะนั้นโกรธมีนี่แสดงเห็นว่าความรู้ของเราขั้นฟังนะคะเพียงแต่เริ่มที่จะมีความเข้าใจขึ้นนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยโลกนี้ก็ว่างเปล่าไม่มีแต่ว่าสิ่งที่เกิดมีในโลกเนี่ยหลากหลายมากแม้แต่รูปธรรมและนามธรรมก็ต่างกันเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเปรียบเทียบไปเห็นประโยชน์ของการมีชีวิตอยู่ว่าทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ไม่นานไม่รู้เลยสักนิดค่ะว่าใครจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ถ้าก่อนจะจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้ความจริงของโลกนี้นะคะตื่นมาก็หลงไม่รู้ความจริงแล้วก็มีโลภะติดข้องแล้วก็มีโทสะความขุ่นเคืองใจที่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเต็มไปด้วยอกุศลเต็มไปด้วยใจที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าขณะหลับนะคะไม่มีใจที่ไม่ดีเกิดแต่พอตื่นแล้วมีใจที่ไม่ดีหรือใจที่ดีเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจถูกต้องว่าใจดีคืออย่างไรถ้ารู้จริงๆนะคะก็จะรู้หนทางว่าที่ใจจะดีได้เพราะอะไร
3: เราพูดกันถึงเรื่องดีต่อใจกับใจดีกราบเรียนท่านอาจารย์ครับในเรื่องของใจคืออะไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะทุกคนมีใจนะคะอยากรู้จักใจไหมคะอยากรู้จักใจคนอื่นหรือว่าอยากรู้จักใจเราใจเรานะคะรู้ยากไหมคะค่ะหมายความว่ารู้ได้ว่าใจเนี่ยรู้ยากจริงๆนะคะเพราะว่าใจอยู่ไหนคำตอบก็คือว่าอยู่ที่เราที่เราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เส้นผมจนถึงปลายเล็บแล้วใจอยู่ตรงไหนมีคนชี้ที่หน้าอกซ้ายทำไมชี้ตรงนั้นล่ะคะทำไมรู้ว่าใจอยู่ตรงนั้นหรือคิดว่านั่นมีรูปร่างของหัวใจแล้วก็มีคนบอกว่าหัวใจนี่แหละคือใจใช่ไหมคะแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะหัวใจมีรูปร่างใช่ไหมคะแต่ใจไม่มีรูปร่างใจขณะนี้ค่ะกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกระทบสัมผัสมีสิ่งที่แข็งปรากฏสิ่งที่แข็งกระทบกันถ้าไม่มีใจนะคะไม่รู้ความแข็งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยที่จะรู้ว่าใจอยู่ที่ไหนนะคะพอแข็งกระทบรู้แข็งนั่นแหละคือใจคิดนึกทุกวันใช่ไหมคะตาคิดได้ไหมหูคิดได้ไหมรูปร่างหัวใจนั่นน่ะคิดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นใจนะคะเกิดขึ้นรู้แต่ว่าสภาพธรรมะอื่นนอกจากใจไม่รู้ ตาเป็นรูปร่างตาแต่ตาเองก็เป็นก้อนเนื้อไม่เห็นอะไรหูก็เป็นรูปร่างหูก็เป็นเนื้ออีกใช่ไหมคะจะใช้คำว่ากระดูกจะใช้คำว่าเยื่อจะใช้คำว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นๆค่ะก็เป็นแต่เพียงเหมือนสิ่งอื่นที่อ่อนและแข็งทั่วๆไปตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเนี่ยร่างกายของเราอ่อนหรือแข็งทุกส่วนจับผมแข็งนะคะจับมือแข็งหรือบางส่วนก็อาจจะอ่อนนุ่มนะคะแต่ลักษณะนั้นไม่รู้อะไรเลยค่ะถ้าไม่มีใจอย่างคนตายเนี่ยเพิ่งตายใหม่ๆเนี่ยก็มีทุกอย่างเลยเหมือนเดิมเลยนะคะตาก็ยังอยู่หูก็ยังอยู่รูปร่างทั้งหมดปรากฏเหมือนยังอยู่แต่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่รู้เรื่องคิดนึกอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเริ่มแยกกายกับใจกายไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นและถ้าไม่มีใจนะคะกายก็เหมือนกับท่อนไม้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นแต่เพราะเหตุว่าใจเป็นสภาพรู้นะคะสามารถที่จะรู้ว่าขณะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นี่ใจนะคะใครอยากรู้จักใจก็คือเดี๋ยวนี้ที่เห็นนี่แหละเป็นใจที่เห็นเวลาที่เกิดได้ยินขึ้นได้ยินเนี่ยมีเสียงปรากฏนะคะเสียงไม่ใช่ใจเสียงรู้อะไรไม่ได้แต่ขณะที่กำลังได้ยินเสียงต้องต่างกันละนักศึกษาหมายความถึงผู้ศึกษาผู้ที่ไตร่ตรองพิจารณาสิ่งที่ได้ฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจมิฉะนั้นแล้วไม่ชื่อว่าศึกษาแต่สิ่งใดๆในโลกนี้มีมากมายมหาศาลนะคะจะศึกษาอะไรดีศึกษาอะไรถึงจะจบคะถ้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรก็มีเวลาที่จะจบได้แต่ว่าศึกษาที่จะให้รู้จักใจของแต่ละคนซึ่งมีตั้งแต่เกิดจนตายจะจบไหมเพราะใจเนี่ยค่ะหลากหลายมากเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นั่นคือสภาพของใจไม่ใช่รูปร่างกายรูปร่างกายไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นให้ทราบว่าแม้แต่คำที่ว่าดีต่อใจต้องหมายความว่าสิ่งนั้นปรากฏให้รู้กับใจที่กำลังรู้สิ่งนั้นอย่างเห็นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กระทบตาแน่ๆถ้าหลับตาก็ไม่ปรากฏแต่เพราะเหตุว่าลืมตาและสิ่งนั้นกระทบตาก็กำลังปรากฏสีสันวรรณะต่างๆที่กำลังอยู่ตรงนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะดีต่อใจหรือเปล่าพูดตั้งนานใช่ไหมคะเอะอะก็ดีต่อใจดีต่อใจแต่ต้องชัดเจนว่าเมื่อไหร่นะคะอะไรดีต่อใจตอนนี้ตอบได้ไหมคะกำลังเห็นพวงมาลัยดอกมะลิดีต่อใจไหมคะดีต่อใจสิ่งที่ปรากฏต่อใจเป็นสิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นแหละดีต่อใจเพราะฉะนั้นเราพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายมานานมากและจะพูดต่อไปอีกถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราเคยได้ยินคำว่าธรรมะบ่อยๆแต่รู้ไหมคะว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือคำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงตลอดเวลาแต่ไม่มีใครรู้ความจริงจนกว่าพระองค์จะทรงแสดงคำทุกคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจที่ถูกต้องเพราะพระองค์ได้ทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้จึงทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้ผู้ที่เป็นพุทธเจ้านี่สูงสุดไม่มีใครเปรียบได้เลยนะคะสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ความจริงที่มีตามความเป็นจริงโดยชอบทุกอย่างเราเคยฟังคำของพระองค์กี่คำแต่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมนะคะ45พรรษาทุกคนอาจจะจำได้ตอนที่เป็นนักเรียนนะคะกล่าวถึงพระพุทธประวัติพระองค์ตรัสรู้เมื่อไหร่ทรงแสดงธรรมะนานเท่าไหร่แล้วก็ปรินิพพานเมื่อไหร่แต่เคยฟังคำของพระองค์ไหมพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่เราพูดทุกวันอย่างดีต่อใจเนี่ยก็พูดแต่ว่ารู้ไหมว่าขณะเห็นนี่แหละดีต่อใจหรือเปล่าขณะได้ยินเสียงปรากฏนะคะดีต่อใจหรือเปล่าคะถ้าไม่ชอบเสียงนั้นไม่ใช่ดีต่อใจแต่ถ้าเป็นเสียงเพราะเสียงดนตรีนะคะเสียงนั้นก็ดีต่อใจเพราะฉะนั้นใจเนี่ยสามารถที่จะรู้สิ่งต่างๆขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะตา ไม่เห็นแต่เพราะมีตาจึงเห็นสิ่งที่กระทบตาและกำลังปรากฏเนี่ยค่ะแค่เนี้ยกว่าจะรู้จักว่าที่เราพูดว่าดีต่อใจเนี่ยมีกี่ทางทางตาเวลาเห็นหนึ่งทางหูเวลาได้ยินหนึ่งทางจมูกเคยคิดไหมคะว่าดีต่อใจหรือเปล่าถ้ากลิ่นหอมดีต่อใจถ้ากลิ่นไม่หอม

พราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทุกวันด้วยไม่พ้นจากธรรมะเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาในโลกไม่มีอะไรเลยมีเราไหมมีไหมคะไม่มีอะไรเกิดก็ไม่มีเราแต่พอมีอะไรเกิดขึ้นเราเห็นเราได้ยินถ้าตาบอดไม่เห็นก็ไม่มีเราเห็นแต่ว่ารู้ไหมคะว่าเห็นชั่วครั้งชั่วคราวแสนสั้นเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปเราจะไม่อยู่ที่ไหนเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเมื่อมีสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นเข้าใจผิดยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างสิ่งที่มีจริงขณะนี้เกิดจึงปรากฏว่ามีเงียบไม่มีเสียงแต่มีเสียงเมื่อเสียงเกิดขึ้นถ้าเสียงไม่เกิดจะมีเสียงไหมคะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นทรงตรัสรู้ว่าเสียงเกิดเมื่อไหร่ขณะที่เสียงเกิดขึ้นนะคะเสียงตั้งอยู่ได้ไม่นานเลยค่ะเสียงเองก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับหมดโดยที่ไม่มีใครรู้เลยเมื่อเช้าอยู่ที่ไหนคะก่อนมาที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่ละกลับไปหาคนเก่าที่อยู่ที่โน่นได้ไหมคะไม่มีเลยค่ะทุกขณะนะคะมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไปตลอดเวลาค่ะไม่ได้กลับมาเลยสักอย่างสิ่งที่ดับแล้วดับเลยหาอีกไม่ได้ในสังสารวัฏเคยโกรธเพื่อนความโกรธยังอยู่ไหมคะเดี๋ยวนี้ที่กำลังนั่งฟังกำลังได้ยินเนี่ยความโกรธยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะกลับไปหาความโกรธนั้นซิว่าอยู่ไหนหาไม่เจอยังไงก็ไม่เจอนะคะเพราะแค่มีแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเสียเวลาโกรธไหมค่ะเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างเพราะว่าสิ่งนั้นแม้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็แค่ชั่วคราวเพียงแค่เกิดปรากฏให้รู้ว่ามีแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อรู้ว่าเราได้เข้าใจสิ่งที่มีจากการที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยทั้งสิ้นแม้แต่คำพูดว่าดีต่อใจต้องหาใจก่อนว่าใจอยู่ที่ไหนรู้จักใจแล้วจึงสามารถที่จะกล่าวว่าดีต่อใจคืออะไรคือสิ่งที่ใจกำลังรู้คนที่ไม่มีใจมีไหมคะคนตายเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีใจเพราะฉะนั้นหาใจได้ง่ายมากเลยค่ะสิ่งใดที่คนตายไม่มีนั่นแหละคือใจคนตายมีใจไหมคะมีแต่ร่างกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใจนี่แหละเห็นต้องไม่ลืมนะคะเห็นนี่คือใจไม่เช่นนั้นแล้วหาใจไม่เจอค่ะใจอยู่ที่ไหนนั่งอยู่นี่มีใจหรือเปล่าเห็นไหมคะต้องมีใจแน่ๆถ้าไม่มีใจนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยพูดแค่นี้รู้จักใจนิดเดียวแต่ใจยังลึกลับมากกว่านี้นะคะที่สามารถที่จะรู้จักใจยิ่งขึ้นไหนๆทุกคนก็มีใจใจก็อยู่ที่ตัวของแต่ละคนไม่อยากรู้จักใจเลยค่ะอยากดีมากเลยนะคะนักศึกษาคือผู้ฟังและไตร่ตรองคำที่ได้ฟังจะรู้จักใจเพราะมีใจถ้าไม่มีใจรู้จักใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายนะคะรู้จักอะไรบ้างเหมือนรู้จักแต่ความจริงแม้แต่ใจถ้าถามคนอื่นคะว่าเห็นเนี่ยเป็นใจหรือเปล่าเขาจะตอบว่าไงคะมีใครตอบไหมคะถ้าถามคนอื่นว่าเห็นเนี่ยอะไรนะที่เห็นเนี่ยเห็นมีจริงๆเนี่ยแต่เห็นเนี่ยเป็นอะไรได้ยินก็มีจริงๆนะคะแล้วได้ยินเนี่ยเป็นอะไรเสียงก็มีจริงแล้วเสียงเนี่ยก็เป็นอะไรนี่คือผู้ศึกษาที่จะรู้ว่าสิ่งรอบตัวทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยความจริงคืออะไรเสียงมีจริงเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะในภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะอะไรก็ตามที่มีจริงๆปรากฏจริงๆให้รู้ว่ามีจริงๆไม่ว่าอะไรก็ตามทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะดอกมะลิมีจริงไหมคะเดี๋ยวนี้เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่า

0: เป็นธรรมะนะคะคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่คิดจะรู้ว่าเป็นดอกมะลิไหมก็เพียงแค่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะดอกมะลิก็เป็นธรรมะบางคนคิดร้ายบางคนคิดดีดอกมะลิคิดร้ายได้ไหมคิดดีได้ไหมคะต้องใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นใจดีและใจร้ายเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องอะไรคะเนี่ยดีต่อใจและใจดีต่างกันแล้วใช่ไหมคะดีต่อใจหมายความถึงสิ่งที่ดีที่ใจรู้เห็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบดีแน่ๆดีต่อใจเพราะใจกำลังรู้ดอกกุหลาบอาหารก็อร่อยนะคะรสอร่อยมากดีต่อใจที่กำลังรู้รสใจที่รู้รสกับใจที่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นใจเดียวกันหรือเปล่าไม่ฟังไม่รู้ใช่ไหมคะคิดว่าใจเดียวนั่นแหละเดี๋ยวรู้นั่นเดี๋ยวรู้นี่แต่ความจริงนี่คือก่อนได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดเกิดเองก็ไม่ได้แต่ต้องอาศัยปัจจัยอุปถัมภ์สนับสนุนเกื้อกูลกันให้สิ่งนั้นเกิดมีขึ้นได้แม้แต่สิ่งธรรมดาธรรมดาเนี่ยค่ะอย่างได้ยินเนี่ยเพียงแค่ไม่มีหูไม่ใช่ใบหูทั้งใบนะคะมีรูปพิเศษที่ตัวในหลายรูปหูเป็นรูปที่สามารถกระทบเสียงได้นะคะเป็นโสตประสาทะโสตภาษาบาลีนะคะภาษาไทยก็คือหูภาษาทะก็คือหูที่พิเศษที่สามารถกระทบกับเสียงเพราะฉะนั้นถ้าจับหูตรงที่ถูกจับแข็งกระทบเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นใครเห็นโสตประสาทะคือหูที่สามารถกระทบเสียงได้ไหมคะรู้แน่ว่ามีใช่ไหมคะและอยู่ไหนคะค่ะมองเห็นไหมคะแต่มีอยู่กลางหูไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยเพราะฉะนั้นเรากำลังมาฟังเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่เคยรู้มาก่อนให้รู้ว่าทุกคำที่เราพูดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นจับหูสิคะจับได้ใช่ไหมคะแต่จับประสาทะรูปที่กำลังกระทบกับเสียงไม่ได้แม้ว่ามีนะคะแต่รูปที่สามารถกระทบสัมผัสได้ก็เป็นเพียงรูปที่อ่อนหรือแข็งที่กระทบกายเย็นหรือร้อนที่กระทบกายตึงหรือไหวที่กระทบกายเท่านั้นเองค่ะรูปอื่นไม่สามารถที่จะกระทบกับกายได้เลยเช่นเดียวกับรูปอื่นไม่สามารถกระทบหูได้นอกจากเสียงรูปอื่นไม่สามารถจะกระทบจมูกได้นอกจากกลิ่นเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเลยอยากเห็นสิ่งที่ดีนะคะแต่บังคับบัญชาไม่ได้บางครั้งบางวันเห็นปลาตายกำลังบาดเจ็บทุรนทุรายน่าดูไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นสิ่งที่ไม่ดีต่อใจใจรู้ทุกอย่างใจเห็นใจได้ยินใจได้กลิ่นใจลิ้มรสใจรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสใจคิดนึกใจไม่ได้อยู่นอกกายแต่ว่าใจแต่ละใจมีที่เกิดในกายตรงกายกายก็เกิดใจก็เกิดเพราะฉะนั้นอาศัยกันและกันเกิดโดยเป็นปัจจัยหลากหลายมากแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีทั้งหมดเกิดมาเป็นเราจนกระทั่งตายไม่รู้เรื่องของตัวเราเลยไม่รู้เรื่องกายไม่รู้เรื่องใจมีชีวิตไปวันๆหนึ่งนะคะแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่รู้กับนักศึกษาได้ยินได้ฟังอะไรเนี่ยเราไม่ผ่านเลยสักคำได้ยินได้ฟังคำไหนฟังคำนั้นฟังเพื่อที่จะเข้าใจนั่นจึงจะชื่อว่าศึกษาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะทุกคำให้ทราบว่าแต่ละคำที่จะได้ยินเนี่ยค่ะเป็นคำที่มีจริง และเปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องเป็นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งอื่นไม่ได้จากการที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงให้รู้จักตัวเองแต่ละคนถ้าไม่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นะคะโลกจะปรากฏไหมไม่ปรากฏแต่พอเกิดแล้วโลกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะต้นไม้ใบหญ้าผู้คนภูเขาสารพัดอย่างรู้ไหมว่าอะไรเป็นอะไรแต่อย่างหนึ่งนะคะที่ลืมไม่ได้เลยค่ะก็คือว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีจริงจึงเป็นธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักธรรมะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะก็คือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงซึ่งสามารถที่จะเข้าใจสิ่งนั้นได้เมื่อมีจริงอย่างนั้นอย่างเราพูดเรื่องเห็นเนี่ยเห็นมีจริงๆเห็นไม่ใช่ได้ยินกำลังเห็นมีสิ่งที่ถูกเห็นด้วยเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นธรรมะทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเพราะอะไรคะเห็นมีจริงสิ่งที่ถูกเห็นมีจริงเพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงก็เป็นธรรมะเกลือเป็นธรรมะหรือเปล่าคะน้ำตาลกาแฟเป็นธรรมะหมดเลยที่บ้านเป็นธรรมะไหมคะที่ถนนรถไฟรถยนต์เครื่องบินเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นหมดเลยเริ่มรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะมีหลากหลายมากนะคะแต่ก็ต่างกันเป็นสองอย่างต้องไม่ลืมนะคะธรรมะทุกอย่างที่มีจริงหลากหลายมากหลากหลายจนรู้ความต่างเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยมีจริงแต่ไม่รู้อะไรแข็งมีใช่ไหมคะแข็งไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแข็งฟังหรือเปล่าเนี่ยฟังทุกคำหรือเปล่าไม่ใช่เลยเพราะแข็งไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรนะคะในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะตื่นมาเห็นสิ่งที่ปรากฏไม่รู้อะไรตาก็ไม่รู้อะไรแต่เห็นไม่ใช่ตาและไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแต่เป็นสภาพรู้ที่เกิดเพราะมีตาถูกต้องไหมคะถ้าไม่มีตาเห็นเกิดได้ไหมเพียงหนึ่งที่เรารู้ว่าต้องอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดได้แต่ให้ทราบว่าทุกอย่างไม่เว้นเลยนะคะที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยสงสัยไหมคะว่าอะไรมีเหตุปัจจัยของอะไรถามได้เลยค่ะนี่ยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะคะเห็นถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้เห็นก็เกิดไม่ได้เสียงกระทบตาได้ไหมคะกลิ่นกระทบตาได้ไหมเพราะฉะนั้นกลิ่นและเสียงไม่ได้กระทบจักขุประสาทรูปพิเศษที่อยู่ที่กลางตาที่มองไม่เห็นเลยนะคะแต่รูปเนี่ยสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้นี่คือเราหรือเปล่ารู้จักเราบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีคำพูดเมื่อกี้นี้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นต้องอาศัยสิ่งอื่นอาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีสิ่งที่อาศัยปรุงแต่งอย่างเห็นถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้เคยเห็นตาของปลาไหมคะค่ะตานกตางูมีใช่ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: ค่ะเคยจับตาของปลาไหม
1: เคยค่ะ
0: อ่อนหรือแข็ง
1: อ่อนค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพที่อ่อนเนี่ยเป็นสภาพรู้หรือเปล่ารู้อะไรได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตาของปลาอ่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: รู้อะไรไม่ได้เลยเพราะลักษณะที่อ่อนไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้ลักษณะที่แข็งก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นตามีจริงนะคะไม่ว่าจะตานกตาคนตาอะไรก็ตามเป็นแต่เพียงรูปร่างที่มีและสีสันวรรณะก็ปรากฏเป็นสันฐานที่ทำให้รู้ว่าตาไม่ใช่คิ้วไม่ใช่จมูกกระทบอะไรทั้งหมดที่ตัวอ่อนหรือแข็งคิ้วก็แข็งตาก็แข็งหรืออ่อนก็ได้จมูกลิ้นได้หมดเลยไม่ใช่สภาพรู้ค่ะต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าลักษณะที่แข็งเปลี่ยนเป็นอ่อนได้ไหมเปลี่ยนเป็นรู้ได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: อ่อนต้องเป็นอ่อน พราะฉะนั้นอ่อนไม่สามารถจะรู้อะไรได้จึงเป็นรูปธรรมตาเป็นรูปธรรมรู้อะไรไม่ได้ไม่ว่าส่วนไหนของตาทั้งสิ้นรู้อะไรไม่ได้เลยจะเป็นส่วนที่เป็นตาขาวก็รู้ไม่ได้ตาดำก็รู้ไม่ได้ก็คือแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเป็นรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้แต่เห็นเนี่ยค่ะไม่มีรูปร่างเลยเห็นไม่แข็งไม่อ่อนแต่เห็นเกิดขึ้นต้องรู้เพราะฉะนั้นรู้อะไรคะเห็นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาเพราะฉะนั้นตาเป็นหนึ่งเป็นทางที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นถ้าไม่มีตาเห็นเกิดไม่ได้เลยตาเป็นทางหนึ่งที่ทำให้เกิดเห็นนะคะเพราะเหตุว่าตาเนี่ยค่ะเป็นรูปพิเศษจริงๆรูปนี่มีเยอะนะคะแข็งรูปหนึ่งหวานเปรี้ยวก็แต่ละรูปไปแต่ว่ารูปทั้งหมดเลยไม่เว้นเลยคือธรรมะใดที่เป็นธรรมะแล้วเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ตาเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
1: เป็นรูปธรรมค่ะ
0: ถามกี่ครั้งตาก็เปลี่ยนไม่ได้ต้องเป็นรูปธรรมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และเห็นเลยค่ะเห็นเนี่ยแข็งไหม
1: ไม่ค่ะ
0: เปรี้ยวไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ดังไหม
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นกำลังเห็นหมายความว่ารู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้รู้ว่าเพราะมีธาตุเห็นกำลังเห็นสิ่งนั้นเป็นธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นกล่าวได้เลยค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะกายของเราที่เคยเข้าใจว่าเป็นของเราทั้งหมดทุกส่วนเป็นรูปธรรมร่างกายทุกส่วนเป็นรูปธรรมแต่ธาตุรู้ที่เกิดเพราะอาศัยกายเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างจำบ้างพวกนั้นเป็นนามธรรมต้องแยกขาดเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นธรรมะและธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งหมายความว่าไม่มีการเปลี่ยนลักษณะได้เลยทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนเกิดเป็นแข็งแล้วจะเปลี่ยนเป็นขมได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉันเข้าใจชัดเจนหรือยังคะธรรมะเมื่อแยกเป็นประเภทก็คือธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยมีจริงๆไม่ใช่เราด้วยแต่เป็นรูปธรรมเกิดหรือเปล่าคะ
1: เกิดค่ะ
0: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างแม้แต่ใจก็ต้องเกิดอะไรที่มีทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะสิ่งนั้นเกิดจึงปรากฏว่ามีเดี๋ยวนี้โกรธไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: แล้วโกรธมีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะโกรธไม่เกิดเวลาที่เกิดโกรธขณะนั้นบังคับได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายทั้งหมดนะคะเป็นอนัตตาอะแปลว่าไม่อัตตาแปลว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความละเอียดอย่างยิ่งนะคะร่างกายของเราเนี่ยเล็กใหญ่ก็ตามแต่สูงต่ำก็ตามแต่นะคะสามารถที่จะแยกย่อยออกไปละเอียดยิบได้ไหม
1: ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แยกออกไปแล้วนะคะมีอะไรคะในส่วนที่ละเอียดที่แยกออกไปหมดไม่เป็นตาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เป็นหูละไม่เป็นหัวใจละไม่เป็นสมองละแต่เป็นสิ่งซึ่งอากาศธาตุแทรกรูปแต่ละกลุ่มละเอียดยิบนะคะแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะที่เราใช้คำว่าธาตุสี่เคยได้ยินไหมคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมได้ยินคำว่าดินได้ยินคำว่าน้ำได้ยินคำว่าไฟได้ยินคำว่าลมลมที่พัดใช่ไหมคะไฟที่ในเตาหรือที่ไหนก็ได้ดินก็ที่ปลูกต้นไม้น้ำก็ถือที่เรากินและอาบคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงละเอียดยิ่งกว่านั้นมากเพราะเหตุว่าอะไรทั้งหมดค่ะที่แข็งหรืออ่อนอ่อนที่สุดจนนิ่มมากก็ยังเป็นลักษณะที่อ่อนหรือแข็งอันนั้นคือลักษณะของธาตุชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าธาตุดินไม่เรียกได้ไหมคะลักษณะที่มีจริงใครไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งสิ้นก็มีและใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยนี่คือความเข้าใจเบื้องต้นของคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุแต่ละชนิดแต่ละหนึ่งทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นจะไม่ให้รูปของเราเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้รู้ไหมคะว่าเพราะอะไร
1: เพราะว่าร่างกายของเราเกิดจากธาตุสี่ธาตุใช่ไหมคะซึ่งธาตุสี่ธาตุเป็นธรรมะคือความจริงที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เกิดเพราะปัจจัยด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นบางคนเกิดมามีตาบางคนเกิดมาตาบอดตั้งแต่เกิดเลยค่ะเป็นไปได้ไหมคะ
1: เป็นไปได้ค่ะ
0: ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้หลากหลายอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าเรารู้ไหมว่าอะไรเป็นปัจจัยที่อาศัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้น
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเราเคยได้ยินคำว่ากรรมบ่อยๆใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: พอได้ยินคำว่ากรรมทุกคนคิดถึงอะไร
1: กรรมคือการกระทำหรือเปล่าคะ
0: ค่ะถูกต้องค่ะการกระทำดีมีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: การกระทำชั่วมีไหม
1: มีค่ะ
0: การกระทำเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
1: นามธรรมค่ะ
0: เห็นไหมคะแค่สองคำนี่ค่ะเราต้องพิจารณานะคะว่ากายไม่รู้อะไรเลยกายเคลื่อนไหวไปได้เมื่อมีจิตถ้าไม่มีจิตนามธรรมนะคะกายเคลื่อนไหวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆทั้งหมดมาจากใจเราพูดถึงดีต่อใจและเราพูดถึงใจดีแต่ว่าต้องเข้าใจใจซะก่อนนะคะเราถึงจะเป็นนักศึกษาผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆเป็นผู้ที่มีเหตุผลไตรตรองคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีใครคัดค้านได้เลยเพราะว่าเกิดจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างด้วยเหตุนี้นะคะกรรมคือการกระทำดีทำให้ผลดีเกิดขึ้นเพราะดีเป็นเหตุผลที่เกิดจากเหตุที่ดีต้องดีนี่พื้นก่อนนะคะและการกระทำที่ไม่ดีทำให้คนอื่นเดือดร้อนเรากล่าวว่าไม่ดีเกิดขึ้นแล้วนะคะทำให้เกิดทุกข์ต่างๆก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นการกระทำขณะนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ดีผลจะเป็นยังไงคะ
1: ไม่ดีค่ะ
0: ผลต้องไม่ดีนี่เราพูดเผินมากเลยค่ะกรรมเป็นเหตุผลของกรรมต้องมีแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่ากรรมคืออะไรได้แต่พูดว่าการกระทำและผลคืออะไรหาเจอไหมคะเราทำกรรมกันทุกวันทำดีต่อพ่อแม่เป็นกรรมดีเพราะใจดีต้องเข้าใจคำว่าใจให้ชัดเจนขึ้นอีกนะคะใจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
1: นำมาทำค่ะ
0: ถูกต้องค่ะต้องคิดต้องไตร่ตรองต้องมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้เลยเห็นเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
1: นามธรรมค
0: ่
1: ะ
0: เห็นเป็นใจหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแยกกายกับใจกายก็คือสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยที่กายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ก็เป็นที่อาศัยเกิดของใจเพราะฉะนั้นคำว่าใจเนี่ยค่ะรวมธรรมะสองอย่างคืออย่างหนึ่งนะคะเราใช้คำว่าจิตเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคนไทยเราพูดสองคำพร้อมกันจิตใจแต่ว่าคำว่าจิตหมายความถึงสภาพที่รู้ค่ะเป็นนามธรรมแต่เป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะรู้สิ่งที่ปรากฏให้รู้ดอกไม้มีกี่สีคะที่เจอกัน
1: มีหลายสีค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่เห็นจะรู้ไหมว่าหลายสี
1: ไม่รู้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่เห็นทางตาตาไม่เห็นแต่สีนี้กระทบตาทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นอะไรคะก็ต้องเห็นสิ่งที่กระทบตาเพราะฉะนั้นเห็นจากกันก็ต่อเมื่อรูปที่เราว่าจากกันกระทบตาถ้าเห็นดอกไม้ก็รูปที่เราว่าเป็นดอกไม้เห็นถ้วยแก้วก็รูปที่มีรูปร่างสันฐานที่เราเรียกว่าเป็นถ้วยแก้วแต่รูปที่สามารถกระทบตาได้มีรูปเดียวเท่านั้นนะคะรูปทั้งหมดเนี่ยค่ะมี28ประเภทที่ตัวของแต่ละคนเนี่ยนะคะมีรูป27รูปนับยังไงตัดเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆหรือเปล่าคะไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของธาตุแต่ละอย่างซึ่งมีและก็เป็นรูปแต่ละรูปด้วยเช่นตาเป็นรูปหนึ่งหูเป็นรูปหนึ่งจมูกเป็นรูปหนึ่งลิ้นเป็นรูปหนึ่งกายเป็นรูปหนึ่งแต่ใจเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพียงไม่กี่รูปที่เรารู้จักตาหนึ่งรูปหูหนึ่งรูปจมูกหนึ่งรูปลิ้นหนึ่งรูปกายหนึ่งรูปและยังมีรูปอื่นซึ่งเราค่อยๆรู้ได้แต่ทั้งหมดแต่ละหนึ่งคนนะคะมีรูป27รูปไม่เกินกว่านั้นแต่น้อยกว่านั้นได้สำหรับคนตาบอดก็ไม่มีตา สำหรับคนหูหนวกก็ไม่มีหูเป็นเราหรือเปล่าคะตานี่คือศึกษานี่คือฟังนี่คือไตรตรองนี่คือเข้าใจนี่คือมั่นคงเปลี่ยนได้เมื่อเป็นความเข้าใจถูกต้องเปลี่ยนไม่ได้เลยตาเป็นของเราหรือเปล่า
1: ไม่เป็นค่ะ
0: ตาเป็นอะไร
1: ตาเป็นธรรมะค่ะ
0: เป็นธรรมะอะไรธรรมะที่แยกเป็นประเภทใหญ่ๆก่อนนะคะจากหนึ่งคือธรรมะเป็นสองคือสภาพที่ไม่รู้ทั้งหมดมีลักษณะแข็งบ้างอ่อนบ้างเย็นบ้างแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่สภาพรู้ไม่มีรูปร่างเลยค่ะไม่อ่อนไม่แข็งไม่หวานไม่เปรี้ยวเกิดขึ้นรู้เท่านั้นเกิดขึ้นไม่รู้ไม่ได้เกิดแล้วต้องรู้อย่างหนึ่งอย่างใดเช่นเห็นหรือว่าได้ยินเป็นสภาพรู้เสียงหรือเป็นสภาพรู้รสนะคะเพราะฉะนั้นสภาพรู้อีกอย่างหนึ่งด้วยเหตุนี้แยกโลกเป็นรูปธรรมกับนามธรรมธรรมะไม่ใช่สำหรับจำแต่สำหรับเข้าใจไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะคะให้ทราบว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นตาเป็นอะไรคะ
1: รูปธรรมค่ะ
0: ดาวเป็นอะไรคะ
1: รูปธรรมค่ะ
0: น้ำเป็นอะไร
1: รูปธรรมค่ะ
0: แข็ง
1: รูปธรรมค่ะ
0: จริงๆแล้วนะคะรูปมีตั้ง28เพราะฉะนั้นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆคิดว่าเราได้เริ่มรู้จักตัวเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าและรู้จักธรรมะที่เป็นใจด้วยรวมแล้วมีเราจริงๆหรือเปล่า
1: ไม่มีค่ะ
0: มีอะไรคะ
1: มีธรรมะค่ะ
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นอะไรทั้งหมดในห้องนี้นะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่ใครเลยสักคนเดียวเห็นก็เป็นเห็นเกิดแล้วดับไปได้ยินก็เป็นได้ยินเกิดขึ้นแล้วดับไปคิดเป็นเราหรือเปล่าคะ
1: ไม่เป็นค่ะ
0: เป็นอะไรคะ
1: เป็นธรรมะค่ะ
0: ธรรมะอะไร
1: นามธรรมค่ะ
0: ถูกต้องแค่นี้นะคะคือสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ว่าธรรมะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างสภาพไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและนามธรรมเป็นสภาพรู้เมื่อกี้นี้เราพูดคำที่ค้างไว้นะคะคือธาตุสี่หมายความถึงรูปสี่รูปซึ่งเป็นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานปราศจากสี่รูปนี้ไม่ได้เลยสี่รูปนี้ไม่ใช่หนึ่งรูปนะคะแต่เป็นสี่แต่แยกกันไม่ออกเลยเพราะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะแล้วเนี่ยค่ะทุกคำต้องเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปธรรมเป็นรูปธรรมเกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธาตุสี่แยกจากกันไม่ได้เลยธาตุดินหนึ่งธาตุน้ำหนึ่งธาตุไฟหนึ่งธาตุลมหนึ่งแต่ไม่ใช่ดินที่ปลูกต้นไม้ไม่ใช่น้ำที่ดื่มไม่ใช่ไฟในเตาแต่เย็นหรือร้อนตรงไหนนะคะนั่นคือธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธาตุไฟไหวหรือตึงมีไหมคะที่ตัว
1: มีค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่ธาตุไฟไม่ใช่ธาตุดินไม่ใช่ธาตุน้ำแต่เป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นสี่ธาตุนี่นะคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมต่อไปนี้แข็งตรงไหนที่กายหรือนอกกายก็คือสิ่งที่มีจริงซึ่งมีลักษณะแข็งเป็นรูปธรรมและรูปสี่รูปนี้นะคะเป็นที่ตั้งที่อาศัยของรูปอื่นๆเพราะฉะนั้นรูปอื่นมีไม่ได้เลยถ้าไม่มีสี่รูปนี้ซึ่งเป็นแต่ละหนึ่งรูปแต่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะดอกไม้เนี่ยเป็นธาตุอะไรคะ
1: ธาตุดินค่ะ
0: ธาตุดินอย่างเดียวหรือเปล่าคะ
1: ไม่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นธาตุอะไรบ้าง
1: ธาตุดินน้ำลมไฟค่ะ
0: ค่ะสี่นะคะแต่ไม่ใช่ชื่อนะคะแต่อย่าลืมว่าตรงไหนที่ไหวได้ดินแข็งเฉยๆไหวไม่ได้ไฟก็เย็นหรือร้อนไหวไม่ได้น้ำไม่ใช่น้ำที่เราดื่มกินนะคะแต่เป็นธาตุที่ซึมซาบเกาะกลุ่มรูปที่อยู่รวมกันไม่ให้แยกจากกันเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมมีธาตุน้ำซึมซาบเกาะกลุ่มให้ไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้ด้วยเหตุนี้นะคะรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานใช้คำว่ามหาอย่างใหญ่เนี่ยใช้คำว่ามหาในภาษาไทยเราก็ใช้เพราะฉะนั้นสี่รูปนี้เป็นมหาภูตะรูปรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธาน เป็นที่ตั้งที่เกิดของรูปอื่นถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมจะมีสีสันวรรณะปรากฏไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: จะมีกลิ่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: จะมีรสได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: กี่รูปแล้วคะเนี่ยรูปทั้งหมดมี28นะคะที่ตัวเนี่ยมี27รูปเพราะฉะนั้นที่ตัวนี้มีธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวธาตุน้ำไหลหรือซึมซาบหรือเกาะกลุ่มสี่ธาตุและยังมีสีสันวรรณะที่กระทบตามองเห็นมีสีแล้วก็มีกลิ่นด้วยแล้วก็มีรสด้วยเนื้อวัวเนื้อสัตว์เนื้อกบกินได้หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รสต่างๆกันไปเพราะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมต่างกันเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยค่ะหลากหลายมากในลักษณะที่อ่อนที่สุดจนถึงแข็งที่สุดเย็นที่สุดจนถึงร้อนที่สุดตึงหรือไหวพวกนี้และธาตุน้ำก็สืบทราบการผสมกันของธาตุทั้งสี่ที่ละเอียดอย่างมากก็ปรากฏเป็นสีสันต่างๆเป็นกลิ่นต่างๆเป็นรสต่างๆถ้ามีมหาภูตรูปสี่แล้วต้องมีธาตุอื่นที่เกิดร่วมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสีกลิ่นรสและโอชาโอชาอร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: ภาษาไทยใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะรสชาติโอชาอร่อยมากแต่ความจริงโอชารูปเป็นรูปที่ทำให้รูปอื่นเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงต้องรับประทานอาหารเช้ากลางวันเย็นหรือบางคนอาจจะมากกว่านั้นหรือบางคนอาจจะน้อยกว่านั้นแต่ต้องมีอาหารถ้าเป็นสัตว์โลกนะคะจะต้องมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารมิฉะนั้นแล้วร่างกายก็ดำรงอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าเราเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ธรรมะอะไรคะ
1: ธรรมะที่เกิดจากดินน้ำลมไฟธาตุต่างๆ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจากหนึ่งแยกเป็นสองคือธรรมะแยกเป็นรูปธรรมกับนามธรรมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือเป็นรูปธรรมแต่รูปธรรมมีมากไม่ใช่รูปเดียวเพราะฉะนั้นมหาภูตะรูปใหญ่มีสี่รูปเป็นที่อาศัยเกิดของรูปอีกสี่รูปรวมเป็นแปดรูปแปดรูปนี่นะคะแยกจากกันไม่ได้เลยภาษาบาลีใช้คำว่ากลาปะหนึ่งกลาปะมีรูปกี่รูปคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีที่กระทบตาเดี๋ยวนี้กลิ่นรสโอชาอีกสี่รูปเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปสี่เป็นที่อาศัยเกิดของรูปอีกสี่รูปรวมแล้วเป็นแปดรูปในกลุ่มหนึ่งซึ่งแยกจากกันไม่ได้เลยน้อยที่สุดของรูปที่แยกละเอียดยิบแล้วเนี่ยต้องมีรูปแปดรูปนี่ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะแต่ขอให้เป็นความเข้าใจไม่ใช่เพียงได้ยินแล้วก็จำแต่ต้องเข้าใจเพื่อที่จะไม่ลืมด้วยนะคะกลุ่มของรูปที่แตกย่อยได้เล็กที่สุดทำไมถึงแตกย่อยได้ภูเขาแตกย่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ได้หมดเลยทุกอย่างเพราะอะไรเพราะมีอีกรูปหนึ่งนะคะอากาศธาตุขั้นระหว่างกลาปะภาษาบาลีเรียกกลุ่มของรูปทุกกลุ่มเนี่ยว่าหนึ่งกลาปะหนึ่งกลาปะนะคะเพราะฉะนั้นกลาปะหรือกลุ่มของรูปที่เล็กที่สุดมีแปดรูปหมายความว่ากลุ่มอื่นมีมากกว่านี้แต่นี่คือย่อยที่สุดแล้วนะคะก็เป็นรูปแปดรูปที่มีอากาศธาตุแทรกขั้นเพราะฉะนั้นอากาศมีจริงๆไหมคะ
2: มีครับ
0: เป็นอีกรูปหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ตัวเนี่ยแยกย่อยละเอียดยิบมีกลุ่มที่เล็กที่สุด8รูปแล้วก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ระหว่างแต่ละกลุ่มที่เล็กที่สุดที่ใช้คำว่ากลาปะอีก1รูปเป็นเท่าไหร่แล้วคะ8กับอีก1เป็น9นะคะแล้วก็ที่ตาเนี่ยมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชามั้ยคะ
2: มีครับ
0: รูปอื่นๆทั้งหลายก็มีดินน้ำไฟลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาธรรมดาทั่วไปแต่ที่ตาเนี่ยจะต่างกับกลุ่มรูปอื่นไหม
2: ต่างครับ
0: ต่างใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เพราะอะไร เห็นไหมคะทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดค่ะธรรมะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องตรงเป็นเรื่องที่มีเหตุผลเป็นเรื่องที่จะเข้าถึงความไม่มีเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพื่อละการที่เคยหลงยึดถือสิ่งที่เกิดดับโดยไม่ปรากฏการเกิดดับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงและเป็นเราเพราะฉะนั้นฟังอะไรต้องน้อมไปสู่ว่าไม่ใช่เราเพื่อเข้าใจขึ้นว่าเป็นเราไม่ได้เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจะเป็นเราได้อย่างไรสิ่งที่ไม่มีแล้วก็เกิดมีขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเป็นเราไม่ได้แน่หาเราจากสิ่งนั้นไม่ได้ธาตุดินเป็นธาตุดินธาตุน้ำเป็นธาตุน้ำธาตุไฟเป็นธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุลมสีสันวรรณะที่กระทบตาวรรณะรูปนะคะก็มีจริงๆกลิ่นมีจริงรสมีจริงโอชามีจริงที่ตานะคะเพียงหนึ่งกลุ่มที่ตาแต่กลุ่มนั้นยังต้องมีรูปอื่นรวมอยู่ด้วยจึงจะชื่อว่าตาคือจักขุประสาทรูปรูปที่เราใช้คำว่าตาหรือประสาทตาคือที่สิ่งที่กระทบตาเดี๋ยวนี้กระทบได้กระทบตรงนั้นเลยค่ะไม่ได้กระทบตรงแข็งไม่ได้กระทบตรงกลิ่นไม่ได้กระทบตรงรสแต่ว่ากระทบรูปที่สามารถกระทบได้คือจักขุประสาทรูปอยู่ตรงกลางตาให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งคืออะไรเพื่อที่จะละคลายการยึดถือว่าเที่ยงยั่งยืนแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราซึ่งความจริงก็เป็นธรรมะทั้งหมดคือเป็นรูปธรรมและนามธรรม
3: นาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2560
4: ท่านอาจารย์ครับจุดประสงค์หลักของการฟังพระธรรมที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ที่ศึกษาพระธรรมนั้นคืออย่างไรครับ
0: ค่ะก็ฟังเพื่อเข้าใจ
4: ครับในประเด็นที่น่าพิจารณาก็คือไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตนเองก็จะทำให้ระลึกถึงบุคคลผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงความจริงเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทหรือว่าในฐานะที่เป็นชาวพุทธนั้นจะขาดการฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยนะครับ
0: ค่ะที่จริงต้องฟังก่อนถึงจะเป็นชาวพุทธนะคะไม่ใช่ว่าเป็นชาวพุทธก่อนแล้วฟังธรรมะเพราะเหตุว่าชาวพุทธหมายความถึงผู้ที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณจึงฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพราะว่าก่อนที่จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้สิ่งที่มีจริงซึ่งกำลังมีนะคะตั้งแต่เกิดจนตายทุกแห่งซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อเราจะได้ฟังคำซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะให้เข้าใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาเราไปที่ไหนและได้ยินอะไรนะคะตามโรงเรียนหรือที่ต่างๆที่มีการแสดงปาฐกถาหรือเรื่องราวต่างๆก็เพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังทั้งวันตั้งแต่เช้าตื่นมาเคยฟังญาติพี่น้องพูดไหมคะเพื่อเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นก็มีชีวิตอยู่ทุกวันทั้งวันนะคะก็ได้ยินได้ฟังแต่คำซึ่งไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีตั้งแต่เกิดจนตายถ้าคนนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ง่ายนะคะเพราะว่าถ้าง่ายคงไม่ต้องบำเพ็ญพระบารมีนานอย่างนั้นที่จะตรัสรู้ความจริงแต่ต้องยากลึกซึ้งแม้กำลังปรากฏก็ไม่รู
5: ้ขออนุญาตเรียนถามค่ะคำจริงจากคำกล่าวของผู้รู้เนี่ยค่ะคืออะไรคะ
0: ต้องมีสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะแล้วก็พูดคำนั้นตรงกับความจริงของสิ่งนั้นจึงเป็นคำจริงเวลาที่โกรธโกรธมีจริงๆค่ะความจริงก็คือว่าโกรธมีลักษณะที่เป็นโกรธไม่เป็นอย่างอื่นจริงไหมไม่ได้บอกว่าโกรธเป็นอย่างอื่นนะคะแต่โกรธเป็นโกรธจริงไหม
5: หนูไม่รู้ว่าโกรธเป็นโกรธที่จริงอะเป็นยังไงอะค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
0: ไม่เคยโกรธเลยค่ะ
5: โกรธค่ะ
0: ค่ะตรงนั้นแหละค่ะคือโกรธเป็นโกรธกว่าจะฟังจนกระทั่งมั่นคงว่าโกรธเป็นโกรธไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะ โกรธเป็นโกรธแค่คำเดียวก็ต้องฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
5: อ๋อเพราะทุกวันนี้ถ้าโกรธก็กลายเป็นหนูโกรธอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เป็นตามที่ท่านอาจารย์บอกอย่างนั้นเลยอะค่ะ
0: ต้องตามความเป็นจริงก็คือว่าโกรธเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากเป็นโกรธคำจริง
5: การที่เราจะเป็นเราอยู่อย่างเงี้ยที่จะฟังคำจริงได้เนี่ยคงต้องใช้เวลาเยอะเลยค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนการที่เราจำว่าเป็นเราตัวเราของเราหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นเฉพาะสิ่งนั้นไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ของเราได้ก็ต้องเป็นการเวลาที่ยาวนานนะคะแล้วก็ต้องอาศัยคำมากมายเพียงแค่นี้ค่ะไม่มีทางที่จะทำให้ละการยึดถือสิ่งที่กำลังมีว่าเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่เราเช่นเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดจำเป็นจำไม่ใช่เราเพราะหมดแล้วค่ะเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือเลย
6: พระอาจารย์ครับในพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมะตามความเป็นจริงก็จะแสดงถึงอกุศลธรรมว่าเป็นธรรมะที่เศร้าหมองเป็นธรรมะที่เปรียบเหมือนของที่เน่าหรือว่ามีกลิ่นที่เหม็นเนี่ยครับแต่ว่าแม้ฟังอย่างนี้ก็ไม่ได้เห็นอกุศลที่กำลังโกรธหรือกำลังติดข้องตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดนะครับ
0: ค่ะคิดเองที่จะให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมคะ
6: ไม่ได้แน่นอน
0: ต้องอาศัยคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวงให้ค่อยๆเข้าใจความจริงขึ้น
6: ซึ่งตามความเป็นจริงอ่ะอกุศลเนี่ยจะเป็นกุศลไม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เศร้าหมองเป็นจริงอย่างนั้นอยู่แล้วครับแม
0: ่อกุศลอะไรล่ะคะก็ต้องรู้อีกอกุศลเฉยๆก็ไม่ได้ต้องทีละหนึ่งอกุศลทั้งหมดเศร้าหมองหมายความว่าไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดคำว่าเศร้าหมองที่นี่ไม่ใช่ความรู้สึกโศกเศร้าแต่หมายความว่าเป็นลักษณะที่เป็นมลทินไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอกุศลอะไรก็ต้องทีละหนึ่งที่จะเห็นความเป็นสิ่งที่เน่า
6: ครับอย่างเช่นพระวิภาคตรัสถึงมนทินยิ่งกว่ามนทินทั้งหลายก็คือความไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะไม่รู้ความจริงนะคะจึงยึดถือสิ่งที่ปรากฏเมื่อเกิดว่าเป็นเราลองสิ่งนั้นไม่เกิดสิมีเราไหม
6: ก็ไม่ได้ถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราถ้าไม่ม
0: ีไม่มีใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นก็เข้าใจผิดยึดถือสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นเราถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยเราก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีแต่ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่เกิดหลากหลายมากนะคะบางอย่างก็ยึดถือว่าเป็นของเราหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้บางอย่างก็ยึดถือว่าเราไม่ยึดถือโต๊ะว่าเราใช่ไหมคะ
6: ไม่ได้ยึดถือโต๊ะ
0: แต่เห็นเดี๋ยวนี้ใครเห็น
6: เราเห็น
0: ถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเราเห็นไหม
6: ไม่มีคร
0: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เชื่อแต่ธรรมะต้องพิจารณาไตร่ตรองนะคะกว่าจะเห็นโทษเห็นภัยเห็นมลทินของอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยค่ะอยู่คุ้นเคยกับอกุศลมานานจนกระทั่งไม่รู้สึกเลยนะคะว่าอยู่ในท่ามกลางของเน่าๆนะคะชินมากเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงก็ต้องอาศัยการฟังขณะที่ฟังนะคะเริ่มรู้ว่าไม่ใช่เราฟังหรือยัง
6: แม้ฟังธรรมะก็สามารถที่จะเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราที่ฟัง
0: ต่อเมื่อได้ฟังมานานสะสมมานานนะคะจะเห็นจะได้ยินก็รู้ทันทีว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆและเห็นก็เป็นเห็นไม่ใช่ได้ยินถ้าเห็นไม่เกิดได้ยินไม่เกิดก็ไม่มีเห็นไม่มีได้ยินเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มีเนี่ยนะคะเมื่อเกิดขึ้นเท่านั้นจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเพียงแค่เกิดมามีชั่วคราวแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยมองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ไม่เหลืออ
6: ย่างเช่นที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าเมื่อมีสิ่งนั้นจึงยึดถือครับ อย่างเช่นขณะที่หลับสนิทเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยแต่พอตื่นขึ้นมาก็มีเรามีวัตถุสิ่งของทั้งหมดมาอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ถ้าไม่เกิดจะมีหลับไหม
6: ก็ไม่มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะมีเกิดสิคะจึงมีหลับถ้าไม่เกิดใครจะหลับคะ
6: ไม่มี
0: แต่เพราะมีเกิดจึงมีหลับ
6: แต่ก็เหมือนกับว่าความยึดถือเนี่ยก็มาพร้อมกับตื่นเลยครับท่านอาจารย์ทั้งหมดเลยครับ
0: ความไม่รู้นี่ไม่รู้นานมากเลยค่ะไม่มีทางจะรู้ได้นะคะเพราะเหตุว่าธาตุ ที่มีจริงชนิดหนึ่งคือธาตุไม่รู้ไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏแต่ละหนึ่งนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นๆได้จึงใช้คำว่าธาตุหรือธาตุสิ่งซึ่งคงไว้ซึ่งลักษณะของตนใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังนะคะฟังแล้วคิดไตร่ตรองเข้าใจแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจากไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ฟังเป็นฟังแล้วก็คิดแล้วก็เข้าใจก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งละคลายความไม่รู้เพราะฉะนั้นธาตุที่จะละความไม่รู้ก็คือวิชานะคะหรือปัญญาซึ่งตรงกันข้ามกับอวิชชาหรือโมหะ
6: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าแม้ขณะที่ฟังขณะนี้ก็ไม่ใช่เราเนี่ยหมายความว่าต้องมีความเข้าใจในแต่ละอย่างอย่างเช่นได้ยินเสียงหรือว่าการคิดถึงคำคือถ้าพูดถึงการฟังธรรมะเนี่ยก็เหมือนกับกล่าวโดยกว้างๆทั้งหมดก็ไม่สามารถเข้าใจธรรมะอะไรได้ครับ
0: ได้ยินแต่ละคำเข้าใจผ่านไปทิ้งไปหมดหรือว่าได้ยินคำนั้นแล้วนะคะมีความเข้าใจมั่นคงพอได้ยินอีกก็เข้าใจอีกมั่นคงขึ้นอีกเพิ่มเติมขึ้นอีกเช่นเห็นเป็นเห็นได้ยินคำนี้ใครจะปฏิเสธและเห็นก็ต้องเกิดด้วยถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นและเดี๋ยวนี้เห็นอยู่ไหนเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเห็นเมื่อกี้นี้ก็ดับไปแล้วหมดไปแล้วแต่ละคำฟังแล้วไม่ใช่ทิ้งไปเลยนะคะแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วสะสมจนกระทั่งมั่นคงกว่าจะเห็นว่าไม่ใช่เราไม่เช่นนั้นเพียงแค่ฟังว่าได้ยินเกิดแล้วดับไม่ใช่เราเท่านั้นไม่พอต้องฟังพระธรรม45พรรษาที่ทรงแสดงนะคะเพื่ออนุเคราะห์ผู้ที่ไม่ได้สะสมมาที่จะสามารถเข้าใจคำที่ได้ฟังแล้วก็สามารถรู้ประจักษ์แจ้งความจริงตรงที่ได้ฟังเพราะเหตุว่ายังไม่ได้อบรมมาพอ
6: การเป็นผู้ยังมีปกติที่หลงลืมสติครับอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเห็นไหมก็มีปัจจัยให้มีการที่จะคิดถึงแล้วก็พิจารณาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นได้แต่ตามปกติในชีวิตประจำวันยากครับที่จะมาคิดพิจารณาในความเป็นจริงของธรรมะครับแม่อาจารย์
0: ค่ะเพราะเราคิดเองนะคะหลงลืมสติยังไม่รู้เลยว่าสติคืออะไรพระเจ้าเขาว่าเราก็ว่าตามเขาบอกว่ามีสติเราก็ว่ามีสติเขาว่าหลงลืมสติเราก็ว่าหลงลืมสติข้ามถนนให้มีสติเราก็พลอยมีสติไปกับเขาด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วทุกคำที่ได้ฟังถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต้องเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆมีภาวะความเป็นสิ่งนั้นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ก็ไม่คงทนนะคะไม่ยั่งยืนเพียงแค่เกิดมามีแล้วก็หามีไม่แล้วก็ไม่กลับมามีอีกได้เลยสิ่งใดก็ตามที่ดับไปแล้วนะคะจะไปแสวงหาทั่วจักรวาลไหนก็ไม่สามารถที่จะหาได้เพราะดับคือดับไม่กลับมาอีกเลย
6: การเข้าใจธรรมะอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าไม่ใช่เพียงฟังคำแล้วมาคิดแล้วก็สามารถกล่าวตามที่พระองค์แสดงได้ว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกได้เป็นไปในกุศลหรือว่าคุณความดีโดยประการต่างๆขณะนี้ยังไม่เข้าใจสติแล้วครับท่านอาจารย
0: ์ก็มีแต่ชื่อมีแต่คำแล้วก็พูดไปเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะต้องละเอียดเพราะว่าธรรมะลึกซึ้งต้องรอบคอบเพราะว่าธรรมะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปยังความโกรธนะคะเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับไปอีกเลยถ้าจะเกิดโกรธอีกก็ไม่ใช่โกรธเก่าซึ่งไปสะสมเก็บไว้ที่ไหนตรงไหนแล้วก็กลับออกมาเกิดใหม่ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการฟังก็ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าแต่ละคำเนี่ยให้เข้าใจอย่างมั่นคงแล้วก็ไม่รีบร้อนพอใครพูดว่าสติเราก็อยากมีสติอย่างนั้นก็จะไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะเพราะเป็นเราที่ไม่รู้แล้วก็อยาก
6: แต่ว่าพระธรรมเทศนาทุกๆคำที่เป็นคำจริงเนี่ยเพื่อส่องให้เข้าใจลักษณะของสติ
0: ค่ะ
6: อาจารย์
0: เพราะฉะนั้นควรศึกษาธรรมะทีละคำอย่างคำว่าธรรมะเนี่ยนะคะ แค่ธรรมะคำเดียวหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆถ้าไม่มีจริงก็ไม่ต้องกล่าวถึงไม่มีประโยชน์แต่สิ่งที่มีจริงนะคะมากมายรวมเรียกว่าธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่นี่ห้องนี้ก็มีธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้าเข้าใจถูกต้องซึ่งเกิดดับไม่กลับมาอีกเลย
6: ท่านอาจารย์ครับนั้นความติดข้องพอใจเนี่ยก็คือติดข้องเป็นไปในทุกทวารทุกสิ่งที่ปรากฏดังนั้นการที่จะละความยึดถือในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็ต้องเป็นไปทุกทวารทุกสิ่งที่ปรากฏด้วยอย่างนั้นนะครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะทวารคืออะไร
6: ทวารหมายถึงทางที่จะให้จิตเกิดขึ้นครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นคนใหม่อย่างนี้ค่ะเขาคงจะสงสัยนะคะทวารเกี่ยวข้องอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าคนไทยพอจะรู้ว่าทวารก็หมายความว่าประตูแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับเห็นใช่ไหมคะพระเจ้าธรรมะเนี่ยค่ะที่จะให้รู้จริงๆเข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราเนี่ยก็ต้องอาศัยความละเอียดนะคะเช่นธรรมะสิ่งที่มีจริงทวารมีจริงไหมทุกคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะคนที่ฟังธรรมะต้องฟังแล้วคิดว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่มีจริงนั้นน่ะคืออะไรแล้วก็ต้องแต่ละหนึ่งด้วย
6: ถ้าทวารในที่หมายถึงทางที่จะให้จิตเกิดขึ้นด้วยอารมณ์จะมีอยู่6ทวาร
0: ค่ะหมายความว่าจิตเป็นธาตุรู
6: ้ครับ
0: ไม่รู้ได้ไหม
6: ไม่รู้ไม่ได้ครับ
0: ไม่รู้ไม่ได้นะคะและต้องอาศัยทวารหรือจึงรู้
6: คือจิตเกิดขึ้นโดยอาศัยทวารก็มีไม่อาศัยทวารก็มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะพูดถึงทวารเราไม่ได้พูดถึงประตูทางเข้าทางออกของบ้านช่องตึกรามนะคะแต่พูดถึงทางที่จิตเกิดขึ้นรู้เพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้จิตเกิดเมื่อไหร่รู้ค่ะเป็นธาตุรู้ใครห้ามไม่ให้จิตรู้ไม่ได้ใครบอกว่าอย่ารู้นะก็ไม่ได้เพราะธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นกำลังศึกษาธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครตรงกับภาษาบาลีซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการฟังในภาษาไทยถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจคำในภาษาอื่นได้โดยเฉพาะในภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษามคธีซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับชาวมคธเขาอยู่ที่นั่นนะคะและเขาก็พูดภาษานั้นเพราะฉะนั้นจะให้เขาเข้าใจก็ต้องใช้ภาษาที่เขาเข้าใจได้สำหรับเราก็เหมือนกันนะคะต้องตั้งต้นด้วยการเข้าใจถูกต้องว่าถ้าจิตไม่มีธาตุรู้ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีปรากฏได้เลยเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยค่ะต่างกับธาตุที่มีแต่ไม่รู้เช่นแข็งมีสิ่งที่มีทั้งหมดนี่เป็นธาตุแต่ละหนึ่งนะคะแข็งมีแต่แข็งไม่รู้อะไรกลิ่นก็มีแต่กลิ่นก็ไม่รู้อะไรแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นแข็งก็ไม่ปรากฏกลิ่นก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นต้องเริ่มเข้าใจแล้วก็มั่นคงว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุที่เกิดแล้วรู้ไม่ให้รู้ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นธาตุรู้ต้องเกิดจึงรู้เป็นธาตุรู้ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นในห้องนี้แต่เพราะเหตุว่าทุกอย่างที่มีเนี่ยเพราะมีธาตุรู้เกิดแล้วก็รู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏแค่นี้ค่ะดูง่ายๆดูธรรมดานะคะแต่ลึกซึ้งที่ว่าเข้าใจต้องเข้าใจให้ตรงว่าความจริงเป็นอย่างนี้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นที่โต๊ะมีอะไรก็เป็นอย่างนี้ข้างนอกห้องมีอะไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้ค่ะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏรู้แจ้งในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงสีขาวจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมนั้นเพียงแค่รู้แต่ว่าไม่ใช่เข้าใจไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะคะแค่เห็นอย่างนี้ค่ะลองบอกว่าแค่เห็นนึกออกสิคะว่าเร็วแค่ไหนเพราะเวลานี้เห็นคนเห็นดอกไม้เห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้มากมายแต่แค่เห็น น้อยแค่ไหนคะแค่เห็นแค่เห็นต้องยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะแค่เห็นถ้าเรายกอะไรให้ใครดูนะคะเร็วๆแล้วก็เอาออกไปแค่เห็นเขาบอกได้ไหมว่าเป็นอะไรแต่ถ้านานก็สามารถที่จะบอกได้นะคะอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนี่ค่ะสั้นมากเร็วมากปรากฏสั้นหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้หมดไปเลยนะคะยังมีสภาพธรรมะอื่นนี่ค่ะอาศัยปัจจัยเกิดสืบต่อแต่ไม่ใช่อันเก่าเลยค่ะใหม่ตลอดเพราะฉะนั้นจากเกิดขณะแรกเป็นเด็กเล็กๆจนกระทั่งโตจนกระทั่งถึงณวันนี้สภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนะคะแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นนะคะเกิดสืบต่อตลอดเวลาไม่ขาดไปเลยจึงไม่ปรากฏว่าเราหายไปไหนจากโลกนี้มีแต่เราตลอดเวลาเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหิวเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวนอนเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแบบเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นให้เข้าใจความเป็นธาตุรู้ก่อนนะคะว่าที่เป็นเราเนี่ยความจริงก็คือว่ามีธรรมะสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เกิดไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้จึงเป็นธรรมะซึ่งธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาแต่ว่าจิตขณะใดก็ตามมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะจิตเป็นธาตุที่กำลังรู้สิ่งนั้นถ้าทางตาเราก็ใช้คำว่าเห็นขณะนี้นะคะตาไม่ใช่เห็นไม่มีตาก็ไม่เห็นนี่แค่นี้ค่ะต่างกันละว่าตาไม่เห็นแต่ว่าเห็นกำลังเห็นเพราะต้องมีตาถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นแต่ตาไม่เห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่กำลังเห็นเพียงถูกเห็นเพราะฉะนี้ก็คือแค่เห็นหนึ่งยังไม่รู้เลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมดนะคะเพื่อให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเพราะไม่รู้จึงมีความติดข้องมีการแสวงหามีความยึดมั่นมีความเป็นเราซึ่งเมื่อมีความเป็นเราแล้วนะคะแสวงหาทุกอย่างเพื่อเราเพราะรักเราที่สุดค่ะดีไหมคะเดือดร้อนทุกวันแสวงหาทุกวันก็ไม่รู
6: ้ครับท่านอาจารย์ครับแสดงว่าการที่จะเข้าใจความจริงเนี่ยต้องจากที่เคยเป็นเราในทั้งวันจนสามารถเข้าใจในแต่ละหนึ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าแม้เห็นเนี่ยก็ต้องมีตาและต้องมีสิ่งที่กำลังถูกรู้คือสิ่งที่ปรากฏทางตาด้วยการเห็นจึงเกิดขึ้นการที่จะมีความเข้าใจอย่างนี้จึงค่อยๆที่จะเห็นความเป็นจริงของธรรมะที่ไม่ใช่เราครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะค่อยๆเข้าใจค่ะอย่างอีกไกลค่ะเพียงแต่ว่าเริ่มเข้าใจถูกต้องเพราะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ฟังคำของคนอื่นนะคะไม่สามารถที่จะทำให้ไตรตรองจนกระทั่งเข้าใจจริงๆในขั้นการฟังเข้าใจจริงในขั้นการฟังหมายความว่าจากการฟังเนี่ยไม่มีการที่จะเปลี่ยนเป็นคิดอย่างอื่นจะบอกว่าจิตไม่มีธาตุรู้ไม่มียอมรับไหมในเมื่อขณะนี้กำลังเห็นทางตาจะไม่รู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ปรากฏให้รู้นั่นคืออะไรสีสันต่างๆก็ปรากฏว่ามีจริงๆเสียงมีจริงเพราะได้ยินจะบอกว่าเสียงไม่มีได้ยินไม่มีได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำจริงก็คือคำที่กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆให้เข้าใจถูกต้องเพื่อที่จะได้รู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่ว่านะคะยากไหมที่จะเห็นว่าไม่มีเราดีกว่ามีเราหรือว่ามีเราดีกว่าค่ะต้องเป็นคนตรงมากค่ะการศึกษาพระธรรมนะคะความจริงก็คือความจริงเข้าใจขั้นฟังรอบรู้มั่นคงขั้นฟังภาษาบาลีใช้คำว่าปริยัติเบื้องต้นของการที่ปัญญาจะเจริญจากการที่มีความเห็นถูกต้องตั้งแต่ต้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นผิดตั้งแต่ต้นจะรู้ความจริงได้ยังไงจะไปทางถูกได้ยังไงเพราะฉะนั้นความละเอียดลึกซึ้งของการฟังก็คือว่าฟังเพื่อความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีมั่นคง
7: ท่านอาจารย์ครับผมขออนุญาตนำใบโฆษณานะเป็นการเรียรายทำบุญของวัดข้อความก็มีอย่างนี้ครับ ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกับพระภิกษุที่มาร่วมปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสสิ่งเหล่านี้ที่ทางวัดแต่ละวัดได้ทำไปแล้วเนี่ยตามพระธรรมและพระวินัยอย่างไรครับ
0: ค่ะพูดอะไรก็พูดไปคนฟังเข้าใจหรือเปล่าคะคนฟังก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คำที่มีประโยชน์เพราะเหตุว่าไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง

เรื่องก่อนอื่นนะคะถ้าไม่รู้ว่าภิกษุคือใครเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าข้อความนั้นน่ะคืออะไรถูกหรือผิดเพื่ออะไรมีใครไม่รู้จักภิกษุบ้างคะคำตอบจะเป็นความจริงไหมถ้าเปลี่ยนคำถามว่ามีใครรู้จักภิกษุบ้างเห็นไหมคะถ้าถามคำแรกว่ามีใครไม่รู้จักภิกษุคนที่อยู่เมืองไทยเห็นผู้ที่ครองผ้าเราใช้คำว่าผ้ากาสาวพัสนะคะในภาษาบาลีซึ่งหมายความถึงผ้าย้อมฝาดเป็นผ้าที่คนไม่ต้องการโจรไม่ลักไม่ขโมยไม่ใช่ผ้าสวยงามอะไรนั่นเหมาะกับผู้ที่สละเพศคฤหัสถ์ซึ่งติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะจึงสามารถที่จะครองผ้ากาสาวพัสได้แสดงเพศของการสละการละความติดข้องนะคะแต่ต้องตามพระธรรมวินัยเพราะเหตุว่าไม่ใช่นักบวชในศาสนาอื่นแต่เป็นผู้ที่มีจะใช้คำว่าสวมใส่หรือครองหรือแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตามแบบที่ได้ทรงบัญญัติไว้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้มีผ้าจีวรอย่างไรมีอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการศึกษาให้เข้าใจจริงๆนะคะเราเห็นใครเราไม่รู้จักเลยแต่เราคิดว่าเป็นพระภิกษุมีใครรู้จักภิกษุบ้างและมีใครไม่รู้จักภิกษุบ้างแค่นี้ค่ะไม่ใช่ว่าได้ยินอะไรก็ตามพูดตามแต่ว่าต้องคิดภิกษุคือใครทำไมไม่เหมือนคนอื่นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นภิกษุเรียรัยไม่ได้ค่ะข้อหนึ่งละแค่รู้จักว่าภิกษุเรียรัยไม่ได้เพราะว่าภิกษุนะคะคือผู้ที่ได้ฟังพระธรรมเข้าใจพระธรรมนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาคือคำสอนที่ทำให้คนเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นเพศใดก็ได้คฤหัสถ์ก็ได้ใครก็ได้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ฟังคำแล้วมีความเข้าใจคำนั้นเป็นประโยชน์มีค่าเพราะเหตุว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยด้วยเหตุนี้นะคะคนที่เข้าใจธรรมะศึกษาธรรมะเห็นโทษภัยของสังสารวัฏของกิเลสเป็นภิกขุหรือเปล่าเห็นไหมคะมีหลายความหมายไม่ใช่เพียงแต่ว่าผู้ที่เราเห็นแต่งตัวแล้วเราก็ไม่ศึกษาไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็บอกว่านั่นคือพระภิกษุไม่ใช่แต่ผู้เห็นภัยในสังสารวัฏฟังธรรมะเห็นประโยชน์ก็เป็นภิกขุแต่ไม่ได้บวชตามพระธรรมวินัยเพราะไม่ได้สละเพศคฤหัสถ์ซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยนะคะเพราะเหตุว่าจะต้องมีการศึกษาเข้าใจก่อนว่าการเป็นภิกษุนั้นเพื่ออะไรถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยไม่เข้าใจเลยบวชทำไมแต่เมื่อเข้าใจแล้วนะคะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่จะมีชีวิตเพื่อเข้าใจธรรมะสามารถที่จะสละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะซึ่งล้วนแล้วแต่ติดข้องตลอดทั้งวันทางตาเนี่ยค่ะตื่นมาแล้วก็ติดข้องละทางหูทางจมูกทางลิ้นติดข้องมากๆเลยใช่ไหมคะทางกายทางใจก็คิดนึกแต่เรื่องของสิ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินพวกนี้ค่ะโดยที่ว่ายับยั้งไม่ได้เพราะจะคิดถึงสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่ได้และเห็นโทษของการที่จะมีชีวิตเพียงเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะพอนะคะจึงสามารถที่จะสละชีวิตของคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเพราะเห็นว่าชีวิตน้อยไม่มีใครอยู่ได้นานแล้วก็ชีวิตที่เป็นประโยชน์จริงๆสำหรับผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะสละอาคารบ้านเรือนนะคะก็สามารถที่จะศึกษาพระธรรมแล้วก็รู้ว่าพระภิกษุจะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะว่าพระธรรมวินัยสำหรับขัดเกลากิเลสค่ะไม่ใช่สำหรับเบียดเบียนคนให้เดือดร้อนแต่ว่าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าถ้าประพฤติปฏิบัติตามแล้วเบาสบายเพราะขัดเกลากิเลสจึงสามารถที่จะเป็นพระภิกษุได้ด้วยเหตุนี้นะคะก็ต้องรู้จริงๆค่ะว่าภิกษุคือใครเห็นภิกษุหรือเปล่ารู้จักภิกษุไหมหรือว่าไม่รู้จักก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะคะซึ่งต้องตรงพระอาจารย์พระภิกษุจะเรียรายไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าการเรียรายไม่มีที่พระผู้มีพระภาคบัญญัติให้ภิกษุทำได้เพราะฉะนั้นให้ทราบไว้ค่ะภิกษุเรียรายไม่ได้ผู้ที่เรียรายไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัย

0: พราะฉะนั้นพฤติกรรมต่างๆถ้ามีความเข้าใจพระธรรมวินัยแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าใครเป็นภิกษุใครไม่ใช่ภิกษุ
1: กราบท่านอาจารย์สุจินและวิทยากรค่ะคือก็จะมีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นผู้ได้ยินได้ฟังธรรมะแต่ว่าคำว่าแม่ชีอะค่ะซึ่งก็มีอยู่กันทั่วไปทุกวันนี้ไม่ทราบว่าแม่ชีเนี่ยมีในพระพุทธศาสนาบ้างหรือไม่อะค่ะ
0: ต้องเข้าใจจุดประสงค์ของการศึกษาธรรมะนะคะว่าเพื่ออะไรมิฉะนั้นไม่ตรงทางศึกษาธรรมะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะนะคะเมื่อเข้าใจแล้วก็จะต้องรู้อัธยาศัยของตัวเองตามความเป็นจริงว่าศึกษาเพื่ออะไรทุกคนเนี่ยค่ะที่ต้องการเข้าใจพระธรรมอยากฟังพระธรรมนะคะก็มาศึกษาพระธรรมแต่ใจเนี่ยตรงหรือเปล่ากับการฟังเพราะว่าฟังเพื่ออะไรทั้งหมดต้องเพื่อการละความไม่รู้ขัดเกลากิเลสซึ่งเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นการละการขัดเกลาเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นการประกาศเปิดเผยเพราะฉะนั้นสำหรับพุทธบริษัทมี4นะคะภิกษุภิกษุณีในครั้งโน้นนะคะแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาสำหรับอุบาสกอุบาสิกาก็คือผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็รู้อัธยาศัยว่ายังเป็นเพศที่ครองเรือนสะสมมาที่ไม่พร้อมไม่พอที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างเพศบรรพชิตได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้บวชนะคะแต่ก็ศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสจนบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเมื่อบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วจึงบวชเพราะฉะนั้นเพศบรรพชิตเนี่ยค่ะเป็นเพศของพระอรหันต์ถ้าคิดอย่างนี้นะคะเข้าใจอย่างนี้ตรงกับอัธยาศัยไหมกล้าไหมที่จะคิดว่าเพศที่สูงอย่างนั้นน่ะแต่เราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยหรือว่าบวชไปก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยแต่ยังมีเพศของพระอรหันต์เพราะเหตุว่าเมื่อใครก็ตามนะคะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วจะเป็นเพศคฤหัสถ์ต่อไปไม่ได้ต้องสละอาคารบ้านเรือนเพราะฉะนั้นแม้ว่ามีคุณธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ก็รู้อัธยาศัยตามความเป็นจริงไม่หลอกลวงและก็ไม่หวังการที่ใครจะต้องมาชื่นชมยกย่องให้ลาภสรรเสริญอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงผู้ที่ศึกษาพระธรรมและจะได้สาระจากพระธรรมคือผู้ที่ตรงเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเพื่อละคลายความเป็นเราละคลายความติดข้องด้วยปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจธรรมะขึ้นแต่ถ้าปัญญาไม่มีนะคะน้อยไม่พอก็ไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสได้ตามลำดับขั้นแม้แต่จะทำลายกิเลสเนี่ยค่ะก็ต้องมีการละคลายก่อนซึ่งใครจะรู้คะไม่ได้แสดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นปกติไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยว่าใครมีปัญญาระดับไหนเพราะว่ากายวาจาก็ยังเป็นปกติตามกำลังของกิเลสแม้ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แต่ว่าประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยครบถ้วนใครรู้ว่าไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของจิตใจนะคะเป็นเรื่องของการที่เห็นคุณประโยชน์ของการที่ว่าเป็นผู้ตรงที่ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่อรู้ความจริงเพื่อละคลายกิเลสเพราะฉะนั้นจะมาห่วงเพศอะไรสำหรับในครั้งอดีตก็มีภิกษุนะคะมากเพราะท่านมีอัธยาศัยที่จะสละอาคารบ้านเรือนบวชเป็นบรรพชิตแต่กิเลสก็ไม่ได้ดับไปด้วยเหตุนี้จึงมีการประพฤติผิดต่างๆซึ่งเป็นต้นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยว่าสิ่งนั้นไม่ควรแก่เพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นบรรพชิตเนี่ยค่ะจะต้องสำนึกตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นว่าเราไม่ใช่คฤหัสถ์ต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงทั้งที่อยู่อาศัยทั้งเครื่องนุ่งห่มเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงค่ะว่าสละคือสละถ้ายังไม่สละแต่ครองผ้าหรือมีเสื้อผ้าหรือมีเครื่องหมายที่ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นผู้ที่มุ่งต่อการที่จะเข้าใจธรรมะอบรมเจริญปัญญาละคลายกิเลสแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นก็เป็นผู้ที่ลวงเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะได้สาระจากพระธรรมวินัยเลยสำหรับพุทธบริษัทที่เป็นภิกษุณียุคนี้ไม่มีนะคะใครอยากให้มีบ้าง เห็นไหมคะตัวอยากมาแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องขัดเกลาเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องขัดเกลาก็รู้ว่าเหตุใดพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุญาตให้สตรีบวชในครั้งนั้นเพราะในครั้งนั้นมีผู้ที่สะสมปัญญาสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยเหตุนี้จึงมีภิกษุณีอรหันต์เป็นเอตทัคคะในทางต่างๆแต่หมายความว่าคฤหัสถ์เองนะคะที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่บวชก็มีแล้วก็เป็นเอตทัคคะผู้ที่เปรียงปราดในทางต่างๆก็มีมากในขณะที่ผู้ที่บวชเป็นภิกษุแต่อัธยาศัยไม่ได้สะสมมาพอก็ยังไม่ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ได้นะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อการขัดเกลาการศึกษาธรรมะต้องเป็นผู้ตรงตั้งแต่เริ่มศึกษาจึงจะได้สาระด้วยเหตุนี้ตรงคือการขัดเกลาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะคะยังไม่ได้เข้าใจว่าทุกคำที่เราพูดเนี่ยเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเช่นคำว่าศีลศีละคือความประพฤติเป็นไปของจิตซึ่งเกิดพร้อมกับเจตสิกซึ่งทำให้จิตนั้นมีลักษณะหลากหลายต่างๆกันไปเพราะฉะนั้นจิตก็มีอาการปรากฏนะคะตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยด้วยเหตุนี้ขณะใดที่เป็นอกุศลความเป็นไปของจิตก็เป็นไปในอกุศลแม้คิดแม้พูดแม้ทำด้วยเหตุนั้นขณะนั้นเป็นอกุศลละศีลไม่ต้องมีเครื่องแบบใช่ไหมคะและขณะใดก็ตามค่ะที่กุศลละจิตเกิดมีความประพฤติเป็นไปที่เป็นกุศลขณะนั้นนะคะก็เป็นกุศลศีลมีใครรู้บ้างว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นกุศลศีลหรือเป็นอกุศลศีลไม่ใช่ด้วยเครื่องแบบที่จะมานับข้อแต่ต้องเป็นด้วยความตรงและความจริงใจจึงจะรู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราเพราะอะไรกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธรรมะหลากหลายมากเป็นเรื่องขัดเกลาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ขัดเกลาเนี่ยค่ะคนอื่นจะไม่สามารถรู้ได้เลยแม้แต่เพียงการเสียสละถ้าไม่เสียสละเป็นกุศลไม่ได้เพราะเป็นความเห็นแก่ตัวการเสียสละมีมากนะคะทั้งภายในบ้านมีพี่น้องหลายๆคนมีคนที่ช่วยทำงานในบ้านจนกระทั่งถึงเพื่อนฝูงวงศาคณาญาติใครเสียสละให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างไม่ว่าในทางใดแต่เขาก็ไม่ได้ประกาศว่าเขาเสียสละแต่เขาทำในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าเป็นกุศลจริงๆเนี่ยเป็นการสละอกุศลไม่ใช่เป็นการที่จะให้คนอื่นรู้ว่ามีศีลกี่ข้อเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นเลยนะคะที่จะต้องมีเครื่องแต่งกายหรือว่ามีอะไรที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจกุศลของใครก็ตามซึ่งกำลังมีในขณะนี้เพราะว่ากุศลต้องเป็นเรื่องละเป็นเรื่องสละพระเชิญจะเห็นได้ค่ะในยุคนี้ไม่มีภิกษุณีแต่ก็ยังมีผู้ที่อยากจะเป็นภิกษุณีและจะขัดเกลาอะไรคะด้วยความอยากที่จริงแล้วนะคะใครจะเปลี่ยนแปลงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมไม่ว่าในยุคไหนสมัยไหนนะคะถ้ามีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะรู้ว่าทุกคำของพระองค์เป็นเรื่องของปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทมี4ในครั้งพุทธกาลนะคะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นที่เป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นผู้ที่ได้อุปสมบทเพื่อที่จะได้อบรมขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในอดีตก็มีภิกษุกับภิกษุณีซึ่งพระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะให้มีภิกษุณีจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทสำหรับภิกษุณีนะคะมากกว่าของภิกษุเพื่อที่จะให้ภิกษุณีเนี่ยค่อยๆหมดไปตามกาลเวลาซึ่งในยุคนั้นเพราะมีผู้ที่จะสามารถถึงความเป็นพระอรหันต์ได้จึงประทานอนุญาตให้บวชแต่ในยุคต่อๆมาเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่กาลสมัยนะคะเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาที่ให้ผู้หญิงที่ได้อบรมขัดเกลากิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ได้บวชในครั้งนั้นแต่ต่อมาก็ค่อยๆลดน้อยลงตามกาลสมัยเพราะฉะนั้นต้องตระหนักว่านะคะจะมีเกินกว่านี้ไม่ได้คือมีภิกษุในยุคนี้แล้วก็มีอุบาสกมีอุบาสิกา สำหรับผู้ที่ใคร่ในการที่จะรักษาศีลก็ไม่จำเป็นอย่างที่กล่าวนะคะจะรักษามากน้อยเท่าไหร่ได้ที่บ้านที่ไหนก็ได้เพราะเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของกุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปในการที่จะรักษาศีลแต่ละคนรู้เองค่ะไม่ใช่ว่าคนอื่นต้องมานั่งคอยมองคอยเฝ้าคอยบอกใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อได้ศึกษาแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่ากุศลศีลก็คือขณะใดก็ตามที่จิตเป็นกุศลแม้ขณะที่ฟังธรรมขณะนี้ก็เป็นกุศลและศีลเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการที่จะนับว่าเท่าไหร่จะขัดกล่าวเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราเห็นเทียบว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรและสามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ขณะนั้นกุศลและจิตก็เกิดขึ้นเป็นไปไม่ต้องมีการประกาศไม่ต้องมีการบอกใครเลยทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้นะคะถ้าจะกล่าวถึงแม่ชีก็คืออุบาสิกาผู้จะรักษาศีล8บางท่านก็อาจจะรักษาเกินกว่านั้นก็ได้นะคะโดยการที่ให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ที่รักษาศีล8แต่จริงๆแล้วนะคะการรักษาศีล8โดยคนอื่นไม่ต้องรู้อย่างวิสาขาวิคารมานดาก็รักษาศีล8แต่ก็ไม่ได้นุ่งขาวห่มขาวหรืออะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการอวดหรือบอกหรือกล่าวหรือว่าทำให้คนอื่นได้ต้องเลื่อมใสได้ต้องเข้าใจไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะใช้คำอย่างพระเพราะเหตุว่าเป็นอุบาสิกาธรรมดาก็คือว่าไม่ใช่ภิกษุณีเพราะมีสองเพศนะคะบรรพชิตกับคฤหัสถ์
2: ขอความกรุณาอธิบายอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลส
3: ฟังดูคล้องจองดีนะฮะแต่ว่าก็เพียงแต่มีความอยากรู
4: ้
3: เรื่องราวของธรรมะเพราะอาจจะดูว่าน่าสนใจดีแล้วก็ดีนะรู้ธรรมะไว้อีกสักอย่างหนึ่งเพราะว่าก็รู้หลายเรื่องแล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นความอยากรู้เพียงเรื่องธรรมะจึงไม่ได้เป็นความที่เข้าใจธรรมะตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีความติดข้องอยู่นะฮะก็จึงบอกว่าแต่ไม่อยากที่จะละกิเลสเพราะฉะนั้นก็เป็นความคิดด้วยความอยากแล้วก็ยังไม่ได้เห็นประโยชน์ของพระธรรมจริงๆก็มีประเด็นกราบเรียนท่านอาจารย์นะครับการศึกษาธรรมะทีละคำที่จะเป็นขั้นแรกของการที่จะเริ่มรู้เพื่อที่จะรอบรู้ต่อไปนะครับท่านอาจารย
0: ์เริ่มจากประโยคที่ว่าอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลสทีละคำใช่ไหมคะเพราะศึกษาธรรมะถ้าจะเข้าใจจริงๆก็ต้องทีละคำอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลสแล้วรู้ธรรมะหรือยังเห็นไหมคะอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลสชัดเจนยังไม่รู้ธรรมะแต่แค่อยากรู้ธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่รู้ธรรมะเลยถ้ารู้นะคะอยากก็เป็นธรรมะอยากรู้ก็เป็นธรรมะตัวธรรมะก็มีจริงๆที่อยากรู้ทั้งที่กำลังอยู่เผชิญหน้าอยากรู้ธรรมะเลยค่ะถ้ารู้ว่าธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้เองค่ะธรรมะทั้งหมดอยากรู้ธรรมะไหนเห็นไหมคะเพราะไม่รู้ธรรมะก็เข้าใจว่าอยากรู้ธรรมะแต่ในเมื่อขณะนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะอยากรู้ธรรมะไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะไม่รู้ธรรมะเพียงแต่ได้ยินคำว่าธรรมะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรก็อยากรู้ธรรมะจริงนะคะเพราะไม่รู้จึงอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลสถ้าเข้าใจธรรมะนะคะไม่อยากก็มีจริงๆเป็นธรรมะกิเลสก็มีจริงๆก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พูดเนี่ยค่ะมีจริงอยากรู้ธรรมะก็มีจริงแต่ไม่อยากละกิเลสก็จริงเพราะเหตุว่าปัญญาไม่พอเพราะฉะนั้นเพียงคำพูดว่าอยากรู้ธรรมะแค่ไหนคะฟังวันเดียวหรือว่าอยากรู้ธรรมะยังไม่ได้รู้ก็ฟังต่อไปอีกที่จะได้เข้าใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแค่คำพูดว่าอยากรู้ธรรมะเนี่ยทีละคำอยากรู้ธรรมะแต่ไม่ฟังธรรมะมีไหมคะมีอยากรู้ธรรมะขอฟังหน่อยพอรู้ว่าธรรมะเป็นยังไงก็ไม่ฟังอีกละ ก็มีใช่ไหมคะนั่นหรือคะคืออยากรู้ธรรมะเพราะไม่รู้ธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ใครจะรู้ได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่ธรรมะคำเดียวถ้าไม่เคยเป็นผู้ที่สะสมการได้ยินได้ฟังมาในอดีตนานจะกี่ชาติก็ตามแต่นะคะถึงมีเสียงธรรมะก็ไม่ฟังไม่ต้องอยากรู้ธรรมะหรอกเพราะว่าจะรู้ธรรมะโดยไม่ฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นเครื่องวัดของการที่มีความสนใจที่จะเข้าใจธรรมะก็คือว่าเห็นประโยชน์และฟังธรรมะแค่ไหนและรู้ด้วยว่าขณะนั้นก็ไม่ใช่เราจะไปฝืนอัธยาศัยของใครให้คนที่เขาไม่สนใจธรรมะให้เขาจะเข้าใจธรรมะเห็นประโยชน์ธรรมะก็ไม่ได้เลยสักคนเดียวนะคะแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆและแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะหนึ่งเท่านั้นด้วยซึ่งเกิดขึ้นดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะต้องรู้ค่ะว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งนะคะและเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่ายากที่จะรู้ได้แต่ประโยชน์มหาศาลเปรียบกับสิ่งใดไม่ได้เลยจากการที่ไม่เคยรู้มาก่อนไม่ใช่ให้ไปละกิเลสนะคะจากการที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วรู้บ้างค่อยๆเข้าใจขึ้นประโยชน์มีไหมแค่นั้นยังละกิเลสไม่ได้เลยและถ้าสามารถที่จะรู้จนละกิเลสได้ไม่ใช่เราละค่ะแต่ความรู้นั้นต่างหากที่ละกิเลสได้ก็ย่อมเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าฟังเผินๆนะคะก็เหมือนกับว่าจะทำยังไงดีอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลสถ้าไม่อยากละกิเลสก็ต้องไม่รู้ธรรมะ
3: เพราะไม่รู้อาจารย์ก็เลยอยากรู
0: ้ค่ะอยากรู้ไปทำไมเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงคนสรรเสริญลาภยศอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าคนที่อยากรู้ธรรมะก็ต้องรู้จริงๆนะคะว่าเพราะอะไรความจริงก็คือว่าขณะที่อยากรู้ก็เป็นธรรมะไม่อยากละกิเลสก็เป็นธรรมะและเมื่อมีธรรมะแล้วคือสิ่งนั้นเกิดแล้วดับไปเป็นปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังอยากรู้ก็เกิดแล้วก็ดับเพราะฉันรู้ธรรมะไม่ใช่รู้ตอนอื่นนะคะรู้ในขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นปรากฏจนกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นความอยากเกิดขึ้นและความอยากก็ดับไปไม่อยากละกิเลสก็เกิดขึ้นไม่อยากที่จะละกิเลสแล้วก็ดับไปเพราะฉันทุกอย่างที่มีจริงๆนะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือผู้ที่รู้ธรรมะ
4: ครับท่านอาจารย์ที่เคารพครับก็พอเราทำอะไรก็เป็นตัวตนอยู่นั่นนะความคลายนี่มันก็ยากแสนสาหัสนะว่าจะคลายยังไงถึงจะปัญญาจะเพิ่มขึ้นจะคลายความเป็นตัวตนได้สักนิดหน่อยก็ยังแสนยากค่ะขอบพระคุณนะ
0: ค่ะโอกาสดีก็คือว่าต้องฟังบ่อยๆเพราะว่าถ้าไม่ฟังนะคะเราก็คิดถึงเรื่องอื่นลืมแม้ว่าจะได้ฟังธรรมะมานานนะคะแต่การสะสมการที่จะหลงลืมแล้วก็คิดถึงเรื่องอื่นจำเรื่องอื่นมีมากกว่าก็เป็นโอกาสแต่ละโอกาสที่ดีที่สุดที่มีโอกาสได้ซ้ำนะคะได้ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกเพราะเหตุว่าเป็นหนทางเดียวค่ะที่จะทำให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีเราจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรวัยไหนก็ตามแต่นะคะแต่อาศัยการไตร่ตรองและการเป็นผู้มีเหตุผลที่จะต้องค่อยๆคิดนะคะเพราะเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครคิดแน่นอนว่าไม่มีเราใครจะคิดก็นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วบอกว่าไม่มีเราแต่ว่าถ้ามีเราก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือความติดข้องนำมาซึ่งสังสารวัฏไม่จบสิ้นเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะทำให้เกิดระดับโดยขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นทางที่เราจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าเข้าใจแก่นแท้นะคะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นฟังนะคะมีจริงเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นจะมีไหมคะ
5: ไม่มี
0: ไม่มีแน่ใจนะคะค่ะบังคับให้เกิดทำให้เกิดได้ไหม
5: ไม่ได้
0: ไม่ได้นี่คือการที่เราจะต้องมีความมั่นคงจริงๆนะคะว่าความจริงก็คือความจริงว่าไม่มีถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะถ้าไม่โกรธทำยังไงไงโกรธก็ไม่เกิดเ เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยที่กำลังมีขณะนี้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาว่าเราอยากจะให้มีหรือไม่มีเพราะความจริงก็คือว่าแม้แต่ความคิดว่าเป็นเราความจำว่าเป็นเราก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงชั่วคราวที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะไม่ว่าจะฟังเรื่องเหตุปัจจัยหรือว่าจะฟังเรื่องเหตุหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดให้ทราบว่ามีเมื่อเกิดขึ้นและก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจอย่างมั่นคงเลยนะคะว่าธรรมะเนี่ยคือสิ่งที่มีจริงๆแต่ว่าเกิดขึ้นจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เลยแต่เกิดขึ้นเป็นแล้วตามเหตุตามปัจจัยอย่างเห็นเนี่ยนะคะถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีหูก็ไม่ได้ยินแต่ไม่มีใครคิดเลยค่ะพอเห็นเกิดก็เราเห็นพอได้ยินเกิดก็เราได้ยินถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีเราเพราะฉะนั้นความจริงนะคะขณะนี้ก็คือว่ามีสิ่งที่เกิดแล้วดับแต่การดับไปของสิ่งที่เกิดได้ไม่ปรากฏเลยเพราะเหตุว่ามีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีหนาแน่นมากนะเยอะแยะหมดเลยเลยไม่รู้ว่าอะไรกำลังเกิดอะไรกำลังดับแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ปรากฏนี่แหละเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ฟังนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยที่มั่นคงขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้ต้องฟังละเอียดขึ้นอีกมากนะคะแล้วก็รู้กำลังของกิเลสว่าไม่สามารถที่จะละการเป็นเราได้เลยเพราะว่าแม้ว่าจะมีความรอบรู้มีความเข้าใจนะคะในสิ่งที่ได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยจนมั่นคงก็เป็นเพียงขั้นฟังเพราะฉะนั้นต้องมีปัญญาขั้นต่อไปซึ่งถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจอย่างมั่นคงนะคะสติปัญญาระดับนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้รู้จักโลภะหรือเปล่าคะ
5: ไม่รู้จัก
0: ค่ะสภาพธรรมะที่ติดข้องพอใจชอบดอกไม้ไหมคะ
5: ชอบค่ะ
0: นั่นแหละค่ะไม่ใช่เราเมื่อกี้นี้ไม่ได้ถามก็ไปคิดถึงอย่างอื่นไม่คิดถึงดอกไม้แต่พอถามถึงดอกไม้ถามว่าชอบไหมก็ชอบเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่ถ้าเราไม่พูดถึงก็ไม่รู้ค่ะมีคิดเดี๋ยวนี้ไม่พูดถึงก็ไม่รู้มีจำเดี๋ยวนี้ไม่พูดถึงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมีทุกอย่างซึ่งถ้าไม่กล่าวถึงเอ่ยถึงก็ไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างชอบเนี่ยมีเป็นเหตุให้แสวงหาเพราะความติดข้องเป็นเหตุนะคะที่จะทำให้โลกเนี่ยหมุนไปหรือสืบต่อไปไม่หยุดยั้งเลยเพราะเหตุว่ามีความต้องการเป็นเหตุเพราะฉะนั้นจึงเป็นโลภะเหตุหรือเหตุเหตุที่เป็นรากฐานที่มั่นคงที่จะทำให้สภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเป็นไปต่อไปเรื่อยๆหนึ่งเหตุแล้วใช่ไหมคะและโลภะเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงสิ่งที่มีที่เราชอบเนี่ยนะคะดับแล้วแต่ว่ามีเกิดใหม่สืบต่อปรากฏเหมือนไม่ดับไปเลยก็เลยมีความชอบที่มั่นคงในสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่เพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจว่าไม่มีแต่มีเมื่อเกิดขึ้นโดยเกิดขึ้นเป็นเหตุนะคะได้แก่โลภะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ความไม่รู้ก็เป็นเหตุหนึ่งโลภะก็เป็นเหตุหนึ่งเพราะไม่รู้และติดข้องถ้าอยากได้และไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็ไม่พอใจหรือว่าสิ่งที่มีแล้วสูญเสียไปก็เสียใจเพราะฉะนั้นโทสะก็เป็นเหตุหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการประทุษร้ายเบียดเบียนในสิ่งที่ไม่พอใจก็เป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะซึ่งต้องฟังธรรมะทีละคำถ้าฟังหลายๆคำนี่เยอะเลยใช่ไหมคะยังไม่ชัดเจนแล้วก็สงสัยไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทจริงๆนะคะก็จะรู้ว่าความลึกซึ้งของธรรมะยากแค่ไหนเพราะกำลังมีเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ถ้าสิ่งที่ง่ายเราก็รู้ใช่ไหมคะว่านี่มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แต่สิ่งที่ยากแม้กำลังปรากฏก็ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่คือความลึกซึ้งของธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะคะฟังธรรมะคือเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ไม่เข้าใจแค่ไหนก็ต่อเมื่อฟังแล้วค่อยๆรู้ว่าไม่เคยเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏมาก่อนเพราะฉะนั้นจะเข้าใจขึ้นก็ต่อเมื่อได้ฟังและไตร่ตรองมากขึ้นแต่ไม่ลืมคำแรกนะคะสิ่งที่มีจริงมีเพราะเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมีเราหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยถ้าไม่เห็นจะเป็นเราเห็นได้ไหม ไม่ได้ค่ะตอนนี้มีเราไหมคะ
5: มีค่ะ
0: อะไรบ้างคะเป็นเราเห็นไหมคะคำตอบไม่ใช่เพียงแต่ให้ตอบและได้คะแนนแต่ต้องเป็นความชัดเจนว่าเพราะอะไรเดี๋ยวนี้มีเราไหม
5: มีค่ะ
0: มีอะไรเป็นเราเดี๋ยวนี้ถ้าว่ามีเราอะไรนะคะที่เป็นเราเดี๋ยวนี้เด็กผู้ใหญ่เหมือนกันหมดใช่ไหมคะถ้าไม่เคยฟังธรรมะเลยถ้าเป็นครั้งแรกวันแรกค่ะก็จะรู้ได้เหมือนกับงงอะค่ะทำไมพูดถึงสิ่งที่มีแต่เราไม่รู้อย่างเราเนี้ยเดี๋ยวนี้มีเราไหมตอบว่ามีแน่ๆเลยและอะไรเป็นเราหาได้ไหมคะถ้าหาไม่ได้ไม่ผ่านเพียงแค่รู้ว่ามีแต่ไม่ชัดเจนว่าอะไรเป็นเราธรรมะเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะคะลึกซึ้งตรงเปลี่ยนไม่ได้เลยแล้วก็การที่เข้าใจชัดเจนแม้แต่ทีละคำทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็จะทำให้มั่นคงที่จะเข้าใจธรรมะคือคำอื่นๆต่อไปเจอไหมคะเราอยู่ไหน
5: เราอยู่บ้านตา
0: เห็นไหมคะปิดบังแค่ไหนค่ะเพราะฉะนั้นบ้านแล้วก็เราบ้านเป็นเราหรือเปล่า
5: ไม่ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นบ้านไม่ใช่เราเราอยู่บ้านเพราะฉะนั้นหาตัวเราให้เจอก็เราอยู่บ้าน
5: เรานั่งอยู
0: ่ฮะเรานั่งอยู่เริ่มมาถึงตรงที่ใกล้แล้วนะคะที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นเราตรงไหนนี่คือรุ่นต่อไปนะคะถ้าสามารถจะมีความเข้าใจได้ก็จะทำให้คนอื่นในข้างหน้าเนี่ยได้เข้าใจขึ้นอีก
5: เราฟังอยู
0: ่ค่ะเราฟังอยู่เริ่มละเอียดขึ้นมาแล้วนะคะฟังเนี่ยเกิดหรือเปล่าเกิดและเดี๋ยวนี้ฟังดับหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ฟังหรือเปล่า
5: ฟัง
0: ไม่ใช่ค่ะถ้าไม่ได้ยินก็ไม่ได้ฟังใช่ไหมคะ
5: ใช่
0: ฟังเมื่อได้ยินแต่ถ้าไม่มีได้ยินจะบอกว่าฟังอยู่ได้ไหมคะ
5: ไม
0: ่เนี่ยค่ะต้องเป็นคนตรงอย่างมากค่ะถึงจะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ฟังหรือเปล่า
5: ฟังค่ะ
0: ถ้าไม่ได้ยินไม่ฟังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังตอนที่ได้ยินแต่พอไม่ได้ยินแล้วยังฟังอยู่ต่อไปหรือเปล่าคะ
5: ไม่
0: เนี่ยค่ะคือแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นฟังเมื่อกี้นี้นะคะและเดี๋ยวนี้ไม่ฟังแล้วว่าเมื่อกี้นี้เราฟังได้ยังไงไม่มีเราละตอนฟังเป็นเราแต่พอไม่มีฟังเราอยู่ไหนเพราะไม่ได้ฟังแล้วนะคะตอนได้ยินเป็นเราได้ยินแต่พอไม่ได้ยินเราอยู่ไหน
5: เราไม่ได้ยิน
0: เราไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นขณะนั้นที่ไม่ได้ยินเราอยู่ไหนนี่คือให้คนที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ฟังนะคะแต่รู้ตรงสภาพนั้นๆด้วยถ้ามีความสามารถเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยตามลำดับขั้นถ้าไม่เคยฟังเลยเนี่ยเราจะไม่รู้ตรงได้ยินที่จะเข้าใจว่าได้ยินไม่ใช่เราเนี่ยแค่ฟังเผินๆแต่ได้ยินไม่ใช่เราต้องรู้ตรงได้ยินว่าได้ยินไม่ใช่เราเพราะได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเห็นไหมคะคริสเตียนจะไม่มีเราได้เนี่ยก็ต้องต่อเมื่อมีการฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกคำเดิมค่ะแต่เพราะว่าเราฟังแล้วเราลืมเราเคยฟังเรื่องอื่นในสังสารวัฏมามากเราก็จำเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นพอจากโลกนี้ไปแล้วสะสมที่จะคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องความชอบเรื่องความพอใจแม้จำไม่ได้นะคะแต่ก็สะสมความที่คุ้นเคยกับความชอบไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งเป็นนิสัยไม่ว่าเมื่อไหร่ที่ไหนเราก็มีการเห็นแล้วชอบไหมคะ
5: เห็นอะไรอะคะ
0: อ้าวเห็นอะไร
5: ดอกไม้อะ
0: ดอกไม้ชอบดอกไม้ไหมคะ
5: ชอบ
0: ชอบนะคะแล้วก็เห็นแล้วไม่ชอบมีไหมหาเจอไหมคะถูกต้องเพราะว่าขณะนี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้ไม่ชอบเห็นแล้วชอบทันทีก็ไม่รู้จนกว่านะคะเห็นแล้วไม่ชอบก็ต่อเมื่อมีสิ่งนั้นซึ่งปรากฏว่าไม่เป็นที่พอใจเห็นงูชอบไหมคะ
5: ไม่ชอบค่ะ
0: ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเวลานี้ไม่มีงูก็ไม่เกิดความรู้สึกว่าไม่ชอบมีแต่สิ่งที่มองไปแล้วก็ติดข้องเพราะยังไม่มีสิ่งซึ่งเคยไม่ชอบเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นเป็นเราหรือเปล่า
5: เห็นค
0: ่ะค่ะเห็นกำลังเห็นเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าเมื่อกี้กำลังหาเราไงคะว่าเราอยู่ไหนเมื่อกี้พอบอกว่าเรานั่งอยู่ที่นี่อะไรตรงนี้แล้วเป็นเราก็บอกว่าได้ยินใช่ไหมคะได้ยินเป็นเราเวลาไม่ได้ยินเราอยู่ไหน
5: อยู่ที่เดิม
0: ค่ะอยู่ที่เดิมแล้วที่เดิมตรงนั้นน่ะมีอะไร
5: มีคน
0: ค่ะแล้วที่ว่าเป็นคนเนี่ยทำไมว่าเป็นคนเพราะอะไรว่าเป็นคน
5: นั่งอยู่
0: ค่ะนั่งอยู่อะไรมีอะไรกำลังนั่งเดี๋ยวนี้ค่ะต้องหาเจอจึงจะรู้จักธรรมะเห็นไหมคะไม่ใช่ไปหาธรรมะที่อื่นเลยค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตรงนี้แหละตรงที่กำลังอยู่ตรงนั้นแล้วก็เข้าใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะไม่ใช่ไปอยู่ในตำราแต่อยู่ตรงนี้ฟังเท่าไหร่ก็ธรรมะอยู่ตรงนี้จะเข้าใจธรรมะก็ตรงนี้จะรู้แจ้งธรรมะก็ตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องมีความมั่นคงว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่ปรากฏมีจริงๆนั่นแหละเขาใช้คำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างหมดไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนั่งอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้าง
5: มีเก้าอี้
0: ค่ะมีเก้าอี้ถ้าเราไม่พูดว่าเก้าอี้เรานั่งบนอะไรอะ
5: สิ่งของ
0: ค่ะถ้าไม่พูดว่าสิ่งของเรานั่งบนอะไรอะ
5: นั่งบนที่เราคิดว่ามันคืออะไร
0: ค่ะถูกต้องนะคะนั่นเราคิดแต่มันต้องมีสิ่งที่เราคิดตัวจริงแท้ๆที่มันปรากฏเนี่ยมันคืออะไรที่เราคิดว่าเป็นเก้าอี
5: ้มันมีสี่ขาเหรอ
0: ค่ะถ้าไม่พูดว่าขาได้ไหมมันมีจริงๆเนี่ยแต่ไม่เรียกว่าขาได้ไหม
5: ไม่แน่ใจค่ะ
0: ค่ะมีจริงใช่ไหมคะที่กำลังกระทบสัมผัสที่กำลังจับมีจริงๆเป็นขาหรือเปล่า
5: ไม่ใช่
0: แล้วเป็นอะไร
5: มีอะไรที่เรารู้สึกเหรอคะ
0: อะไรที่เรารู้สึกเป็นยังไงคะ
5: แข็งแข็ง
0: แข็งนั่นแหละค่ะเจอตัวจริงของธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยถูกหลอกด้วยชื่อด้วยสิ่งที่มันรวมกันแล้วก็เกิดดับปรากฏการสืบต่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนเป็นเก้าอี้สี่ขาแต่ความจริงตอนนี้นั่งอยู่บนอะไรเนี่ยค่ะเราคิดว่าเรานั่งอยู่บนแต่ความจริงมีการกระทบใช่ไหมคะนั่งอยู่บนอะไรล่ะคะ
5: นั่งอยู่บนเก้าอี้เหรอ
0: ยังเป็นเก้าอี้หรือว่าเป็นแข็ง
5: นั่งอยู่บนของแข็งแข็ง
0: ค่ะนั่งอยู่บนของแข็งแข็งใช่ไหมคะพอเข้าใจได้ใช่ไหมคะว่านี่คือธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงจะเรียกอะไรภาษาอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นลักษณะแท้ๆซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้นะคะคือต้องมีแข็งเมื่อกระทบสัมผัสเท่านั้นเองเราอยู่ไหน
5: เราอยู่ในห้อง
0: ขณะที่กำลังกระทบสัมผัสเราอยู่ไหนเมื่อกี้นี้เรานั่งอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมคะอยู่ในห้องละแล้วก็มาบนเก้าอี้ละเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังได้ยินเสียงมีแข็งไหม
5: มีค่ะ
0: อ้าวเสียงเป็นแข็งเหรอคะ
5: ก็ไม่ใช่
0: เห็นไหมคะเนี่ยต้องละเอียดมากมากถ้าเราไม่ฟังธรรมะจริงๆเราจะไม่พบธรรมะเลยอยู่ในตำราแล้วเราก็เรียนเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปนะคะแต่ความจริงแล้วก็คือว่าถ้าเข้าใจอย่างนั้นเรียนอย่างนี้ไม่เจอธรรมะเพราะธรรมะต้องคือเดี๋ยวนี้ทุกขณะทุกคำที่เราได้ฟังเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจถูกต้องและเรายึดถือมั่นคงว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆก็คือว่ามีแต่สิ่งที่ปรากฏชั่วขณะนั้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่อย่างนั้นนะคะละความติดข้องไม่ได้ไม่มีวันหนึ่งวันใดที่สามารถจะละได้เลยละความเป็นตัวตนไม่ได้แต่ถ้ารู้จริงตั้งแต่ต้นนะคะค่อยๆเข้าใจไปวันหนึ่งก็ต้องรู้ว่าไม่มีเรามีอะไรจะถามไหมคะ
5: ทำไมคนต้องบอกว่าอยากตายคะเขาต้องตายอยู่ดี
0: ค่ะแต่ขณะที่เขาเจ็บมากๆจนเขาทนไม่ไหวเลยเนี่ยกับการที่เขารู้ว่าถ้าตายแล้วไม่เจ็บเขาจะเลือกอย่างไหน
5: ตายแล้วไม่เจ็บ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากตายเพราะเขาคิดว่าตายแล้วเขาไม่เจ็บเขาจะพ้นจากความเจ็บแต่ถ้าเขาสบายดีเขาไม่อยากตายพรุ่งนี้เราก็ไปเที่ยวกันละสนุกสนานกันละใครจะอยากตายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความทุกข์มากๆเขาอยากตายแต่เขาไม่รู้ว่าตายแล้วต้องเกิดอีก หนีไม่พ้นเพราะเขาอยากเกิดพอเป็นเขาค่ะที่จะรู้จักว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่คำนี้นะคะถ้าจำไว้ไม่ลืมจะเป็นประโยชน์ต่อไปอีกมากเลยเพราะว่าจะได้ยินคำนี้บ่อยๆแต่ถ้าไม่รู้จริงๆว่าคำนี้คืออะไรนะคะก็คิดเองแล้วก็ไม่ถูกด้วยแต่ต่อไปนี้ให้จำไว้ว่าคำที่ถูกต้องที่มั่นคงที่สุดก็คือว่าสิ่งที่มีจริงนั้นมีจริงๆเรียกก็ได้ไม่เรียกก็ได้เยอะแยะไปหมดก็เรียกซะว่าสิ่งที่มีจริงหรือภาษาบาลีใช้อีกคำหนึ่งว่าธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงที่บ้านเนี่ยมีธรรมะไหมคะ
5: ไม่แน่ใจค่ะ
0: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างไม่เว้นเลยไม่ว่าอะไรมีไม่ต้องเรียกว่าธรรมะสิ่งนั้นก็มีหิวมีจริงไหมคะ
5: มี
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็น
0: เพราะสิ่งที่มีจริงไม่ต้องเรียกก็เป็นธรรมะอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วแต่เรียกเพื่อให้รู้ว่าเราหมายความถึงอะไรเพราะเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมีคำว่าธรรมะทุกอย่างเกิดขึ้นปรากฏว่ามีเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีไหมคะ
5: ไม่ค่ะ
0: ถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีอะไรไหม
5: ไม่ค่ะ
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นที่บ้านนี้ค่ะมีธรรมะไหม
5: มี
0: ทุกอย่างที่มีจริงไม่ต้องเรียกว่าธรรมะก็เป็นธรรมะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีค่ะเราพูดถึงสิ่งที่มีว่าสิ่งนั้นมีก็ต้องมีเห็นมีไหมคะ
5: มีค่ะ
0: จริงไหม
5: จริงค่ะ
0: เป็นธรรมะใช่ไหม
5: ใช่ค
0: ่ะได้ยินมีจริงไหม
5: มีค่ะจริงค่ะ
0: เป็นธรรมะใช่ไหม
5: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเห็นก็เป็นหนึ่งธรรมะได้ยินก็เป็นหนึ่งธรรมะเห็นเป็นเราหรือเปล่า
5: เป็น
0: เพราะลืมว่าเห็นเป็นธรรมะถ้ากล่าวว่าเห็นเป็นธรรมะจะเป็นอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นต้องเป็นธรรมะคือเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงๆหมดแล้วค่ะเวลานอนหลับก็ไม่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นก็ชั่วคราวทุกอย่างที่มีจริงชั่วคราวชั่วคราวหมายความแค่ไหนคะชั่วขณะที่ปรากฏเห็นไหมคะว่าความรวดเร็วความเล็กน้อยความไม่รู้ความติดข้องหนาแน่นแค่ไหนไม่รู้เลยว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีเนี่ยชั่วขณะที่ปรากฏมีแข็งไหมคะเดี๋ยวนี
5: ้มีค่ะ
0: เป็นธรรมะใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: เวลาพูดมีแข็งไหม
5: ไม่
0: เวลาเห็นมีแข็งไหม
5: ไม่
0: เพราะฉะนั้นเป็นแต่ละหนึ่งธรรมะปรากฏสั้นมากเลยที่เราไม่สามารถจะเข้าใจได้เพราะความไม่รู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีนี่นะคะเพราะเกิดขึ้นและดับไปทันทีค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะทันทีได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมมีความเข้าใจขึ้นไม่ลืมนะคะบ้านนี้มีธรรมะไหม
5: มีค่ะ
0: เยอะไหม
5: เยอะค่ะ
0: เยอะแค่ไหน
5: เยอะเท่าที่มี
0: ค่ะเยอะเท่าที่มีนะคะตื่นขึ้นมาก็เป็นธรรมะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเยอะแค่ไหนคิดดูตื่นขึ้นมาก็เป็นธรรมะละหลับก็เป็นธรรมะตั้งแต่เกิดก็เป็นธรรมะทุกวันก็เป็นธรรมะที่โรงเรียนก็มีธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเยอะไหม
5: เยอะ
0: ประมาณนับได้ไหม
5: ไม่ค่ะ
0: ไม่ได้แต่ค่อยๆเข้าใจได้ไหมคะ
5: ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเป็นธรรมะต้องไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินเราอยู่ไหน
5: เราก็อยู่ในห้อง
0: เราก็อยู่ในห้องนะคะแต่ถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นมีเราไหม
5: ไม่มี
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนี่ต้องละเอียดมากแล้วบ่อยๆแล้วซ้ำๆแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงนี่เพียงแต่เริ่มได้ยินได้ฟังธรรมะยากไหม
5: ยากค่ะ
0: ใครรู้ธรรมะคะ
5: คนที่ฟัง
0: ค่ะฟังจากใคร
5: จากคนที่รู้จัก
0: นั่นสิคะใครถ้าคนนั้นน
5: ่
0: ะ
5: ไม่รู้ค่ะ
0: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักพระพุทธเจ้าไหมคะ
5: ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่ฟังธรรมะรู้จักไหม
5: ไม่ค
0: ่
5: ะ
0: ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระพุทธเจ้าเมื่อฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้รู้ความจริงอย่างนี้สอนอย่างนี้นานก็จริงนะคะแต่ก็มีคนที่ได้ฟังสืบๆต่อกันมาแต่เวลาฟังเนี่ยต้องพิจารณาไตรตรองว่าถูกหรือผิดจริงหรือเปล่าไม่ใช่เชื่อยังมีเราใช่ไหมคะ
5: มีค่ะ
0: จนกว่าทุกอย่างไม่ใช่เรานี่เป็นเหตุที่เราต้องฟังไงคะฟังบ่อยๆฟังคำเดิมซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงความจริงคืออะไรคะ
5: ความจริงก็คือความจริง
0: ค่ะความจริงคือความจริงไม่ใช่เราเห็นจริงเห็นไม่ใช่เราได้ยินจริงได้ยินไม่ใช่เราเพราะเห็นเกิดแล้วก็ดับไปไม่เห็นเราจะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องมั่นคงว่าธรรมะมีจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งความจริงแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นระดับไปจริงไม่ใช่เราแต่พอรวมๆกันแล้วก็เป็นเราเพราะฉะนั้นฟังธรรมะจนกว่าจะไม่มีเราและไม่ใช่เรามีแต่ธรรมะคุณกฤษณาคะเหตุเป็นยังไงคะ
2: ต้องกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะนะคะว่าเรื่องเหตุก็คือรากฐานที่มั่นคงอะค่ะอย่างโลภะที่เป็นเหตุก็เพราะเป็นรากฐานที่มั่นคงที่ทำให้จะต้องไปแสวงหาสิ่งที่ชอบโทสะก็เป็นรากฐานที่มั่นคงทำให้เกิดความไม่ชอบความไม่พอใจความโกรธก็อยากจะขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้ให้ความละเอียดในตรงนี้เพื่อชัดเจนขึ้นนะคะ
0: ค่ะสภาพที่ติดข้องมีจริงๆนะคะแล้วก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเกิดกับจิตเมื่อไรจิตนั้นมีมนทินเพราะความไม่รู้จึงติดข้องพอใจในสิ่งที่เพียงเกิดปรากฏแล้วหมดไปเพราะไม่รู้ที่ติดข้องในสิ่งที่ไม่มีอีกต่อไปเนี่ยฉลาดไหมไม่มีจริงๆนะคะแต่เพราะยังไม่ประจักษ์ว่าไม่มีจริงๆก็ยังคงมีความติดข้องไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้คืออวิชชาเนี่ยเป็นเหตุใช่ไหม
2: ความไม่รู้คืออวิชชาเป็นเหตุค่ะ
0: หนึ่งเหตุแล้วที่ชัดเจนใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เป็นอกุศลแน่นอนเพราะไม่รู้และเหตุคืออวิชชาเนี่ยทำให้เกิดเหตุอะไรบ้าง
2: ก็ทำให้เกิดโลภะเหตุ
0: ค่ะทำให้เกิดโลภะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักเหตุที่เป็นโลภะละว่าเพราะไม่รู้หนึ่งเหตุทำให้เกิดความติดข้องอีกหนึ่งเหตุซึ่งต้องแยกเจตสิกสองเจตสิกนี้นะคะ
2: ค่ะ
0: อวิชชาเป็นโมหะไม่ใช่โลภะไม่ใช่ติดข้องอวิชชาไม่สามารถจะรู้ไม่สามารถที่จะเข้าใจไม่สามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอวิชชาไม่ใช่เราแต่ขณะใดก็ตามนะคะที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีทั้งหมดไม่ว่าอะไรนั่นคืออวิชชา
2: ความไม่รู้ความไม่เข้าใจ
0: ค่ะ
2: อันนี้เป็นเหตุ
0: เป็นสิ่งที่มีจริงก่อน
2: มีจริงก่อนนะคะมีจริง
0: เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความติดข้อง
2: ค่ะ
0: อีกหนึ่งเหตุ
2: ที่ว่าเป็นเหตุคือพูดว่าเป็นรากฐานที่มั่นคง
0: ค่ะ
2: ที่ทำให้เกิดความติดข้อง
0: ค่ะ
2: ก็ในเมื่อความไม่รู้ก็เกิดพร้อมๆกับความชอบความติดข้อง
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นรากฐานนี่คือหมายความว่าเขาเกิดพร้อมกันด้วยใช่ไหม
0: อาศัยกันและกันเกิดขึ้น
2: อ๋อค่ะ
0: สองเหตุแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยตั้งแต่ตื่นมาเป็นไปตามมูลรากของความติดข้องซึ่งเป็นเหตุตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาไม่พ้นจากอวิชชาและโลภะโมหะเหตุกับโลภะเหตุ
2: ค่ะ
0: เพราะมีความติดข้องอย่างมากในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเวลามีสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่เราชอบก็เกิดความไม่ชอบเพราะอวิชชาเป็นเหตุและเพราะโลภะเป็นเหตุถ้าเราไม่มีโลภะไม่มีความติดข้องไม่มีการที่จะถูกกระทบกระเทือนที่จะให้เกิดความหวั่นไหวไม่พอใจเนี่ยไม่มีเลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะเพราะมีโลภะและอวิชชาเพราะฉะนั้นสามเหตุเนี่ยก็เป็นเหตุให้มีการกระทำทางกายทางวาจาซึ่งเป็นอกุศลเมื่อเป็นอกุศลละเหตุไม่ใช่เราค่ะ แล้วแต่ว่าใครสะสมมามากมาน้อยประการใดก็เป็นไปตามการสะสมในขณะนั้น
6: การสะสมนี่ก็คือเป็นรากที่หยั่งลึกอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะ
0: เหมือนเมื่อกี้นี้นะคะมีเรา
6: อันนั้นก็คือเป็น
0: หนึ่งไม่รู
6: ้ไม่รู้
0: สองยึดมั่น
6: ยึดมั่น
0: พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นเรายังไงยังไงก็เป็นเราละติดข้องเลย
6: ค่ะ
0: ลึกแค่ไหน
6: ท่านอาจารย์คะมีสภาพอีกอย่างนึงที่ลึกมากๆแต่ทำไมจึงไม่เป็นเหตุคือความเห็นผิดนะคะที่เรียกว่าเป็นตอในวัฏฏะเนี่ยแสดงว่าเขาต้องฝังลงไปอย่างลึกมากแต่เขาไม่เป็นเหตุนะคะ
0: เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีอวิชชาและโลภะจะมีความเห็นผิดได้ไหม
6: ก็ไม่ได้เพราะว่ามีความเห็นผิดเพราะมีความไม่รู้แล้วก็มีความติดข้อง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างสัตว์เดรัจฉานเนี่ย
6: ค่ะ
0: งูนกพวกนี้มีความเห็นผิดไหม
6: ถ้าพูดในระดับที่ยังนอนเนื่องอยู่ก็มีค่ะ
0: แต่ชีวิตประจำวันมีความเห็นผิดไหม
6: คิดว่าเขาไม่มีความเห็นอะไร
0: แต่มีเหตุนะคืออวิชชากับโลภะ
6: คืออวิชชากับโลภะ
0: ค่ะทีนี้ก็ดำเนินไปด้วยสิ่งสามสิ่งนี้นะคะคือสามเจตสิกเนี่ยเป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตเป็นไป
6: ในทางที่ไม่ดี
0: ในทางที่ไม่ดี
6: ค่ะ
0: คงต้องฟังไปก่อนนะคะเพียงแต่ว่าเริ่มต้นต้องไม่ลืมคำว่าธรรมะต่อไปนี้เพื่อนฝูงไม่เคยรู้เลยว่าธรรมะคืออะไรแต่พอได้ยินค่ะว่าธรรมะใช่ไหมคะก็รู้เลยว่าสิ่งที่มีจริงเพราะรู้แน่ฟังแล้วแล้วก็มั่นคงด้วยว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยใครจะเรียกอะไรก็ได้ไม่เรียกก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่มีจริงและเราจะเรียกอะไรดีก็ต้องใช้คำที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจกันได้ว่าพอพูดถึงธรรมะก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างความดีเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
5: เป็นค่ะ
0: ความชั่วเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็น
0: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็น
0: หิว
5: เป็น
0: สนุก
5: เป็น
0: ทุกอย่างเห็นไหมคะไม่เว้นเลยมีเราไหมคะ
5: ไม่มี
0: ไม่มีนี่เริ่มละจนกว่าจะมั่นคงค่ะไม่มีเพราะเป็นโกรธเดี๋ยวก็หายโกรธละเอาเห็นเดี๋ยวเห็นก็หมดไปละเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีปัจจัยเพียงเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำของใครก็ไม่จริงเท่ากับคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีสุญญตาว่างเปล่าจากการเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่มั่นคงตรงกับคำว่าอนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้มีปัจจัยก็เกิดขึ้นเกิดแล้วไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้เพราะทุกอย่างที่เกิดต้องหมดมีความสุขในชั่วคราวสั้นมากจะให้สุขเหมือนเดิมได้ไหม
5: ได้ค
0: ่ะได้ยังไงก็หมดแล้วอ่ะทำยังไงก็ไม่เหมือนเก่า
5: เวลา
0: ค่ะอาจจะคล้ายอาจจะมากอาจจะน้อยกว่ากันแต่ไม่ใช่อันเก่าหากสิ่งที่เก่าไม่ได้เลยค่ะดับคือหมดไม่เหลือเลยเหมือนไฟพอดับแล้วก็ดับเลยไปหาที่ไหนก็ไม่ได้ชั่วคราวจริงๆและจะเป็นประโยชน์อะไรกับการที่จากไม่มีก็มีแค่นิดเดียวแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วก็ไม่เหลือเลยกี่ชาติก็เป็นอย่างนี้ตราบใดที่ไม่รู้ก็ยังเป็นต่อไป
7: สมมติว่าเรารู้ว่าอันนี้เป็นธรรมะแล้วเราเจอกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วเขาก็จะเอาอารมณ์ของเขามาใส่เราหลายๆคนแล้วเราต้องรับฟังอย่างนี้ค่ะ
0: มีเราไหมคะ
7: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะไม่มี
7: ไม่มีเรา
0: แล้วมีเขาไหม
7: ไม่มี
0: ก็ไม่มีด้วยกันทั้งหมดแต่เป็นธาตุนะท่านใช้คำว่าธาตุหมายความว่าสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะของสิ่งนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยทั้งหมดเห็นนกก็เห็นคนก็เห็นเทวดาก็เห็นพรหมก็เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นคนในนรกก็เห็นแต่เห็นเป็นเห็นถ้าไม่มีรูปร่างบอกได้ไหมคะว่าใครเห็นนกเห็นหรือคนเห็นก็บอกไม่ได้แต่รูปเป็นรูปค่ะรูปไม่เห็นเพราะฉะนั้นเรากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะจึงสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นต้องเป็นสิ่งนั้น ซึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเขาเนี่ยอะไรเป็นเขาเหมือนกับว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยอะไรเป็นเรา
7: อารมณ์
0: ค่ะนี่เราพูดอารมณ์ภาษาไทยนะคะแต่คนไทยเนี่ยใช้คำในภาษาบาลีเนี่ยผิดเพราะไม่เข้าใจวันนี้อารมณ์ดีไหมคะ
7: อารมณ์ดีค่ะ
0: เพราะอะไร
7: เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ฟังในสิ่งที่ไม่ดี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีเราได้ฟังสิ่งที่ไม่ดีแต่ฟังไม่ใช่เราและจิตหรือสภาพรู้ที่ได้ยินเนี่ยนะคะเราต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าธรรมะเนี่ยเยอะแยะหมดเลยแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นระดับไปไม่กลับมาอีกเลยแต่ถึงกระนั้นนะคะก็ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือธรรมะสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแข็งเนี่ยไม่รู้อะไรมีแข็งจริงแข็งเป็นธรรมะจริงแข็งเกิดขึ้นเป็นแข็งจริงแต่แข็งไม่รู้เสียงมีจริงๆนะคะต้องเกิดจึงมีเป็นเสียงเท่านั้นไม่รู้อะไรแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโลกไหนทั้งสิ้นนะคะมนุษย์เทวดาพรหมอะไรจักรวาลอะไรก็ตามสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างหนึ่งนะคะเป็นรูปธรรมถ้าเราไม่เรียกเราก็แยกสภาพนั้นไม่ออกจากสภาพธรรมะอื่นที่เราจะประมวลออกมาว่าทั้งหมดเนี่ยมีสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมคือสภาพไม่รู้เนี่ยอย่างหนึ่งแน่ๆใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้หรือธรรมะความจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้อะไรอะไรก็ไม่ปรากฏแม้ว่าจะมีทุกอย่างแต่ไม่เห็นจะรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างค่ะมีเสียงเพลงเพราะๆนะคะเสียงนกร้องเสียงอะไรในป่าแต่ไม่มีได้ยินเราจะรู้ไหมว่าเสียงมีค่ะกลิ่นก็หอมแต่ว่าถ้าไม่ได้กลิ่นจะรู้ไหมว่ากลิ่นหอมนั้นมีเพราะฉะนั้นต้องมีธาตุรู้ค่ะซึ่งเป็นธรรมะคือสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงๆกำลังรู้
7: ธาตุ
0: ค่ะเราใช้คำว่าธาตุหรือธาตุเนี่ยเป็นอีกคำหนึ่งของธรรมะนะคะหมายความว่าสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอื่นไม่ได้เลยเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงก็เป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ถ้ารวมเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะก็เป็นธาตุที่ไม่รู้อะไรเลยประเภทหนึ่งเสียงกลิ่นพวกนี้เป็นธาตุมีจริงเป็นธรรมะไม่สามารถรู้อะไรได้นะคะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติใช้คำว่ารูปธรรมธรรมะอะไรก็ตามที่ไม่รู้เป็นรูปธรรมหมดเลยแข็งก็ไม่รู้อะไรเย็นก็ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้แข็งแข็งก็ไม่ปรากฏถ้าไม่มีธาตุได้ยินเสียงเสียงก็ไม่ปรากฏถ้าไม่มีธาตุคิดนึกก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นคิดอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วต้องรู้เป็นธาตุรู้เกิดแล้วไม่รู้ไม่ได้นะคะทรงบัญญัติใช้คำว่านามธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะก็ต่างกันเป็นประเภทคือรูปธรรมอย่างหนึ่งกับนามธรรมอีกอย่างหนึ่งรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยโลกไม่ปรากฏแน่ถ้าไม่มีนามธรรมคือธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นอาศัยธาตุรู้เกิดขึ้นโลกจึงปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างจึงปรากฏว่ามีในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยไม่มีรูปร่างเลยไม่สว่างไม่มืดไม่แข็งไม่อ่อนไม่มีกลิ่นเกิดรู้แล้วก็ดับเพราะฉะนั้นตัวธาตุรู้จริงๆเนี่ยมืดไหม
7: มืด
0: มืดสนิทเลยเกิดขึ้นแล้วรู้ในความมืดนี่คือธาตุรู้เดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังได้ยินเสียงนะคะเสียงก็ไม่สว่างได้ยินก็ไม่สว่างเพราะฉะนั้นก็รู้ได้เลยค่ะว่าธาตุรู้มืดสนิทนะคะและสิ่งที่ปรากฏให้รู้ซึ่งเป็นรูปธรรมเนี่ยมีเพียงรูปประเภทเดียวหรือธรรมะอย่างเดียวที่สว่างคือสิ่งที่สามารถกระทบตาได้แล้วก็ปรากฏเป็นสีสันต่างๆนี่ค่ะคือโลกคือเราตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้เลยทั้งสิ้นถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสรู้ความจริงนะคะละเอียดอย่างยิ่งถึงที่สุดและลึกซึ้งซึ่งใครก็ประมาณไม่ได้ว่า พระปัญญาตรัสรู้นี่ค่ะมากมายมหาศาลแค่ไหนเพราะว่าที่ทรงแสดงให้คนได้ยินได้ฟังเนี่ยแค่ใบไม้สองสามใบในกำมือของพระองค์เท่านั้นเองแต่เราก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังเพราะได้สะสมมานะคะถึงเวลาที่จะได้ยินก็ได้ยินถึงเวลาที่จะสนใจก็สนใจถึงเวลาที่เห็นประโยชน์รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต

0: อย่างเลยใช่ไหมคะมีเห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นแค่หลับตาก็ไม่มีใครสักคนแต่พอลืมตาขึ้นมาเนี่ยเห็นก่อนแล้วจำได้สีสันวรรณะหลากหลายเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้มีการจำว่าเป็นคิ้วเป็นตาเป็นคนเป็นเก้าอี้เป็นอะไรทั้งหมดทันทีเลยแสดงว่าจิตธาตุรู้นะคะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้เนี่ยเกิดดับเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นคำว่าอารมณ์คืออะไรนะคะจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้จิตเกิดขึ้นรู้ไม่มีสิ่งที่ถูกจิตรู้ได้ไหมคะ
1: มีได้
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกจิตรู้เดี๋ยวนั้นขณะนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นคำว่าอารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตกำลังรู้โดยเหตุนี้นะคะเราบอกว่าวันนี้อารมณ์ดีจิตเห็นแต่สิ่งที่ดีๆอารมณ์ของจิตดีได้ยินเสียงดีๆนะคะแปลว่าอารมณ์ของจิตได้ยินดีเพราะฉะนั้นทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายวันนั้นเป็นที่น่าเพลิดเพลินยินดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเราก็พูดภาษาไทยเลยบอกวันนี้อารมณ์ดีสรุปไปเลยแต่ไม่รู้ว่าดีเพราะอะไรดีเพราะเห็นสิ่งที่น่าพอใจลองเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจสิคะอารมณ์ดีไหมเราก็บอกว่าอารมณ์ไม่ดีแต่ความจริงอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ต้องแยกอย่างนั้นค่ะให้ละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจะมีจิตโดยไม่มีอารมณ์ได้ไหมคะจิตเป็นสภาพรู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ได้ไหมเพราะคำว่าอารมณ์หมายเฉพาะสิ่งที่จิตกำลังรู้ค่ะเพราะฉะนั้นจะมีจิตโดยไม่มีอารมณ์ได้ไหมคะ
1: มีได้
0: ไม่ได้ค่ะจิตเป็นสภาพรู
2: ้จิตเป็นตัวรู
0: ้ค่ะมีธรรมะอย่างหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นแล้วรู้ถ้าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นภูเขาเป็นไฟฟ้าเป็นอะไรก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครปรากฏไม่รู้แต่เพราะเหตุว่าไม่ได้มีแต่รูปธรรมมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้บังคับให้ไม่มีก็ไม่ได้สิ่งที่มีมีเพราะเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้บังคับไม่ให้รู้ก็ไม่ได้ลืมตาแล้วจะไม่เห็นเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้นะคะก็คือเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเกิดแล้วต้องรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้สิ่งที่ถูกจิตรู้นั่นแหละภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะแต่คนไทยชอบพูดสั้นๆตัดสั้นๆก็เป็นอารมณ
2: ์แล้วเวลาคนที่บอกว่าเขาต้องจิตนิ่งๆ
0: เขาไม่รู้จักจิตค่ะไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นคนเรานะคะไม่ได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยความเคารพด้วยความเคารพหมายความว่ารู้ว่าธรรมะลึกซึ้งพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยิ่งด้วยปัญญาสี่อสงไขยแสนกับจึงสามารถที่จะรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็หามีไม่แล้วก็ไม่กลับอีกเลยคำนี้เป็นคำจริงตลอดแต่ใครจะรู้หรือไม่รู้และจะรู้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ว่ามีการเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของการเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะต้องจากโลกนี้ไปวันไหนก็ไม่รู
2: ้
0: เร็วหรือช้าก็ไม่รู้แล้วก็มีแต่ความไม่รู้ทั้งชีวิตและความติดข้องและจากไปเนี่ยไปเป็นอะไรก็ไม่รู
2: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกตั้งแต่นี้นะคะเราก็มีปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจเพิ่มขึ้นและเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกเป็นสาวกคือผู้ฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจและรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะว่าถ้าไม่ฟังนะคะอย่างบอกว่าจิตนิ่งเนี่ยไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจะเข้าใจอะไรได้แล้วลองอธิบายสิจิตนิ่งคืออะไรตอบได้ไหมจิตคืออะไรตอบได้ไหมก็คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่รู้และพูดคำที่ไม่รู้จักแม้เราเองนะคะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็พูดคำที่ไม่รู้จักค่ะอย่างเห็นเนี่ยเราก็ไม่รู้จักว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นนะคะโดยต้องอาศัยปัจจัยคือสิ่งที่สนับสนุนนะคะเกื้อกูลอุปการะอุปถัมภ์ให้เกิดขึ้นไม่อย่าง

0: มันก็เกิดไม่ได้หลายอย่างเช่นถ้าไม่มีตาไม่มีการที่จะเห็นได้เลยถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้ก็เกิดเห็นไม่ได้และเวลานี้ค่ะอะไรกระทบตาเห็นไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สิ่งนั้นแหละกระทบตาและสิ่งนั้นอยู่ไหน
1: ก็อยู่รอบตัวเราเนี่ย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้แล้วค่ะว่าแม้แต่สิ่งที่กระทบตาก็อยู่ที่สิ่งที่แข็งอะปรากฏกระทบหลายหลายครั้งจนกระทั่งสีสันเนี่ยปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานทำให้เกิดรู้ได้โดยอาการนั้นๆว่าเป็นอะไรเห็นเก้าอี้เราก็รู้ว่าเป็นเก้าอี้เห็นโต๊ะเราก็รู้ว่าเป็นโต๊ะแต่ต้องมีการเกิดนะคะการเห็นเนี่ยนับประมาณไม่ได้เลยกว่าจะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานคือสีแต่ละสีใช่ไหมคะซึ่งต่างกันโดยส่วนสัตว์ของแข็งในขณะนั้นนะคะที่เป็นที่ตั้งแข็งกระทบตาไม่ได้เลยค่ะแต่สิ่งที่มีตรงแข็งต่างหากที่กระทบตาทำให้เห็นและจำรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตตะนะคะรูปร่างสันฐานเนี่ยเป็นนิมิตให้รู้ได้โดยอาการของนิมิตนั้นคือปัญญติว่านี่เป็นอะไรแม้ไม่ต้องเรียกชื่อค่ะงูก็รู้ว่าอาหารของงูอยู่ตรงไหนใบไม้ต้นหญ้าอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะนะคะแต่ว่าเราก็บัญญัติรู้ได้โดยอาการนั้นว่านี่คนนั่นงูนั่นนกนี่โต๊ะนี่เก้าอี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะรู้ได้โดยอาการนั้นแต่ความจริงก็คือว่าเสมอกันหมดนกเห็นงูเห็นเราเห็นบนฟ้าเห็นในน้ำอะไรต่างๆนะคะเปลี่ยนเห็นไม่ได้เลยนั่นคือความหมายของธรรมะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นเพราะว่ามีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างนะคะใช้คำว่าเป็นธาตุภาษาบาลีนะคะภาษาไทยก็ออกเสียงว่าธาตุแต่สะกดว่าทอทงสระอาต่อเต่าสระอุที่เราได้ยินกันก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่เราไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเพราะเราไม่ได้ศึกษาว่าธาตุดินไม่ใช่ดินที่ปลูกต้นไม้นะคะแต่ลักษณะของสิ่งที่มีจริงที่อ่อนหรือแข็งก็ใช้คำว่าธาตุดินเพราะว่าเปลี่ยนอ่อนหรือแข็งให้เป็นอื่นไม่ได้ธาตุไฟไม่ใช่อ่อนแข็งค่ะแต่เย็นหรือร้อนก็เป็นอีกรูปหนึ่งอีกธรรมะหนึ่งพระเจ้าทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวง 45 พรรษาเพื่อให้รู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นรู้จักอารมณ์แล้วนะคะสิ่งที่จิตรู้ต้องชัดเจนทุกคำเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะจิตรู้อะไรได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้ต้องมีปัจจัยเกิดด้วยถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้อะไรอะไรก็เกิดไม่ได้เกิดเองล้นล้วนโผล่ขึ้นมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เลยอย่างเราเห็นดอกไม้เนี่ยเราไม่รู้หรอกต้องมีแข็งต้องมีอ่อนมีธาตุดินแล้วก็ต้องมีธาตุไฟมีธาตุดินเป็นที่รองรับมีธาตุไฟทำให้อบอุ่นสามารถที่จะให้สิ่งนั้นดำรงอยู่ได้มีธาตุลมซึ่งทำให้เคลื่อนไหวได้ที่เราลุกเขินเดินนั่งได้เนี่ยนะคะก็เพราะเหตุว่าที่รูปนี้มีธาตุลมซึ่งเคลื่อนไหวได้แล้วก็มีธาตุน้ำซึ่งซึมซาบเกาะกลุ่มธาตุทั้งสามไม่ให้แตกกระจายหรือว่าต้องอยู่ร่วมกันทั้งสี่ธาตุและยังมีสีสันวรรณะเป็นที่อาศัยเกิดแล้วต้องมีกลิ่นมีรสแล้วก็มีโอชาคือรูปที่ทำให้รูปอื่นเกิดได้เมื่อกลืนกินเข้าไปเพราะฉะนั้นดอกไม้นี่ก็มีโอชากินเข้าไปก็ทำให้รูปเกิดได้แข็งๆอย่างนี้ฮะก็มีโอชามดปลวกกินได้ทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งทรงแสดงไว้จากการที่บำเพ็ญพระบารมีนะคะกว่าจะได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังธรรมะเนี่ยปัญญาไม่ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนนะคะอุปมาเหมือนเราอยู่เป็นเศษดินและพระองค์อยู่เหนือฟ้าขึ้นไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมีความเคารพด้วยการฟังนะคะด้วยการไตร่ตรองพิจารณาไม่คิดเองเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะฟังธรรมะแล้วนะคะคิดเองหมดเลยแค่ฟังคำสองคำคิดเองนะคะเอาขยะมาแทรกหมดเพราะความคิดของตัวเองคิดดูสิคะคิดได้ยังไงในเมื่อเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำและเราเอาความคิดของเราไปใส่กว่าจะเอาขยะนั้นออกและฟังจริงๆเข้าใจจริงๆรู้ว่าแต่ละคำเนี่ยคนอื่น ไม่สามารถที่จะคิดเองได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการที่ฟังคือฟังแต่ไม่ใช่พอฟังแล้วก็คิดต่อแต่งเติมด้วยความคิดของตัวเองพอจะเข้าใจนะคะธรรมะ
1: เข
0: ้
1: าใจค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะธรรมะเนี่ยมีคำขยายปรมัตถธรรมถ้าเป็นภาษาบาลีนะคะมาจากคำว่าปรมะภาษาไทยเราใช้คำว่าบรมคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยใช้ปอแต่ใช้บอเพราะฉะนั้นปรมะเราก็พูดสั้นๆว่าบรมปรมะกับอัตถะกับธรรมะธรรมะไม่ใช่กล่าวลอยๆแต่ธรรมะทุกธรรมะมีอัตถะคือความเป็นหรือลักษณะของสิ่งนั้นซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นสามคำรวมกันนะคะก็เป็นปรมัตถธรรมธรรมะทุกอย่างค่ะเป็นปรมัตถธรรมเพราะเหตุว่าใครเปลี่ยนลักษณะของธรรมะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำปรมัตถธรรมก็คือว่าความหมายเดียวกันแต่เพิ่มความลึกซึ้งและให้เข้าใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่เขาไม่เข้าใจนะคะเขาบอกว่าเขาจะเรียนจะฟังธรรมะแต่เขาไม่ศึกษาพระพิธรรมไม่ศึกษาปรมัตถธรรมเพราะเขาไม่รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยนะคะเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงใช้คำว่าอภิธรรมะคำเดียวกันเลยค่ะธรรมะเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมถ้าบอกว่าจะฟังธรรมะจะเรียนธรรมะแต่ไม่เรียนพระอภิธรรมผิดไหมเพราะเขาไม่รู
1: ้
0: ว่าธรรมะลึกซึ้งอย่างยิ่งอภิก็คือว่าธรรมะลึกซึ้งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลึกซึ้งจะเรียนไห
1: ม
0: ไม่ต้องเรียนก็ได้นี่ถ้าไม่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นทุกคำนี่ละเอียดมากนะคะแล้วก็ถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงเนี่ยค่ะสามารถที่จะนำทางไปสู่ความเข้าใจที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นได้แต่ถ้าฟังเผินๆคิดว่าเข้าใจแล้วคิดว่ารู้แล้วนะคะแล้วไปฟังของคนอื่นตำราอื่นก็คือว่าไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของธรรมะได้เพราะคิดว่าคำอื่นถูกจึงฟังแต่ความจริงถ้าฟังแล้วก็รู้ว่าเทียบกันไม่ได้เลยกับสิ่งที่มีจริงซึ่งทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความลึกซึ้งอย่างยิ่งอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะมีเราไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: แล้วมีอะไร
1: มีธรรมะค่ะ
0: มีธรรมะอะไร
1: อะไรที่มันเป็นจริงอะค่ะ
0: ค่ะรูปธรรมและนามธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราได้ยินคำว่ารูปธรรมนะคะธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ธาตุรู้สภาพรู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นนามธรรมโกรธเราก็รู้ว่าเราโกรธอะไรชอบเราก็รู้ว่าชอบอะไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นธาตุรู้เสียใจดีใจก็เป็นสภาพรู้ทั้งนั้นเจ็บก็รู้รู้สึกเจ็บเพราะฉะนั้นสภาพรู้ทั้งหมดจะดีจะชอบใจไม่ชอบใจอะไรทั้งหมดนะคะเป็นนามธรรมไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่ว่าไม่ใช่เราเนี่ยนะคะเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะธรรมะอะไรเป็นรูปธรรมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าและก็เป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้ในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมหาเราไม่เจอจึงจะค่อยๆละคลายความติดข้องความยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายเป็นเราแต่ตายแล้วไหนเรา
1: ไม่มี
0: ก่อนเกิดเราอยู่ไหน
1: มี
0: ค่ะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ธรรมะมีเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ใครจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะนานแสนนานมาแล้วจิตก็เป็นจิตเห็นก็เป็นเห็นเห็นไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่ถูกเห็นนะคะกับเห็นแต่ละหนึ่งขณะก็ไม่ใช่เห็นอันเก่าใหม่ตลอดเพราะดับแล้วไม่กลับมาอีก
1: เข้าใจแล้วค่ะปกติจะมีแต่คนพูดเรื่องธรรมะแต่ว่าพอถามว่าธรรมะคืออะไรไม่มีใครเคยตอบเราได้เลย
0: เพราะฉะนั้นโลกเป็นอะไรคะ
1: โลกเราเป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะแต่ทำไมใช้คำว่าโลกเห็นไหมคะทุกคำนี่ต้องเข้าใจโลกะหมายความถึงธรรมะที่เกิดและดับทุกอย่างที่เราเรียกว่าเป็นโลกนี้เกิดทั้งนั้นเลยถ้าไม่เกิดไม่มีโลกแต่สิ่งที่ไม่รู้ก็คือว่าดับสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโลกไหนก็คือต้องเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ้นโลกมีแต่ขณะนี้ไม่ปรากฏเลยเพราะปรากฏกับปัญญาที่อบรมเจริญแล้วจนสามารถรู้สิ่งนั้นได้สิ่งนั้นคือนิพพานธรรมะที่ไม่มีกิเลสที่ดับกิเลสไม่มีการเกิด พราะฉะนั้นเวลานี้ก็มีแต่โลกทุกอย่างปรากฏเพราะเกิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมนะคะธรรมะที่มีจริงๆซึ่งไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีสี่นะคะคือจิตเจตสิกเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้และก็รูปไม่ใช่สภาพรู้เมื่อกี้นี้เรากล่าวถึงธาตุรู้นะคะแต่เราไม่ได้พูดถึงความต่างกันว่าธาตุรู้เนี่ยมีสองอย่างธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการเพียงรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเป็นจิตแต่สภาพธรรมะอื่นทั้งวันนะคะอาการลักษณะต่างๆเช่นโกรธเสียใจดีใจสนุกหรือเพลิดเพลินต่างๆเป็นเจตสิกเป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งค่ะซึ่งอาศัยจิตเกิดขึ้นและจิตก็อาศัยเจตสิกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันและในภพภูมิที่มีรูปร่างกายนะคะจิตต้องเกิดที่รูปจะเกิดนอกรูปไม่ได้เลยค่อยๆละเอียดขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นอีกมาก45พรรษากี่คำถ้ายิ่งเข้าใจนะคะไม่มีอะไรที่มีค่าที่สุดในชีวิตเพราะชีวิตก็มีแต่สิ่งที่หมดไปหมดไปจนถึงจากไปไม่เหลือเลยแต่ความรู้ความเข้าใจนี่ค่ะจะติดตามสะสมไปทำให้พอเราฟังธรรมะแล้วเราก็เข้าใจขึ้นจึงมีผู้ที่สามารถพอฟังก็รู้ได้เลยเป็นพระโสดาบันก็ได
1: ้แล้วถ้าเกิดเราเข้าใจจริงๆเราก็ควรจะปฏิบัติได้ถูกไหมคะ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะถ้าเข้าใจจริงๆเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: แล้วเราควรจะปฏิบัติเป็นเราหรือเปล่า
1: เราควรจะปฏิบัติเป็นเราหรือเปล่า
0: ค่ะเข้าใจจริงๆนะเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เข้าใจมีจริงไหมคะ
1: มีค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: เป็นธรรมะประเภทไหน
1: นามธรรม
0: เป็นจิตหรือเจตสิกเป็นเจตสิกค่ะ
1: เจตสิกแปลว่าอะไรคะ
0: ท
1: ุ
0: กอย่างหมดเลยความเข้าใจความไม่เข้าใจอะไรๆที่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายเห็นได้ยินพวกนี้ละเป็นเจตสิกหมด
1: เจตสิกกับ
0: จิตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏที่เป็นอารมณ์เท่านั้นนอกจากนั้นเป็นเจตสิกหมดเลยจำก็เป็นเจตสิก
1: เจตสิก
0: รู้สึกก็เป็นเจตสิกโกรธก็เป็นเจตสิกนอกจากชีวิตประจำวันที่เราสามารถจะรู้ได้นะคะคือขณะที่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจิตรู้แจ้งในสิ่งนั้นเขียวหรือแดงหรือดำหรือขาวสั้นหรือยาว
1: เจตสิก
0: พวกนั้นเป็นจิตเป็นรู้แจ้งและประกอบด้วยเจตสิกที่จำทันทีเลยที่จิตเห็นเจตสิกจำเพราะฉะนั้นจำไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิก
1: เจตสิก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นง่ายมากนะคะคือว่าถ้าจะแยกว่าคร่าวๆที่จะสามารถรู้ได้คือถ้าขณะนั้นไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่ความรู้สึกขณะที่คิดเป็นเจตสิกความจำในขณะที่คิดเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกไม่ได้แยกจากกันเลยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เจตสิกจะเกิดโดยไม่มีจิตได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ค่ะต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะมีอีกคำหนึ่งใช้คำว่าสังขารธรรมหมายความเพราะมีการปรุงแต่งโดยสภาพธรรมะนั้นสังขารที่เราเคยได้ยินคำว่าสังขารนะคะค่ะกับธรรมะรวมกันก็เป็นสังขารธรรมภาษาบาลีต้องออกเสียงตัวสุดท้ายด้วย
1: ค่ะสังขาร
0: คนไทยก็ตัดหมดอย่างทุกขะคนไทยก็บอกว่าทุกสุขะคนไทยก็บอกว่าสุขเพราะฉะนั้นภาษาบาลีจะต้องออกเสียงตัวท้ายด้วย
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: เวลานี้มีแต่ธรรมะใช่ไหมคะ
1: ค่ะมีแต่ธรรมะค่ะ
0: ถ้าเริ่มเข้าใจก็คือว่าไม่มีอะไรแต่หลงจำหลงยึดถือมั่นคงว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะมั่นคงที่เข้าใจว่าไม่ใช่เราจะต้องมั่นคงถึงที่จะทำให้ความจำที่เคยจำว่าเป็นเราในแสนโกรธกับในสังสารวัฏเนี่ยสามารถที่จะดับไม่เกิดอีกเลยเพราะกำลังของปัญญาเตชะธรรมะเตชะที่สามารถที่จะทำให้ความเห็นผิดนั้นหมดไปได้แต่ถ้าไม่มีอาวุธไม่มีธรรมะไม่มีเดชไม่มีอะไรที่จะเผาความไม่รู้ความไม่รู้ก็ยังมีอยู่ต่อไปเหนื่อยไหมคะ
1: เหนื่อยทำความเข้าใจค่ะเพราะว่าศัพท์จะยากนิดนึง
0: เมื่อกี้พูดว่าทำความเข้าใจเนี่ย
1: จิตกับเจตสิกเนี่ย
0: เจตสิกนั่นแหละทำ
1: พร้อมต้องมาคู่กัน
0: เพราะฉันไม่มีเราไงคะไม่ใช่ทำความเข้าใจแต่เดี๋ยวนี้ใครจะรู้จิตเจตสิกเกิดดับตลอดเวลาท
1: ั้
0: งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดทั้งจำไม่เปิดเผยเลยมีแต่สิ่งที่ถูกจิตรู้เท่านั้นที่ปรากฏว่าเป็นคนนั่งอยู่ตรงนี้ใส่เสื้อสีต่างๆบนสิ่งนั้นสิ่งนี้บนเก้าอี้บนโต๊ะอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ความจริงจิตเจตสิกทั้งหมดค่ะ
1: เพราะไม่มีเรา
0: ไม่มีแน่นอน
1: สองอย่างนี้คู่กันเลยทำให้เราเนี่ย
0: ยึดถือสิ่งนี้ว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นความยึดถือนะคะเรายึดมั่นว่าเป็นเราเนี่ยหรือของเราเนี่ยในทุกอย่างที่เราไม่รู
1: ้
0: อย่างรูปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยไม่รู้อะไรนะคะกระทบสัมผัสก็แค่แข็งแข็งก็เป็นแข็งแต่ขณะที่รู้แข็งรู้แข็งเป็นจิตและเจตสิกแต่ว่าแข็งไม่รู้อะไรเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นนามธรรมกับรูปธรรมเท่านั้นทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายตอนเกิดก็เป็นจิตเจตสิกรูปตอนตายจิตเจตสิกขณะสุดท้ายเกิดแล้วสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะเป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้เราจึงใช้คำว่าถึงแก่กรร
1: ม
0: ที่สิ้นสุดความเป็นคนนี้วันหนึ่งต้องถึงแน่เป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วกลับมาเป็นคนนี้อีกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีการกลับมาเลยถ้ามีความเข้าใจประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมะได้ไตร่ตรองได้เข้าใจนะคะก็คือรู้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตสมบัติเอาไปไม่ได้เลยค่ะร่างกายทั้งหมดก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างแต่ดีชั่วสะสมอยู่ในจิตความเห็นที่ถูกต้องกับความเห็นผิดและความไม่รู้ทุกอย่างจิตสะสมหมดเลยทำให้แต่ละคนนะคะที่เกิดมาเนี่ยมีอุปนิสัยต่างๆกันแม้แต่สุนัขยังต่างกันเลยแมวก็ต่างกันเพราะจิตสะสมสืบต่อไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรภพชาติไหนการสะสมนั้นก็มีอยู่ในจิต
1: จิตสะสมหมายความว่ายังไง
0: หมายความว่านะคะเราค่อยๆเรียนเรื่องจิตว่าเราได้ยินคำว่าปรมัตถธรรมมีสี่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่จำเจิมพวกนี้เป็นเจตสิกหมดนะคะเพราะฉะนั้นมีจิตมีเจตสิกและมีรูปเพราะฉะนั้นเราตั้งต้นที่จะเริ่มรู้ว่าจิตคืออะไรจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้นะคะแล้วก็สะสมสันตานะหมายความว่าความดีความชั่วที่เกิดแล้วดับไปแล้วก็จริงนะคะแต่โดยฐานะที่เกิดความเป็นสิ่งนั้นก็สะสมอยู่ในจิตอย่างความโกรธนะคะเมื่อวานนี้เราเคยโกรธใครคิดถึงโกรธอีกได้ไหม
1: โกรธอีกได้ค่ะ
0: ค่ะโกรธอีกได้สะสมมาจากเมื่อวานนี
1: ้เข้าใจแล้ว
0: ถ้าหมดเมื่อวานนี้ไม่สะสมวันนี้ไม่โกรธแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นดีสักนิดหนึ่งชั่วสักหน่อยหนึ่งนะคะก็สะสมอยู่ในจิตไม่สูญหายไปเลยแต่ว่าเราเกิดตายเกิดตายมานานเท่าไหร่แล้วในสังสารวัฏนับประมาณไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครจะรู้ว่าแต่ละหนึ่งคนเนี่ยสะสมอะไรมาในจิตของแต่ละหนึ่งด้วยเหตุนี้คนแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายมากเลยค่ะแม้แต่รูปร่างกายไม่ซ้ำกันเลยเพราะเหตุที่จะให้เกิดรูปต่างกันโดยกรรมเป็นปัจจัยสุนัขมีทั้งน่ารักมีทั้งไม่น่ารักขนาดนั้นคิดดูนะคนทุกสิ่งทุกอย่างให้แต่ละหนึ่งละเอียดมากแต่ต้องมีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่สั่งสมหรือสะสมสันตานะสันตานะคือสืบต่อมาไม่ขาดสายความดีความชั่วแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะถ้าเราฟังเข้าใจพรุ่งนี้ฟังอีกเราเข้าใจมากกว่านี้อีกถ้าวันนี้เราทำดีใช่ไหมคะความดีที่เราทำนี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยให้เราทำดีถ้าเราทำไม่ดีก
1: ็ไปเรื่อย
0: ๆเป็นเรื่อยๆแล้วแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแต่ละหนึ่งคนสะสมมาหลากหลายมากเลยค่ะไม่ปรากฏเลยจนกว่ามีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นเมื่อนั้นแหละรู้ได้เลย สะสมมาที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นคนที่จะทำขนมเก่งเนี่ยทำครั้งแรกเก่งไหมฮะ
1: ไม่ค่ะ
0: แต่ทำต่อไปก็เก่งไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการสะสมก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะ
1: มีจิตแล้วก็มีเจตสิกค่ะคู่กัน
0: ค่ะแล้วก็ขณะนี้ที่กำลังจำเป็นอะไรคะมีไหม
1: เจตสิกค่ะ
0: เจตสิกที่จำนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกคนไทยเอามาใช้ต้องทำสัญญากันจะได้ไม่ลืมใช่ไหม
1: คะ
0: แต่เจตสิกนี้เกิดกับจิตทุกขณะเลยค่ะจำสิ่งที่จิตรู้พอเห็นอีกก็จำได้รู้ว่าเป็นอะไรเป็นใครเพราะฉะนั้นเจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะทำหน้าที่ของตนของตนมีลักษณะของตนของตนจะเป็นอื่นไม่ได้เลยอย่างสภาพที่จำเนี่ยเกิดแล้วจำอย่างเดียวแล้วก็ดับอีกอันหนึ่งก็คือความรู้สึกนะคะความรู้สึกเป็นสุขก็มีทางกายสบายดีวันนี้อากาศไม่ร้อนความรู้สึกเป็นทุกข์ทางกายก็โรคภัยไข้เจ็บปวดเมื่อยคันความรู้สึกทางกายแต่มีสุขและทุกข์นะคะทางใจแม้กายก็ไม่ทุกข์แต่ใจทุกข์ได้เพราะฉะนั้นก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยประมวลแล้วก็เป็น5อย่างคือสุขกาย1ทุกข์กาย1นะคะสุขใจ1ทุกข์ใจ1และสภาพธรรมะความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์มีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีเพราะฉะนั้นภาษาบาลีก็ใช้คำว่าอทุกขมสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเราเข้าใจภาษาไทยพอได้ยินภาษาบาลีพอจะรู้เขาใช่ไหมคะได้ยินคำว่าอทุกขมสุขนี่เราก็รู้ละต้องหมายความถึงความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งวันไม่ใช่เราเป็นจิตเจตสิกเป็นรูปแล้วตำราไหนวิชาไหนคนไหนจะสามารถทำให้เราเข้าใจอย่างนี้ได้มีไหมคะ
1: ไม่มี
0: นอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำมีในคำสอนของพระองค์ที่ประมวลไว้เป็นพระไตรปิฎกทุกคำถามมีคำตอบค่ะมีเราไหมคะ
1: ไม่มี
0: มีเขาไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: มีของเราไหมคะ
1: ไม่มี
0: มีของเขาไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: นี่คือประโยชน์ที่สูงที่สุดถ้าเราเข้าใจมั่นคงค่ะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ยามใดนะคะแต่ปัญญาสามารถที่จะทำให้พ้นจากทุกข์เพราะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเนี่ยถ้าไม่มีความติดข้องเสียอย่างไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์เลยและความติดข้องจะไม่มีก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจถูกเท่านั้นถ้ายังคงไม่รู้ก็ยังคงติดข้องต่อไปยังเป็นเราต่อไปยังเป็นของเรายังเป็นเขาแต่ถ้าคิดถึงความจริงแม้ประโยคสั้นๆนะคะวันนี้ที่จะสะสมมั่นคงลึกอยู่ในจิตเหมือนกับกิเลสซึ่งลึกอยู่ในจิตนี่นะคะก็คือว่าไม่มีค่ะมีเมื่อเกิดแล้วหมดแล้วไม่กลับมาอีกแล้วจะเหลืออะไรถ้าอย่างนี้แล้วจะติดข้องในอะไรและความจริงก็เป็นอย่างนั้นด้วยแต่ถ้าไม่ประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปนะคะไม่มีทางที่จะรู้ว่าไม่มีเพราะดับขณะนั้นคือไม่มีและไม่เหลือเพราะฉะนั้นเวลาฟังแล้วเนี่ยจะมีสองอย่างนะฟังได้ความเข้าใจว่าเอาเราออกเนี่ยไม่มีใครทำได้กับเอาเราออกเอาเราออกเลยทันทีพอได้ยินคำว่าเอาเราออกเนี่ยคนที่ฟังเนี่ยรู้ว่าเอาไม่ได้เลยไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นเอาเราออกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้มีตัวตนไปเอาเราออกเดี๋ยวนั้นทันทีชับเลยเพราะฉะนั้นจึงมีการฟังเข้าใจขั้นฟัง
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าจากขั้นฟังเนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะถึงเฉพาะแต่ละหนึ่ง
2: ใช่ครับ
0: เพราะเอาเราออกเนี่ยไม่ใช่เอาเราออกไปทันทีได้นะคะแต่ต้องทีละหนึ่งโดยอะไรด้วยโดยความไม่ใช่เราแล้วสิ่งนั้นคืออะไรทุกอย่างเนี่ยต้องละเอียดมากค่ะเพราะฉะนั้นฟังเผินๆเนี่ยเขาถึงได้เอาเราออกกันหมดเลยเร็วมากแต่ความจริงไม่ใช่เลยฟังเพื่อเข้าใจว่าเอาเราออกได้ยินคำอย่างเนี้ยไม่ใช่ให้ทำให้ออกเดี๋ยวนั้นที่กำลังฟังไม่ใช่เช่นได้ยินเนี้ยก็ไม่ใช่เอาเราออกไปเลยแต่ต้องหมายความว่าเอาเราออกเนี้ยไม่ใช่เราเอาเราออกแต่ต้องเป็นปัญญาระดับไหนด้วย ขั้นฟังนี่ไม่มีทางที่จะเอาเราออกได้เลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคนนั้นเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้ว่าค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏถึงหรือยังเห็นไหมคะว่าถึงเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าอย่างในขณะที่มีความยินดีพอใจในสิ่งใดเช่นรับประทานหอยทอดอร่อยนี่ดีไหมก็ต้องบอกว่าดีคือตอนนั้นก็มีความเป็นเราด้วยความติดข้องครับท่านอาจารย์
0: ครับยังไงก็ดีกว่าไม่อร่อย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่พอใจติดข้องในความอร่อยของอาหารขณะนั้นก็ดีก็ต้องบอกว่าดีรูป
0: ไม่ใช่ความพอใจดีเห็นไหมคะไม่ใช่ความพอใจดีแต่สิ่งที่ปรากฏต่างหากที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏมีสองอย่างนะคะน่าพอใจอย่างหนึ่งไม่น่าพอใจอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ได้ต้องการสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยค่ะแสวงหาทุกวันตั้งแต่เช้าล้วนแสวงหาสิ่งที่พอใจทั้งนั้นเพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นดีแต่ความจริงสิ่งที่น่าพอใจก็ต้องดีกว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วอะไรไม่ดีความพอใจและความติดข้องต่างหากที่ไม่ดี
2: ทีนี้นะครับท่านอาจารย์ปัญญาขนาดไหนท่านอาจารย์ถึงจะชัดจริงๆว่าไม่มีเราอะดีจริง
0: ๆถ้าคิดว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่ก็ยังพอใจอยู่สิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละค่ะเกิดด้วยดับด้วย
2: เพราะนั้นถ้าปัญญาไม่ถึงขนาดนั้นก็คงจะไม่มีความชัดเจนของความเข้าใจว่าไม่มีเราถึงจะดีเพราะว่าพ้นจากความติดในสิ่งที่เพียงเกิดและดับ
0: สิ่งที่กำลังปรากฏนี่เกิดและก็ดับใครรู้ไม่รู้ขณะที่เกิดไม่รู้ขณะที่ดับเห็นแต่ว่ามีอยู
2: ่ไม่รู้ในขณะที่เกิดในขณะที่ดับแล้วก็ยังหลงว่านิมิตของสิ่งที่เกิดดับนั้นน่ะยั่งยืนมีด้วยก็เลยพอใจนะ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะต้องพิจารณาจนกระทั่งเรามีความเข้าใจที่มั่นคงไม่อย่างนั้นเราก็ข้ามไปเรื่อยๆใช่ไหมคะโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆแม้แต่คำที่ได้ฟังว่าเข้าใจว่าสิ่งนี้มีโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่มีนี่แหละเกิดและดับแต่ถ้าเราค่อยๆฟังค่อยๆคิดนะคะไม่มีเสียงแล้วก็มีเสียงใช่ไหมแสดงว่าเราไม่รู้การเกิดทั้งที่สิ่งนั้นเกิดแล้วเสียงก็หายไปก็ไม่รู้การดับเหมือนกับว่ามีเสียงเป็นปกติแล้วก็ดับไปหายไปแต่ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นเข้าใจนะคะเป็นแต่เรารู้เหมือนอย่างดอกไม้นะคะมีอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีเสียงแล้วมีเสียงฉันใดไม่มีดอกไม้แล้วเกิดมีแล้วก็ดับก็ฉันนั้นแต่ว่าต่างกันคือทางตาก็อย่างหนึ่งทางหูก็อย่างหนึ่งแต่ละทางก็ปรากฏเป็นแต่ละอย่างแต่ต้องเหมือนกันค่ะคือว่าถ้าไม่เกิดก็ไม่มีถ้าเสียงไม่เกิดก็ไม่มีถ้าสิ่งนี้ที่ปรากฏทางตาเห็นไหมคะไม่ได้หมายความถึงดอกไม้ละถ้าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่มีไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีให้เห็นและขณะนี้ก็มีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เลยว่าเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับสืบต่อเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้แค่ฟังนะฮะก็เริ่มจะมีความเข้าใจขึ้นเปรียบเทียบได้ไหมคะกับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มมีความเข้าใจพอที่ไม่เคยได้ยินคำอย่างนี้มาก่อนเลยแต่พอมีการได้ยินคำอย่างเนี้ยก็คือว่าเริ่มเข้าใจว่าจริงไหมก่อนถูกต้องไหมไม่ใช่บอกให้เชื่อแต่ต้องค่อยๆพิจารณาว่าทำไมคนถึงได้ไม่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญมาที่จะเข้าถึงความจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏทุกขณะเพราะว่ารวมกันกี่ขณะแล้วเนี่ยนั่งอยู่ที่เนี่ยนับประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้จริงๆนะคะว่าต้องอาศัยพระธรรมคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่ละคำที่ละเอียดลึกซึ้งเพราะพูดถึงสิ่งที่มีซึ่งไม่ปรากฏกับผู้ที่ไม่มีปัญญาคนที่ไม่มีปัญญานะคะมีความไม่รู้คืออวิชชาก็ไม่สามารถจะรู้ได้อวิชชามีจริงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเกิดขึ้นต้องไม่รู้อวิชชาไม่สามารถจะรู้ตามความเป็นจริงได้เลย พราะฉะนั้นธรรมชาติที่ตรงกันข้ามกับอวิชชาคือวิชชาจะเกิดมีได้ยังไงถ้าไม่มีการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงเห็นคุณเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเปิดเผยสิ่งซึ่งชาวโลกไม่มีวันจะรู้เลยว่าขณะนี้ทุกอย่างเกิดดับไม่ใช่เฉพาะดอกไม้นะคะแต่ละหนึ่งคนหมดเลยตั้งแต่เส้นผมไปจนทั้งถึงทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดยิบเพราะว่าสิ่งที่รวมกันเนี่ยค่ะสามารถที่จะแตกย่อยออกเป็นแต่ละหนึ่งอย่างรูปธรรมเนี่ยนะคะที่เราเห็นเนี่ยเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้หรือเป็นอะไรก็ตามรวมกันตั้งมากกว่าจะปรากฏนิมิตสันฐานเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแสดงว่าเกิดเร็วเท่าไหร่มากเท่าไหร่รวมกันเท่าไหร่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาเท่าไหร่ปกปิดความจริงเท่าไหร่ที่ไม่ให้สัตว์โลกสามารถที่จะรู้ความจริงได้ถ้าไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาจริงๆนะคะบารมีหนึ่งก็คือปัญญาคือการที่จะสามารถเข้าใจสิ่งที่มีนะคะแต่เข้าใจเองไม่ได้แน่เพราะไม่ได้บำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เข้าใจได้เพียงคำที่ได้ยินว่าถ้าได้ยินแล้วเข้าใจแล้วเป็นจริงอย่างนั้นแล้วต้องรู้ได้ช้าหรือเร็วก็ตามแต่ไม่ใช่เราไปพยายามหรือเราไปขวนขวายนะคะแต่ต้องปัญญาความเข้าใจเนี่ยค่อยๆรู้และค่อยๆละคลายสภาพที่ปิดบังไว้เนี่ยก็ค่อยๆจะหมดไปทีละเล็กทีน้อยจนกว่าจะเปิดเผยความจริงที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แน่นอนค่ะ
3: ที่หนูฟังความเข้าใจนะท่านอาจารย์นิมิตลวงทุกๆอย่างเพราะว่าเราติดในนิมิตสะสมในนิมิตตลอดสภาพความเป็นจริงมันเปิดเผยแต่ว่าความที่เราติดอยู่ในนิมิต
0: ความจริงเปิดเผยเลยเนี่ย
3: สภาพธรรมอ่ะท่านอาจารย
0: ์เปิดเผยยัง
3: ยังค่ะถูกปิดตลอดนะ
0: คะ
3: ความเข้าใจนะคะท่านอาจารย์ก็เข้าใจตรงที่กี้ที่ท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จริงๆอย่างนี้หลงทางไปแล้วแต่ว่าจะหลงไปทางไหนปกปิดความจริงก็รู้อยู่แล้วว่าโลกเนี่ยมี6โลกทางตาหนึ่งนะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เกิดดับปกติไม่ต้องมีใครไปทำไม่ใช่มีใครไปอยากให้หายไม่ใช่ใครคิดว่าฟังแล้วเมื่อกี้นี่ไม่มีแล้วหมดละเห็นเมื่อกี้นี่หมดละนั่นคือความคิดที่เริ่มฝังใจที่จะผิดไม่ได้รู้เลยขณะนั้นนะคะเพียงแค่ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงทางตาให้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าที่มาเป็นคนเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงมายังไงถึงเป็นปกติอย่างนี้ไม่ได้ผิดปกติเลยสักนิดเดียวเพราะฉะนั้นเท่าที่เราได้ศึกษาโดยละเอียดนะคะเราก็ทราบว่าหลังจากที่เห็นแล้วคิดโดยไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นจะคิดอย่างไรเนี่ยโดยไม่รู้ตัวมีแต่ว่าคิดตามสิ่งที่ปรากฏโดยไม่รู้ตัวก็มีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีความคิดเนี่ยหลากหลายมากตามการสะสมถ้าสะสมความลวงความอยากแทนที่จะคิดเข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏนะคะความลวงความอยากก็คิดว่านี่มันหายไปจริงๆเนี่ยพอได้ยินปุ๊บมันหมดแล้วนี่เพราะฉะนั้นก็เริ่มลวงจนกระทั่งมันปรากฏความลวงเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะที่ต้องอาศัยการที่ได้ฟังและไตร่ตรองมั่นคงจริงๆว่าต้องเป็นปกติเพราะฉะนั้นปกติเดี๋ยวนี้รู้หรือไม่รู้ก็ต้องตามความเป็นจริงว่ากว่าจะรู้ไม่ใช่ไปนั่งคิดตามและหายตามอย่างนั้น
1: ท่านอาจารย์คะไม่มีเราด้วยปัญญากราบเรียนถามท่านอาจารย
0: ์เดี๋ยวนี้มีเราไหมคะ
1: มีค่ะ
0: และมีธรรมะไหม
1: มีค่ะ
0: แล้วธรรมะเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉันมีเราหรือมีธรรมะ
1: มีเราด้วยแล้วก็มีธรรมะด้วย
0: ถ้าไม่มีธรรมะจะมีเราไหม
1: ก็ไม่มีเรา
0: ค่ะเพราะฉันปัญญาอยู่ตรงนี้ไงค่ะที่เข้าใจถูกต้องเริ่มทีละเล็กทีละน้อยค่ะอย่าคิดว่ามันจะหมดไปเลยเพียงแต่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจให้รู้สึกเสมอนะคะว่าเริ่มทุกครั้งเพราะว่าเข้าใจนิดหนึ่งอกุศลปิดบังอีกเท่าไหร่ในวันหนึ่งใช่ไหมคะก่อนที่เราจะได้ฟังก็เป็นอกุศลซะมากมายฟังแล้วแค่เราไปรับประทานอาหารเนี่ยที่ฟังแล้วก็คืออกุศลมาแล้วเยอะแยะกับที่ฟังอยู่แล้วกลับไปบ้านแล้วทั้งวันกว่าจะได้ฟังอีกเพราะฉะนั้นประมาทไปได้เลยว่าตั้งต้น ตั้งตนอีกตั้งตนอีกตั้งตนอีกเพราะเหตุว่าถูกปกปิดไว้อีกถูกปกปิดไว้อีกตลอดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปคิดหวังเลยนะคะว่าเราจะรู้มากแค่ไหนเมื่อไหร่เพราะนั่นคือเราและโลภะก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ยอมที่จะพลัดพรากจากไปเลยอยู่ตลอดเวลาจนกว่าฟังธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะอย่างที่คุณสุกัญญาถามเข้าใจตรงนี้หมดละตั้งต้นใหม่อีกใช่ไหมคะเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏนะคะไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะประจักษ์ภาวะที่ไม่ใช่เราโดยทันทีแต่เราสะสมมาแล้วที่จะเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดาธรรมะทั้งหมดที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะถ้าปัญญาของเรามีน้อยมากนะคะฟังแล้วก็ธรรมดาเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยความจริงที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนะคะที่ถูกต้องจริงๆก็คือมีสิ่งที่กระทบตาแล้วปรากฏสืบต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจแค่เริ่มนะคะฟังบ่อยๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เราก็สามารถที่จะคิดขั้นคิดนะคะว่าขณะนี้ก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่เราจำสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลากว่าจะจางหายไปว่าไม่ใช่แค่จำนะความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าจำมีหลายอย่างใช่ไหมคะจำถูกจำผิดวิปลาสสัญญาวิปลาสจำผิดคือจำว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมั่นคงเหลือเกินนี่ดอกกุหลาบยังไงเห็นที่ไรก็เป็นดอกกุหลาบไม่ปรากฏว่าแค่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นลองเทียบน้ำหนักถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะเป็นสิ่งที่เพียงแค่ปรากฏโลภะติดข้องด้วยความไม่รู้ไปติดข้องในสิ่งที่เพียงปรากฏชั่วคราวแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่ให้เราไปละทันทีว่าพอกระทบแล้วไม่ใช่เราแต่ว่าให้เข้าใจจริงๆว่ากว่าจะค่อยๆสะสางแล้วค่อยๆลบล้างความที่เคยยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะคะจะต้องเป็นไปทีละเล็กทีละน้อยแค่ไหนและนี่ก็คือขั้นปริยัติฟังมากี่ชาติกี่ร้อยชาติกี่พันชาติเทียบดูนะคะชาติหนึ่งก็คือว่าเป็นคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราตายวันนี้เราฟังมาเท่าไหร่พอไหมก็ยังไม่พออีกเกิดใหม่ก็ฟังอีกแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจริงๆนะคะไม่ต้องไปคิดเรื่องปฏิบัติไม่ต้องไปคิดเรื่องขณะนี้ดับแล้วไม่ต้องไปคิดว่าขณะนี้เรารู้นิดเดียวขณะนั้นคือความเข้าใจเพียงเล็กน้อยผสมกับความคิดแต่ไม่ใช่ตัวที่เป็นสติสัมปชัญญะนะคะซึ่งกว่าจะรู้อย่างนี้ได้ลองคิดดูการฟังแต่ละคำจริงๆค่ะทีละคำค่อยๆสะสมไปนะคะเราคิดว่ามีปริมาณมากแล้วเพราะว่าเราสะสมมาหลายชาติกว่าจะถึงปฏิปติคือรู้เฉพาะที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาลืมคำนี้ไม่ได้เลยค่ะตลอดหนทางนี้ที่จะละความเป็นอัตตาก็ด้วยความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นเราเมื่อไหร่นั่นก็คือผิดนั่นไม่ถูกนั่นไม่ใช่ความจริงเพราะเหตุว่ายังมีเราอยู่ใช่ไหมคะแต่ที่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยแม้สติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจะเท่ากับการฟังครั้งแรกไหมน้อยขนาดนั้นไหมน้อยขนาดนั้นเลยเพราะเปลี่ยนภาวะจากการแค่ฟังเข้าใจมาสู่ภาวะที่ถึงเฉพาะแต่ความเข้าใจเนี่ยที่สะสมมาว่ามากกับความเข้าใจที่เกิดพร้อมสติเนี่ยน้อยไหมเห็นไหมคะเทียบกันดูและอีกนานเท่าไหร่กว่าการที่สติสัมปชัญญะเนี่ยจะเกิดบ่อยจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าถึงประจักษ์แจ้งตามลำดับขั้นไม่ใช่ว่าจะหมดความเป็นเราได้ทันทีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการอบรมบารมีทั้งหมดแม้แต่ขันติอดทนไหมคะที่กำลังฟังไตรตรองกว่าจะเข้าใจเนี่ยอดทนไหมเพราะว่าไม่ใช่เข้าใจได้ทันทีใช่ไหมคะต้องอดทนไตรตรองที่จะมั่นคงว่าไม่ใช่ทันทีแค่ฟังแล้วมาประกอบกันนี่มันหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่นั่นคือคิดใช่ไหมคะการประจักษ์แจ้งกับคิดนี่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการเข้าใจว่าสติสัมปชัญญะเกิดใช่ไหมคะก็ต้องรู้ว่าความน้อยเนี่ยมันแค่ไหนแต่มันเปลี่ยนระดับจาก ขั้นปริยัติที่ฟังเข้าใจเนี่ยมาถึงตัวธรรมะแต่ตัวธรรมะเนี่ยอาศัยความเข้าใจที่ได้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมาเริ่มต้นที่จะถึงเฉพาะเห็นไหมคะนี่คือการเริ่มต้นที่จะถึงเฉพาะทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยจะมาอย่างที่เราฟังเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะคนละระดับเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเนี่ยรู้แม้แต่ขณะนั้นนะคะต้องการไหมมาแล้วเราใช่ไหมยังอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นตรงตามที่ทรงแสดงว่าขันห้าไม่แคล้วไปเลยเพราะเหตุว่าถ้าขณะใดที่มีขันหนึ่งขันใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเราอยู่ที่สิ่งอื่นถ้ารูปขันปรากฏเราอยู่ที่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันถ้าสัญญาขันปรากฏเราอยู่ที่รูปขันเวทนาขันสังขารขันวิญญาณขันเป็นเรื่องละค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาเริ่มรู้ว่าเพียงต้องการนิดเดียวพยายามนิดเดียวปัญญารู้ว่าผิดทางเพราะฉะนั้นปัญญานำไปในการที่จะรู้ว่าหนทางถูกคืออย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มีปกติแล้วก็ต้องละแล้วก็ต้องรู้ว่าเข้าใจอย่างเดียวมิฉะนั้นแล้วก็โลภะเข้ามาความไม่รู้เข้ามาสารพัดที่สะสมมาในสังสารวัฏที่จะกั้นเพราะว่าเป็นโอกาสของเขาตลอดปัญญาระดับนั้นไม่มีทางไปกั้นอะไรเขาได้ไม่มีทางที่จะไปทำให้เขาเนี่ยหมดการที่จะแทรกเข้ามาโดยวิธีต่างๆซึ่งถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วรู้ไม่ได้
1: ท่านอาจารย์คะความเหนียวแน่นของเรากับการยึดถือของความเป็นเราเนี่ย
0: ไม่สามารถจะประมาณได้ในสังสารวัฏในแสนโกฏกับไม่ใช่ก่อนที่จะฟังธรรมะเท่านั้นแล้วเราจะคิดว่าพอฟังแล้วเราเข้าใจลองคิดถึงที่ไม่รู้มาสิคะนานเท่าไหร่และหมดจริงๆนะฮะจริงๆคือทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เหลือเลยไม่อย่างนั้นดับไม่ได้ค่ะและไม่สามารถที่จะไปเลือกด้วยทวารไหนทางไหนรูปไหนเพราะว่าแต่ละหนึ่งเกิดแล้วดับแล้วกลับมาเกิดให้รู้อีกไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าปัญญาจะถึงความสมบูรณ์พร้อมเมื่อไหร่โดยความเป็นอนัตตาทั้งหมดความเข้าใจความเป็นอนัตตาเท่านั้นที่จะถอนความเป็นอัตตาได
1: ้แล้วความเป็นอนัตตาเนี่ย
0: ค่ะหมายความว่าอะไรคะ
1: หมายความว่าไม่มีเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตน
0: เพราะฉะนั้นเห็นเป็นเราหรือเปล่า
1: เห็นไม่ใช่เรา
0: คิดเป็นเราหรือเปล่า
1: คิดก็ไม่ใช่เรา
0: จำเป็นเราหรือเปล่า
1: จำก็ไม่ใช่
0: ชอบเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: เดี๋ยวนี้เป็นเราหรือเปล่า
1: เดี๋ยวนี้ยังเป็นเราน
0: ั่นสิค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจขั้นปริยัติอาศัยความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มาคิดว่าอ๋อไม่ใช่เราหมดแล้วเป็นปฏิบัติและเป็นวิปัสสนาแล้วไม่ใช่เป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งจากฟังก็มาเพิ่มเป็นการคิดพร้อมกับลักษณะที่ปรากฏ
1: ทีนี้ลักษณะที่ปรากฏกับความคิด
0: ค่ะ
1: ถึงลักษณะที่ปรากฏเนี่ย
0: ค่ะ
1: ท่านอาจารย
0: ์ก็เดี๋ยวนี้คิดสิคะไม่ใช่เราแข็งเนี่ยคิดสิกำลังกระทบแข็งเนี่ย
1: เป็นคิด
0: คิดหรือเปล่าล่ะ
1: คือแข็งมีจริงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะแล้วไง
1: ก็พอคิดมันก็คือสภาพคิดว่าเป็นแข็ง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นเรา
1: ทีนี้การเริ่มต้นของการรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ย
0: ค่ะ
1: ท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าขณะไหนเป็นสติสัมปชัญญะขณะไหนฟังขั้นปริยัติเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะรู้ความต่างของปริยัติกับปฏิบัติฟังแค่นี้ถึงหรือยัง
1: ฟังแค่นี้ก็คือขั้นเข้าใจ
0: ค่ะอันนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นฟังแค่นี้ไม่ใช่ปฏิบัติ
1: แต่ความเข้าใจก็เป็นปัญญา
0: เพื่อที่จะให้มีการถึงเฉพาะยังแข็งเนี่ยคุณสุกัญญารู้มานานแล้วแหละว่ามันแข็ง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าแข็ง
1: ค่ะ
0: และต่างกับขณะที่ไม่ใช่เรายังไงเห็นไหมคะเอาอะไรมารู้ล่ะว่าแข็งเนี่ยไม่ใช่เราถ้าไม่มีการฟังมานานเท่าไหร่ในสังสารวัฏเพราะว่าไม่ใช่แค่กระทบแข็งเพราะว่ากระทบแข็งเป็นปกติแต่กระทบแข็งแล้วไม่รู้เนี่ยอาสวะอวิชชาสวะทิฏฐาสวะกามาสวะภวาสวะใช่ไหมคะไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นที่จะรู้ ไม่ใช่ไปนั่งเรียกชื่อแต่ว่าแข็งเนี่ยเริ่มที่จะรู้ว่าขณะนั้นน่ะมีสติที่รู้ตรงนั้นเพราะว่าปกติเวลาเนี่ยถึงแข็งกระทบก็ไม่รู้เพราะว่าผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วแต่ขณะไม่ผ่านที่มีการรู้ตรงนั้นต่างไหมนั่นคือเริ่มที่จะเป็นสติสัมปชัญญะแต่ต้องมีความเข้าใจถ้าไม่มีความเข้าใจก่อนนะคะเขาได้ยินมาว่ารู้แข็งเขาก็รู้แข็งเขาบอกระลึกที่แข็งก็ระลึกที่แข็งแต่ไม่มีความรู้อะไรเลยไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สติสัมปชัญญะไม่ใช่ปฏิปัตติเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็มีคนหลายจำพวกมากที่ฟังพวกที่ฟังแล้วไม่เห็นประโยชน
1: ์
0: ของการเข้าใจธรรมะอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทรงแสดงทรงบำเพ็ญมาเขาก็ไม่เห็นประโยชน์เลยแต่คนที่ฟังแล้วรู้เลยว่าไม่มีอะไรมีค่าในชีวิตในสังสารวัฏเพราะทุกชาติลืมหมดจะสุขจะทุกข์ปานใดก็ลืมหมดถ้าเราคิดว่าชาตินี้เรามีความสุขตรงเนี้ยมากเหลือเกินนะคะหมดแล้วนะคะกลับมาอีกได้ไหมไม่มีวันเหมือนเดิมสักอย่างเดียวแม้แต่สุขใหม่จะมากกว่าจะน้อยกว่าก็ไม่ใช่อันเก่าละเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะซ้ำได้เลยและก็ทุกชาตินะคะก็เป็นอย่างเงี้ยสุขเท่าไหร่ทุกเท่าไหร่ดีใจเท่าไหร่เสียใจเท่าไหร่กังวลเท่าไหร่ร้องไห้เท่าไหร่ผ่านมาแล้วหมดแล้วก็ลืมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปทุกชาติคือเหมือนอย่างนี้เลยเนี่ยพอถึงชาติหน้าก็จำชาตินี้ไม่ได้เลยแต่ขณะที่ยังไม่ถึงชาติหน้าชาตินี้สำคัญเหลือเกินจริงหรือความจริงไม่มีอะไรสำคัญเลยสักอย่างเพราะว่าหมดแล้วอะแล้วไปจะบังคับให้ไม่หมดก็ไม่ได้บังคับให้กลับมาอีกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่ฟังนะคะปัญญาของคนที่ฟังเนี่ยต่างกันหลายขั้นคนที่ฟังแล้วสามารถที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ต่างกับคนที่ยังไม่รู้เลยว่านี่เป็นธรรมะที่เกิดดับยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็กว่าจะเห็นประโยชน์ว่ารู้ดีไหมแค่คำถามคำเดียวสั้นๆรู้ดีไหมถ้าคนตอบว่าไม่ดีก็ไม่รู้ต่อไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรก็ไม่รู้ต่อไป
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวดิฉันเนี่ยที่ศึกษาธรรมะแล้วก็ฟังธรรมะเนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะเกิดอีกแต่ยังไงก็ต้องเกิดอะค่ะท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นอยากไม่เกิดทำไมล่ะทำไมอยากไม่เกิด
1: เพราะมีความรู้สึกว่ามีแต่ทุกข์
0: สุขไม่มีเลยเลยค่ะ
1: สุขก็มันก็หมด
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเกิดแต่ว่าเราต้องเกิดเพราะไม่ใช่เราธรรมะต่างหากล่ะที่ต้องเกิดแต่ละคำเนี่ยฟังแล้วก็เข้าใจไว้จนกว่าจะมั่นคงเพราะฉะนั้นอยากไม่เกิดก็ไม่ใช่เราอยากไม่เกิดธรรมะต่างหากล่ะที่อยากไม่เกิดสนทนาธรรมเนี่ยเพื่อเข้าใจจึงมีการถามให้ไตร่ตรองจะได้รู้จริงๆว่าความจริงเป็นยังไงเวลานี้เมื่อยบ้างไหม
1: เมื่อยค่ะ
0: แล้วก็ฟังต่อไหม
1: ฟังค่ะ
0: ค่ะอดทนไหม
1: อดทนค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอดทนแค่นี้อย่างน้อยนักพอได้ยินอย่างนี้คนไม่รู้รีบไปอดทนผิดอีกนั่นคือไม่อดทนเห็นไหมคะไม่รู้ตัวเลยว่าไม่อดทนที่ไปทำอย่างนั้นคิดว่าต้องไปอดทนทำก็ผิดเลยไม่อดทนที่จะเข้าใจ
1: แล้วฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ในขณะที่ความเข้าใจนั้นเกิดเนี่ยต้องอดทนด้วยเหรอคะ
0: ไม่มีใครต้องทำอะไรเลยสักอย่างเลยนะคะคุณสุกัญญาคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทั้งหมดละเอียดยิบหลากหลายไม่มีใครรู้เลยสักนิดเดียวจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงว่าขณะนี้เป็นจิตเป็นเจตสิกและเป็นรูปแต่ไม่เปิดเผยเลยกลายเป็นคนนั้นคนนี้เป็นเราอดทนไม่อดทนความจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแล้วจะปรากฏได้ไหมนั่นคืออดทนไม่ใช่อดทนทำอย่างอื่นเลยค่ะอดทนที่จะเข้าใจแล้วสภาพธรรมะก็ปรากฏแก่ปัญญาที่สมควรที่จะประจักษ์แจ้งถ้าปัญญานั้นไม่ใช่ระดับนั้นก็ไม่มีทางที่จะรู้
2: ครับเรียนถามท่านอาจารย์ครับในขณะที่รู้รูปขันธ์ความเป็นเราก็ไปอยู่ที่ขันธ์ที่เหลือกราบเรียนท่านอาจารย
0: ์ใครรู
2: ้ผู้ที่รู้ลักษณะของรูป
0: อะไรรู
2: ้ปัญญา
0: ค่ะรู้ขันธ์ไหน
2: ขันธ์ที่กำลังปรากฏ
0: ค่ะรู้ว่าเป็นอะไร
2: รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะ
0: ขันธ์ไหนนะคะที่ปรากฏ
2: รูปขันธ์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาขณะนั้นรู้อะไร
2: รู้รูปขันธ
0: ์แล้วก็จำล่ะรู้ไหม
2: ขณะนั้นไม่ได้รู้ที่จำ
0: เพราะฉะนั้นจำก็เป็นเรา
2: แม้ปัญญาจะรู้ในลักษณะสภาพธรรมะหนึ่ง
0: ทีละหนึ่งสิคะ
2: ทีละหนึ่งส่วนที่เกินจากทีละหนึ่งนั้นก็ยังไม่ได
0: ้แน่นอนค่ะ
2: ปรากฏให้รู
0: ้แน่นอนไม่อย่างนั้นจะทั่วได้ยังไงจะละได้ยังไงจะหมดได้ยังไงหมดคือหมดค่ะหมดคือไม่เหลือ
2: เพราะนั้นที่ท่านอาจารย์กล่าวตัวนี้ก็คือขณะที่ปัญญารู้ก็ต้องรู้ทีละหนึ่งแล้วก็ที่ยังไม่ได้ปรากฏก็ยังไม่ได้คลายจากความรู้นั้น
0: เดี๋ยวนี้ใครรู้จำบ้าง
2: ไม่ได้ใส่ใจในลักษณะที่จำ
0: เห็นไหมคะกำลังจำทุกขณะใครรู้จำบ้างแล้วจะละว่าจำไม่ใช่เราได้ยังไง
2: ในขณะที่รู้ลักษณะจำสภาพธรรมะอื่นก็ไม่ได้กำลังปรากฏ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่ากว่าจะรู้ทั่วถ้าไม่ทั่วก็ละไม่ได้
2: แสดงว่าความไม่รู้เนี่ยอยู่ในทุกๆขณะที่ไม่รู้
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าอุปาทานขันห้าหรือเปล่า
2: ก็คือการอธิบายอุปาทานขันห้า
0: แล้วถ้าละความไม่รู้ละความไม่รู้ในอุปาทานขันห้าหรือเปล่าหรือเหลือขันหนึ่งขันใดไว้ก็ได
2: ้ทีละสภาพธรรมะทีละขันจนกว่าที่จะรู้ทั่ว
0: แค่คิดเนี่ยรู้ไหมว่าจำไม่รู้เลยอยู่ทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าจำทุกวันทุกอย่างเลยค่ะอยู่เนี่ยจำทุกขณะเลยก็ไม่รู้เป็นเราหมดทุกขณะจำแก้วจำดอกไม้จำอะไรก็จำทั้งนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าจำไม่ใช่เราและไม่รู้ด้วยว่าจำเหมือนรู้เลยค่ะหาจำไม่เจอแม้แต่คิดก็ต้องจำถึงจะคิดก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นจำเพราะฉะนั้นทรงแสดงว่าสภาพจำเกิดกับจิตทุกขณะ
2: เพราะนั้นความเป็นเรานะครับก็อยู่ที่จิตที่ประกอบด้วยความไม่รู
0: ้ทุกอย่างที่ปรากฏ
2: อารมณ์ที่ปรากฏ
0: จนกว่าจะหมดคิดดูแล้วไงเห็นขณะนี้ละเลยว่าเป็นเราดับแล้วนี่ได้ยังไง
2: ก็คือคิดเกิดไปแล้วอีกประเด็นนึงที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าเริ่มต้นที่จะถึงเฉพาะเพราะนั้นเริ่มต้นที่จะถึงเฉพาะเนี่ยแม้มีความรู้บ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ความคิดที่ต่อเติมไปจากความรู้นั้นเนี่ยก็ทำให้คิดไปเองว่าเนี่ยเอาละสภาพธรรมะปรากฏเอาเกิดดับเลยอะไรก็คิดกันไป
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความอดทนอยู่ที่ไหน
2: ที่ความไม่รีบร้อนที
0: ่ที่จะฟังจนกระทั่งรู้ชัดว่านั่นไม่ใช่ไม่อย่างนั้นก็ผิดอีกหนทางผิดมีมากค่ะเพราะสะสมความไม่รู้และความหลงผิดมามาก
2: แม้เป็นผู้ที่มีความสนใจในการจะศึกษาพระธรรมนี้ก็ตามแต่ความผิดๆเหล่านี้ก็ยังมีเป็นขั้น
0: ๆ
2: ละเอียดไปเรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้นพระปัจฉิมวาจาจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแม้ในการฟัง
2: เพราะฉะนั้นให้ถึงพร้อมเนี่ยชัดเจนที่สุด
0: ประมาทไม่ได้เลยสักอย่างเดียวคิดเองไม่ได้แน่นอนค่ะฟังธรรมะคือฟังไตรตรองคำที่ได้ฟังซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำคนอื่นไม่ใช่ความคิดของเราเองเข้ามาแทรกเป็นขยะหมดเลยถ้าไม่ออกไปก็ทับถมปิดบังไม่ให้เข้าใจคำที่ได้ฟัง
2: ถ้าจะขยะนี่ก็มีหลายชั้นแม้จะฟังแล้วเข้าใจบ้างมีความเข้าใจบ้างเนี่ยแต่ว่าขยะคือความเป็นตัวเป็นตนที่คิดแล้วก็ทึกทักเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ลวงได้แม้กระทั่งผู้ที่สนใจศึกษาพระธรรม
0: ถ้าไม่พูดว่าขยะก็ไม่อยากจะทิ้งใช่ไหม
2: ถ้าไม่รู้ว่าเป็นขยะ ก็ไม่ทิ้งแล้วก็เอาความทุกข์ทั้งเนี่ยมาเป็นปัญญามาเป็นการรู้นะครับเพราะนั้นความรู้นิดหน่อยก็ยังไม่อาจที่จะมั่นคงได้ครับถ้าเกิดถ้าประมาท
0: เพราะฉะนั้นจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการฟังทุกคำ
2: เพราะนั้น

สถานีวิทยุรัฐสภาร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรม

0: ปกิณกะธรรม
1: ตอนที่700
2: สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
3: โดยชื่อใช้คำว่าสติปัฏฐานโดยชื่อใช้คำว่ามรรคมีองค์8หรือองค์5ก็แล้วแต่จะกี่องค์นะคะแต่ขณะนั้นไม่ต้องมีชื่อเลยเพราะเหตุว่าเราทำไมจะต้องไปเรียกชื่อในเมื่อสภาพนั้นกำลังทำหน้าที่นะคะรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็กำลังค่อยๆเข้าใจขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นโดยชื่อก็คือสติปัฏฐานโดยชื่อก็คือมรรคเป็นหนทางที่จะทำให้ค่อยๆรู้ลักษณะแต่ละลักษณะจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์จริงๆเพราะว่าขั้นฟังเนี่ยค่ะทุกคนเชื่อละใช่ไหมคะจิตเห็นต้องดับก่อนแล้วก็จิตได้ยินถึงจะเกิดขึ้นหรือว่าสภาพธรรมะอื่นถึงจะเกิดขึ้นแล้วลองคิดว่าขณะที่ฟังอย่างนี้และเข้าใจอย่างนี้นะคะยังห่างยังหยาบกับความเป็นจริงเนี่ยแค่ไหนเพราะว่าความเป็นจริงที่ทรงแสดงไว้โดยพระอภิธรรมที่ละเอียดกว่าในพระสูตรเนี่ยค่ะก็จะมีขณะจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อกันแล้วก็หลายวาระมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปห่วงไปกังวลอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าปัญญาขั้นหยาบก็จะต้องรู้สิ่งที่หยาบก่อนและปัญญาที่ค่อยๆละเอียดขึ้นก็จะค่อยๆรู้ละเอียดขึ้นเช่นขณะนี้นะคะมีสภาพธรรมะหลายอย่างเพราะเหตุใดคะเพราะเหตุว่าเกิดดับสืบต่อเร็วมากเหมือนกับว่ากำลังเห็นด้วยกำลังได้ยินด้วยก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะแต่ขณะใดที่กำลังรู้ตรงลักษณะหนึ่งลักษณะจริงๆนี่เป็นเหตุที่เราต้องกล่าวถึงลักษณะของปรมัตถธรรมว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะมีลักษณะของตนเองแต่ละอย่างทรงแสดงความจริงของธรรมะที่มีไม่ใช่ไปแสดงเรื่องราวธรรมะแล้วให้เราไปหานะคะแต่ว่าธรรมะขณะนี้มีอยู่แล้วแล้วก็ทรงแสดงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างให้มีความเข้าใจจนกระทั่งสติเนี่ยค่ะระลึกตรงลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นจะผิดไหมคะมีลักษณะธรรมะจริงๆแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นลักษณะแต่ละลักษณะเพราะว่าสติไม่เคยระลึกตรงนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละลักษณะที่ปรากฏหมดไปเร็วมากขณะใดที่สติสัมปชัญญะไม่ได้ระลึกนะคะเป็นเรื่องราวทั้งหมดเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างเกิดแล้วดับแล้วและเราก็ไม่เคยรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเลยเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะแล้วก็มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างจริงๆก็ต่อเมื่อสตินะคะกำลังรู้ตรงลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะใดที่รู้ก็ไม่ต้องเรียกชื่อว่าสตินะคะเพราะกำลังเริ่มที่จะเข้าใจลักษณะแต่ละลักษณะขั้นต้นต้องหยาบอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ค่ะว่ากว่าที่ปัญญาจะสามารถรู้นะคะโดยสติสัมปชัญญะเนี่ยค่ะพิจารณาลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะเพิ่มขึ้นก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าแต่ละลักษณะจะมีสติที่รู้เฉพาะแต่ละลักษณะนั้นเช่นขณะนี้นะคะทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดเนี่ยเกิดดับไปแล้วโดยสติสัมปชัญญะไม่เกิดแล้วถ้าสติสัมปชัญญะจะเริ่มเกิดรู้ตรงลักษณะหนึ่งแค่ลักษณะเดียวนะคะลักษณะอื่นก็เกิดดับผ่านไปหมดแต่ถ้าสามารถที่จะค่อยๆอบรมและก็รู้ลักษณะของแต่ละธรรมะเพิ่มขึ้นนะคะลักษณะของสภาพธรรมะในขณะที่เห็นคนนั้นก็สามารถที่จะรู้ได้สืบต่อกันใกล้ชิดขึ้นนะคะว่าลักษณะที่เห็นเนี่ยเป็นสภาพรู้และลักษณะที่ได้ยินก็เป็นสภาพรู้แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏคนละอย่างถ้าสติสัมปชัญญะสามารถที่จะรู้ละเอียดขึ้นเมื่อไหร่ทั่วเมื่อไหร่นะคะละสมุทัยเพราะเหตุว่าจะต้องรู้เลยค่ะว่าลุ่มลึกจึงเห็นยากว่าโลภะเนี่ยอยู่ตรงไหนมีความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนอยู่ตรงไหนถ้ายังมีการยึดถืออยู่ก็หมายความว่าขณะนั้นไม่สามารถที่จะละคลายความเป็นตัวตนได้สภาพธรรมะก็ไม่เปิดเผยไม่ปรากฏในการเกิดดับต่อเมื่อ

0: ที่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะเพิ่มขึ้นนะคะพร้อมการละคลายความไม่รู้ไม่ใช่ด้วยความต้องการฟังมาว่าต้องเพียรก็เลยเพียรนะคะแต่ว่าเพียรด้วยความเป็นเราไม่ใช่เพียรที่จะเข้าใจถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าลุ่มลึกจริงๆมากกว่าสติสัมปชัญญะจะค่อยๆเกิดค่อยๆรู้แล้วก็ค่อยๆละความติดข้องทั้งหมดแม้แต่ทุกข์คือการเกิดดับนะคะและสมุทัยคือความติดข้องการยึดถือทุกนั้นก็จะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่ายากที่จะรู้ว่ากำลังติดข้องในสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเกิดดับ
1: ค่ะกราบอนุญาตท่านอาจารย์นะคะถ้าสมมุติว่าขณะที่ได้ยินเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพรู้แล้วก็ต้องมีเสียงปรากฏด้วยแล้วถ้ารู้เรื่องอีกก็เป็นเรื่องราวเป็นสภาพคิดนึกทั้ง3อย่างนี้ต้องมีปรากฏหรือแม้เจตสิกที่ประกอบด้วยกับขณะที่จิตเป็นสภาพรู้แต่ว่าตรงนี้แล้วแต่ที่สติเขาจะระลึกในสภาพใดก็ได้ตรงนี้ใช่ไหมที่ท่านอาจารย์บอกว่าไม่ต้องพะวงว่าจะต้องไปรู้อะไรเพราะไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปรู้ในลักษณะนั้น
0: มิฉะนั้นแล้วโลภะก็จะทำให้เราพะวงแล้วก็ติดข้องนะคะแล้วก็จะเลือกแล้วก็จะรู้อะไรเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นเราอยู่นั่นแหละ
1: ค่ะกราบขอบพระคุณ
2: ดีครับท่านอาจารย์ขณะที่สภาพธรรมะปรากฏแต่ละขณะเนี่ยขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยเป็นรูปผ่านชั้นบรรยากาศมาเนี่ย
0: ขอประทานข้อเสียงปรากฏเมื่อไหร่คะ
2: ขณะที่จิตได้ยิน
0: ค่ะจบ
2: เอาแค่นั้นใช่ไหม
0: ก่อนนั้นเสียงไม่ได้ปรากฏแล้วจะไปผ่านอะไรมาทางไหนนะคะพิจารณาเสียงเมื่อไหร
2: ่ขณะที่ได้ยินครับ
0: ค่ะแล้วพิจารณายังไงว่าผ่านชั้นบรรยากาศนั้นไม่ถูกต้อง
2: พิจารณาดูว่าขณะที่คนเขาลงของอยู่เนี่ยอาจารย์ทีนี้เสียงก็ดังมากแล้วก็เสียงนี่ก็ไม่หยุดไม่หย่อนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทีนี้ผมก็มาพิจารณาดูว่าเอ๊ะเสียงนี่จิตได้ยินเสียง
0: ค่ะนั่นคือเราคิดค่ะ
2: คือเราคิดใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่การรู้ลักษณะของเสียงนะคะถ้าตามความเป็นจริงที่รู้แล้วนะคะจะสบายมากคือไม่มีการติดข้องที่จะต้องไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าเสียงที่คุณเหลาทองกล่าวเมื่อกี้นี้คือเสียงดังตลอดเวลาเดี๋ยวดังเดี๋ยวดังใช่ไหมคะก็ถูกเลยค่ะดังก็หมดไปดังก็หมดไปดังก็หมดไป
2: ที่นี่ดังทั้งกลางวันทั้งคืนนี่ผมมาพิจารณาดูว่าสภาพธรรมที่ปรากฏนี่ทำให้จิตนี่ติดข้องมากเลยอาจารย์เกิดโทสะเกิดโลภะ
0: เกิดโทสะ
2: ครับ
0: ขณะนั้นไม่ได้รู้เลยเพราะโลภะใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เพราะมีความติดข้องขณะนั้นโทสะจึงได้เกิดขึ้น
2: ครับ
0: แต่ว่าอะไรลุ่มลึกคือการฟังธรรมะเนี่ยต้องฟังโดยตลอดว่าเราต้องมีความเข้าใจถูกเห็นถูกนะคะไม่ใช่เป็นตัวเราที่จะเอาแค่นั้นจะเอาแค่นี้แต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่า
2: ไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ใช่ไหมครับ
0: เวลาเสียงปรากฏนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะรู้ตรงเสียง
2: ครับ
0: คำว่ารู้ตรงเสียงนี่นะคะในขั้นต้นคงจะยากสำหรับผู้ที่ได้อบรมเพียงขั้นของการฟังเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วถ้าศึกษาโดยที่เข้าใจปรมัตถธรรมนะคะจะทราบได้ว่าเสียงปรากฏสองทางสองทวารคือปรากฏทางหูนะคะและหลังจากนั้นเมื่อเสียงดับไปแล้วผวังขั้นแล้วเนี่ยค่ะทางมโนทวารรับรู้ต่ออันนี้ทุกคนเข้าใจนะคะแต่ขณะที่รับรู้ต่อเนี่ยค่ะโดยปกติไม่ใช่สติสัมปชัญญะเพราะเหตุว่าจะเป็นโลภะหรือโทสะหรือโมหะถ้าขณะนั้นเป็นอกุศลแต่ถ้าขณะนั้นเป็นสติสัมปชัญญะลองคิดดูสิคะว่าทันทีที่เสียงปรากฏแล้วรู้ตรงนั้นนั่นคือทางมโนทวารที่รู้แล้วตรงนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปมีตัวเรานะคะที่พยายามให้รู้ตรงนั้นจะรู้มากหรือจะรู้น้อยจะปล่อยหรือจะวางไม่ใช่เลยค่ะแต่ว่าเพียงขณะที่เสียงปรากฏนั้นนะมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยในเสียงที่ปรากฏนั้นเพราะฉะนั้นจะรวดเร็วสักแค่ไหนถ้าจะกล่าวว่ามีความเข้าใจลักษณะของเสียงก็คือขณะนั้นเป็นปัญญาที่เกิดพร้อมกุศลจิตนะคะที่กำลังมีเสียงนั้นเป็นอารมณ์ ต่อจากทางโสตทวารวิถีก็เป็นปกติธรรมดามาก
2: จะแยกเสียงได้ไหมครับ
0: นี่จะทำไงคะแต่บอกแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจะทำค่ะเรื่องเข้าใจเพราะฉะนั้นอยู่ที่เข้าใจว่าขณะเนี้ยเสียงกำลังปรากฏทุกคนนะคะ
2: เอาแค่เสียงอย่างเดียว
0: เอาอีกแล้วไม่ใช่นะคะไม่ใช่เอาแต่เข้าใจ
2: เข้าใจเสียงอย่างเดียวใช่ไหมคร
0: ับเข้าใจนะคะว่าเสียงมีทุกคนกำลังมีเสียงและปกติธรรมดาเราไม่ได้สนใจใส่ใจเสียงเลยใช่ไหมคะเราคิดเรื่องต่างๆต่อไปทันทีเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ลักษณะของเสียงว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นปรากฏต่อเพราะเหตุว่าตลอดเวลาเนี่ยค่ะก็คือผ่านไปอย่างรวดเร็วคิดถึงความรวดเร็วนะคะของการเกิดดับของจิตจากทางหูไปทางใจแล้วก็ยังเป็นเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะก็คือการฟังให้เข้าใจว่าถ้ารู้ลักษณะของเสียงคือชั่วขณะที่เสียงปรากฏเหมือนปกติธรรมดาทุกอย่างแต่ขณะนั้นเริ่มรู้ตรงเสียงเท่านั้นค่ะจะได้รู้ว่าลักษณะของเสียงก็คืออย่างนี้และลักษณะอื่นก็มีลักษณะอื่นต่อไปอีกกว่าจะค่อยๆจางความเป็นเราหรือความเป็นตัวตนซึ่งพยายามจะแยกบ้างจะทำบ้างจะอะไรต่างๆบ้างนะคะเราก็เริ่มที่จะเห็นความเป็นเราจากขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดว่าไม่ได้หมดไปเลยติดตามมาอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ข้อความที่ว่าความห่วงใยการรวบรวมการทำไว้ในใจและการพิจารณาย่อมไม่มีแก่ภิกษุนี้ผู้กำหนดอยู่ในเบื้องต้นว่าเราย่อมกำหนดรู้ทุกข์แค่นี้ก็ยากใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราห่วงใยและเราก็พยายามที่จะรวบรวมพยายามที่จะทำพยายามที่จะพิจารณาด้วยความเป็นเราแต่ว่าต้องไม่มีนะคะแก่ภิกษุผู้กำหนดคือขณะนั้นสติสัมปชัญญะรู้ตรงนั้นตั้งแต่ต้นทีเดียวการอบรมทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องมาจากขั้นต้นถ้าขั้นต้นไม่มีต่อๆไปก็มีไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าตอนต้นผิดและต่อไปจะถูกนะคะแต่ว่าปัญญาแม้ในขั้นต้นมีน้อยค่ะแต่ก็ยังเป็นปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจถูกได้ว่าขณะไหนถูกขณะไหนผิด
3: อาจารย์ครับความห่วงใยในที่นี้หมายถึงอย่างไรครับแล้วเป็นความห่วงใยในอะไรยังไง
0: ค่ะดูเหมือนไม่มีห่วงนะคะแต่พอจะทำในห่วงไหมคะที่จะทำกันนะคะจะทำสติหรือจะทำสมาธิหรือจะเลือกอย่างนั้นหรือจะเลือกอย่างนี้เป็นความห่วงใยหรือเปล่าแต่ไม่เห็นแน่นอนนะคะตามปกติถ้าขณะใดที่ความเห็นผิดเกิดขณะนั้นจะไม่รู้เลยถึงลักษณะนั้นแต่ยิ่งจะเพิ่มความเพียรกับความห่วงใยแต่เพียรผิดเพราะเหตุว่าไม่ใช่การที่จะรู้จริงๆเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะและการที่จะรู้มรรคซึ่งเป็นหนทางที่เห็นยากว่าเนี่ยคือมรรคนี่คือหนทางที่จะอบรมเจริญปัญญาต้องมีการที่จะเข้าใจหรือแทงตลอดในการที่นี่เป็นมรรคจริงๆเป็นหนทางเดียวจริงๆที่เป็นปกติจริงๆและการรู้ก็คือรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะทางมโนทวารซึ่งสืบต่อจากทางปัญจทวารแทนที่จะเป็นอกุศลชั่วขณะนั้นเท่านั้นค่ะและความห่วงใยก็มาอีกถ้าขณะนั้นยังเป็นหนทางที่ผิดอยู่เริ่มเห็นโลภะถ้าไม่เห็นละไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งทุกข์และทุกขสมุทัยจึงเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเพราะว่ามีก็ไม่มีใครรู้ยากต่อการที่จะเห็น
3: ใช่ครับแล้วการรวบรวมการทำไว้ในใจการพิจารณาเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์เลยครับที่ท่านกล่าวไว
0: ้ต่อให้พยัญชนะว่ายังไงก็ตามแต่แปลยังไงนะคะขึ้นอยู่กับอรรถะที่เราสามารถที่จะเข้าใจอรรถะอันนั้นหรือเปล่าเพราะอย่างความห่วงใยเหมือนไม่มีมีแต่ความอยากจะปฏิบัติใช่ไหมคะดูแล้วเหมือนกับว่าไม่มีห่วงใยทางบ้านทางงานหรืออะไรเลยมุ่งหน้ามุ่งตาที่จะไปปฏิบัติแต่ขณะนั้นห่วงใยหรือเปล่าห่วงใยในการปฏิบัติหรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งที่จะต้องเห็นตามความเป็นจริงว่าแม้ในขั้นต้นนะคะก็ต้องไม่มีถ้าเป็นหนทางที่ถูกแต่แม้กระนั้นนะคะก็ยังจะมีหลังจากที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏนะคะ และการที่ยังมีเหตุปัจจัยที่จะให้โลภะหรือความห่วงใยต่างๆเกิดก็จะปรากฏให้เห็นได้ว่ายังไม่ได้ดับเป็นสมุจเฉดเลยจะผูกใจจะกังวลจะห่วงใยรวบรวมจะทำไว้ในใจหรือการพิจารณาย่อมไม่มีแก่ภิกษุนี้ผู้กำหนดอยู่ในเบื้องต้นว่าเราย่อมกำหนดรู้ทุกอันนี้คำแปลถูกต้องนะคะแต่เราต้องพิจารณาอัตถะแม้แต่ที่ว่าเราย่อมกำหนดรู้ทุกไม่ใช่ตัวตนเครื่องเตือนใจนะคะเห็นรู้แล้วหรือยังถ้ายังไม่รู้นะคะตามความเป็นจริงก็คือฟังพิจารณาอบรมไปจนกว่าจะรู้จริงๆไม่ใช่ว่าไม่เห็นมีอะไรมีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจฤทธิ์ไม่เห็นมีอะไรคำว่าไม่เห็นมีอะไรคือไม่รู้ว่ามีอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเห็นแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงก็คือขณะนั้นรู้ว่าเห็นเป็นอะไร
4: เรียนถามท่านอาจารย์ค่ะความห่วงใยเป็นต้นย่อมมีจำเดิมแต่การกำหนดขอให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความค่ะ
0: ค่ะถ้ามีความเข้าใจจริงๆในเรื่องของอริยสัจจะห่วงใยไหมคะหรือยังห่วงอยู่ว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ถ้าอย่างนั้นก็คือว่ายังไม่ได้เข้าใจอริยสัจสี่จริงๆแต่ถ้าเข้าใจจริงๆค่ะแล้วแต่เหตุเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเราจะต้องมีความคิดไหมคะว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่สติปัฏฐานจะเกิดนี่คือผู้ที่ไม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆนะคะความห่วงใยหรือว่าการรวบรวมการทำไว้ในใจการพิจารณาย่อมไม่มีแก่ภิกษุนี้ผู้กำหนดอยู่ในเบื้องต้นว่าเราย่อมกำหนดรู้ทุกนี่คือศัพท์ที่แปลนะคะแต่หมายความว่าเป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องของการที่จะรู้ทุกรู้สมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมรรคให้เกิดถ้าเข้าใจจริงๆแล้วจะไม่เจริญเนี่ยมีไหมแต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราหรือด้วยความเป็นตัวตนว่าจะเจริญแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สตินะคะเริ่มเกิดนะคะค่อยๆรู้ลักษณะค่อยๆเข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ยังแข็งมีค่อยๆเข้าใจกำลังเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยในลักษณะนั้นว่าเป็นลักษณะอย่างหนึ่งและเวลาที่เสียงไม่ใช่แข็งปรากฏสติสัมปชัญญะซึ่งเกิดสืบต่อจะเห็นได้เลยค่ะว่าไม่ต้องมีการทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่เป็นสติสัมปชัญญะที่รู้ลักษณะนั้นด้วยความที่ค่อยๆเข้าใจในแต่ละลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละวันซึ่งเป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีความห่วงใยนี่ตอนหนึ่งนะคะแต่ความห่วงใยเป็นต้นย่อมมีจำเดิมแต่การที่สติสัมปชัญญะเกิดแสดงให้เห็นนะคะว่าตัวจริงๆเนี่ยจะปรากฏทุกอย่างเพราะเหตุว่าถ้าสติสัมปชัญญะเกิดในขั้นต้นไม่ได้หมดไปเลยแต่ว่ายังมีความเป็นตัวตนที่จะปรากฏให้เห็นว่าขณะนั้นจะติดตามมามากหรือน้อยช้าหรือเร็วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสติสัมปชัญญะที่ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยนะคะเป็นกุศลจริงแต่ความยึดถือสติสัมปชัญญะนั้นว่าเป็นเราก็ยังไม่หมดไปจนกว่าจะมีการพิจารณาจนกระทั่งว่าทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งก็ลองคิดดูนะคะจากการที่ไม่เคยรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเลยและเพิ่งเริ่มทีละเล็กทีละน้อยทีละแต่ละลักษณะแม้แต่ตัวสติสัมปชัญญะนี่นะคะปัญญาก็จะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นจะค่อยๆละคลายความเป็นเราด้วยความรู้แต่ว่าความเป็นเราที่มีเนี่ยค่ะก็จะปรากฏตามกำลังของขณะที่จะปรากฏได้เช่นที่เคยกล่าวถึงนะคะว่าแม้ไม่มีอะไรเลยโลกว่างเปล่าไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างแต่มีธาตุรู้ที่กำลังรู้แข็งหรือรู้ร้อนก็ตามขณะนั้นแข็งหรือร้อนเป็นเราเห็นไหมคะยังไม่ได้หมดไปเลยจนกว่าปัญญาจะเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าการที่เราเคยยึดถือสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้ในสังสารวัฏที่ยาวนานและการที่จะรู้จะยาวนานหรือว่าจะไม่ยาวนานที่จะรู้ได้กว่าจะหมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นลักษณะของโลภะซึ่งเป็นสมุทัยเนี่ยนะคะปัญญารู้นะคะปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเพราะถ้าไม่รู้ไม่เห็นสมุทัยตามความเป็นจริงก็ไม่สามารถที่จะละสมุทัยได
5: ้อย่างรูปธรรมที่ปรากฏทางปัญจทวารเนี่ยเราก็พอรู้ได้เพราะว่าเขาเกิดตั้ง17ขณะของจิตแล้วก็โดยเฉพาะในชาวนาวิถีเกิดถึง7ขณะ แต่ว่านามธรรมอย่างเช่นจิตเห็นนะฮะเขาเกิดครั้งเดียวเขาจะมาเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานได้ไหมครับ
0: ไม่ต้องกังวลเลยครั้งเดียวเนี่ยไปนั่งนับไปนั่งรู้เมื่อไหร่คะหลายวาระในขณะนี้ค่ะ
5: เขาจะปรากฏทางมโนทวารหรือทางปัญจทวารครับ
0: ขณะนี้ทางไหน
5: ขณะนี้ทางตา
0: ค่ะแล้วไงคะต้องบอกว่าทางตาหรือว่ามีสภาพธรรมะที่เป็นอย่างนี้แหละโดยที่ไม่ต้องบอกว่าทางไหนเพราะว่าไม่มีชื่อนะคะการที่จะเริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะไม่มีชื่อใดๆเลยทันทีที่สติระลึกและนึกถึงชื่อนั้นคือขณะนั้นไม่ได้รู้ความจริงของลักษณะนั้นแล้วค่ะเปลี่ยนไปเป็นนึกถึงชื่อทันที
5: เพราะท่านอาจารย์ให้ระลึกสภาพลักษณะที่ปรากฏ
0: หมายความว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะนะคะ
5: ค
0: แล้วมีความรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นหรือเปล่าขณะนี้นะคะ
5: ก็เป็นแต่เพียงรูปธรรมสิ่งที่ปรากฏ
0: ค่ะก็เราพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ารู้จริงๆในลักษณะนั้นหรือเปล่าถ้ากำลังรู้ขณะนั้นไม่มีชื่อเลยแข็งเนี่ยชื่ออะไรคะแข็งเนี่ยขณะที่แข็งปรากฏแข็งชื่ออะไร
5: เป็นลักษณะของแข็ง
0: ไม่ต้องเรียกชื่อเลยใช่ไหมคะถ้าเรียกชื่อมาหลายขณะนั้นไม่ได้รู้ลักษณะของแข็ง
5: แล้วอย่างรู้ลักษณะของสภาพรู้แข็ง
0: ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรค่ะขณะนี้จะต้องรู้ว่ามีนามธรรมกับรูปธรรมปัญญาแค่ไหนขั้นไหนต้นแค่ไหนที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะเรายังไม่ได้ไปถึงระดับที่จะไปสามารถที่จะรู้ทั่วแล้วก็ประจักษ์ถ้าไม่ได้อบรมเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเพียงแค่ฟังขณะนี้มีเห็นนะคะข้อเตือนใจก็คือว่ารู้ความจริงรู้ลักษณะของเห็นหรือยังเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปกังวลว่าทวารไหนเลย
5: รู้ว่ามีเห็นเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏ
0: ขณะนี้กำลังเห็น
5: ครับ
0: ค่ะลักษณะรู้มีไหม
5: ถ้าไม่ได้ฟังจากการศึกษาก็จะไม่คิดว่าม
0: ีเพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาแล้วทราบว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะต้องมีธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างเลยแต่เกิดขึ้นแล้วเห็นเป็นธาตุรู้ค่ะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏทางหนึ่งทางใดเช่นเสียงก็กำลังได้ยินเสียงนั่นคือธาตุชนิดหนึ่งและธาตุทางตาก็คือกำลังเห็นนี่ก็เป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เรา
5: จากความเข้าใจจากการฟัง
0: เพราะฉะนั้นเวลานี้เห็นค่อยๆเข้าใจในธาตุที่เห็นไม่ใช่ในสิ่งที่ปรากฏนั่นคือเริ่มที่สติสัมปชัญญะนะคะจะเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ไม่ใช่เพียงแต่ฟังแล้วก็นึกเป็นเรื่องราวแต่กำลังมีลักษณะของเห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นและค่อยๆเข้าใจไม่ต้องเป็นนึกหารูปร่างอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ลักษณะที่กำลังเห็นในขณะนี้ค่ะก
5: ็
0: เป็นธาตุรู
5: ้ขณะที่ค่อยๆเข้าใจลักษณะการเห็นการลักษณะของการได้ยินขณะนั้นจะไม่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็สิ่ง
0: ขณะนั้นไม่ใช่เรานะคะแล้วก็เป็นสติสัมปชัญญะถ้าจะใช้ชื่อก็คือเป็นสติสัมปชัญญะเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตนี่คือเวลาที่เรียกชื่อแต่จริงๆแล้วกุศลญาณสัมปยุตก็ไม่ใช่เราแล้วก็กำลังเข้าใจสิ่งที่มีด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะเริ่มเข้าใจตัวสภาพธรรมะจริงๆจะเล็กน้อยสักแค่ไหนคะ

0: ปกิณกะธรรม
1: ตอนที่701สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: แต่จริงๆแล้วกุศลญาณสัมปยุตก็ไม่ใช่เราและก็กำลังเข้าใจสิ่งที่มีด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะเริ่มเข้าใจตัวสภาพธรรมะจริงๆจะเล็กน้อยสักแค่ไหนคะฟังเรื่องราวมาก็ตั้งนานมากเลยหลายปีนะคะแล้วก็เข้าใจลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมอย่างมั่นคงว่าขณะนี้ก็เป็นนามธรรมและรูปธรรมและเวลาที่เป็นอีกระดับหนึ่งคือสติสัมปชัญญะเกิดในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเพียงแต่ว่าขณะนั้นกำลังค่อยๆเข้าใจจะทีละเล็กทีละน้อยสักแค่ไหนแต่ก็เริ่มรู้ว่าต่างกับขณะที่หลงลืมสติ
3: แต่ก็เข้าใจคนละขณะทีละขณะใช่ไหมครับในเมื่อเข้าใจนามธรรมแล้วรูปธรรมขณะนั้น
2: พร้อมกันไม่ได้เลยค่ะ
3: ครับเพราะฉะนั้นเล็กน้อย
2: มาก
3: เกินกว่าที่เราจะสังเกตเห็นได้
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็ค่อยๆเริ่มเหมือนกับอุปมาเหมือนการจับด้ามมีดไม่ผิดเลยจนกว่าด้ามมีดจะสึกครั้งแรกจับจะเล็กน้อยสักแค่นั้นก่อนที่จะถึงการสึก
3: ครับอีกข้อนึงเคยได้ยินอาจารย์กล่าวว่ามหากุศลญาณสัมปยุตเนี่ยเกิดได้ทั้ง6ภวังค์เลย
2: ถูกต้องหรือเปล่าคะผู้ที่ศึกษาธรรมะถูกหรือผิดเวียนได้ไหมค่ะให้มหากุศลไม่ได้เกิดทางปัญจทวารได้ไหมคุณวรศักดิ์คะ
3: ครับ
2: มหากิริยาเกิดได้กี่ทวาร
3: จิตภวังค์
2: ของพระอรหันต์นะคะถ้าไม่เกิดทางปัญจทวารเป็นอะไรคะถ้ามหากิริยาเกิดทางปัญจทวารไม่ได้จิตพระอรหันต์เป็นอะไรหลังเห็นปัญจทวาร
3: เป็นกิริยา
2: ถ้าไม่ใช่กิริยาจิตเป็นไปได้ไหมคะต้องเป็นกิริยาจิตใช่ไหมคะแล้วก่อนจะเป็นกิริยาจิตจะไม่เป็นกุศลจิตก่อนเลยคะกว่าจะรู้จนกระทั่งดับกิเลสหมดจนกระทั่งจากที่เคยเป็นกุศลเป็นกิริยาจิตและก่อนที่จะเป็นกุศลเป็นอกุศลก่อนด้วยปุถุชนทั้งหลายเนี่ยค่ะหลังเห็นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดนะคะไม่ใช่โลภะมูลจิตก็เป็นโทสะมูลจิตหรือโมหะมูลจิตนี่คือปุถุชนและสำหรับผู้ที่อบรมเจริญปัญญาถ้ากุศลไม่เกิดแล้วจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าลักษณะของสภาพธรรมะนั้นน่ะเป็นอะไรแล้วก็ถ้ากุศลไม่เกิดจะถึงความที่หลังจากเห็นแล้วเป็นกิริยาจิตได้ไหมจากอกุศลเนี่ยไปเป็นกิริยาจิตแล้วก็คุณวรศักดิ์จะให้เป็นได้ยังไงคะเรื่องไม่รู้คือเรื่องไม่รู้แต่ผู้รู้ทรงแสดงจากการตรัสรู้นะคะและผู้ที่ศึกษาก็รู้ว่าพระปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้อย่างไรก็ทรงแสดงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงอย่างนั้นเราก็สามารถที่จะค่อยๆพิจารณาเข้าใจได้ว่าความต่างของปุถุชนกับพระอรหันต์หรือพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีก็ยังต่างกับพระอรหันต์เพราะฉะนั้นจากที่เคยเห็นและเป็นอกุศลก็ต้องค่อยๆเป็นกุศล
3: เพราะฉะนั้นหลังจากที่เห็นแล้วเกิดโลภะหรือเกิดโทสะหรือเกิดอะไรก็กุศลก็ตามแต่จะรู้ได้ก็ทางมโนภาวัง
2: ค์แต่ไม่ต้องเรียกชื่อไงคะก็มานั่งเรียกชื่อกันอยู่ก็คือขณะนั้นไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะพอนึกถึงชื่อมาหลายก็รู้เลยค่ะมโนทวารกำลังนึกถึงเรื่องเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะก็ตามความเป็นจริงทุกอย่างที่ปัญญาจะรู้ว่าเรื่องราวทั้งหลายเมื่อไหร่เมื่อขณะที่ไม่ได้มีรูปปรมัตถ์เป็นอารมณ์
3: เพราะเหตุว่าทางปัญจทวารไม่สามารถมีนามธรรมเป็นอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นนามะรูปะวิเฉทญาณก็เกิดเฉพาะแต่มโนทวารเท่านั้น
2: ทางมโนทวารนะคะแต่ก็มีรูปปรากฏด้วย
3: แล้วก็เป็นรูปที่รู้ตรงลักษณะ
2: แน่นอนค่ะไม่ใช่รูปโน้มดับไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็จะมารู้ค่ะ
3: ครับขอบพระคุณครับ
4: กราบเรียนถามต่อตรงนี้นะคะขณะที่มหากุศลญาณสัมปยุตเกิดที่เป็นวิถีจิตทางปัญจทวารนะคะแล้วมีสีเป็นอารมณ์ขณะนั้นก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมปรากฏรู้ว่ามีสีไม่ใช่ว่ามหากุศลญาณสัมปยุตเกิดแล้วไปรู้อารมณ์ของจิตที่เกิดต้นที่มีสีเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะ
2: เราคงจะไม่ต้องมานั่งนับประวาระไหนเพราะว่าขณะนี้ก็นับไม่ทั่วนะคะหลายวาระมากมายนะคะแต่ว่ารู้สิ่งที่มีขณะนั้นหรือเปล่าเช่นเห็นกำลังเห็นรู้แล้วหรือยังว่าเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ที่ไม่ใช่เราไม่ต้องไปกังวลถึงทวารไหนเลยการที่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดนะคะเพื่อให้สามารถที่จะสละความเป็นเราเมื่อสติสัมปชัญญะเนี่ยค่ะระลึกลักษณะของสภาพปรมัตถธรรม การศึกษาที่ได้ฟังมาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเป็นสังขารขันปรุงแต่งที่จะให้รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแต่ไม่ใช่ว่าขณะที่กำลังระลึกแล้วก็ให้มันนั่งคิดว่ามีปัญจทวารหรือมโนทวารหรือว่ามีเจตสิกประกอบร่วมด้วยเท่าไหร่ไม่ใช่อย่างนั้นเลย
4: อาจารย์คะแต่ในลักษณะของการศึกษาค่ะมันมักจะคิดในเรื่องอย่างนี้เสมอเลยค่ะทั้งที่ก็ทราบว่าเราไม่ได้รู้อย่างนั้นหรอกแต่ก็อยากจะรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่เห็นรู้ความจริงของเห็นหรือยังกลับมาที่ตัวธรรมะจริงๆที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏหรือยัง
4: ท่านอาจารย์ถ้าตรงนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยใช่ไหมคะคือไม่ต้องไปสนใจที่จะไปหาว่าเรารู้ได้ยังไงอะไรรู้แต่เฉพาะสภาพธรรมที่ปรากฏจริงๆเท่านั้นเพียงพอแล้ว
2: การฟังธรรมะนะคะมีประโยชน์ที่จะให้เข้าใจในความเป็นอนัตตาแต่ว่าจะบังคับให้สติสัมปชัญญะเกิดและก็ระลึกก็ไม่ได้นะคะก็เป็นสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งจนกว่าเมื่อไหร่ที่กำลังเห็นแล้วก็ค่อยๆเข้าใจเห็นกำลังฟังเรื่องเห็นเนี่ยค่ะสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจในลักษณะที่เห็นทีละเล็กทีละน้อยเป็นปกติให้รู้ว่านั่นคือมรรคนั่นคือหนทางซึ่งเห็นยากว่าเป็นหนทางเพราะว่าไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ว่ามีการสะสมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะจนกระทั่งแม้ในขณะที่ได้ฟังก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมในขณะนั้นได
0: ้ท่านอาจารย์ก็ช่วยกรุณาขยายความว่าปฏิเวทธรรมนิโรธเป็นอารมณ์
5: ครับจริงๆแล้วคือในขณะที่แทงตลอดนี่นะครับมีนิโรธาเป็นอารมณ์คือในขณะที่เป็นมรรคจิตจะมีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าปฏิเวทานี้จะเป็นอารมณ์ของนิโรธนะครับนิโรธาคือพระนิพพานเป็นอารมณ์ของมรรคจิตในขณะที่แทงตลอดนั่นเอง
6: มรรคองค์แรกคือสัมมาทิฏฐินั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะท่านอาจารย์จะกรุณาสรุปอะไรสำหรับมรรคองค์ที่หนึ่งได้ไหมคะ
2: ค่ะก็เป็นความเห็นถูกซึ่งจะต้องทราบว่ากว่าจะถึงความเห็นถูกที่เกิดร่วมกับโลกุตระจิตก็จะต้องฟังแล้วก็มีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ง่ายหรือยากคะต่อการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะว่าโดยมากเนี่ยนะคะเราเข้าใจใช่ไหมคะว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลแต่เป็นเราเพราะฉะนั้นปัญญาที่เห็นแจ้งกุศลธรรมและอกุศลธรรมชื่อก็บอกแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยแม้แต่ในขณะที่ฟังเนี่ยค่ะกำลังฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะเพื่อที่จะรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆเพราะว่าถ้าพูดโดยการที่เรากล่าวแต่เพียงชื่อนะคะกุศลจิตอกุศลจิตหรือว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมเรารู้เพียงชื่อเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งที่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็อาศัยปัญญาที่จะต้องมีความเห็นถูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเพียงแต่เราทราบว่ามรรคมีองค์8แล้วก็เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐินะคะบางคนก็อาจจะคิดว่าเรามีแล้วแต่เรามีแล้วเมื่อไหร่โดยการเพียงฟังว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรหรือว่าแม้ในขณะนี้เองนะคะก็สามารถที่จะถึงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเป็นเรื่องที่จะเข้าใจว่าเป็นการอบรมเจริญปัญญาความรู้ถูกความเห็นถูกในลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจนกว่าความรู้นั้นจะเพิ่มขึ้นทั้งหมดที่ได้ฟังเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของธรรมะที่มีจริงๆทั้งนั้น
7: เท่าที่เราเคยได้ยินคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยดูเหมือนจะมีความหมายกว้างไปกว่าความรู้เกี่ยวกับอริยสัจ4ใช่ไหมครับคล้ายๆเยอะมากกว่านี
2: ้ไม่พอจนกว่าจะถึงโลกุตระ
7: ใช่ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดแต่เพียงว่าความเห็นถูกนะคะและเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมก็ยังไม่พออีก
7: ไม่พอคร
2: ับ ค่ะและขณะนั้นเป็นอะไรความเชื่อนั้นเป็นอะไรเป็นเราหรือเปล่าที่กำลังคิดเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะเพื่อที่จะรู้จักตัวจริงของธรรมะซึ่งเป็นธรรมะทุกขณะไม่ว่าจะมีความเชื่อเรื่องกรรมขณะนั้นนะคะเป็นอะไรสำคัญที่สุดคือรู้ว่าขณะนั้นความจริงคืออะไร คือความเห็นถูกตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะ
7: ครับผมเข้าใจคุณครับ
8: อาจารย์ครับการที่จะรู้จริงรู้ถูกต้องเนี่ยไม่น่าจะพ้นไปจากสัจจะทั้ง4ใช่มั้ยครับอาจารย
2: ์แต่ไม่รู้ไงคะเพิ่งเริ่มที่จะรู้เรื่องกรรมและผลของกรรม
8: ครับ
2: เป็นความเห็นถูกระดับนั่นเองนะคะแต่ไม่พอเพราะฉะนั้นต้องทราบว่าพระศาสนาเนี่ยค่ะเป็นศาสนาที่ทรงพระมหากรุณาให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยนะคะเกิดปัญญาของตัวเองจนกระทั่งถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมถ้ายังไม่เชื่อเรื่องของกรรมและผลของกรรมนะคะก็ทรงแสดงโดยพยัญชนะต่างๆอย่างเรื่องของพระพิธรรมก็มีเรื่องจิตที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดวิบากจิตซึ่งเป็นผลนี่ก็แสดงให้เห็นให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องกรรมและผลของกรรมแต่ก็ยังไม่พอพระศาสนาเนี่ยค่ะจะไม่มีทางให้เรามีปัญญาเพียงแค่เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ นะคะแต่ให้ปัญญานั้นเริ่มเกิดเริ่มเจริญจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์สามารถที่จะดับกิเลสได้หมดเป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดที่ฟังนะคะเตือนเราแม้แต่การฟังนะคะฟังแล้วมีความเห็นถูกในสิ่งที่ได้ฟังหรือว่ายังไม่มีความเห็นถูกในสิ่งที่ได้ฟังและความเห็นถูกในสิ่งที่ได้ฟังจะรู้ได้เลยค่ะว่ายังไม่พอเพราะว่าเป็นเพียงความคิดหรือความเห็นโดยที่ว่ายังไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นทุกขสัจจริง
8: ๆในเช่นในอรรถกถาของมหาจัตตาริสกสูตรมัชฌิมนิกายปริปันธาท่านกล่าวถึงสัมมาทิฏฐิไว้5ประการวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิมัคคสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิปัจเวกขณะสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นในที่อื่นเนี่ยท่านก็จะมีกล่าวสมาธินะครับไว้กว้างขวางทีเดียวจริงๆแล้วก็โดยสภาวธรรมนั่นก็คือในเรื่องของสัจจะทั้ง4นั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าโดยลักษณะของสภาพธรรมะที่กล่าวถึงตรงนั้น
2: ค่ะสัจจะคือสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะเกิดขึ้นระดับไปแต่ขณะนี้ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ต้องอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้ถูกเห็นถูกนะคะตามลำดับอย่างวันเสาร์ก่อนเราก็ศึกษาเรื่องของพละสูตรใช่ไหมคะซึ่งก็ได้แก่สภาพธรรมะที่เป็นกำลังได้แก่ปัญญาพละนี่ค่ะก็จะเห็นได้เลยค่ะเป็นปัญญาที่เห็นแจ้งว่าสภาพธรรมะใดเป็นกุศลสภาพธรรมะใดเป็นอกุศลใช่คำว่าเห็นแจ้งในกุศลธรรมและอกุศลธรรมคือสามารถที่จะฟังนะคะแล้วก็เข้าใจถูกได้การฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะถ้าเราฟังไม่ดีเราจะเข้าใจผิดได้แต่ถ้าฟังและไตร่ตรองนี่นะคะก็จะทำให้มีความเข้าใจในขั้นฟังว่าธรรมะใดเป็นกุศลธรรมะใดเป็นอกุศลแต่ปัญญาต้องถึงความเห็นแจ้งเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้เลยค่ะเราแค่ฟังแล้วก็รู้ว่าขณะที่เป็นโลภะโทสะโมหะเป็นอกุศลขณะที่เป็นไปในบุญญากริยาวัตถุก็เป็นกุศลแค่ฟังนะคะเราเข้าใจแค่นี้แต่เราเห็นความเป็นธรรมะของอกุศลธรรมและกุศลธรรมหรือเปล่าคือเห็นลักษณะของจิตซึ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะนะคะว่าขณะนั้นเป็นกุศลธรรมหรือเป็นอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นแม้แต่การฟังว่ารู้ว่าขณะใดเป็นกุศลธรรมและขณะใดเป็นอกุศลธรรมก็ต้องเป็นการที่ถึงความรู้แจ้งด้วยปัญญาว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะไม่เพียงแต่ว่าให้เรามีปัญญาขั้นฟังแล้วก็เข้าใจได้นะคะขณะใดเป็นโลภะโทสะโมหะขณะนั้นเป็นอกุศลขณะใดที่เป็นไปในทานศีลภาวนาขณะนั้นเป็นกุศลแต่ต้องถึงภาวะคือลักษณะที่เป็นธรรมะคือเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมที่ไม่ใช่เราถ้าศึกษาแล้วฟังแล้วก็พิจารณาโดยละเอียดนะคะจะรู้เลยว่าต้องเป็นเรื่องของปัญญาที่เห็นแจ้งซึ่งถ้าเป็นปัญญาที่เห็นแจ้งก็คือเห็นแจ้งในสภาพธรรมะที่เกิดดับซึ่งเป็นทุกข์นั่นเองสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกค่ะความเห็นถูกในอะไรบ้างถ้าขณะนั้นเป็นความเห็นถูกเห็นถูกได้มากกว่านั้นทุกชื่อใส่ได้เลยค่ะ
9: ก็หมายความว่าต้องมีปัญญาก่อน
2: ปัญญาเจตสิกคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกค่ะ
9: ทีนี้กรรมวสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยเมื่อมีปัญญาจึงรู้จักว่าอันนี้เป็นผลของกรรมอันนี้เป็นวิบากถ้าไม่มีปัญญาจะไม่เข้าใจตัวนี้เลยหรืออย่างไร
2: ค่ะขณะที่เห็นเนี่ยค่ะถ้าศึกษาตอบได้ใช่ไหมคะเป็นวิบากจิตเห็นเป็นวิบากแต่จิตนะคะไม่ใช่เรา พราะฉะนั้นกว่าจะถึงความรู้ว่าเป็นธาตุรู้ที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นจะไม่อยู่เพียงแค่พยัญชนะหรือไม่อยู่เพียงแค่ตัวหนังสือว่าเราเป็นผู้ที่เข้าใจว่ากุศลและกรรมนะคะบุญญกิริยาวัตถุก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลวิบากจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือขณะปฏิสนธิเป็นต้นเราจะไม่มีปัญญาเพียงเท่านั้นเพราะว่าเท่านั้นไม่พอกับการที่ทรงพระมหากรุณาแสดงให้เข้าใจธรรมะโดยละเอียดว่าต้องอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนของสภาพธรรมะนั้นๆด้วยและจริงๆแล้วนี่นะคะขณะนี้เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมไหมคะ
9: เชื่อ
2: เชื่อนะคะแน่นอนนะคะค่ะถ้าสติสัมปชัญญะเกิดรู้ความต่างของขณะที่จิตเห็นขณะนี้นะคะเป็นธาตุรู้ชนิดหนึ่งซึ่งกำลังเห็นกับกุศลจิตที่สามารถที่จะรู้ได้ว่าต่างกันก็จะเห็นความต่างของจิตที่เป็นวิบากกับจิตที่เป็นเหตุคือกุศลเพราะฉะนั้นก็ยิ่งมีความเข้าใจเลยค่ะว่าทุกพยัญชนะเป็นเรื่องของสภาพธรรมะทั้งหมดแม้แต่ที่กล่าวว่ากรรมก็คือขณะนี้เองซึ่งกำลังฟังธรรมะกำลังมีความเข้าใจธรรมะส่วนวิบากก็คือขณะที่มีการเห็นการได้ยินตัวธรรมะจริงๆเนี่ยค่ะเป็นอย่างนั้นและก็สติสัมปชัญญะสามารถที่จะอบรมความเห็นถูกความรู้ถูกในสภาพของธรรมะซึ่งเป็นกรรมและเป็นวิบากได้นั่นก็เท่ากับว่าเรามีความมั่นคงนะคะในเรื่องของกรรมและในเรื่องของวิบากไม่ใช่เพียงชื่อไม่ใช่เพียงเชื่อนะคะว่าเมื่อมีกุศลกรรมก็เป็นเหตุให้เกิดกุศลวิบากแต่สภาพธรรมะขณะนี้เองค่ะกำลังเป็นอะไรถ้าเป็นวิบากก็รู้ความต่างของจิตซึ่งเห็นกับจิตซึ่งไม่ใช่จิตเห็นแต่เป็นจิตที่กำลังฟังเรื่องสิ่งที่เห็นนะคะและถ้าสามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะรู้ตรงลักษณะนั้นก็จะเห็นความเป็นธรรมะแล้วก็เห็นความต่างแล้วก็มีความมั่นคงว่าเป็นเรื่องของกรรมและผลของกรรมทั้งหมด
10: อยากจะกลับมาถามคำว่ากรรมฐานในสัจจะนี้เนี่ยฟังไต่ถามพิจารณาการทรงไว้และการตลอดในสัจจะทั้งสองแล้วกรรมฐานอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อมรรคจิตและผลจิตเกิดก็เป็นลักษณะที่มีองค์สามของการพิจารณาการแทงตลอดที่มีในสัจจะทั้งสองคือนิโรธสัจจะ
2: ถ้าใช้คำว่ากรรมฐานเนี่ยค่ะก็ต้องหมายความถึงว่าเป็นขณะที่กำลังอบรมเจริญภาวนาจึงใช้คำว่ากรรมฐานเพราะฉะนั้นก็จะมีสองอย่างคือสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาฐานะก็เป็นที่ตั้งของการกระทำคือกรรมที่จะให้เกิดความสงบนะคะก็เป็นสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานถ้าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับและก็เป็นที่ตั้งของการกระทำให้เกิดปัญญาเห็นถูกต้องในสภาพธรรมะนั้นก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าเป็นวิปัสสนาภาวนาเพราะฉะนั้นกรรมฐานจะใช้กับภาวนา
10: ภาวนาเป็นสมถภาวนาเลย
2: วิปัสสนา
10: วิปัสสนาภาวนาก็ได้ใช่ไหมครับกามเนี่ยมันมีโทษแน่เป็นทุกข์มีสมุทัยเป็นตัวสมุทัยด้วยทำให้วัฏฏะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วจึงดำริเจ้าดำริเนี่ยก็คือการที่วิปัสสนากรรมฐานใช่หรือไม่หรือว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับการพิจารณาหรือความรู้แรกที่เราจะต้องทำ
2: ขณะที่คุณวีระกำลังพูดอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วไม่มีคุณวีระเลยแต่มีความดำริในขณะที่พูดถูกต้องไหมคะ
10: ถูกต้องค่ะ
2: เพราะฉะนั้นความดำริหรือวิตกะเจตสิกจะเกิดกับจิตเกือบทั้งหมดเว้นอเหตุกะจิตที่เป็นทวิปัญจวิญญาณจิตสิกนะคะสำหรับกามาวจรจิตที่ไม่มีวิตกะเจตสิกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะขณะที่เป็นกุศลก็คือเป็นเนกขัมมะสังกัปปะเพราะว่าดำริออกจากอกุศลออกจากกามออกจากความติดข้องจนกว่าจะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
10: ท่านอาจารย์ดูที่ตัววิตกะเจตสิกเท่านั้น
2: ถ้าสัมมาสังกัปปะสังกัปปะนี่เป็นวิตกะเจตสิกนะคะมิจฉาสังกัปปะก็เป็นอกุศลสัมมาสังกัปปะก็เป็นกุศลถ้าเป็นเนกขัมมะสังกัปปะก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าเราจะมาไตร่ตรองเรื่องโทษของกามแล้วก็เห็นโทษของกามนะคะแต่ว่าชีวิตประจำวันขณะใดที่กุศลและจิตเกิด ก็ต่างกับขณะที่เป็นอกุศลเพราะเหตุว่าขณะที่เป็นอกุศลก็เป็นไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเป็นความติดข้องไม่ได้เป็นการออกจากความติดข้องแต่ขณะใดที่เป็นกุศลขณะนั้นก็ออกจากความติดข้องในกามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแม้ในเรื่องทานเราก็สละได้ในเรื่องของศีลทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของกามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจนกระทั่งถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมในขณะที่มาฟังอย่างเนี้ยคุณวีระไม่ต้องไปเห็นโทษของกามแล้วมาฟังใช่ไหมคะเพราะว่าขณะนั้นเหมือนเป็นคุณวีระที่คิดเรื่องโทษของกามแต่วิตกกะเจตสิกก็ทำหน้าที่ของวิตกกะเจตสิกโดยที่ว่าทรงแสดงให้เห็นตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นชื่อทั้งหมดพวกนี้ค่ะก็คือสภาพธรรมะซึ่งถ้าเราไม่พิจารณาเราก็คิดว่าเป็นตัวเราตอนหนึ่งแล้วก็มาเกิดดำรินะคะเป็นสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นเป็นเนกขัมมะบ้างออกจากพยาปาทะบ้างพวกนั้นคิดว่าเป็นเราที่ทำแต่จริงๆก็คือชีวิตประจำวันทั้งหมดให้เข้าใจถูกต้องให้เห็นถูกตามความเป็นจริงว่าไม่มีใครเลยแต่มีสภาพธรรมะที่ใช้ชื่อว่าสังกัปปะเป็นสภาพที่ตรึกนะคะและแต่ว่าขณะนั้นจะตรึกอย่างไรตรึกด้วยความพยาบาทความโกรธหรือตรึกด้วยอัพยาปาทะก็เป็นชีวิตประจำวันทั้งหมดให้เข้าใจความจริงว่าไม่มีเราไม่มีตัวตนนี่คือการพิจารณานะคะที่จะแทงตลอดในอัตถะที่ได้ทรงแสดงไว
10: ้ครับขณะนี้ที่ท่านกล่าวมาในลักษณะนี้ก็คือการพิจารณาทั้งนั้นเลย
2: ถ้ามีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นเราศึกษาธรรมะเราต้องทราบค่ะศึกษาเพื่อให้เข้าใจทุกชื่อว่าเป็นชื่อธรรมะของธรรมะจริงๆเช่นกุศลธรรมเราอาจจะพูดว่าเรารู้จักกุศลแต่กุศลธรรมนะฮะไม่ใช่เรารู้จักกุศลธรรมตัวธรรมะจริงๆที่เป็นกุศลหรือเปล่าหรือว่าเพียงฟังว่ามีกุศลธรรมและเป็นเราที่มีกุศลธรรมแต่ความจริงถ้าเข้าใจจริงๆนะคะแทงตลอดในอัตถะก็คือว่าไม่มีเราแต่ขณะนั้นเป็นธรรมะระดับไหนเป็นกุศลที่เป็นไปในทานเป็นกุศลที่เป็นไปในขั้นศีลเป็นกุศลในขณะที่จิตสงบเป็นกุศลในขณะที่ฟังธรรมะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์และฟังเพื่ออบรมความรู้ความเห็นถูกในลักษณะของธรรมะทั้งหมดก็คือว่าไม่มีเรานี่คือการแทงตลอดที่จะให้เข้าถึงลักษณะของธรรมะในขั้นฟัง
10: แต่ขณะนั้นถ้าเผื่อขั้นการฟังเนี่ยไม่ได้เข้าใจเรื่องชัดเจนก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่ารอว่าสภาพธรรมนั้นจะปรากฏเมื่อไหร่
2: แล้วก็เป็นเราที่พอได้ยินอย่างนี้ก็จะคิดละจะออกจากกามเมื่อไหร่จะทำอะไรแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะนั่นคือเราที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องธรรมะแต่ถ้ามีความเข้าใจเรื่องธรรมะและรู้ว่าเป็นธรรมะก็จะรู้ว่าทั้งหมดที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะก็คือทรงแสดงลักษณะจริงๆของธรรมะในชีวิตประจำวัน
10: ท่านอาจารย์กล่าวก็เหมือนกับว่าการเรียนการได้ถามการฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรแก่การที่จะต้องทำ
2: ถ้าเข้าใจแล้วนะคะทรงไว้ซึ่งความเข้าใจนั้นอย่างมั่นคง
11: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: ัทธาคืออย่างไรศรัทธาเป็นสภาพที่ปรุงแต่งให้จิตผ่องใสแต่การที่จะเข้าใจในลักษณะสภาพธรรมะใดเช่นศรัทธาก็ต้องเป็นการค่อยๆเข้าใจจากการฟังพระธรรมไปโดยลำดับจากการสนทนาชราสูตรที่มสพ22กันยายน2561
1: ได้ยินคำว่าศรัทธานะคะก็หมายความว่าขณะนั้นนะคะเป็นสภาพของจิตที่ผ่องแผ้วผ่องใสไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแล้วปัญญาระดับไหนจะรู้ได้แค่ฟังใช่ไหมคะแม่เดี๋ยวนี้ขณะที่เห็นไม่ใช่กุศลอกุศลมีศรัทธาไห
2: ม
1: ไม่มีกับจิตเห็นแล้วตอนมีศรัทธารู้ไหมใครจะสามารถแยกได้ขณะที่เห็นกับขณะที่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมะเนี่ยต้องฟังด้วยความเคารพจริงๆค่ะนี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะรู้จักจิตที่กำลังเกิดดับขณะนี้เป็นไปขณะไหนประกอบด้วยศรัทธาขณะไหนไม่ประกอบด้วยศรัทธาแล้วถ้ายังคงไม่รู้นะคะแม้ในขั้นการฟังมีหรือที่จะละความเป็นตัวตนที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามานานมากด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยนะคะก็ต้องได้ความเคารพจริงๆว่าเราไม่รู้ระดับไหนและก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นระดับไหนเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นผู้ที่ตรงเราก็มีความเป็นเราเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่จะรู้นั่นรู้นี่คิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้แต่ระหว่างนั้นก็ไม่ได้ทำให้สามารถที่จะเข้าใจแม้สิ่งที่กำลังมีได้ด้วยเหตุนี้นะคะความไม่รู้เป็นเราหรือเปล่าความรู้เป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้ความไม่รู้จะค่อยๆหมดไปไหมแม้ความรู้ก็ไม่ใช่เราแต่ความรู้ที่ค่อยๆมีเนี่ยก็ต้องมีกำลังเพียงเท่าที่เป็นความจริงถ้าแค่ฟังอย่างนี้ค่ะก็ไม่เคยรู้ว่าเห็นกับขณะที่มีศรัทธาเนี่ยต้องต่างกันแล้วจะละความเป็นตัวตนได้ยังไงแต่ว่าพอฟังแล้วนะคะปัญญาค่อยๆมีความเข้าใจในสิ่งที่มีทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นแม้เดี๋ยวนี้กำลังฟังก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่สามารถประจักษ์แจ้งได้แต่เห็นความละเอียดอย่างยิ่งของพระธรรมที่ถูกปกปิดมานานมากและกว่าปัญญาจะค่อยๆเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นแต่ละขณะจิตซึ่งต่างกันมากที่แม้เห็นก็ไม่มีศรัทธาเจตสิกเกิดร่วมด้วยและเวลาที่ฟังเข้าใจต้องมีศรัทธาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ขณะนั้นก็เป็นเราพระเจ้าฟังอีกนานเท่าไหร่นะคะไม่ต้องคำนึงถึงเลยค่ะเพราะว่ายิ่งคิดถึงด้วยความเป็นตัวตนก็ยิ่งเพิ่มความเป็นเราแต่ถ้าฟังแล้วมีความเข้าใจว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะและธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยก็หลากหลายต่างกันมากแม้แต่ศรัทธาสภาพจิตที่ผ่องใสผ่องใสนะคะสะอาดขณะนั้นไม่มีโลภะซึ่งอยากอยู่เป็นประจำไม่เว้นเลยนะคะแล้วก็ไม่มีโมหะความไม่รู้เพราะว่าขณะนั้นกำลังเริ่มที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะประมาณกำลังของตนเองได้ว่าฟังแล้วก็เข้าใจแค่ไหนความเข้าใจนั้นต่างหากที่ค่อยๆเจริญขึ้นเพิ่มขึ้นแต่กว่าจะถึงระดับขั้นที่แต่ละขณะจะนำไปสู่การที่จะค่อยๆถึงอีกระดับหนึ่งนะคะจะนานสักเท่าไหร่เพราะว่าสะสมความไม่รู้มามากในสังสารวัฏลองคิดดูนะคะแล้วอย่างในชาตินี้อีกตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยไม่รู้หรือรู้กุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นเห็นไม่มีศรัทธาเจตสิกเกิดร่วมด้วยอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีศรัทธาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจะรู้จักลักษณะของศรัทธาได้อย่างไรนอกจากค่อยๆฟังและรู้ว่าแท้ที่จริงปัญญาเนี่ยต้องค่อยๆเริ่มเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วก็สภาพของธรรมะใดจะปรากฏต้องเลือกไม่ได้นั่นจึงจะเป็นความถูกต้องนะคะคือมีความเข้าใจจริงๆในความเป็นอนัตตาของธรรมะเพราะทั้งหมดที่ฟังเลยค่ะต้องรู้จุดประสงค์ฟังเพื่อรู้ความจริงว่าไม่ใช่เรา พราะฉันฟังด้วยการค่อยเข้าใจแล้วก็สิ่งที่มีในวันหนึ่งเนี่ยมากมายมหาศาล

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1131ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมต่อวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2525
2: เพราะฉะนั้นการเป็นพระหูสูตรของพระอานนท์ก็ด้วยท่านสามารถชำนาญในฌานจิตช่วยให้ท่านเป็นพระหูสูตรที่จำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดใช่ไหมครับ
1: พระเถระที่เป็นเอตทัคคะในสมัยพระผู้มีพระภาคนะคะได้อบรมปัญญาบารมีมากประกอบด้วยญาณที่เป็นคุณธรรมที่จะทำให้ถึงความเป็นเอตทัคคะอย่างท่านพระอานนท์ท่านก็ต้องประกอบด้วยปฏิสัมภิทาความชำนาญในเหตุในผลในอัฏฐะในนิรุตติในภาษาในปฏิภาณมากมายพอที่จะทรงจำพระสุตตันตปิฎกได้และพระอภิธรรมปิฎกได้ที่จะสังคายนาได้โดยไม่ตกหล่นด้วยถ้อยคำซึ่งไพเราะอย่างยิ่งนะคะยากซึ่งใครสามารถที่จะกล่าวได้อย่างนั้นทั้งคำถามและคำตอบโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนสูตรไหนทั้งหมดค่ะสำหรับปัจฉาชาตปัจจัยนะคะให้ทราบว่าปัจจัยธรรมได้แก่จิต85ดวงเว้นอรูปาวัจระวิบากจิต4ดวงแล้วก็รวมถึงเว้นปฏิสนธิจิตทั้งหมดนะคะที่เกิดหลังๆในภูมิที่มีขันธ์5และก็ต้องหมายรวมทั้งเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกับจิตนั้นๆด้วยเป็นปัจจัยธรรมสำหรับปัจจยุปบันธรรมซึ่งได้แก่รูปซึ่งจิตเป็นปัจจัยอุปธรรมนั้นก็ได้แก่รูปทุกรูปที่เกิดเพราะทุกสมุฏฐานคือไม่ว่าจะเป็นรูปที่เกิดจากจิตหรือรูปที่เกิดจากกรรมหรือรูปที่เกิดจากอุตตุหรือรูปที่เกิดจากอาหารไม่ว่าจะเป็นรูปกลุ่มใดๆก็ตามนะคะเกิดจากสมุฏฐานใดๆก็ตามซึ่งเกิดก่อนแล้วก็ยังไม่ดับไปเวลาที่จิตภายหลังเกิดขึ้นจะเป็นปัจจัยแก่รูปนั้นโดยอุปถัมภ์รูปนั้นโดยเป็นปัจฉาชาตปัจจัยในขณะนี้เองนะคะถ้าจะนึกถึงความเป็นปัจจัยการอาศัยกันของนามธรรมและรูปธรรมก็คือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงกาละการเป็นปัจจัยว่าถ้ารูปเป็นปัจจัยแก่นามธรรมแล้วรูปนั้นต้องเกิดก่อนแล้วยังไม่ดับจึงเป็นปุเรชาตปัจจัยแต่ถ้านามธรรมซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแล้วเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัยเพราะเหตุว่าแม้นามธรรมนั้นจะเกิดหลังจากที่รูปนั้นเกิดแล้วก็จริงแต่นามธรรมนั้นก็ยังอุปถัมภ์รูปที่เกิดก่อนข้อที่ควรพิจารณานะคะซึ่งก็มีแสดงไว้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแต่ท่านผู้ฟังก็สามารถจะพิจารณาเองได้คือในอสัญญสัตตาพรหมภูมิซึ่งเป็นภูมิที่มีแต่รูปนะคะไม่มีนามธรรมเกิดเลยในภูมินั้นนะคะมีปัจฉาชาตปัจจัยไหมคะในอสัญญสัตตาพรหมภูมิซึ่งเป็นภูมิที่มีแต่รูปไม่มีนามเลยในภูมินั้นนะคะไม่มีปุเรชาตปัจจัยและไม่มีปัจฉาชาตปัจจัยเพราะเหตุว่ามีแต่เฉพาะรูปธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นหรือท่านที่เข้าใจในเรื่องของนิโรธสมาบัติคือพระอนาคามีบุคคลและพระอรหันต์ซึ่งสามารถที่จะบรรลุคุณธรรมถึงอรูปฌานขั้นสูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานสามารถที่จะ

0: ดับจิตเจตสิกได้ไม่เกินเจ็ดวันเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นนะคะรูปซึ่งเกิดจากกรรมก็มีไม่มีใครไปยับยั้งรูปที่เกิดจากกรรมได้เพราะเหตุว่ากรรมเป็นสมุฏฐานให้รูปนั้นเกิดแต่รูปที่เกิดจากจิตไม่มีเลยเพราะเหตุว่าในขณะนั้นจิตไม่เกิดรูปที่เกิดจากอุตุมีนะคะและรูปที่เกิดจากอาหารมีในขณะนั้นนะคะก็ไม่มีปัจฉาชาตปัจจัยเพราะเหตุว่าปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่จิตและเจตสิกซึ่งเกิดภายหลังอุปธรรมรูปซึ่งเกิดก่อนอย่าลืมว่านามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะเป็นสภาพซึ่งกำลังเกิดดับอย่างเร็วที่สุดจนไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้จึงไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดและถ้าเป็นอายตนะคือเป็นที่ประชุมให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์แล้วก็รูปนั้นจึงจะปรากฏนอกจากนั้นนะคะรูปอื่นซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของจิตไม่ปรากฏเลยท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าท่านมีรูปของท่านเองตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าแต่ก็ให้ทราบว่าถึงมีนะคะก็เกิดดับอย่างเร็วที่สุดจนกระทั่งรูปใดไม่ปรากฏรูปนั้นก็ดับไปแล้วไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเช่นในขณะที่กำลังนั่งอยู่ในขณะนี้นะคะลองพิสูจน์ดูว่าเป็นความจริงไหมมีท่านผู้ฟังท่านไหนที่รู้สึกอ่อนๆแข็งๆที่ศีรษะบ้างไหมคะในขณะที่กำลังนั่งอยู่ขณะนี้ท่านผู้ฟังทราบว่ามีศีรษะอยู่และที่ศีรษะเนี่ยค่ะก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นรูปใหญ่หลายกลุ่มหลายกลาบแต่ไม่เห็นจะหนักหรือว่าไม่เห็นจะแข็งหรือว่าเมื่อไม่กระทบไม่สัมผัสก็ไม่มีลักษณะที่อ่อนแข็งปรากฏเลยนี่ต้องเป็นความจริงค่ะเพราะเหตุว่าดับไปแล้วดับไปแล้วอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเฉพาะรูปใดก็ตามนะคะจะปรากฏตรงส่วนที่กระทบกับประสาทะเท่านั้นแล้วก็ดับแต่การที่จะรู้ว่ารูปเกิดดับจริงๆต้องรู้เวลาที่สภาพธรรมะที่ปรากฏนะคะแล้วยังไม่ดับไปและปัญญาเจริญขึ้นจนรู้ว่าสภาพนั้นเป็นนามธรรมต่างจากรูปธรรมและละคลายการยึดถือนามธรรมและรูปธรรมว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพิ่มขึ้นนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ความเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งกำลังเกิดดับจริงๆในขณะนี้ได้แต่เพียงพิจารณาว่าถึงแม้ว่ารูปมีแต่เมื่อไม่ปรากฏนะคะรูปนั้นหมดโอกาสที่จะพิสูจน์แล้วเพราะเหตุว่าดับไปแล้วเพียงแค่นี้ก็จะเห็นสภาพที่เป็นอนัตตาของนามธรรมและรูปธรรมว่าหลงยึดร่างกายทั้งหมดที่ไม่ปรากฏว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะที่ว่าเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าเฉพาะส่วนที่กระทบแล้วปรากฏลักษณะที่ปรากฏนั้นจึงไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุว่าถ้าเพียงแข็งเฉพาะตรงส่วนที่ปรากฏไม่มีรูปร่างสันฐานที่ว่าจะเป็นผมเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเพราะเหตุว่าเฉพาะลักษณะแข็งเท่านั้นที่ปรากฏจึงจะประจักษ์ในสภาพซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลได้มิฉะนั้นแล้วก็ยังคงยึดถือรวบรวมประชุมกันเป็นรูปร่างเป็นอาการเป็นท่าทางต่างๆนะคะซึ่งโดยลักษณะนั้นแล้วจะไม่เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสำหรับการเกิดดับที่รวดเร็วสำหรับนามธรรมและรูปธรรมรูปธรรมซึ่งเกิดดับมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะความหมายของสภาพธรรมะซึ่งเล็กน้อยภาษาบาลีใช้คำว่าปริตตะหรือปริตตังซึ่งหมายความว่าน้อยคือนิดหน่อยซึ่งมีคำอธิบายว่าบทว่าปริตตังความว่าน้อยคือนิดหน่อยเพราะว่าชีวิตนั้นชื่อว่านิดหน่อยเท่านั้นเพราะมีรสอร่อยก็นิดหน่อย มีขณะเป็นอยู่ก็นิดหน่อยมีความดำรงอยู่ก็นิดหน่อยชีวิตนั้นชื่อว่ารวดเร็วเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรวดเร็วแต่ถ้าไม่ประจักษ์ความจริงอย่างนี้นะคะฟังแล้วก็ยังไม่หมดกิเลสแน่ๆจนกว่าจะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดดับจริงๆสำหรับปัจฉาชาตปัจจัยที่จะเป็นปัจจัยแก่รูปนะคะต้องเป็นปัจจัยเฉพาะในถิติขณะของรูปเท่านั้นไม่เป็นปัจจัยในอุปาทขณะด้วยมีข้อสงสัยอะไรในเรื่องของปุเรชาตปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยไหมคะ
1: ปุเรชาตปัจจัยนะเป็นรูปธรรมที่เกิดก่อนนามธรรมก็รูปธรรมทั้งหมดรวมแล้วมี28รูปทั้ง28นี้เป็นปุเรชาตปัจจัยทั้งหมดหรือเปล่าครับ
0: ไม่เป็นค่ะเฉพาะรูปซึ่งเป็นปัจจัยให้นามธรรมเกิดขึ้นหรือว่ารูปซึ่งเป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณ์ของจิตเจตสิกเท่านั้นรูปที่ดับไปแล้วนะคะไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นปุเรชาตปัจจัยแต่รูปใดก็ตามซึ่งเป็นปัจจัยโดยเป็นที่อาศัยเกิดของจิตรูปนั้นเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยหรือว่ารูปใดก็ตามซึ่งเกิดแล้วยังไม่ดับเป็นปัจจัยให้จิตรู้รูปซึ่งกำลังปรากฏเป็นอารมณ์ขณะนั้นก็เป็นอารมณปุเรชาตะแต่รูปอื่นๆนะคะซึ่งไม่เป็นปัจจัยให้จิตเกิดหรือรูปอื่นๆซึ่งเกิดดับอยู่โดยไม่เป็นอารมณ์ของจิตรูปเหล่านั้นทั้งหมดไม่ใช่ปุเรชาตะปัจจัยปุเรชาตปัจจัยเฉพาะรูปซึ่งเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยเป็นที่อาศัยเกิดของจิตหรือว่าเป็นอารมณปุเรชาตปัจจัยคือจิตกำลังรู้รูปนั้น
1: ผมก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าอารมณปุเรชาตปัจจัยนั่นน่ะท่านหมายเอาเฉพาะสัมมาสนะรูป18นะฮะก็สัมมาสนะรูปอีก10นั่นน่ะก็เป็นอารมณ์ได้นี่ครับทำไมเป็นปุเรชาตปัจจัยไม่ได้ครับ
0: ไม่ใช่โดยเกิดก่อนค่ะเพราะว่ารูปเหล่านั้นไม่ได้มีสภาวะลักษณะของตนแยกออกไปเกิดก่อนต่างหากจากนิพพานรูป18แต่เป็นรูปที่อาศัยเกิดกับมหาภูตรูปหรือนิพพานรูป18โดยเป็นอาการหรือเป็นวิการของนิพพานรูปไม่ใช่ว่ามีลักษณะสภาวะของตนต่างหากไปแยกเกิดออกมาได้เป็นอารมณ์ได้ก็จริงค่ะแต่ว่าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ว่าโดยที่มีสภาวะลักษณะแยกออกไปเกิดก่อนต่างหากแต่เมื่ออาศัยเกิดหรือว่าเป็นอาการวิการเป็นลักษณะที่วิการของนิพพานรูปนั่นเองไม่ใช่แยกออกจากนิพพานรูปเพราะฉะนั้นในกาละที่กล่าวถึงเนี่ยนะคะหมายความถึงการเกิดจริงๆไม่ใช่หมายถึงเฉพาะลักษณะหรืออาการที่วิการของรูปรูปอ่อนรูปแข็งที่ตัวนะคะซึ่งไม่เป็นอารมณ์รูปนั้นดับไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่อารมณะปุเรชาตปัจจัยหรือว่าหัตถยะวัตถุซึ่งปกติเป็นที่เกิดของจิตแต่หัตถยะวัตถุรูปใดไม่เป็นที่ตั้งที่เกิดที่อาศัยของจิตนะคะหัตถยวัตถุนั้นก็ไม่ใช่วัตถุปุเรชาตปัจจัยเป็นแต่เพียงหัตถยรูปเท่านั้นเองในขณะที่จักขุวิญญาณกำลังเห็นนะคะจักขุวิญญาณเกิดที่จักขุปสาทรูปซึ่งเป็นจักขวายตนะคือเป็นรูปซึ่งเกิดขึ้นแล้วยังไม่ดับไปและกระทบกับรูปารมณ์เป็นปัจจัยให้จักขุวิญญาณจิตเกิดขึ้นเห็นในขณะนั้นนะคะหัตถยวัตถุก็มีแต่ว่าเมื่อหัตถยวัตถุไม่เป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณจิตเพราะฉะนั้นหัตถยวัตถุในขณะนั้นก็ไม่ใช่วัตถุปุเรชาตปัจจัยของจิตเพราะฉะนั้นรูปเกิดดับเนี่ยค่ะมากมายบางรูปเท่านั้นค่ะที่เป็นปัจจัยให้เกิดจิต พราะฉะนั้นเฉพาะรูปใดซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดจิตรูปนั้นเป็นอายตนะหนึ่งอายตนะใดแล้วก็ขณะนั้นนะคะเป็นปุเรชาตปัจจัยแต่ว่ารูปใดซึ่งไม่เป็นปัจจัยให้เกิดจิตเลยรูปนั้นจะเกิดขึ้นเพราะกรรมจะเกิดขึ้นเพราะอุตุจะเกิดขึ้นเพราะอาหารประการใดๆก็ตามรูปนั้นเกิดตามสมุฏฐานนั้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าชีวิตน้อยไงคะเพราะว่าเพียงชั่วขณะจิตซึ่งเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นเองแต่ละขณะยังมีข้อสงสัยในปุเรชาตปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยไหมคะถ้าไม่มีนะคะก็ควรที่จะพิจารณาว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงปัจจัยอะไรต่อจากปุเรชาตปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยสำหรับปัจจัยต่อไปที่ทรงแสดงคืออาเสวนปัจจัยซึ่งมีความหมายว่าคำว่าอาเสวนะแปลว่าเสพบ่อยๆคือเสพอารมณ์บ่อยๆซึ่งก็ได้แก่ชวนะจิตที่เกิดก่อนๆเป็นอาเสวนปัจจัยแก่ชวนะจิตที่เกิดหลังๆเว้นวิบากจิตซึ่งก็ควรจะได้พิจารณานะคะในขณะที่นามธรรมและรูปธรรมกำลังเป็นปัจจัยในขณะนี้สืบต่อจากความเข้าใจปุเรชาตปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยว่าช่วงไหนตอนไหนของการเป็นปัจจัยของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งรูปเนี่ยค่ะตั้งอยู่เพียง17ขณะแล้วเป็นปัจจัยนั้นจะเป็นตอนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างไรอาเสวนปัจจัยนะคะซึ่งได้แก่ชวนะจิตที่เกิดก่อนๆเป็นอาเสวนปัจจัยแก่ชวนะจิตที่เกิดหลังๆสำหรับชวนะจิตนั้นก็ได้แก่กุศลจิตอกุศลจิตสำหรับผู้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์และกิริยาจิตสำหรับพระอรหันต์เพราะฉะนั้นอาเสวนปัจจัยได้แก่กุศลจิตอกุศลจิตหรือกิริยาจิตที่ทำให้ปัจจยุบันคือจิตที่เกิดต่อซึ่งเป็นจิตชาติเดียวกันเสพอารมณ์ที่ตนเสพแล้วนั้นซ้ำอีกเพราะฉะนั้นก็แสดงถึงขณะที่ชวนะจิตเจ็ดขณะนะคะเกิดดับสืบต่อกันแล้วก็เสพอารมณ์ซ้ำกันโดยต้องเป็นจิตประเภทเดียวกันคือเป็นชาติเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจเรื่องของอาเสวนปัจจัยนะคะก็จะขอทบทวนขณะที่วิถีจิตจะเกิดโดยปัจจัยที่ได้ศึกษาไปแล้วก่อนที่วิถีจิตซึ่งเป็นชวนะจิตจะเกิดนะคะมีวิถีจิตเกิดก่อนชวนะจิตหรือเปล่านี่เป็นการทบทวนนะคะชวนะจิตคือกุศลอกุศลหรือกิริยาจิตของพระอรหันต์เป็นชวนะจิตเป็นวิถีจิตแต่ก็มีวิถีจิตเกิดก่อนชวนะจิตเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงวิถีจิตซึ่งเป็นชวนะจิตนะคะก็มีวิถีจิตซึ่งเกิดก่อนและก่อนวิถีจิตมีจิตอะไรเกิดก่อนคะวิถีมุตตจิตคือภวังคจิตต้องเกิดก่อนวิถีจิตในภูมิที่มีขันธ์ 5ภวังคจิตอาศัยรูปเกิดขึ้นหรือเปล่าทุกท่านกำลังมีภวังคจิตขั้นนะคะระหว่างการเห็นการได้ยินการคิดนึกการรู้อารมณ์ต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ให้ทราบไปในขณะนี้นะคะภวังคจิตที่เกิดในภูมิที่มีขันธ์ 5ต้องอาศัยรูปเกิดหรือเปล่าคะจะเกิดขึ้นโดยไม่อาศัยรูปไม่ได้เลยค่ะจิตในภูมิที่มีขันธ์ 5แล้วนะคะต้องอาศัยรูปเกิดขึ้นภวังคจิตเกิดที่ไหนอาศัยรูปอะไรคะเกิดที่หทยวัตถุที่เกิดก่อนแล้วยังไม่ดับโดยหทยรูปเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยแก่ภวังคจิต แม้แต่ภวังคจิตที่กำลังเกิดในขณะนี้ก็ต้องอาศัยรูปแต่ว่าต้องเป็นรูปที่เป็นหัตถยะวัตถุนะคะไม่ใช่รูปอื่นและหัตถยะรูปนั้นต้องเป็นรูปซึ่งเกิดก่อนภวังคจิตนั้นและก็ยังตั้งอยู่คือยังไม่ดับไปภวังคจิตที่เกิดในขณะนี้นะคะเป็นปัจจัยแก่หัตถยะวัตถุที่เกิดก่อนหรือเปล่าเวลานี้มีภวังคจิตกับหัตถยะวัตถุคือหัตถยะรูปนะคะถ้าจะให้เข้าใจโดยปัจจัยภวังคจิตต้องเกิดโดยอาศัยหัตถยะรูปเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยแก่ภวังคจิตถามว่าภวังคจิตเป็นปัจจัยแก่หัตถยะรูปที่ตนอาศัยเกิดขึ้นหรือเปล่าโดยปัจจัยอะไรคะปัจฉาชาตปัจจัยเนี่ยค่ะคือขณะนี้เองไม่ยากเลยนะคะถ้าเข้าใจจิตดวงไหนก็ให้รู้ว่าจิตดวงนั้นต้องอาศัยรูปเกิดขึ้นและก็สำหรับในภูมิที่มีขันธ์ห้าเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงจิตอื่นทั้งหมดต้องเกิดที่หัตถยะวัตถุเพราะฉะนั้นหัตถยะวัตถุเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยแก่ภวังคจิตและภวังคจิตเป็นปัจฉาชาตปัจจัยแก่วัตถุปุเรชาตปัจจัยหรือหัตถยะรูปซึ่งเกิดก่อนและยังไม่ดับไปนี่คือยังไม่ใช่วิถีจิตนะคะกำลังนอนหลับสนิทก็จะต้องมีภวังคจิตอาศัยหัตถยะวัตถุรูปซึ่งเกิดขึ้นและยังไม่ดับเป็นปัจจัยและในขณะเดียวกันภวังคจิตซึ่งเกิดก็เป็นปัจฉาชาตปัจจัยแก่รูปทั้งหมดไม่ใช่แต่เฉพาะกับหัตถยารูปเท่านั้นนะคะไม่ว่ารูปนั้นจะเกิดจากสมุฏฐานใดก็ตามเมื่อเป็นรูปซึ่งเกิดและยังไม่ดับจิตที่เกิดในขณะนั้นเป็นปัจฉาชาตปัจจัยอุปถัมภ์รูปซึ่งเกิดขึ้นและยังไม่ดับไปท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่งเริ่มฟังหรือว่าเริ่มศึกษานะคะอย่าเพิ่งท้อใจที่จะคิดว่ายุ่งยากมากเรื่องนะคะรูปธรรมแต่ละรูปนามธรรมแต่ละประเภทอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแท้ที่จริงก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะเพราะเหตุว่าเมื่อกล่าวถึงรูปซึ่งเป็นวัตถุคือเป็นที่เกิดของจิตแล้วนะคะมีเพียง6รูปเท่านั้นจริงๆคือมีจักขุประสาทรูป1รูปเฉพาะรูปซึ่งเกิดและยังไม่ดับซึ่งเป็นอายตนะเป็นที่ประชุมเป็นที่ต่อเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณคือจิตที่กำลังเห็นในขณะนี้เองจิตเห็นมี2ดวงนะคะที่เป็นกุศลวิบาก1ดวงที่เป็นอกุศลวิบาก1ดวงนอกจากนั้นก็มีโสตประสาทรูปเป็นที่เกิดของโสตวิญญาณจิต2ดวงคานะประสาทรูปเป็นที่เกิดของคานะวิญญาณจิต2ดวงชิวหาประสาทรูปเป็นที่เกิดของชิวหาวิญญาณจิต2ดวงกายะประสาทรูปเป็นที่เกิดของกายะวิญญาณจิต2ดวงสำหรับทวารทั้ง5คือตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1ประสาทรูปแต่ละรูปนี้นะคะเป็นที่เกิดของจิตซึ่งเห็นจิตที่ได้ยินจิตที่ได้กลิ่นจิตที่ลิ้มรสจิตที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นที่เกิดของจิต10ดวงนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะก็มีหัตถยะรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตอื่นทั้งหมดในภูมิที่มีขันธ์5นอกจากทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวง
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาคุณแสงมณีชิงดวงและทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 นถึง 6:30 นบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณปาหนันบารมีธรรม บิดามารดาบุปการีผู้มีพระคุณและสหายธรรมที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 นถึง 7:00 นพลตรีหญิงนันทาเกตหอมพันเอกหญิงบุญธริกาเศรษฐบุตรพันเอกหญิงนิรมนแสงสิทธิ์พันตรีหญิงวาสนาบริบูรณาคมคุณจิรวดีกาญจนสหัสคุณชุติมันพานิศักดิ์พัฒนาคุณวิสาขากรกีรติคุณสมสุขสิริไพโรธคุณองอาจแสงรุ่งคุณนฤมลสิทธินฤมลและคุณอาริยาเกรียงอุดมกุลบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญร่วมสนทนาปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 12:00 นและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นและรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ
0: ครั้งที่1132ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2525ท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่งเริ่มฟังหรือว่าเริ่มศึกษานะคะอย่าเพิ่งท้อใจที่จะคิดว่ายุ่งยากมากเรื่องนะคะรูปธรรมแต่ละรูปนามธรรมแต่ละประเภทอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแท้ที่จริงก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะเพราะเหตุว่าเมื่อกล่าวถึงรูปซึ่งเป็นวัตถุคือเป็นที่เกิดของจิตแล้วนะคะมีเพียง6รูปเท่านั้นจริงๆคือมีจักขุประสาทรูป1รูปเฉพาะรูปซึ่งเกิดและยังไม่ดับซึ่งเป็นอายตนะเป็นที่ประชุมเป็นที่ต่อเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณคือจิตที่กำลังเห็นในขณะนี้เองจิตเห็นมี2ดวงนะคะที่เป็นกุศลวิบาก1ดวงที่เป็นอกุศลวิบาก1ดวงนอกจากนั้นก็มีโสตประสาทรูปเป็นที่เกิดของโสตวิญญาณจิต2ดวงฆานะประสาทรูปเป็นที่เกิดของฆานะวิญญาณจิต2ดวงชิวหาประสาทรูปเป็นที่เกิดของชิวหาวิญญาณจิต2ดวงกายะประสาทรูปเป็นที่เกิดของกายะวิญญาณจิต2ดวงสำหรับทวารทั้ง5คือตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1ประสาทรูปแต่ละรูปนี้นะคะเป็นที่เกิดของจิตซึ่งเห็นจิตที่ได้ยินจิตที่ได้กลิ่นจิตที่ลิ้มรสจิตที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นที่เกิดของจิตจิตดวงนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะก็มีหัตถยรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตอื่นทั้งหมดในภูมิที่มีขันธ์ห้านอกจากทวิปัญจวิญญาณจิตติดดวงไม่ยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมคะ6รูปเท่านั้นเองค่ะแต่จะต้องพิจารณาแล้วก็ต้องเข้าใจโดยละเอียดขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ยึดถือรูปและนามว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นก็ขอกล่าวถึงการทบทวนนะคะเรื่องของปัจจัยที่ได้ศึกษาแล้วว่าวิถีมุตตจิตซึ่งไม่ใช่วิถีจิตได้แก่ภวังคจิตซึ่งภวังค์ใดมีอารมณ์ภายนอกกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายภวังค์นั้นนะคะชื่อว่าอตีตภวังค์เพื่อให้รู้ว่ารูปเกิดขณะไหนและกระทบขณะไหนขณะที่กำลังนอนหลับมีเสียงกระทบโสตประสาทะเป็นอตีตภวังค์ไหมคะเสียงมีสิทธิ์จะกระทบกับโสตประสาทะไหมคะหรือเสียงไม่มีสิทธิ์มีกระทบได้ไหมคะได้เมื่อกระทบประสาทะแล้วนะคะเมื่อเสียงกระทบกับโสตประสาทรูปแล้ว กระทบกับภวังคจิตด้วยได้ไหมได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นอติตะภวังอติตะภวังหรืออาจจะมีภวังคจรณะเกิดนะคะแต่ถ้าวิถีจิตไม่เกิดขณะนั้นก็มีแต่ภวังคจิตซึ่งไม่ใช่จิตใดๆที่รู้อารมณ์ที่กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะเหตุว่าถ้าเป็นภวังคจิตแล้วนะคะไม่รู้อารมณ์ใดๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอติตะภวังหรือภวังคจรณะหรือภวังคุปเฉทะในภูมิที่มีขันห้าแล้วขณะที่กำลังนอนหลับสนิทแล้วก็ภวังคจิตเกิดในขณะนั้นนะคะจิตเหล่านั้นนะคะเกิดที่หัตถยวัตถุเพราะเหตุว่ารูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตมีเพียง6รูปได้แก่จักขุวัตถุ1โสตะวัตถุ1คานะวัตถุ1ชิวหาวัตถุ1กายะวัตถุ1และหัตถยวัตถุ1เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่รู้ว่าจิตประเภทใดเกิดก็ควรที่จะได้ทราบด้วยว่าจิตประเภทนั้นดวงนั้นเกิดที่ไหนเพราะฉะนั้นทราบแล้วว่าภวังคจิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอติตะภวังค์หรือภวังคจรณะหรือภวังคุปเฉทะเกิดที่หัตถยวัตถุภวังคจิตของสัตว์เดรัจฉานเกิดที่ไหนคะภวังคจิตของสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นช้างม้านกหนูมดภวังคจิตของสัตว์เดรัจฉานเกิดที่ไหนคะหัตถยวัตถุค่ะไม่มีข้อยกเว้นเลยในภูมิที่มีขันธ์5แล้วรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตมีเพียง6รูปถ้าไม่ใช่ทวิปัญจวิญญาณจิตติดดวงนะคะจิตอื่นๆทั้งหมดต้องเกิดที่หัตถยวัตถุเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มจะเป็นวิถีจิตคือเมื่ออติตะภวังค์ดับไปอติตะภวังค์เกิดที่หัตถยวัตถุภวังคจรณะเกิดต่อภวังคจรณะเกิดที่หัตถยวัตถุภวังคุปเฉทะเกิดต่อภวังคุปเฉทะเกิดที่หัตถยวัตถุวิถีจิตดวงที่1ในทวาร1ทวารใดของทวารทั้ง5คือไม่ว่าจะเป็นทางจักขุทวารหรือโสตทวารคานทวารชิวหาทวารกายทวารก็ตามวิถีจิตดวงที่1ต้องเป็นปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นจิตที่รำพึงถึงอารมณ์ที่กระทบกับทวารจิตดวงนี้เกิดที่ไหนคะหัตถยวัตถุค่ะหัตถยวัตถุเป็นวัตถุกุเรชาตะปัจจัยของปัญจทวาราวัชนะจิตปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นปัจฉาชาตะปัจจัยของหัตถยวัตถุและรูปอื่นทั้งหมดนะคะซึ่งเกิดแล้วยังไม่ดับเพราะเหตุว่านามธรรมที่เป็นปัจฉาชาตะปัจจัยต้องเป็นปัจจัยเฉพาะแก่รูปในทิฏฐิขณะของรูปเท่านั้นปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นอาเสวนะปัจจัยหรือเปล่าคะอาเสวนะปัจจัยนะคะคือทวนะจิตที่เกิดก่อนเป็นอาเสวนะปัจจัยแก่ทวนะจิตที่เกิดหลังเพราะฉะนั้นปัญจทวาราวัชนะจิตซึ่งเป็นวิถีจิตดวงที่1เป็นอาเสวนะปัจจัยหรือเปล่าคะไม่เป็นเพราะอะไรทำไมที่ไม่เป็นนะคะเพราะอะไรคะเพราะเหตุว่าปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวเท่านั้นจะไม่เกิดขึ้น2ขณะ3ขณะเลยสำหรับวิถีจิตที่2ถ้าเป็นทางจักขุทวารได้แก่จักขุวิญญาณจิตนะคะเกิดที่ไหนคะค่ะไม่ใช่หัตถยวัตถุแล้วเห็นไหมคะสำหรับจักขุวิญญาณจิตในขณะนี้ค่ะกำลังเกิดดับที่จักขุประสาทรูปเพราะฉะนั้นที่จักขุประสาทรูปในขณะที่เห็นเนี่ยนะคะมีจักขุวิญญาณจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเกิดพร้อมกันที่จักขุประสาทรูปนั่นเอง ไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าที่จักขุประสาทรูปเนี่ยค่ะเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยในยะเดียวกันขอถามแทรกนิดหนึ่งนะคะว่าจักขุวิญญาณจิตที่เป็นอกุศลวิบากเกิดที่ไหนคะเกิดที่จักขุวัตถุโดยปัจจัยอะไรจักขุวัตถุเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยและจักขุวิญญาณเป็นปัจฉาชาตปัจจัยจักขุวิญญาณจิตที่เป็นกุศลวิบากเป็นผลของกุศลเห็นสิ่งที่ดีเกิดที่ไหนคะเกิดที่จักขุวัตถุนะคะไม่ว่าจะเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากก็ต้องเกิดที่จักขุวัตถุนั่นเองจักขุวิญญาณจิตเป็นปุเรชาตปัจจัยหรือเปล่าคะไม่เป็นนะคะเพราะเหตุว่าปุเรชาตปัจจัยต้องเป็นรูปธรรมซึ่งเกิดก่อนแล้วยังไม่ดับจึงจะเป็นปัจจัยแก่นามธรรมเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณจิตจะไม่เป็นปุเรชาตปัจจัยเลยเพราะเหตุว่าเป็นนามธรรมจักขุวิญญาณจิตเป็นปัจฉาชาตปัจจัยหรือเปล่าคะเป็นปัจฉาชาตปัจจัยแก่รูปอะไรจักขุวิญญาณจิตนะคะเป็นปัจฉาชาตปัจจัยแก่รูปอะไรแก่รูปทุกรูปที่เกิดจากทุกสมุฏฐานซึ่งยังไม่ดับจักขุวิญญาณเป็นอาเสวนปัจจัยหรือเปล่าคะไม่เป็นเพราะอะไรคะเพราะจักขุวิญญาณเกิดขึ้นขณะเดียวมีเหตุผลอื่นอีกไหมคะนอกจากนี้ที่จักขุวิญญาณไม่เป็นอาเสวนปัจจัยมีเหตุผลอื่นอีกไหมคะมีไหมคะจักขุวิญญาณไม่เป็นอาเสวนปัจจัยนะคะเพราะเหตุผลอื่นอีกคือเพราะเป็นวิบากจิตอาเสวนปัจจัยทั้งหมดค่ะได้แก่กุศลจิตหรืออกุศลจิตสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์และได้แก่กิริยาจิตของพระอรหันต์โดยที่จิตเจตสิกที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยให้จิตชาติเดียวกันเกิดเสพอารมณ์นั้นซ้ำอีกจากอารมณ์ที่ตนเสพแล้วคือรู้อารมณ์เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับจักขุวิญญาณที่ไม่เป็นอาเสวนปัจจัยเพราะเหตุว่านอกจากเกิดขึ้นขณะเดียวแล้วก็ยังเป็นวิบากจิตด้วยวิถีจิตทางปัญจทวารดวงที่3ที่จักขุวิญญาณจิตหรือว่าทวิปัญจวิญญาณจิตดับไปแล้วได้แก่สัมปติชนะจิตสัมปติชนะจิตเป็นชาติอะไรคะนี่ไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ห่างไกลเลยนะคะพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดดับสืบต่อกันในขณะเห็นในขณะได้ยินในขณะต่างๆเหล่านี้เองเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้ทราบความละเอียดและไม่ลืมนะคะเพราะเหตุว่าเป็นการทบทวนว่าสัมปติชนะจิตเป็นชาติอะไรเป็นชาติวิบากเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะโดยที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องของจิตประเภทต่างๆโดยนัยยะของชาติต่างๆภูมิต่างๆนะคะไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจพระธรรมได้โดยตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องของชาติเป็นสิ่งซึ่งลืมไม่ได้นะคะหรือว่าเรื่องของภูมิของจิตก็เป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เช่นสัมปติชนะจิตเป็นชาติวิบากเกิดที่ไหนคะเกิดที่หัตถยวัตถุเป็นปุเรชาตปัจจัยหรือเปล่าคะสัมปติชนะจิตเป็นปุเรชาตปัจจัยหรือเปล่าไม่เป็นเป็นปัจฉาชาตปัจจัยหรือเปล่าเป็นอาเสวนปัจจัยหรือเปล่าไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเกิดขึ้นขณะเดียวและเพราะอะไรอีกคะและเพราะเป็นวิบากจิตก็เป็นเรื่องที่ซ้ำนะคะแล้วก็ทบทวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ต้องท่องค่ะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ตลอดทั้งวิถีจิตทางปัญจทวารนะคะคือวิถีจิตทางปัญจทวารดวงที่4ที่เกิดต่อจากสัมปติชนะคือสันติรณะจิต เป็นจิตที่พิจารณาอารมณ์ที่ปัญจวิญญาณจิตรู้นะคะแล้วก็สัมปติชนะจิตรับต่อเพราะฉะนั้นสันติรณจิตก็เกิดขึ้นพิจารณาอารมณ์นั้นต่อสันติรณจิตเป็นชาติอะไรคะเป็นชาติวิบากเกิดที่ไหนคะเกิดที่หทยวัตถุเป็นปุเรชาตปัจจัยหรือเปล่าคะไม่เป็นเป็นปัจฉาชาตปัจจัยหรือเปล่าคะเป็นอาเสวนปัจจัยหรือเปล่าคะไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเกิดขึ้นขณะเดียวและเพราะอะไรอีกเพราะเป็นวิบากจิตอย่างนี้จะลืมไหมคะเนี่ยเพียงแต่เรื่องที่ได้ฟังในตอนต้นนะคะเท่านั้นเองค่ะเรื่องนี้ค่ะปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยต่อไปจนกระทั่งถึงอาเสวนปัจจัยวิถีจิตทางปัญจทวารดวงที่ห้าเมื่อสันติรณจิตดับไปแล้วคือโวฏฐัพพนจิตเกิดขึ้นนะคะกระทำจิตมนสิการะเพื่อกุศลจิตหรืออกุศลจิตจะเกิดต่อโวฏฐัพพนจิตเป็นชาติอะไรคะกิริยาจิตอย่าลืมนะคะว่าชาติของจิตเนี่ยค่ะคือการเกิดขึ้นของจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งจะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือจะต้องเป็นชาติหนึ่งชาติใดในสี่ชาติได้แก่เป็นอกุศลชาติหนึ่งเป็นกุศลชาติหนึ่งเป็นวิบากซึ่งเป็นผลของกุศลและอกุศลชาติหนึ่งและก็เป็นกิริยาชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตทั้งหมดทุกประเภทจะต้องเกิดขึ้นเป็นชาติหนึ่งชาติใดนะคะโดยที่จะต้องรู้ว่าจิตนี้เป็นชาติอกุศลหรือว่าจิตนี้เป็นชาติกุศลหรือว่าจิตนี้เป็นชาติวิบากซึ่งเป็นผลไม่ใช่ตัวเหตุคือไม่ใช่กุศลหรืออกุศลแต่ว่าเป็นผลของกุศลหรืออกุศลจึงเป็นจิตที่เป็นชาติวิบากและสำหรับจิตซึ่งไม่ใช่กุศลอกุศลและไม่ใช่วิบากนะคะจิตนั้นเป็นกิริยาสำหรับในวิถีจิตทางปัญจทวารนอกจากปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นชาติกิริยาแล้วโวฏฐัพพนจิตก็เป็นชาติกิริยาโวฏฐัพพนจิตเกิดที่ไหนคะเกิดที่หทยวัตถุเป็นปุเรชาตปัจจัยหรือเปล่าไม่เป็นเป็นปัจฉาชาตปัจจัยหรือเปล่าเป็นอาเสวนปัจจัยหรือเปล่าไม่เป็นเพราะอะไรคะเป็นชาติกิริยานะคะไม่ใช่ชาติวิบากเพราะฉะนั้นมีเหตุผลอะไรที่ว่าโวฏฐัพพนจิตไม่เป็นอาเสวนปัจจัยตอบว่าเพราะไม่ใช่ชวนจิตได้ไหมคะไม่ได้ทำชวนจิตแต่ทำโวฏฐัพพนจิตและไม่ได้เกิดซ้ำกันถึง 4-5 ขณะหรือ 4-5 ดวงอย่างมากที่โวฏฐัพพนจิตจะเกิดนะคะก็2ครั้งหรือ3ครั้งได้2ขณะหรือ3ขณะแต่ไม่ถึง4ขณะหรือ5ขณะค่ะไม่มียกเว้นเนื่องจากอารมณ์ที่ปรากฏนะคะบางทีเกิดก่อนวิถีจิตมากเพราะฉะนั้นก็เป็นอารมณ์ซึ่งใกล้ที่จะดับเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชวนจิตเกิดได้แต่เป็นปัจจัยให้โวฏฐัพพนจิตเนี่ยค่ะเกิดได้1ครั้งหรือ2ครั้งหรือ3ครั้งแต่ว่าไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้กระทำชวนจิตนะคะเพียงแต่ทำโวฏฐัพพนจิตแล้วก็ดับจึงไม่ใช่อาเสวนปัจจัยอย่าลืมว่าอาเสวนปัจจัยนะคะต้องได้แก่กุศลจิตหรืออกุศลจิตสำหรับปุถุชนและสำหรับพระอรหันต์ก็เป็นกิริยาจิตซึ่งทำให้ปัจจยุบันคือจิตที่เกิดต่อซึ่งต้องเป็นจิตชาติเดียวกันเสพอารมณ์ที่ตนเสพแล้วนั้นซ้ำอีกสำหรับวิถีจิตทางปัญจทวารขณะต่อไปนะคะก็ได้แก่ชวนจิตซึ่งเป็นวิถีจิตขณะที่6ถึงขณะที่12เพราะเหตุว่าตามปกติชวนจิตเนี่ยค่ะจะเกิดดับซ้ำสืบต่อกันถึง7ขณะหรือ7ครั้ง สำหรับชวนะจิตซึ่งสามารถที่จะเกิดดับสืบต่อเสพอารมณ์ซ้ำกันถึง7ครั้งนะคะก็ได้แก่อกุศลจิต12ดวงซึ่งได้แก่โลภะมูลจิต8ดวงโทสะมูลจิต2ดวงโมหะมูลจิต2ดวงนอกจากนั้นก็ได้แก่มหากุศลจิต8ดวงในขณะที่เป็นกุศลเนี่ยนะคะชวนะจิตซึ่งเป็นกุศลจะเกิดดับสืบต่อเสพอารมณ์เดียวกันซ้ำกัน7ขณะและถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เป็นมหากิริยาจิตเพราะเหตุว่าพระอรหันต์ไม่มีอกุศลจิตหรือไม่มีกุศลจิตแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีหสิตตุปาทจิตอีก1ดวงนะคะซึ่งเป็นจิตที่ทำให้เกิดการแย้มยิ้มพอเห็นไรฝันของพระอรหันต์รวมเป็นกามชวนะ29ดวงที่จะเกิดขึ้นทางปัญจทวารได้ขอทวนอีกทีนะคะสำหรับจิตซึ่งเป็นชวนะจิตทำชวนะจิตทางปัญจทวารมีทั้งหมด29ดวงคืออกุศลจิต12ดวงมหากุศลจิต8ดวงสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์มหากิริยาจิต8ดวงและหสิตตุปาทจิต1ดวงสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์รวมเป็นกามชวนะจิตคือจิตที่เป็นไปรู้อารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกามชวนะทั้งหมดนะคะมี29ดวงในขณะที่มีการเห็นยังไม่ถึงมโนทวารนะคะเพียงแต่ทางปัญจทวารวิถีเนี่ยค่ะจิตซึ่งเป็นชวนะจิตกระทำชวนะจิตมี29ดวงเวลานี้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์นะคะจะมีชวนะจิตเกิดได้กี่ดวงคะท่านยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นจิตของท่านขณะที่เห็นครั้งหนึ่งได้ยินครั้งหนึ่งนะคะจะมีจิตที่ทำชวนะจิตได้เนี่ยกี่ดวง20ดวงคืออกุศลจิต12ดวงหรือกุศลจิต8ดวงทีละอย่างทีละประเภทไม่ใช่พร้อมๆกันนะคะถ้าโลภะมูลจิตที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาเกิดพร้อมกับความเห็นผิดเกิดโดยไม่มีการชักชวนไม่มีการชักจูงเป็นโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งเกิดขึ้นเป็นชวนะจิตดวงที่หนึ่งดับไปเป็นอาเสวนะปัจจัยทำให้โลภะมูลจิตประเภทเดียวกันคือเกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนาเกิดร่วมกับความเห็นผิดและเป็นอสังขาริกคือเกิดโดยไม่อาศัยการชักจูงขณะที่สองเกิดขึ้นโดยจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยค่ะเป็นอาเสวนะปัจจัยเมื่อเสพอารมณ์หรือว่ารู้อารมณ์นั้นโดยทำชวนะจิตแล้วนะคะดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยทำให้โลภะมูลจิตประเภทเดียวกันเกิดสืบต่อกระทำชวนะจิตอีกสำหรับชวนะจิตนะคะไม่ว่าจะเป็นอกุศลจิตหรือกุศลจิตหรือมหากิริยาจิตของพระอรหันต์หรือหสิตตุปาทจิตของพระอรหันต์เกิดที่ไหนคะอกุศลจิตเกิดที่ไหนหทยวัตถุมหากุศลจิตเกิดที่ไหนเกิดที่หทยวัตถุมหากิริยาจิตเกิดที่ไหนเกิดที่หทยวัตถุหสิตตุปาทจิตเกิดที่ไหนเกิดที่หทยวัตถุเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าส่วนใหญ่แล้วจิตเกิดที่หทยวัตถุจะเปลี่ยนที่เกิดก็แต่เฉพาะในขณะที่ทำจิตเห็นกระทำทัศนจิตเป็นจักขุวิญญาณจิตเพียงขณะเดียวทางทวารตาหรือว่าถ้าเป็นทางหูนะคะก็เฉพาะโสตวิญญาณจิตซึ่งเกิดขึ้นกระทำจิตได้ยินเสียงขณะที่ได้ยินขณะเดียวเท่านั้นนะคะที่ทำสวนจิตที่เกิดขึ้นที่โสตประสาทะนอกจากนั้นแล้วค่ะทันทีที่จักขุวิญญาณจิตเกิดที่จักขุประสาทะดับไป โสตะวิญญาณจิตเกิดที่โสตะประสาทะดับไปจิตอื่นที่เกิดต่อเปลี่ยนที่เกิดแล้วนะคะคือเกิดที่หัตถยวัตถุ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณสามารถและคุณยาวพรไทยเจริญ 1,000 บาทคุณพ่อยงบุญคุณแม่สีกีคุณสุทธิพันธ์และคุณซิ่วเจง500บาทคุณมาดีแก้วทานัง 1,500 บาทคุณแม่ปิยมาศแซ่จิว 1,400 บาทคุณกรกนกชุมแก้ว500บาทร้อยตำรวจเอกพจน์ชนะสูงเนินอุทิศให้บิดามารดา200บาทคุณทิพย์สุดา20บาทคุณคำปั่นอักษรวิไล200บาทคุณนิยดาพิชยะ 1,300 บาทคุณสุภรัตน์พันนุช 1,000 บาทพลโทชัชพัฒน์และคุณกนกรัตน์แย้มงามเรียบ 50,000 บาทคุณนภาจันทรางสุและคุณประกิตอ่องสร้อย 3,000 บาทคุณขวัญใจชินสร้อย 1,100 บาทคุณพรเทพรุ่งรัศมี 300 บาทและคุณอนงพึ่งคุณไตรรัตน์ 500 บาทครับขอเชิญร่วมสนทนาปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพและ Facebook ชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.วันเสาร์เวลา 2:00 น.ถึง 3:00 น.วันอาทิตย์และเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10
และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน